0: เดฟ
1: ฮะ
0: คุณเดฟพาผมมาตากแดดอย่างงี้ถ้าผมเป็นลมไปที่แบบผมไหวหรือเปล่า
1: เอาหน้าวันนี้ขอแบบพาออกมากลางแจ้งหน่อยนะออกมาข้างนอกกันบ้าง
0: อ่ะ
1: รับแดด
0: รับฝุ่น
1: วันนี้เขาบอกพี่ว่าง จะมีจะมาส่งบ้าน
0: เซ็นส่งบ้านกัน
1: ไม่ใช่เอาบ้าน
0: อ
1: ะมาส่ง
0: ไอ้ไม่บ้าแล้ว
1: เฮ้ยยุคนี้มันต้องเร็ว
0: ใครไปส่งบ้านมาส่งไม่ใช่กาแฟ
1: ยุค 5G เขาบอกว่าวันนี้ยกบ้านมาส่งที่นี่ปั้งเย็นนี้อยู่ได้เลย
0: ตลกแล้วมันเร็วไปเปล่าบ้านนะพี่พูดไปเล่น
1: พี่ก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่
0: อ
1: แต่ว่าเขาบอกว่าให้มาดู
0: มาดูมีร่มให้ยืนไหมเนี่ยไปเข้าไปดูกันไปตอนนี้เรามายืนกันใต้ร่มไม้ตอนนี้ไปทำเลที่ดีในการต่อก่อตั้งบ้านนะครับบนเนินที่เห็นนี้นะฮะเป็นที่ดินที่เราเตรียมไว้เพื่อวางบ้านหลังเล็กจังวะพี
1: ่ต้องเบรกใช่ไหม
0: หลังเล็กไปไหม
1: จะบ้าเหรอ
0: ใช่อ่ะ
1: ใครจะมาสร้างบ้านตรงนี
0: ้ก็ไม่รู้เห็นพี่พามาย
1: ืนนู่น
2: โอเค
1: ข้างหลังนู่น
0: อ๋อก็เตรียมไว้เหรอ
1: โดนเขาเตรียมไว
0: ้เฮ้ยเดี๋ยวนะบ้านหลังขนาดนี้คือยกมาวางอยู่ได้เลยเหรอ
1: เขาบอกว่าอย่างนั้น
0: อ
1: ะเขาบอกว่าทุกวันนี้มันมีบ้านที่แบบสำเร็จรูปยกมาวางเหมือนอย่างนี้ซื้อรถอะรถมาส่งป้าเทสอะไรนิดหน่
0: อ
1: ยขับออกไปได้เลย
0: เขาไม่รู้ก็เหมือนจะแกล้งงูจริงๆก็รู้แหละว่ามีบ้านแบบนั้นอยู่จริงแต่ว่ามันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอพี
1: ่ก็ทุกวันนี้อาจจะง่ายนะเราต้องคุยกับคนที่เขาเป็นคนที่เอาบ้านมาส่งไหม
0: ใช่ชอบมากเลยแบบเหมือนดีลิเวอรี่อ่ะแบบฮัลโหลขอบ้านสักหลังเออวางเนี่ย
1: ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะ
0: ขอคุยแล้วกันสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: นี่คือ
3: สวัสดี
1: คุณมิ้น
0: ครับ
3: ใช่คร
0: ับคุณปลาย
1: ครับ
0: นี่เป็นสัมฤทธิ
3: ์ใช่ค่ะถูกต้อง
1: คุณปลาย
0: แดงคุณปลายเป็นคนที่เอาบ้านมาส่งแหละ
1: เพราะฉะนั้นผมอยากรู้แล้วว่าตรงนี้พอเราเห็นเนี่ยตรงนี้มันเป็นฐานปูนอย่างเงี้ยที่เราเห็นเนี่ยนะข้างล่างเนี่ยเราต้องเตรียมอะไรไว้ก่อนนะก่อนที่เราจะเอาบ้านมาวางเนี่ย
3: ก็ตอนที่มาดูหน้างานนะคะก็ตอนแรกอ่ะมันจะเป็นแบบพื้นที่ที่แบบขรุขระไปหมดเลยยังไม่มีการเตรียมพื้นที่ใดๆทั้งสิ้นทางสถาปนิกจะเข้ามาดูที่หน้างานก่อนว่าต้องเตรียมแบบปุแบบฐานรากประมาณไหนตรงนี้เราก็จะเก็บข้อมูลเพื่อจะให้ทางวิศวะคำนวณแหละว่าเป็นฐานแพคสรค
0: ่
3: ะเพื่อเพราะว่าใต้บ้านอ่ะมันจะเรียบเป็นงานเรียบร้อยนะเพราะว่าของเราเป็นโครงสร้างเหล็ก
0: คือตัวบ้านที่ยกมาวางเนี่ยเป็นโครงสร้างเหล็กท
3: ั้
0: งหมดแต่ว่าตรงฐานรากเนี่ยเป็นปูนเพ
3: ื่อ
0: ความมั่นคงแข็งแรง
3: ต่างๆเนาะ
1: เราคุยถึงความรวดเร็ว
0: การ
1: ถามเรื่องนี้ก่อนเลย
0: เ
1: ตรียมงานนานไหมครับตรงนี้ก่อนพื้นที่นี
4: ้โอเคถ้าเฉพาะพื้นที่นี้มันจะมีการเตรียมล่วงหน้าก่อนที่บ้านจะเสร็จซึ่งเราจะส่งตารางให้รับทราบ
0: ครับ
1: กี่วัน
4: ประมาณ
0: นะ
4: 3วัน
1: ฮะ3วันอ่ะ3วัน
4: สําหรับพื้นคสรแบบนี้นะ
1: 3
4: วันเน
1: า
4: ะช่วงนี้ไม่ใช่หน้าฝนม
0: ัน
4: ง่ายสําหรับงานปูน
1: โอเค3วันละ3วัน
0: แดดดีแห้งไว
4: แต่ถ้าเป็นระบบอื่นที่เรามีบริการแบบครบวงจรเลยไม่ว่าจะเลือกฐานรากแบบไหนก็แล้วแต
0: ่
4: บางระบบเช่นเข็มเหล็ก1วันเสร็จ
1: เฮ้ยนี่เราคุยเฉพาะหน้างานนะ1วันเสร็จ
4: 1วันเสร็จ
0: อันนี้คือปูนเข็มเหล็ก1วันเสร็จ
4: ใช่ค
1: ่ะแล้วมันมีระบบของห้องน้ําเช่นถังบําบัดหรืออะไรเงี้ยอยู่ด้วยมั้ยครับ
4: มีค่ะเป็นการสั่งซื้อเพิ่มเติมสมมุติว่าบางพื้นที่ที่เค้ามีระบบเดิมอยู่แล้วแล้วก็เลเยอร์ในการจัดทําแบบตรงจุดที่เราวางห้องน้ําระยะใกล้กับถังบําบัดเดิมแบบนี้เป็นเรื่องง่ายเลย
0: สามารถปลั๊กอินได้เลย
4: ง่ายมาก
0: แล้ววางถังใหม่
4: แต่ถ้าเป็นพื้นที่โล่งๆแบบนี้ค่ะเราจะมีการสอบถามว่าอยู่กันกี่คน
0: ครับ
4: มีผู้ใช้อาศัยเท่าไหร่
0: เพื่อคำนวณปริมาณของของเสียที่จะเกิดขึ้น
4: ใช่ถ้าใช้บริการของเราติดตั้งให้ได้เช่นเดียวกันซึ่งหลังนี้มีกัน
1: มีแล้ว
0: เป็นที่โล่งไม่ได้มีถังบัตรอื่นเป
4: ็
0: นที่โล่งเลยต
4: ้
0: องวางไว้ใ
4: ช่
1: ระบบสุขาภิบาลแล้วระบบไฟฟ้าล่ะครับ
4: ระบบไฟฟ้าก็เช่นเดียวกันเหมือนที่คุณมิ้นแจ้งทีมสถาปนิกเขามาดูหน้างานจะมีเช็คลิสต์ของทางเราว
0: ่
4: าที่นี่จําเป็นที่จะต้องดึงไฟจากตรงไหนเพียงพอกับบ้านหนึ่งหลังหรือเปล่าอ
0: ัน
4: นี้จะเป็นเรื่องของเราที่จะช่วยคํานวณ
0: ก็คือบอกความต้องการของคุณชัดเจนบอกปริมาณผู้ไหล
4: ใช่
0: ใช่มั้ยให้ชัดเจนว่าเอ้ยกี่คนยังไงขนาดบ้านประมาณไหนเค้าจะคํานวณจัดการให้คุณเรียบร้อยเฮ้ยเหมือน delivery จริงป่ะพี่มาถึงปลั๊กอินติดตั้งเรียบร้อยอยู่ได้จริงๆ
4: อยู่ได้จริง
0: ๆ
3: อย่างที่บอกว่า 2-3 วันนี่คือกระบวนการทั้งหมดอ่ะจะเสร็จส

0: สมบูรณ์ลูกค้าสามารถเข้าอยู่ได้เลย
1: คือผมก็เลยคำนวณอยู่ว่ามันเท่ากับคอนโดแบบใช้แบบสตูดิโอแบบหนึ่งห้อง
2: 24ตารางเมตรแหละ
1: ประมาณนั้น
0: แต่เราย้ายคอนโดมาอยู
1: ่ทีนี้เมื่อกี้เห็นพูดว่า3เมตรนะส่วนใหญ่จะกว้าง3เมตร3เมตรอันนี้ทำไมมันข้อจำกัดอะไรครับถึงต้องเป็น3เมตรถ้าถามสถาปนิกก็ได
0: ้โอเคบ้านเราอ่ะจะมาเป็นโมดูลใช่มั้ยคะเวลาที่เราขนส่งอ่ะเราต้องคำนึงถึงการขนส่งระยะข้อจำกัดของเขาคือมากสุดคือ3เมตรดังนั้นเวลาที่เราดีไซน์อ่ะห้ามดีไซน์ห้ามเกิน3เมตรนี้
2: คือความกว้างรถถูกมั้ย
0: ถูกต้อง
2: รถที่ขนบ้านมา
0: ใช่ค่ะ
1: รถและถนนด้วย
2: ถูกต้องค่ะ
0: ถนนบ้านเรา
1: ซอกซอยต่างๆ
0: ถูกต้องถ้าแบบซอยแคบกว่า3เมตรเนี่ยเราต้องมีการดีไซน์ไม่ใช่ไม่ได้ค่ะ
2: แ
0: ต่เป็นการถูกต้องได้ค่ะจะเป็นการดีไซน์ให้มีขนาดเล็กลงเพื่อขนส่งให้ลูกค้าได
1: ้ครับเพราะพูดมาถึงเนี่ยเราอาจจะยังไม่เห็นภาพแต่ผมคิดว่าเราน่าจะเห็นความแตกต่างแล้วจากที่พูดมาคืออันนี้คือบ้านสำเร็จคือมาเป็นหลังมันไม่ใช่น็อกดาวน์
2: ไม่ใช่น็อกดาวน์
1: มันไม่ใช่การประกอบเพราะฉะนั้นมันเลยมีข้อจำกัดว่า
2: ไม่ประกอบหน้างานคือมาเป็นก้อนเสร็จมาเลยเป็นบ้านเลย
1: ขนาดความกว้างมันเลยต้องอยู่ภายใต้ประมาณ3เมตรที่จะขนส่งได
2: ้ครับโอเคเข้าใจแล้วอ
1: ยากเห็นไหม
2: เดี๋ยวเขาก็เอารถขนเข้ามาแล้วใช่ไหม
0: ใช่
2: แ
0: ล้วไปดูกันเลยค่ะ
1: ไปดูไม่เขาบอกเขาจะ
2: ไม่ไป
1: เขาไม่ไปเราหยิ่ง
2: เราจะอยู่นี่
1: เราหยิ่งเรารอเลย
2: เด
1: ี๋
2: ยวรถจะถอยบ้านเขาตรงนี
0: ้
2: โอเคเอาบ้านเข้ามาครับ

0: ันนี้ไม่ขาจริงเลยเหรอ
1: ก็คือไม่ถาวรเลยใช่ไหมครับผมกระจกจะพื้นประมาณเท่าไหร
0: ่ตัวนี้มันถูกบวกที่หักที่ไหน
1: คือมาตรฐาน
0: แล้วแต่พื้นที่
2: ในปกติอะเราก็จะเสริมโครงเหล็กที่เป็นส่วนตัวมุมของสี่ด้านเพื่อให้ตัวเครนอะค่ะมีจุดยึดเกาะเวลายกขึ้นรถเนี้ยบเนี่ยเขาก็จะใช้ทั้งสี่ด้านส่วนตัวที่เป็นยกก็จะเป็นผ้าใบสำหรับยกตัวโมดูลของเราโดยเฉพาะ

โมเดลหลักของหลังเนี้ยค่ะมันจะมาจากโมเดลหลักชื่อว่ารุ่นเคฟก็จะมีความอินดัสเทรียลลอฟต์ดีไซน์แล้วก็จริงๆแล้วถ้าตามแบบเนี้ยหลังนี้เขาจะมีเป็นประตูเหล็กซึ่งเราจะไปติดตั้งที่หน้างานอย่างไซซิ่งนี้จะเป็นไซส์มาตรฐานก็คือไซส์ L ไซส์ L คือไซส์3 × 6.5 เมตรสั่งเพิ่มเป็นพิเศษออกแบบให้มีห้องน้ำแยกไปประกบต่างหากเพื่อที่จะได้พื้นที่ใช้สอยข้างในบ้านเต็มๆเลยเพราะว่าโดยมากถ้าพื้นที่จำกัดการวางห้องน้ำภายในจะทำให้พื้นที่ใช้สอยหายไป

0: ไปดูซิ
1: โอ้โห
2: เลยค่ะ
1: นี่คือเมื่อกี้เป็นที่โล่งเนาะเมื่อกี้คือเป็นตัวฐานล่างแหละ
0: เมื่อกี้ห้องเต้
1: นั่งมากระตึ๊บกระตึ๊บอยู่ตรงนี้อยู่เลย
0: วิ่งเล่นแถวนี้โบราณ
1: คุณเออนี่คือเสร็จแล้วอ่ะ
0: ผ่านไป2ชั่วโมง
1: ไปนั่งอยู่นั้น2ชั่วโมง
0: 2ชั่วโมง
1: อ๋อ
0: หลังนี้ตั้งตรงนี้เรียบร้อยแล้ว
1: เรียบร้อยแล้ว
0: เร็วมาก
1: ก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าจะมาอยู่ก็พออยู่ได้แล้วเน
0: า
1: ะ
0: อยู่ได้
1: อยู่ได้แล้วแหละเออ
0: ได้แต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยโอเคมันอาจจะยังมีความไม่เรียบร้อยอยู่บ้างอย่างเช่นพื้นเลยนะที่เราเห็นเนี่ย
1: นะ
0: พ
1: ื้นในองค์ละเอียดสายพงสายไฟ
0: แล้วก็เมื่อกี้เราดูอยู่มันมี2ก้อนน
2: ะ
0: มีก้อนของตัวบ้านแล้วก้อนของห้องน้ำที่แยกชิ้นกันมาแต่ตอนนี้ประกบกันเรียบร้อย
1: ที่บ้านบอกว่าแยกกันมาแต่ว่าตอนนี้คือประกอบร่าง
0: ครับ
1: ร่างกันถ้าเกิดว่าเป็นก้อนอยู่ในนี
0: ้
1: ก็จะเป็นยูนิตนี้เลยแต่ว่าพอลูกค้าสามารถเลือกได
2: ้
1: ว่าถ้าเกิดว่าอยากได้ยูนิตเป็นข้างนอกแยกไป
2: ใช
1: ่อ๋อก็ต่อกันเน
2: า
1: ะ
2: ฟีลลิ่งคือบ้านหลังเดียวกันคือชิ้นเดียวกันค่ะแค่วิธีการผลิตกับการคิดราคา
0: แล้วหลังจากนี้ครับทำอะไรต่ออีกครับ
2: หลังจากนี้พื้นเดี๋ยวงานพื้นจะเข้านะคะแล้วก็งานระบบเราจะมีงานถังบำบัดเดี๋ยวช่างเขาก็จะมีรายละเอียดของเขาว่าช่างไหนจะเริ่มขุดและติดตั้งถังบำบัดก็ทำไปหลังคาทำไปเก็บงานสีเดี๋ยว

0: เก็บมาทีหลังนะคะคือแต่ละขั้นตอนเนี้ยแต่ละทีมช่างเขาจะทราบว่าเขาจะเข้าตอนไหนเดี๋ยวจะมีการปูพื้นกระเบื้องยางนะคะค่ะแล้วพอวันเนี้ยเขาเสร็จในระดับนึงแล้วเขาพร้อมสำหรับพวกไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีมไฟเขาก็จะเข้าละช่างแอร์ก็จะเข้า
1: อย่างที่บอกเลยว่าคือไม่ได้มาประกอบหน้างานเอาก็คือมาทั้งก้อนวางเลยพร้อมฟินิชชิ่ง
2: ใช่แล้วไอ้ที่เจ๋งเนี่ยดูห้องน้ำ
3: ปูมาแล้ว
2: มีกระเบื้องแล้ว
1: ปูมาเลย
3: อุปกรณ์พันแล้วเรียบร้อย
2: มีพาร์ติชันแล้วมีอ่างแล้วมีถั่วส้วมแล้วนะครับม
1: ี
2: เครื่องทำน้ำอุ่นแล้ว
0: ใช่
2: เร
0: ีย
2: บร้อยคือมันครบแล้วในห้องน้ำ
1: เหลือแค่จำไฟเข้าจบเลย
0: ค่ะ
1: เหลือแค่ต่อไฟเข้าเองสุดยอด
0: ฟิลลิ่งเป็นไงคะเหมือนบ้านห้องน้ำที่
1: เหมือนบ้านเลยเหมือนบ้านเลยเมื่อกี้เนี่ยมันคือแล้วความแน่นคือไม่ได้มีความนี่คือแน่นเลยอ
2: ่
1: ะ
2: แน่นไหมกระทืบกระทืบนี่กระทืบ
3: มันจะมีความตึบๆอยู
1: ่ตึบๆใช่คือด้วยความที่มันโครงเหล็กกับคุณผู้ชมนะฮะคือโครงเหล็กเนี่ยรับรองเลยว่ายังไงมันมีไวเบรชั่นนิดหน่อยแล้วแต่ว่าพูดถึงความแน่นความอะไรเงี้ยมันแน่นมากระดับที่เรียกว่าบ้านปกติเลยเดี๋ยวก็เบื้องยางมาปุ๊บระบบพื้นลงปุ๊บคือเราว่าจบเลย
2: โอเคก็คือหลังจากนี้จะเก็บรายละเอียดรวมถึงรอยต่อต่างๆอะไรแบบนี้นะครับเพื่อทดสอบแล้วก็ส่งมอบให้กับเจ้าของ
1: อันนี้คือ1ชั้น1ยูนิต
2: เป็นแบบที่เป็นแบบเดียวเขาบอกว่าขนาดเล็กสุดแล้วนะ
0: อันนี้เป็นไซส์ใหญ่ที่สุดของมาตรฐานแต่จริงๆเหมือนเลโก้เลยพี่เซฟสามารถเอา S M L เอามาต่อกันเพิ่มพื้นที่ตามลูกค้าต้องการเลย
2: งั้น
0: 2ชั้นก็ได้
2: แสดงว่าพูดไปว่ามี2ชั้นด้วยเหรอ
0: 2ชั้น
2: 2ชั้นก็ได้นะบ้านแบบนี้
1: ผมถามเลยสูงสุดกินได้กี่ชั้น
0: ตอนนี้เต็มที่ที่สุดนะคะเท่ากับที่เราคำนวณมาตรฐาน
1: ของ
0: วิศวกรรมเนาะเรารับที่2ชั้นกับอีก1ชั้นหมายถึงเด็ก
1: ชั้นลอย
0: สมมติอยากจะได้โอเพ่นแอร
1: ์โอเคโอเค
2: เป็น
1: หลอดฟ้า
0: อันนี้คือสูงสุดแม็กซิมัม
1: โอเคแต่ว่าคุณผู้ชมยังไงก็ต้องได้เห็นภาพจริงครับว่าเวลาเขาผลิตเจ้าบ้านตัวเนี้ยหน้าตาเป็นยังไงก่อนที่จะมาตั้งที่เนี้ยหน้าตาเป็นยังไงไปดูกันครับ
2: ครับ

0: สวย
1: สบายด้วย
0: สวยสวยเลย
1: อ
0: ันนี้คือเราอยู่ในบ้านบางล่าอะ
1: ตอนเนี้ยเราอะมาจากลำลูกกา
0: ใช่
1: เพื่อมาที่บางบัวทอง
0: โอ้ยข้ามฟากมาม
1: าเพื่อมาดูที่โรงงานการผลิต
0: ยังไงคุณผู้ชมก็ต้องอยากเห็นสภาพจริง
1: ๆ
0: ที่เกิดขึ้นคือเมื่อกี้คือหน้างานที่ยังไม่ได้มีการเดคอเรทอะไรเลย
1: ใช
0: ่แต่เนี้ยก็คือวัดที่ตกแต่งแล้ว
1: ครับ
0: นี่คือแบบว่าเปิดแอร์ฉ่ำแล้วด้วยนะฮะเย็นจริงนะ
1: ผมเชื่อว่าภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยนี่คือบ้านแบบสำเร็จรูปเหรอบ้านโมดูล่าเหรอ
0: น
1: ั
0: ่นดิ
1: มันคงจะเป็นภาพที่เหมือนกับบ้านปกติจริงๆเลย
0: นั่นสิน
1: ะฮะอยากให้เห็นอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่ฮ่องเต้บอกว่าฟินิชชิ่งแล้วมีผนังแล้วมีพื้นแล้วที่จริงแล้วเนี่ยแบบนี้แหละก็ยกไปตั้งได้เลยเหมือนกัน
0: ถูกต้อง
1: นะ
0: ถูกต้อง
1: อย่างเมื่อเช้าเนี่ยเป็นแบบที่มันต้องไปประกอบแล้วก
0: ็
1: รอปูพื้นแต่แบบนี้ก็ยกไปได้เลย
0: ยกไปได้เลยที่นี่กระเบื้องยาง
1: ได้เลย
0: ก็เป็นแบบว่าสามารถฟินิชชิ่งไปได้เลยแล้วก็ยกไปตั้งได้เลยอันนี้คือออปชั่นแบบมีเป็นหลายเรือนด้วยนะคือมีเด็กด้านนอกเชื่อมกับเรือนนั้นมีหลายก้อนมาต่อกันแบบเป็นบ้านที่เหมือนเป็นบ้านชั้นเดียวแต่ว่าแผ่
1: ครับ
0: ก็ทำได้หมดเลยอันนี้คัสตอมได้หมดเลยเหรอฮะ
2: ได้ค่ะหรือว่าหลังนี้ลูกค้ามีความต้องการที่อยากจะเชื่อมต่อกัน
0: ครับ
2: เอามาชิดกันเป็นตัว L ทำได้เหมือนกัน
0: อ๋อทำได้เหมือนกันก็คือบอกอย่างที่คุณปายบอกว่ามันเป็นยูนิตเป็นโมดูลที่เอามาต่อกันได้
2: ใช่ค่ะ
1: ปกติคนก็จะนึกถึงคำว่าบ้านน็อกดาวน์แล้วบ้านน็อกดาวน์นี่มันเหมือนแบบมันกว้างมากเลยอ่ะความหมายของคำนี้อยากให้อธิบายให้ฟังหน่อยว่าบ้านน็อกดาวน์บ้านอะไรต่างๆ
0: P แฟบน็อกดาวน์ P แคทโมดูลบ้านสำเร็จรูปบ้านอะไรเนี่ยมันต่างกันยังไงฮะ
1: เอาอย่างเนี้ยอย่างที่เราทำอยู่เนี่ยเรียกว่าอะไรก่อน
0: ใช่ใช่
2: เป็นบ้านสำเร็จรูประบบโมดูล่า
0: บ้านสำเร็จรูประบบโมดูล่า
1: อืมอ่ะงั้นขยายความให้ฟังหน่อยครับว่ามันแตกต่างกับบ้านอื่นๆที่เป็นแบบประกอบยังไง
2: ได้ค่ะก็ถ้าเป็นบ้านน็อกดาวน์ที่คนส่วนใหญ่ก็จะคุ้นชินกับคำว่าน็อกดาวน
0: ์
2: คำว่าน็อกดาวน์ก็คือเอาชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยไปประกอบกันที่หน้างาน
0: okay.
2: อย่างเช่นเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปอะไรเงี้ยค่ะที่มาเป็นชิ้น
0: ๆ
2: เราต้องคันน็อตเพื่อประกอบให้มันเป็นชั้น
0: ถ้าเป็นบ้านจริงๆมันก็จะมีอะไรอ่ะพื้นผนัง
2: ประตูหน้าต่าง
0: ประตูหน้าต่างโน่นนี่เยอะแยะมากมาย
2: ต้องไปประกอบที่
0: หน
2: ้
0: างาน
2: แต่ว่าสำหรับโมดูล่าหรือระบบโมดูล่าของเราอะค่ะจะออกแบบเหมือนตัวต่อเลโก้เกิดฟังก์ชันต่างๆที่ลูกค้า

0: สามารถใช้สอยได้เป็นสเปซที่ลูกค้าโอเคต้องการแหละแต่ว่าการออกแบบเนี้ยอยู่ภายใต้กันพื้นฐานว่าเราจะต้องขนส่งไปที่หน้างานได
1: ้โอเคแตกต่างกันตรงที่ว่าไม่ได้ไปเป็นชิ้นชิ้นผนังแยกกับพื้นไม่อันนี้คือไปประกอบเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขนทั้งก้อนเนี้ยไปที่หน้างานแล้ววางเลยจบเลยถูกไหมฮะ
0: ถูกต้องค่ะแค่ไปเห็นภาพเลยก็คือแบบถ้าเป็นน็อกดาวน์เนี้ยค่ะต้องไปประกอบที่หน้างานลูกใช้เวลาอยู่ที่หน้างานอ่ะค่อนข้างนาน
1: ต้องนานกว่า
0: ใช่แต่ว่าเนี่ย 1-3 วัน
2: ครับ
0: ประกอบหน้างานเรียบร้อยไม่กวนใจลูกค้านาน
1: ประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วก็พื้นที่ที่ทำได้อันนี้ดีกว่าเราสามารถไปส่งได้ที่ไหนบ้างตอนนี้
3: โอเคข้อจำกัดของการทำบ้านระบบโมดูล่าเราจะต้องสอบถามลูกค้าก่อนว่าถ้าในพื้นที่มีอาคารหลักวางด้านไหนของอาคารหลัก
1: โอเค
3: เมื่อไหร่ที่ลูกค้าบอกว่าอยากจะต่อเติมด้านหลังน่ะแต่ด้านหลังหรือด้านข้างของลูกค้าไม่มีถนน
1: ไม่มีทางเข้า
3: อันนี้คือข้อจำกัดของเราละ
1: โอเคโอเค
3: หรือถนนที่รถสวนกันไม่ได้เราก็จะประเมินเบื้องต้นว่าไม่น่าจะทำการขนส่งได
1: ้คือเมื่อกี้ที่คุยกันหลังกล้องอะไรก็ตามเขาจะมีจุดที่เขาทำไม่ได้อยู่
2: คร
1: ับ มันมีข้อจำกัดอยู่ซึ่งบางทีเอ้ยระบบที่เป็นพรีแฟบระบบที่เป็นที่ขนวัสดุเข้าไปต่อหน้างานมันอาจจะทำได้ก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นระบบเนี้ยที่เป็นก้อนไปอย่างเงี้ยมันก็มีข้อดีนะอย่างว่าลดระยะเวลาในการประกอบร่างหน้างานใช่ไหมวางปุ๊บต่อเชื่อมโน่นนี่ปลั๊กอินไฟฟ้าปะปาเข้าไปปุ๊บใช้ได้เลยแต่ว่าในพื้นที่จำกัดซอยแคบโน่นนี่มีติดสายไฟผมต้องเซ็ตเทยกเข้าไปอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำไม่ได้ซึ่งเดี๋ยวเขาแจ้งเองแหละ
2: งั้นอยากจะรู้ต่อว่ากลุ่มของคนที่อยากจะใช้บ้านแบบนี
1: ้ลูกค้าลูกค้าที่มาอยากได้บ้านโมดูล่าม
2: ีคนที่คนเขาต้องการแบบไหนบ้าง
1: นั่นเอง
3: หนึ่งเราต้องยอมรับปัจจุบันตอนนี้ทำงานทุกอย่างแข่งกับเวลาหมดเลย
1: จริ ง
3: เพราะฉะนั้นเวลาเป็นเรื่องสำคัญ
1: จริงเพราะว่าเวลามันคือเงินไง
3: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมจะใช้แรงงานอะไรมากขึ้นหลายวันมากขึ้นมันก็เบิ้ลไป
3: ใช่เพราะฉะนั้นบ้านระบบนี้ก็เป็นทางเลือกให้ลูกค้าที่ไม่อยากจะปวดหัวกับผู้รับเหมาหน้างานย่นระยะเวลา
1: ระยะเวลา
3: ไม่มีเวลา
1: ลดเออร์เลอร์หน้างาน
3: ไม่มีเวลาไปเฝ้างานเองควบคุมเองหรือแม้แต่สถาปนิกวิชาชีพที่คอยคุยเรื่องแบบให้บางทีลูกค้าอาจจะไม่ได้มีใครคอยประสานงานเรื่องนี้ให้ใช่อันนี้คือสิ่งที่ลูกค้าจะได้จากที่นี
1: ่คือจบคุยจบตรงนี้หน้าตาแบบไหนไปอยู่ตรงนั้นก็หน้าตาแบบนั้น
3: ใช่
1: น
3: ี
1: ้ครับแล้วอายุการใช้งานของมันนี่ก็คือยาวนานเลย
3: ยาวนานเพราะว่าการก่อสร้างแบบนี้ก็คือการก่อสร้างแบบบ้านโครงสร้างเหล็กเพราะฉะนั้นวัสดุต่างๆที่เราใช้อ่ะเหมือนบ้านอยู่อาศัยปกติเพราะฉะนั้นอายุการใช้งานของเขาก็จะเทียบเท่ากับการก่อสร้างบ้านโครงสร้างเหล็กซึ่งก็ได้ยาวนานถึง 15-20 ปี
1: โอเคอยากจะไปดู2ชั้นจริงๆอ่ะ2ชั้นใหญ่อย่างที่คิดอ่ะปั้นไปดูกัน

0: ก็คืออาณาจักรบ้านโมดูล่าตรงนี้นะครับอุ้ยมียกโค้งยกพื้น
1: เป็นใต้ถุน
0: ใต้ถุนเหรอก็ได้เหรอ
1: ถูกต้องค่ะได้
2: เฮ้ยอันนี้เหนือความคาดคิดเลยนะ
0: นี่เฟี้ยวนะ
2: ว่าทำใต้ถุนได้ด้วย
0: เออเดี๋ยวนะอุ้ยหลังนี้ก็ใช่เหรอ
1: ใช่ค่ะ
2: หลังนี้ใหญ่มากอ
0: ่
2: ะ
0: ใหญ่มากเลยนะ
1: เป็นบ้านพักอาศัยเลยค่ะ
2: คือมันประกอบกัน
0: เออมันเป็นเดี๋ยวนะมันประกอบกันยังไงอ่ะคือ
2: เขาเข้าไป
1: ใช่ไ
2: ปยากไหมเนี่ย
1: ตามรอยแยกคือ1โมดูลค่ะ
0: ครับก็คือยกไปเป็นโมดูลอย่างนี้ไปต่อ
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อแต่คือต้องมาวางนี้ก่อนแหละเนาะ
1: ข้
0: างบนนี้จะเห็นแล้วว่ามีฉนวนนะครับ
1: ค่ะ
0: นี่มีฉนวนนะครับแล้วก็เป็นเมทัลชีท PU
2: ขึ้นมาหยิบมันแน่นมากนะแน่นมากนะแน่น
0: ไม่มีขยับอ่ะ
1: เราจะเห็นที่แนวฟ้าที่ยังไม่เต็มอะค่ะเป
0: ็
1: นตัวที่แยกโมดูล
0: อ๋อนี่ใช่ไหมรอยต่อนี้นะรอยต่อแยกนี้นะ
1: ใช่ฟ้าจะไปถูกเก็บที่หน้างาน
0: เอออย่าไปดูแผ่นพื้นนะแผ่นพื้นต้องวางไว้เดี๋ยว
1: จะโดน
0: ทำไมต้อง
1: เออใ
0: ช่โอเค
2: อันนี้เรายังอยู่ในประเภทที่เป็นบ้านชั้นเดียวอยู
0: ่ใช่
2: แต่เราจะต้องไปถึงจุดหมายของเรา
0: ไป
2: บ้าน2ชั้นนะผมตื่นเต้นมากอุ้ยเจอแล้ว
0: นี่ใหญ่มากเลย
2: สูงไปดูไปดูไปดู
0: ไปไป
1: ไปค่ะ
0: นี่เขาบอกว่าห้ามเขาบอกว่าห้ามแก้ผ้าตรงนี
2: ้
0: น
2: ี
0: ่ห้ามโป๊
2: โอ้
0: ทำไมห้ามโป๊อยากรู้ไม่คืออยากรู้เอง
1: ห้ามโป๊นะน้ำที่นี้ก็คือเหมือนกับว่ามันจริงยังอยู่ในกระบวนการผลิตทั้งทีมช่างอ่ะมันจะมีทั้งทีมที่ยิงผนังแล้วก็ทีมที่เก็บงาน
0: อ๋อทีมที่เข้ามาคนละทีมกันเพราะฉะนั้นถ้าทีมโป้มาเห็นป้ายนี้เขาจะยังไม่
1: โป้
0: ถ
1: ู
0: กไหมเขาจะเข้าไปในห้องเขาแล้วค่อยโป้
1: เขาจะมิดชิดอยู
0: ่หยอกเล่นมันเป็นโปรเซสการทำงาน
2: จริง
0: หยอกเล่นบอกขอเอีย

0: มันดูจริง
1: เขินเนี่ยต่อหน้าผู้หญิงต้องทำอะไรอย่างนี้นะเกียร์โอเคอันนี้คือ2ชั้น2เป็น2โมดกี่โมดูฮะเนี่ย
2: สี่โมดูล
1: 4โมดูลอ๋อ
2: แต่ว่าเนี่ยจะเป็นโปรโตไทป์แบบใหม่ของเรา
1: อันนี
2: ้แต่ว่าจะ

0: ข้างล่างก็เห็นคนข้างบน
1: มันคอนเนคกันสเปซมันคอนเนคกันหมดเลย
0: อ
1: ันนี้จะเป็นโซนนอนนะเป็นโซนนอนแล้วก็ลงไปเป็นลิฟวิ่งโซนนี้ซึ่งมันเป็นโอเพนสเปซนะเป็นดับเบิ้ลสเปซขึ้นมา
2: ใช่ค่ะ
1: เท่มากเลยว่ะ
0: เอ๊ะผมยังคิดอีกอย่างนะเนี่ย
1: อะไรครับ
0: ถ้าอนาคตรวยๆนะทำไปพวกเป็นทำพวกรีสอร์ทโฮมสเตย์อะไรที
3: ่แบ
0: บยกเป็นยูนิตอะไปอยู
1: ่มันจบเลยนะ
0: เออ
1: แล้วคุมงบได้ด้วยประเด็น
0: อ
1: ะว่าจริงมันเจ๋งมากคุณผู้ชมคือถ้าเราอยากจะประเมินราคาของสิ่งก่อสร้างที่เราจะมันจะทำเนี่ยถ้าเป็นโมดูลแบบนี้มันประเมินง่าย
0: ใช่
1: มันไม่หลุดจากที่เราประเมินเยอะอย่างมากมันจะมีหน้างานนิดหน่อยต้องแก้ไขเรื่องของฟุตติ้งเรื่องของอะไรอย่างนี้แต่ว่าหลักๆแล้วตัวโครงสร้างบ้านมันเสร็จแล้วอ่ะ
3: ครับ
1: เราสามารถคาดเดาได้เลยว่ามันจะออกมาหน้าตาแบบนี
0: ้
1: บางทีทำภาพขายก่อนยังได้เลยเออนี่คือเรื่องการลงทุนนะครับ
0: เออ
1: ลดความเสี่ยงลดความเสี่ยงนะฮะว่าเป็นอีกทางเรื่องนึงนะฮะสำหรับแฟนรายการแล้วก็คุณผู้ชมนะครับที่เอ้ยอยากจะหาบ้านที่แบบว่าชอบใจเลยทั้งหมดเลยแล้วก็อยากจะมีบ้านเร็วๆอ่ะ
0: ครับ
1: เร็วจริงๆด้วยอ่ะ
0: แล้วก็ไว้ใจได้
1: ใช่
0: เห็นเลยว่าเป็นแบบนี้มาตั้งเป็นแบบนี้แน่นอนนะงบไม่บานปลายด้วย
1: ใช่แล้วใครอยากจะออกแบบบ้านเพิ่มเติมอะไรก็สามารถบอกสเปคทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็จะจัดการให้นะนะฮะในราคาที่ผมว่าสมเหตุสมผลไม่น่ากลัวมากแล้วก็ไม่ได้แพงเกินไปนะครับใครที่มีข้อสงสัยหรือว่าข้อแนะนำเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะให้ช่างประจำบ้านทำอะไรก็แนะนำเข้ามาได้ในรายการนะผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะฮะเราก็จะนำพิจารณาแน่นอนนะฮะแล้วก็เอามาทำเป็นคอนเทนต์ในรายการต่อไปครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณพี่เซมากนะวันนี้ฮะ
0: ขอบ
1: คุณครับ
0: ขอบคุณครับครับ
4: อมรินทร์ทีวี
5: สวัสดีครับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของเทคนิคการปิดหนี้บัตรเครดิตครับใครมีหนี้เยอะต้องฟังให้ได้นะครับแต่ก่อนจะไปปิดหนี้กันเนี่ยนะครับต้องฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะครับเพราะเราจะมุ่งไปสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันนะครับและถ้าใครมีหนี้บัตรเครดิตอยู่นะฮะแล้วกำลังมองหาวิธีที่จะจัดการกับหนี้ที่อยู่บนบัตรเนี่ยนะครับวันนี้ต้องฟังเลยนะครับเพราะผมจะมาบอกถึงเทคนิคของการปิดหนี้บัตรเครดิตอย่างมีประสิทธิภาพนะครับสิ่งที่ต้องทำเลยนะครับก็คือต้องเอาบัตรทุกใบมาเรียงกันแล้วดูว่ามูลหนี้ในแต่ละใบเนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่บางใบมีน้อยบางใบมีมากดอกเบี้ยที่อยู่ในบัตรแต่ละใบเนี่ยก็ไม่เท่ากันด้วยเพราะมันจะเพิ่มขึ้นมาในแต่ละเดือนที่ไม่เท่ากันตอนนี้เนี่ยนะครับเรารู้แล้วนะครับว่าหนี้ที่อยู่ในบัตรแต่ละใบเนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่ใช่ไหมครับจากนั้นเนี่ยเราก็เอาหนี้เนี่ยมาจำแนกว่าหนี้ไหนเป็นหนี้ที่ดีนะครับและหนี้ไหนเป็นหนี้ที่เลวครับผมเรียกว่าหนี้ที่เลวเพราะมันเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นะครับสำหรับหนี้ที่ดีเนี่ยนะครับก็เป็นหนี้ที่เกิดขึ้นจากการที่เราเอาเงินเหล่านั้นเนี่ยไปลงทุนต่างๆไม่ว่าจะซื้อของเข้ามาแล้วเอาไปขายต่อนะครับหรือไปซื้อธุรกิจแล้วก็เปิดให้เช่าเปิดขายของอย่างนี้เนี่ยก็เป็นหนี้ที่ดีเพราะมันก่อให้เกิดรายได้นะฮะส่วนหนี้ที่เลวเนี่ยนะครับมันเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เลยครับเช่นซื้อของฟุ่มเฟือยบ้างล่ะซื้อของที่ไม่จำเป็นบ้างล่ะหรือซื้อของที่บางทีตัวเองก็ไม่รู้ว่าซื้อไปทำไมครับอย่างเงี้ยเราถือว่าเป็นหนี้ที่เลวใช่ไหมครับตอนนี้เรารู้แล้วนะว่าหนี้ดีและหนี้เลวเนี่ยมีปริมาณขนาดไหนนะครับเทคนิคที่3เนี่ยนะครับที่จำเป็นที่ต้องรู้ก็คือว่าต้องไม่ก่อหนี้เพิ่มนะครับและไม่ไปกู้เงินนอกระบบเพื่อมาปิดหนี้บนบัตรเครดิตที่เรามีทุกใบเนี่ยนะครับเพราะว่าดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากการกู้เงินนอกระบบมันมีมูลค่าสูงมากนะครับต่อมาเป็นคำถามยอดฮิตนะฮะมีบัตรเครดิตหลายใบทุกใบเต็มหมดจะปิดใบไหนก่อนดีฮะก่อนที่จะไปปิดหนี้เนี่ยนะครับผมบอกไว้เลยนะฮะต้องเก็บไว้หนึ่งใบอย่างน้อยใบที่เป็นที่ดีฮะแล้วมันเป็นใบที่ก่อให้ได้อย่างเงี้ยเราต้องส่งให้ครบเพราะว่ามันจะเป็นเงินหมุนเวียนที่เอาไปใช้ในอนาคตได้นะครับที่เหลือทั้งหมดพยายามจะปิดคราวนี้มาดูต่อนะฮะว่าใบไหนดอกเบี้ยสูงควรจะพิจารณาว่าจะถูกปิดก่อนหรือเปล่านะครับแต่บางกรณีเนี่ยนะครับธนาคารเองก็มาติดตามทวงหนี้เราก็สามารถที่จะพูดคุยเขาได้ว่าเราจะขอผ่อนชำระใครให้ดีลที่ดีที่สุดหรือใครให้เงื่อนไขที่ดีที่สุดปิดใบนั้นก่อนครับเราก็ต้องพิจารณาว่าถ้ามันลดไม่เยอะเอารอไว้ทีหลังนะครับปิดใบที่ปิดให้ได้ก่อนเพื่อที่จะลดมูลหนี้รวมให้มันเล็กลงครับ วิธีคิดของการปิดหนี้เนี่ยครับมีหลายวิธีฮะบางคนก็บอกว่าเอ้ย

ามีหนี้หลายใบเนี่ยนะเราไปหาเงินสักก้อนมาแล้วมาปิดหนี้ซะเลยดีไหมผมก็คิดว่ามันก็เป็นแนวคิดที่พอที่จะเข้าใจได้นะครับแต่วิธีนี้เนี่ยผมอาจจะไม่เลือกนะครับแต่ว่าผมเลือกที่จะบอกว่าถ้าคุณไม่ไหวจริงๆนะครับแล้วคุณยังปิดหนี้ไม่ได้เลยเนี่ยคุณไปเข้าสู่กระบวนการของรัฐบาลดีกว่าเขาจัดผู้เชี่ยวชาญให้คนเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้ใช่ไหมฮะวิธีการปรับโครงสร้างเนี่ยตัวอย่างเช่นยืดหนี้พักชำระหนี้ลดดอกเบี้ยเปลี่ยนมูลหนี้เช่นจากบัตรเครดิตซึ่งมันดอกเบี้ยสูงใช่ไหมครับเปลี่ยนไปเป็นสินเชื่อให้หรือเอาทั้งก้อนมาปิดหนี้ให้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าวิธีการปรับโครงสร้างหนี้ฮะวิธีที่2ของรัฐที่เข้ามาช่วยเหลือนี่นะฮะเขาเรียกว่าคลินิกแก้หนี้ฮะคลินิกแก้หนี้ก็คือว่าเขาเอาเงินมาให้เราเนี่ยนะครับแล้วก็ยืดระยะเวลาหนี้ถ้าเราสามารถชำระต้นได้หมดภายใน10ปีเนี่ยนะฮะเขายกดอกเบี้ยให้ทั้งหมดเลยแต่อันเนี้ยมันมีเงื่อนไขและรายละเอียดที่จะต้องเข้าไปศึกษาในเชิงลึกนะฮะอันที่3เนี่ยก็มีการใช้งานอยู่เยอะแยะมากไปหมดเขาเรียกว่า refinance ครับคือเอาบ้านหรือเอาบัตรหรือเอาอะไรต่างๆนานาที่เป็นหนี้เนี่ยนะครับกลับไปที่แบงค์แล้วไปหาแบงค์ใหม่นะครับแล้วก็ให้เขาเนี่ยตั้งต้นกันใหม่คิดดอกเบี้ยกันใหม่โดยปกติแล้วนี่ฮะการคิดดอกเบี้ยของบัตรหรือมูลหนี้ที่เข้ามาใหม่นี่ฮะมันจะมีราคาถูกกว่าเพราะมันมีดอกคงที่หลายปีใช่ไหม2ปีบ้าง1ปีบ้างบางกรณีถ้ายืดได้จริงๆก็3ปีเลยเราก็จะได้ดอกเบี้ยที่ถูกขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็สามารถจัดการหนี้เหล่านั้นเนี่ยได้อย่างเป็นระบบแล้วปิดบัตรได้ทั้งหมดครับวันนั้นเนี่ยคุณจะมีความสบายใจแล้วก็สูดหายใจอย่างเต็มปอดเลยนะครับแล้วบอกว่าฉันไม่มีหนี้อีกแล้วสุดท้ายนะครับผมก็จะบอกให้นะครับตามตัวเลขทางสถิติที่เราพบเนี่ยนะครับเราพบว่าคนที่เป็นหนี้เนี่ยนะครับเมื่อใช้หนี้หมดแล้วก็กลับมาเป็นหนี้อีกฮะความสำคัญในการที่จะปิดหนี้บัตรเครดิตได้เนี่ยนะฮะสำคัญที่สุดไม่ได้หมายความว่าจะมีบัตรกี่ใบแต่ที่สำคัญมากที่สุดก็คือต้องมีวินัยทางการเงินรู้ว่าเราหาได้เท่าไหร่แล้วสามารถจ่ายได้หลายคนใช้เทคนิควิธีนี้นะฮะแทนที่จะจ่ายขั้นต่ำนี่นะฮะเขาจ่ายเต็มจำนวนทุกครั้งที่เขาใช้ฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่มีหนี้ครับเขาใช้เท่าไหร่เขาจ่ายเท่านั้นและสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เรามีความสุขกับการมีบัตรเครดิตใช้เงินได้ตามที่เราต้องการและเราก็เป็นคนที่มีวินัยทางการเงินด้วยนะครับและทั้งหมดนี้เนี่ยครับก็คือรายการเงินทองต้องจัดการครับถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองด้วยนะครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่54ตัณหาตอนที่3
1: ก็ต้องการจับพวกเราให้อยู่ที่นี่ตลอดไปนะสิหนีเร็วนี่แน่ยาได้ยา
2: จะไม่รู้จับ
3: ก็ยาได
2: ้ได้ได้ได้ก็ไม่รู้จับ
1: ยา
4: เฮ้ยฮึบฮึบเอ้ย
2: ได้ใครก็ไม่รู้จับ
1: แบบนี้ต้องรีบหนี
5: ในที่สุดเจ้าก็หนีความอยากไปได้ไม่พ้นหรอกพวกเราจัดการ
2: จะหนีไปไหน
4: ทำไงดี
5: นี
4: ่ทำไงเ
1: ฮ้ยเข็มทอง
5: นี่ไงตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าอยากได้นักหนาเอาไปสิอยากได้ต้องได
4: ้ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เอาแล้วตอนนี้ตันหาเอาใจข้าไปแล้วข้าไม่อยากได้ของอะไรอีกแล้ว
6: ทำไมล่ะข้าคือเพื่อนแท้ของเจ้านะความอยากมันดีจะตายไป
4: ตันหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอก
7: เข็มทองเจ้าทำยังไงพวกชาวบ้านถึงกลับคืนสภาพเดิมได้เนี่ย
4: ข้าบอกว่าตันหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอกแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนี่ล่ะ
7: โหสุดยอดเลยเข็มทองทีนี้ก็หาทางออกจากที่นี่กันเถอะ
1: ว่าแต่ทางออกอยู่ไหนกันล่ะเนี่ย
8: นั่นไงลิฟต์ข้ามิติมาแล้วรีบไปกันเร็ว
5: นี่คิดว่าข้าจะยอมให้ออกไปง่ายๆเหรอฝันไปเถอะพวกเจ้าต้องอยู่กับความทะยานอยากอยู่กับข้าไปตลอดกาล
4: นี่นะหมุนออกมาหมุนออกมาเลย
5: โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้
9: ยเย้เย้ฉลาดมากเข็มทอง
8: ตอนนี้ล่ะรีบไปที่ลิฟต์กันเถอะ
1: ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็ว
4: เร็วเร็วเร็ว
5: โอ้โหโอ้ยหยุดนะอย่าทิ้งข้าไป
4: เร็วเร็วเร็ว
5: ฮะโอ้ย
1: เกือบไม่ทันแน่ลุ้นจนจะเป็นลม
8: ต้องขอบใจเข็มทองมากนะที่ช่วยพวกเราไว้ไม่งั้นคงออกจากด่านตันหาไม่ได้แน่
4: เจ้าก็ช่วยข้าลงมาจากฟ้าเหมือนกันนี่ตอนบินตามไปเอาสตรอเบอรี่บอยบนเมฆนะขอบใจนะ
7: เอ๊ะทำไมอยู่ๆลิฟต์หยุดค้างไปล่ะ
1: นั่นสิหรือว่าถึงด่านต่อไปแล้ว
9: ฮะ
1: ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์

0: เฮ้ยเจ้าปัน
1: พวกเจ้ายังไม่เสร็จสิ้นภารกิจในด่านปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นจะออกมาสู่มิติปกติไม่ได้แต่เราสามารถพูดคุยกันได้นะ
0: ตอนนี้พวกเราผ่านด่านตัณหาความทะยานอยากมาได้แล้วขอรับท่านอาจารย
2: ์แต่กว่าจะผ่านมาได้ก็เกิดไม่รอดเจ้าค่ะความอยากนี่น่ากลัวจริง
1: ๆพวกเจ้าคงเข้าใจความหมายของตัณหาแล้วสินะตัณหาแปลว่าความทะยานอยากความดิ้นรนของจิตใจเรียกง่ายๆสั้นๆว่าความอยากความอยากในอารมณ์6คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวที่รับรู้เมื่อตาไปมองเห็นหูไปได้ยินจมูกไปรับรู้กลิ่นลิ้นไปรับรสกายไปสัมผัสใจไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเข้าก็เกิดตัณหาความอยากขึ้น
0: เหมือนกับตอนที่เข็มทองได้ของจากตู้หมุนไข่ใช่ไหมขอรับได้แว่นตามาก็อยากเอาไว้มองดูหน้าสตรอเบอรี่บอยทั้งวันได้ลำโพงมาก็อยากฟังเสียงหล่อๆเพราะๆของสตรอเบอรี่บอยไม่หยุดได้น้ำหอมมาก็อยากสูดดมกลิ่นสตรอเบอรี่ที่ชื่นชอบได้คุกกี้มาเห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอยก็อยากกินจนหยุดไม่ได้ได้เสื้อมาก็อยากใส่ตลอดเวลาจะได้เหมือนมีสตรอเบอรี่บอยอยู่ใกล้ๆนี่คือความอยากทั้งนั้นเลย
1: ถูกต้องแล้วศิลา
3: ก็ข้าชอบของข้าแบบนี้ไง
2: ชอบได้แต่อย่ามากเกินไปจนกลายเป็นหลงนะเข็มทอง
1: ในห้องกระจกตัณหาพวกเจ้าได้เรียนรู้เรื่องตัณหา3คือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาแล้วใช่หรือไม่ในอธิบายให้ข้าฟังสิ
4: ข้าขออธิบายก่อนขอรับตัณหา3มีกามตัณหาความอยากในกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าพอใจทั้งหลายเหมือนที่ข้าอยากได้ซาลาเปาในกระจกจนหลงคิดว่าซาลาเปานั้นมีอยู่จริงอยากกินจนหน้ามืดเลยขอรับอายจัง
0: ส่วนอันต่อไปก็คือภวตัณหาความอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากให้สิ่งที่อยากเป็นนั้นคงอยู่ตลอดไปเหมือนที่ข้าอยากเป็นฮีโร่ปราบปีศาจได้สำเร็จเป็นคนเก่งที่ช่วยพ่อกับแม่ให้ปลอดภัยได้แต่ในความเป็นจริงข้าก็ยังทำไม่ได้ขอรับ
2: ส่วนอันสุดท้ายวิภวตัณหาความอยากหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ชอบอยากทำลายให้หายไปเหมือนกับข้าที่อยากให้ภาพในกระจกสลายไปเพราะข้าไม่อยากเห็นภาพหมอนทองตายซ้ำๆอีกแล้ว
1: พวกเจ้าเก่งมากสมแล้วที่ผ่านด่านชรามรณะชาติภพอุปทานมาได้นี่แหละตัณหาความทะยานอยากเป็นเหตุให้เกิดภพใหม่ไปเรื่อยๆไม่ให้พวกเจ้าอยู่กับปัจจุบันเลยสักนิดและเมื่อความอยากรุนแรงขึ้นก็จะเกิดความยึดหรืออุปทานตามมา
2: เจ้าค่ะ
4: ท่านอาจารย
1: ์เอาล่ะเหลือเวลาไม่มากแล้วพวกเจ้ารีบไปด่านต่อไปเถอะ
3: ไปกันได้แล้วไปกันได้แล้วข้าอยากไปเล่นที่อื่นต่อแล้ว
0: ด่านต่อไปคือด่านอะไรหรอขอรับ
1: เดี๋ยวเจ้าก็จะรู้เอง
5: ในที่สุดศิลาเจ้าปันกันและเข็มทองก็หลุดพ้นจากการครอบงำของตัณหาความทะยานอยากมาได้แล้วในด่านต่อไปพวกเขาจะต้องเจอบททดสอบอะไรอีกติดตามได้ในตอนต่อไป
0: คำถาม
4: คำไทย
0: วันนี้ข้ามีคำถามมาถามเจ้าบ้างล่ะเจ้าปัน
4: ถามมาได้เลยข้ารู้ทุกเรื่องแหละ
0: เจ้ารู้ไหมว่าข้อไหนคือลักษณะของตัณหาข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้น
4: ทั้ง3ข้อนี้เป็นลักษณะของตัณหาทั้งหมดนั่นแหละ
0: เย้ยทำไมเจ้ารู้ล่ะ
4: เอาก็ท่านอาจารย์สอนมานะสิข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ถ้าอารมณ์นั้นเป็นที่รักใคร่พอใจก็เป็นกามตัณหาข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราการอยากเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นภวตัณหาข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้นไม่ต้องการเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นวิภวตัณหารวมเรียกว่าตัณหา3ยังไงล่ะ
0: เก่งอ่ะข้ายอมแพ้แล้ว
4: ตั้งใจเรียนมากๆก็ทำได้เหมือนข้านั่นแหละสู้ๆสู้ๆแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำถามคำไทยในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปที่ทะเลทรายแห่งเวทนาต้องเจอทั้งความร้อนและความหิวโหยเอ๊ะแล้วนั่นใครกันล่ะเนี่ยถ้าอยากรู้ต้องติดตามตอนต่อไปนะครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ตอนผู้ต้องหาถูกไฟคอกเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องหับพิษกระเจ้าข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่าเวลาประมาณตีสามปลายได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องเก็บของกลางที่อยู่จั่นลุมของอาคารสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลุกลามไปยังห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาบนจั่นที่สองย่าคือผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวที่อยู่ในห้องขังถูกไฟคอกเสียชีวิตตึงมดในวันซึ่งเป็นผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเปิ่นถูกจับในข้อหาขับขี่รถยนต์คณะเมาสุราลูกสาวของในวันหันว่าตัวเก่าและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนเสียหายเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยหื้อป่อของตัวเก่าเนี่ยถูกไฟคอกตายอยู่ในคุกลูกสาวของในวันเปิ่นมาป้อใจเปิ่นก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเจ้าคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตีอ 57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังบนสถานีตำรวจเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเข้าเวรยามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาตีอยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดที่ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามอยู่ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้มาได้รีบไขกุญแจเปิดประตูห้องขังคือผู้ต้องหาออกมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยจนเป็นเหตุคือผู้ต้องหาทั้งหมดถูกไฟคอกเสียชีวิตการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดที่ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวลาจ้าเกินสมควรเมื่อเหตุดังกล่าวเป็นผลโดยตรงย่าคือในวันถูกไฟคอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา

รรคหนึ่งแห่งพรบความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ลูกสาวของนายวานเจ้า

0: ถาบันโภชนาการเป็นสถาบันที่สร้างองค์ความรู้ในด้านอาหารและโภชนาการเพื่อนำความรู้ทั้งด้านอาหารและโภชนาการเนี่ยไปสร้างสังคมให้น่าอยู่ไปสร้างสังคมให้มีสุขภาพที่ดีแล้วไปรับใช้ประเทศชาติและประเทศเพื่อนบ้านด้วยที่ผ่านมาเนี่ยเป็นความภาคภูมิใจของเราเนาะสถาบันโภชนาการโดยเฉพาะบัณฑิตจบจากเราไปเนี่ยไปสร้างความรู้ให้กับประชาชนอย่างมากมายเลยทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติแล้วก็องค์ความรู้เหล่านั้นที่เอาไปใช้เนี่ยก็ใช้ได้จริงหนึ่งในนั้นที่เป็นตัวอย่างก็คืออาจารย์กิตติ
1: ปัจจุบันนะครับเป็นครูเป็นนักวิจัยและเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลครับตอนที่เรียนปริญญาโทนะครับวิทยานิพนธ์ที่ทำเนี่ยก็คือข้อปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยอายุตั้งแต่6ปีจนถึง60ปีทำร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังจากที่ได้ผลการวิจัยมีการนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นธงโภชนาการธงโภชนาการก็คือจะเป็นการบอกสัดส่วนปริมาณอาหารที่กินตามระดับพลังงานที่ต้องการของคนแต่ละวัยถ้าทานได้ครบตามที่แนะนำเรามั่นใจว่าคนไทยสุขภาพดี
0: ความตั้งใจของสถาบันโภชนาการเนี่ยก็คือการผลิตบัณฑิตเขาเหล่านั้นเนี่ยจะได้นำองค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนในเรื่องของการปรับปรุงสุขภาพให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น
1: หลังจากที่จบปริญญาโทที่มหิดลแล้วเนี่ยครับได้ทำงานเป็นนักวิจัยเลยสิ่งหนึ่งเลยที่เราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่ตอนสมัยที่เราเป็นนักเรียนว่างานวิจัยของคุณที่ทำจะต้องเป็นประโยชน์กับประเทศชาติก็เลยกลับมาทำงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งในระดับปริญญาเอกที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นเรื่องการป้องกันโรคเบาหวานในกลุ่มเสี่ยงเราอยากจะให้เขาได้เหมือนกับที่เราได้ตอนสมัยที่เราเรียนก็เลยใช้การเรียนการสอนผนวกกัน2แบบก็คือสอนในห้องเรียนแล้วก็แบบ e-learning ด้วยการใช้ธงโภชนาการจะเป็นเครื่องมืออันนึงในการสอนเขาให้รู้จักการกินอาหารการป้องกันโรคเบาหวาน
2: คำแนะนำของอาจารย์ว่าเพื่อกินผักกินผลไม้อย่างเนี้ยเจ้าความดันเบาหวานจะลดลงเจ้าสุขภาพวันนี้ก็แข็งแรงดีเจ้า
0: ตอนนี้เราเข้าสังคมผู้สูงอายุแล้วสถาบันก็มีความมุ่งมั่นถ้าจะให้ผู้สูงอายุเหล่านั้นอยู่อย่างมีความสุขเพราะนั้นสถาบันมีหน้าที่หลักก็คือการวิจัยและผลิตอาหารที่มีคุณภาพเพื่อไปแก้ไขปัญหาภาวะทุกโภชนาการในผู้สูงอายุเหล่านั้น
1: จากเรื่องเบาหวานนี่เราเห็นแล้วครับว่าลุงป้าน้าอาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้บางส่วนแต่ถามว่ามันจะยั่งยืนหรือเปล่าอาจจะมีความยั่งยืนที่ไม่นานสักเท่าไหร่เรามองไปว่าเด็กจะเป็นกลุ่มเป้าหมายกลุ่มหนึ่งที่จะทำให้มีเกิดความยั่งยืนก็เลยมีอีกหนึ่งโครงการที่ต่อยอดลงไปที่โรงเรียนก็คือเริ่มต้นจากที่เชียงใหม่ก่อนเรารู้แล้วครับว่าอาหารกลางวันเป็นปัญหาแน่นอนคุณครูไม่เข้าใจเรื่องโภชนาการเราสามารถพัฒนาหลักสูตรในการสอนคุณครูครูอนามัยครูโภชนาการครูใหญ่แม่ครัวให้มีความรู้โภชนาการเพิ่มขึ้นได้เรามีการตามเยี่ยมครับเพื่อที่จะหาปัจจัยว่าตรงไหนที่คุณครูทำได้ตรงไหนที่คุณครูทำไม่ได้คือเหมือนกับเราลงไปให้กำลังใจกันว่าคุณครูทำได้ดีแล้วล่ะครับตอนนี้แต่ขอเพิ่มอีกนิดนึงคุณครูจะเห็นเลยว่าเด็กอ้วนของโรงเรียนของคุณครูมีกี่คนแล้วเอามาใช้ในการจัดอาหารกลางวันร่วมกันโครงการนี้เนี่ยประมาณ100กว่าที่เราจะต้องตามเยี่ยมทั้งประเทศมันคือการที่เราจะต้องทำด้วยความที่1เราเป็นมหิดล2งานชิ้นนี้มันสำคัญกับประเทศชาติเรา
3: พอเราได้ความรู้จากท่านอาจารย์ที่ได้เข้ามาแนะนำทำให้เราสามารถที่จะแก้ปัญหาเด็กที่มีภาวะเหล่านี้ได้นะคะแล้วก็เด็กของเราเนี่ยมีพัฒนาการที่สมวัยขึ้นมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะ
1: สิ่งที่เห็นนี่ครับจากผลที่เราไปทำมาเราประเมินค่าไม่ได้เป็นเกียรติของเราเป็นความภูมิใจของเราที่เราได้ทำงานในสิ่งที่เราหลักที่มหิดล
0: 4-5 ปีที่ท่านเรียนมาจากที่นี่ได้นำองค์ความรู้เรื่องนี้ไปสร้างประโยชน์ให้กับสังคมให้กับประเทศชาติและประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วยอันนี้คือความภาคภูมิใจในคำว่าสถาบันโภชนาการหรือมหาลัยมหิดลเป็นปัญญาของแผ่นดิน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชโองการที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
2: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
3: อ่างเก็บน้ำในรุ่นบดินทรจินดาพุทธศักราช2561
4: เอ้าเจ้าเหมียวอยากกินกระท้อนเหรอ
0: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
4: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำในรุ่นบดินทรจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
0: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
4: โอ้ยถ้าไม่ได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำน้ำทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายปลูกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยๆแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
5: โอ้ยไม่ได้ของแกที่ไหนอะที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
4: เอ้าตาเสิร์ตไปไงมาไงวันเนี่ยโหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอ่ะ
5: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปราจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
4: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
5: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิว่าคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนซะละมั้ง
4: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ
5: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิวะ
4: เฮ้ยเดี๋ยวตกเลยใครจะคมกว่ากัน
2: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะคะใจเย็นกันก่อน
5: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลยใหญ่
4: เฮ้ยเย้เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
5: เอาของลุงด้วยอ่ะ
0: โหอร่อยครับ
2: อร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อเลยค่ะ
4: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
0: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
5: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่า
4: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกัน
5: มามากินเลยมาอ่ะกินเข้าไป
2: เดี๋ยวค่ะ
5: กิน
4: โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวไหนแล้วว
2: ิ่งแม่วิ่ง
5: เดี๋ยวอย่าหนีมาตัดสินก่อน
1: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชแล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
0: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: สมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทสของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง พี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช
2: ่แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
4: ่ให้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่ไปเอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาเนอะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกลไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้นะ
2: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ๆฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนน่ะ
0: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
3: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ
1: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามะนาวปู่เพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะปู่ฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
1: ขอบคุณค่ะปู
5: ่เดินทางปลอดภัยละทุกคน
1: แม่จ๋าพ่อจ๋า
6: สบายดีนะลูกพ่อ
0: คิดถึงจังเลย
7: สวัสดีครับ
8: สว
7: ั
8: สดี
4: คร
8: ับ
4: แม่ครับแม่
6: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
2: โอ้โห
0: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
3: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
1: เมย์เก็บด้วย
6: ขอบใจนะทุกคน
0: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ล่ะ
4: โอ้โหเราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
0: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
3: ไหนไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเหมือนที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยล่ะแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วล่ะ
4: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
3: พี่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
2: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่มFacebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
6: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
9: พร้อมครับ
10: ไปกันเลย
0: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
4: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว DLTV นายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก่ฮ่า
0: ได้สิ
2: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
3: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัว

0: วให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัวคนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
1: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
2: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
3: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่มะ DLTV
1: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
4: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
5: เมย์อันตรายรีบหนี
1: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
5: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
6: ปลอดภัยครับ
1: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องและจดไว้หมดแล้วล่ะ
5: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
3: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์เตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
2: DLTV ระหว่างรอพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
3: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับ พลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆเกาะกลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
2: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุใต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
3: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยล่ะครับ
5: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจอย่างน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
7: ใช่เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
5: ยังไม่เอง

0: เวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
1: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
2: เย้ดีใจปลอดภัย
3: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
0: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยเหลือ
1: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
4: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
2: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
4: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
1: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
0: เอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
2: สวัสดีครับ
1: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
4: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
1: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ

MCIU DLTV สื่อแอนิเมชันเรื่อง Searching ตามหาพ่อหายรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6

0: พ่อค้าลูกชิ้นแม่ค้าน้ำผลไม้ปั่นณบ้านหลังหนึ่งมีสองพ่อลูกอาศัยอยู่ด้วยกันลูกชายมีชื่อว่าเข็มทิศวันหนึ่งเข็มทิศตื่นมาไม่เจอพ่อจึงรู้สึกวิตกกังวลเขาจึงเดินตามหาพ่อในห้องต่างๆของบ้านเช่นห้องครัวห้องนั่งเล่นแต่ก็ยังไม่เจอเลยจึงเดินออกมาหาบริเวณรอบๆบ้านแต่ก็ยังไม่เจออยู่ดี
1: พ่อครับพ่อครับพ่ออยู่ที่ไหนครับอยู่ในครัวหรือเปล่าครับไม่มีนี่นาหรือว่าพ่อจะอยู่ในห้องนั่งเล่นที่นี่ก็ไม่มีแล้วเราต้องไปหาพ่อต่อที่ไหนดีล่ะหรือว่าพ่อจะรดน้ำต้นไม้อยู่ข้างนอกบ้านวิ่งไปดูดีกว่าที่นอกบ้านก็ไม่มีเอายังไงต่อล่ะทีนี้เดี๋ยวเข้าไปในบ้านไปเอาโทรศัพท์โทรหาพ่อดีกว่าโอ้พ่อไม่รับโทรศัพท์เลยแล้วจะโทรกลับมาหาเราไหมเนี่ยโอ้พ่อไปไหนนะพ่อกี่ที่ก็หาไม่เจอเลยแล้วเราจะพ่อที่ไหนดีนะโอ้นี่ไงนี่คือรูปสถานที่ที่เราเคยไปกับพ่อนี่นะเราน่าจะตามหาพ่อจากสถานที่ในภาพพวกนี้ที่พ่อเคยพาเราไปได้แต่ว่าสถานที่แต่ละแห่งอยู่ที่ตรงไหนล่ะแล้วเราจะไปยังสถานที่แต่ละที่ได้ถูกต้องยังไงดีนะนึกออกแล้วเราต้องค้นหาสถานที่ต่างๆที่เคยไปกับพ่อใน Google Map แล้วเราจะต้องพิมพ์คำว่าอะไรล่ะเนี่ยคิดออกแล้วคุณครูเคยสอนให้เราใช้แอป Google Map ในการค้นหาสถานที่ต่างๆแต่วัดที่พ่อเคยพาเราไปชื่อว่าอะไรล่ะนึกก่อนนึกออกแล้วต้องรีบพิมพ์ก่อนเดี๋ยวลืมนี่พิมพ์คำว่าวัดเขาวังในช่องค้นหาแล้วกดที่ปุ่มค้นหา เจอแล้วเรานี่มันเก่งไม่ใช่ย่อยเลยนั่นเนี่ยนี่แล้วก็เข้าไปที่กดปุ่มเส้นทางทีนี้เราต้องเจอพ่อแน่เลย

0: นมัสการครับหลวงพ
1: ่อสวัสดีเข็มทิศว่ายังไงมีเรื่องอะไรหรือเปล่ามีอะไรจะให้หลวงพ่อช่วยไหม
0: หลวงพ่อครับพ่อของผมหายไปไหนก็ไม่รู้ผมหาไม่เจอเลยพ่อของผมได้มาที่วัดไหมครับหลวงพ่อเห็นบ้างไหมครับ
1: ตั้งแต่เช้าก็ยังไม่เห็นมาที่วัดเลยนะแล้ววันนี้ก็ไม่ใช่วันพระแล้วที่วัดก็ไม่ได้มีการจัดการอะไรด้วยนะ
0: แล้วครับหลวงพ่อแล้วผมจะต้องไปตามหาพ่อต่อที่ไหนดีนะงั้นผมจะลองตามหาดูที่สวนสาธารณะที่เคยไปกับพ่อละกันนะครับขอบคุณมากนะครับหลวงพ่ออ่ะเดี๋ยวเข้ากูเกิลแมปต่อดีกว่าเมื่อหน้าจอแสดงผลลัพธ์การค้นหาขึ้นมาเอ๊ะทำไมพิมพ์คำว่าสวนจักรีแล้วมีชื่อหลายชื่อขึ้นมาล่ะเนี่ยและชื่อก็ไม่ตรงกับที่เราจะหาด้วยโอ้งั้นเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็น

0: แล้วก็พูดว่า
1: ฮึม
0: สวัสดีสาธารณะจักรีที่ราชบุรี
1: ว้าว
0: เจอแล้วนี่แหละที่นี่แหละไปตามหาพ่อกันเลยโอ้นี่ไปที่เส้นทางให้กูเกิลแมปนำทางไปตามหาพ่อสวนสาธารณะจักรี

0: ว่าแต่จะถามใครดีหาคนที่หน้าตาใจดีหน่อยละกันอ้าวนี่ไงคนนี้ดีกว่าพ่อค้าลูกชิ้นปิ้งเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมครับ
1: ไม่คุ้นเลยนะไม่เคยเห็นเลย
0: แน่ใจนะครับลองคิดดูดีๆอีกครั้งหน่อยนะครับ
1: แน่สิลุงขายอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่เช้าแล้วไม่เห็นคนที่หน้าตาแบบนี้ผ่านมาเลย
0: ไม่เป็นไรครับขอบคุณมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมลองไปหาที่ตลาดดูอีกที่ละกันนะครับตลาดพิมพ์ชื่อตลาดสนามหญ้าโอ้นี่ไงเจอแล้วไปที่ปุ่มเส้นทางเพื่อให้ Google Map นำทางไปตามหาพ่อที่ตลาดสนามหญ้ากันเลย

0: ถึงแล้วเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยว่าแต่จะถามใครดีล่ะทีนี้โอ้ยเหนื่อยลองถามคุณป้าที่ขายน้ำปั่นดีกว่าเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมครับ
1: ไม่เห็นนะวันนี้ไม่ค่อยมีคนมาซื้อของที่ตลาดเลยจ้ะป้าจำได้ว่ายังไม่เห็นพ่อของเรามาที่ตลาดเลย
0: ไม่เป็นไรครับคุณป้าขอบคุณมากครับเอายังไงต่อดีนะเนี่ยตอนนี้คิดไม่ออกแล้วกลับบ้านก่อนละกัน

0: ไปตามหาพ่อตั้งนาน
1: พ่อก็ออกไปซื้ออาหารและขนมเค้กมาให้ไงครับวันนี้เป็นวันเกิดของลูกนะแล้วลูกไปตามหาพ่อที่ไหนมาบ้างและไปอย่างไรเนี่ย
0: ผมปั่นจักรยานไปตามหาพ่อที่วัดเขาวัง

0: แล้วลูกไปแต่ละถูกด้วยเหรอไหนลองเล่ามาให้พ่อฟังสิลูก
1: ไปถูกทั้ง3ที่เลยครับผมใช้เว็บ Google Map ค้นหาข้อมูลของแต่ละสถานที่ตามที่เคยเรียนกับคุณครูที่โรงเรียนเลยครับ
0: แล้วการใช้ Google Map ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานที่ต่างๆต้องทำยังไงบ้างไหนลองบอกให้พ่อฟังหน่อย

เริ่มจากเราต้องเปิดแอป Google Map ก่อนนะครับแล้วพิมพ์ชื่อสถานที่ที่เราต้องการค้นหาลงไปในช่องค้นหา

แล้วกดที่ปุ่มค้นหาครับจากนั้นรอสักครู่หน้าจอก็จะแสดงผลลัพธ์ที่เราต้องการค้นหาขึ้นมาแล้วเราก็คลิกไปที่ชื่อสถานที่ที่เราต้องการจะไปครับจากนั้นกดที่ปุ่มเส้นทางเพื่อปักหมุดสถานที่ครับแล้วก็กดปุ่มเริ่มต้นเพื่อให้ Google Map บอกเส้นทางนำเราไปยังสถานที่ที่เราเลือกครับ

0: แล้วผมก็ปั่นจักรยานไปตามหาพ่อตามเส้นทางนั้นตามที่ Google Map บอกครับ
1: เก่งมากๆเลยครับลูกเราสามารถใช้ Google Map ในการค้นหาสถานที่ต่างๆเพื่อนำทางให้เราไปยังสถานที่ที่เราต้องการไปได้อย่างถูกต้องซึ่งจะช่วยให้เราไปยังสถานที่นั้นได้อย่างสะดวกและช่วยให้เราไม่หลงทางด้วยนะครับ
0: ครับพ่อได้เวลาทานอาหารและขนมเค้กฉลองวันเกิดกันแล้วนะครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฟุกนั่นเองครับสำหรับในวันนี้นะครับครูฟุกจะพานักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางมาเรียนรู้กันในเรื่องของการนำความรู้เกี่ยวกับหรม.และค.ร.น.ไปใช้นั่นเองครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องสามารถนำความรู้เกี่ยวกับหรม.และค.ร.น.ของจำนวนนับไปใช้ในชีวิตประจำวันนั้นเองครับสำหรับจากที่นักเรียนนะครับได้

0: รู้เกี่ยวกับครม.และครน.มานะครับวันนี้นักเรียนต้องนำความรู้เนี่ยไปแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆที่นักเรียนเนี่ยพบเจอในชีวิตประจำวันนะครับซึ่งวันนี้ครูฟุกนะครับก็ได้จำลองสถานการณ์นะครับมาให้นักเรียนได้ปฏิบัติกันนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่นักเรียนเนี่ยได้ปฏิบัติกันอยู่แล้วในห้องเรียนนะครับจะทำอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาทบทวนนะครับเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาหรม.และครน.เนี่ยนักเรียนต้องมีวิธีการทำอย่างไรบ้างครับทำอย่างไรบ้างขั้นตอนแรกต้องทำไงก่อนวิอะไรนะวิเคราะห์ใช่ไหมนักเรียนต้องวิเคราะห์ก่อนนะครับว่าโจทย์ปัญหาที่ให้มาเนี่ยเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับหรม.หรือครน.ถ้าเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับหรม.เป็นอย่างไรครับจะต้องเป็นโจทย์อย่างไรถ้าเป็นโจทย์ที่ต้องการหาหรม.เนี่ยนะครับจะเป็นการหาจำนวนที่มากที่สุดที่หารทุกจำนวนที่กำหนดให้ได้ลงตัวใช่ไหมครับโจทย์ลักษณะนี้จะเป็นโจทย์ในการหาหรม.ใช่ไหมครับเอแล้วถ้าโจทย์ครน.ล่ะครับเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรครับ
1: จำนวนที่น้อยที่สุดที่หารด้วยจำนวนที่โจทย์กำหนดให้ได้ลงตัว
0: นะครับสำหรับโจทย์การหาครน.นะครับก็คือการหาจำนวนนับที่น้อยที่สุดที่หารด้วยจำนวนที่โจทย์กำหนดให้ได้ลงตัวใช่ไหมครับในขั้นตอนนี้คือขั้นตอนการวิเคราะห์ใช่ไหมครับวิเคราะห์โจทย์ว่าเอโจทย์หรม.เป็นอย่างไรโจทย์ครน.เป็นอย่างไรนะครับนักเรียนก็ต้องพิจารณาอะไรต่อสิ่งที่โจทย์อะไรสิ่งที่โจทย์ถามใช่ไหมและสิ่งที่โจทย์อะไรอีกโจทย์บอกใช่ไหมครับไอโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรนะครับจากนั้นครับนักเรียนนักเรียนก็ต้องมาวางแผนใช่ไหมวางแผนแก้ปัญหาเอ๊ะเราจะแก้ไขปัญหาโจทย์ข้อนี้อย่างไรครับเมื่อวางแผนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยดำเนินการหาคำตอบดำเนินการหาคำตอบคือแสดงวิธีหาคำตอบนั่นเองนะครับและสุดท้ายรู้ไหมคืออะไรตรวจสอบคำตอบนั่นเองครับสำหรับตรงนี้นะครับก็เป็นรูปแบบนะครับในการแก้โจทย์ปัญหาหรม.และครน.ที่นักเรียนต้องปฏิบัตินะครับต่อไปครับครูฟุกจะเข้าสู่ที่กิจกรรมในวันนี้นะครับกิจกรรมสนุกคิดสนุกทำนะครับจะทำอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับครูฟุกขอชี้แจงบทบาทของคุณครูปลายทางนะครับคุณครูปลายทางก็แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มละ3-4คนเช่นเคยครับและแจกใบกิจกรรม8ให้กับนักเรียนด้วยนะครับในขณะที่นักเรียนทำกิจกรรมนะครับให้คุณครูปลายทางเนี่ยให้คำแนะนำนักเรียนทุกๆกลุ่มนะครับและตรวจสอบความถูกต้องให้ครูฟุกด้วยนะครับสำหรับคำชี้แจงของนักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับนักเรียนตั้งใจฟังดีๆนะครับว่ากิจกรรมแรกนี้นักเรียนต้องทำอะไรครับให้ตัวแทนกลุ่มนะครับซุ่มหยิบกระดาษสีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกลุ่มละ1แผ่นนะครับและร่วมกันหาแนวทางการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่กำหนดพร้อมทั้งบันทึกผลลงในใบกิจกรรม 1.18 ข้อ1นะครับในกิจกรรมแรกเราจะทำที่ข้อ1นะครับและเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมานำเสนอแนวคิดของแต่ละกลุ่มกันนะครับจากนั้นครับเรามาดูกันที่ใบกิจกรรมนะครับครูฟุกขอเริ่มที่ข้อ1นะครับสถานการณ์เป็นดังนี้เลยนะครับซึ่งนักเรียนต้นทางเนี่ยครับต้องมาเลือกกระดาษสีก่อนนะครับขนาดแตกต่างกันที่ครูฟุกได้เตรียมไปให้สำหรับคุณครูปลายทางนะครับก็ให้นักเรียนเลือกกระดาษสีได้เลยนะครับข้อ1ดังนี้นะครับจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่สถานการณ์ในข้อ1กันก่อนครับนักเรียนพิจารณาด้วยตนเองก่อนครับว่าสถานการณ์นี้นะครับหรือโจทย์ข้อนี้เนี่ยโจทย์บอกอะไรมาหรือโจทย์ถามอะไรครับ

เรียบร้อยยังครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับโจทย์ข้อนี้เนี่ยหรือสถานการณ์นี้เนี่ยให้ทำอะไรครับให้ตัดกระดาษใช่ไหมตัดกระดาษสีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่แต่ละกลุ่มได้รับแสดงว่านักเรียนต้องมาเลือกใช่ไหมครับให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดเท่ากันให้มีขนาดใหญ่ที่สุดและไม่เหลือเศษเพื่อนำมาใช้ตกแต่งป้ายนิเทศในห้องเรียนกระดาษสีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ได้จะมีความยาวด้านละเท่าใดและได้กระดาษสีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมดกี่แผ่นนี่คือโจทย์ของเราใช่ไหมครับจากนั้นโจทย์ถามอะไรอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามอย่างแรกใช่ไหมครับกระดาษสีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยที่ได้

คือที่เกิดจากการตัดใช่ไหมครับที่เกิดจากการตัดมาแล้วเนี่ยจะมีความยาวด้านละเท่าไหร่ใช่ไหมครับและอีกคำถามหนึ่งคืออะไรเมื่อนักเรียนตัดแล้วได้กระดาษสีทั้งหมดกี่แผ่นนั่นเองครับจากตรงนี้ครับเดี๋ยวครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนต้นทางนะครับมาเลือกกระดาษสีที่ครูฟุกได้เตรียมไว้ครับตัวแทนกลุ่มลุกขึ้นเลยครับมาก่อนในเลือกก่อนนะครับหนึ่งกลุ่มครับตอนนี้ทุกกลุ่มได้รับกระดาษสีครบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับความยาวและความกว้างของกระดาษสีครูฟุกได้เขียนเอาไว้ให้แล้วนะครับจากตรงนี้นะครับครูฟุกจะให้นักเรียนทางต้นทางและปลายทางลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: ักเรียนทางต้นทางและปลายทางปฏิบัติกิจกรรมกันเสร็จเรียบร้อยยังครับเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับได้ลองตัดกระดาษยังเรียบร้อยเหลือเศษไหมครับไม่เหลือแล้วทุกแผ่นเท่ากันไหมครับเท่ากันและต้องมีขนาดใหญ่ที่สุดด้วยใช่ไหมครับนักเรียนจากตรงนี้ครับเดี๋ยวครูฟุกจะมาให้นักเรียนนะครับแต่ละกลุ่มเนี่ยนำเสนอนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางครูฟุกก็จะขึ้นเฉลยเอาไว้ให้คู่กันเลยนะครับเดี๋ยวครูฟุกขอเริ่มที่กระดาษแผ่นที่1ครับที่มีความกว้าง20เซนติเมตรและความยาว30เซนติเมตรอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงไหนกลุ่มไหนได้รับไปกลุ่ม1กับกลุ่ม3กลุ่ม1ครับเป็นอย่างไรบ้างครับที่ปฏิบัติกิจกรรมได้กระดาษเนี่ยยาวด้านละเท่าไหร่ครับ
1: ด
0: ้
1: านละ
0: 10เซนติเมตรนักเรียนหาคำว่า10เซนติเมตรเนี้ยได้ความรู้เรื่องอะไรครับ
1: หอรม
0: นักเรียนใช้ความรู้เรื่องหอรมช่วยในการแก้ปัญหาในข้อนี้ใช่ไหมครับกระดาษที่ได้เนี่ยยาวด้านละ10เซนติเมตรใช่ไหมครับนะครับก็หาหอรมนะครับได้ดังนี้เลยใช่ไหมครับได้กระดาษกี่แผ่นกลุ่ม3ครับ
2: 6แผ่น
0: กี่แผ่นครับ
2: 6
0: แผ่นใช่ไหมครับ6แผ่นเพื่อนกลุ่ม3เรียงเอาไว้แล้วเพื่อนกลุ่ม1ครับไหนลองโชว์หน่อยครับว่าได้6แผ่นจริงไหมให้เพื่อนๆปลายทางได้ดูนะครับได้ดังนี้เลยนะครับนักเรียนเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนปลายทางปฏิบัติกิจกรรมกันได้ถูกต้องไหมครับฟูก็เฉลยให้เลยนะครับได้6แผ่นนั่นเองครับนักเรียนจากนั้นครับครูฟุกมาสู่ที่กระดาษแผ่นถัดมากระดาษแผ่นที่2ครับของฟุกจะมีความกว้าง32เซนติเมตรและความยาว40เซนติเมตรกลุ่มไหนได้รับไปครับนะครับจากอมุลงครับจะจบข้อนี้เพื่อนบอกแล้วว่าใช้ความรู้เรื่องหอรมนักเรียนได้หอรมเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 8
0: เท่ากับเท่าไหร่นะครับ8เดี๋ยวเราดูของครูฟุกซิ8มั้ยได้หอรมอเป็น8แสดงว่ากระดาษของเราเนี่ยยาวด้านละเท่าไหร่ครับ
1: 8
0: เซนติเมตรใช่ไหมครับแล้วตัดได้กี่แผ่นครับ
1: 20
0: วางเรียงโชว์ให้เพื่อนๆปลายทางหน่อยครับ20แผ่นจริงไหมได้กี่แผ่นครับกลุ่ม2 20แผ่นใช่ไหมครับนี่เพื่อนๆก็แสดงให้เห็นดังนี้เลยนะครับแล้วกลุ่ม5ล่ะครับกลุ่ม5 20แผ่นเช่นกันใช่ไหมครับเดี๋ยวมาดูของครูฟุกนะครับครูฟุกก็ได้20แผ่นครับนักเรียนถูกต้องครับซึ่งครูฟุกก็แสดงด้วยรูปดังนี้ครับนะครับจากนั้นครับแผ่นที่3ซึ่งกว้าง48เซนติเมตรและยาว64เซนติเมตรเนี่ยมีกลุ่มเดียวเลยคือกลุ่มอะไรครับกลุ่ม4ใช่ไหมครับนักเรียนได้หอรมเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะครับ16แสดงว่ากระดาษของนักเรียนเนี่ยต้องยาวด้านละเท่าไหร่ครับ
1: 16
0: ยาวด้านละ16เซนติเมตรนะครับถูกต้องครับครูฟุกก็ได้16เซนติเมตรครับและตัดได้ทั้งหมดกี่แผ่นครับ
1: 12
0: แผ่นเท่ากันไหมเท่ากันใช่ไหมครับใหญ่ที่สุดเลยไหมนะครับครูฟุกก็ได้12แผ่นนะครับนักเรียนดังนี้เลยนะครับนี่ครูฟุกก็แสดงให้เห็นด้วยนะครับดังนี้เลยครับจากตรงนี้นะครับนักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเป็นอย่างไรกันบ้างนักเรียนสามารถนำไปใช้ได้ไหมจากความรู้ที่ได้เรียนในวันนี้ได้ครูฟุกคิดว่าวันนี้นักเรียนได้หลายๆทักษะเลยนะครับที่เรียนได้เรียนรู้จากการแบ่งกระดาษในวันนี้นะครับเพราะว่านักเรียนสามารถนำความรู้ตรงนี้ไปใช้ต่อได้และครูฟุกบอกเลยว่านักเรียนต้องนำกระดาษที่ตัดได้เนี่ยไปทำอะไรตกแต่งอะไรป้ายนิเทศในห้องเรียนใช่ไหมหรือบอร์ดในห้องเรียนนั่นเองครับนักเรียนต้องนำไปตกแต่งในห้องเรียนด้วยนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับถ้าตกแต่งในห้องเรียนเสร็จแล้วเนี่ยสามารถส่งมาให้ครูฟุกดูได้นะครับว่าจะเป็นรูปแบบใดครับจากนั้นครับครูฟุกขอนำสู่กิจกรรมถัดไปครับก็คือในข้อที่2ครับนักเรียนในข้อที่2นี้นะครับมีว่าอย่างไรครับ

0: อะไรข้อนี้โจทย์ให้นักเรียนหาอะไรทำหาอะไร
1: กล
0: ่องที่เราได้เนี่ยต้องยาวด้านละเท่าใดโจทย์ถามได้อีก
1: สามารถบรรจุกล่องยาสีฟันให้ในกล่องได้ทั้งหมดกี่กล่อง
0: แสดงว่าเราต้องมีกล่องอยู่หนึ่งใบใช่ไหมครับที่มีขนาดอะไรที่สุด
1: ใหญ่อ
0: ะไรที่
1: ส
0: ุ
1: ด
0: ขนาดเล็กที่สุดใช่ไหมครับขนาดเล็กที่สุดเลยนะครับนักเรียนกล่องใบนี้จะต้องยาวด้านละเท่าไหร่เมื่อนักเรียนมีกล่องแล้วนักเรียนต้องนำกล่องยาสีฟันเนี่ยที่มีความกว้าง3เซนติเมตรความยาว8เซนติเมตรและความสูง2เซนติเมตรไปทำอะไรไปใส่ใช่ป่ะเวลาเอากล่องยาสีฟันเนี่ยไปใส่ในกล่องที่เราสร้างได้ต้องใส่ได้เต็มพอดีเลยนะครับแสดงว่านักเรียนคิดว่าโจทย์ข้อนี้ใช้ความรู้เรื่องอะไรอะไรนะ
1: คอร
0: นอทำไมถึงใช้คอรนอเพราะเราต้องการขนาดเล็กที่สุดแสดงว่านักเรียนต้องหาจำนวนนับที่น้อยที่สุดที่หารด้วย3 8และ2ได้ลงตัวนะครับในขั้นตอนแรกเนี่ยนักเรียนต้องหาก่อนนะครับว่ากล่องของเราเนี่ยจะยาวด้านละเท่าใดนะครับโดยใช้คำดูเรื่องคอรนอเมื่อนักเรียนได้มาแล้วคอรนอของเราก็คืออะไรครับก็คือความยาวใช่ไหมครับก็คือความยาวของกล่องนั่นเองของแต่ละด้านเลยใช่ไหมครับจากนั้นเดี๋ยวก็ต้องมาดูต่อว่าเราจะใส่กล่องยาสีฟันเนี่ยลงไปได้ทั้งหมดกี่กล่องครับนักเรียนลงมือปฏิบัติได้เลยครับ

นักเรียนครับเอ๊ะกล้องของเราเนี่ยมีความยาวด้านละเท่าไหร่ครับที่ทำมาด้านละเท่าไหร่ครับด้านละ24เซนติเมตรนะครับเอ๊ะทุกด้านยาวเท่ากันเขาเรียกว่าอะไรรู้ปะลูกบาศก์ไงใช่ไหมทุกด้านยาวกันเรียกว่าลูกบาศก์นะครับนักเรียนแล้วบรรจุกล่องยาสีฟันได้ทั้งหมดกี่กล่องครับถึงที่เต็มพอดีเลย288ใช่ไหมครับนักเรียนเดี๋ยวมาดูเฉลยนะครับของครูฟุกนะครับข้อนี้ใช้ความรู้เรื่องคอรอนนะครับดังนี้เลยนะครับนักเรียนนำ2 3และ8เนี่ยมาหาคอรอนนะครับได้คอรอนเป็นเท่าไหร่ลูกเมื่อกี้ตอบละ24เนี่ยคำตอบแรกใช่ไหม24คือจำนวนนับที่น้อยที่สุดนะครับที่หารด้วย2 3และ8ได้ลงตัวดังนั้นกล่องของเราเนี่ยนะครับจะมีความยาวด้านละ24เซนติเมตรนี่คือคำถามแรกตอบแล้วใช่ไหมครับคำถามที่2บรรจุได้กี่กล่องครับนักเรียนครูฟุกอยากให้นักเรียนมาดูตรงนี้นะครับตอนนี้นักเรียนได้ทำเสร็จแล้วนะครับนักเรียนครับตอนนี้นะครับนักเรียนได้กล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับที่มีความยาวด้านละ24เซนติเมตรมาแล้วนะครับจากนั้นครับเราต้องนำกล่องยาสีฟันใช่ไหมครับที่มีความกว้าง3เซนติเมตรความยาว8เซนติเมตรและความสูง2เซนติเมตรดังรูปนี้เลยนะครับเราต้องนำกล่องยาสีฟันนะครับมาใส่ในกล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากของเรานะครับซึ่งต้องใส่ได้เต็มกล่องพอดีเลยใช่ไหมครับและเราจะใส่ได้ทั้งหมดกี่กล่องครับครูฟุกนะครับก็จะแสดงรูปเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนปลายทางและต้นทางได้ดูดังนี้เลยครับนี่นะครับก็เป็นรูปตัวอย่างนะครับที่เราสามารถนำกล่องยาสีฟันนะครับมาใส่ในกล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากของเรานะครับซึ่งจะบรรจุกล่องยาสีฟันได้ทั้งหมดกี่กล่องนะครับนักเรียนอันนี้ครูฟุกก็แสดงเป็นเพียงตัวอย่างนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูแนวคิดกันนะครับนักเรียนครับกล่องของเรายาวด้านละ24เซนติเมตรใช่ไหมครับและกล่องยาสีฟันของเราเนี่ยสูงเท่าไหร่ครับ2เซนติเมตรครับดังนั้นครับครูฟุกจะวางกล่องยาสีฟันเนี่ยซ้อนกันได้กี่ชั้นครับเดี๋ยวเรามานับกันเลยนะครับ1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12เราวางได้ทั้งหมด12ชั้นใช่ไหมครับหรือนักเรียนสามารถคิดได้จากนำ24หารด้วย2ก็จะเท่ากับ12นั่นเองครับก็ได้ทั้งหมด12ชั้นนะครับเอ๊แล้วแต่ละชั้นเนี่ยวางได้กี่แถวครับเดี๋ยวเรามานับพร้อมกันเลยนะครับ1 2 3 4 5 6 78นะครับแต่ละชั้นวางได้8แถวนะครับหรือนักเรียนสามารถคิดได้จากนำ24นะครับหารด้วย3นะครับก็คือความกว้างของกล่องยาสีฟันใช่ไหมครับก็ได้เท่ากับ8แสดงว่าแต่ละชั้นวางได้8แถวครับเอ๊แล้วแต่ละแถวเนี่ยวางได้กี่กล่องครับนับพร้อมกันครับ1 2 3นะครับแต่ละแถววางได้3กล่องครับนักเรียนหรือนักเรียนสามารถคิดได้จากนำ24หารด้วย8ครับก็จะเท่ากับ3นั่นเองครับดังนั้นครับจะบรรจุกล่องยาสีฟันได้ทั้งหมดนักเรียนคิดได้จาก12คูณ8คูณ3ก็จะเท่ากับ288กล่องนั่นเองครับนักเรียนจากตรงนี้นะครับครูฟุกได้แสดงรูปให้นักเรียนได้เห็นเพื่อเพิ่มความเข้าใจมากขึ้นแล้วนะครับครูฟุกได้ดังนี้ครับนักเรียนดังนี้เลยนะครับครูฟุกแสดงให้เห็นนะครับเดี๋ยวนักเรียนปลายทางก็ตรวจสอบเลยนะครับพร้อมทั้งนักเรียนต้นทาง

จากตรงนี้นะครับนักเรียนก็ได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการนำความรู้ในเรื่องของหรม.และครน.ไปใช้ใช่ไหมครับเห็นไหมครับว่าเราสามารถนำความรู้เรื่องหรม.และครน.เนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันแต่ในวันนี้เนี่ยเป็นเพียงสถานการณ์ที่ครูฟุกได้ยกมาเป็นตัวอย่างครับยังมีอีกหลายสถานการณ์เลยนะครับที่นักเรียนเนี่ยสามารถนำความรู้เกี่ยวกับหรม.และครน.ไปใช้ได้นะครับนักเรียนเมื่อเราได้เรียนรู้เรื่องใดๆก็แล้วแต่นะครับเราต้องนำความรู้นั้นไปใช้นะครับนักเรียนจากนั้นครับเรามาดูกันที่สรุปบทเรียนครับสำหรับการสรุปบทเรียนนะครับก็คือการแก้โจทย์ปัญหาหรม.และครน.นะครับนักเรียนต้องทำอย่างไรนะครับซึ่งนักเรียนเนี่ยได้ตอบกับครูฟุกไปกับเมื่อต้นชั่วโมงแล้วใช่ไหมครับว่าเราต้องวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะครับวิเคราะห์ว่าเอ๊ะโจทย์นี้เป็นหรม.หรือเป็นครน.นะครับและเมื่อวิเคราะห์เสร็จแล้วเนี่ยวางแผนแก้ปัญหาอย่างไรนะครับจากนั้นดำเนินการหาคำตอบและสุดท้ายครับตรวจสอบคำตอบครับนักเรียนต่อไปครับเป็นแบบฝึกหัด 1.18 ครับจากแบบฝึกหัดตรงนี้นะครับนักเรียนเห็นได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่ครูฟุกยกตัวอย่างขึ้นมาที่นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นั่นเองครับเดี๋ยวนักเรียนก็กลับไปทำมานะครับเพราะว่าทั้ง3ข้อนี้มีความแตกต่างกันนะครับนักเรียนจากนั้นครับบทเรียนครั้งต่อไปครับนักเรียนบทเรียนครั้งต่อไปเราจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่2ในเรื่องของเศษส่วนและการบวกการลบการคูณการหารเศษส่วนนั่นเองครับและเราจะมาพบกันในเรื่องของทบทวนเศษส่วนที่เท่ากันนะครับครูฟุกฝากนักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับไปดูมาก่อนว่าเศษส่วนที่เท่ากันเนี่ยคืออะไรนะครับและมีวิธีการทำอย่างไรนะครับฝากไปทบทวนมาก่อนนะครับและสิ่งที่ครูปลายทางต้องเตรียมครับก็คือแบบฝึกหัด 2.1 ใบกิจกรรม 2.1 ครับและแถบแสดงเศษส่วนนะครับอย่าลืมครับเมื่อเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนักเรียนต้องตรวจสอบตนเองครับเตรียมตัวครับ

0: นะครับนักเรียนก็ได้ประเมินตนเองในวันนี้นะครับว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้นั้นเข้าใจมากน้อยเพียงใดครับเก็บให้เรียบร้อยครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดใบงานแบบฝึกหัดใบกิจกรรมได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับครูฟุกก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: การเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลาผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ลุงข้างบ้านนะคะชอบมาจอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้รารู้รอดไปเลย
2: เรียนกับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวผนังกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้ไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการ

0: เรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่การดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งหรือทางอาญาที่อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมเช่นการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจการสอบสวนและการเปรียบเทียบปรับของพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองหากมีข้อพิพาทในเรื่องดังกล่าวต้องฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมนำมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: class lady.
1: Hello, teachers.
2: Hello, students. How are you today?
1: I'm fine. Thank you. And you?
2: Okay, I'm fine too. Thank you for asking. Hello, teachers and students who are watching on the LTV 6. Welcome to English class with me, Miss Anjali Sonabut. The topic for today is I can do it. One more time. I can do it. นักเรียนคะดูหัวข้อเรื่องนี้ค่ะ I can do it. หัวข้อเรื่องนี้หมายถึงอะไรคะฉันทำได้ทีนี้คนถามค่ะ Can you do? What can you do or what activity can you do?อะไรบ้างที่นักเรียนคิดว่านักเรียนทําได้ทั้งเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางเลยนะคะนักเรียนปลายทางบอกครูปลายทางได้เลยค่ะ What about you? Someone said I can sing songs. Okay, can cook cooking. ขอหนึ่งคนลูกขอยกมือแล้วแล้วพูดใส่ไมค์เลยค่ะอะไรก็ได้ลูกเป็นภาษาไทยก็ได้นะคะแต่เป็นภาษาอังกฤษได้ยิ่งดีพูดเลยค่ะ
3: I can draw picture
2: draw pictures good what else ใครทำอะไรได้อีก who can swim okay who can swim ใครว่ายน้ำได้ในปลายทางว่ายน้ำได้ไหมคะ show me your hands please okay very good who can sing songsOkay, who can draw pictures? Draw pictures. วาดภาพ วาดภาพ Who can ride a bicycle? Who can ride a bicycle? Okay, very good. นี่คือสิ่งที่เรียนสามารถทำได้ใช่ไหมคะทีนี้มาดูค่ะวันนี้มา time to review เรามาทบทวนบทเรียนกันค่ะควรให้ภาพนี้มาค่ะเกี่ยวกับเรื่องอะไรแน่นอนวันนี้ถ้าเห็นกิจกรรมนี้แล้วยังอยู่ในเรื่องของอะไรอยู่ยังอยู่ในเรื่องของทำความสะอาดบ้านหรืองานบ้านทบทวนคำศัพท์ค่ะงานบ้านภาษาอังกฤษว่าอย่างไร chores ที่เราเรียนไปคือ chores หรือ housework ถูกต้องค่ะภาพนี้ทบทวนคำศัพท์ค่ะใช้คำว่าอะไรคะกิจกรรมนี้ take มี take มี out take อะไร outขยะลูกขยะค่ะขยะภาษาอังกฤษว่าอย่างไร The trash out Okay repeat one more time Take the trash out
1: Take the trash out
2: แปลว่านำขยะไปทิ้งทีนี้ค่ะควรถามขออภัยค่ะควรให้เปอร์เซ็นต์มากี่เปอร์เซ็นต์ลูก100%นั่นแสดงว่าต้องมีการบ่งบอกว่ากิจกรรมนี้ทำบ่อยแค่ไหนทบทวนสิคะคำถามว่าทำกิจกรรมนี้บ่อยแค่ไหนนำขยะไปทิ้งบ่อยแค่ไหนใช้ว่าอย่างไร How ได้แค่ How อย่างเดียวเลย How อะไรลูกบ่อยแค่ไหน How บ่อย How ofDo you take the
1: trash out?
2: Say it one more time. How often do you take the
1: trash out?
2: Okay, เก่งมากค่ะ How often do you take the trash out? ควรให้มากี่เปอร์เซ็นต์ลูก 100% ไหนทบทวนสิคะแบบยังไม่เป็นประโยคนะคะถ้าตอบแบบสั้นๆใช้แค่คำว่า 100% ว่าอย่างไร
1: Always.
2: Okay, 100%. เราสามารถตอบสั้นๆว่า always. แต่ถ้าเป็นประโยคค่ะ I am. I แล้วตามด้วย adverb of frequency คือคำว่า always. I always
1: take
2: the trash
1: out.
2: ถูกต้อง I always take the trash out.ลืมไปหรือยังถ้าลืมแล้วทบทวนนะลูกทบทวนนะคะไปต่อภาพนี้ลูกเราเจอเมื่อคราวที่แล้วซักผ้าใช้คำว่าอะไรลูกไหนใครได้ทบทวนสิมีสองคำที่สามารถใช้ได้ ไหนคะลองพูดใส่ไมค์ซิคำว่าอะไรส่งไมค์ให้เพื่อนค่ะ
0: Wash the clothes
2: Wash the clothes very good ปรบมือให้เพื่อนค่ะ Clap hands to your friends very good but there is one more phrase one more ยังไม่ใช่ wash the clothes แต่เนี้ยใช้ได้ wash the clothes ใช้ได้แต่คราวที่วันสอนคำว่าอะไรดูอะไรดู the เนื้อแปลทางคนว่าต้องไปทางแล้วนะเนี่ยต้นทางว่าไงดู the ร้อนขอหนึ่งคนค่ะมามาได้เลย
3: do the laundry
2: do the laundry very good ปรบมือเพื่อนค่ะ do the laundry เก่งมากให้ทั้งหมดมา 50% ถามคำถามค่ะว่าคุณซักผ้าบ่อยแค่ไหนพูดเลย How often do you
1: do the laundry
2: How often do you do the laundry 50% adverb of frequency ใช้คำไหน 50%
4: often
2: 50% ครึ่งหนึ่ง
4: okay.
2: ครึ่งหนึ่งเพื่อนให้ always มีคนให้ sometimes มีคนให้ usually มี often มาด้วยนักเรียนปลายทางว่าไงคะ 50% ใช้คำว่าอะไรเอ่ยเนี่ยต้นทางเลือกมา1คำ 50% ใช้คำว่าอันไหนลองทบทวนค่ะ 100% ใช้คำว่า
1: always
2: 90%Usually 70% เงียบเลย
1: Often
2: 50% Sometimes และ 0%
1: Never
2: ฉะนั้น 50% ค่ะ Sometimes อย่าลืมเสียงอะไรด้วย S Sometimes ตอบเลยค่ะ I Sometimes I sometimes do the laundry แต่ทีนี้เรียนค่ะขออภัยจริงๆประโยคนี้ถามถึงใครลูกถามถึงใครถามเดฉะนั้นประโยคนี้ต้องตอบเดฉะนั้นถามถึงใครตอบถึงคนนั้นถามยูตอบไอถามเดตอบโอเคฉะนั้นถามอีกหนึ่งรอบ How often do they do the laundry
1: How often do they do the laundry?
2: ตอบค่ะ
1: They sometimes do the laundry.
2: โอเคไปต่อที่ภาพนี้ค่ะทบทวนภาพนี้ทำอะไรคะภาพนี้รดน้ำต้นไม้ค่ะภาษาอังกฤษว่าอย่างไร
1: Water
2: Very good Water the plants ควรให้เปอร์เซ็นต์มาเท่านี้70%
1: okay.
2: ใช้คำว่า
1: okay.
2: very good ทีนี้ค่ะถามเลยพร้อมๆกันค่ะ
1: how often do you water the plants
2: ถามเดเมื่อกี้เมื่อสักครู่เจอแล้วถามเดตอบ
1: เ
2: ดฉะนั้นเด
1: often water the
2: very good they often water the plants good next this picture what activity vacuum
1: the
2: one more time
1: vacuum the carpet
2: very good vacuum the carpet กี่เปอร์เซ็นต
1: ์
2: 0%ใช้คำว่าอะไร
1: 0%
2: ใช้คำว่า
1: Never
2: ถูกต้องค่ะถามคำถามพร้อมกันค่ะ
1: How often does Anna vacuum the carpet
2: โอเคทีนี้ค่ะมีการเปลี่ยนประธานค่ะถามถึงใครแล้ว
1: Anna
2: แสดงว่าตอบถึงใคร
1: Anna
2: ใช้คำว่าอะไรได้บ้าง Anna
1: You
2: sheใช้ชื่อแอนนาเลยได้ไหมใช้ได้เหมือนกันนะคะสามารถใช้แอนนาก็ได้หรือชีก็ได้อะลองแอนนาก่อนค่ะใช้ชื่อแอนนา
1: แอนนา never
2: vacuum Very good. หรือใช้ she.
1: She never wear
2: นักเรียนสังเกตไหมคะสองประโยคที่ผ่านมาถ้าเป็น day verb จะมีการเติม s ไหม
4: ไม
2: ่เติม s ไหมอย่างตอน water the plants ค่ะเติมไหมเติมไหมไม่เติม s ไหนลองทบทวนสิคะทำไมครั้งนี้ถึงเติม s ควรว่าควรเคยพูดไปแล้วเพราะว่าคำกริยาเติม s ไม่เติม s ขึ้นอยู่กับใครประธานเพราะประโยคนี้ประธานเป็นใคร
1: ชี
2: ประธานมีมากมีน้อยมีน้อยมีแค่กี่คนคนเดียวนั่นแสดงว่าถ้าประธาน1คน verb เติม s แต่ถ้าประธานมีมากกว่า1คนประเอาคำกริยาไม่เติม s จำได้อยู่ไหมลูกจังจำได้อยู่นะคะโอเคถัดมาภาพสุดท้ายค่ะทำอะไรWhat is he doing? ใช่ตัดหญ้าถางหญ้า
1: mow
2: the lawn อ่ะ one more time
1: mow the lawn
2: ให้ 90% ใช้คำว่า
1: usually
2: คำว่า
1: usually
2: ค่ะฉะนั้นถามเลยค่ะHow often does he
1: mow the lawn?
2: How often does he mow the lawn? Mow the lawn ค่ะให้ 90% มาฉะนั้นลองตอบสิถามใคร
1: He
2: อ่ะไป
1: He usually mow the lawn
2: เอ๊ะอะไรหายนะ S ต้องอยู่ที่ตรงไหน
5: ตรงลอน
2: ตรงคำกริยาคำกริยาในนี้คือคำไหนลูกคำกริยา
1: โม
2: ฉะนั้นโมต้องมีอะไรด้วย
1: yes. อ่
2: ะอีกรอบหนึ่งค่ะ one more time
1: he usually mows the lawn
2: very good he usually mows the lawn พอได้ไหมคะจำได้หรือยังเอ่ยจำได้แล้วนะทีนี้ค่ะมาดูกิจกรรมที่เราจะต้องทำวันนี้ค่ะอย่างแรกแน่นอนอยู่แล้วค่ะเราก็จะมีการทำอะไรคะ pronounce and give the meaning อ่านคำศัพท์และแปลความหมาย related to housework about housework
5: เกี่ยวกับ housework or chores งานบ้าน
2: และอย่างที่สองค่ะกิจกรรมที่เราทำวันนี้นะคะ interview your classmates about doing housework interview your classmates interview คืออะไรคะยื่นไมค์ไปเลยค่ะให้เพื่อน What's your name? How old are you? What is your favorite animal? คือการสัมภาษณ์ถูกต้องค่ะแน่นอนวันนี้สัมภาษณ์เพื่อนด้วยนะคะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางเขาวันนี้จะมีการสัมภาษณ์เพื่อนนะคะเกี่ยวกับอะไรลูกถูกต้องค่ะเกี่ยวกับงานบ้านนอกจากการสัมภาษณ์แล้วนะคะต้องมีการ report information to your classmates report ค่ะรีพอร์ตคือนำเสนอหรือรายงานสิ่งที่หนูไปสัมภาษณ์เพื่อนให้เพื่อนๆฟังด้วยนะคะอ่ะนี่ก็คืองานที่เราต้องทำวันนี้จ้ะมาดู time to learn ถึงเวลาที่เรามาเรียนรู้เรื่องใหม่กันค่ะควรให้ภาพนี้เจอไปแล้วคืออะไรคะนักเรียนค่ะเวลาอ่านคำศัพท์นะลูกพยายามอ่านให้กระชับนะคะถ้า vacuum the carpet ช้ามากลูก vacuum the carpet
1: vacuum the carpet
2: better very good เอา vacuum the carpet ควรให้เปอร์เซ็นต์มาเท่านี้10% น่ะถ้าเทียบเท่า 10% 1สัปดาห์มีกี่วันนะ
4: 7 วัน 7 วัน
2: นี้ทำกี่ครั้งลูกทำกี่วัน 10% กี่วันกี่วันกี่วันกี่วันลูกใช่ควรก็ชูอยู่แค่นี้ไงก็คือ1วันนะคะฉะนั้นทำ1วันค่ะนักเรียนยังจำได้ไหมคะทำ1ครั้งหรือ1วันใช้คำว่าอะไรคำว่า
5: once ไหนนักเรียนลองบอกสิคะว่าฉันนี่ดูดฝุ่นพรม1วันหรือ1ครั้งใช้คำว่าไง1ครั้งต่อสัปดาห์ไอแน่นอนค่ะไอแล้วตามด้วยกิจกรรมเลย I vacuum the carpet once a week ถูกต้องค่ะแต่ทีนี้ I vacuum the carpet once a week once เท่ากับ1ครั้งนะคะ1ครั้งนั่นเองต่อสัปดาห์ทีนี้ค่ะนักเรียนขา1ครั้งอันนี้เป็นจำนวนครั้งนะคะแต่ถ้าในกรณีเป็น adverb of frequency ที่บ่งบอกเปอร์เซ็นต์อีก1คำที่นักเรียนสามารถใช้ได้คือคำนี้ค่ะเดี๋ยวอังควานจะอ่านให้ฟังก่อนนะคะและให้นักเรียนบอกว่าคำนั้นที่บ่งบอกว่าเท่าเทียบเท่า 10% อ่านว่าอย่างไรฟังให้ดีนะประโยคนี้ค่ะอ่านว่า I seldom vacuum the carpet one more time I seldom vacuum the carpet คำที่บ่งบอกว่า 10% คือคำว่าอะไรลูก
1: seldom
5: อ่านว่า
1: seldom
5: seldom
1: seldom
5: seldom
1: seldom
5: I seldom vacuum the carpet seldom ฉะนั้น seldom 7ขออภัยค่ะ 10% เทียบเท่า 10% แล้วความหมายคืออะไร อย่างเช่น always เนี่ยทำทุกวันถูกไหมคะเรายังไม่ได้แปลว่าทุกวันเลยแต่แปลว่าอะไร always always 100%ไม่ได้แปลว่าเซนสม่ำเสมอทำสม่ำเสมอฉะนั้นเซลดอมก็มีความหมายของมันค่ะเซลดอมนักเรียนว่า
6: น้อย
5: นักเรียนค่ะคำนี้นะคะแปลว่า

0: แปลว่า
1: ไม
0: ่ค่อยจะทำใช่ไหมคะนั่นแสดงว่าทำมากหรือน้อยทำน้อยมากๆนะคะฉะนั้น 10% เองฉะนั้น seldom แปลว่าไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะอ่านว่า
1: seldom
0: อ่านว่า
1: seldom
0: very good ฉะนั้นวันนี้มีเพิ่มให้อีก1คําก็คือคําว่า
1: seldom
0: แปลว่า
1: ไม
0: ่
1: ค่อยจะ
0: โอเคทีนี้ค่ะ time to learn ควรให้ภาพนี้ค่ะภาพนี้คือทําอะไรคะ
2: จัดโต๊ะอาหาร
0: ภาพนี้คือทําอะไรจัดโต๊ะอาหารถูกต้องค่ะจัดโต๊ะอาหารทีนี้ควรมีคําถามค่ะมีคําถามควรถามก่อนว่าDo you have to set the table? Listen carefully. Do you have to set the table? I ask you, everyone, how to answer this question. Do you have to set the table? ถามเห็นว่าประโยคนี้ถามว่าอย่างไรลูก Do you have to set the table? คุณคุณจัดโต๊ะอาหารหรือไม่แต่ทีนี้ค่ะมีคำว่า have to เข้ามา have to แปลว่าต้องฉะนั้น do you have to set the table คุณต้องจัดโต๊ะอาหารไหมฉะนั้นประโยคนี้ถ้ามีคนมาถามคำถามนี้ตอบยังไงลูก yes หรือ no ถูกต้องค่ะแต่ทีนี้นักเรียนค่ะอ่านประโยคนี้พร้อมครูอันค่ะ 1 2 3 do you have to set theTable ดูให้ดีนะห่างเสียงเป็นยังไงเสียงขึ้น table ไม่ได้ table อีกรอบหนึ่งค่ะ Do you have to set
1: the table
0: วันมาใช่ Do you have to set the table ให้นักเรียนดูนะคะอย่าลืมว่าถ้าในกรณีคำถามนั้นต้องการคำตอบแค่ yes หรือ no หางเสียงจะทำไมขึ้น
1: สู
0: งขึ้นโอเคไหมคะทีนี้ค่ะเวลาตอบถ้าบอกว่าต้องทำฉันต้องทำตอบยังไงคะต้องถามตอบ yes ถ้า yes คือได้ค่ะใช่ทำแต่เป็นคำตอบแบบทำไมสั้นๆถ้าเป็นประโยคยาวๆค่ะ yes อะไร
1: yes I do
0: ทีนี้เรียนดูนะคะเวลาขึ้นเสียงนะควรจะมีการใส่เสียงใส่ลูกศรเสียงขึ้นมาให้ถ้า yes ตอบ
1: yes
0: ลูกศรลง
1: yes I do
0: ค่ะนักเรียนค่ะเปลี่ยนจากทำเป็นไม่ทำ
1: No, I don't.
0: อะไรนะ
1: No, I don't.
0: No คือขึ้นและ I don't
1: no.
0: ลงต่ำโอเคไหมคะไหนลองถามใหม่หนึ่งรอบค่ะ
1: Do you have to set the table?
0: ตอบ
1: No, I don't.
0: Very good. ไปต่อภาพนี้ค่ะ
2: Water
0: the plants. ทีนี้ถามค่ะว่าคุณต้องรดน้ำต้นไม้ไหมเมื่อสักครู่บอกแล้วนะถ้าคำถามนี้ต้องเหินเสียงเป็นยังไงสูงฉะนั้นคำว่า plant นี่จะออกเสียงยังไงอ่านว่า
1: plants
0: ไม่ plants นะคะอ่ะไปค่ะ 1, 2, 3
1: Do you have to water the plants?
0: One more time.
1: Do you have to water the plants?
0: Good. ถ้าทำค่ะ
1: Yes, I do.
0: โอเคให้อีกแล้วคำว่าอะไรอีกแล้ว
1: Every day.
0: นั่นแสดงว่าทำไมเลย
2: ทำทุกวัน
0: เลยฉะนั้นเทียบเท่ากี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย
1: 100%
0: ค่ะฉะนั้นถามค่ะถ้าในกรณีวันนี้เราจะเรียน2ประโยคนะคะควบคู่กันไปเลยนั่นแสดงว่านักเรียนจะต้องถามคำถาม1คำถามและอีก1คำถามค่ะถ้าในกรณีที่เพื่อนทำ

0: ถ้าเพื่อนตอบ yes ถามต่อเลยค่ะว่าทำบ่อยแค่ไหนค่ะ
1: How often do you water the plants
0: every day ค่ะ
1: I always water the plants
0: one more time นักเรียนอย่าลืมเสียง S นะคะ always มีอะไรด้วย always
1: yes.
0: always มี S นะคะอ่ะไปต่อค่ะภาพนี้ใช่ซักผ้าดู the laundry อ่ะถามสิว่าคุณต้องดู the laundry ไหม yeah. Do you have to do the laundry? ถูกต้องค่ะ Do you have to do the laundry? Say it one more time. 1, 2, 3. Do you have to do the laundry? One more time.
1: Do you have to do the laundry?
0: โอเคทำไหมทำตอบ
1: Yes, I do.
0: โอเคทีนี้ค่ะเขาบอกว่าทำ4วันถามซิทำบ่อยแค่ไหนค่ะทบทวนเพราะเดี๋ยวหนูต้องสัมภาษณ์เพื่อนด้วยประโยคเหล่านี้นะ
1: How often do you do the laundry
0: เดี๋ยวประโยคนี้ต้องการ yes no ไหมลูกไม่ฉะนั้น laundry หรือ
1: laundry
0: ธรรมดานะคะทำเสียงตกเหมือนเดิมค่ะ one more time
1: How often do you do the
0: laundry?
1: No.
0: ไม่อีกรอบหนึ่งค่ะ
1: How often do you do the laundry?
0: โอเค4วันเทียบเท่ากี่เปอร์เซ็นต์4วันเทียบเท่ากี่เปอร์เซ็นต์เอากี่เปอร์เซ็นต์ก่อนกี่เปอร์เซ็นต์ยังไม่เอาคำไหน4วันนะ
2: 50
0: กี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: 50 50% ใช้คำว่า
1: sometimes
0: อ้าวว่าเลย I sometimes one more time
1: I sometimes do theLaundry
0: เสียงต่ำนะคะลงเสียงต่ำนะคะ One more time
1: I sometimes do the laundry
0: Okay very good ทีนี้ค่ะ time to practice เดี๋ยวนักเรียนนะคะจะต้องใช้ประโยคเหล่านี้นะคะในการสัมภาษณ์เพื่อนอ่ะทบทวนประโยคนี้ค่ะ
1: Do you have to
0: ถ้าสมมติว่าควรบอกว่าต้องการถามว่าคุณทำอาหารบ่อยแค่ไหนคำว่าทำอาหารค่ะลองทบทวนคำศัพท์ก่อนใช้คำว่าอะไร
3: cook
0: food หรือ cook the meals ก็ได้เอา cook food ค่ะ do you have to cook อย่าลืมประโยคนี้คุกฟูดหรือฟูด
1: ฟ
0: ูดหรือฟูด
1: ฟูด
0: และควรต้องเหมือนกันได้เลยฟูดฟูดหรือฟูด
1: ฟ
0: ู
1: ด
0: เสียงสูงเสียงสูงต้องเป็น
1: ฟู
0: ดโอเคมันเอาใหม่นักเรียนไปทางคะฟูดหรือฟูดลูกFood นะคะ Food เอาใหม่ค่ะ 1, 2, 3
1: Do you have to cook food?
0: Do you have to cook food? ฉะนั้นนะคะตรงนี้จะต้องเติมเกี่ยวกับ verb phrase นะคะที่ไม่ใช่แค่ verb อย่างเดียวจะต้องมีทั้งcook แล้วก็ต้องมีคำนามตามท้ายก็คือ cook food ถ้าเกิดว่าดูดฝุ่นพรมก็เป็น
1: vacuum
0: the carpet ถางหญ้า mower lawn ฉะนั้นนะคะตรงนี้ที่หนูจะต้องนำมาเติมนะคะคือเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะ about chores คือเกี่ยวกับอะไรเท่านั้น
2: งานบ
0: ้านของวันนี้ขอให้ถามแค่งานบ้านนะคะไม่ต้องมาถาม do you have to draw a picture ไม่ถามเกี่ยวกับการวาดรูปนะลูกเอาแค่นี้ก่อนคือเกี่ยวกับอะไรคะ
2: งานบ
0: ้านก่อนนะคะงานบ้านอะไรก็ได้ที่เราเรียนไปแล้วนะคะถัดมาหนูจะต้องบังคับตอบเท่านั้นค่ะเพราะว่าถ้าหนูบังคับถ้าหนูตอบเป็นโน่ไปเนี่ยแสดงว่าไปไหนต่อไม่ได้เลยถามต่อได้ไหม
2: ไม่ได้
0: ถ้าเพื่อนตอบ no I don't ถามต่อได้ไหม
2: ไม่ได
0: ้ไม่ได้แล้วนะคะหนูจะต้องทำไมเท่านั้น
2: yes
0: I ถูกต้อง yes I do แต่ถ้าในกรณีหนูไปถามเพื่อนแล้วเพื่อนบอกว่า no I don't ก็เปลี่ยนกิจกรรมได้ไหม
2: ได
0: ้ไปเรื่อยๆจนกว่าเพื่อนจะต้องตอบ yes ถ้าเราได้บ้างมันจะต้องมีสักอย่างนึงที่เพื่อนทำได้ใช่ไหมคะต้องมีสักอย่างที่เพื่อนทำได้นะลูกนะโอเคไปต่อถ้าเพื่อนตอบ yes I do แล้วยังไงต่อ yes I do how often do you ทำอาหาร
2: cook food
0: how often do you cook food ถามกิจกรรมอะไรก็ตอบกิจกรรมนั้นต่อเนื่องไม่ใช่ว่าถามอันนี้ทำอาหารอันนี้ไปซักผ้าแล้วต้องต่อเนื่องการถามอาหารทำอาหารก็ต้องทำอาหารต่อเนื่องโอเคไหมคะและก็ต่อมาค่ะตอบอะไรคะความบ่อยค่ะขึ้นต้นด้วยใคร
2: ไ
0: อแล้วตามด้วยความถี่ความถี่ภาษาอังกฤษว่าไง adverb of frequency มีคำว่าอะไรบ้าง always usually often sometimes
2: never
0: 10% seldom และ never ถูกต้องค่ะและตามด้วย verb phrase เหมือนเดิมนะคะก็คือเพื่อนถามทำอาหารก็ตอบทำอาหารไม่ใช่เพื่อนถามทำอาหารแล้วไปซักผ้าไม่ได้นะจ๊ะถามอะไรมาตอบแบบนั้นโอเคไหมคะพยายามพูดกับเพื่อนนะลูกให้เวลาสักครู่หนึ่งค่ะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวจับคู่กับเพื่อนนะคะพูดบทสนทนาตามนี้ได้เลยค่ะ

0: โอเค time's up หมดเวลาแล้วค่ะ Can you do it?
1: Yeah.
0: Can you do it?
1: Yeah.
0: โอเคทีนี้ค่ะเรามาดูกิจกรรมถัดมาค่ะเพราะเดี๋ยวนักเรียนนะคะจะต้องมีการทำอะไรแน่นอน interviewไปสัมภาษณ์เพื่อนค่ะโดยใช้ใบงานนี้ค่ะนักเรียนใบงานที่14ค่ะฉะนั้นเนี่ยต้นทางนะคะหยิบชุดกิจกรรมได้เลยค่ะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะทั้งเรียนมีชุดกิจกรรมนักเรียนมาได้เลยค่ะหรือถ้าเกิดในกรณีไม่มีชุดกิจกรรมนะคะก็ฝากคุณครูปลายทางนะคะเตรียมใบงานให้นักเรียนได้เลยค่ะกิจกรรมนี้นะคะจะอยู่ในเวิร์กชีต number 14ใบงานที่14ค่ะอยู่หน้าที่เท่าไหร่ลูก
2: 27
0: page number 21หน้าที่21ค่ะจะมีทั้งหมด2คำสั่งด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูพาร์ทแรกก่อนค่ะคำสั่ง A ลูกแล้วจะมาดูคำสั่ง A ก่อนนะคะเขาบอกว่า survey three classmates about doing chores ให้นักเรียนไปทำอะไรคะ survey ไปสำรวจลูกไปสำรวจเพื่อนกี่คนคะ
2: 3
0: คน about doing chores เกี่ยวกับการทำงานบ้านค่ะโดยนักเรียนนะคะจะต้องนำข้อมูลนะคะมาใส่ในตารางแต่ก่อนจะใส่ในตารางนักเรียนต้องทำอะไรก่อนการที่นักเรียนจะได้ข้อมูลมานักเรียนต้องทำอะไรมาสัมภาษณ์เพื่อนค่ะจะใช้ชุดคำถามทั้งหมด2ชุดคำถามด้วยกันนะคะชุดคำถามแรกนักเรียนดูนะคะดูในใบงานของนักเรียนก็ได้นะลูกชุดคำถามแรกค่ะชุดคำถามนี้ถามว่ายังไงนะ
2: Do you
0: have to แล้วตามด้วยกิจกรรมซึ่งในกิจกรรมเขากำหนดไว้หรือยังลูกในตารางกำหนดกิจกรรมไว้หรือยังกำหนดงานบ้านไว้ให้แล้วกำหนดไว้ให้กี่งานบ้านลูกให้ทั้งหมด5งานบ้านงานบ้านแรกคืออะไร
2: wash the clothes
0: ก็คือ do the laundry คืออะไรลูก
2: ซ
0: ัก
2: ผ
0: ้ากิจกรรมที่2ค่ะ
2: mow the lawn
0: กิจกรรมที่3
2: set the table
0: กิจกรรมที่4
2: Cook the meals
0: และสุดท้าย
2: Water the plants
0: ทีนี้ค่ะให้นักเรียนนำไปถามนะคะถามคำถามแรกก่อนนะฟังนักเรียนดูดีๆนะลูกเพราะหนูจะต้องมีการใส่ตัวย่อของคำตอบนะถ้าในกรณี do you have to เช่น do you have to wash the clothes ควรถามถูกไหมเนี่ยควรใช้คำถามถูกไหม do you have to wash the clothesถูกไหมใช้คำถามถูกแต่เสียงไม่ถูกไหนลองแก้ควรหน่อยสิ Do you have to
2: wash
0: the clothes ถูกต้องถ้าเพื่อนตอบ Yes I do ให้นักเรียนเติมอะไรคะเขียนอะไรเขียนแค่ตัว y ในช่องนะคะในช่องถ้าเพื่อนตอบ no I don't ให้ทำไมคะใส่ตัว n yes ใส่ตัว y no ใส่ตัว n โอเคถัดมาค่ะชุดคำถามที่2ค่ะต้องไปต่อนะคะถ้าเพื่อนตอบ yes I do ต้องไปต่อค่ะถามต่อค่ะ how often do you wash the clothesHow often do you wash the clothes? ในกรณีนี้ควรอนุญาตให้หนูตอบแค่สั้นๆพอถ้าตอบยาวๆเดี๋ยวจะใช้เวลานานนะคะฉะนั้นให้ตอบสั้นๆถ้า 100% ใช้
2: Always
0: 90%
2: Usually
0: 70%
2: Always
0: 50%
2: 10%
0: และไม่เคยเลย 0% ทีนี้ให้ใส่เฉพาะตัวย่อเช่นเดียวกันนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าควรมีการทำสีแดงมาให้แล้วถ้า always ใช้ตัว
2: a
0: usually ใช้ตัว
2: you
0: often
2: oh
0: sometimes
2: s
0: seldom
2: se
0: ทำไม seldom ถึงใช้ se
2: เ

0: ถูกต้องเพราะจะไปซ้ำกับคำว่า times แต่สุดท้ายค่ะ never ใช้ตัว n ยกตัวอย่างเช่นคนแรกควันขออนุญาตเป็นคนเดียวกันโอเคไหมคะคือครูอันนักเรียนต้องสัมภาษณ์ครูอันโอเคไหมคะอ่ะฉะนั้นนะคะนักเรียนเขียนตรงนี้เลยค่ะในช่องเนมนี้เขียนใครลูกเขียนครูอันค่ะเขียนค่ะอ้าวเขียนไปค่ะทีเชอร์อันค่ะทีเชอร์อันถัดมานักเรียนถามเลยค่ะYes, I do. ฉะนั้นช่องแรกเขียนอะไรคะตัว Y ถูกต้องค่ะ Yes, I do. อ่ะถามต่อค่ะวันบอก Yes, I do.
1: How often do you wash the clothes?
0: Usually. ฉะนั้นใส่ตัว
1: you.
0: ใส่ตัว you. ถัดมาค่ะนักเรียนถัดมาถามเลย
1: No, I don't.
0: ใส่ตัวโอเคฉะนั้นนะคะนักเรียนค่ะถ้าในกรณีที่เขาตอบว่า No, I don't ข้อที่สองนี้บอกได้เลยไหมก็ขีดก็ได้หรือใส่ Never ก็ได้เป็นตัว N ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะจะใส่ขีดหรือใส่ N ได้หมดนะคะถัดมา Set the table ลูกYes, I do. ถามต่อ
1: Table.
0: Always. นักเรียนคะอันนี้ถือเป็นตัวอย่างโอเคไหมคะถือเป็นตัวอย่างถ้าในกรณีคุกเดอะมีลควรบอกว่า Yes. Seldom. S. E. และสุดท้าย Water the plants. No.No แบบนี้โอเคไหมคะฉะนั้นนะคะควรจะให้เวลานักเรียนในการสัมภาษณ์เพื่อนนะคะนักเรียนต้องไปสัมภาษณ์เพื่อนค่ะอีกกี่คนลูก
1: 2
0: Survey two more classmates สัมภาษณ์เพื่อนอีก2คนนะคะสำหรับกิจกรรมนักเรียนปลายทางค่ะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนใช้บทสนทนาในใบงานที่14ในพาร์ท A นะคะและเติมข้อมูลลงในตารางได้เลยค่ะส่วนนักเรียนสำหรับคุณครูปลายทางนะคะทบทวนคำศัพท์ในใบงานที่14พาร์ท A ค่ะให้นักเรียนฟังอีก1ครั้งนะคะขอให้ความช่วยเหลือนักเรียนในระหว่างทำใบงานและสังเกตและตรวจสอบการพูดบทสนทนาของนักเรียนด้วยนะคะวันให้เวลาสักครู่หนึ่งในการทำใบงานค่ะ

โอเคนักเรียนคะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมถัดมาก่อนค่ะสัมภาษณ์เพื่อนครบหรือยังลูกถ้าใครที่ยังไม่ครบนะคะเดี๋ยวควรให้เวลาต่อเนื่องแต่เดี๋ยวขออนุญาตไปใบงานถัดมาก่อนเพราะว่าเรามี2พาร์ทถูกไหมเมื่อสักครู่พาร์ท A สัมภาษณ์เพื่อนทีนี้ค่ะพาร์ท B หนูจะต้องมีการเขียนรีพอร์ตค่ะหนูจะต้องนำข้อมูลในตารางนะคะมาเขียนลงในรีพอร์ตด้านล่างโอเคไหมคะทีนี้วิธีการเขียนรีพอร์ตเดี๋ยวเราจะมาเขียนไปพร้อมๆกันค่ะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางดูให้ดีนะคะเวลาที่นักเรียนเขียนนะคะนักเรียนจะต้องขึ้นต้นด้วยอะไรก่อนคะชื่อของคนที่นักเรียนไปสัมภาษณ์มาซึ่งคนที่นักเรียนสัมภาษณ์ควรดึงของอันขึ้นมานะคะฉะนั้นนักเรียนต้องเขียนชื่อครูอันนั่นเองค่ะฉะนั้นเขียนชื่อครูอันนะคะคนถัดไปนักเรียนไปสัมภาษณ์ใครมาก็เขียนชื่อคนนั้นนะคะถัดมาค่ะเวลาที่นักเรียนเขียนนะคะควรจะให้ไล่ลำดับดังนี้ค่ะให้ไล่จากความถี่มากไปหาความถี่น้อยนะคะจากในตารางนี้กิจกรรมใดคะที่ควรทำมากที่สุดทำบ่อยที่สุดคือกิจกรรม set the table ถูกต้องค่ะคือกิจกรรมนี้นะคะ set the table เนาะฉะนั้นเราจะเขียนประธานอันแล้วตามด้วย adverb of frequency คือคำว่า usually ค่ะจากนั้นนะคะเราจะตามด้วยกิจกรรมที่ทำเลยค่ะคือกิจกรรม set the table ก็นักเรียนก็เขียนไปได้เลยค่ะ set the table นักเรียนลองสังเกตตรงนี้นะคะคำกริยาทำไมตรงนี้ถึงมี S คะจำได้หรือเปล่าเพราะว่ามันสอดคล้องกับประธานเพราะครูอันคนเดียวฉะนั้นคำกริยาต้องเติม S ถูกต้องค่ะนี่คือ1ประโยคนะคะตอนนี้ set the table เราเอาไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราใช้เรียบร้อยแล้วถัดมาค่ะกิจกรรมที่ครูอันทำบ่อยไล่ลงมาค่ะจาก usually เป็น wash the clothes กิจกรรมนี้ค่ะเพราะวันทำ sometimes นะคะทีนี้เราไล่ค่ะประธานไล่ประธานค่ะเรายังใช้ teacher unอยู่ไหมคะเวลาที่เราพูดไปแล้วนะคะเราจะไม่ใช้ teacher unแล้วนะคะเราจะใช้คำว่า she ถูกต้องค่ะใช้คำว่า she เพราะหมายถึงครูอันนั่นเองค่ะพูดถึงครูอันนะคะ she แปลว่าผู้หญิงตามด้วย adverb of frequency ค่ะตัว s คือคำว่าsometimes ถูกต้องค่ะ she sometimes อะไรคะ wash the clothes ฉะนั้นนักเรียนก็เขียนไปได้เลยค่ะแต่อย่าลืมว่าคำกริยาต้องเติม s หรือ es นั่นเองค่ะเป็น washes the clothes ตอนนี้เหลือกี่กิจกรรมคะเหลือ3กิจกรรมคือ mow the lawncook the meals และ water the plants หรือ3กิจกรรมนี้นะคะเราจะไปต่อกันที่กิจกรรมที่3คือ cook the meals เริ่มที่ประธานเช่นเดิมค่ะประธานใช้ she ฉะนั้นเราก็เขียนได้ค่ะ she แล้ว se คือ seldom she seldom cooks the meals แบบนี้ค่ะนักเรียนลองลอกไปเลยนะคะลอกตามไปได้เลยค่ะใครที่ไม่ทันนะคะใช้วิธีการเขียนหมายเลขไว้ก็ได้ค่ะว่าประโยคไหนหมายเลขใดนะคะถัดมาค่ะนักเรียนคะทีนี้เหลือ2กิจกรรมค่ะคือ mow the lawn และ water the plants ให้นักเรียนสังเกตดูนะคะว่าความถี่ของวันเป็นยังไงคะไม่เคยทั้งคู่นะคะ2กิจกรรมนี้วันไม่

0: เคยทำทั้งคู่ฉะนั้นเวลาที่นักเรียนจะเขียนนะคะกิจกรรมสุดท้ายให้นักเรียนถ้ามันเหมือนกันให้ใช้วิธีการรวบมาเขียนในข้อเดียวกันเลยค่ะฉะนั้นเราจะพ่วงด้วยคำที่เชื่อมประโยคค่ะใช้คำนี้ค่ะแอนนะคะแล้วตามด้วย2กิจกรรมที่เราทำเหมือนกันก็คือไม่เคยทำทั้งคู่เอากิจกรรมแรกมาก่อนค่ะเริ่มจากกิจกรรมนี้แต่อย่าลืมว่าเราต้องขึ้นต้นด้วยประธานคือใครคะ she never mows the lawn ให้นักเรียนสังเกตดูนะคะ she never mows the lawn เหลืออีกหนึ่งกิจกรรมค่ะซึ่งควรยังสังเกตนะคะควรยังไม่มีจุด full stop ด้านท้ายนะคะนั่นแสดงว่ายังไม่จบประโยคนะฉะนั้นอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะเรานำมาด้วยกันค่ะเราจะใช้คำเชื่อมเหมือนเดิมค่ะคือคำว่า and ค่ะถ้าในกรณีเชื่อมคำเชื่อมประโยคนะคะจะใช้ and เข้ามาเชื่อมอีกกิจกรรมหนึ่งที่วันไม่เคยทำคือ waters the plants นักเรียนก็เขียนแบบนี้ได้เลยค่ะให้นักเรียนสังเกตดูนะคะฉะนั้นนะคะนี่ก็คือการเขียนประโยคหรือการเขียนรายงานที่นักเรียนไปสัมภาษณ์เพื่อนมานั่นเองค่ะเดี๋ยวฝากครูปลายทางนะคะให้ช่วยดูในเรื่องของการเขียนของนักเรียนด้วยนะคะกิจกรรมนี้ครูอันฝากไปเป็นการบ้านใครที่นักเรียนนะคะยังสัมภาษณ์เพื่อนไม่เสร็จนะคะก็เอากลับไปทำต่อเป็นการบ้านไปสัมภาษณ์นอกรอบนะคะและในเรื่องของการรายงานก็สัมภาษณ์นอกรอบรายงานนอกรอบเช่นเดียวกันนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางเดี๋ยวนักเรียนต้องมารายงานสิ่งที่นักเรียนเขียนกับครูโอเคไหมลูกตามนั้นนะถ้าในกรณีมีคำถามนะคะเดี๋ยวนักเรียนมาสอบถามกับคุณครูได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางสอบถามกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาทบทวนบทเรียนกันค่ะวันนี้เราจะใช้แมปไดอะล็อกค่ะแมปไดอะล็อกก็คือการทำอะไรลูกแผนผังเกี่ยวกับไดอะล็อกไดอะล็อกคืออะไรบทสนทนาบทพูดนั่นเองค่ะโดยเราจะเริ่มจากตรงนี้ค่ะวันนี้เราถามเพื่อนประโยคแรกคือคำถามว่าไงสมมติว่าวันบอกว่าให้ใส่กิจกรรมถางหญ้า Do you have to mow the lawn? Do you have to mow the lawn? มี2คำตอบค่ะมีอะไรกับอะไร Yes I do และ No I don't ถูกต้องถ้าในกรณีไป Yes I do ถามต่อค่ะว่า How often do youMow the lawn ถูกต้อง How often do you mow the lawn เวลาตอบค่ะตอบความถี่ด้วยความถี่ไล่จาก 100% เลย
1: Always
0: Usually
1: Often
0: Sometimes
1: Seldom
0: And
1: Never
0: ถูกต้องค่ะฉะนั้นนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปในวันนี้นะคะฝากนะคะนักเรียนที่ยังสัมภาษณ์เพื่อนไม่เสร็จนะคะนำข้อความนี้ไปสัมภาษณ์เพื่อนต่อนะลูกและกิจกรรมถัดมาค่ะฝากเรียนนะคะทำแบบประเมินตนเองด้วยนะคะอยู่ในหน้าถัดไปค่ะฝากคุณครูปลายทางด้วยนะคะบทเรียนครั้งต่อไปค่ะนักเรียนเราจะอยู่ในเรื่องนี้ค่ะ My dad is the best My dad is the best สิ่งที่ต้องเตรียมนะคะมี3อย่างค่ะนักเรียนดูให้ดีนะคะมีใบงานที่15ค่ะเรื่อง All About My Daduอย่างที่2ค่ะข้อมูลเกี่ยวกับคุณพ่อหรือผู้ปกครองค่ะให้นักเรียนนะคะไปเตรียมหาข้อมูลของผู้ปกครองนะคะแต่แน่นอนค่ะขอเป็นคุณพ่อก่อนนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ได้นะคะก็เป็นผู้ปกครองหนึ่งท่านได้เลยโอเคไหมคะคุณพ่อหรือผู้ปกครองหนึ่งท่านนะคะข้อมูลอะไรได้บ้างชื่อสิ่งที่ชอบอายุอะไรก็ได้ค่ะลองหามานะคะสิ่งที่พ่อคุณพ่อชอบเนาะและจากนั้นค่ะอย่างที่3ค่ะคือรูปถ่ายถ้าในกรณีที่ไม่สามารถนำรูปถ่ายมาได้ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราใช้ในการวาดรูปได้นะคะฉะนั้นฝากนะคะ3อย่างนี้ให้นักเรียนนำมาในชั่วโมงถัดไปแล้วก็ฝั่งครูปลายทางนะคะดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.tldv.ac.th ค่ะ That's it for today Class leader
2: Class lady
1: Okay,
0: see you next time. Bye-bye.

0: จากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: รู้หรือไม่การที่ประเทศไทยมีระบบศาลเป็นระบบศาลคู่คือมีทั้งศาลปกครองและศาลยุติธรรมนั้นจะทำให้ประชาชนได้รับการอำนวยความยุติธรรมปกครองได้ดียิ่งขึ้นเพราะคดีปกครองเป็นคดีระหว่างรัฐกับเอกชนที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายรัฐฝ่ายเอกชนมักเสียเปรียบในการต่อสู้คดีเพราะรัฐเป็นผู้ครอบครองเอกสารหลักฐานต่างๆการพิจารณาคดีปกครองจึงต้องใช้ระบบไต่สวนซึ่งตุลาการสามารถแสวงหาข้อเท็จจริงได้เองในขณะที่คดีแพ่งและคดีอาญาใช้ระบบกล่าวหาที่คู่ความต้องหาพยานหลักฐานมาต่อสู้คดีเป็นหลักข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: รายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะสำหรับน้องๆที่กำลังก้าวสู่วัยทำงานถ้าอยากจะทราบว่าเราควรจะวางแผนการเงินในชีวิตอย่างไรฝากติดตามและ subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะเราจะก้าวสู่1ล้าน subscribe ไปด้วยกันค่ะจบใหม่นะคะแล้วก็เริ่มทำงานเนี่ยเริ่มมีเงินเดือนเป็นของตัวเองก็คงจะมีความรู้สึกว่ามีอิสระในการใช้เงินนะคะมีอิสระในการที่จะไปเที่ยวไหนก็ได้ใช้จ่ายยังไงก็ได้นะคะแต่อย่าลืมว่าณวันนี้เรายังไม่มีภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวเรายังไม่ได้มีเป้าหมายในการใช้ชีวิตอย่างชัดเจนนะคะซึ่งอาจจะทำให้มีความลำบากในภายหลังได้ค่ะความท้าทายของคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งก้าวสู่วัยทำงานเนี่ยมีด้วยกัน2ประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ทำให้เขาซื้อสินค้าออนไลน์ค่อนข้างบ่อยนะคะซึ่งก็จะต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายนะคะนอกเหนือจากการซื้อสินค้าออนไลน์แล้วนะคะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเนี่ยจะมีบัตรเครดิตเอาไว้ใช้จ่ายอีกด้วยนะคะข้อดีของการมีบัตรเครดิตเนี่ยก็คือเป็นความสะดวกสบายในการใช้จ่ายแต่ข้อควรระวังก็คือว่าเป็นการซื้อก่อนแล้วผ่อนทีหลังนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราต้องระมัดระวังเนื่องจากเราไม่ได้จับจ่ายใช้สอยด้วยเงินสดเรามีสถิติจากธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยบอกกล่าวเอาไว้ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเป็นหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะเป็นหนี้นานแล้วก็กว่าจะปลดหนี้เนี่ยก็เลยวัยเกษียณไปแล้วค่ะนอกจากประเด็นทางด้านไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่แล้วนะคะยังมีอีกประเด็นนึงก็คือวิถีชีวิตและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะตลาดแรงงานในปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าต้องการคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเราก็ต้องหมั่นเพิ่มพูนความรู้และทักษะใหม่ๆให้แก่ตัวเองจะได้เป็นที่ต้องการของตลาดต่อไปเรื่อยๆนะคะประเด็นที่สองคือว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยจะแต่งงานแล้วก็มีลูกช้าลงนะคะหลายคนอยากจะมีชีวิตโสดแล้วก็มีความอิสระมากขึ้นนะคะดังนั้นเราก็คงจะต้องเตรียมตัวสำหรับค่าใช้จ่าย

ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อจะได้พึ่งพาตัวเองได้ค่ะดังนั้นจากประเด็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะประกอบกับสภาวะสังคมที่เปลี่ยนไปด้วยเนี่ยนะคะจะทำให้เราต้องพิจารณาเรื่องการวางแผนการเงินถึง4เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของการวางแผนของการรู้ใช้นะคะเพราะว่าเรามักจะใช้จ่ายได้ง่ายกว่าเจเนอเรชันอื่นนะคะเนื่องจากเรามีสินค้าช้อปปิ้งออนไลน์ได้มากขึ้นนะคะเรามีการใช้บัตรเครดิตบ่อยขึ้นนะคะเราต้องบริหารจัดการเรื่องของการรู้ใช้ให้ดีนะคะประเด็นที่2ก็คือรู้จักเก็บออมนะคะคนรุ่นใหม่เนี่ยจะต้องพิจารณาเรื่องของการเก็บออมก่อนเนื่องจากว่าเราจะไม่ทราบเลยว่าในอนาคตเนี่ยจะมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะการวางแผนเรื่องที่3นะคะก็ควรจะเข้าใจเรื่องของการวางแผนเรื่องการเสียภาษีนะคะเราคงจะไม่อยากเสียภาษีมากเกินความจำเป็นจริงไหมคะถึงแม้ว่าการเสียภาษีจะนำไปพัฒนาประเทศก็ตามนะคะการวางแผนภาษีเนี่ยจะทำให้เราช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ส่วนหนึ่งทีเดียวค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนในการที่เราจะอาจจะมีภาระหนี้เกิดขึ้นนะคะคนไหนที่มีภาระบัตรเครดิตอย่าลืมนะคะชำระเงินให้เต็มจำนวนทุกครั้งนะคะเพราะว่าดอกเบี้ยบนบัตรเครดิตเนี่ยแพงมากทีเดียวค่ะขอแถมท้ายอีกนิดนึงนะคะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ยังชอบท่องเที่ยวนะคะควรวางแผนประกันชีวิตไว้ด้วยนะคะเผื่อเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดเนี่ยคนที่อยู่เบื้องหลังเราจะได้ไม่เดือดร้อนในภายหลังค่ะพบกันใหม่ตอนหน้ากับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีนะคะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้เช่นเคยนะครับพบกันกับครูอาทิตย์ศรีรุ่งหรือว่าครูเอกครับนักเรียนครับจำได้ไหมครับจากชั่วโมงก่อนหน้านี้เราได้เรียนเรื่องอะไรไปจำได้ไหมเอ่ยประเภทประเภทของทรัพยากรใช่ไหมครับก็จะแบ่งเป็นตามการเกิดก็คือพวกสิ่งที่เกิดขึ้นเองกับสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็อีกประเภทหนึ่งคือแบ่งตามการใช้ประโยชน์นั่นก็คือทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปทรัพยากรที่เกิดขึ้นทดแทนได้แล้วก็ทรัพยากรที่ยังไงใช้แล้วไม่หมดไปใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาในวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะเรียนมีชื่อว่าอะไรครับถูกต้องครับหลักการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนก่อนอื่นนะครับเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก่อนนั่นก็คือนักเรียนนะครับต้องสามารถวิเคราะห์หลักการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนได้ครับแล้วก็เห็นความสำคัญแล้วก็ประโยชน์ของหลักการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนครับเรื่องนี้นะครับมีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะว่ามนุษย์ต้องใช้ทรัพยากรในการดำเนินชีวิตใช่ไหมครับทบทวนความรู้เดิมครับภาพแรกภาพอะไรครับแสงแดดหรือว่าพระอาทิตย์ครับภาพที่2น้ำมันภาพที่3สายอะไรสายลมภาพที่4น่าจะเป็นพวกแร่ธาตุใช่ไหมครับตัวแทนแร่ธาตุแล้วก็ภาพที่5ภาพกระรอกถือว่าเป็นสัตว์แล้วก็ภาพที่6ครับต้นไม้ป่าไม้ภาพที่7ครับเก้าอี้แล้วก็ภาพสุดท้ายคือโลมานะครับเดี๋ยวครูจะให้พวกเราทบทวนประเภทของทรัพยากรซึ่งชั่วโมงก่อนหน้านี้นะครับครูก็ได้แบ่งออกเป็น2ประเภทคือตามลักษณะการเกิดแล้วก็การนำไปใช้ประโยชน์ใช่ไหมครับถ้าแบ่งตามลักษณะการเกิดก็คือทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นก็คือมีอะไรบ้างครับที่มนุษย์สร้างขึ้นเก้าอี้ส่วนทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองก็จะมีแสงแดดพระอาทิตย์สัตว์แล้วก็

0: น้ำมันก๊าซปิโตรเลียมใช่ไหมครับแล้วก็โลมาก็ถือว่าสัตว์น้ำแล้วก็ป่าไม้แล้วก็พวกแร่ธาตุต่างๆนี่นะครับคือทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คือทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่หมดสิ้นทรัพยากรที่เกิดทดแทนได้แล้วก็ใช้แล้วหมดไปครับอะไรบ้างครับที่ใช้แล้วไม่หมดสิ้น
1: แสงแดด
0: สายลมส่วนเกิดทดแทนได้ก็จะมีพวกโลมากระรอกก็ถือว่าเป็นสัตว์ใช่ไหมครับแล้วก็สุดท้ายคือป่าไม้ส่วนที่ใช้แล้วหมดไปนั่นก็คือ
1: น้ำมัน
0: แล้วก็พวกแร่ธาตุต่างๆใช่ไหมครับปิโตรเลียมแร่ทองแร่เพชรถ้าใช้แล้วไม่ดูแลรักษาสักแต่ว่าใช้เพียงอย่างเดียวมันก็หมดไปได้ดังนั้นสิ่งที่เราสำคัญเลยในวันนี้ที่เราจะมาเรียนรู้กันก็คือหลักการก็วิธีใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับใช้ยังไงให้ทรัพยากรอยู่คู่กับมนุษย์ไปนานๆข้อที่1 นะครับต้องทำอย่างไรครับข้อที่1 นะครับต้องมีการวางแผนการผลิตอย่างรอบคอบก็อย่างเช่นจะผลิตอะไรใช้ทรัพยากรชนิดใดบ้างแล้วก็ปริมาณเท่าไหร่เมื่อเรามีการวางแผนนะครับเราก็จะไม่ใช้ทรัพยากรทิ้งขว้างแล้วก็ฟุ่มเฟือยอย่างสิ้นเปลืองครับนี่นะครับประโยชน์ของการรู้จักวางแผนต่อไปครับข้อที่2คืออะไรครับ
1: การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
0: ข้อที่2นะครับเราต้องรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านะครับซึ่งไฮไลท์ในวันนี้สิ่งที่ครูนำมาบอกพวกเราก็คือหลักอะไรครับ5หลัก 5R นั่นเองพวกเราต้องจำให้ได้ว่าหลัก 5R มีอะไรบ้างแล้วก็แต่ละ R เนี่ยหมายความว่าอย่างไรแล้วก็เราสามารถนำหลักแต่ละ R เนี่ยไปปฏิบัติได้อย่างไรบ้างในชีวิตประจำวันแสดงว่าหลัก 5R เนี่ยมันต้องมีกี่ข
1: ้
0: อ5ข้อก็คือ5R อย่างเช่น R ตัวแรกคือ Reuse R ตัวที่2 Reduceตัวที่3 recycle ตัวที่4 refill แล้วก็ตัวสุดท้าย repair เคยได้ยินคำเหล่านี้บ้างไหมครับ
1: เคย
0: ใครเคยได้ยินคำเหล่านี้มาบ้างครับยกมือครูดูหน่อยโอเคเยอะมากครับเอามือลงได้นักเรียนปลายทางล่ะครับเคยได้ยินหลัก 5R ไหมครับพวกเราเคยได้ยินจากวิชาอะไรครับ
2: ภาษาอ
0: ังกฤษแล้วอะไรอีกครับจากวิชาวิทยาศาสตร์เคยได้ยินไหมครับคำนี้จากวิชาสังคมล่ะเคยได้ยินไหมครับเคยได้ยินเหมือนกันวันนี้นะครับเราจะมาเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าหลัก 5R มีอะไรบ้าง R ตัวที่1คือ re อะไรครับ
1: reuse
0: คือการใช้ซ้ำนั่นเองเป็นอย่างไรก็คือการนำสิ่งต่างๆที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำอีกครั้งถ้าสิ่งนั้นนะครับสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีกเราก็ควรนำกลับมาใช้ซ้ำไม่ใช่ใช้ครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งยกตัวอย่างเช่นนะครับการใช้กระดาษยังไง
2: ใช้ครบ
0: 2หน้าการใช้กระดาษให้ครบ2หน้าก็เหมือนเวลาครูปริ้นงานก็จะปริ้นแค่1หน้าใช่มั้ยครับส่วนอีกหน้านึงมันจะยังไงมันก็จะเป็นสีขาวยังไม่มีตัวอักษรใช่มั้ยครับครูก็สามารถนำกระดาษที่ปริ้นงานนี้ที่ใช้เสร็จแล้วนะครับสามารถมาทำเป็นสมุดโน้ตได้นำมาจดในด้านหลังก็ถือว่าเป็นการ reuse ใช้กระดาษให้ครบทั้ง2หน้าเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าครับอีกตัวอย่างหนึ่งนั่นก็คืออะไรเอ่ย
2: การ
0: ใช้ซ้ำถุงพลาสติกใช่ไหมครับสมมุติว่าครูไปห้างสรรพสินค้าหรือว่าไปซูเปอร์มาร์เก็ตสิ่งที่เขาจะให้มาด้วยนั่นก็คืออะไร
1: ถ
0: ุงใช่ไหมครับซึ่งถุงใช้เพียงครั้งเดียวมันก็ไม่ได้ยังไงไม่ได้สกปรกใช่ไหมครับแล้วก็ยังไม่มีรอยขาดเราก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยปกติถ้าเราไม่รู้จักวิธีการพับเราก็อาจจะขยำใช่ไหมครับแล้วก็เก็บไว้ในลิ้นชักแต่ในวันนี้นะครับครูจะมาสอนเคล็ดลับการเก็บถุงพลาสติกให้เรียบร้อยแล้วก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ให้นักเรียนลองสังเกตภาพก่อนกับภาพหลังภาพไหนกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้งภาพหลังใช่ไหมครับซึ่งชั่วโมงก่อนหน้านี้นะครับครูก็ให้พวกเรานะครับได้เตรียมถุงพลาสติกมาใช่ไหมครับในนักเรียนได้เตรียมมาไหมครับ

อ่ะชูให้ครูดูหน่อยครับอ่ะโอเคเตรียมกันมาทุกคนเลยอ่ะนักเรียนปลายทางล่ะครับได้เตรียมถุงพลาสติกมาไหมครับน่าจะเตรียมมาเช่นเดียวกันใช่ไหมครับอ่ะคุณสอบถามก่อนในห้องของเราคนไหนเคยพับถุงพลาสติกแบบในภาพบ้างพับเก็บไว้อ่ะประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8 9อ่ะประมาณไม่กี่คนเอามือลงได้ครับมาในวันนี้นะครับคนที่ยังไม่เคยพับวันนี้นะครับครูจะมาสอนวิธีการพับถุงพลาสติกเก็บไว้แล้วก็นำกลับมาใช้ใหม่ให้น่าใช้ครับอันดับแรกนักเรียนทำตามครูเลยนะครับแล้วก็ดูในสไลด์ด้วยว่าทำอย่างไรถุงพลาสติกได้มามันก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับอันดับแรกนะครับให้พวกเรานะครับรีดถุงพลาสติกให้เรียบให้อยู่ทรงแบบนี้เลยนักเรียนปลายทางครับนักเรียนทำไปพร้อมๆกับคุณครูด้วยนะครับรีดถุงพลาสติกของใครที่มันยับอยู่นักเรียนจับรีดให้มันเรียบเลยนะให้อยู่ในลักษณะแบบนี้ครับเหมือนในสไลด์ครับนักเรียนรีดให้มันเรียบแบบในสไลด์เลยทำได้หรือยังครับทำได้ไหมเอ่ยทำได้ต่อไปวิธีที่2ขั้นตอนที่2นะครับนั่นก็คือพับครึ่งถุงพลาสติกพับครึ่งแบบนี้พับครึ่งตามแนวยาวเมื่อพับครึ่งครั้งที่1แล้วเดี๋ยวเราจะมาพับครึ่งครั้งที่2กันอีกครั้งนึงก็จะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ตามภาพที่2นะครับถุงของพวกเราในลักษณะแบบนี้ยังนักเรียนครับเมื่อพับครึ่งได้ครั้งที่2แล้วถุงก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้ใช่ไหมครับต่อไปให้พวกเราพับมุมท้ายของถุงเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าท้ายถุงให้เป็นสามเหลี่ยมพับให้เป็นสามเหลี่ยมนี่พับให้เป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ม้วนเข้าเรื่อยๆม้วนได้ไหมเอ่ยได้ไหมครับม้วนทบเรื่อยๆเดี๋ยวไปทีละขั้นตอนนะครับม้วนแบบนี้เลยถูกต้องให้เหลือปลายถุงไว้ให้เหลือปลายถุงไว้สลับด้านให้เป็นสามเหลี่ยมนักเรียนพยายามรีดอย่าให้มันพองมันจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับนักเรียนขั้นตอนต่อไปขั้นตอนนี้ที่ทำอยู่ได้ไหมได้ไหมถือให้คุณหน่อยแบบนี้เดี๋ยวนี่แล้วก็นี่พับเรื่อยๆจนให้ถึงปลายถุงใครได้แบบนี้แล้วบ้างได้ยังได้ไหมดูเพื่อนด้วยได้แล้วใช่ไหมครับเมื่อได้ทุกคนแล้วต่อไปก็นำปลายถุงนะครับมาสอดด้านหลังของช่องที่เราพับนี่มาสอดด้านหลังหน้าตามันก็จะออกมาแบบอย่างนี้ได้ไหมสวยมากสวยงามมากตอนนี้นะครับทุกคนก็พับออกมาเรียบร้อยเป็นสามเหลี่ยมแล้วใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางล่ะครับพับได้ไหมครับไม่ยากใช่ไหมครับนักเรียนต้นทางก็พับได้ทุกคนนักเรียนก็สามารถนำวิธีนี้นะครับไปปรับใช้ได้นะครับนำไปเก็บถุงเมื่อนักเรียนต้องการนำถุงมาใช้อีกครั้งนึงก็ไปหยิบมาจากในลิ้นชักที่เราเก็บไว้ได้สะดวกแล้วก็น่าใช้ใช่ไหมครับชูให้ครูดูหน่อยครับโอเคพับได้ทุกคนเลยเก่งมากปรบมือให้ตัวเองดังๆเลยนะครับการพับถุงเก็บแบบนี้ถือว่าเป็นดีอะไร Reuse ก็คือการใช้ยังไงการใช้อะไรการใช้ซ้ำก็คือนำถุงพลาสติกที่ไม่สกปรกแล้วก็ยังไม่ขาดพับเก็บไว้แล้วก็นำมาใช้ซ้ำได้เมื่อพับเสร็จแล้วนะครับหน้าตาก็จะออกมาแบบนี้สวย

0: งามน่าใช้ครับต่อไปนะครับนักเรียนรีที่3นั่นก็คือรีอะไรครับแปลว่ารีไซเคิลก็คือการแปลสภาพแล้วนำกลับมาใช้ใหม่คำนี้พวกเราน่าจะคุ้นเคยดีใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นคำที่พูดกันตั้งแต่สมัยเด็กๆว่ารีไซเคิลรีไซเคิลครูก็เคยได้ยินครับรีไซเคิลคืออะไรก็คือการนำทรัพยากรที่สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ได้อีกมาผ่านกระบวนการแปลสภาพในการผลิตสินค้าชนิดใหม่การรีไซเคิลต้องแปลสภาพแล้วก็นำกลับมาใช้ใหม่รีไซเคิลเนี่ยมันจะคล้ายกับคำว่า reuse reuse คือการใช้ซ้ำแบบไม่ต้องแปลสภาพเข้าใจไหมแต่ถ้า reuse แต่ถ้ารีไซเคิลต้องแปลสภาพแล้วก็นำกลับมาใช้ใหม่อ่ะเรามาดูตัวอย่างกันอย่างเช่นภาพนี้คือภาพอะไรครับขวดน้ำเปล่าๆครูสมมุติว่าพวกเราดื่มกดแล้วก็ได้ขวดเปล่าออกมาแล้วก็กลับนำขวดนี้กลับไปบ้านไปกรอกน้ำอีกซ้ำอีกครั้งหนึ่งจะเป็นรีอะไรเป็นการใช้
1: reuse.
0: เป็นการใช้ซ้ำคือการ reuse ถ้านักเรียนนำขวดนี้ไปแปลสภาพอย่างเช่นแปลสภาพเป็น
1: recycle.
0: อย่างเช่นขวดพลาสติกนะครับแปลสภาพเป็นกระถางปลูกต้นไม้อ่ะสวยงามมากก็จะเป็นรีไซเคิลทันทีต่อไปคืออะไรครับ DIY กระปุกออมสินจากขวดน้ำสวยงามไหมครับจากขวดพลาสติกเปล่าๆนำมาแปลสภาพเป็นกระปุกออมสินอันนี้ถือว่าเป็นดีอะไร
1: ร
0: ีไซเคิลต่อไปครับขวดน้ำแปลสภาพเป็นที่เก็บอะไร
1: ที
0: ่
1: เก็บดินสอ
0: ที่เก็บดินสอที่เก็บปากกาที่เก็บสีต่างๆเห็นไหมเก๋ไก๋มากเลยสามารถทำได้ในวิชาการงานอาชีพก็น่าจะสอนใช่ไหมครับการรีไซเคิลต่อไปครับขวดน้ำทำเป็นอะไร
1: ต้นไม
2: ้
0: ทำเป็นกระถางต้นไม้แล้วก็มีต้นไม้ปลอมสวยงามมากเช่นเดียวกันใครเคยทำบ้างแบบนี้เคยไหมครับอีกอย่างนึงอันนี้นะครับก็เป็นกระถางปลูกต้นอะไรต้นอะไรปลอมแบบนี
1: ้
0: นั่นจะดาวเรืองปลอมใช่ไหมครับนี่นะครับก็คือนำขวดพลาสติกไปแปรสภาพหรือว่ารีไซเคิลเป็นกระถางดอกดาวเรืองนักเรียนเคยรีไซเคิลสิ่งของใดบ้างเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

0: เป็นไงบ้างครับพวกเราเคยรีไซเคิลสิ่งใดบ้างอ่ะขอตัวแทนสักคน2คนนะครับบอกให้กับเพื่อนๆปลายทางได้ชมกันนะครับว่าพวกเราเคยรีไซเคิลสิ่งใด
1: รีไซเคิลเอาแกนกระดาษทิชชู่มาพับเป็นกล่องค่ะ
0: เอาแกนกลางกระดาษทิชชู่เป็นกล่องกล่องใส่อะไรครับ
1: กล่องของขวัญใส่ให้คุณพ่อค่ะ
0: กล่องของขวัญใส่ให้กับคุณพ่ออีกคนนึงครับ
2: รีไซเคิลขวดน้ำให้เป็นกระปุกออมสินค่ะ
0: เคยรีไซเคิลขวดน้ำให้เป็นกระปุกออมสินก็เป็นไอเดียที่ดีมากเช่นเดียวกันครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับต่อไปนะครับรีต่อไปคือรีอะไรเอ่ยรีฟิลก็คือการปฏิเสธการใช้นั่นเองครับปฏิเสธการใช้อะไรก็คือการไม่ใช้สินค้าที่เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมปฏิเสธการใช้ทรัพยากรแบบครั้งเดียวแล้วทิ้งก็อย่างเช่นกล่องโฟมใส่อาหารถุงพลาสติกนะครับเขาบอกว่าถ้าเราใช้แล้วก็ทิ้งให้มันย่อยสลายเองเนี่ยใช้เวลาเป็นกี่ปีครับก่อนมันจะย่อยสลาย400กว่าปีเลยเกือบ500ปีเลยครับเห็นว่านานมากต่อไปครับรีอะไรครับรีเพร์ก็คือการซ่อมแซมเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ครับการซ่อมแซมสิ่งต่างๆให้สามารถใช้งานได้อย่างยาวนานมากขึ้นแทนที่จะนำไปทิ้งในทันทีก็อย่างเช่นพัดลมเสียก็อาจจะไปยังไงก่อนซ่อมก่อนถ้าซ่อมไม่ได้ก็ค่อยว่ากันแทนที่จะเอาไปทิ้งเลยก็ลองซ่อมดูก่อนหรือว่าผ้าถ้ามันขาดนิดนึงก็สามารถ

0: ไงนำไปเย็บนำไปปะได้แทนที่จะใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งนี่นะครับนี่คือการรีเพลย์จบไปแล้วนะครับสำหรับการเรียนหลัก 5R เป็นอย่างไรบ้างครับยากไหมครับหลัก 5R แล้วก็นักเรียนสามารถนำไปใช้ได้จริงไหมครับหลัก 5R ใช้ได้จริงต่อไปนะครับครูมีสถานการณ์ให้พวกเราได้วิเคราะห์กันสถานการณ์ข้อที่1นะครับนักเรียนลองอ่านพร้อมกันครับถามว่าอะไรนักเรียนไปทางด้วยนะครับบางปอนปังปอนดำขวดพลาสติกที่ดื่มน้ำหมดแล้วไปประดิษฐ์เป็นกระถางปลูกต้นไม้แสดงว่าจากขวดน้ำพลาสติกธรรมดาเปลี่ยนสภาพเป็นกระถางปลูกต้นไม้มันต้องผ่านกระบวนการที่เรียกว่าร
1: ี
0: อะไรครับนักเรียนปลายทางครับตอบได้นะครับข้อนี้ต้องตอบว่ารีอะไรข้อนี้ตอบว่ารีไซเคิลเก่งมากครับถูกต้องต่อไปข้อที่2อ่านพร้อมกันครับ

0: ้าใสนะครับนำถุงพลาสติกที่ใช้แล้วไปห้างสรรพสินค้าแล้วก็ได้ถุงพลาสติกมาแล้วก็มันยังอยู่ในสภาพดีพลาสติกที่ใช้แล้วยังอยู่สภาพดีนำกลับมาใช้ซ้ำใส่ผลไม้ไปแจกเพื่อนบ้านข้อนี้ต้องตอบรีอะไรเอ่ย
1: reuse
0: ข้อนี้ต้องตอบ reuse ครับนั่นก็คือการใช้ซ้ำนั่นเองต่อไปนะครับสถานการณ์ข้อสุดท้ายข้อที่3นะครับอ่านพร้อมกันครับเมธีนะครับปิดไฟทุกครั้งก็ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งที่ไม่ใช้งานข้อนี้เป็นการลดปริมาณการใช้ลดปริมาณการใช้เป็นรีอะไรครับ ข้อนี้ครับคือ reduce ก็คือลดปริมาณการอะไรลดปริมาณการใช้ถูกต้องครับเก่งมากนี่นะครับสถานการณ์ที่พวกเราได้วิเคราะห์ก็วิเคราะห์ได้ถูกต้องทั้ง3ข้อเลยครับเก่งมากๆเลยครับต่อไปครับเป็นขั้นกิจกรรมของพวกเราที่พวกเราจะต้องปฏิบัติโดยครูนะครับจะให้นักเรียนนะครับทำใบงานเรื่องหลักการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับให้คุณครูแจกใบงานเรื่องหลักการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนแล้วก็อ่านคำสั่งให้นักเรียนฟังครับ2ครูให้นักเรียนลงมือทำแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมเลยครับนี่นะครับหน้าตาของใบงานหลักการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนเดี๋ยวนักเรียนดูหน้ากระดานก่อนมันจะมีหลัก 5R คือ re อะไร re เลข reuse นั่นก็คือการใช้3ต่อมา reduce คือลดปริมาณการใช้แล้วก็ re ที่3คือ recycle ก็คือแปลสภาพแล้วก็นำกลับมาใช้ใหม่ต่อไป repair คือการซ่อมแซมแล้วก็นำกลับมาใช้ใหม่แล้วก็ refill ก็คือปฏิเสธการใช้นี่นะครับก็คือสถานการณ์แล้วก็นำหลัก 5R มาเติมให้ถูกต้องครับพวกเราเปิดหน้าที่เท่าไหร่เปิดหน้าที่17แล้วก็สามารถลงมือทำใบงานได้เลยครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับ

หมดเวลาแล้วนะครับนักเรียนเป็นยังไงบ้างเอ่ยทำกันเสร็จเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยใช่ไหมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับนำหลัก 5R มาเติมในสถานการณ์ให้ถูกต้องนักเรียนปลายทางก็น่าจะทำได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาเฉลยกันเลยนะครับให้พวกเราเตรียมปากกาแดงขึ้นมาพร้อมที่จะตรวจไปกับคุณครูนะครับถ้าข้อไหนยังไม่ถูกต้องก็แก้กับปากกาแดงให้เรียบร้อยนะครับเรามาดูข้อแรกหามรู้ด้านหน้าเลยครับข้อที่1 นะครับปังปอนนำขวดพลาสติกที่ดื่มน้ำหมดแล้วไปประดิษฐ์เป็นกระถางปลูกต้นไม้เป็นการแปรสภาพใช่ไหมครับข้อนี้ตอบดีอะไรครับรีไซเคิลถ้าขึ้นแล้วถูกต้องกาเครื่องหมายตอบถูกด้วยนะครับต่อไปข้อที่2ฟ้าใสนำถุงพลาสติกที่ใช้แล้วจากห้างสรรพสินค้าแต่ยังอยู่ในสภาพดีนำไปใส่ผลไม้ซ้ำเพื่อไปแจกเพื่อนบ้านข้อนี้นำถุงพลาสติกมาใช้ซ้ำตอบเรียอะไรครับ reuse ต่อไปข้อที่3นะครับเมทีปิดไฟแล้วก็ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งที่ไม่ใช้งานก็เป็นการประหยัดการลดการใช้พลังงานข้อนี้ตอบรีข้อนี้ตอบ reduce ต่อไปครับข้อที่4แก้วตาปฏิเสธการใช้กล่องโฟมในการใส่อาหารข้อนี้ตอบอะไรครับ refill คือการปฏิเสธสินค้าที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งต่อไปข้อที่5โรงงานนำฝากระป๋องน้ำอัดลมมาผลิตเป็นขาเทียม recycle ก็คือนำกระป๋องน้ำอัดลมนะครับฝากระป๋องน้ำอัดลมไปแปรสภาพต่อไปข้อที่6แม็กนำแกนกระดาษทิชชู่ไปประดิษฐ์เป็นกล่องใส่เครื่องเขียนเหมือนกับตัวอย่างของใครนะที่ยกตัวอย่างชื่ออะไรนะชูก้าใช่ไหมครับก็เป็นรีไซเคิลนั่นเองต่อไปข้อที่7แก้มปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติกในการใส่ขนมก็คือเวลาไปห้างสรรพสินค้าก็บอกว่าไม่ต้องใส่ค่ะหนูจะถือยังไงถือมาเองเป็นการรีอะไรต่อไปข้อที่8นโยบายนะครับมีนโยบายนำกระดาษรายงานที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำก็คือใช้กระดาษ2หน้านั่นเองข้อนี้เรียกอะไรครับ reuse ต่อไปข้อที่9แก้วนำเสื้อที่ขาดไปซ่อมแซมเพื่อนำกลับมาใส่ใหม่ข้อนี้เรียกอะไรครับ repair ต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่10บอสไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ขณะแปรงฟันเป็นการลดการใช้น้ำเรียอะไรครับreduce ข้อนี้เฉลยครบทั้ง10ข้อแล้วเป็นอย่างไรบ้างใครตอบถูกหมดทุกข้อบ้างครับโหเยอะแยะมากเลยเกือบทั้งห้องโอเคเอาเงินลงเก่งมากๆเลยครับปรบมือตัวเองดังๆเลยนักเรียนปลายทางล่ะครับเป็นอย่างไรบ้างครับตอบถูกกันหมดไหมครับไม่ยากใช่ไหมครับหลัก 5R นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปคงมีอีกคำถามคำถามหนึ่งก่อนที่จะไปสู่ขั้นสรุปการลดการใช้น้ำด้วยวิธีการต่างๆเช่นการใช้น้ำซักผ้าแล้วในน้ำสุดท้ายไปรดน้ำต้นไม้การลดการใช้ไฟฟ้าหมายถึงหลักการใดตามหลัก 5R ครับข้อนี้หลักอะไรRecycle, Refill, Repair หรือว่า Reduce ข้อนี้ Reduce นะครับ

0: ก็คืององูถูกต้องครับเก่งมากครับนี่นะครับก็คือสรุปหลักการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนครับก็จากที่ครูเกริ่นไปแล้วนะครับว่าทรัพยากรของเรามีอยู่อย่างจำกัดใช่ไหมครับถ้าเราใช้อย่างไม่ดูแลทรัพยากรก็อาจจะเสื่อมโทรมแล้วก็หมดไปได้ซึ่งวันนี้นะครับเราก็มีการเรียนรู้การวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างรอบคอบใช่ไหมครับแล้วก็ใช้ทรัพยากรอย่างไรให้คุ้มค่านั่นก็คือหลัก reuse reduce recycle refill แล้วก็ repair ครับนี่นะครับก็จบแล้วสำหรับหน่วยที่1ก็คือเรื่องสินค้าและบริการเดี๋ยวเมื่อหมดคาบนะครับครูจะให้พวกเรานะครับลองทำแบบประเมินตนเองว่าจากที่เราได้เรียนรู้มาในหน่วยที่1นักเรียนได้เข้าใจเนื้อหามากน้อยเพียงใดเดี๋ยวทำตอนหมดคาบก็ได้ครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะขึ้นในหน่วยใหม่นั่นก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับเรื่องความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจครับเรื่องแรกที่เราจะเรียนกันนั่นก็คือหน่วยเศรษฐกิจครับเราจะมาดูว่าหน่วยเศรษฐกิจคืออะไรประกอบไปด้วยอะไรบ้างในชั่วโมงต่อไปครับสำหรับในวันนี้นะครับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับก็คุณครูอาทิตย์ก็ขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: รู้หรือไม่ศาลปกครองซึ่งทำหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองนั้นมีด้วยกัน2ชั้นศาลคือ 1. ศาลปกครองสูงสุดมีแห่งเดียวตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและ2ศาลปกครองชั้นต้นประกอบด้วยศาลปกครองกลางซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและศาลปกครองในภูมิภาคซึ่งตั้งอยู่ในหัวเมืองใหญ่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดไหมข้อเท็จจริงในคดีนี้มีว่าเวลาประมาณ 3:40 นาทีได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องเก็บของกลางที่อยู่ชั้นล่างของอาคารสถานีตำรวจภูธรแห่ง

ู่ในห้องขังถูกไฟคลอกเสียชีวิตทั้งหมดในวันซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับขี่รถยนต์ขณะเมาสุราบุตรสาวของในวันเห็นว่าตนเองและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ 57/2562 ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังบนสถานีตำรวจเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำที่ตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเข้าเวรยามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามอยู่ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้ไม่ได้รีบไขกุญแจเปิดประตูห้องขังให้ผู้ต้องหาออกมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยจนเป็นเหตุให้ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกไฟคลอกเสียชีวิตการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรเมื่อเหตุดังกล่าวเป็นผลโดยตรงทำให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้

0: ชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้ว
0: บอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเอ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
1: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้ว
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่า Greenhouse Effect ซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
1: แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอ DLTV
0: นี่ไงฉันก็เลยจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮีทสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง

0: ิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอ
1: นั่นสิและประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอ่ะดีเอลทีวี
2: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
3: พายุอะไรเนี่ยโอ้ย
2: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
3: ว้าวแล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อล่ะเนี่ย
2: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
3: โอ้โหว้าวไฟป่าน
2: ี่คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากเป็นระดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
3: โอ้โหเอ๊ะโหนั่นมันทาน้ำแข็งนี
2: ่ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
3: ๆโอ้โหยังไม่หมดอีกเหรอฉันเริ่มรู้สึกสิ่งที่จะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
2: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
3: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
2: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได
3: ้น่าสงสารโคอาล่าพวกนี้จัง
2: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
0: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะ
1: แต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
2: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
3: พร้อม
2: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ใช้กระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
0: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
2: วันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นลมแล้วว
0: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลย
1: แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
2: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือ

0: กระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วยสองมือของพวกเราทุกคน
1: แล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
0: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
1: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกประกาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการต่อมสำนึกอักเสบหรือไงรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมกันสร้างสรรค์ต่อมสำนึกพลเมืองดีให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่และผู้ชมทั่วไปด้วยสาระและความสนุกสนานครับ
1: มาร่วมด้วยช่วยกันกระตุ้นตึกดีสร้างสรรค์สังคมดีๆให้น่าอยู่ในวิถีประชาธิปไตยนั่นเองค่ะ
0: และสำหรับวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนนะครับไปสำรวจกับพฤติกรรมยอดแย่ของคนในสังคมไม่ให้เรื่องเหล่านี้กลายเป็นเรื่องไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ชินครับ
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะขอเปิดประเด็นที่เราจำเป็นจะต้องมีวินัยกันบ้างค่ะกับเรื่องที่หลายคนเนี่ยเอื้อมระอากันสุดๆเลยค่ะนั่นก็คือการแซงคิวค่ะพี่ปอน
0: ยิ่งชั่วโมงเร่งด่วนนะครับผมบอกเลยว่าชิงไหวชิงพริบกันสุดๆ
1: ใช่ค่ะบางคนเนี่ยหน้าตาดีเป็นถึงพระเอกนางเอกแต่พอเจอคิวเข้าหน่อยเนี่ยกลายเป็นโจรกระจอกเลยนะคะ
0: แค่เข้าคิวตามปกติเนี่ยมันยากเย็นอะไรเขามาก่อนเรามาทีหลังทำไมเราถึงรอไม่ได
1: ้ถูกต้องค่ะแล้วจะเป็นยังไงถ้าตัวเอกในละครคลิปสั้นของเราเนี่ยแซงคิวแบบไม่แคร์ซื้อ
0: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามาร่วมสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีไปด้วยกันกับตอนที่มีชื่อว่า
1: จะต่อคิวกี่โมงคะ

0: ได้ตลอดเลยอย่
1: างขอทำให้แอร์ยิ้มได้ตลอดชีวิตได้ไหมล่ะจ๊ะ
0: ไอ้แหม่มา
1: ไปฟันเลย
0: แต่ว่าไอ้หิวแล้วว่าไปหาอะไรกินกันดีกว่า
1: ได้สิจ๊ะไปสิ
0: เขาอยากกินร้านนี้อ่ะแต่ว่าแถวยาวมากเลยอ่ะอดกินแน่เลย
2: ไม่ต้องห่วงอยู่กับบิ๊กเนี่ยเดี๋ยวได้รับคิวแบบ VIP เลย
1: รับรองได้กินทุกร้านแน่นอนมานี่เลยเบบี
3: ้คิวที่1เชิญค่ะ
1: คุณพี่ครับคุณพี่สวยๆนั่นแหละ
2: โอ้ยตายแล้วคุณพี่จำผมได้ไหมครับเนี่ยที่เราเจอกันที่งานทอดกฐินวัดป่าบางยางอะครับ
4: ฉันนับถือศาสนาคริสต์
2: อ๋อจำได้แล้วร้านกุ้งเผา
4: แพอาหารทะเล
2: จำได้แล้วผมเนี่ยสับสนเองผมจำผิดนี่เมื่อกี้ผมเดินมาตั้งแต่300เมตรเนี่ยผมมองไกลๆนึกว่าอัมพัชราภามายืนรอคิวนะครับเนี่ย โอ้โหเบลล่าร้านนี้ โอ้โหคุณพี่นี่แหม
4: ถึงตาถึง
2: ใช่ใช่ไหมล่ะครับ
3: ตาที่สองเชิญค่ะ
4: ที่สองเหรออาจ
2: จะเดี๋ยวคุณพี่เฮ้ยเพชรร้านไดมอนด์วังหิน
4: เฮ้ยเธอเก่งมากแล้วรู้ได้ยังไงฉันเพิ่งซื้อมาเลยนี
2: ่พี่นี่ตาถึงมากคนก็สวยเพชรก็สวยนี่นะคุณพี่เกินเร็วกว่านี้หน่อยเนี่ยนางสาวไทยคนแรกไม่เกินฝันครับคุณพี่

0: รีบไปรีบไปรีบไปกัน
1: โอ้โหหุยที่รักหุยจะได้เข้ากี่โมงคะเนี่ยแถวยาวมากเลยอ่ะเขาปวดท้องไม่ไหวแล้วอ่ะทำไงดี
0: โอ้มันไม่เป็นไรนะที่รักโคกับบิ๊กอะรับรองได้แซงคิวแบบ VIP
1: ด
0: ีสิที่รักตรงวิธีนี้แหละเราถึงจะได้แซงคิวได
2: ้อู้คนนี้กันนานเกิน
3: ช่วยด้วยครับช่วยด้วยช่วยแฟนผมด้วยครับช่วย
2: ตายแล้วตายแล้ว
3: ใจไหวไหมที่รักไหวไหม
2: จะคลอดลูกเหรอคะ
3: จะ
2: ตายแล้วตายแล้ว
3: ตอนนี้ดีไม่ดีลูกจะไหลออกมาพร้อมครับ
2: โอ้
4: สาวจริงๆด้วยชื่อจินสลา
2: โอ้โหนี่อยากจะแซงคิวเข้าห้องน้ำนี่ต้องลงทุนหลอกคนอื่นเขาขนาดนี้เชียวเหรอฮะ
5: ใช
2: ่ต้องสำนึกอักเสบหรือไงเห็นแก่ตัวไอ้พวกไม่มีวินัยชอบเอาเปรียบชาวบ้านเขา
5: พี่แกรู้ไหม
2: คนไทยมีปัญหาก็เพราะว่ามีคนอย่างพวกแกประเทศชาติมีปัญหาก็เพราะว่ามีคนอย่างพวก
6: พี่บิ๊กเนี่ยคงทำจนชินแล้วก็เป็นนิสัยแล้วล่ะบอกเลยว่าพฤติกรรมแบบนี้น่ารังเกียจสุด
7: ๆใช่แล้วค่ะสุดท้ายไอซ์ตัดสินใจเลิกกับคนแบบนี้ซีว่ามันยังน้อยไปนะคะจริงๆเนี่ยต้องจัดการแบบไม่ให้มีที่ยืนในสังคมไปเลยเพราะว่าวินัยในตัวเองเนี่ยยังทำไม่ได้เลยจะไปดูแลครอบครัวให้ดีได้ยังไงคะ
6: แต่เพื่อนๆแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยสิครับเขาจะคิดกันยังไงเราลองไปฟังกันเลยดีกว่าครับ
7: ไปกันเลยค่ะ
8: คนชอบแซงคิวเร็วครับถ้าคุณรีบแล้วไปแซงคิวคนอื่นคนอื่นเขาไม่รีบหรอกครับถ้าจะให้พูดว่าทำแบบนี้มันละเมิดสิทธิของคนอื่นผมคิดว่ามันไม่เหมาะสมกับคนแบบนี้ครับ
9: ผมว่าถ้าสถานการณ์ที่จำเป็นจริงๆขอกันดีๆก็น่าจะมีคนเห็นใจครับแต่ถ้าเราต้องแซงคิวเพื่อตัวของเราเองแล้วทำให้คนอื่นเกิดปัญหาอย่างนี้ก็ไม่โอเคครับ
10: แซงคิวยังไม่ต้องทำหรอกค่ะแค่คิดก็ไม่ควรมีอยู่ในสมองเลยเพราะเอาจริงๆในสามัญสำนึกของทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันผิดถ้ายังมีที่ยืนในสังคมเลิกเถอะค่ะนิสัยแบบนี้เพราะจะมีแต่คนลุมสาปแช่งคุณ
6: ดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยจะรังเกียจการแซงคิวเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่จะว่าไปเนี่ยตั้งแต่เช้าจนมืดที่เราออกมาจากบ้านก็เจอแต่คนแซงคิวตลอดทั้งวัน
7: ใช่แล้วค่ะประเทศของเราเนี่ยเจริญหรือยังก็ดูจากการแซงคิวเนี่ยแหละค่ะ
11: พี่ปอนพี่จีจี้ครับแล้วถ้ามีคนแซงคิวต่อหน้าต่อตาทำยังไงดีครับ
6: ถามได้ดีมากครับจริงๆเนี่ยพี่ว่าเราควรตอบเขาอย่างสุภาพก่อนครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่รู้หรือว่าเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ได้ครับ
7: ใช่ค่ะแต่ถ้าเขาไม่ฟังเนี่ยก็ถือว่าเราได้ทำหน้าที่พลเมืองที่ดีแล้วค่ะ
1: แล้วถ้าเขาไม่ฟังก็แก้ไขไม่ได้สิคะ
7: จีว่าแก้ได้นะคะเราควรเริ่มต้นที่ตัวเราและไม่ส่งเสริมให้คนอื่นทีนี้เนี่ยสังคมของเราต้องน่าอยู่แน่นอนค่ะ
6: ใช่ครับผมลองคิดดูนะครับว่าถ้าทุกคนเนี่ยขาดวินัยแล้วทุกคนต่างแย่งกันเอาเปรียบเนี่ยต่อไปการบอกชาวต่างชาติว่าเราเป็นคนไทยคงเป็นเรื่องที่น่าอายครับ
7: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าวินัยเนี่ยควรเริ่มต้นตั้งแต่ที่บ้านค่ะ
6: ถ้าบ้านของเราน่าอยู่สังคมของเราก็จะน่าอยู่ครับ
7: สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณเพื่อนๆและผู้ติดตามรายการต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
6: หวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้รับเรื่องราวดีๆแล้วก็ข้อคิดดีๆไปด้วยกันนะครับแล้วเจอกันใหม่วันเสาร์หน้า 11:00 น.สวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ

来跑 B 样子。

0: บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชัยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนถนนชำรุดช่วยหยุดดูหน่อยคดีปกครองเรื่องนี้เกิดขึ้นในเวลา 3:00 นของคืนวันหนึ่งนายเก่งได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านหน้าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งมีการก่อสร้างและปรับปรุงบริเวณผิวถนนทำให้มีหลุมขนาดใหญ่อยู่บนผิวถนนบริเวณช่องจราจรด้านซ้ายโดยไม่มีอุปกรณ์กั้นหรือแสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าบริเวณดังกล่าวมีหลุมอยู่ทำให้นายเก่งประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บนายเก่งจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้กรุงเทพมหานครและบริษัทเป็นเอกจำกัดผู้รับจ้างในการก่อสร้างชดใช้ค่าเสียหายศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าบริษัทเป็นเอกจำกัดเป็นผู้รับจ้างจากกรุงเทพมหานครให้ดำเนินโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำแต่ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการอย่างเพียงพอทำให้ท่อรวบรวมน้ำเสียแตกชำรุดส่งผลให้ผิวจราจรทรุดตัวเป็นหลุมขนาดใหญ่และไม่ซ่อมแซมถนนที่ทรุดตัวให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปลอดภัยไม่ได้นำแผ่นเหล็กมาปิดหลุมดังกล่าวไว้รวมทั้งไม่ติดสัญญาณไฟสัญญาณป้ายเตือนหรือจัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างอย่างเพียงพอเพื่อให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะได้ทราบถึงอันตรายจนก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายจนเกิดความเสียหายแก่ร่างกายอันเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีสำหรับกรุงเทพมหานครเป็นราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำและทางระบายน้ำและมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะด้านการป้องกันน้ำท่วมภายในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งอาจดำเนินการเองหรือว่าจ้างให้เอกชนดำเนินการแทนได้ดังนั้นการที่กรุงเทพมหานครทำสัญญาว่าจ้างให้บริษัทเป็นเอกจำกัดเป็นผู้ดำเนินโครงการดังกล่าวจึงเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายในการดำเนินกิจการทางปกครองซึ่งเมื่อการดำเนินการของบริษัทเป็นเอกจำกัดเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีกรุงเทพมหานครจึงต้องร่วมรับผิดในผลแห่งละเมิดด้วยพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน 86,939 บาทศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ

0: ช่วยด้วย
1: ตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
0: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
4: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
5: สื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะสื่อสารปกครองในวันนี้ดิฉันมีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนคู่มือนี้จะทำให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงรูปแบบและขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองที่ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcrown.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th ภายในคู่มือประกอบด้วยขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าใช้งานผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ของศาลปกครองหรือเข้าสู่ระบบงานโดยตรงและเลือกวิธียืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือจะเลือกวิธีระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านรวมถึงการกรอกรายละเอียดต่างๆเพื่อความสมบูรณ์พร้อมใช้งานการดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดคดีฟ้องตรงแนะนำขั้นตอนการใช้งานและการดำเนินการในส่วนต่างๆของการดำเนินคดีปกครองตั้งแต่การยื่นคำฟ้องการยื่นคำให้การการยื่นคำคัดค้านคำให้การการยื่นคำให้การเพิ่มเติมการยื่นคำร้องคำขอการยื่นคำแถลงคำชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลการยื่นคำขอพิจารณาคดีโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือการประชุมทางจอภาพการยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์การดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุดคดีอุทธรณ์ผู้ใช้งานจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการในส่วนต่างๆตั้งแต่การยื่นคำอุทธรณ์คำพิพากษาการยื่นคำแก้อุทธรณ์การยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งคดีของท่านสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์หากคุณผู้ชมมีความประสงค์จะดูรายละเอียดข้อมูลการยื่นเอกสารคู่ความคำร้องคำขอในคดีหรือต้องการเข้าถึงสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวคดีในคู่มือจะมีการอธิบายวิธีการเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายค่ะระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองหากต้องการจะใช้ระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของการดำเนินงานคดีในศาลปกครองสามารถลงทะเบียนยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ศาลปกครองซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีของท่านและข้อมูลกำหนดระยะเวลาของคดีที่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะรวมถึงติดตามความคืบหน้าของคดี

ที่ได้รับความเดือดร้อนจากความล่าช้าคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนพร้อมให้คุณผู้ชมเปิดประสบการณ์การเข้าถึงระบบงานคดีที่ทันสมัยเพื่อสร้างความเข้าใจและทราบถึงขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปใช้งานได้สะดวกและง่ายขึ้นค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อศาลปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่19มิถุนายน2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่างประสามมือนะคะวันนี้พบกับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: รัฐบาลโดยสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเชิญชวนประชาชนเที่ยวชมงานนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามมีประชาชนเดินทางมาร่วมชมกิจกรรมนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรบรมราพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาอย่างต่อเนื่องพร้อมชมวัดราชบพิตรซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมและร่วมสะสมตราประทับที่ระลึกโดยประชาชนได้เดินทางมารอลงทะเบียนร่วมกิจกรรมตั้งแต่เวลา10นาฬิกาการจัดงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลโดยสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับวัดราชบพิตรและหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี

0: รมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทั้งนี้ภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมมากมายอาทิการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธานำเสนอพระประวัติพระกรณียกิจและพระคุณูปการของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงมีต่อวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลธรรมบารมีนำเสนอเรื่องราวของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชผู้ทรงพระบรมราชูปถัมภ์วัดราชบพิตรประวัติของวัดราชบพิตรประวัติอดีตเจ้าอาวาสและบูรพาจารย์แห่งวัดราชบพิตรการนำชมวัดราชบพิตรโดยมัคคุเทศก์น้อยและกิจกรรมทางวัฒนธรรมงานศิลปกรรมพื้นบ้านอาหารและขนมไทยจากหลากหลายพื้นที่ประชาชนสามารถเดินทางมาร่วมกิจกรรมได้ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 21:00 น
1: ด้านคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาได้ออกแถลงการถวายความอาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาท่ามกลางความโศกเศร้าของประสบกรณิกรชาวไทยเพื่อรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลได้ขอแสดงความอาลัยอย่างสดซึ้งต่อการสิ้นพระชนม์พระองค์เป็นศิษย์เก่าปริญญาโทรุ่นปี2002และปริญญาเอกรุ่นปี2005ศิษย์เก่าดีเด่นผู้มีเกียรติประวัติอันงดงามซึ่งพระกรณียกิจในฐานะอัยการนักการทูตและผู้สนับสนุนสิทธิสตรีทรงเป็นที่ยอมรับในระดับสากลในฐานะอัยการของประเทศไทยพระองค์ทรงมีความห่วงใยและตระหนักถึงความท้าทายที่ผู้ต้องขังหญิงต้องเผชิญโดยเฉพาะผู้ต้องขังที่กำลังตั้งครรภ์พระองค์ทรงริเริ่มโครงการต่างๆเพื่อยกระดับโอกาสทางการศึกษาและวิชาชีพสำหรับสตรีในเรือนจำและทรงมีบทบาทนำในความพยายามระดับนานาชาติซึ่งนำไปสู่การรับรองกฎสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มิใช่การคุ้มขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงหรือที่รู้จักกันในนามข้อกำหนดกรุงเทพพระกรณียกิจของพระองค์ทำให้ทรงได้รับความชื่นชมระดับสากลและช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของผู้หญิงในระดับระบบยุติธรรมทั่วโลกหลังจากทรงสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลพระองค์ทรงมีเส้นทางอาชีพด้านกฎหมายที่โดดเด่นยิ่งทรงสร้างเกียรติประวัติในฐานะอัยการนักการทูตและสนับสนุนความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสจ๊วตเจสชาร์ปคณบดีกิติคุณและศาสตราจารย์ด้านกฎหมายระบุนะคะว่าข้าพเจ้ายังระลึกถึงพระเมตตาและความอบอ้อมอารีของพระองค์ขณะที่เราร่วมกันสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยคอร์เนลการสิ้นพระชนก่อนวัยอันควรของพระองค์นับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของประเทศไทยและของโลกในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยคอร์เนลขอถวายความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อพระบรมวงศานุวงศ์ไทยประชาชนชาวไทยและทุกผู้ทุกนามที่ได้รับแรงบันดาลใจจากภาวะผู้นำการอุทิศตนและแบบอย่างอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน
0: อกจากนี้มหาวิทยาลัยคอร์เนลยังระบุว่าพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้สร้างคุณูปการอันยั่งยืนแก่มหาวิทยาลัยคอร์เนลอีกด้วยโดยในปี2007มหาวิทยาลัยคอร์เนลและเนติบัณฑิตยสภาแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันจัดตั้งทุนการศึกษาและโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อเปิดโอกาสให้นักกฎหมายไทยผู้มีความสามารถโดดเด่นได้ศึกษาต่อด้านกฎหมายขั้นสูงที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลรวมทั้งสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยคอร์เนลและมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยเนติบัณฑิตยสภาเปิดรับสมัครสอบ

0: ขันรับทุนพัชรกิตติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายประจำปี2569เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท LLM ด้านกฎหมายณ Cornell Law School ประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน1ทุนโดยเปิดรับสมัครจนถึงวันที่30กันยายน2569คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครมีสัญชาติไทยมีวุฒิการศึกษาจบปริญญาตรีด้านกฎหมายเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไปหรือว่า 70% สอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิตได้คะแนนสอบภาษาอังกฤษมีคะแนน TOEFLIBT ตั้งแต่100คะแนนขึ้นไปหรือว่า IL 7.0 ขึ้นไปผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน2ปีนับถึงวันที่10ธันวาคม2569
1: อีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระปีชาสามารถในการสืบสานแนวพระราชดำริโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เพื่อแก้ปัญหาคนกับช้างป่าให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนจากวันที่ชาวชุมชนบ้านปะตงล่างตำบลทรายขาวอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีต้องประสบปัญหาช้างป่าบุกทำลายพืชผลทางการเกษตรมาวันนี้ชาวบ้านที่นี่สามารถอยู่ร่วมกับป่าและช้างได้อย่างยั่งยืนอีกทั้งยังเปลี่ยนพืชสมุนไพรพื้นถิ่นอย่างกระวานให้กลายเป็นสินค้าโอท็อปสร้างรายได้ตลอดทั้งปีสืบเนื่องมาจากโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ที่เข้ามาสนับสนุนทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำการถ่ายทอดองค์ความรู้และการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทำให้กระวานได้รับการต่อยอดเป็นสินค้าโอท็อปหลากหลายชนิดนางสุกี้วารีประธานหมู่บ้านคชานุรักษ์เล่าว่ายังจดจำได้ดีเมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จมาทรงงานโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เป็นการส่วนพระองค์ที่บ้านปะตงล่างทรงรับสั่งให้กำลังใจให้ทำงานอย่างมีสติและปลอดภัยด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณจึงขอทำหน้าที่ต่อไปตราบเท่าที่ชีวิตจะหาไม่เพื่อให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2: เรามีสองภัยก็คือภัยจากน้ำท่วมทำให้ฝายสวนจิตมณีฝายแตกแล้วท่านก็ได้มอบเงินส่วนพระองค์ของพระองค์ท่าน4ล้านบาทเพื่อมาทำฝายสวนจิตมณีให้มันสามารถที่จะเก็บกักน้ำได้เนี่ยตรงนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ชาวบ้านเนาะทั้งอำเภอสอยดาวค่ะซึ่งไม่เคยมีเจ้าเสด็จมาอยู่ในหมู่บ้านแล้วมาแบบใกล้ชิดอะไรเงี้ยค่ะทุกคนดีใจมากที่พระองค์ท่านก็มาแล้วก็พระองค์ท่านจะพูดเสมอว่าหากเรามีปัญหาอะไรให้ฝากกับหน่วยงานกลับไปเลยเพราะพระองค์ท่านจะพูดตลอดนะว่าเราเจอกันอีกแล้วท่านทักทุกครั้งว่าสุกี้ยากี้เราเจอกันอีกแล้วนะคะนี่คือคำพูดที่เราไม่คิดว่าเชื้อพระองค์จะมาพูดกับเราสามัญชนแบบนี้
0: มีอีกหนึ่งเสียงจากกำลังพลหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46ที่เปิดเผยถึงความรู้สึกภาคภูมิใจที่รับโอกาสร่วมปฏิบัติภารกิจสำคัญช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้กับภายใต้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยพันจ่าเอกฤทธิไกรเพชรสังเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการพลเรือนหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46กล่าวว่ากำลังพลทุกนายต่างรู้สึกปลาบปลื้มอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจสำคัญภายใต้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยโดยเฉพาะการลงพื้นที่สร้างบ้านพักอาศัยให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่บ้านบางหยดตำบลอีปันอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อปี2554ที่มีเพียงแต่บรรเทาความเดือดร้อนยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตทำให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงสามารถสร้างรอยยิ้มกลับคืนสู่ประชาชนได้อีกครั้งทั้งนี้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46นั้นยังคงยึดมั่นในภารกิจช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติเมื่อเกิดภัยพิบัติทั้งการจัดรถผลิตน้ำประปาสนามและการสนับสนุนข้าวสารอาหารแห้งแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องซึ่งกำลังพลยืนยันถึงความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
1: หน่วยงานและประชาชนชาวไทยในจังหวัดอุทัยธานีได้ร่วมใจกันสั่งจองพระรูปพร้อมกรอบรูปของสมเด็จพระ

0: ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อนำไปประดิษฐานแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอย่างที่ร้านกรอบศิลป์รูปสวยซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดอุทัยธานีค่ะนางจำเพ็ญเจริญพงพูนอายุ68ปีซึ่งก็เป็นเจ้าของร้านเล่าให้ฟังนะคะว่าในช่วงนี้จะมีหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนรวมถึงประชาชนทุกสาขาอาชีพเดินทางมาสั่งจองพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมกรอบรูปเข้ามาเป็นจำนวนมากจนร้านผลิตไม่ทันตามความต้องการทางร้านต้องเร่งทำสต๊อกและขยายเวลาจัดส่งให้กับลูกค้านางจำเพ็ญบอกว่าได้เห็นพระองค์มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์กระทั่งทราบข่าวพระอาการประชวรได้กราบขอพรให้พระองค์หายในเร็ววันด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณประชาชนรักและคิดถึงพระองค์จึงได้มาสั่งจองพระรูปพร้อมกรอบรูปไว้บูชาแม้จะทำให้ที่ร้านมีรายได้มากขึ้นแต่ว่าส่วนตัวไม่อยากให้ถึงวันนี้ส่วนการทำกรอบพระรูปถือเป็นความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความรักความศรัทธาและความจงรักภักดีเพื่อนำไปประดิษฐานแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ
1: ปิดท้ายช่วงนี้นะครับพาไปฟังบทเพลงน้ำตาอาบแก้มแต่งโดยเสกโลโซศิลปินระดับตำนานของเมืองไทยเพื่อร่วมถวายความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมระบุข้อความตั้งจิตอธิษฐานขอให้พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยและทรงสถิตในดวงใจของประสบกรณิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน

0: รับชมข่าวเที่ยง MBT กันต่อนะคะในกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงการแต่งตั้งโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะนายกรัฐมนตรีได้ย้ำนะคะว่าได้พิจารณาไตร่ตรองแล้วก่อนตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ตอบคำถามต่อข้อซักถามของสื่อมวลชนเกี่ยวกับการโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตที่ฝ่ายค้านมองว่าเป็นแค่ละครฉากหนึ่งและมีเสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่ว่าเสียดายในการโยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายกรัฐมนตรีบอกนะคะว่าการโยกย้ายได้มีการพิจารณาตามลำดับขั้นตอนและความเหมาะสมจึงไม่ต้องห่วงเพราะเป็นไปตามกระบวนการบริหารราชการแผ่นดินและไม่ว่าจะโยกย้ายใครก็ตามสิ่งที่ยึดถือก็คือประชาชนและประเทศต้องได้ผลประโยชน์นายกรัฐมนตรียังยืนยันว่าการโยกย้ายนายธีรพงษ์ช่วยชูจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นบ้านเกิดไม่ได้เป็นการอวยยศ
1: ไม่ต้องห่วงหรอกครับเราไม่ผูกติดกับตัวบุคคลนะครับนี่การคือการบริหารราชการแผ่นดินบริหารประเทศนะครับใครมาใครไปสิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือประชาชนและประเทศต้องได้ประโยชน์แล้วเราก็มีการพิจารณานะครับไตร่ตรองตามลำดับขั้นท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยตอบสนองนโยบายปิดชื่อถือพฤติกรรมใครทำสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายถ้ายังไม่ผิดกฎหมายเราก็ตามตัวท่านเองก็ยังทรงสิทธิ์ไว้ในการที่จะพิจารณาโยกย้ายไปในตำแหน่งที่ท่านเห็นว่าเหมาะสม
2: อย่างรองผู้ว่าผู้ที่ย้ายไปบ้านเกิดเขาก็มองว่าเป็นการอวยมากกว่าอวยยศมากกว่าที่จะเป็นเง
1: ินไปถามดูดิว่ามันอวยหรือเปล่านะไม่มีนึกว่าไหมครับนะโอเคนะ
3: ส่วนการพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาในระหว่างเดินทางไปประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียนั้นนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะครับว่าการพูดคุยยึดหลักที่ไทยนั้นไม่เสียเปรียบและไม่ได้พูดคุยเรื่องของการบั่นชายแดนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าในห่วงของการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษได้พบกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาระหว่างพักการประชุมซึ่งใช้เวลาไม่มากเป็นการพูดคุยตามมารยาททางการทูตขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลไม่ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องของการเปิดด่านเป็นการพูดคุยเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพราะประเทศไทยไม่สามารถมีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านได้ตลอดดังนั้นสิ่งใดที่ทำแล้วไม่เกิดความเสียหายหรือไม่เสียเปรียบก็ต้องหาแนวทางให้บรรลุผลสำเร็จให้ได้มากที่สุดและในการพูดคุยได้ยืนยันถึงจุดยืนและก็สถานะของประเทศไทยที่จะดำเนินการทั้งกลไกอันคลอสหรือว่าอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลและท่าทีต่อการเจรจาในกรอบอื่นๆ

0: ี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชองค์การว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชองค์การที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
2: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
3: อ่างเก็บน้ำในรุบดินทรจินดาพุทธศักราช2561
4: เอ้าเจ้าเหมียวอยากกินกระท้อนเหรอ
0: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
4: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำรุบดินทรจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
0: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
4: โอ้ยถ้าไม่ได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำนั้นทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายปลูกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยๆแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
5: โอ้ยนี่เป็นของแกที่ไหนอะที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
4: เอ้าตาเสิร์ตไปไงมาไงวันเนี่ยโหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอ่ะ
5: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปราจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
4: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
5: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิวะคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนซะละมั้ง
4: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ
5: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิวะ
4: เฮ้ยเดี๋ยวตกเลยใครจะคมกว่ากัน
2: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะค่ะใจเย็นกันก่อน
5: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลย
4: ใหญ
5: ่เฮ้ยเย
4: ้เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
5: เอาของลุงด้วย
0: โหอร่อยครับ
2: อร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อเลยค่ะ
4: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
0: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
5: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่า
4: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมาม
5: ากินเลยมาม
4: าก
5: ินเข้าไป
2: เดี๋ยวค่ะ
5: กิน
4: โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวไหนแล้วว
2: ิ่งแม่วิ่ง
5: เดี๋ยวอย่าหนี
4: เดี๋ยวก่อน
5: ก่อน

0: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชแล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
1: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: สมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงพี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช
2: ่แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
4: ่ให้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกันเช่นเคยครับกับคุณครูธินกรปิ่นทองในรายวิชาศิลปะสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับนักเรียนปลายทางครับและนักเรียนต้นทางด้วยนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราได้รู้จักการวาดภาพแบบ Doodle Art ไปใช่ไหมครับรู้จักการวาดด้วยเทคนิคแบบใหม่ๆรวมถึงการใช้สีด้วยนะครับวันนี้ครูอาร์ตนะครับมีผลงานของนักเรียนต้นทางมาฝากนักเรียนปลายทางด้วยนะครับมาชมกันว่าเป็นผลงานของใครแล้วก็จะมีลักษณะอย่างไรนะครับมาที่ผลงานชิ้นแรกก่อนนะครับผลงานของใครเอ่ยของชาลิสาใช่ไหมครับสวยงามมากนะครับเป็นการใช้สีเกือบจะเป็นคู่ตรงข้ามด้วยนะครับม่วงกับเหลืองนะครับแล้วก็รวมถึงมีการใช้พื้นที่ว่างด้วยนะครับพื้นที่ว่างของชาลิสานะครับอาจจะยังมีสีขาวอยู่ถ้าให้เพิ่มเติมคือต้องระบายสีพื้นหลังด้วยนะครับมาที่คนต่อมานะครับสวยมากนะครับแต่ว่ายังมีบางจุดที่ยังระบายสีไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าเป็นนักเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางก็ควรจะเพิ่มสีให้เต็มช่องนะครับผลงานต่อมาอันนี้ของเพื่อนตรงตามโจทย์เลยนะครับโจทย์ครั้งที่แล้วคือฮีโร่ของฉันใช่ไหมครับเพื่อนวาดได้อย่างสวยงามนะครับแต่ว่ายังต้องปรับปรุงในเรื่องของการระบายสีนะครับถ้าเป็นไปได้ก็คือให้ระบายสีเพิ่มแล้วก็ใช้ความรู้เรื่องสีที่ได้เรียนไปนะครับไม่ว่าจะเป็นสีคู่ตรงข้ามหรือว่าสีข้างเคียงก็ได้นะครับคนสุดท้ายของใครครับของนวินนะครับของนวินนะครับตรงตามหัวข้อแล้วก็ภาพเสร็จสมบูรณ์นะครับเต็มพื้นที่มากใช้รูปแล้วก็พื้นที่ต่างได้อย่างน่าสนใจนะครับรวมถึงมีฮีโร่ตรงกลางด้วยนะครับปรบมือให้กับเพื่อนๆต้นทางครับซึ่งครูอาร์ตนะครับหวังว่านักเรียนปลายทางก็จะสามารถทำผลงานได้อย่างนี้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของวันนี้นะครับเราจะต่อยอดในเรื่องของสัปดาห์ที่แล้วนะครับวันนี้ขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่นะครับเกี่ยวกับการจัดองค์ประกอบภาพเรื่องแรกในหน่วยนี้ก็คือเรื่องสัดส่วนงานศิลป์นะครับเราจะมาดูกันว่าในการวาดภาพมีวิธีการวาดสัดส่วนอย่างไรบ้างแล้วก็มีการจัดกระดาษอย่างไรให้เหมาะสมกับภาพวาดของเรานะครับนักเรียนต้นทางและปลายทางพร้อมที่จะเรียนรู้เรื่องการจัดสัดส่วนภาพยังครับพร้อมแล้วนะครับก็

0: ก่อนอื่นเลยครูว่าถามก่อนปกติเวลาเราจะวาดภาพเราเปิดกระดาษมาหรือเปิดสมุดมาเราลงมือวาดภาพเลยใช่ไหมครับมีใครคิดวางแผนก่อนหรือว่าจัดองค์ประกอบภาพก่อนไหมครับมีไหมเอ่ยมีแค่บางส่วนนะครับส่วนใหญ่พอเราเห็นกระดาษปุ๊บเราจะหยิบดินสอขึ้นมาวาดตามหัวข้อเลยใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วก่อนจะลงมือวาดภาพทุกครั้งนะครับให้เราจัดสัดส่วนหน้ากระดาษให้เหมาะสมก่อนซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนรู้การจัดสัดส่วนภาพในงานทัศนศิลป์กันนะครับกิจกรรมแรกเดี๋ยวครูอาร์ตจะให้นักเรียนวาดภาพบนกระดานนะครับตามหัวข้อต่อไปนี้นะครับซึ่งกิจกรรมนี้คุณครูปลายทางสามารถให้นักเรียนปลายทางออกมาหน้ากระดานพร้อมกับวาดภาพไปพร้อมๆกับเพื่อนต้นทางได้เลยนะครับหรือถ้าเราไม่อยากวาดบนกระดานสามารถวาดในสมุดของเราก็ได้นะครับครูอาร์ตขอตัวแทน2คนครับด้านหน้าก็ได้ลูกเดี๋ยวเป็นแซมกับพัทริกานะครับชูก้าออกมาวาดให้เพื่อนปลายทางดูนะครับโจทย์ข้อแรกคือผลส้มข้อที่2คือผลทุเรียนเราทุกคนรู้จักผลส้มอยู่แล้วใช่ไหมลูกคิดว่าส้มวาดยากไหมครับไม่ยากเลยง่ายมากนะครับคิดว่าทุเรียนวาดยากไหมครับยากหรือง่ายครับไม่ยากง่ายนิดเดียวเดี๋ยวครูอาร์ตจะสอนวิธีการวาดภาพแบบง่ายๆนะครับขอตัวแทน2คนก่อนลูกมาชูก้ากับแซมนะครับช่วยกันวาดตกลงกันก่อนใครจะวาดทุเรียนใครจะวาดส้มเดี๋ยวให้กัวเลือกให้กัวเลือกให้แล้วกันนะครับพงธนาแซมอยากวาดรูป
1: ส้ม
0: ครับส้มนะครับวาดส้มนะส่วนชูก้าวาดทุเรียนไม่ยากไม่ยากง่ายๆพร้อมนะครับส่วนนักเรียนคนอื่นๆนะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับสามารถวาดบนกระดานไปพร้อมๆกันได้นะครับหรือในสมุดก็ได้เดี๋ยวกัวให้นักเรียนต้นทางนะแต่ละกลุ่มมีกระดานใช่ไหมครับให้วาดภาพ2ภาพนะช่วยกันวาดนะให้เริ่มจากแซมก่อนละกันนะครับแซมวาดส้มส้มตามจินตนาการก็ได้นะส้มมีหลากหลายสายพันธุ์ใช่ไหมลูกแซมเพื่อนๆปลายทางแล้วก็เพื่อนๆที่เหลือด้วยนะครับส้มอ้าวมีก้านขึ้นมาแล้วโอเคเรียบร้อยใช่ไหมลูกชูก้าวาดทุเรียนนะครับให้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อนๆปลายทางคอยสังเกตเพื่อนต้นทางวาดด้วยนะครับขอไม้ให้เพื่อนหน่อยลูกเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆลองบอกวิธีการวาดให้เพื่อนๆปลายทางฟังดีกว่าแซมหันหน้ามาลูกให้เวลาชูก้า5วินาที5 4 3 2สวยๆครับสวยๆ1หมดเวลาปรบมือให้เพื่อนๆครับปรบมือให้เพื่อนควาร์ทขอสัมภาษณ์ทั้ง2คนก่อนนะครับในการที่เราจะวาดภาพอันดับแรกนะครับเรามีกระบวนการหรือวิธีการคิดยังไงถึงจะวาดภาพเป็นผลส้มได้ครับแซม
1: คิดรูปส้มขึ้นมาก่อนครับว่ามีลักษณะยังไงครับ
0: เก่งมากนะครับแซมบอกว่าแซมต้องคิดภาพในหัวก่อนว่าส้มมีลักษณะยังไงจะเป็นวงกลมหรือเป็นสามเหลี่ยมยังไงใช่ไหมครับส่วนชูก้าล่ะครับมีวิธีการวาดยังไงบ้าง
2: หนูก็คิดรูปทุเรียนเหมือนกันค่ะแต่แค่ว่าต้องวาดวงกลมก่อนแล้วค่อยวาดหนามค
0: ่
2: ะ
0: ชูก้าเพิ่มเทคนิคการวาดขึ้นมาคือการร่างภาพเป็นเรขาคณิตก่อนผลของทุเรียนเป็นลักษณะรูปอะไรลูกวงกลมหรือวงรีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเป็นวิธีที่ถูกต้องนะครับเราต้องร่างเป็นเรขาคณิตก่อนแล้วค่อยเติมรายละเอียดหนามลงไปนะครับแต่ทีนี้ควาจะบอกว่าก่อนที่เราจะลงมือวาดรูปลงไปเราต้องคำนึงถึงหน้ากระดาษก่อนถอยหลังมาดูครับกระดานใหญ่ไหมลูก
1: ใหญ่คร
0: ับ ใหญ่มากเราเรียนรูปและพื้นที่ว่างไปแล้วถูกไหมครับถ้าเราวาดถ้ากระดาษเราแผ่นใหญ่มากถ้าเราวาดเล็กพื้นหลังเป็นยังไงครับ
2: พื้นหลังจะโล่ง
0: พื้นหลังมันก็จะโล่งไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องวาดรูปให้มีขนาดพอเหมาะกับหน้ากระดาษของเรายกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเพื่อนเราวาดรูปผลไม้2ลูกไปใช่ไหมครับถ้าจะให้พอดีหน้ากระดาษครูอาร์ตจะเพิ่มขนาดหรือเพิ่มผลไม้ลงไปยกตัวอย่างเช่นผลส้มของแซมก็ได้นะครับครูอาร์ตอาจจะเพิ่ม
1: เน
0: ื้อ
1: ส้ม
0: ผลส้มข้างๆก็ได้นะครับขึ้นมาใบไม้ก็ได้นะครับหรืออาจจะเติมเหมือนที่ชูก้าบอกเมื่อกี้ก็คือส้มที่ผ่าครึ่งแล้วใช่ไหมครับหรือว่าปอกเปลือกแล้วก็ได้นะครับอันนี้ตัวอย่างนะครับทุเรียนก็เช่นเดียวกันนะครับชูก้าเกือบถูกแล้วนะครับมีการเพิ่มเนื้อทุเรียนมาใช่ไหมครับเราอาจจะเพิ่มเปลือกของเขาก็ได้นะครับแล้วฝั่งขวาโล่งไหมครับ
1: โล
0: ่งเราอาจจะเพิ่มอย่างอื่นก็ได้นะครับตามโจทย์ควาร์ตบอกว่าวาดส้มหรือทุเรียนใช่ไหมครับเราก็สามารถวาดให้มี

0: หลายรูปก็ได้นะครับอ่ะปรบมือกับเพื่อนๆครับเก่งมากเชิญนั่งได้เลยครับภาพผลไม้ที่เพื่อนวาดเมื่อสักครู่นะครับมีขนาดเหมาะสมหรือไม่ครับให้นักเรียนปลายทางตอบคำถามคุณครูปลายทางนะครับว่าภาพที่เพื่อนวาดเมื่อสักครู่นี้นะครับผลส้มกับผลทุเรียนมีขนาดเหมาะสมกับกระดานหรือไม่ครับตอบพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งครับนักเรียนต้นทางแหละครับนักเรียนคิดว่าเพื่อนวาดเหมาะสมไหมครับอาจจะเกือบจะพอเหมาะแล้วแต่ว่าต้องเพิ่มขนาดนิดนึงใช่ไหมครับให้เหมาะกับกระดาษของเรานะครับนักเรียนมีวิธีการจัดขนาดและสัดส่วนในภาพวาดอย่างไรบ้างครับเหมือนที่แซมบอกไปเมื่อกี้ใช่ไหมลูกก่อนจะลงมือวาดเรามีวิธีการยังไงบ้างครับคิดก่อนเก่งมากก่อนลงมือปฏิบัติงานทุกครั้งเราต้องคิดก่อนนะครับจากนั้นก็ร่างภาพนะครับว่าจะวาดอย่างไรให้เหมาะกับกระดาษของเรานะครับมาดูสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ในวันนี้นะครับวันนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง 1. การจัดขนาดในภาพวาดนะครับ2. การวัดสัดส่วนในภาพวาดและอย่างสุดท้ายการหาตำแหน่งจุดเด่นในภาพวาดครับเพราะทุกภาพวาดจะต้องมีจุดเด่นเพื่อที่จะสื่อสารเรื่องราวในภาพวาดได้นะครับภาพใดจัดวางรูปได้อย่างเหมาะสมที่สุดนะครับครูอาร์ตจะมีภาพมาให้3ภาพให้พวกเราช่วยตอบว่าภาพใดเหมาะสมที่สุดนะครับมาที่ภาพที่1ครับเป็นรูปอะไรครับดอกไม้กับแจกันใช่ไหมครับภาพที่2เหมือนกันเลยและภาพสุดท้ายเหมือนกันเลยภาพที่1ภาพที่2และภาพที่3ภาพใดวางรูปภาพได้เหมาะสมที่สุดครับให้แต่ละกลุ่มเขียนคําตอบลงในกระดานเขียนคําตอบในกระดานครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับภาพใดเหมาะสมที่สุดครับเขียนข้อก่อนลูกเขียนภาพก่อน1 2หรือ3นะครับเขียนเป็นตัวเลขก็ได้นะครับถ้าพร้อมแล้วชูคำตอบขึ้นมาเลยมีกลุ่มไหนตอบแล้วบ้างลูกกลุ่มที่1ตอบว่า2ส่วนใหญ่ตอบว่าภาพที่2นะครับคำตอบที่ถูกต้องคือถูกต้องนะครับภาพที่2ถูกต้องเพราะว่าจัดได้กึ่งกลางหน้ากระดาษมีขนาดพอเหมาะพอดีนะครับไม่ใหญ่หรือว่าเล็กเกินไปมาดูที่ภาพที่1ลูกภาพที่1เป็นยังไงครับ
1: เอ
0: ียงนะครับภาพที่3ล่ะครับ
1: เล
0: ็กมากแล้วก็อยู่มุมกระดาษไม่ตรงกลางด้วยนะครับแต่ภาพกึ่งกลางหน้ากระดาษก็ได้ถูกต้องเสมอไปนะครับเพราะว่าการวาดภาพอาจจะไม่ต้องอยู่ตรงกลางกระดาษเสมอไปก็ได้นะครับแต่ทั้ง3ภาพนี้ภาพตรงกลางน่าจะเหมาะสมที่สุดนะครับกิจกรรมเราไปวัดกันเถอะให้ถ่ายก่อนครูจะพาไปวัดไหน
2: วัดฝีมือ
0: คิดว่าวัดอะไรลูก
2: ว
0: ั
2: ดฝ
0: ี
2: ม
0: ือวัดฝีมือวัดอะไรนะลูกเก่งมากเดี๋ยวครูจะพาวัดกระดาษแล้วก็วัดขนาดของสิ่งของต่างๆนะครับมาดูวิธีการวัดนะครับให้นักเรียนนําอุปกรณ์การเรียนขึ้นมาอะไรก็ได้ลูกดินสอปากกายางลบก็ได้วัดนําขึ้นมาครับเอากระเป๋าดินสอขึ้นมาก็ได้นักเรียนปลายทางด้วยนะครับนําอุปกรณ์วาดเขียนอุปกรณ์การเรียนขึ้นมาก็ได้นะครับเดี๋ยวครูจะพาเทียบขนาดแล้วก็วัดขนาดนะครับพร้อมยังครับอันดับแรกหยิบดินสอขึ้นมาทุกคนมีดินสอใช่ไหมครับเอาเฉพาะดินสอขึ้นมาก่อนครูวัดขอยืมหนึ่งอันของชูก้าก็ได้ครับของแซมด้วยดีกว่าอันนี้เป็นความรู้พื้นฐานนะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับทำกิจกรรมไปพร้อมกันนะครับเป็นความรู้พื้นฐานตอนป.1เรารู้จักการเทียบขนาดไปแล้วเรารู้ว่าอะไรเล็กกว่าอะไรหรืออะไรใหญ่กว่าอะไรใช่ไหมลูกยกตัวอย่างเช่นเอาง่ายๆเลยเมื่อกี้ส้มกับทุเรียนอะไรใหญ่กว่ากัน
1: ท
0: ุเรียนต้องใหญ่กว่าอยู่แล้วใช่ไหมครับทีนี้ครูจะให้เราวัดขนาดอุปกรณ์นะครับสองแท่งนี้ง่ายมากใครก็ตอบได้ใช่ไหมลูกมาดูซิว่านักเรียนปลายทางตอบได้หรือเปล่าควอตมินิสอ2แท่งแท่งหนึ่งสีชมพูแท่งสีฟ้าแท่งไหนยาวกว่ากันสีชมพูมีการตอบสีฟ้าไหมครับไม่มีนะเป็นความรู้พื้นฐานเรารู้อยู่แล้วทีนี้การวัดขนาดในภาพวาดนะครับเราจะใช้อุปกรณ์ของเรานี่แหละในการวัดนะครับก่อนจะลงมือวาดภาพวันนี้ควอตขอยกตัวอย่างการวาดภาพคนก็แล้วกันนะครับขอยกตัวอย่างเป็นแซมแล้วกันแซมเช่นหน้ากระดานลูกเดี๋ยวครูว่าจะสอนการวัดขนาดหน้าคนให้ดูแซมเป็นแบบให้ครูนะถ้าครูอาร์ตจะวาดหน้าแซมให้มีขนาดสัดส่วนเท่ากับหน้าแซมจริงๆเด็กๆจะวาดยังไงลูกถ้าเป็นนักเรียนเอากระดาษมาวัดแบบนี้เหรอลูกได้ไหมบางทีกระดาษของเราอาจจะมีขนาดเล็กกว่าหรือบางทีเราอาจจะมีกระดาษแบบใหญ่มากๆกระดานใหญ่มากๆแล้วเราจะวาดหน้าแซมยังไงหรือหน้าเพื่อนยังไงให้เหมาะกับกระดาษของเราลูก
2: เอาดินสอมาวัดหน้า
0: เกือบถูกครับชูก้าบอกว่าเอาดินสอมาวัดหน้าเราจะใช้ดินสอ

0: ในการวัดขนาดนะครับเคยทำไหมครับดูนะวิธีการทำคือเราจะเทียบอัตราส่วนระหว่างดินสอกับสิ่งของต่างๆที่เราวาดไม่ใช่แค่หน้าคนนะลูกรวมถึงอย่างอื่นด้วยเช่นครูอาจจะวัดหน้าของแซมแซมยืนตรงๆครับตรงนี้ก็ได้ลูกดูนะให้เราใช้ปลายดินสอนะครับนำปลายดินสอขึ้นนะครับแล้วก็จับดินสอแบบนี้จากนั้นให้ใช้นิ้วโป้งของเรานะครับจับที่ปลายดินสอปลายดินสอคือส่วนที่อยู่บนสุดของสิ่งที่เราจะวาดเช่นศีรษะของแซมส่วนบนสุดก็คือตรงปลายผมใช่ไหมลูกวัดนะครับอาจจะหลับตาข้างใดข้างหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็ใช้ปลายดินสออยู่ที่บริเวณปลายศีรษะของแซมแล้วก็ใช้นิ้วโป้งนะครับเลื่อนลงมาให้ถึงส่วนที่เราจะวาดนะครับครูว่าจะวาดจากปลายศีรษะจนถึงคางนะครับก็เลื่อนลงมาแต่มือของเราต้องนิ่งๆนะครับแล้วก็เลื่อนแค่ปลายนิ้วดินสอห้ามเลื่อนนะครับเพราะว่าอาจจะผิดเพี้ยนได้ครัวก็จะได้ลักษณะส่วนใบหน้าของแซมนะครับซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะของแบบกับตัวผู้วาดด้วยนะครับถ้าเราอยู่ห่างจากตัวแบบมากๆนะครับมันก็จะอาจจะเล็กลงก็ได้นะครับในที่นี้ของครูอาร์ตอยู่ระยะห่างเท่านี้ก็จะอยู่เท่านี้ตลอดเวลานะครับเราก็จะมาวาดโดยการอัพไลน์แซมแล้วก็บริเวณส่วนนิ้วโป้งที่เรากดไว้นะครับดูนะครับสังเกตนิ้วโป้งของครูอาร์ตนะนิ้วโป้งด้านขวามือนะครับบริเวณปลายกดไว้แล้วก็เอาอีกนิ้วหนึ่งมาวัดก็ได้ลูกตรงนี้ก็คืออันนี้คือส่วนของใบหน้าแซมนะครับสิ่งอื่นๆก็เหมือนกันที่เราจะวาดนะครับจากนั้นเราจึงมาร่างใบหน้าของคนเป็นถ้าเป็นรูปเรขาคณิตคือรูปอะไรลูก
1: วงกลม
0: วงกลมใช่ไหมครับเป็นส่วนของกะโหลกของมนุษย์นะครับเราก็จะร่างวงกลมลงไปก่อนยกตัวอย่างคร่าวๆนะวงกลมแล้วก็เติมส่วนของคางลงไปอันนี้คือวิธีการล่างนะครับซึ่งปกติเราจะต้องวาดในมีกระดานรองรับหรือไม่ก็วาดในบนโต๊ะนะครับก็จะได้วิธีการวาดที่ถูกต้องอันนี้เป็นสัดส่วนคร่าวๆของใบหน้าแซมนะตัวอย่างการวัดขนาดนะครับซึ่งเราสามารถนำไปวาดสัดส่วนอื่นๆก็ได้อันนี้คือวิธีการวัดขนาดนะครับปรบมือให้แซมแบบของเราเก่งมากกิจกรรมนี้นะครับให้คุณครูปลายทางนะครับสามารถนำไปใช้ในการวัดขนาดอื่นๆก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโดยใช้ปลายดินสอหรือว่าอุปกรณ์การเรียนของเรานะครับเดี๋ยวครูอาร์ตจะให้แต่ละกลุ่มนะครับนำอุปกรณ์ที่เตรียมมาเมื่อสักครู่นี้นะครับนำมาวางเป็นรูปอะไรก็ได้ตามจินตนาการนะครับวางบนโต๊ะได้เลยลูกใช้อุปกรณ์การเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นดินสอปากกาหรือยางลบลองจัดวางบนโต๊ะให้เป็นรูปอะไรก็ได้ตามจินตนาการ

0: หมดเวลาในการสร้างสรรค์ผลงานแล้วนะครับวางมือลูกเอามือวางบนตักครับเดี๋ยวครูอาร์ตจะเดินดูแต่ละกลุ่มนะครับว่าวางรูปภาพอะไรบ้างและคำนึงถึงการจัดหน้ากระดาษหรือเปล่ามาที่กลุ่มที่1ก่อนดีกว่ากลุ่มที่1เป็นรูปอะไรครับครูอาร์ตขอชมผลงานหน่อยรูปหัวใจโอ้โหน่ารักมากกำลังมีความรักหรือเปล่ากลุ่มนี้อ่ะครูอาร์ตขอถามหน่อยเหมาะสมกับกระดาษหรือว่าโต๊ะของเราหรือเปล่าครับเหมาะสมไหมอาจจะใช่ไหมลูกมีขนาดพอเหมาะพอดีนะครับเป็นรูปหัวใจจินตนาการล้ำเลิศดีมากครับกลุ่มที่1กลุ่มที่2ครับเป็นรูปบ้านบ้านที่มีทุกห้องเรียนใช่ไหมครับทุกคนจะต้องเคยวาดบ้านแบบนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่เก่งมากนะครับเป็นบ้านสี่เหลี่ยมทีนี้เหมาะกับกระดาษของเราหรือเปล่าลูกเหมาะไหมไม่เหมาะเพราะว่ามีขนาด
1: เล
0: ็กเกินไปกลุ่มที่3ได้ยังครับหมดเวลาแล้วลูกรูปอะไรครับกลุ่มนี้อาจจะใช้ความคิดเยอะไปหน่อยใช่ไหมลูกก็เลยทำงานช้านิดนึงเป็นรูปดาวนะครับสวยมากรูปดาวสวยแต่ทีนี้เหมาะกับกระดาษของเราไหมครับ
1: ย
0: ังเพราะว่า
1: เล
0: ็กเกินไปกลุ่มที่4ครับรูปอะไรครับ6หรือ5 5เหลี่ยมใช่ไหมครับ5เหลี่ยมเป็นรูปเรขาคณิตทีนี้เหมาะกับกระดาษของเราไหมครับไม่เหมาะเพราะว่าเล็กเกินไปนะครับและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5ครับ

0: กลุ่มที่5เป็นรูปอะไรครับรูปบ้านรูปบ้านคล้ายๆกับกลุ่มที่2ใช่ไหมครับอ่ะเหมาะสมกับขนาดของโต๊ะหรือว่ากระดาษไหมลูกบางคนบอกเหมาะเหมาะหรือไม่เหมาะมันเล็กเกินไปใช่ไหมลูกเราอาจจะมีวิธีการวางแผนนะครับดีๆก่อนที่จะลงมือวาดนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมที่ก่อนที่เราจะลงมือวาดภาพเราอาจจะวางแผนแบบนี้ก่อนก็ได้นะครับว่าให้มีการวางภาพอย่างไรให้เหมาะสมกับกระดาษของเรานะครับเมื่อสักครู่คว้าให้แต่ละกลุ่มนำเสนอไปแล้วนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับสามารถนำเสนอผลงานของกลุ่มตนเองให้คุณครูปลายทางเพิ่มเติมหรือว่าให้คำแนะนำได้นะครับทีนี้เรามาดูว่าขนาดมีผลต่อทัศนียภาพอย่างไรเด็กๆเคยได้ยินคำว่าทัศนียภาพไหมครับเคยได้ยินไหมลูกไหนใครเคยได้ยินคำว่าทัศนียภาพไม่เคยเลยหรอครับทัศนียภาพนะครับหมายถึงลักษณะภาพทิวทัศน์ที่แสดงระยะใกล้ๆนะครับทัศนียภาพเคยได้ยินคำว่าทัศนศิลป์ไหม
1: เคย
0: ต้องเคยได้ยินอยู่แล้วเคยได้ยินคำว่าทัศนศึกษาไหมครับ
1: เคย
0: เคยทัศนะให้ทายแปลว่าอะไรทัศนะทัศนะทัศนาเก่งมากแซมทัศนะหรือว่าทัศนาเกี่ยวกับการดูการมองใช่ไหมครับทัศนศึกษาก็คือการไป
2: ดูศึกษา
0: ไปศึกษาด้วยการดูใช่ไหมครับทัศนศิลป์ก็คือศิลปะที่สามารถมองได้ด้วยตานะครับทัศนียภาพนะครับก็คือลักษณะภาพที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตานะครับเป็นภาพทิวทัศน์ต่างๆนะครับขนาดมีผลต่อทัศนียภาพอย่างไรมีผลต่ออย่างแน่นอนครับเพราะว่าทุกภาพนะครับขนาดจะต้องเหมาะสมสังเกตต้นไม้ลูกต้นไม้ปกติถ้ามันเกิดพร้อมๆกันนะครับเป็นพันเดียวกันมันควรจะมีขนาดเท่ากันไหมลูก
2: เท่าก
0: ันเท่ากันแต่ในภาพเท่ากันไหมไม่เท่าเพราะว่าระยะหรือว่าใกล้ๆนะครับสิ่งใดก็ตามอยู่ใกล้สายตาเรามันจะมีขนาดใหญ่แต่ถ้าอยู่ไกลออกไปสายตาเรามันก็จะมีขนาดเล็กลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นขนาดมีผลต่อทัศนียภาพอย่างมากนะครับขนาดจะทำให้เรารู้ว่าอะไรอยู่ใกล้แล้วก็อยู่ไกลนะครับมาดูการจัดขนาดภาพนะครับการจัดขนาดภาพคืออะไรคือการเขียนภาพให้ได้ขนาดที่เหมาะสมจนเกิดความสมส่วนในหนึ่งหน้ากระดาษนะครับเพราะวาดเน้นย้ำว่าในทุกครั้งที่เราวาดภาพเราต้องคำนึงถึงขนาดให้เหมาะสมนะครับว่าอะไรควรจะใหญ่หรืออะไรควรจะเล็กนะครับทีนี้มาดูสัดส่วนดีกว่าขนาดกับสัดส่วนนะครับจะเป็นคำที่ต่อเนื่องกันเสมอถ้ามีขนาดปุ๊บเราจะต้องนึกถึงสัดส่วนตามมานะครับสัดส่วนก็คือความเหมาะสมในหนึ่งหน้ากระดาษนะครับความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสมระหว่างองค์ประกอบภาพที่แตกต่างกันนะครับทั้งหมดเลยนะครับที่อยู่ในรูปทรงเดียวกันหรือระหว่างรูปทรงนะครับรวมถึงความสัมพันธ์ความกลมกลืนของทัศนธาตุอื่นๆนะครับจุดเส้นสีรูปร่างรูปทรงต่างๆนะครับควรจะมีความสัมพันธ์กันในภาพนะครับก็จะได้สัดส่วนหรือว่าขนาดของภาพที่เหมาะสมนะครับทีนี้มาดูจุดเด่นของภาพนะครับเดี๋ยวครูอาร์ตจะให้นักเรียนวาดภาพวงกลมขอตัวแทนสุ่มเลขที่ดีกว่าครูอาร์ตชอบเลข8ขอเลขที่8ครับใครเอ่ยแซมอีกแล้วหรออ่ะครูอาร์ตขอเปลี่ยนคนได้ไหมลูกเพราะแซมออกมาแล้วเป็น9แล้วกันใกล้เคียง9คือใครบีดครับเชิญบีดเก่งมากบีดครูอาร์ตจะให้วาดรูปวงกลมอันนี้ง่ายมากวงกลมทุกคนวาดได้อยู่แล้วใช่ไหมลูกในกระดานของคุณครูเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมลูกในกระดาษครูอาร์ตจะให้บีดวาดวงกลมบริเวณใดก็ได้นะวงกลมเล็กหรือใหญ่ก็ได้ลูกบีดพร้อมไหมครับ
3: พร
0: ้
3: อม
0: พร้อมแบบเสียงสั่นด้วยนักเรียนปลายทางนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ออกมาวาดบนกระดานได้นะครับวงกลมง่ายมากครับวงกลม
3: โ
0: หโหไม่โหครับวงกลมว้ากลมไหมลูกกลมเอาปรบมือให้บีดวงกลมใครก็วาดได้ถูกไหมลูกทีนี้ครูอาจะสอนวิธีการหาจุดเด่นของภาพเรารู้จักขนาดสัดส่วนไปแล้วเรามาดูว่าในภาพวาดจุดเด่นควรจะอยู่บริเวณใดนะครับส่วนใหญ่ถ้าครูอาให้วาดวงกลมเราก็จะวาดตามจินตนาการใช่ไหมครับส่วนใหญ่จะวาดตรงกลางกระดาษถูกไหมตรงกลางกระดาษใช่จุดเด่นของภาพไหมครับใช่ไหมครับ
2: ใช
0: ่หรือไม่ใช่จุดเด่นของภาพไม่ได้อยู่เฉพาะตรงกลางกระดานหรือตรงกลางกระดาษนะครับจุดเด่นของภาพจะอยู่บริเวณลูกมุมไหมครับเดี๋ยวครูอาร์ตจะสอนวิธีการจัดสัดส่วนของภาพนะครับเมื่อกี้บีดวาดวงกลมตรงกลางกระดาษนะครับยังถือว่าเป็นจุดเด่นอยู่บางคนเขาอาจจะวาดตรงนี
2: ้
0: บางคนก็อาจจะวาดใหญ่มากจนล้นกระดาษแบบนี้ก็ได้หรือเปล่าถ้าเป็นเด็กๆตอนป.1 ป.2 อาจจะวาดวงกลมตรงไหนก็ได้

0: ตามจินตนาการแต่ทีนี้ถ้าครูอาร์ตให้หาจุดเด่นของภาพนะครับเรามาดูกันว่าจุดเด่นนอกจากจะอยู่ตรงกลางแล้วจะอยู่ตรงไหนอีกนะครับมาดูจุดเด่นของภาพนะครับเราจะใช้วิธีการใช้กฎ3ส่วนเคยได้ยินไหมครับกฎ3ส่วนคือการวางหน้ากระดาษให้เป็น3ส่วนเท่าๆกันนะครับยกตัวอย่างเช่นภาพนี้เป็นภาพถ่ายนะครับเป็นภาพทะเลใช่ไหมครับแบ่งเป็น3ส่วนเท่าๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนนะครับส่วนที่1ด้านบนส่วนที่2ตรงกลางแล้วก็ส่วนที่3อยู่ด้านล่างใช่ไหมครับภาพส่วนใหญ่ที่เป็นทิวทัศน์นะครับเขาจะแบ่งกระดาษออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันนะครับส่วนที่1ส่วนที่2และส่วนที่3นะครับทีนี้พอเราได้3ส่วนแล้วนะครับภาพต่างๆเราจะไม่ต้องอยู่ตรงกลางแล้วนะครับอันนี้เรียกว่าการแบ่งพื้นที่เป็น3ส่วนโดยเฉพาะการวาดทิวทัศน์นะครับมันจะเกิดเส้นขอบฟ้าขึ้นมาเคยได้ยินคำว่าเส้นขอบฟ้าไหมครับเส้นขอบฟ้าคือเส้นที่แบ่งระหว่างท้องฟ้ากับผืนดินหรือว่าผืนน้ำนะครับสังเกตเส้นขอบฟ้านะเส้นขอบฟ้าจะไม่จำเป็นต้องอยู่ตรงกลางเสมอไปนะครับอาจจะอยู่ส่วนที่1หรือส่วนที่2ด้านล่างก็ได้นะครับเราจะไม่วาดเส้นขอบฟ้าตรงกลางกระดาษนะครับเพราะว่าภาพมันจะดูแข็งหรือว่าไม่น่าสนใจเพราะฉะนั้นเราจะวางกระดาษเป็น3ส่วนนะครับทั้งกระดาษแนวตั้งและแนวนอนนะครับจะต้องมีการแบ่งกระดาษเป็น3ส่วนก่อนเสมอนะครับนอกจากกฎ3ส่วนแล้วยังมีจุดตัด9ช่องนะครับจุดตัด9ช่องเกิดขึ้นมาเพื่อหาจุดเด่นของภาพนะครับนักเรียนสังเกตจุดตัดบริเวณ4จุดนี้นะครับ1 2 3และ4นะครับบริเวณจุดสีแดง4จุดเขาเรียกว่าตำแหน่งของจุดเด่นของภาพนะครับเมื่อสักครู่ครูอาร์ตให้บีดวาดวงกลมใช่ไหมครับวงกลมที่อยู่บริเวณจุดเด่นอาจจะต้องอยู่จุดนี้ก็ได้หรือจุดนี้หรือจุดนี้หรือจุดนี้ก็ได้เรียกว่าจุดเด่นของภาพเพราะฉะนั้นทุกภาพวาดนะครับจุดเด่นไม่จำเป็นต้องอยู่ตรงกลางกระดาษเสมอไปให้อยู่บริเวณ4จุดนี้นะครับจุดใดจุดหนึ่งก็ได้เรียกว่าการหาจุดเด่นของภาพนะครับหรือว่าตำแหน่งจุดเด่นนั่นเองภาพนี้จุดเด่นคือตรงไหนลูกอะไรคือจุดเด่นในภาพนี้ครับ
1: ต
0: ้นไม้ใช่ไหมครับถ้าเราแบ่งนะครับจะเห็นได้ว่าจุดเด่นจะอยู่ที่มุมนะครับพอดีเลยนะครับมีอยู่4จุดด้วยกันเราจะวางต้นไม้ตรงไหนก็ได้นะครับเรียกว่าจุดเด่นของภาพครับภาพนี้ล่ะครับอะไรเป็นจุดเด่นครับ
1: บ
0: ้านหลังไหนครับ
1: หล
0: ังแรกใช่ไหมครับหลังแรกคือหลังใหญ่ใช่ไหมครับมาดูนะครับถ้าเราลากเส้นนะครับอันนี้เรียกว่ากด3ส่วนนะส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3นะครับทีนี้ถ้าเราวางเส้นตรงแนวตั้งลงไปนะครับก็จะเกิดจุดตัดขึ้นมา4จุดนะครับจุดที่1จุดที่2จุดที่3และจุดที่4นะครับสังเกตได้ว่ามีบ้าน2หลังใช่ไหมครับบ้านบริเวณที่อยู่ตรงกลางจุดสีเหลืองพอดีเรียกว่าจุดเด่นนะครับและยังมีบ้านหลังเล็กอีกใช่ไหมครับเขาเรียกว่าจุดรองจุดรองอาจจะอยู่ส่วนอื่นๆก็ได้นะครับอันนี้เป็นวิธีการหาจุดเด่นในภาพวาดนะครับอันนี้ตัวอย่างภาพวาดที่ใช้จุดเด่นนะครับทุกภาพวาดนะครับเราต้องคำนึงถึงการวัดสัดส่วนแล้วก็วัดขนาดของภาพนะครับเช่นภาพแจกันดอกไม้เราจะต้องมีการวัดขนาดก่อนนะครับจากนั้นจุดเด่นควรจะอยู่4จุดต่างๆที่ครูอาร์ได้สอนไปเมื่อสักครู่นะครับถ้าครูอาร์ให้นักเรียนวาดแจกันดอกไม้เราจะวาดได้ไหมครับคิดว่ายากไหมอึ้งยากไหมครับไม่ยากง่ายมากเดี๋ยวครูอาจะสอนวิธีการวาดภาพแจกันดอกไม้อย่างง่ายนะครับถ้าพร้อมแล้วมาที่กิจกรรมของเรานะครับเดี๋ยวครูอาจะให้พวกเราวาดภาพแจกันดอกไม้นะครับโดยใช้หลักการวัดขนาดแล้วก็สัดส่วนนะครับโดยใช้เทคนิคสีโปสเตอร์นะครับแต่ถ้าไม่มีสีโปสเตอร์สามารถใช้สีอื่นๆแทนได้เช่นสีช็อคสีน้ำหรือว่าสีไม้ก็ได้นะครับแต่ถ้าใครมีสีเมจิกหรือสีเทียนก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับให้คุณครูปลายทางนะครับจัดเตรียมกระดาษให้นักเรียนปลายทางให้พร้อมนะครับใช้สมุดวาดเขียนก็ได้แล้วก็ตรีกรอบเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับรวมถึงเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมจะใช้สีใดก็ได้นะครับถ้านักเรียนเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วเดี๋ยวมาที่ให้ครูสาธิตให้ดูก่อนว่ามีวิธีการวาดอย่างไรนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูการสาธิตของครูได้เลยครับถึงเวลาในการสร้างสรรค์ผลงานแล้วนะครับก่อนอื่นเลยมาชมการสาธิตของครูอาร์ตนะครับอันดับแรกเราต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับวันนี้เราจะใช้สมุดวาดเขียนหรือว่าจะเป็นกระดาษไร้ปอนเหมือนครูอาร์ตก็ได้นะครับขนาด A4 เตรียมดินสอยางลบแล้วก็สีโปสเตอร์ให้พร้อมนะครับวันนี้เราจะใช้สีโปสเตอร์หรือจะใช้สีช็อคหรือสีไม้ก็ได้เทคนิคการระบายเหมือนครูอาร์ตเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับครูอาร์ตจะใช้กระดาษเป็นแนวตั้งนะครับก่อนที่เราจะเริ่มวาดภาพทุกครั้งนะครับเราจะวัดขนาดแล้วก็แบ่งสัดส่วนหน้ากระดาษก่อนนะครับโดยใช้กด3ส่วนและจุดตัด9ช่องนะครับครูอาร์ตจะสาธิตการร่างภาพนะครับใน1หน้ากระดาษนะเราจะแบ่งเส้นตรงแนวตั้ง2เส้นนะครับ

เบาๆนะครับเป็นเส้นสมมุติที่เราจะไม่ใช้จริงนะครับเป็นการแบ่งกระดาษออกเป็น3ส่วน1 2 3แล้วก็แนวนอนด้วยนะครับเราจะได้9ช่องจากนั้นเรารู้แล้วว่าจุดเด่นของเราอยู่ตรงบริเวณนี้แล้วก็4จุดนี้นะครับจากนั้นเราจะวาดแจกันตรงกลางกระดาษนะครับลักษณะของแจกันมีหลายแบบมากวาดขอยกตัวอย่างนะครับเช่นแจกันทรงกระบอกนะครับแจกันทรงกระบอกเราจะวาดวงรีก่อนนะครับแล้วก็วาดเป็นเส้นตรงลงมานะครับหรือแจกันนะครับเป็นทรงปากเป็นวงรีนะครับแล้วก็บริเวณตัวของแจกันเป็นวงกลมก็ได้นะครับแล้วก็ร่างออกมาเด็กๆสังเกตไหมครับว่าก่อนวาดภาพทุกครั้งครูว่าจะวาดจากเรขาคณิตก่อนนะครับหรือจะเป็นแจกันทรงคล้ายๆแบบที่2ก็ได้นะครับก็คือปากเป็นวงรีนะครับแล้วก็ตรงกลางก็เป็นวงรีเหมือนกันนะครับแล้วก็ร่างลงมาเวลาที่เราร่างภาพเราจะร่างเบาๆก่อนนะครับยังไม่ต้องลากเข้มเพราะเดี๋ยวเวลาลบมันจะได้สะอาดนะครับตัวอย่างแจกันนะครับหรือใครจะออกแบบแจกันทรงอื่นๆก็ได้นะครับเช่นทรงแบบแปลกๆนะครับทรงอะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแล้วแต่นักเรียนจะจินตนาการนะครับเป็นทรงแบบไหนก็ได้นะครับในใจกันส่วนดอกไม้นะครับในส่วนของการวาดดอกไม้นะครับดอกไม้จะอยู่บริเวณจุดเด่นของเรานะครับมีอยู่4จุดด้วยกันให้ตรงจุดใดก็ได้นะครับเช่นครูจะร่างใจกันตรงกลางกระดาษไหนนักเรียนลองตอบพร้อมกันนะครับถ้าครูอาร์ตวาดใจกันตรงกลางแล้วบริเวณจุดเด่น2จุดด้านล่างควรจะมีอะไรไหมลูกไม่ควรนะครับบริเวณนี้คือไม่ควรมีอะไรแล้วเพราะว่าเรามีใจกันแล้วจุดเด่นเราจะกลายเป็น2จุดด้านบนแทนนะครับเช่นมีดอกไม้1ชนิดดอกอะไรดีครับมาทายกันว่าครูอาร์ตจะวาดดอกอะไรนะครับร่างภาพก่อนเลยนะครับวางตำแหน่งของดอกไม้ก่อนนะครับบริเวณจุดเด่นของเรามี2จุดนะครับเราก็จะมีขนาดใหญ่กว่าเพื่อนนะครับครูว่าจะวาดเป็นดอกทานตะวันนะครับอันนี้ตัวอย่างของการร่างภาพนะครับแล้วเราก็จะมาเติมดอกไม้ทีหลังแล้วก็ก้านด้วยนะครับบริเวณที่ครูอาร์ตวาดไว้เป็นวงกลมนะครับก็คือบริเวณของขนาดดอกไม้นะครับซึ่งจะมีขนาดแตกต่างกันไปถ้าเป็นจุดเด่นก็จะมีขนาดใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็เติมกลีบดอกไม้ลงไปนะครับเด็กๆสามารถวาดเป็นดอกไม้ชนิดอื่นๆก็ได้นะครับหรือจะเติมใบไม้ด้วยก็ได้นะครับตัวอย่างนะครับซึ่งก่อนที่เราจะระบายสีนะครับสมมติว่าเราร่างภาพเสร็จแล้วนะครับเราจะมาระบายสีด้านหลังก่อนนะครับพื้นหลังนะครับซึ่งวันนี้ครูอาร์ตเตรียมพื้นหลังไว้แล้วนะครับตัวอย่างนะครับถ้านักเรียนใช้สมุดวาดเขียนที่มีกระดาษบางนะครับให้นักเรียนไม่ต้องลงสีพื้นหลังก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราใช้สีโปสเตอร์ระบายพื้นหลังกระดาษของเราอาจจะขาดหรือว่าทะลุได้นะครับเพราะฉะนั้นให้นักเรียนนะครับวาดภาพแล้วก็ระบายสีแจกันกับดอกไม้เลยไม่ต้องระบายสีพื้นหลังนะครับหรืออาจจะใช้สีไม้ระบายพื้นหลังได้ส่วนใครใช้กระดาษ100ปอนด์เหมือนครูอาร์ตสามารถใช้สีโปสเตอร์ระบายพื้นหลังได้นะครับเพราะว่ากระดาษมันหนาแล้วนะครับเน้นย้ำอีกครั้งนึงนะครับคุณครูปลายทางช่วยบอกนักเรียนด้วยนะครับถ้าหากนักเรียนใช้กระดาษบางนะครับให้นักเรียนใช้สีไม้ระบายหรือว่าใช้สีโปสเตอร์ระบายเฉพาะแจกันกับดอกไม้เท่านั้นนะครับแต่ถ้านักเรียนปลายทางใช้กระดาษ100ปอนด์เหมือนครูอาร์ตสามารถใช้สีโปสเตอร์ระบายพื้นหลังได้นะครับจากนั้นนะครับเราจะระบายสีนะครับสมมติว่าครูอาร์ตวาดระบายสีพื้นหลังเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมคำนึงถึงสัดส่วนของกระดาษแล้วก็จุดเด่นของเราด้วยนะครับเราจะร่างเป็นวงกลมหรือวงรีไว้ก่อนนะครับจากนั้นก็มาเพิ่มรายละเอียดอื่นๆลงไปนะครับเช่นกลีบดอกไม้หรือว่าใบไม้นะครับ

เดี๋ยวครูอาร์ตจะสาธิตการระบายดอกไม้ให้ดูนะครับครูอาร์ตจะระบายกลีบดอกไม้สีเหลืองนะครับนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางสามารถทำพร้อมๆกับคุณครูได้เลยนะครับนักเรียนสามารถใช้สีไม้ได้นะครับใช้ความรู้เรื่องสีที่เคยเรียนไปในหน่วยการเรียนรู้แรกนะครับถ้าใครยังจำไม่ได้สามารถกลับไปทบทวนได้นะครับเรามีวิธีการจัดสีไปแล้วนะครับว่าควรใช้สีใดนะครับถ้าพื้นหลังเราสีอ่อนนะครับภาพของเราก็ควรจะเป็นสีเข้มนะครับถ้าพื้นหลังของเราสีเข้มแล้วเราก็ควรจะวาดดอกไม้ให้เป็นสีอ่อนนะครับคว้าจะลงพื้นสีเหลืองไปก่อนนะครับจากนั้นจะมาเพิ่มน้ำหนักสีนะครับหลายคนอาจจะลืมเรื่องน้ำหนักสีไปแล้วนะครับทุกสีนะครับมีน้ำหนักเข้มกลางอ่อนให้นักเรียนเลือกใช้ทั้ง3น้ำหนักนะครับมีน้ำเข้มสีกลางแล้วก็สีอ่อนนะครับคว้าลงสีกลางไปแล้วจากนั้นจะมาเพิ่มสีเข้มเป็นเงานะครับก็เพิ่มในส่วนของเงากลีบดอกไม้นะครับ

เด็กๆอย่าลืมเติมน้ำหนักแสงเงาด้วยนะครับบริเวณใดควรเข้มบริเวณใดควรอ่อนนะครับเราเคยได้เรียนไปแล้วนะครับบริเวณที่เข้มคือบริเวณที่เป็นเงานะครับไม่โดนแสงส่วนบริเวณที่สีอ่อนนะครับคือบริเวณที่เป็นแสงสว่างเราจะระบายแบบสีสว่างนะครับผสมสีขาวลงไปก็ได้ครับถ้านักเรียนยังไม่ถนัดใช้ผู้กันก็ใช้สีช็อคหรือสีไม้ก็ได้นะครับวัดขออนุญาตผสมสีเพิ่มเติมนะครับเทคนิคการใช้สีโปสเตอร์คือเราจะผสมสีไว้ก่อนล่วงหน้านะครับ

เพราะว่าใช้สีสว่างในการระบายแสงนะครับหรือว่าไฮไลท์ของภาพนะครับบริเวณใดที่โดนแสงเราจะใช้สีอ่อนระบายนะครับอย่าลืมทบทวนความรู้เรื่องน้ำหนักสีด้วยนะครับมีสีเข้มสีกลางแล้วก็สีอ่อนนะครับ

วนเกสรดอกไม้เราจะใช้สีน้ำตาลผสมเขียวนะครับวิธีการผสมสีน้ำตาลคือเราจะใช้สีคู่ตรงข้ามมาผสมกันนะครับถ้านักเรียนจำไม่ได้ว่าสีคู่ตรงข้ามคืออะไรนะครับสามารถกลับไปทบทวนความรู้เดิมได้นะครับสีคู่ตรงข้ามคือสีที่อยู่ตรงข้ามกันในวงจรสีนะครับยกตัวอย่างเช่นสีแดงกับสีเขียวนะครับถ้าเราเอาสีคู่ตรงข้ามมาผสมกันก็จะได้สีน้ำตาลนะครับ

อันนี้ตัวอย่างของการระบายสีโปสเตอร์เป็นรูปดอกไม้นะครับซึ่งเราจะรอสีแห้งสักนิดนึงนะครับจากนั้นก็จะใช้สีเข้มมาตัดเส้นนะครับระบายจนครบทุกส่วนที่เราร่างภาพไว้รวมถึงแจ็คนะครับจากนั้นอย่าลืมว่าเราจะต้องเก็บรายละเอียดของผลงานนะครับให้ผลงานของเรานั้นเรียบร้อยนะครับบริเวณใดที่สียังไม่ละเอียดพอเราก็สามารถเพิ่มเติมได้นะครับทั้งนี้ให้นักเรียนกลับไปทบทวนความรู้เดิมทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้สีการวัดขนาดสัดส่วนแล้วก็น้ำหนักแสงเงาด้วยนะครับเราก็จะได้ภาพวาดที่สวยงามนะครับเดี๋ยวครูอาร์ตจะทิ้งเวลาให้นักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนต้นทางนะครับทำผลงานไปพร้อมๆกันจนเสร็จแล้วเราก็จะกลับมาทบทวนบทเรียนอีกครั้งหนึ่งครับ

0: ดเวลาในการสร้างสรรค์ผลงานแล้วนะครับรบกวนครูปลายทางเก็บผลงานของนักเรียนรวมถึงประเมินผลงานแล้วก็ให้นักเรียนนำเสนอผลงานด้วยนะครับส่วนนักเรียนคนใดที่ยังสร้างสรรค์ผลงานไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับก็สามารถนำไปทำในเวลาว่างก็ได้หรือทำเป็นการบ้านก็ได้นะครับแต่เด็กๆจะต้องรักษาระยะเวลาแล้วก็ส่งผลงานให้ครบตามกำหนดเวลาด้วยนะครับอ่ะกวาดขอตัวแทนนักเรียนต้นทางให้นักเรียนปลายทางส่งผลงานเราดีกว่าครับอ่ะตัวแทนนะครับเซียนครับลัลลานานะครับแล้วก็ชูก้าส่งผลงานให้เพื่อนๆปลายทางดูหน่อยครับในระหว่างนี้คุณครูปลายทางก็สามารถให้นักเรียนปลายทางออกมานำเสนอผลงานก็ได้นะครับเชิญด้านหน้าเลยครับเพื่อนๆปลายทางจะได้เห็นผลงานของเรานะครับเพื่อนๆไปทานนะครับมาดูผลงานของนักเรียนต้นทางดีกว่าว่ามีสัดส่วนอย่างไรนะครับของชูก้าตอนแรกร่างภาพได้สวยมากนะครับแต่ว่าลงสีภาพยังไม่เสร็จนะครับวิธีการระบายสีนะครับนักเรียนปลายทางนะครับจะต้องลงสีพื้นหลังก่อนนะครับเด็กๆจะต้องลงสีพื้นหลังเหมือนของครูอาร์ตก่อนนะครับแล้วค่อยวาดทับอีกหนึ่งรอบหรือจะวาดก่อนแล้วระบายทับแล้วก็วาดใหม่อีกหนึ่งรอบก็ได้ถ้านักเรียนใช้สีโปสเตอร์นะครับแต่ถ้าใช้สีช็อคหรือสีไม้ให้วาดก่อนแล้วระบายทีหลังนะครับอ่ะชูก้าไประบายสีพื้นหลังแล้วก็ลงสีดอกไม้ทับนะครับเก่งมากครับลัลลานาผลงานเกือบจะครบ 100% แล้วนะครับทีนี้ต้องคำนึงถึงขนาดแล้วก็ความเหมาะสมของหน้ากระดาษด้วยนะครับอ่ะเราอาจจะขยายขึ้นอีกนิดนึงก็ได้นะครับแต่ลัลลานาระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถไประบายพื้นหลังเพิ่มเติมด้วยสีไม้ก็ได้นะครับเพราะว่ากระดาษของเราบางใช่ไหมครับใช้สีไม้หรือสีช็อคระบายพื้นหลังก็ได้นะครับดอกไม้สวยมากเลยครับของเซียนณวินนะครับณวินระบายสีได้สวยมากนะครับวาดภาพได้ขนาดเกือบเหมาะสมแล้วนะครับแต่ด้านล่างยังว่างอยู่นะครับเราอาจจะขยายใจการให้ขนาดใหญ่ขึ้นนิดนึงก็ได้นะครับส่วนดอกไม้สวยมากนะครับตำแหน่งดอกไม้ก็อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับปรบมือให้กับเพื่อนๆครับคนอื่นๆก็สวยงามไม่แพ้กันนะครับคนอื่นๆก็สามารถที่จะไปเพิ่มเติมผลงานตนเองให้สวยงามได้นะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับหากทำผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วอยากจะให้คุณครูอาร์ตแล้วก็เพื่อนๆต้นทางรับชมนะครับก็ส่งมาได้ที่โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับวันก็จะให้นักเรียนต้นทางได้ชมผลงานเช่นเดียวกันนะครับนอกจากเราจะสนุกกับกิจกรรมแล้วนะครับเรายังต้องทบทวนความรู้เดิมนะครับเพื่อเป็นการต่อยอดความรู้ของเราในวันนี้นะครับเรามาสรุปบทเรียนกันดีกว่าครูอาร์ตขอให้นักเรียนทุกคนนะครับลองทบทวนว่าวันนี้เราได้ความรู้อะไรบ้าง นะครับขอตัวอย่าง1คำ1สิ่งที่นักเรียนได้วันนี้ครับกลุ่มที่1ครับเราเรียนรู้อะไรบ้างลูกได้เรียนรู้อะไรครับได้เรียนเรื่องอะไรบ้างวันนี้ได้ความรู้อะไรบ้างครับนอกจากจะสนุกกับการวาดภาพแล้ว
1: การจัดองค์ประกอบภาพ
0: การจัดองค์ประกอบภาพเก่งมากปรบมือให้เพื่อนกลุ่ม1ครับขอตัวแทนอีก1กลุ่มดีกว่าโบนัสก็ได้หลุดได้เรียนเรื่องอะไรครับขอไมค์ให้เพื่อนหน่อยครับโบนัสได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างครับวันนี้พูดได้เลยลูก
1: การวัดขนาดครับ
0: ครับการวัดขนาดเก่งมากครับปรบมือให้กับโบนัสครับนอกจากเราจะได้เรียนรู้การจัดองค์ประกอบภาพแล้วการวัดขนาดแล้วนะครับสิ่งสำคัญที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้ก็คือการรู้จักขนาดสัดส่วนแล้วก็การใช้สีนะครับเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์เกือบทุกประเภทเลยนะครับผลงานที่สมบูรณ์คือผลงานที่มีขนาดภาพเหมาะสมแล้วก็มีการใช้สีที่โดดเด่นน่าสนใจนะครับทางนี้นักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้เดิมด้วยนะครับเราจะได้เป็นนักเรียนที่เก่งแล้วก็วาดภาพสวยนะครับคติสอนใจจากศิลปินวันนี้นะครับเป็นศิลปินต่างชาติอีกแล้วนะครับวินเซนต์แวนโกนะครับนักเรียนน่าจะเคยรู้จักหรือว่าเคยเห็นภาพนะครับคติสอนใจจากแวนโกนะครับบอกไว้ว่าถ้าคุณได้ยินเสียงในหัวบอกคุณว่าคุณไม่สามารถวาดภาพได้นั่นหมายความว่าให้คุณลงมือวาดภาพแล้วเสียงนั้นจะหายไปเองนะครับทางนี้นักเรียนก็สามารถประยุกต์ใช้ได้กับชีวิตประจำวันนะครับอย่างเช่นมีเสียงในหัวบอกเราว่าไปทำงานไปออกกำลังกายหรือว่าไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับถ้ามีเสียงในหัวบอกเราให้เราลงมือทำนะครับเสียงนั้นก็จะหายไปเองนะครับถ้ามีคุณครูหรือมีผู้ปกครองบอกเราว่าให้เราทำงานสิ่งนู้นสิ่งนี้ถ้าเราไม่อยากได้ยินเสียงนั้นแล้วก็ให้เราลงมือปฏิบัติชิ้นงานหรือว่าปฏิบัติสิ่งที่เขาให้ทำเสียงนั้นก็จะหายไปเองนะครับอันนี้กวาดฝากไว้ให้คิดนะครับสัปดาห์หน้านะครับเราจะเรียนในเรื่องของความสมดุลนะครับแล้วก็สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมาก็คือใบงานที่1เรื่องดุลยภาพรวมถึงอุปกรณ์วาดเขียนอื่นๆด้วยนะครับนักเรียนเตรียมสีไม้มาด้วยนะครับเราจะมาดูกันว่าความสมดุลคืออะไรสำคัญต่องานทัศนศิลป์อย่างไรนะครับสำหรับวันนี้ครูอาร์ตก็มีกิจกรรมสนุกมาฝากนักเรียนเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าขอขอบคุณและก็สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: LTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์คดีปกครองวลคัมกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงคนละคำจะคอมเมนต์ค่ะของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความลับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: รู้หรือไม่ผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชาของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในกระทรวงกรมข้าราชการในจังหวัดอำเภอพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ทั้งสิ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฟุกนั่นเองครับสำหรับในวันนี้นะครับครูฟุกจะพานักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางมาเรียนรู้กันในเรื่องของการนำความรู้เกี่ยวกับหรม.และค.ร.น.ไปใช้นั่นเองครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องสามารถนำความรู้เกี่ยวกับหรม.และค.ร.น.ของจำนวนนับไปใช้ในชีวิตประจำวันนั้นเองครับสำหรับจากที่นักเรียนนะครับได้เรียนรู้เกี่ยวกับหรม.และค.ร.น.มานะครับวันนี้นักเรียนต้องนำความรู้เนี่ยไปแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆที่นักเรียนเนี่ยพบเจอในชีวิตประจำวันนะครับซึ่งวันนี้ครูฟุกนะครับก็ได้จำลองสถานการณ์นะครับมาให้นักเรียนได้ปฏิบัติกันนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่นักเรียนเนี่ยได้ปฏิบัติกันอยู่แล้วในห้องเรียนนะครับจะทำอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาทบทวนนะครับเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาหรม.และค.ร.น.เนี่ยนักเรียนต้องมีวิธีการทำอย่างไรบ้างครับทำอย่างไรบ้างขั้นตอนแรกต้องทำไงก่อนวิอะไรนะวิเคราะห์ใช่ไหมนักเรียนต้องวิเคราะห์ก่อนนะครับว่าโจทย์ปัญหาที่ให้มาเนี่ยเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับหรม.หรือค.ร.น.ถ้าเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับหรม.เป็นอย่างไรครับจะต้องเป็นโจทย์อย่างไรนะครับถ้าเป็นโจทย์ที่ต้องการหาหรม.เนี่ยนะครับจะเป็นการหาจำนวนที่มากที่สุดที่หารทุกจำนวนที่กำหนดให้ได้ลงตัวใช่ไหมครับโจทย์ลักษณะเนี้ยจะเป็นโจทย์ในการหาหรม.ใช่ไหมครับเอแล้วถ้าโจทย์ค.ร.น.ล่ะครับเป็นอย่างไรเป็นอะไรครับ
2: จำนวนที่น้อยที่สุดที่หารด้วยจำนวนที่โจทย์กำหนดให้ได้ลงตัว
1: นะครับสำหรับโจทย์การหาค.ร.น.นะครับก็คือการหาจำนวนนับที่น้อยที่สุดที่หารด้วยจำนวนที่โจทย์กำหนดให้ได้ลงตัวใช่ไหมครับในขั้นตอนนี้คือขั้นตอนการวิเคราะห์ใช่ไหมครับวิเคราะห์โจทย์ว่าเอโจทย์หรม.เป็นอย่างไรโจทย์ค.ร.น.เป็นอย่างไรนะครับนี่ก็ต้องพิจารณาอะไรต่อสิ่งที่โจทย์อะไรสิ่งที่โจทย์ถามใช่ไหมและสิ่งที่โจทย์อะไรอีกโจทย์บอกใช่ไหมครับไอ้โจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรนะครับจากนั้นครับนักเรียนนักเรียนก็ต้องมาวางแผนใช่ไหมวางแผนแก้ปัญหาเอ๊ะเราจะแก้ไขปัญหาโจทย์ข้อนี้อย่างไรครับเมื่อวางแผนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยดำเนินการหาคำตอบดำเนินการหาคำตอบคือแสดงวิธีหาคำตอบนั่นเองนะครับและสุดท้ายรู้ไหมคืออะไรตรวจสอบคำตอบนั่นเองครับสำหรับตรงนี้นะครับก็เป็นรูปแบบนะครับในการแก้โจทย์ปัญหาหรม.และค.ร.น.ที่นักเรียนต้องปฏิบัตินะครับต่อไปครับครูฟุกจะเข้าสู่ที่กิจกรรมในวันนี้นะครับกิจกรรมสนุกคิดสนุกทำนะครับจะทำอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับครูฟุกขอชี้แจงบทบาทของคุณครูปลายทางนะครับคุณครูปลายทางก็แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มละ3-4คนเช่นเคยครับและแจกใบกิจกรรม 1.8 ให้กับนักเรียนด้วยนะครับในขณะที่นักเรียนทำกิจกรรมนะครับให้คุณครูปลายทางเนี่ยให้คำแนะนำนักเรียนทุกๆกลุ่มนะครับและตรวจสอบความถูกต้องให้ครูฟุกด้วยนะครับสำหรับคำชี้แจงของนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับนักเรียนตั้งใจฟังดีๆนะครับว่ากิจกรรมแรกนี้นักเรียนต้องทำอะไรครับให้ตัวแทนกลุ่มนะครับซุ่มหยิบกระดาษสีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกลุ่มละ1แผ่นนะครับและร่วมกันหาแนวทางการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่กำหนดพร้อมทั้งบันทึกผลลงในใบกิจกรรม 1.18 ข้อ1นะครับในกิจกรรมแรกเราจะทำที่ข้อ1นะครับและเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมานำเสนอแนวคิดแต่ละกลุ่มกันนะครับจากนั้นครับเรามาดูกันที่ใบกิจกรรมนะครับครูฟุกขอเริ่มที่ข้อ1นะครับสถานการณ์เป็นดังนี้เลยนะครับซึ่งนักเรียนต้นทางเนี่ยครับต้องมาเลือกกระดาษสีก่อนนะครับขนาดแตกต่างกันที่ครูฟุกได้เตรียมไปให้สำหรับคุณครูปลายทางนะครับก็ให้นักเรียนเลือกกระดาษสีได้เลยนะครับข้อ1ดังนี้นะครับจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่สถานการณ์ในข้อ1กันก่อนครับนักเรียนพิจารณาด้วยตนเองก่อนครับว่าสถานการณ์นี้

0: เรียบร้อยยังครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับโจทย์ข้อนี้เนี่ยหรือสถานการณ์นี้เนี่ยให้ทำอะไรครับให้ตัดกระดาษใช่ไหมตัดกระดาษสีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่แต่ละกลุ่มได้รับแสดงว่านักเรียนต้องมาเลือกใช่ไหมครับให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดเท่ากันให้มีขนาดใหญ่ที่สุดและไม่เหลือเศษเพื่อนำมาใช้ตกแต่งป้ายนิเทศในห้องเรียนกระดาษสีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ได้จะมีความยาวด้านละเท่าใดและได้กระดาษสีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมดกี่แผ่นนี่คือโจทย์ของเราใช่ไหมครับจากนั้นโจทย์ถามอะไร
1: กระดาษส
0: ี
1: รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ได้จะมีความยาวด้านละเท่าใด
0: อันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามอย่างแรกใช่ไหมครับกระดาษสีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยที่ได้คือที่เกิดจากการตัดใช่ไหมครับที่เกิดจากการตัดมาแล้วเนี่ยจะมีความยาวด้านละเท่าไหร่ใช่ไหมครับและอีกคำถามหนึ่งคืออะไร
1: และได้กระดาษสี่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมดกี่แผ่น
0: เมื่อนักเรียนตัดแล้วได้กระดาษสีทั้งหมดกี่แผ่นนั่นเองครับจากตรงนี้ครับเดี๋ยวครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนต้นทางนะครับมาเลือกกระดาษสีที่ครูฟุกได้เตรียมไว้ครับตัวแทนกลุ่มลุกขึ้นเลยครับมาก่อนในเลือกก่อนนะครับหนึ่งกลุ่มครับตอนนี้ทุกกลุ่มได้รับกระดาษสีครบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับความยาวและความกว้างของกระดาษสีครูฟุกได้เขียนเอาไว้ให้แล้วนะครับจากตรงนี้นะครับครูฟุกจะให้นักเรียนทางต้นทางและปลายทางลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางปฏิบัติกิจกรรมกันเสร็จเรียบร้อยยังครับเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยครับได้ลองตัดกระดาษยังเรียบร้อยเหลือเศษมั้ยครับไม่เหลือแล้วทุกแผ่นเท่ากันมั้ยครับเท่ากันและต้องมีขนาดใหญ่ที่สุดด้วยใช่มั้ยครับนักเรียนจากตรงนี้ครับเดี๋ยวครูฟุกจะมาให้นักเรียนนะครับแต่ละกลุ่มเนี่ยนำเสนอนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางครูฟุกก็จะขึ้นเฉลยเอาไว้ให้คู่กันเลยนะครับเดี๋ยวครูฟุกขอเริ่มที่กระดาษแผ่นที่1ครับที่มีความกว้าง20ซมและความยาว30ซมอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงไหนกลุ่มไหนได้รับไปกลุ่ม1กับกลุ่ม3กลุ่ม1ครับเป็นอย่างไรบ้างครับที่ปฏิบัติกิจกรรมได้กระดาษเนี่ยยาวด้านละเท่าไหร่ครับ
1: ด
0: ้
1: านละ
0: 10ซมด้านละ10ซมนักเรียนหาคำว่า10ซมเนี่ยโดยใช้ความรู้เรื่องอะไรครับนักเรียนใช้ความรู้เรื่องหอรมช่วยในการแก้ปัญหาในข้อนี้ใช่ไหมครับกระดาษที่ได้เนี่ยยาวด้านละ10เซนติเมตรใช่ไหมครับนะครับก็หาหอรมนะครับได้ดังนี้เลยใช่ไหมครับได้กระดาษกี่แผ่นกลุ่ม3ครับ
2: 6แผ่น
0: กี่แผ่นครับ
2: 6
0: แผ่นใช่ไหมครับ6แผ่นเพื่อนกลุ่ม3เรียงเอาไว้แล้วเพื่อนกลุ่ม1ครับไหนลองโชว์หน่อยครับว่าได้6แผ่นจริงไหมให้เพื่อนๆปลายทางได้ดูนะครับได้ดังนี้เลยนะครับนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนปลายทางปฏิบัติกิจกรรมกันได้ถูกต้องไหมครับฟูก็เฉลยให้เลยนะครับได้6แผ่นนั่นเองครับนักเรียนจากนั้นครับครูฟุกมาสู่ที่กระดาษแผ่นถัดมากระดาษแผ่นที่2ครับของฟุกจะมีความกว้าง32ซมและความยาว40ซมกลุ่มไหนได้รับไปครับนะครับจากอมุลงครับจะจบข้อนี้เพื่อนบอกแล้วว่าใช้ความรู้เรื่องหอรอมนักเรียนได้หอรอมเท่ากับเท่าไหร่ครับ
3: 8
0: เท่ากับเท่าไหร่นะครับ8เดี๋ยวเราดูของฟุกซิ8มั้ยได้หอรอมเป็น8แสดงว่ากระดาษของเราเนี่ยยาวด้านละเท่าไหร่ครับ8เซนติเมตรใช่ไหมครับแล้วตัดได้กี่แผ่นครับ
3: 20
0: วางเรียงโชว์ให้เพื่อนๆปลายทางหน่อยครับ20แผ่นจริงไหม

0: ได้กี่แผ่นครับกลุ่ม2 20แผ่นใช่ไหมครับนี่เพื่อนๆก็แสดงให้เห็นดังนี้เลยนะครับแล้วกลุ่ม5ล่ะครับกลุ่ม5 20แผ่นเช่นกันใช่ไหมครับเดี๋ยวมาดูของครูฟุกนะครับครูฟุกก็ได้20แผ่นครับนักเรียนถูกต้องครับซึ่งครูฟุกก็แสดงด้วยรูปดังนี้ครับนะครับจากนั้นครับแผ่นที่3ซึ่งกว้าง48เซนติเมตรและยาว64เซนติเมตรเนี่ยมีกลุ่มเดียวเลยคือกลุ่มอะไรครับกลุ่ม4ใช่ไหมครับเอ๊นักเรียนได้หอรมอเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะครับ16แสดงว่ากระดาษของนักเรียนเนี่ยต้องยาวด้านละเท่าไหร่ครับ16ยาวด้านละ16เซนติเมตรนะครับถูกต้องครับครูฟุกก็ได้16เซนติเมตรครับและตัดได้ทั้งหมดกี่แผ่นครับ
1: 12
0: แผ่นเท่ากันไหมเท่ากันใช่ไหมครับใหญ่ที่สุดเลยไหมนะครับครูฟุกก็ได้12แผ่นนะครับนักเรียนดังนี้เลยนะครับนี่ครูฟุกก็แสดงให้เห็นด้วยนะครับดังนี้เลยครับจากตรงนี้นะครับนักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเอ๊ะเป็นอย่างไรกันบ้างนักเรียนสามารถนำไปใช้ได้ไหมจากความรู้ที่ได้เรียนในวันนี้ได้ครูฟุกคิดว่าวันนี้นักเรียนได้หลายๆทักษะเลยนะครับที่เรียนได้เรียนรู้จากการแบ่งกระดาษในวันนี้นะครับเพราะว่านักเรียนสามารถนำความรู้ตรงนี้ไปใช้ต่อได้และครูฟุกบอกเลยว่านักเรียนต้องนำกระดาษที่ตัดได้เนี่ยไปทำอะไรตกแต่งอะไรป้ายนิเทศในห้องเรียนใช่ไหมหรือบอร์ดในห้องเรียนนั่นเองครับนักเรียนต้องนำไปตกแต่งในห้องเรียนด้วยนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับถ้าตกแต่งในห้องเรียนเสร็จแล้วเนี่ยสามารถส่งมาให้ครูฟุกดูได้นะครับว่าจะเป็นรูปแบบใดครับจากนั้นครับครูฟุกขอนำสู่กิจกรรมถัดไปครับก็คือในข้อที่2ครับนักเรียนในข้อที่2นี้นะครับมีว่าอย่างไรครับ

0: ถามหาอะไรข้อนี้โจทย์ให้นักเรียนหาอะไรถามหาอะไร
1: กล
0: ่องที่เราได้เนี่ยต้องยาวด้านละเท่าใดโจทย์ถามได้อีก
1: สามารถบรรจุกล่องและสีฟันให้ในกล่องได้ทั้งหมดกี่กล่อง
0: แสดงว่าเราต้องมีกล่องอยู่1ใบใช่ไหมครับที่มีขนาดอะไรที่สุด
1: ใหญ
0: ่อะไรที่
1: ส
0: ุ
1: ด
0: ขนาดเล็กที่สุดใช่ไหมครับขนาดเล็กที่สุดเลยนะครับนักเรียนกล่องใบนี้จะต้องยาวด้านละเท่าไหร่เมื่อนักเรียนมีกล่องแล้วนักเรียนต้องนำกล่องยาสีฟันเนี่ยที่มีความกว้าง3เซนติเมตรความยาว8เซนติเมตรและความสูง2เซนติเมตรไปทำอะไรไปใส่ใช่ป่ะเวลาเอากล่องยาสีฟันเนี่ยไปใส่ในกล่องที่เราสร้างได้ต้องใส่ได้เต็มพอดีเลยนะครับแสดงว่านักเรียนคิดว่าโจทย์ข้อนี้ใช้ความรู้เรื่องอะไรอะไรนะ
1: คอร
0: นอทำไมถึงใช้คอรนเพราะเราต้องการขนาดเล็กที่สุดแสดงว่านักเรียนต้องหาจำนวนนับที่น้อยที่สุดที่หารด้วย3 8และ2ได้ลงตัวนะครับในขั้นตอนแรกเนี่ยนักเรียนต้องหาก่อนนะครับว่ากล่องของเราเนี่ยจะยาวด้านละเท่าใดนะครับโดยใช้ความรู้เรื่องคอรนอเมื่อนักเรียนได้มาแล้วคอรนอของเราก็คืออะไรครับก็คือความยาวใช่ไหมครับก็คือความยาวของกล่องนั่นเองของแต่ละด้านเลยใช่ไหมครับจากนั้นเดี๋ยวก็ต้องมาดูต่อว่าเราจะใส่กล่องยาสีฟันเนี่ยลงไปได้ทั้งหมดกี่กล่องครับนักเรียนลงมือปฏิบัติได้เลยครับ

0: นักเรียนครับเอ๊ะกล้องของเราเนี่ยมีความยาวด้านละเท่าไหร่ครับที่ทำมาด้านละเท่าไหร่ครับ
1: 24
0: ด้านละ24เซนติเมตรนะครับเอ๊ะทุกด้านยาวเท่ากันเขาเรียกว่าอะไรรู้ปะลูกบาศก์ไงใช่ไหมทุกด้าน

กันเรียกว่าลูกบาศก์นะครับนักเรียนแล้วบรรจุกล่องแกะสีฟันได้ทั้งหมดกี่กล่องครับถึงที่เต็มพอดี288ใช่ไหมครับนักเรียนเดี๋ยวมาดูเฉลยนะครับของครูฟุกนะครับข้อนี้ใช้ความรู้เรื่องครน.นะครับดังนี้เลยนะครับนักเรียนนำ2 3และ8เนี่ยมาหาครน.นะครับได้ครน.เป็นเท่าไหร่ลูกเมื่อกี้ตอบละ24เนี่ยคำตอบแรกใช่ไหม24คือจำนวนนับที่น้อยที่สุดนะครับที่หารด้วย2 3และ8ได้ลงตัวดังนั้นกล่องของเราเนี่ยนะครับจะมีความยาวด้านละ24เซนติเมตรนี่คือคำถามแรกตอบแล้วใช่ไหมครับคำถามที่2บรรจุได้กี่กล่องครับนักเรียนครูฟุกอยากให้นักเรียนมาดูตรงนี้นะครับตอนนี้นักเรียนได้ทำเสร็จแล้วนะครับนักเรียนครับตอนนี้นะครับนักเรียนได้กล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับที่มีความยาวด้านละ24เซนติเมตรมาแล้วนะครับจากนั้นครับเราต้องนำกล่องยาสีฟันใช่ไหมครับที่มีความกว้าง3เซนติเมตรความยาว8เซนติเมตรและความสูง2เซนติเมตรดังรูปนี้เลยนะครับเราต้องนำกล่องยาสีฟันนะครับมาใส่ในกล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากของเรานะครับซึ่งต้องใส่ได้เต็มกล่องพอดีเลยใช่ไหมครับและเราจะใส่ได้ทั้งหมดกี่กล่องครับครูฟุกนะครับก็จะแสดงรูปเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนปลายทางและต้นทางได้ดูดังนี้เลยครับนี่นะครับก็เป็นรูปตัวอย่างนะครับที่เราสามารถนำกล่องยาสีฟันนะครับมาใส่ในกล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากของเรานะครับซึ่งจะบรรจุกล่องยาสีฟันได้ทั้งหมดกี่กล่องนะครับนักเรียนอันนี้ครูฟุกก็แสดงเป็นเพียงตัวอย่างนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูแนวคิดกันนะครับนักเรียนครับกล่องของเรายาวด้านละ24เซนติเมตรใช่ไหมครับและกล่องยาสีฟันของเราเนี่ยสูงเท่าไหร่ครับ2เซนติเมตรครับดังนั้นครับครูฟุกจะวางกล่องยาสีฟันเนี่ยซ้อนกันได้กี่ชั้นครับเดี๋ยวเรามานับกันเลยนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เราวางได้ทั้งหมด12ชั้นใช่ไหมครับหรือนักเรียนสามารถคิดได้จากนำ24หารด้วย2ก็จะเท่ากับ12นั่นเองครับก็ได้ทั้งหมด12ชั้นนะครับแล้วแต่ละชั้นเนี่ยวางได้กี่แถวครับเดี๋ยวเรามานับพร้อมกันเลยนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับแต่ละชั้นวางได้8แถวนะครับหรือนักเรียนสามารถคิดได้จากนำ24นะครับหารด้วย3นะครับก็คือความกว้างของกล่องยาสีฟันใช่ไหมครับก็ได้เท่ากับ8แสดงว่าแต่ละชั้นวางได้8แถวครับแล้วแต่ละแถวเนี่ยวางได้กี่กล่องครับนับพร้อมกันครับ1 2 3นะครับแต่ละแถววางได้3กล่องครับนักเรียนหรือนักเรียนสามารถคิดได้จากนำ24หารด้วย8ครับก็จะเท่ากับ3นั่นเองครับดังนั้นครับจะบรรจุกล่องยาสีฟันได้ทั้งหมดนักเรียนคิดได้จาก12คูณ8คูณ3ก็จะเท่ากับ288กล่องนั่นเองครับนักเรียนจากตรงนี้นะครับครูฟุกได้แสดงรูปให้นักเรียนได้เห็นเพื่อเพิ่มความเข้าใจมากขึ้นแล้วนะครับครูฟุกก็สรุปได้ดังนี้ครับนักเรียนดังนี้เลยนะครับครูฟุกแสดงให้เห็นนะครับเดี๋ยวนักเรียนปลายทางก็ตรวจสอบเลยนะครับพร้อมทั้งนักเรียนต้นทาง

จากตรงนี้นะครับนักเรียนก็ได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการนำความรู้ในเรื่องของหรม.และครน.ไปใช้ใช่ไหมครับเห็นไหมครับว่าเราสามารถนำความรู้เรื่องหรม.และครน.เนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันแต่ในวันนี้เนี่ยเพียงสถานการณ์ที่ครูฟุกได้ยกมาเป็นตัวอย่างครับยังมีอีกหลายสถานการณ์เลยนะครับที่นักเรียนเนี่ยสามารถนำความรู้เกี่ยวกับหรม.และครน.ไปใช้ได้นะครับนักเรียนเมื่อเราได้เรียนรู้เรื่องใดๆก็แล้วแต่นะครับเราต้องนำความรู้นั้นไปใช้นะครับนักเรียนจากนั้นครับเรามาดูกันที่สรุปบทเรียนครับสำหรับการสรุปบทเรียนนะครับก็คือการแก้โจทย์ปัญหาหรม.และครน.นะครับนักเรียนต้องทำอย่างไรนะครับซึ่งนักเรียนเนี่ยได้ตอบกับครูฟุกไปกับเมื่อต้นชั่วโมงแล้วใช่ไหมครับว่าเราต้องวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะครับวิเคราะห์ว่าโจทย์นี้เป็นหรม.หรือเป็นครน.นะครับและเมื่อวิเคราะห์เสร็จแล้วเนี่ยวางแผนแก้ปัญหาอย่างไรนะครับจากนั้นดำเนินการหาคำตอบและสุดท้ายครับตรวจสอบคำตอบครับนักเรียนต่อไปครับเป็นแบบหัด 1.18 ครับจากแบบหัดตรงนี้นะครับนักเรียนเห็นได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่ครูฟุกยกตัวอย่างขึ้นมาที่

สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นั่นเองครับเดี๋ยวนักเรียนก็กลับไปทำมานะครับเพราะว่าทั้ง3ข้อนี้มีความแตกต่างกันนะครับนักเรียนจากนั้นครับบทเรียนครั้งต่อไปครับนักเรียนบทเรียนครั้งต่อไปเราจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่2ในเรื่องของเศษส่วนและการบวกการลบการคูณการหารเศษส่วนนั่นเองครับและเราจะมาพบกันในเรื่องของทบทวนเศษส่วนที่เท่ากันนะครับครูฟุกฝากนักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับไปดูมาก่อนว่าเศษส่วนที่เท่ากันเนี่ยคืออะไรนะครับและมีวิธีการทำอย่างไรนะครับฝากไปทบทวนมาก่อนนะครับและสิ่งที่ครูปลายทางต้องเตรียมครับก็คือแบบฝึกหัด 2.1 ใบกิจกรรม 2.1 ครับและแถบแสดงเศษส่วนนะครับอย่าลืมครับเมื่อเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนักเรียนต้องตรวจสอบตนเองครับเตรียมตัวครับ

0: นะครับนักเรียนก็ได้ประเมินตนเองในวันนี้นะครับว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้นั้นเข้าใจมากน้อยเพียงใดครับเก็บให้เรียบร้อยครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดใบงานแบบฝึกหัดใบกิจกรรมได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับครูฟุกก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พนักงานขับรถขนขยะของกรุงเทพมหานครขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมให้กรุงเทพมหานครหรือไม่ข้อแท้จริงในคดีนี้มีอยู่ว่านายดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถขนขยะสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งวันหนึ่งนายดำได้ขับรถขนขยะที่เปียกน้ำคลักๆมาเต็มคันรถทำให้รถมีน้ำหนักบรรทุกมากที่สำคัญนายดำขับรถมาแต่ส่วนไม่มีคนช่วยแลทางและต้องขับรถลงสะพานที่สูงชันโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้โครงแรกของรถที่ยกตัวทั้งเก็บขยะไปคล้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรังกับเสาไฟฟ้าลาวทำให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเกงรถขนขยะยุบเสียหายสำนักงานเขตจึงมีคำสั่งให้ไดดำชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิดกรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนายดำเห็นว่าสำนักงานเขตทำพันนี้ไม่ทอกก็เลยมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อพ13/2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่นายดำขับรถขนขยะที่เปียกน้ำคลักๆมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักมากและนายดำเองก็ขับรถมาแต่ส่วนไม่มีคนช่วยแลทางแล้วยังต้องขับรถลงสะพานที่สูงชันซึ่งเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้แค้นหยอกทั้งขยะข้องรถไปคล้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรังกับเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเกงรถขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุมีการวางพาดข้ามฝั่งถนนเนื้อบริเวณทางโค้งซึ่งไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของนายดำยังไม่ถึงขั้นเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเลออย่างร้ายแรงนายดำจึงไม่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบกับมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต

ผู้พิทักษ์ก่อนและต้องแนบหนังสือแสดงความยินยอมนั้นมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

จากคดีปกครองตอนสร้างเมนอาจเป็นเหตุให้เดือดร้อนฟ้องก่อนสร้างเสร็จได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีนางจวนซึ่งพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งได้รับความเดือดร้อนจากการที่วัดในหมู่บ้านได้ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอก่อสร้างเมนเผาศพโดยจุดที่ก่อสร้างนั้นอยู่ห่างจากบ้านของนางจวนประมาณ20เมตรซึ่งนางจวนเห็นว่าการก่อสร้างเมนอาจทำให้เกิดฝุ่นละอองเท่าฐานตกใส่หลังคาหรืออาจปลิวเข้าไปในบ้านและปะปนกับอากาศอาหารน้ำดื่มตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆจนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของพวกตนและครอบครัวได้จึงต้องการให้จุดที่จะสร้างเมนอยู่ห่างจากบริเวณที่กำหนดไว้แต่เดิมอีก15เมตรโดยได้ร้องเรียนไปยังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอแต่ก็ไม่เป็นผลจึงยื่นฟ้องผู้ใหญ่บ้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลพิพากษายกเลิกการก่อสร้างเมนเผาศพที่พิพาทศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อข้อเท็จจริงในขณะฟ้องคดีเมนเผาศพที่พิพาทยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จโดยยังไม่ได้ติดตั้งเตาเผาดังนั้นจึงยังไม่เกิดฝุ่นละอองและเท่าทานหรือผลกระทบตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างมาแต่อย่างใดอีกทั้งวิธีการเผาศพดังกล่าวเป็นการเผาในระบบปิดซึ่งฝุ่นละอองและเท่าทานที่เกิดจากการเผาศพจะไม่ฟุ้งกระจายความเดือดร้อนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างมาจึงเป็นการคาดคะเนและยังรับฟังไม่ได้ว่าการดำเนินการเผาศพจัดเมนที่พิพาทจะทำให้เกิดฝุ่นละอองและเท่าทานมลภาวะทางอากาศหรือการปนเปื้อนในอาหารและน้ำดื่มหรือไม่อย่างไรผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะมีสิทธิ์ฟ้องคดีตามมาตรา42วรรค1แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542จึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารระบบความศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ราจะถามเขาเป็นระยะไง
1: พิมแน่ใจว่าพิมทำอันเนี้ยพิมไม่ทำอย่างอื่นไหม
0: ไม
1: ่ก็ถามเป็นระยะเลยอ่ะ
0: จนกระทั่งถึงจุดหนึ่งซึ่งรู้ว่าคงต้องอย่างตรงนี้แล้วล่ะ
2: เกิดมากับไฟเลยครับ
3: เกิดมากับไฟ
2: ครับ

0: คุณทำงานในอุตสาหกรรมเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบแสงเนี่ยหรือ lighting design มากี่ปีแล้วครับ
1: ทำมาตั้งแต่7ขวบครับ
0: 7ขวบเพราะฉะนั้นอายุงานของเขาเนี่ยนะฮะต้องบอกว่า17ปีอ่ะ
2: บางทีเขาไปดูคอนเสิร์ตเหมือนคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดเนี่ยเขาไปกับยาย
3: เขาดูไฟ
2: เขาดูไฟแล้วเขาก็มาทำเวทีแบบพี่เบิร์ดที่บ้าน

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่พื้นที่ที่จะบอกเล่าเรื่องราวเบื้องหลังของบุคคลที่ประสบความสำเร็จในแต่ละสาขาอาชีพนะครับว่ากว่าเขาจะมาเดินทางถึงวันนี้มาถึงจุดที่เขาประสบความสำเร็จนั้นเขาถูกเลี้ยงดูและถูกหล่อหลอมมาจากครอบครัวอย่างไรนะครับเพราะว่าเรามีความเชื่อเสมอแล้วครับว่าครอบครัวนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นสถาบันเล็กๆนะครับแต่ว่าเป็นสถาบันที่มีความสำคัญที่สุดในการสร้างคนเพื่อให้คนนั้นไปสร้างชาติกับรายการที่ชื่อว่ากว่าจะโตครับและแน่นอนนะครับนอกจากวันนี้เราจะมีโอกาสได้พูดคุยกับบุคคลเบื้องหลังที่ปั้นบุคคลให้ประสบความสำเร็จขึ้นมาเนี่ยนะครับต้องบอกว่าบุคคลที่ประสบความสำเร็จที่เราจะพูดคุยในวันนี้ก็เป็นบุคคลเบื้องหลังเช่นเดียวกันเขาเป็นบุคคลที่อยู่เบื้องหลังมหกรรมดนตรีเทศกาลดนตรีหรือคอนเสิร์ตของศิลปินชื่อดังในประเทศมาเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น Big Mountain Music Festival คอนเสิร์ตอย่าง Body Slam Potato Scrub Polycat นะครับหรืออีกหลายๆวงแม้กระทั่ง The Toy เองเนี่ยนะครับเขาผู้นี้เป็นบุคคลที่ทำหน้าที่ในการออกแบบแสงเพื่อให้คอนเสิร์ตของแต่ละศิลปินนั้นสมบูรณ์แบบแล้วก็มีอรรถรสที่ส่งตรงไปถึงคุณผู้ชมที่ดูอยู่ในคอนเสิร์ตนั้นๆมากยิ่งขึ้นแหละครับอาชีพนี้เรียกว่านักออกแบบแสงนะครับและบุคคลที่อยู่ในสาขาอาชีพด้านนี้ที่ถูกเรียกใช้เป็นอันดับต้นๆจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากคุณพิมพ์พูนผลลงมานี่วันนี้ผมเชิญคุณมาเป็นแขกรับเชิญฮะไปยืนอะไรอยู่บนนู้นเชิญครับเชิญครับสวัสดีครับพิมพ์สวัสดีครับเชิญมาเป็นแขกครับพิมพ์ไม่ได้เชิญมาทำงานครับ
1: ครับ
0: เชิญนั่งครับเป็นไงบ้างครับพิมพ์ตั้งแต่มีโควิดมามีงานคอนเสิร์ตบ้างไหมครับ
1: ช่วงแรกก็น้อยเหมือนกันครับช่วงที่แบบเดือนแรกๆที่คนยังไม่ปรับตัวครับแต่พอแบบช่วงนี้ก็คนเริ่มปรับตัววงการเราเริ่มปรับตัวก็เริ่มมีงานขึ้นแล้วครับ
0: กลับมามีคอนเสิร์ตแล้วเหรอครับ
1: กลับมีคอนเสิร์ตแล้วครับ
0: ตอนนี้กำลังยุ่งกับคอนเสิร์ตอะไรอยู่ครับ
1: จริงๆช่วงนี้เราหันไปทางอะไรที่เราไม่ค่อยทำเท่าไหร่ก็เลยทำคอลลาโบเรตกับบริษัทชื่อหุยซึ่งทำงานเนื้อสการที่ลีโดครับของโบกี้ไลออนแต่เริ่มคอนเสิร์ตก็เริ่มกลับมาแล้วเหมือนกันครับ
0: เริ่มมีแล้ว
1: ใช่ครับ
0: เหนื่อยไหมครับ
1: เหนื่อยครับ
0: คือพีมเนี่ยต้องบอกว่าผมเคยมีโอกาสได้พูดคุยแล้วก็เคยสัมภาษณ์คุณด้วย
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ทราบมาว่าตารางในการทํางานของคุณเนี่ยต้องหามรุ่งหามค่ํา
1: ครับ
0: เนื่องจากว่าเวลาที่จะไปในแต่ละคอนเสิร์ตเนี่ย
1: ครับ
0: การเช่าสตูดิโอหรือเช่าฮอลล์เนี่ยมันมีระยะเวลาอันสั้น
1: เวลาน้อยครับ
0: คุณทํางานเนี่ยคือคุณต้องไปห้ามหลับห้ามนอนทดลองไฟอย่างนั้นเลยใช่มั้ยครับ
1: ใช่ครับ
0: ทํางานงานนึงนี่ใช้เวลากี่ชั่วโมงครับ
1: โปรเซส1งานจริงๆแล้วตั้งแต่แบบเราเริ่มคิดคอนเซ็ปต์ก็น่าจะประมาณเดือนนึงครับ
0: เดือนนึง
1: แต่ที่หน้างานจริงๆก็คือสมมุติงานพรุ่งนี้วันเสาร์กลางคืนก็ตั้งแต่สุกเช้าครับก็ลากยาวเลยครับ
0: เพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าแขกรับเชิญของผมในวันนี้จะหน้าตาดูเหมือนอดหลับอดนอนมา
1: ครับ
0: อันนี้คือเป็นชีวิตประจำวันของเขาอยู่แล้ว
1: ครับ
0: เคยนอนน้อยสุดกี่ชั่วโมง
1: น้อยสุดไม่นอนดีกว่าครับ
0: ไม่นอนเลย
1: 2วันอะไรเงี้ยครับ
0: 2วันเต็มๆ
1: ครับ
0: โอ้โหน่ากลัวเรื่องสุขภาพเหมือนกันนะครับพีม
1: สะสมไว้ที่ตาครับ
0: ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ
1: ปีนี้24แล้วครับ
0: 24
1: ครับ
0: แล้วได้ข่าวว่ามีบริษัทเป็นของตัวเอง
1: ใช่ครับ
0: ชื่อบริษัทว่าอะไรครับ
1: ชื่อ Saturate Design ครับ
0: Saturate Design
1: ครับ
0: มันมาจากอะไรครับ
1: Saturate Design เหมือนแบบคำว่า Saturate มันเหมือนแบบ Saturation นะครับก็คือแบบความสดความใหม
0: ่มันเป็นดีไซน์ที่แปลกใหม
1: ่เป็นการออกแบบที่แบบแปลกใหม่เพราะเราชอบทำอะไรแบบใหม่ๆชอบทดลองชอบจับนู่นมาเสียบกับอันนี้แล้วแบบเอ้ยมันไม่เหมือนว่ะเราก็เลยแบบพัฒนาสิ่งนั้นไป
0: ฟังดูเหมือนกับว่าเขาอายุ24แต่เขาจะเป็นนักออกแบบแสงที่เป็นอันดับต้นๆของประเทศได้อย่างไรคือการที่อายุ24ไหนลองบอกคุณผู้ชมไปหน่อยได้ไหมครับว่าคุณทำงานในอุตสาหกรรมเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบแสงเนี่ยหรือ lighting design มากี่ปีแล้วครับ
1: จริงๆแล้วทำมาตั้งแต่7ขวบครับ
0: 7ขวบเพราะฉะนั้นอายุงานของเขาเนี่ยนะฮะต้องบอกว่า17ปีอะ
1: ประมาณนั้นเลยครับ
0: ไม่ใช่ธรรมดาแน่นอนถึงแม้ว่าจะอายุ24เดี๋ยวก่อนนะฮะคุณเข้าไปทำงานในอุตสาหกรรมนี้ตั้งแต่อายุ7ขวบ
1: ครับ
0: ได้ยังไงครับ
1: จริงๆแล้วคุณพ่อกับคุณแม่เป็นทำงานอยู่ในเรนจ์แอเรียนี้ตั้งแต่ผมยังไม่เกิดเลยจนแบบผมโตมาผมก็ซึมซับสิ่งที่เขาทำมาแล้วก็ค่อยๆทำค่อยๆลองค่อยๆเรียนมาเป็นวันนี้ครับ
0: ฉะนั้นคุณเติบโตมาในวงการแสงสีโดยเฉพาะเลย
1: ครับผมเกิดมากับไฟเลยครับ
0: เกิดมากับไฟ
1: ครับ
0: หลงบ้างไหมครับแสงไฟเนี่ยครับ
1: ก็ใช้ได้เลยครับ
0: หลงอะไรนี่คือหลงรัก
1: หลงรักแล้วกันครับเราจำกัดไว้แค่รักหลงรัก
0: หลงรักที่อยากจะทำงานในด้านนี้
1: ใช่ครับ
0: เล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าที่บอกว่าคุณพ่อคุณแม่ทำงานในด้านนี
1: ้ครับ
0: คุณพ่อท่านทำอะไรคุณแม่ท่านทำอะไรครับ
1: จริงๆแม่เคยอยู่บริษัทชื่อ BC Tero ซึ่งเป็นแบบ organizer สมัยนั้นเป็นเจ้าแรกๆที่
0: จัดคอนเสิร์ต
1: ใช่ที่พาคอนเสิร์ตต่างประเทศอะไรพวกนี้ครับเข้ามา
0: ครับ
1: ส่วนคุณพ่อทำอยู่บริษัทซึ่งเป็นบริษัททำไลติ้งสมัยนั้นมีไม่กี่บริษัทเคยอยู่ Allwee เคยอยู่บริษัท Backer ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำซัพพอร์ตเกี่ยวกับเรื่องไลติ้งเป็นแบบมือหนึ่งของประเทศไทยในสมัยนั้นนะครับแล้วเขาก็มาเจอกันแล้วก็ผมลาออกมาแล้วก็มีบริษัทโปรดักชันชื่อ ETC ครับ
0: หมายถึงคุณพ่อกับคุณแม่ลาออกมาเปิดบริษัทร่วมกัน
1: ใช่ครับ
0: คุณพ่อกับคุณแม่ไปปิ๊งกันในการในงาน
1: ในงานครับ
0: แล้วก็ออกมาเปิดบริษัทร่วมกัน
1: เปิดบริษัท
0: แต่งงานกัน
1: แต่งงานกัน
0: ออกมาเป็นพีม
1: ออกมาเป็นผมครับ
0: ซึ่งเท่าที่พีมจำความได
1: ้ครับ
0: จำได้ไหมว่ามีโอกาสได้ไปร่วมงานหรือว่ามีโอกาสได้ไปเห็นได้แสงสีเวทีคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยครั้งแรกในชีวิตเนี่ยงานไหน
1: โหสมัยนั้นน่าจะเป็นแบบจะสีคอนเสิร์ตอะไรพวกนี้ครับก็คือเป็นแบบสมัยผมเด็กๆเลยครับผม
0: คุณไปเที่ยวงานนั้นมา
1: ไปครับ
0: แล้วคุณหลงรักตั้งแต่ตอนเด็กเลยหรือเปล่า
1: ผมรู้สึกว่าแบบตั้งแต่เด็กแล้วคิดมาตลอดว่าไฟมันเป็นส่วนหนึ่งที่แบบใหญ่พอสมควรในเชิงที่ทำให้สิ่งที่เขาเล่นมันสนุกขึ้นเหมือนสมมติวงเล่นโคตรมันเลยแต่ไฟแบบเปิดนิ่งๆมันก็คงไม่สนุกเท่ามีไฟมีควันมีแบบการกระพริบการขยับผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวบิ้วคนได้เยอะเลยผมเลยสนใจในด้านนี
0: ้มีโอกาสได้ลองเล่นเครื่องของคุณพ่อคุณแม่ตอนไหน
1: น่าจะประมาณ9หรือ10ขวบประมาณนี้ครับ
0: อาจจะ7ขวบคุณจัดแสงแล้วนะ
1: ใช่แต่แบบเริ่มจากการแบบช่วยคิดช่วยอะไรนิดๆหน่อยๆก่อนแบบว่าเอ้ยทำไมเราไม่ลองทำอย่างนี้บ้างตอนนั้นเด็กมากก็เลยอาจไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองพูดมันมีมูลขนาดไหนหรือว่ามันจริงๆแล้วมันเอาไปใช้ได้ในงานขนาดไหนแต่แบบเริ่มมาแบบเริ่มค่อยๆกดปุ่มค่อยๆทำอะไรเองบ้างแบบน่าจะ8-9ขวบประมาณนี้ครับ
0: เล่าให้ฟังถึงคุณพ่อคุณแม่หน่อยสิครับว่า
1: ครับ
0: อย่างคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อทำหน้าที่จัดแสง
1: จัดแสงเป็น lighting designer
0: งั้นให้อธิบายถึงคุณพ่อในความทรงจำของเราในวัยเด็ก
1: ครับ
0: คุณพ่อเป็นยังไงบ้างครับ
1: คุณพ่อก็เป็นคนทำงานที่เก่งคนนึงในเชิงที่แบบเขาก็มีวิธีคิดและการทำงานที่เป็นระบบของเขาเหมือนแบบเขาก็
0: เป็นไอดอลเราได้ไหม
1: ก็เป็นไอดอลได้นะครับซึ่งแบบเขาก็ทำเหมือนที่เราทำอยู่ตอนนี้แหละแต่แค่เป็นสมัยก่อนมันก็ทำอีกแบบคล้ายๆกันเหมือนแบบสมัยก่อนก็ค่ายเพลงก็จะส่งซีดีมาให้เราฟังเป็นซีดี
0: ครับ
1: ให้เราฟังว่าสมมติวงนี้มีเพลง10อัลบั้มกำลังจะมีคอนเสิร์ตพ่อก็เปิดให้ฟังในรถเสร็จแล้วก็ได้ทำคอนเสิร์ตเขาก็จะแบบเลือกสีเมื่อก่อนจะเป็นแบบชนิดเหมือนมีฟิลเตอร์ไปใส่หน้าเราไม่สามารถเลือกสีจากคอมได้เราต้องเลือกสีแบบ10วันก่อนแล้วเขาค่อยเอาไฟสีนั้นไปแขวนก็ต้องเขาก็จะมีระบบการคิดอะไรของเขาซึ่งต่างจากสมัยนี้นะแต่ก็เป็นวิธีที่ผมเรียนมาเหมือนกันครับ
0: นั่นคือส่วนหนึ่งที่เห็นคุณพ่อทำงาน
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับมากไปกว่านั้นเรื่องของการเป็นช่างเรื่องของการแบบซ่อมนู่นซ่อมนี่เห็นอยู่เป็นประจำ
1: ใช่พ่อก็จะซ่อมทุกอย่างในบ้านนะครับท่อประปาล้างดูท่องน้ำดูพัดลมดูตู้เย็นดูเตารีดก็เป็นแบบเป็นช่างประจำบ้านครับ
0: คุณแม่ล่ะครับคุณแม่เป็นยังไง
1: คุณแม่ก็จริงๆแล้วคือแบบสมมติคุณพ่อก็คงเปรียบเหมือนผมแหละตอนเนี้ยเป็นคนที่แบบทำงานแต่ก็แบบไม่มีระเบียบเท่าไหร่แล้วแม่ก็เป็นฝั่งแมเนจเมนต
0: ์คุณอย่าเอาความเขาเรียกว่าอะไรนะข้อบกพร่องของคุณไปยัดเยียดให้เป็นข้อบกพร่องของคุณพ่อด้วย
1: ก็เล่าคร่าวๆเฉยๆ
0: คุณบอกว่าคุณแบบว่าไม่ค่อยมีระเบียบคุณกำลังว่าคุณพ่อคุณไม่มีระเบียบด้วยนะเน
1: ี่
0: ย
1: ไม่ใช่ก็แบบนิสัยผู้ชายอ่ะเราก็จะเละเทะกว่าเขาอ่ะคุณนิสัยคุณแม่เป็นผู้หญิงไงก็เลยแบบจะมีความแมเนจเมนต์มีแบบทุกอย่างต้องนี่นะเงินต้องได้ต้องนี่ต้อง
0: เป็นช่างจัดการ
1: เป็นช่างจัดการ
0: เป็นระบบหลังบ้านให้
1: ระบบหลังบ้านครับ
0: คุณแม่กับคุณพ่อใครดุกัน
1: เมื่อก่อนพ่อครับแต่เดี๋ยวนี้พ่อเย็นแล้วครับ
0: เมื่อก่อนคุณพ่อดุ
1: คุณพ่อดุเวลาหน้างานก็จะเป็นคนดุครับเขาเสียงดังเวลาหน้างานเขาจริงจังไงเขามันต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเขาก็จะเป็นคนจริงจังในงาน
0: ในความเป็นคนช่างจัดการของคุณแม่เล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าชอบจัดการอะไรยังไงบ้าง
1: ทุกอย่างเลยครับทุกอย่างจริงๆ
0: เช่น
1: คุณแม่ก็สมมติห้องผมมีแก้ววางอยู่3ใบใบนี้วางไม่ตรงกลางเค้าก็จะมาจัดให้มันกลางเค้าจะเป็นแบบเป๊ะมาก
0: เป็นช่างจัดการ
1: ช่างจัดการทุกอย่างต้องเป๊ะ
0: เป็น perfectionist
1: ใช่เป็น perfectionist ครับเป็น perfectionist ของบ้านเลย
0: เนี๊ยบมั้ย
1: เนี๊ยบครับเนี๊ยบจริงเนี๊ยบจริงเป็นคนแบบชอบจัดการชอบให้แบบให้ทุกอย่างมันเป๊ะภายในบ้านและภายในบริษัทครับผมซึ่งบางอย่างก็งงๆเหมือนกันแบบกลับบ้านมาอ้าวเมื่อเช้าวางไว้ตรงนี้ไม่อยู่แล้วหายไปแล้วอะไรเงี้ยผมก็จะหายไปไหนเป็นบ่อยมากครับ
0: แล้วมันหายไปไหนครับ
1: ก็เขาก็จะไปเก็บในที่ที่เขารู้สึกว่ามันใช่ซึ่งผมก็ว่าไม่ใช่ครับผม
0: คือก็ต้องถามคุณแม่คนเดียว
1: แต่ตอนนี้แก้ปัญหาเรียบร้อยแล้ว
0: แก้ยังไงครับ
1: ผมเอากล้องมาติดไว้ครับ
0: เอากล้องวงจรปิดติดไว้เลย
1: ติดไว้ที่ห้องทำงานครับจะได้เช็คว่าไอ้ของที่วางไว้ตอนเช้าอ่ะตอนนี้มันไปอยู่ไหนแล้ว
0: เขารู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวคุณแม่ต้องเอาไปเก็บ
1: ใช่ไม่ทะเลาะกันอีกเลยมีกล้องสบายใจครับ
0: นอกจากนั้นตอนเด็กๆคุณพ่อคุณแม่มีแบบเล่านิทานให้คุณฟังไหม
1: ไม่มีนะครับ
0: ไม่มี
1: ก่อนก็เด็กๆก่อนนอนก็คงเปิดแบบ Britney Spears คอนเสิร์ตให้ดูเนี่ยดูคอนเสิร์ต
0: เปิดคอนเสิร์ตให้ด
1: ูเปิดคอนเสิร์ตให้ดูครับ
0: คุณถูกซึมซับมาอย่างนั้นตั้งแต่เด็ก
1: ชอบดูคอนเสิร์ต
0: แล้วเวลาไปทำงานของคุณพ่อคุณแม่เบื่อบ้างไหมครับที่จะต้องไปงานคอนเสิร์ตหรือไปดูงานโปรดักชัน
1: ไม่นะครับจริงๆแล้วแบบมันติดเรียนเยอะแต่จริงๆแล้วแบบสมัยก่อนอยากไปโรงเรียนให้น้อยกว่านี้แล้วไปคอนเสิร์ตกับเขามากกว่านี้อยากไปทุกงานเลยอยากไปตั้งแต่แบบรถบรรทุกเข้าจนคนออกอยากดูครับแต่มันติดเรียนมาก่อน
0: คือถ้าไม่ติดเรียนเนี่ยคุณจะได้ไปมากกว่านี้อ
1: ีกใช่แต่เดี๋ยวโดนไล่ออกครับ
0: อ่ะนี่เราฟังเบื้องต้น
1: ครับ
0: ในส่วนว่ากว่าคุณจะโตมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยคุณคลุกคลีกับคุณพ่อคุณแม่มากน้อยแค่ไหนแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าการที่พีมประสบความสำเร็จในวันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลย
1: ครับ
0: ว่าคุณพ่อคุณแม่มีส่วนสำคัญอย่างมากนะทั้งเรื่องของการเป็นแบบอย่างการส่งเสริมการให้แนวทางที่ทำให้พีมนั้นปัจจุบันกลายเป็น Lighting Designer อันดับต้นๆของเมืองไทยนะครับเพราะฉะนั้นเราขออนุญาตเชิญคุณพ่อคุณแม่มาพูดด้วยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณพิทักษ์ภูลผลนะครับแล้วก็รวมถึงคุณแม่พิมพ์ใจณสงขลาครับเป็นยังไงครับสวัสดีครับอีกครั้งนึงนะครับ
2: สวัสดี
0: พ่อคุณแม่ปกติแล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะอยู่เบื้องหลังงานคอนเสิร์ตงานแสดงงานจัดแสงซะส่วนใหญ่วันนี้ถูกเชิญมานั่งอยู่เบื้องหน้าบ้างรู้สึกยังไงบ้างครับ
3: รู้สึกไม่คุ้น
0: คุณพ่อล่ะครับ
2: เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยเราได้แต่สั่งเขาเหมือนวันนี้เราต้องฟังคำสั่งคนอื่นแล้ว
0: เมื่อสักครู่คุยกับคุณลูกไปบอกว่าคุณลูกนั้นมีโอกาสได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับวงการหรืองานที่คุณพ่อคุณแม่ทำตั้งแต่7ขวบแต่เอาเข้าจริงผมว่าน่าจะเด็กกว่านั้นไหมครับที่มีโอกาสได้ไปเที่ยวงานของคุณพ่อคุณแม่แล้วลูกอาจจะจำไม่ได
3: ้จริงๆแล้วเนี่ยชีวิตการทำงานเราอะค่ะเกิดขึ้นตั้งแต่พิมพ์ก่อนพิมพ์เกิดอีก
0: ครับ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยพอพิมพ์เกิดมาก็จะเห็นภาพพวกนี้มาตลอดอยู่แล้วแต่การที่เขาจะไปลงมือทำเองเนี่ยจริงๆก็ประมาณ7ขวบอะใช่แต่ก่อนหน้าเขาก็จะเห็นการทำงานของพ่อกับแม่อยู
0: ่แล้วเริ่มเห็นแววว่าเขาน่าจะชอบด้านนี้ตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่เท่าที่จำความได
3: ้น่าจะตลอดนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ห่างจากเราไงการที่เราไปทำงานเนี่ยเขาก็จะอยู่ด้วยเขาก็จะอยู่กับเรามาตลอดเลยทุกงานที่เราทำ
0: ไม่เช่นอาจจะแบบว่าคือไปที่ไซต์งานก็เห็นคุณพ่อจัดแสงกลับไปบ้านเขาเริ่มแบบเปิดปิดไฟเล่นตกแต่งไฟเล่นที่บ้านอะไรเงี้ยมีไหมม
3: ี
0: ไห
3: ม
2: เขาจะทำเหมือนกับเป็นบางทีเขาไปดูคอนเสิร์ตเหมือนกับคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดเนี่ยเขาไปกับยาย
3: เขาดูไฟ
2: แล้วเขาก็มาทำเวทีแบบพี่เบิร์ดที่บ้านทำเป็นเหมือนเวทีคอนเสิร์ตอะไรเขาจินตนาการของเขาไป
0: แล้วเขามีอุปกรณ์อะไรยังไงเอาอะไร
3: เอาจากที่บ้านนะครับ
2: มีของที่บ้านนะครับอุปกรณ์ที่บ้านนะครับไปใช้บางอย่างที่เราอนุญาตให้ใช้แต่เราก็ต้องบอกวิธีใช้เขาด้วยไม่ใช่ว่าเอาไปทำได้เลยแต่เราสอนวิธีว่าเฮ้ยจะเซตอัพยังไงใช้งานยังไงอะไรเงี้ยครับป้องกันอะไรยังไงเขาก็ฟังบ้าง
0: ทำไมถึง
4: ฟังบ้าง
0: ไม่อันนี้ถือว่าโชคดีเพราะนี่คือเครื่องมือทำมาหากินของคุณพ่อคุณแม
4: ่
0: ใช่ไหมบางบ้านเนี่ยลูกโตมาเขาไม่ให้ยุ่งกับเครื่องมือทำมาหากินเพราะกลัวจะทำพังเสียหายแต่พ่อกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเปิดโอกาสว่าลูกอยากเล่นอะไรเล่นเลยคือแทนที่จะซื้อของเล่นให้ลูกเล่นน่ะเขาให้ลูกเล่นอุปกรณ์ของที่บ้านเลยคุณพ่อเน้นแบบนั้น
2: คือผมว่ามันดีกว่าที่เขาจะแบบไปขโมยมาเล่นแล้วเกิดเหตุใช่ไหมฮะเราก็ให้เขาไปเล่นไปเลยแล้วก็บอกวิธีเล่นบอกการป้องกันการต่อสายการอะไรเงี้ยจะไม่ให้เกิดเหตุยังไงอะไรเงี้ยครับ
0: ใครเป็นพี่เบิร์ดอ่ะตอนอยู่ที่บ้านอ่ะ
3: ไม่มี
4: เวทีเปล่า
0: เวทีเปล่า
3: ครับ
0: แต่เหมือนเวทีพี่เบิร์ดที่เราไปดู
1: ไม่น่าเหมือนอย่างนั้นห้องนอนกับอิมแพคแต่ก็แบบแค่แบบความรู้สึกที่ได้ก็เอากลับมาที่บ้านบ้าง
0: นึกว่าแบบว่าต้องเปิดแล้วพิมก็ไปแสดงด้วย
1: อ๋อไม่
0: แล้วลงมาปิดไฟ
1: ครับ
0: มีเรียกคุณพ่อคุณแม่มาเล่นด้วยไหมครับ
2: มันเป็นคนดู
3: เรียกดูค่ะ
2: คนดู
0: มาเป็นคนดูด้วย
3: ดูตลอด
2: ทั้งบ้านฮะมียาย
3: ก็จะมียายแล้วก็มีน้า
2: เลยเขาก็มา
3: ทุกคนจับนั่งดูข้างหน้าแล้วเขาก็เล่นให้ดู
0: เล่นไฟเปล่า
3: ๆใช่
0: เปิดเพลงไหมครับ
3: เปิด
0: อ๋อเปิดเพลงด้วย
2: มีเอฟเฟกต์กระดาษโปรย
1: มีควันมีอะไร
2: มีอะไรด้วย
3: หมดเลยทุกอย่างเลย
0: โหพิมคือมีแววตั้งแต่เด็กเลย
3: ใช่แล้ว
0: แล้วจากการที่เห็นแววแบบนั้นแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่คิดตอนจุดไหนว่าเฮ้ยมันถึงคราวที่เราควรจะต้องสนับสนุนเขา
3: ถ้าถามแม่ก็คือน่าจะประมาณป.5 ป.6 ค่ะ
0: ก็เลย7ขวบไปแล้วไอ้7ตอนที่บอกว่าเขาบอกว่า7ขวบนี่ที่เขามีส่วนช่วยในการดีไซน์หรือทำงานเขามามีส่วนช่วยยังไงครับ
3: เขาก็เข้าไปในงานของเราแล้วก็ให้ทำเล็กๆน้อยๆไปก่อนแล้วก็ค่อยๆทำเมื่อขึ้นมากขึ้นตอนหลังเราก็ปล่อย8-9ขวบนี้เราก็ปล่อยแล้วนะคะให้อยู่บอร์ดเองเลยเขาก็อยู่ถึง2:00แม่ก็กลับไปนอน5:00จริง
0: สนุกมากเลยพี
1: ่สนุก
3: ตอนที่แม่กลับบ้านนี่สนุก
0: เพราะอะไรเพราะอะไรมันเล่นฉีดเปเปอร์ชูดได้ไม่หยุดเลยอะไรเง
1: ี้ยอันไม่น่าจะได้น่าจะโดนด่าก็แบบได้ดั้งทำไฟเองได้แบบมีโอกาสจากที่แบบปกติทำที่ห้องนอนก็สามารถแบบยกสิ่งเหล่านั้นไปอยู่หน้างานได
0: ้เออ7ขวบคุณแม่ก็ปล่อยให้เล่นจนถึง2:00กับเครื่องได้แล้วแล้วที่คุณแม่บอกว่าป.5 ป.6เริ่มเห็นแวว
3: ค่ะ
0: ยังไงครับ
3: ก็คิดว่าเขาคงจะทำอย่างอื่นไม่น่าจะดีเพราะเขาเป็นคนที่เรียนหนังสือไม่ค่อยจะเก่ง
0: เขาเรียนหนังสือไม่เก่งเหรอ
1: ห่วยมากครับผมไม่เก่งอะไรเลยครับนอกจากทำไฟ
0: จริงเหรอ
1: เลขนี่ผมเคยได้1/30อะท็อปเลขครับ
0: ตอนที่เรามีลูกแต่ป.1ยัน ป.6เนี่ยลูกเราอ่อนกว่าคนอื่นเรียนสู้คนอื่นไม่ได้อะไรเงี้ยคุณพ่อคุณแม่เป็นกังวลไหมครับ
3: ไม่เลยค่ะ
0: ไม่เลย
3: ไม่เลย
0: ไม่ทุกข์ใจไม่รู้สึกว่าจะต้องให้เรียนพิเศษไม่ต้องอะไรเงี้ย
3: จริงๆมันก็ต้องเรียนแหละเพราะว่าถ้าไม่เรียนมันก็ไม่ข้ามชั้นแค่ประเด็นเดียวคือไม่ข้ามชั้นแต่ว่าถ้าถามก็ไม่ได้เครียดเพราะว่าเราจะมีทฤษฎีเขาอยู่ตลอดเวลาว่าของแม่เนี่ยเรียนอะไรก็ได้แต่ว่าคือมันมีเกือบได้กับเกือบตกใช่ไหมแม่ขอเกือบตกแค่นั้นเอง51ก็ได้
1: ก
3: ็
1: ใช้ชีวิตเกือบตกมาจน
3: ใช่ก็เลยเขาเป็นลูกที่ดีมากเขาเกือบตกเขาก็50.1 51.3 อะไรอย่างเงี้ยมาตลอด
0: แสดงว่าจริงๆคุณทำได้สิแต่ว่าคุณเอาตามที่แม่บอกพอถ้าแม่บอกว่าให้ได้เกือบที่1คุณก็เอาเกือบที่1
1: ก็ชื่อครับสอนมาดี
0: แต่คุณแม่สอนมาว่าเอาแค่เกือบตกพอ
1: นี้พอแล้ว
0: ก็ตามแม่สั่ง
1: ถูกต้องเลยครับ
0: เพราะอะไรครับทำไมคุณแม่ถึงให้บอกว่าใช้ชีวิตเกือบตกไม่ให้เอาเป็นเกือบที่1
3: ไม่รู้แม่คิดว่าการที่จะให้เด็กทำอย่างในสิ่งที่ตัวเองชอบเนี่ยเขาควรจะพัฒนาเองได้ถ้าเขาคิดว่าเขาควรจะได้ดีๆเขาก็ต้องไปได้จากจุดนั้นไม่ใช่แค่แบบโอเค50.1อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเขาอยู่ตรงนั้นแล้วเขาสบายใจกว่าแม่ก็แฮปปี
0: ้คุณแม่เน้นเรื่องความสุขของลูก
3: ใช่ค่ะแม่ใช่ค่ะแม่ไม่คิดว่าเกรดคือตัวแปรที่สำคัญในการทำให้เด็กคนนึงไปต่อตรงไหนได
0: ้ซึ่งเรื่องแบบนี้คุณแม่คิดคนเดียวหรือปรึกษาคุณพ่อบ้างไหมครับ
3: ส่วนใหญ่ก็จะคิดเรื่องเรียนส่วนใหญ่จะทุกคนจะโยนมาให้แม่หมด
0: กลับไปถามคุณพ่อเนี่ยตอนลูกเรียนแล้วรู้สึกว่ามันเกือบตกตลอดเนี่ยครับคุณพ่อเป็นห่วงบ้างไหมครับ
2: ก็คือจริงๆแล้วผมไม่ค่อยสนใจเรื่องเกรดเรื่องอะไรนะครับผมสนใจเรื่องการเอาตัวรอดการปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้การใช้ชีวิตที่อยู่กับคนอื่นได้ตรงนั้นมากกว่าเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาเรียนเก่งๆเนี่ยคือผมเจอมาแล้วไงฮะว่าเพื่อนผมหรืออะไรผมพอเรียนเก่งๆเอาตัวไม่รอดเพราะว่าปรับตัวคนอื่นลำบาก
0: ครับเพราะฉะนั้นคุณพ่อก็เลยมองว่าในเรื่องของทักษะชีวิต

0: ชีวิตมากกว่าในการการอยู่ร่วมกับคนอื่นการช่วยเหลือคนอื่นการอะไรเงี้ยครับมันช่วยส่งเสริมเขาเพราะว่าด้วยตรงที่ความที่เขาเป็นคนมีน้ำใจเนี่ยทำให้เขาเติบโตมาถึงทุกวันนี้ครับที่เขาไปตรงไหนผู้ใหญ่ก็เมตตาเขา
1: ครับงั้นก็ต้องถามกลับไปที่คุณพ
0: ่อครับผม
1: เล่าคุณแม่ด้วยว่าถ้าเกิดทางบ้านเนี่ยไม่ได้เน้นในเรื่องของวิชาการแต่เน้นในเรื่องของทักษะชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการที่จะปรับตัวอยู่ร่วมกับคนอื่นเนี่ยแสดงว่าเวลาสอนลูกเนี่ยต้องมีเรื่องราวที่พยายามอธิบายหรือให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้เยอะมากพอสมควรสิครับ
2: จริงๆแล้วเนี่ยแม่ใช้คำพูดในการสอนเขาเนี่ยน้อยมากเลยคือเราอยากให้เขาเป็นยังไงเราก็จะไม่ค่อยมีกฎกับเขาหรอกแต่ว่าเราจะดูเขาต่อเมื่อมันจำเป็นจริงๆเราจะไม่บ่นเรื่องอะไรทั่วไปเรื่องหยุมหยิมเนี่ยเราจะไม่พูดเลยเราจะมาพูดในสิ่งที่มันเป็นสาระมากกว่าเพราะฉะนั้นเขาจะเชื่อเราเพราะว่าเราไม่ได้พูดร้อยเรื่องแล้วเขาจะต้องเอ๊ะอันนี้แม่พูดจริงพูดเล่นอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะพูดเมื่อมันจำเป็นเขาก็ถึงฟังว่าโอเคอันนี้นานทีแม่พูดเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นมันก็คงจะต้องสำคัญจริงๆแล้วอะไรอย่างเงี้ย
1: คือคุณแม่กำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วคุณแม่ใจดีถ้าฟังดูนะแม่ใจดีไหม
3: ก็โอเคคร
1: ับคุณแม่ใจดี
2: มองหน้าแม่สิ
1: แต่ว่าเวลาถึงคราวอะไรบางอย่างที่เริ่มรู้สึกว่า
3: ถึงคราด
1: ถึงนอกลู่นอกทางแล้วอันนี้ทําเกินไปแล้ว
3: ครับ
1: ท่านก็จะพูดคุณแม่ก็จะพูดยกตัวอย่างได้มั้ยที่คุณแม่บอกว่าคุณแม่ดุ
3: ให้คุณแม่เริ่มแล้วกันให้เริ่มตัวอย่าง
2: เพราะเขาจะจําไม่ได
1: ้อย่างเช่นที่คุณแม่บอกว่าถึงคราวแล้วที่แบบว่าอย่างเรื่องอย่างเงี้ยต้องพูดต้องบอก
2: อ๋อตอนเด็กไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยคือเราเลี้ยงแบบสนิทเราก็เป็นเพื่อนอ่ะคืออันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่กินอันนั้นทําอะไรอย่างเงี้ยเค้าก็จะโอเคตอนเด็กๆคืออะไรก็ได้เลยอ่ะเลี้ยงไม่ดื้อด้วย
1: แล้วพอโตมาหน่อย
2: วัยรุ่นก็จะไม่ดื้อเท่าไหร่คือเราก็สอนแบบเพื่อนแล้วเรามีเราต้องแต่เวลาเราพูดเราต้องมีเหตุผลนะว่าอันนี้อย่างงี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเมื่อเรามีเหตุผลรองรับเค้าก็จะเข้าใจเราว่าเอ้ยแม่มีเหตุผลโตมาหน่อยก็จะเริ่มมีความเป็นตัวของตัวเองแล้วอ่ะเพราะเด็กๆก็อะไรก็ได้พอโตมาหน่อยก็จะมีคือแม่ต้องใช้เหตุผลกับเขาในบางเรื่องอย่างอันนี้ต้องไปนะอันนี้ต้องเรียนนะแล้วก็จะมีเรียนพิเศษเล็กๆน้อยๆแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับคลาสเรียนเท่าไหร่เช่นเรียนภาษาอังกฤษมันแม่คิดว่ามันจําเป็นแม่ก็ไปส่งเขาแล้วก็เรียนเปียโนบ้างไม่ได้เรียนเพื่อสอบเกรดแต่เรียนให้รู้ทักษะดนตรีเท่านั้นเองแล้วครูก็ลาออก3คนรวดเลยเพราะเอาเขาไม่อยู่เพราะครูทุกคนจะมาสอนเนี่ยคือจะสอบเกรด
1: ครับ
2: แล้วพิมพ์ก็ไม่สนใจในการสอบเกรดเขาก็จะแบบไม่ทํากันบ้านพอครูมานั่งเสร็จแล้วก็จิ้มแบบเดิม2นิ้วจิ้มไป
1: ไม่เชื่อไม่ทําตาม
2: ไม่ทําตามแต่ว่าไม่ปฏิเสธในการสอบเล่นในการเรียนแต่ว่ากันบ้านไม่มีเลย
1: ซึ่งลาออก3คน
2: ใช
1: ่วินาทีนั้นที่ลาออกคนที่3นี่คุณแม่รู้สึกยังไงบ้างหรือก็ไม่เป็นไรลูกก็ไม่ต้องทํากันบ้านต่อไปหรืออะไรมีต้องมีคุยกับเค้ามั้ยว่าทําไมไม่ทํากันบ้าน
2: คุยกับครูค่ะคุยกับครูไม่ได้คุยกับลูกเพราะเข้าใจลูกเพราะจริงๆใจเราอ่ะอยากให้ลูกรู้ทักษะดนตรีไม่ใช่เพื่อจะไปสอบเกรดไงคนแรกออกเรายังไม่รู้สึกคนที่2ออกก็เริ่มรู้สึกนิดๆคนที่3ออกคือแบบ
3: ไม่เอาดีกว่า
2: ไม่เอาดีกว่าแล้วก็รู้ว่าไม่ไปต่อก็ได้อะไรอย่างเงี้ย
1: ที่เมื่อกี้คุณแม่พูดว่าคุณแม่ให้ความสําคัญในเรื่องของการต้องไปเรียนภาษาอังกฤษ
2: ค่ะ
1: การต้องมีดนตรี
2: ค่ะ
1: ทําไมถึงต้องให้ความสําคัญกับเรื่องภาษาอังกฤษครับ
2: เพราะแม่คิดว่าการที่เขาจะเรียนอะไรต่อไปในอนาคตเนี่ยภาษาที่2ก็คืออังกฤษเนาะซึ่งเราก็โรงเรียนก็ได้ในระดับหนึ่งแต่การที่เขาจะคอมมูนิเคตให้รู้เรื่องเนี่ยมันต้องตัวต่อตัวไงเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเสริมตรงนั้นหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเรียน
1: นั้นแสดงว่าถ้าเกิดผมคิดในมุมของคนเป็นคุณพ่อคุณแม่คือผมยังไม่มีลูกนะครับแต่ผมก็คิดในมุมของคนเป็นคุณพ่อคุณแม่ว่าเมื่อเรามีลูกก็คือคนที่เด็กกว่าเราเราก็มองว่าเด็กที่กําลังเติบโตมาเราจะควรให้เขามีทักษะอะไรติดตัวเอาไว้บ้างเพื่อให้เขาสามารถเอาไปหาความรู้หรือว่าเอาไปใช้ได้ต่อไปในอนาคตแบบนั้นใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะแค่นั้นเองคือเรารู้ว่าเขาชอบอะไรอ่ะแล้วเราก็เลยคิดต่อว่าการที่เขาชอบอันเนี้ยวิชาอะไรที่จะเสริมความชอบเขาซึ่งจะไปต่อยอดได้เมื่อเขาโตขึ้นซึ่งดนตรีคือหนึ่งเลยคืออันดับแรกเลยที่เขาจะต้องเรียน
1: ถ้าผมถามว่าตั้งแต่ตอนเขาอยู่ป.6ที่คุณแม่ว่าเริ่มเห็นแววว่าเขาจัดเวทีคอนเสิร์ตจัดแสงเป็นชอบอยู่กับเครื่องนู่นนี่นั่นคุณพ่อคุณแม่เห็นแววเลยไหมว่าในอนาคตข้างหน้าผ่านมาอีก10กว่าปีพีมจะเป็นนักออกแบบแสงแบบเนี้ยในวันนี้
2: จริงๆไม่เห็นเนาะ
0: ยังไม่ได้คิดถึงจุดนั้นด้วยซ้ำแต่ว่า

0: คือเราส่งเสริมสิ่งที่เขาชอบอะครับคือเขาเป็นอะไรที่แบบเขาไม่ได้สนใจของเล่นอะไรเกมคอมพิวเตอร์หรือว่ารถบางเขาไม่สนใจเลย
1: ไม่เล่นเลย
0: เคยซื้อให้ครั้งแล้วก็เขาทิ้งไปไหนไม่รู้
1: ซื้อให้ด้วยโดยที่ไม่ได้ขอ
0: ใช่
1: ซื้อให้เล่นเองไม่เอาด้วย
0: เขาไม่เอา
2: ลองผิดลองถูกไงว่าเขาจะชอบไหมอะไรอย่างเงี้ย
0: เขาชอบในแนวอย่างนี้มากกว่าชอบฟังเพลงถ้าเป็นซีดีเนี่ยเขาทันทีเลยเขาชอบฟังเพลง
2: เครื่องเล่นทุกอย่างเครื่องเล่นซีดีเครื่องเล่นเทปเครื่องเล่นอะไรเขาก็เอาของแม่ไปฟังตลอดเลย
1: เออผมชอบวิธีการเลี้ยงดูของคุณพ่อคุณแม่มากเลยคือฟังดูแล้วก็คือว่าเราแค่พยายามเอานู่นเอานี่เอานั่นไปให้เขาลองแต่บนการเอานู่นเอานี่เอานั่นไปให้เขาลองเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าซื้อแล้วให้เปล่าเฉยๆเราสังเกตพฤติกรรมเขาด้วยว่าเขาอินกับสิ่งที่เราอินพุตไปให้ไหมเออบางอย่างเนี่ยอินพุตสามรอบอย่างเช่นเป็นโนเนาะอินพุตคนแรกเราอาจจะมีข้ออ้างว่าครูอาจจะสอนไม่ดีก็ได้ไม่ใช่ว่าเป็นโนไม่ดี
2: ใช
1: ่ไหมอินพุตครั้งที่สองวิธีการสอนเนี่ยอาจจะไม่ดีก็ได้อะต่อหน่อยนะแต่ถ้าเกิดสามคนถึงขนาดเปลี่ยนเนี่ยแปลว่าอันเนี้ยมันไม่ชอบเป็นโนแน่ๆงั้นไม่ต้องไปเข็นเข้าในด้านนี
2: ้
1: จะเป็นการทรมานเข้าเปล่าๆอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับ
2: ค่ะส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนที่สำคัญคือพิมพ์ก็ได้อะไรจากการเรียนเป็นโนเยอะมากเพราะว่ามันจะเป็นโน้ตต่าง
1: ๆ
2: เพราะถ้าเขาชอบดนตรีเนี่ยต่อไปเขาจะอยู่อินดัสเทรียลเนี้ยพวกโน้ตทุกโน้ตที่อยู่บนเป็นโนเนี่ยมันจะมาต่อยอดของเขาได้หมดทุกตัว
1: ซึ่งมันเกี่ยวข้องกับคุณพ่อคุณแม่อยู่ในอินดัสเทรียลนี้หรือเปล
2: ่
1: า
2: ใช่ค่ะ
1: เกี่ยว
2: แล้วก็คิดว่าเขาคงไม่หนีหรอกตรงนี้เพราะว่ามันมองมาตลอดอ่ะคือเขาไม่หนีเลยคือจากของเล่นหรือก็การใช้ชีวิตเขาเนี่ยคือมันอยู่กับดนตรีตลอดดนตรีตั้งแต่ตื่นนอนมาจนถึงหลับอ่ะ
1: งั้นกลับมาถามพิมพ์เลยมีอะไรที่คุณรู้สึกว่าเป็นความคิดของคุณพ่อคุณแม่แล้วคุณไม่เห็นด้วยบ้างเรื่องง่ายที่สุดอย่างเช่นเขาเปิดบริษัทต้องมีการสอนการ บอกหรือวิธีการคิดที่แตกต่างกันไหมครับ
2: บริษัทเหรอ
3: ก็อย่าขาดทุนใช่ไหม
2: เอาตอนนี้หรือเอาตอนในตอนอดีตในอดีตก่อน
3: อดีตอะ
2: ในอดีตคือเขาอยู่ที่นู่นใช่ไหมเขาก็เปิดเขาอยู่ที่ซิดนีย์อะค่ะเขาเรียนที่ซิดนีย์เขาก็จะเปิดบริษัทของเขาคือการเปิดของเขาก็คือเขาก็จะคิดโลโก้เองเขาอยากได้ชื่อนี้เขาคิดโลโก้นี้ใช้ฟอนต์นี้ตึดเราก็เขาโตแล้วเขาอยากทำเขาก็ทำไปเขาก็ทำเมื่อประมาณสักปีแรกเนาะปีแรกของตอนเป็นที่แรกตอนเรียนมหาลัยแหละเขาก็เริ่มอยากทำเพราะตอนนั้นเขามีงานที่ดุนเยอะมากเลยอะก็มันต้องมีบริษัทอ่ะเขาก็เลยสร้างขึ้นมาซึ่งบริษัทแม่กับพ่อเนี่ยสร้างขึ้นมาตอนนั้นเราใช้ชื่อว่า ETC Production นะคะ
1: คร
2: ับ เราก็คิดว่าต่อไปอ่ะจะให้พิมพ์ใช้อันนี้เราปิดบริษัทแล้วแต่เราฟรีซชื่อไว้เลยฟรีซไว้จนเขาเรียนจบแล้วก็กลับมาถามว่าอยู่จะใช้ชื่อนี้หรืออยู่กลับไปใช้ชื่อตัวเองเขาบอกเขาไม่ใช้หรอกโบราณ
1: ETC
2: เอาละ ETC อ่ะแล้วบอกโอ้โหฉันอุตส่าห์เก็บให้เธอตั้ง5ปี
3: อยากเป็นอยากเราอยากเริ่มใหม
1: ่โบราณยังไง ETC เนี่ยชื่อก็ภาษาอังกฤษเหมือนกับ saturate
3: แค่อยากให้มันใหม่อ่ะมันลุกต้องการความสดใหม
2: ่
3: ตอนนี้เรากำลังเอาสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนอยู่ในประเทศเราก็เลยอยากเริ่มอะไรที่มันใหม่ไปเลยไม่อยากให้มันแบบซ้ำภาพเดิมว่ามันเป็นอะไรให้ลืมไปเลยเราเริ่มจากศูนย์ใหม่เราค่อยๆสร้างมันดีกว่า
1: ไม่กลัวคุณแม่เสียใจเหรอเขาเก็บไว้ให้เราอ่ะ
3: ยังอยู่ครับไม่เป็นไรผมเก็บป้ายหน้าบริษัทไว้ในห้องผมยังอยู่ครับ
2: ยังอยู่
3: ไม่ไปไหน
1: แต่ว่าการที่คุณพ่อคุณแม่มีแนวคิดอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดเมื่อลูกไม่เห็นด้วยหรือเขาไม่เอาเนี่ยเราไม่เคยฟอสเขาที่หรือบังคับเขาที่จะให้เขาต้องเห็นด้วยหรือเห็นไปในทิศทางเดียวกับเรา
2: คือสมัยก่อนเนี่ยแม่ก็จะแปลนให้เขาเยอะเหมือนกันในบางเรื่องแต่เราก็จะคุยกันนะว่าโอเคไหมถ้าเราทําแบบเนี้ยเขาโอเคก็ไปด้วยกันได้ถ้าไม่โอเคเราต้องฟังเหตุผลเขาบอกว่าทําไมเธอถึงจะทําแบบเธอถ้าฉันรับได้เธอก็ทําไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบนี้มาตลอดเลยตั้งแต่ day 1ที่เริ่มใช้ภาษาได้อ่ะตั้งแต่เริ่มพูดภาษาเด็กอ่ะพูดภาษามนุษย์ธรรมดาเนี่ยเราจะต่อรองแบบนี้ตลอด
1: แสดงว่ามันคือการปลูกฝังหรือสอนให้เขาเป็นผู้ใหญ่ตั้งแต่เด็กป่ะครับ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะพอเราคุยกับเขาด้วยภาษาเราเองเราจะไม่คิดว่าเขาเป็นเด็กคนนึงอ่ะเราจะคิดว่าเขาเป็นผู้ใหญ่คนนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องสื่อสารกับเขาให้ได้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเขาจะฟังเราถึงตอนนี
1: ้พอมีเทคนิคมั้ยครับคุณพ่อคุณแม่ว่าการที่เราจะให้ลูกของเรากล้าที่ตอบโต้เราหรือพูดคุยกับเราหรือแสดงความคิดเห็นได้ในแบบที่ทําให้พิมพ์ปัจจุบันนี้ก็เห็นได้ชัดว่าเขากล้าที่จะแสดงความคิดของตัวเองออกมาเนี่ยมีความมั่นใจในการที่จะสื่อสารความคิดตัวเองออกมามันต้องปลูกฝังยังไง
2: เราคิดว่าเขาเป็นเพื่อน ด้วยลูกด้วยในเวลาเดียวกันแล้วก็จะสลับบทกันแล้วเราก็จะเล่าเรื่องของเราให้เขาฟังเยอะมากเหมือนกันในชีวิตประจําวันบางทีเรื่องแบบไร้สาระมากแต่เราก็จะเล่าแล้วก็จะเล่าไปเรื่อยๆเอ้ยนี่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในการที่เราเล่าเนี่ยเค้าก็คิดว่ามันก็ไม่มีกําแพงเนาะระหว่างการที่แม่กับลูกเนี่ยมันไม่มีกําแพงที่เราจะสื่อสารกันเลยเพราะฉะนั้นเค้าก็จะพูดในเรื่องเค้าก็จะไปเห็นอะไรเค้าก็จะเล่าเหมือนกันคุยสักกระเบือยันเรือรบเลยแต่ละวันเนี่ย
1: ฉะนั้นการมีเวลาสื่อสารกับลูกพ
2: ู
1: ดคุยกับลูกทุกๆวันเนี่ยส่วนหนึ่งใครจะไปคิดว่าเป็นการปลูกฝังทักษะให้เค้าเนี่ยกล้าคิดกล้าแสดงออกเพราะว่ามันเป็นการทําให้เค้าต้องฝึกคิดทุกคืนอยู่แล้วในการที่ต้องตอบคําถามหรือพูดคุยกับพ่อคุณแม่
2: เค้าเป็นคนพูดช้ามากนะจะบอกเลยอ่ะเขาเป็นคนพูดช้ามากคือแม่พูดอยู่ฝ่ายเดียวอืม
1: เดี๋ยวนี้พูดเร็วนะคร
2: ับ โหอันนี้พูด
0: ก่อนฮะเมื่อก่อนจะไม่ค่อยพูด
2: ช้าค่ะ
0: ก่อนจะไม่ค่อย
3: พูดพูดช้าพูดคนพูดน้อยกว่านี้ครับ
1: แล้วจุดเปลี่ยนมันเกิดจากอะไรครับ
3: พอเราได้เจอคนมากขึ้นเราก็รู้ว่าถ้าเราไม่พูดมันก็คือเราไม่ได้บอกสิ่งนั้นออกไปต้องให้ตัวเองพูดมากขึ้นเพื่อจะได้แบบทําอยู่กับคนอยู่อะไรได้ง่ายขึ้นเมื่อก่อนเป็นคนเงียบๆครับแล้วก็เป็นไม่ค่อยพูดเท่านี้ครับ
2: ใช่
1: เวลาไปเจอเพื่อนคุณพ่อเพื่อนคุณแม่ไม่พูดเลย
3: ไม่ค่อยพูดเท่าไหร่ครับถ้าเป็นเจอเพื่อนพ่อเพื่อนแม่ก็ถ้ารู้สึกมันไม่คอมฟอร์ตก็จะไม่ค่อยพูดเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นเหมือนกันครับ
1: หมายถึงตอนนี้เหรอ
3: ไม่ใช่ตอนนี้คือแบบปัจจุบันนะ
1: ตอนนี้แหละตอนที่นั่ง
3: ตอนนี้แหละ
2: ตอนนี้คือคุยได้ทุกเลเวลแล้ว
3: ตอนนี้เงียบแล้วดีกว่า
1: อ่ะเมื่อกี้ที่กลับไปอีกหนึ่งเรื่องก็คือว่าตั้งแต่ตอนป.6ที่คุณแม่บอกว่าเริ่มเห็นแววว่าเขาน่าจะไปทําทางนี
2: ้
1: เขาดูไม่มีโดดเด่นในเรื่องของคณิตศาสตร์หรืออะไรเลยในเรื่องของวิชาการเราเห็นแล้วแหละว่าถ้าเกิดจะวางแผนให้เขาเนี่ยมีอาชีพหรือมีอนาคตต่อไปเนี่ยก็คงต้องมาในเรื่องของเกี่ยวกับโปรดัก
2: ช
1: ันเรื่องของแสงนี่แหละคุณแม่ทํายังไงต่อครับ
2: คือความที่เรารู้อยู่แล้วเราก็ถามเขาเป็นเราจะถามเขาเป็นระยะไงพิมพ์แน่ใจว่าพิมพ์ทําอันเนี้ยพิมพ์ไม่ทําอย่างอื่นมั้ยไม่ก็ถามเป็นระยะเลยอ่ะจนกระทั่งถึงจุดนึงซึ่งรู้ว่าคงต้องอย่างตรงนี้แล้วล่ะไม่เป็นอย่างอื่นไม่ได้ไปขายก๋วยเตี๋ยวก็ไม่รอดทําอะไรไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ไลติ้งมั้งก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นถ้าไลติ้งก็ไลติ้งอ่ะงั้นก็เราก็ต้องไปที่สุดนะพิมพ์ถ้าไลติ้งก็คือพิมพ์ต้องไปทางนี้นะพิมพ์ไปทําอย่างอื่นไม่ได้แล้วนะทั้งชีวิตอ่ะ
1: ทําไมถึงคิดว่าต้องถามลูกเร็วขนาดนั้นเด็กส่วนใหญ่เพิ่งค้นหาตัวเองหรือบางคนจบมหาวิทยาลัยเนี่ยยังหาคําตอบไม่ได้เลยว่าชีวิตฉันจะเป็นอะไรจะทําอาชีพอะไรดีแต่ทําไมคุณพ่อคุณหรือบางคนอย่างมากนะผมว่าถามเร็วสุดนะก็ม3ลูกจะเรียนสายวิทย์หรือลูกจะเรียนสายศิลป์เพราะว่าสายวิทย์จะไปต่ออาชีพด้านนี้ได้สายศิลป์จะไปต่ออาชีพด้านนี้ได้แล้วพอเค้าเรียนสายวิทย์สายศิลป์ไปแล้วก็ค่อยมาถามเค้าตอนม5ม6อีกทีว่าจะ entrance เข้าคณะอะไรอยากเป็นอะไรแล้วก็คอยให้แนะแนวให้คําปรึกษาว่าจะเป็นอาชีพอะไรใช่มั้ยครับแต่คุณแม่ถามตั้งแต่ป6ว่าแน่ใจเหรอว่าจะทําอาชีพนี้ทําไมถึงเลือกถามขนาดนั้นครับ
2: เพราะว่าถ้าพิมพ์จะไปทางเนี้ยจริงๆเนี่ยเราต้องแพลนไกลมากที่จะไปถึงที่สุดที่เขาจะต้องไปได้ถ้าเราคิดช้าไปเขาจะไปไม่ถึงจุดนั้นหรือเขาจะช้ากว่าคนอื่นเราก็ต้องแพลนล่วงหน้าเลยว่าถ้าพิมพ์จะทําไลติ้งนะพิมพ์ต้องไปอยู่ตรงเนี้ยแล้วพิมพ์จะต้องไปตรงไหนแล้วพิมพ์จะต้องไปตรงไหนเพื่อจะได้จุดนี
1: ้อ
2: ันนี้คือจุดที่แม่คาดไว้เลยอ่ะที่มองแต่ว่าไม่ได้บอกเขาหรอกนะ
1: แสดงว่าคุณแม่เห็นภาพนี้ตั้งแต่ป.6พอเขาอยู่ป.6แล้วว่าถ้าเขาทําตามโรดแมปที่เราวาดเนี่ยเขาจะมานี้
2: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นมันต้องเลยมีการแพลนนิ่งยาวนานมากเป็นการแพลนนิ่งของแม่ตั้งแต่ป.6แหละจริงๆแล้วอ่ะพูดไปแล้วอ่ะแต่ว่ามันเป็นอาจจะไม่เกิดแม่ก็ไม่เสียใจไงแต่ว่าถ้าลูกอยากไปก็ต้องไปให้สุดอ่ะ
1: คุณว่าจริงมั้ยที่คุณแม่คุณพูดอ่ะ
3: ครับก็ไม่ได้รู้ขนาดว่าวางแผนแต่รู้ว่าว่าถ้าเรามาทางนี้ก็คงเค้าก็ซัพพอร์ตเราไปทางนี้ที่เราชอบแหละสมมุติม1เราแบบเอ้ยไม่ทําแล้วไฟเล่นสเก็ตดีกว่าเค้าก็คงอยากให้เราเล่นสเก็ตมั้งไม่รู้เหมือนกันแต่ก็คิดว่าเค้าก็น่าจะซัพพอร์ตสิ่งที่เราชอบอยู่เหมือนกัน
1: พอถามคุณแม่ว่าถ้าเค้าม1เค้าเป็นอย่างนั้นหรือม2สนับสนุนไปแล้วเค้าบอกว่าเบื่อแล้ว
3: ผมชอบชมรมดีดลูกแก้วเงี้ยเค้าอาจจะพาเราเข้าชมรมก็ได
2: ้หรือว่าไปขี่จักรยานอะไรเงี้ยนะไฮกิ้งอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรก็เทความฝันตรงนี้ทิ้งก็ไปเริ่มใหม่ได้ไงมันได้ไปหมดอ่ะเพราะมันพี่แม่คิดว่าคือชีวิตเค้าอ่ะซึ่งเราไม่สามารถจะไปดีไซน์ได้แต่ว่าต้องให้แน่ใจก่อนว่าอยู่จะไปทางไหน
1: ผมชอบอันนี้มากเลยอ่ะคือสิ่งที่คุณแม่พร้อมจะสนับสนุนลูกทุกอย่างถ้าอยู่จะไปทางนี้ ฉันพร้อมสนับ

0: สนุนทำไปสักปี2ปีถ้ายูเปลี่ยนใจจะไปทางอื่นฉันก็พร้อมที่จะสนับสนุนใหม่และถ้าจะเปลี่ยนใจอีกฉันก็พร้อมที่จะสนับสนุนต่อไปเรื่อย
1: ๆ
0: ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตาม
1: เราก็อยากให้เขาไปในสุดของเขาเอาตัวเขาเป็นหลักเลย
0: แล้วไปหาที่เรียนมายังไงครับปรึกษากับใคร
1: ไม่หรอกเราก็ถามเขาเป็นเนืองๆแล้วก็เสิร์ชก่อนคือเราจะถามเขาก่อนว่าน
0: ี่ถามเขาคือถามคุณพ
1: ่
0: อ
1: ใช่เขาคือคุณพ่อแล้วถามพ่อบอกว่าเออส่งลูกไปเราจะส่งลูกไปนอกนะมีคอมเมนต์อะไรไหมบอกไปเหอะยูจัดการไปเลยเราก็เอาละเข้าเสิร์ชพิมไปเมื่อไหร่ดีอะไรเงี้ยตอนนี้สิ่งที่อยู่ในหัวเนี่ยคือเขาต้องทำโปรดักชันไลติ้งโปรดักชันใช่ไหมคะแล้วสิ่งที่อยู่ในหัวอันที่สองคือเรียนที่ไหนที่ใกล้เมืองไทยที่สุดไม่อยากไกลเวลาไปเยี่ยมลูกคิดถึงงั้นเอาออสเตรเลียละกันอะไรที่ไหนดีแล้วก็ค่อยๆเนี่ยค่อยๆเจาะไปเรื่อยๆๆๆจนถึงเจอมหาลัยหนึ่งชื่อว่า NIDA National Institute of Dramatic Art
0: ครับ
1: ค่ะ NIDA เนี่ยตอนแรกมันเป็นมหาวิทยาลัยที่ทําเกี่ยวกับ acting โดยเฉพาะเมลกิสันจบที่นี่สมัยก่อนจะไม่มีทํา production เลยมีแต่สอน actor กับ acting เฉยๆไงแล้วพอเขาเริ่มมีโรงละครของเขาเองเขาก็ expand ขยายเพื่อจะมาทํา production ด้วยก็มีคอสตูมมีพร็อพมีสเตจมีไลติ้งมีซาวด์
0: ก็คือแบบเต็มที่เลย
1: ใช่ค่ะในมหาลัยอันเดียวเลยแล้วก็มีชื่อด้วยคือ1นั่นน่ะ1ใน10ของโลกอ่ะ
2: ตอนแรกก็ไม่อยากไปครับไม่ค่อยอยากปรับตัวเท่าไหร่ก็แบบเออม
1: ัน
2: ก็สบายแล้วตอนนั้นเพิ่งย้ายบ้านเลยครับแล้วก็เออบ้านก็อยู่สบายดีย้ายไปก็กลัวปรับตัวยากก็เลยไม่ไปไม่อยากไปเท่าไหร่
0: ไม่ไป
2: ก็ไม่อยากไปแต่ไปก็ได้ก็ไปก็ไปแต่ก็ตอนก็มีความไม่อยากไปด้วยครับ
0: ไปตอนอายุเท่าไหร่ครับ
2: มันไปประมาณจบม .4 ครับ
0: ก็16 15 16
2: ประมาณนั้นแล้วกัน
1: ครับ
0: ตอนแรกๆคุณแม่ต้องไปอยู่เป็นเพื่อนมั้ยเป็นพี่เลี้ยงมั้ยไปปล่อย
3: อยู่กับโฮสต
1: ์ไม่เลยครับเค้าก็ให้มาเลือกว่าโฮสต์ประกอบอาชีพอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็มีตำรวจมีนู่นมีนั่นแต่คนนี้เนี่ยคือคุณพ่อเค้าเป็นอิเล็กทริเชียนค่ะช่างไฟ
0: ช่างไฟ
3: ช่างไฟอยู
1: ่ไปเลยเนี่ยเอาอันนี้แหละ
0: เพราะเราได้ข่าวว่าสิ่งที่คุณขนไปเนี่ยไม่ใช่เสื้อผ้าแต่เป็นอุปกรณ์ไฟอันนี้จริงป่ะครับ
2: จริงครับแล้วทุกครั้งที่กลับมามันก็จะขนไปเรื่อย
0: อุปกรณ์ไฟของที่บ้าน
2: ก็มีซื้อใหม่เพื่อเอาไปที่นู่นก็มี
3: ซื้อใหม่
0: แล้วคุณก็เอาขนไปตั้งไว้ที่บ้าน
2: อลังการเลยครับ
0: บ้านของโฮสต์ที่นู่น
3: ครับ
0: เขาไม่ว่าอะไร
2: เขาไม่ว่าครับ
1: เขาอาจจะว่าแต่เขาไม่บอก
3: ก็มีพื้นที่ในโรงรถให้โดยเฉพาะ
2: ม
1: ี
2: ที่ให้เก็บแต่เวลาเขามีแบบปาร์ตี้มีงานที่บ้านก็ใช้ได้ใช้ฟรีไม่เป็นไรครับแลกกันครับ
0: แล้วคุณก็ต่อเนื่องกับการที่ทำไปเรื่อยๆจนคุณสามารถเปิดบริษัทได้ตั้งแต่เรียนอยู่ปีหนึ่งใช่ไหม
2: ครับก็ทำไฟที่โรงเรียนก่อนที่โรงเรียนมีละครมีอะไรก็ทำให้เขาแล้วก็ได้เพื่อนแก๊งที่แบบชอบทำอะไรคล้ายๆกันเหมือนกันเพื่อนเมื่อก่อนเขาก็ทำไฟกันไม่เป็นหรอกแล้วผมก็แปลกๆหน่อยแต่ผมก็เป็นคนไทยมาจากประเทศไทยแต่ไปสอนเพื่อนฝรั่งให้ทำไฟจนตอนนี้เวลามีงานที่ไทยบางครั้งผมก็โทรหาเพื่อนให้เพื่อนนั่งเครื่องบินมาช่วยผมทำไฟก็
0: ม
2: ีก็คือแบบตอนนี้เพื่อนก็ชอบทำไฟเพื่อนเป็นไลติ้งที่นู่นแล้ว
0: คุณมีทีมงาน
2: มีทีมงาน
0: คุณเป็นชาวต่างชาติ
2: แ
0: ต่คุณไปปั้นไปสร้างทีมมาที
2: ่สร้างทีมที่ซิดนีย์ใช่ครับ
1: คือสุดท้ายมันจะมีดราม่านิดนึงตอนก่อนเรียนจบไงมหาลัยอ่ะที่มหาลัยที่ไนด้าค่ะปีสุดท้ายเนี่ยคือความวิภาคทฤษฎีเขาไม่ดีแต่ภาคปฏิบัติเขาดีมันก็จะมีคําพูดที่มันพูดบอกแม่อาจจะไม่แบบอาจจะไม่จบนะอะไรเงี้ยเพราะว่าพอภาคทฤษฎีปั๊บเนี่ยข้อสอบที่จะต้อง written things อะไรที่จะต้องส่ง theory เขามันไม่ค่อยดีไงด้วยอะไรก็ตามอ่ะก็จะมีแบบแม่อาจจะไม่จบนะอะไรเงี้ยเราก็มองหน้าเขาไม่จบแล้วทําอะไรอ่ะขายก๋วยเตี๋ยวมั้ง
0: ก็ตอบงั้น
1: เ
0: หรอ
1: ขายก๋วยเตี๋ยวมั้งกินขายก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูหรือลูกชิ้นเนื้อเราก็จะมีคําพูดแบบเนี้ยก็บอกอะไรก็ได้
2: แล้วว่าจะไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวที่ภูเก็ต
0: เดี๋ยวคุณคิดจริงเหรอ
1: จริงอันนี้พูดจริง
0: กวนแม่เลย
2: พูดจริง
1: ๆพูดจริงเขาพูดจริ
2: งอยากเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวริมทะเลครับ
1: แล้วก็บอกว่าจริงนะโอเคถ้าจะก๋วยเตี๋ยวก็ก๋วยเตี๋ยวก็ทําไฟได้อ่ะไม่ว่ากัน
2: เดี๋ยวมีไฟร้านก๋วยเตี๋ยวก
1: ็
2: ได้
1: ก็เราก็พูดแค่เนี้ยแต่ว่าแต่อย่างน้อยนะพี่มาถึงแค่นี้แล้วกัดฟันนิดนึงมั้ยอะไรเงี้ยก็จะพูดแบบนี้เลยใช้น้ําเสียงแบบนี้ด้วยไม่ดุมาถึงแค่นี้ละอีกนิดนึงมั้ยอีกนิดนึงเหอะตั้งใจให้แม่หน่อยเหอะอะไรเงี้ย
0: แล้วคุณทํามั้ยก็ทําจนจบ
1: ทํา
2: จนจบครับ
1: จบเค้าทําเพราะตัวเองด้วยแหละเพราะว่ามันอีกนิดเดียวจริง
0: เริ่มกลับมาครั้งแรกๆคุณเริ่มไปยุ่งกับบริษัทที่บ้านบ้างมั้ยว่าโหนี่ไปเรียนมาแล้วหรือไปเห็นที่ต่างประเทศแล้วระบบแบบนี้หรือมาบอกคุณพ่อว่าพ่อต้องปรับปรุงเรื่องนี้นะอะไรอย่างเงี้ยมัน มันล้าสมัยไปแล้ว
2: จริงๆช่วงนั้นเป็นช่วงคาบเกี่ยวที่แบบพ่อแม่ก็เริ่มเหนื่อยละไม่ค่อยทํางานแล้วจริงๆแล้วเพราะผมช่วงนั้นก็ที่บ้านก็ไม่ค่อยทําแล้วเหมือนกันก็หายากที่จะมีงานจากฝั่งพ่อแม่บ้างแต่ผมก็แทนที่จะกลับมาทํากับพ่อแม่ก็บางครั้งก็ไปทํากับวงนู้นวงนี้บ้างแบบแต่ก็เอาเทคนิคที่ได้เรียนมาหรือว่าหลายๆอย่างเนาะปรับใช้บ้าง
0: แล้วคุณอาศัยคอนเนคชั่นจากไหนอ่ะ
2: ก็จริงๆ
0: คอนเนคชั่นที่ไปรู้จักกับศิลปินไม่รู้จักกับวงต่างๆ
2: ตั้งแต่อยู่บริษัทพ่อแม่ครับก็คือรู้จักกับค่ายรู้จักกับ BC Hero อะไรตั้งแต่เด็กแล้วแล้วเขาก็เห็นว่าเราทําไฟพอเขาเห็นว่าเอ้ยเราไปเรียนเมืองนอกก็ลองเอามาทําบ้าง
0: ก็คือลูกพี่พิมพ์ใจ
2: อะไรอย่างนั้นใช่
0: ลูกพี่พิมพ์ใจ
2: ลูกพี่วิทักอะไรเงี้ยก็จะบอกเขาเอาล้อลองมาทําดีกว่า
1: เขาก็ลองผิดลองถูกเอง
2: ผิดลองถูก
1: ใช่แล้วแต่เราก็ไม่เข้าไปยุ่งเลยนะเราปล่อยเลยปล่อยเขาโซโล่บนบอร์ดคนเดียวเลยแล้วก็เขาก็ได้ฟีดแบ็กจากค่าย
2: ศิลปินและคนดู
1: ใช่แล้วเขาก็มาพัฒนาเองเราจะถอยแล้วอ่ะตอนนั้นคือเราถอยแล้วอ่ะ
0: ตอนสมัยที่คุณพ่อทำใช่ไหมครับมันยังไม่ได้เรียกว่าเป็นไลท์ติ้งดีไซเนอร์แบบนี้เรียกว่าเป็นนักออกแบบแสงแล้วหรือยังครับ
3: ใช่ครับ
0: เรียกแล้ว
3: เพราะว่าจริงๆบริษัทเราที่ทำเนี่ยเราทำทั้งโปรดักชันเลยทำแสงเสียงเวทีอะไรทำหมดเลยดีไซน์อะไรหมดเลย
0: ครับ
3: ครับ
0: แล้วสิ่งที่พิมพ์ทำกับคุณพ่อทำมันแตกต่างกันไหมครับ
3: ต่างกันครับ
0: ต่างกันยังไงครับ
3: เคยเท่าอย่างของผมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมรับมาทั้งโปรเจกต์แล้วผมก็จะมาตีฝ่ายไลท์ติ้งฝ่ายซาวฝ่ายอะไรทำไปแต่ละแผนกส่วนผมก็จะมาดูดีเทลเรื่องไลท์ติ้งนะครับแล้วก็การดีไซน์อะไรเนี่ยมันก็ต้องแบบดีไซน์โดยองรวมทั้งหมด
0: ถ้าจะพูดคือคุณพ่อดูสเกลใหญ่กว่า
3: ใช่ครับ
0: แต่อันนี้ฟังดูเหมือนเขาจะสเปเชียลิสต์มากกว่า
3: ใช่ครับคือเขาจะดูแลในเรื่องดีเทลรายละเอียดเฉพาะด้านเนี่ยได้ดีกว่า
0: ทุกวันนี้น้องพีมเป็นเด็กอายุ24ที่ได้รับคำชมจากเหล่าบรรดาศิลปินแล้วก็คนที่จัดงานจำนวนมากเสียงชมเหล่านี้มาถึงหูคุณพ่อคุณแม่บ้างไหมครับ
1: ก็มานะคะ
3: ถึงครับเพราะว่าเพื่อนๆในวงการ
1: ก็รู้จักก
3: ัน ก็รู้จักกันอยู่แล้วพวกศิลปินพวกอะไรเขาก็พูดถึงอยู่แล้ว
0: ภูมิใจไหมครับ
3: ภูมิใจครับภูมิใจ
1: ภ
3: ู
1: มิใจค่ะ
0: แล้วมีอะไรเป็นห่วงบ้างไหมครับ
1: ไม่คือเป็นห่วงเขาอย่างเดียวคือสุขภาพคือเขาใช้ชีวิตผิดหมดเลยทุกอย่างเลย
0: ยังไงครับ
1: ไม่นอนเอ่ยทานอาหารมื้อแรก2 ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ควรไง
0: แล้วพ่อเขาไม่เป็นเหรอครับ
1: ไม่เป็นไม่เป็น
0: คือทำไมพ่อคุณทำแบบพ่อแต่พ่อไม่เป็น
1: ไม่ถึงพ่อตอนนู้นอาจจะเป็นแต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้ว
3: ก่อนก็ช่วงหนึ่งที่ก่อนที่ผมจะเริ่มสุขภาพก็ไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าการนอนการกินมันไม่เป็นเวลาครับ
1: ใช่ค่ะ
3: ก็ต้องระวังคือไม่อยากให้สิ่งที่เกิดกับผมเกิดกับเขาอะไรเงี้ย
1: เราก็พยายามเตือนเขาว่าอย่าดูแลนิดนึงหรือว่าป่วยเนี่ยอย่าเก็บบอกจะได้รู้ว่าจะไปตรงไหนถูกอะไรเงี้ยบางทีเขาป่วยเขาอั้นป่วยไว้วัน2 วัน
0: อ
1: ่ะถึงจะบอกอั้
0: นป่วย
2: แปลว่าอะไรครับ
0: ป่วยแล้วไม่บอกไงอั้น
1: ใช่อั้นป่วย
2: ได้ยินวันนี้เลย
0: ครับพี่ก็เพิ่งเคยได้ยินแต่เขาพอเข้าใจได้
2: เข้าใจได้
0: คือเก็บเอาไว
2: ้เก็บเอาไว้อันป่วย
1: อันป่วยอันป่วยไม่พูดเงียบไปเลย
0: แสดงว่าคุณมองว่าชีวิตคุณจะเป็นเหมือนคุณพ่อสิ
2: ครับ
0: ใช่ไหมคือทำงานหนักเหมือนคุณพ่อตอนอายุหนุ่มๆ
2: ครับ
0: แล้วเสร็จแล้วก็เกษียณเร็วหน่อย
2: จริงๆไม่ได้คิดว่าจะเป็นเหมือนใครนะครับก็คือถ้าตอนวันนี้เรายังสนุกอยู่กับสิ่งที่เราทำแล้วก็ทำไปเถอะเราไม่ได้อยากจะเป็นเหมือนใครเราอยากแค่ว่าวันนี้เรามีความสุขกับสิ่งที่เราทําก็พอครับผม
0: เราอยากเป็นพีม
2: ครับ
0: เอาอย่างงี้ก่อนที่เราจะคุยเรื่องอื่นๆ
2: ครับ
0: นะผมมีเกมมาให้เล่นสนุกกัน
2: ครับ
0: คือทุกวันนี้พีมจําได้มั้ยว่าพีมออกแบบแสงไปทั้งหมดกี่งานแล้วครับ
2: น่าจะเกิน100นะครับ
0: เกิน100งาน
2: ครับ
0: ทั้งไทยและต่างประเทศ
2: ทั้งไทยและต่างประเทศและงานทุกรูปแบบครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วคุณพ่อคุณแม่เคยไปดูงานของลูกไป
1: ไห
0: มคร
1: ับ ไป
0: ทุกงาน
1: ไป
3: ไม่ทุกงาน
1: เกือบทุกงาน
2: เกือบทุกงาน
1: จนกระทั่งตั้งแต่เขามีโควิดนี่เราไม่ได้ไปเพราะเขาทำในสตู
0: คนหนึ่งเกือบทุกงานอีกคนหนึ่งบอกไม่ค่อยได้ไป
3: ผมจะไม่ค่อยได้ไปผมจะต้องเป็นคนดูแลที่บ้าน
2: ใช่
1: ส่วนใหญ่แม่จะไป
2: พ่อหลับเร็วคร
0: ับ พ่อต้องเฝ้าบ้าน
1: ไม่เขาหาใช่เพราะว่าที่บ้านมีคุณยายอีกคนหนึ่งคุณแม่คืออายุเยอะแล้วเราก็ไม่อยากจะทิ้งไปจน
2: ทิ้งทั้งบ้านไม่ได้
1: ใช
2: ่
0: ซึ่งกำลังจะบอกว่าที่ถามไปเมื่อสักครู่นี้ว่าได้มีโอกาสดูงานของลูกมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าผมมีเกมมาให้เล่นเราจะมีจิ๊กซอที่ให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยช่วยถ่ายโดยให้คนดูเป็นคนเลือกเบอร์ในการเปิดว่างานแต่ละงานเนี่ยคิดว่ามันเป็นงานออกแบบแสงในงานอะไรยังไงนะฮะขอจิ๊กซอด้วยนะครับเอาเบอร์อะไรครับ
4: 2 2
0: ขอดูเบอร์2หน่อยฮะพิมพ์อย่าเพิ่งบอกนะถ้าพิมพ์รู้แล้ว
2: รู้แล้ว
1: อิมแพกปะ
2: ไม่สบตาแล้วกัน
3: ยังนึกไม่ออกครับ
1: อิมแพกปะ
3: ยังนึกไม่ออก
2: ไม่ใช่
5: ผมคิดว่าสนามกีฬานะ
2: ไม่ใช่ครับ
1: เมืองนอกปะ
3: ต้องมาอีกนิดนึง
2: คอนเสิร์ตคนไทยครับใบว่าช่วงโควิดเป็นออนไลน์ครับ
1: เดี๋ยวคิดก่อน
2: เปิดเพิ่มไหม
3: มีเปิดเพิ่มไหมครับ
5: เอาเบอร์อะไรต่อ
6: 4ครับ
5: 4เอาเบอร์4
1: มันไม
2: ่มันจะไปช่วย
1: อะไรเลย
5: มีแสงส่องลงมายังไม่ได้ใช่ไหมฮะ
1: รู้แล้วเดี๋ยว
2: ผมรู
5: ้แม่รู้แล้วแม่รู้แล้ว
1: จะจำชื่อศิลปินไม่ได้อ่ะ
2: ก็แปลว่าไม่รู
5: ้อ่ะคอยอันเดียวถ้าไม่ได้เฉลยเปิดเลยครับ5อ่ะ5
1: นี่ไงเห็นแล้วไง
3: อ๋อ
1: จำชื่อศิลปินไม่ได้ที่แม่ไปดู
3: จำชื่อศิลปินไม่ได้เลย
5: โลโมโซนิกเหรอ
2: ใช่
3: จ
2: ั
3: ดที่เซ็นทรัลเวิลด์
1: ใช่
2: คอนเสิร์ตเปิดอัลบั้มโลโมโซนิก
5: ให้ลองเปิดภาพทั้งหมดเลยได้ไหมครับ
1: ใช่โลโมโซนิกไปดูใช่ถูกต้อง
2: เอาใหม่
5: นี่คือแสงของคุณ
2: ครับ
5: ทั้งหมดเลย
2: กราฟิกด้วยครับ
5: กราฟิกด้วยโอ้สวยมากอ๋อไอ้กราฟิกนี่แหละมาหลอกเราคุณแม่เราก็นึกว่าอย
3: ู่
5: ในสนามกีฬา
2: บันไดเลื่อน
5: เออ
3: นึกว่าอยู่ในห้าง
1: จริงๆคือกราฟิก
5: อ่ะภาพถัดไปภาพถ
2: ั
5: ดไป
2: เอาใหม่
5: เอาเบอร์อะไร
6: 7 5 5 5
5: เอาเบอร์5เบอร์5
2: เออหนอ
5: รู้เลยไหม
2: ผมรู้หมดเลยผมจำรูปได้ทุกงานนะ
1: อันนี้อันนี
5: ้ Impact ออกแบบอ่ะ
1: อันนี้ Impact ปะ
2: ไม่ใช่ครับ
1: ไม่ใช่อีก
2: ใหญ่กว่า Impact ครับ
1: G ใช่ไหม
2: G ใช่ G อะไร
1: G 19
2: 29ใช่ครับ
3: 29
1: G
2: ราชมังครับ
3: ราชมังคลา
5: ใช่มั้ยน้องเปิดซิ
1: G 19แต่ศิลปินไม่แน่ใจเคลียร์โอเคใช่
5: หมดเลย
2: หมดเลยครับ
5: เออพี่เป็นคนออกแบบ
2: ครับ
5: มาดูภาพถัดไปครับเบอร์อะไร7 7
1: หืม
5: หนักเดียวกันแหละ
2: คนละงานครับ
3: คนละงาน
5: คนละงานเหรออ
2: ันอิมแพคครับ
5: คุณจำได้หมดเลย
2: จำได้ครับ
3: โปเตโต้ป่ะ
1: บอดี้สแลม
2: พอถ่ายถูก
3: โปเตโต้
5: โปเตโต้เปิดครับใช่ป่ะ
2: โตครับ
5: ใช่อะไรที่ทำให้คุณจำได้ถ้ากลับไป7ใหม่อีกรอบได้ไหมถ้าเปิดภาพแค่7อันเดียวอ่ะคุณรู้ได้ไงเนี่ยคุณจำได้จากอะไร
2: มีไฟในคนดูครับเป็นงานแรก
3: คือจะจำ
2: และงานเดียวที
3: ่มีไฟในคนดู
2: เห็นไฟเส้นๆนั้นนะครับ
5: ที่ฟ้าเหรอฮะ
2: ไม่ได้มาจากข้างบนครับเป็นไฟที่ผมอ่ะเอาไปวางไว้ในคนดู
1: แล้วก็ยิงขึ้นไป
2: เหมือน
3: คือจะจำตำแหน่งไฟ
2: ที่คนยืนกันแล้วผมก็ไฟไปตั้งไว้ในคนดูเลยคือเขามองไปก็ทิ่มเขาอ่ะแต่คือเราพิเศษเป็นทุกงานจะมีความพิเศษของมัน
5: อ๋อนี่คุณออกแบบนี้คุณเลยคิดว่าจำได้เลยว่านี่เป็นซิกเนเจอร์ของมัน
2: ใช่
5: อะขอดูภาพเต็มใหม
1: ่สวยไหม
5: สวยมากแต่ชอบคุณพ่อตรงที่ไปปุ๊บจำได้
2: จำได้
5: เปิดอันเดียวปุ๊บรู้ปั๊บ
3: คือมันจะมองมุมเดียวกับเขาไงฮะว่าเวลามองเนี่ยผมก็จะมองว่าตำแหน่งเซตอัพไฟอยู่ตรงไหนอะไรอยู่ตรงไหนไง
2: ก็เหมือนเวลาคอนเสิร์ต
3: มองว่าเอ้ยมีไฟนี่เวลาไปคุยไปคอนเสิร์ตกับเขาผมก็จะคุยเรื่องเดียวกับเขาคือคุยเรื่องไฟเรื่องอื่นก็ไม่ได้คุยคือเรื่องอื่นก็จะคุยกับแม
5: ่งั้นผมถามคุณแม่ดีกว่าในฐานะคุณแม่เป็นคนกลางทุกวันนี้เนี่ยน้องพีมทำไฟสู้คุณพ่อได้ยังครับ
1: มันคนละเวลากันไง
5: ณตอนแม่เข้าใจตอบนะ
1: คนละเวลากัน
2: อยู่เป็น
5: จะตอบอย่างนี้ได้ทั้งคู่ได้ทั้งคู่ไม่เสียน้ำใจไม
1: ่ต้องมาคนละล้านสิอะไรเงี้ยมันคือแม้ว่ามันคนละเวลาตอนนั้นเขาก็โอเคในตอนนั้นแล้วล่ะถ้าถามว่าคนทำไลติ้งตอนนั้นอ่ะแม่ก็คิดว่าเขาก็ไม่น้อยหน้าใครแหละแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยเจเนอเรชันเนี้ยเขามีแบ็คกราวนด์เยอะมากที่เขาเรียนรู้จากการที่เขาเข้ามหาลัยตรงกับที่เขาอยากเป็นเลยไงเพราะฉะนั้นเขาจะมีรากฐานลึกกว่าเยอะ
3: แข็งแรงกว่า
1: เพื่อจะไปต่อได้แล้วแม่ก็มี
5: ไม่ใช่แค่รากที่เขาเรียนอย่างเดียวรากที่เขาสะสมมาจากด้วยเขาก็ได้มากกว่าเพื่อนที่เขาเรียนที่มหาลัยด้วยกันด้วย
1: ใช่ใช่จากตรงนั้นไงถ้าเขาไม่ได้ไปเนี่ยเขาก็รู้แหละแต่รู้จากประสบการณ์ซึ่งแม่คิดว่าเวลาเราจะไปงานไหนเนี่ยซึ่งละถ้าเราจะไปอินเตอร์แล้วอ่ะงานอินเตอร์อ่ะเราจะต้องเจอฝรั่งซึ่งเขาไม่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์เขาเรียนรู้จากเขาต้องเรียนรู้เพื่อน้องพิมพ์อาจจะเก่งทางด้านประสบการณ์แต่ว่าถ้าไม่ลงลึกเนี่ยเวลาไปคุยกับฝรั่งอะไรก็ตามเนี่ยเขาถามถึงรายละเอียดเนี่ยเราก็จะตอบไม่ได้
5: อื
1: อันนั้นเป็นสิ่งที่ทำ

0: ให้แม่ต้องส่งเข้าไปตรงนั้นเพื่อเขาจะต้องรู้จริงๆอ่ะเพื่อจะไปสู้กับคนอื่นได้ที่ถามว่าสู้กับคนอื่นได้ไม่ได้ว่าสู้กับคนอื่นที่อยู่ตรงนี้นะสู้กับคนอื่น
1: ตอบคำถาม
0: ใช่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้อยู่จะไปโก
1: ในระดับโลกด้วย
0: ใช่ถ้าอยู่จะไปโกอินเตอร์แล้วอยู่ตอบคำถามเบสพื้นฐานไม่ได้เพราะอยู่ไม่รู้ลากเลยอ่ะอยู่ก็ไปไม่ได้ไกลไง
1: ไอ้คำว่าโกอินเตอร์เนี่ยคือมาจากเขาหรือมาจากคุณแม่ครับ
0: จริงๆแม่อยากให้แม่อยากให้เขาไปโกอินเตอร์ตั้งนานแล้วล่ะ
1: เป็นแผนที่คุณแม่วางไว
0: ้มัน
1: เป็นเป้าหมายที่คุณแม่อยากให้เกิดขึ้น
0: อยากให้เขาเป็นอยากให้ถ้าเขาเป็นเขาต้องไปถึงตรงนั้นแหละ
1: แล้วตัวเขาเองเนี่ยผมเคยสัมภาษณ์เขาเขาก็บอกว่าเขาก็อยากไปทำคอนเสิร์ตอินเตอร์เนชั่นแนลคอนเสิร์ตระดับประเทศ
2: ครับ
1: ตกลงมันเกิดจากคุณที่คุณอยากไปเองหรือคุณไม่รู้ตัวว่าคุณโดนตะล่อมมา
2: ก็จริงๆแล้วอยากก็อยากทำงานเมืองนอกอยู่แล้วแหละแต่แค่เราคิดว่าตอนนี้เรามีโอกาสที่เราจะสร้างสิ่งนี้ประเทศไทยได้บวกกับเราก็ได้สอนคนไปด้วยได้ทำให้คนอื่นชอบในสิ่งที่เราชอบเพราะผมว่าก็ใช้โอกาสนี้ไปก่อนในระยะเวลาที่มีก็แบบ3ปี4ปีแล้วเดี๋ยวชีวิตมันไม่จบแค่นี้หรอกเราก็สามารถไปต่อยอดสิ่งที่เราทำอยู่ที่ต่างประเทศได้ด้วยครับ
1: ซึ่งวันนี้นะครับเรามีคุณผู้ชมมานั่งฟังอยู่ในบ้านกว่าจะโตนี้เยอะพอสมควรที่ฟังเรื่องราวการดูแลเติบโตของพีมแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงดูมาเนี่ยนะครับใครมีคำถามอะไรอยากจะถามเพิ่มเติมเชิญเลยนะครับเชิญครับ
3: การที่คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงลูกเหมือนเพื่อนกลัวไหมที่ลูกจะไม่เชื่อฟังคำแนะนำของเรา
1: การที่เลี้ยงลูกเหมือนเพื่อนกลัวไหมว่าลูกก็จะไม่เชื่อเราครับ
0: น่าจะไม่ค่อยกลัวนะเพราะว่าก็เหมือนเวลาเราคิดว่าเขาเป็นเพื่อนอะใช่ไหมคือเราเวลาเราคุยกับเพื่อนเราก็อาจจะมีผิดหวังบ้างเวลาเขาไม่เชื่อแต่ว่าถ้าเราไม่คาดหวังมากมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่อะก็คือเพื่อนน่ะแหละ
1: แสดงว่าคำถามที่เขาคิดเนี่ยเขาคิดว่าลูกส่วนใหญ่ต้องเชื่อฟังพ่อแม่หมายถึงว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องพยายามทำแอคให้น่ากลัวนิดนึงเพราะกลัวว่าถ้าเกิดลูกออกนอกลู่นอกทางเนี่ยจะไม่เชื่อฟังแต่บ้านนี้ไม่กลัวเลยใช่ไหมฮะ
0: ไม่นะ
1: แต่คุณพ่อเขาผมว่าน่าจะมีบ้างนะ
4: ไม่กลัวครับจริงๆแล้วเราพยายามปรับตัวเข้าหากันเหมือนกับฟังเพลงอะไรเงี้ยแล้วก็ฟังเพลงเดียวกันแบบเดียวกันเหมือนกับเขามีเพลงอะไรใหม่ๆเขาก็มาให้ผมฟังอะไรเงี้ยครับ
1: คุณสนิทกับใครมากกว่าก
2: ันจริงๆพ่อๆกันนะครับแต่พูดกับพ่อน้อยกว่าเพราะพ่อไม่ค่อยพูดครับ
1: แปลว่าสนิทกับคุณแม่มากกว่าป่ะ
2: ก็พูดกับแม่มากกว่าเฉยๆจริงๆก็คุยได้เหมือนกันครับผมมีปัญหากับแม่ก็คุยกับพ่อมีปัญหากับพ่อก็คุยกับแม
0: ่ซึ่งมีปัญหากับแม่น้อยมาก
1: อ๋อมีปัญหากับใครก็ปรึกษาอีกคนนึง
2: ใช่ครับ
0: อยู่เป็น
2: ครับ
0: อยู่เป็น
1: ในฐานะที่คุณเป็นนักออกแบบแสงคุณเอาเพลงหรือความรู้สึกที่ได้รับจากศิลปินมาถ่ายทอดให้กลายเป็นแสงเพื่อให้บรรยากาศของคอนเสิร์ตนั้นๆเนี่ยมันเพิ่มอรรถรสมากยิ่งขึ้นสำหรับคนดูนะครับถ้าให้เปรียบชีวิตของคุณเองนะ
2: ครับ
1: เป็นเฉดแสงเฉดสีเนี่ยคุณคิดว่าเป็นสีอะไร
2: ตอนนี้อะครับถ้าปัจจุบันผมว่าเป็นสีขาวนะ
1: ทำไมครับ
2: ว่าสีขาวมันเป็นสีอะไรก็ได้ครับสีขาวคือสีที่สว่างที่สุดใช่ไหมแล้วเราก็สามารถไปต่อที่สีไหนก็ได้ด้วยสีขาวครับชีวิตเราจะเป็นสีอะไรก็ได้เริ่มจากสีขาวครับเป็นสีดำก็ดีแต่สีดำมันดูดาร์กไปเอาสีขาวแล้วกันครับ
1: คือคุณรู้สึกว่าวันนี้คุณพร้อมจะเป็นอะไรก็ได
2: ้พร้อมจะทดลองอะไรก็ได้พร้อมจะเรียนรู้พร้อมจะลองสิ่งใหม่ๆพร้อมที่จะเริ่มทุกงานด้วยสีขาวก่อนที่จะเอาคาแรคเตอร์ของแต่ละงานใส่เข้าไปแล้วเติมสีให้งานนั้นๆนะครับ
1: แล้วคุณคิดว่าคุณพ่อคุณเนี่ยไม่ใช่วันนี้นะคาแรคเตอร์นิสัยความเป็นคุณพ่อของคุณน่าจะเป็นสีอะไร
2: พ่อครับพ่อน่าจะเป็นสีน้ำตาลอ่อน
1: ทำไมอ่ะ
2: มีความออร์แกนิกอ่ะมีความแบบมันเหมือนทั้งพ่อและแม่เลยได้มั้ยรวม
1: ได้ครับ
2: แพ็คคู่ผมว่าแบบ
0: อยู่เป็น
2: แบบสีน้ําตาลอ่อนมันมีความออร์แกนิกมันมีความแบบรู้สึกอบอุ่นรู้สึกพื้นบ้านรู้สึกแบบเหมือนสีไม้อ่ะครับก็ว่าผมก็น่าจะเปรียบครอบครัวเป็นสีนั้น
1: อบอุ่น
2: รู้สึกว่ามันเป็นบ้านอ่ะมันคือความแบบร่มเย็น
1: ทั้งคุณพ่อแล้วคุณแม่เลย
2: ครับ
1: งั้นถ้าถามต่อว่ากว่าคุณจะโตมาจนถึงทุกวันนี้กว่าคุณจะเริ่มมีชื่อเสียงในวันนี้เป็นที่ตอบรับในวันนี
2: ้
1: คุณคิดว่าคุณพ่อคุณแม่นี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความสําเร็จของคุณหรือว่าก้าวของคุณจนถึงวันนี้มากน้อยขนาดไหนคร
2: ับ ก็มากนะครับเพราะว่าก็เราก็ทําสิ่งที่เขาทํามาก่อนก็สุดท้ายแล้วเราก็ชอบสิ่งนี้ได้ก็เพราะเขาเป็นสิ่งที่เขาทํามาแล้วเราเห็นตั้งแต่เด็กแล้วก็เขาก็ซัพพอร์ตในสิ่งที่เราเป็นน่ะแล้วเขาก็ซัพพอร์ตเราในทุกๆด้านทั้งเรื่องอุปกรณ์ทั้งเรื่องความรู้และทั้งการที่เขาพาเราไปดูสิ่งต่างๆแม้บางอย่างเป็นสิ่งที่เขาแบบอาจจะวางแผนไว้แล้วบ้างหรือเขาไม่วางแผนอ่ะแต่อย่างน้อยเขาก็มี mindset

0: แบบเขาอยากทําให้เราเป็นสิ่งที่เรารักและทําสิ่งที่เราสนุกได้ก็รู้สึกว่าแบบมันน่าจะเป็นสิ่งไม่น่าจะดีกว่าผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเท่าที่เราจะเป็นได้คือเราเป็นตรงนี้ได้ก็เพราะว่าเขาช่วยซัพพอร์ตเรามาตั้งแต่เด็ก
1: ก็ก้าวต่อไปพี่ก็ยังติดตามอยู่ว่ารถแมปที่คุณแม่วางเอาไว้คุณแม่พูดเองนะว่าเขาจะต้อง go global go international แต่ถึงไม่ go inter ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าถือว่าหมดหน้าที่แล้วแต่เขาแอบวางแผนเอาไว
0: ้
1: นี่เหมือนกดแอบกดดันเล็กๆอ่ะ

ครับหมดเวลาของกว่าจะโตแล้วนะครับอย่าลืมนะครับว่าครอบครัวนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นสถาบันเล็กๆในสังคมแต่ว่าเราให้ความสำคัญกับมันเป็นอย่างมากเพราะเรามีความเชื่อแหละครับว่าครอบครัวนั้นเป็นตัวการสำคัญที่สุดในการที่จะสร้างคนเพื่อให้คนทุกคนนั้นไปช่วยกันสร้างชาติต่อไปนะครับแล้วเจอกันใหม่

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันนะครับและตลอดทั้งซีซั่นนี้นะครับกับ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับในทุกสัปดาห์ครับเราจะพาทุกท่านมาเรียนรู้และก็รู้จักกับผู้ประกอบการที่นำนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กับผู้ประกอบการเหล่านั้นครับในสัปดาห์นี้ผมขอพาทุกท่านมารู้จักกับอีกมุมนึงนะฮะของการสร้างและพัฒนานวัตกรรมจากมุมของมหาวิทยาลัยกันบ้างครับซึ่งมหาวิทยาลัยเนี่ยถือว่าเป็นอีกส่วนสำคัญที่จะช่วยให้พัฒนานวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการได้ด้วยนะฮะและที่ทุกท่านเห็นอยู่หน้าที่นี้นะครับไม่ใช่สวนสาธารณะที่ไหนครับแต่คือมหาวิทยาลัยมหิดลสารยานั่นเองซึ่งนอกจากมีบรรยากาศที่ร่มรื่นแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยยังมีอีโคซิสเต็มที่พร้อมสำหรับการพัฒนานวัตกรรมหลากหลายด้านทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้นะฮะหรือศูนย์ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและผู้ประกอบการรวม

0: ถึงอื่นๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์บ่มเพาะหรือ Maker Space ต่างๆครับแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับมหาวิทยาลัยนั้นนะฮะเราไปดูกันก่อนดีกว่าครับว่ามหาวิทยาลัยมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมอย่างไรบ้างครับ
1: มหาวิทยาลัยถือเป็นสถาบันการศึกษาที่สำคัญที่ผลิตบัณฑิตเข้าสู่อุตสาหกรรมและวิชาชีพต่างๆซึ่งนอกเหนือจากการสร้างบัณฑิตให้เป็นคนดีคนเก่งที่มีคุณภาพออกไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติแล้วยังมีบทบาทที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ยุคThailand 4.0 ด้วยนะครับเนื่องจากมหาวิทยาลัยนั้นถือเป็นแหล่งรวบรวมบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาซึ่งมีทั้งศูนย์นวัตกรรมสถาบันวิจัยและเทคโนโลยีที่สำคัญในด้านต่างๆที่จะสามารถผลิตงานวิจัยและผลงานทางด้านนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดในเชิงธุรกิจและผลักดันออกสู่อุตสาหกรรมต่างๆได้รวมถึงในปัจจุบันนี้เองครับมหาวิทยาลัยหลายแห่งก็เริ่มมีบทบาทในการผลักดันให้นิสิตนักศึกษามีความเป็นผู้ประกอบการจากการปรับแนวทางการเรียนการสอนให้มีความเป็น Entrepreneurial University มากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังมีโครงการสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการต่างๆมากมายครับรวมถึงการมีศูนย์บ่มเพาะและ Coworking Space ในมหาวิทยาลัยที่จะช่วยทำให้สภาพแวดล้อมในการสร้างความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมรวมถึงองค์ความรู้ใหม่ๆนั้นเกิดได้ง่ายยิ่งขึ้นและนอกจากนี้ครับมหาวิทยาลัยยังมีความร่วมมือกับภาครัฐหรือภาคเอกชนในการจัดเวทีการแข่งขันการประกวดธุรกิจหรือนวัตกรรมต่างๆโดยมุ่งเน้นการเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมซึ่งทั้งหมดนี้ครับจะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาวนั่นเอง
0: จะเห็นได้ว่านะครับมหาวิทยาลัยนั้นถือว่ามีส่วนสำคัญในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมที่สำคัญทีเดียวนะครับและมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นเนี่ยถือว่าเป็น Entrepreneurial University นะครับที่ให้ความสำคัญนะฮะในเรื่องของทักษะและความรู้ของนักศึกษานะครับให้มีความเป็นผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้นด้วยรวมถึงการออกแบบหลักสูตรของเขาครับก็จะมีความสอดคล้องและก็เหมาะสมกับความเชี่ยวชาญของแต่ละภาควิชาด้วยนะครับและนอกจากนี้ครับยังมีการเปิดนะฮะ Innovation Spaceต่างๆอีกมากมายนะครับเพื่อเป็นพื้นที่ในการพัฒนานวัตกรรมนะฮะนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆเพื่อต่อยอดในเชิงพาณิชย์ด้วยแต่จะมีความเป็นมาอย่างไรกันนั้นนะฮะช่วงหน้าครับผมจะพาทุกท่านไปร่วมพูดคุยกันกับศาสตราจารย์ดร.สรรสนีชัยโรจน์ครับซึ่งท่านเป็นอดีตรองอธิการบดีถึง2สมัยแถมยังดูแลเรื่องการพัฒนานวัตกรรมให้กับมหาวิทยาลัยมหิดลมาอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับช่วงหน้าครับ

0: ้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและอย่างที่ผมได้เกริ่นไปในตอนต้นแล้วนะครับว่าวันนี้จะพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันกับมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับถึงแนวคิดแล้วก็มุมมองในการสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมให้เกิดขึ้นจากมหาวิทยาลัยครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับศาสตราจารย์ดร.สรรสนีชัยโรจน์ครับสวัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีค่ะ
0: ครับก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามอาจารย์ครับในฐานะที่อาจารย์ดูแลเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมให้กับมหาวิทยาลัยมหิดลมาอย่างยาวนานนะครับจริงผมอยากทราบว่ามหาวิทยาลัยนะครับมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมอย่างไรบ้างครับ
1: ค่ะสำหรับมหาวิทยาลัยนะคะในบทบาทที่สำคัญที่สุดคือเรื่องการวิจัยนะคะเราก็จะมีผลงานวิจัยที่สามารถจะไปทำเป็นนวัตกรรมได้นะคะโดยที่ผลงานนี้มาจากอาจารย์นักวิจัยแล้วก็นักศึกษาของมหาวิทยาลัยนะคะอันนั้นเป็นประการที่1ประการที่2คือในเรื่องของนวัตกรรมเนี่ยต้องมีผู้ที่จะสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ในอนาคตมหาวิทยาลัยก็จะมีหลักสูตรนะคะที่จะสามารถทำให้นักศึกษาเนี่ยเป็นองค์ประกอบหรือในภาษาไทยเรียกว่าผู้ประกอบการเนี่ยนะคะโดยที่เริ่มตั้งแต่การศึกษาปีที่1ไปจนถึงปีที่4เนี่ยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีแล้วก็สำหรับปริญญาโทปริญญาเอกเราก็จะมีเทรนนิ่งคอร์สนะคะหรือเป็นเวิร์กช็อปต่างๆที่จะให้นักศึกษามีทักษะที่จะเรียบพร้อมที่จะไปสามารถทำไปใช้ประโยชน์หรือเป็นองค์ประกอบได้หรือเป็นผู้ประกอบการได้ด้วยตนเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใน2 ส่วนก็คือทางด้านวิจัยแล้วก็การศึกษาทั้ง2 อย่าง
0: อ๋อหลักๆก็จะเป็นเรื่องของการวิจัยแล้วก็การศึกษา
1: ใช่ค่ะ
0: ที่เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมทีนี้แล้วมีกิจกรรมเสริมอะไรแล้วก็สิ่งที่มหาวิทยาลัยได้พัฒนานวัตกรรมขึ้นมาครับเป็นตัวอย่าง
1: ค่ะถ้ามหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะบางทีเราเนี่ยได้รายผลงานวิจัยมาเนี่ยก็จะออกมาในรูปแบบต่างๆแต่รูปแบบที่เป็นสิ่งประดิษฐ์นะคะหรือรูปแบบบางอย่างเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแค่สิ่งประดิษฐ์เฉยๆแต่ถ้าเราสามารถแนะนำนักวิจัยนะคะโดยที่เราให้เจอกับผู้ประกอบการหรือภาคธุรกิจแล้วก็ทราบถึงว่าเขามีความต้องการอะไรหรือดีมานด์อะไรเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะให้นักวิจัยเนี่ยสามารถผลิตของที่ต้องการต้องตรงตามความต้องการของตลาดได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญซึ่งจะต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของมหาวิทยาลัยเดิมซึ่งมีแต่ทำพับลิเคชันเป็นหลักนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่มหาวิทยาลัยทำตอนนี้เราก็จะมีหน่วยงานที่ชื่อ Innotech นะคะของมหิดลเนี่ยนะคะซึ่งเป็น one stop service โดยภาคอุตสาหกรรมก็สามารถจะมาติดต่อกับ Innotech ได้ในขณะที่อาจารย์เองซึ่งต้องการจะพบให้ Innotech เนี่ย match กับภาคอุตสาหกรรมหรือเป็นสื่อนะคะประสานกันหรือเจรจาธุรกิจหรืออบรมเรื่องธุรกิจต่างๆการทำ business model หรือการใช้หลักของการกฎหมายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆเนี่ยทาง Innotech จะมีผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลเรื่องนี้อยู่เขาก็จะเป็นผู้ประสานงานให้ค่ะทีนี้มหิดลเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่เดิมเนี่ยทุกคนจะคิดว่าเป็นมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์แต่จริงแล้วเนี่ยเราเป็นมหาวิทยาลัยที่ทำเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเยอะมากเพราะว่าแพทยศาสตร์ก็เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยค่ะเรายังมีความเข้มแข็งทางด้าน Creative Economy นะคะมหิดลเนี่ยมีศูนย์ Creative Economy Center ซึ่งเกี่ยวข้องกับด้านดุริยางคศิลป์นะคะทางด้านอาร์ตนะคะแล้วก็ทางทัวริซึมนะคะซึ่งเป็นอันที่เราได้การยอมรับจากกระทรวงพาณิชย์ในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะด้วยค่ะ
0: อย่างผลงานที่ออกมาที่เป็นนวัตกรรมที่มาจากการวิจัยของที่มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยพอจะมีอะไรยกตัวอย่างให้ได้บ้างครับอาจารย
1: ์ค่ะมหิดลเนี่ยมีหลากหลายนวัตกรรมนะคะแล้วก็มีหลายระดับระดับเป็นนักศึกษาเนี่ยนะคะอย่างเช่นวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เนี่ยเขาก็จะมีคอร์สที่เป็น Entrepreneurship Education ซึ่งก็จะเป็นการอบรมเด็กให้เป็นผู้ประกอบการตั้งแต่ต้นแต่เวลาที่เราเรียนกันเนี่ยคนไทยชอบเลคเชอร์ซึ่งเราไม่ทำอย่างนั้นค่ะเราให้เด็กได้มีโอกาสได้ใช้มือเขาทำเองเลยจริงๆได้ร่วมมือกันทำเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะทำเป็นมิวสิคอลนะขึ้นมาอย่างที่เราเคยทำมาก็จะมีอินจันพยากงพยาพานซึ่งจะเล่นวันที่28กันยานี้นะคะก็จะเป็นผลงานของนักศึกษาทั้งสิ้นโดยที่เขาร่วมมือกันตั้งแต่ออดิชั่นตั้งแต่ดีไซน์ฉากนะคะตั้งแต่ที่มีการทำบิสเนสโมเดลต่างๆแล้วก็มีการโฆษณาหาเงินแล้วก็มีการเก็บเงินค่าดูค่าบัตรต่างๆอันนี้ก็จะทำให้เด็กเนี่ยได้รับ การเทรนนิ่งเข้าไปเองโดยเขาได้ประสบการณ
0: ์ก็สอนในเรื่องของความเป็นผู้ประกอบการด้วย
1: ใช่ค่ะอันนั้นก็เป็นระดับที่1ระดับที่2ก็อย่างกรณีนักศึกษาปี4นะคะสมมุติเขามีซีเนียร์โปรเจกต์หรือเป็นนักศึกษาปริญญาโทนะคะที่มาทำกับอาจารย์เขาก็อาจจะมีนวัตกรรมของเขาที่เขาอยากจะอาจเป็นผู้ประกอบการเองนะคะหรือไม่ก็เขาก็อยากจะมีคนมาลงทุนในผลงานของเขาเราก็จะให้เขาทำเป็นสตาร์ทอัพเขาเรียก student start up นะคะซึ่งในต่างประเทศเนี่ยจะทำเยอะเราก็จะมีอาจารย์ที่เป็นโค้ชให้เป็นโค้ชในเรื่อง business model ต่างๆเอาเขามาอบรมทำบูตแคมป์บทเพาะนะคะมีบูตแคมป์นะคะมีการทำ business model canvas อะไรเงี้ยนะคะก็ของแบบนี้ค่ะก็จะทำให้เขาสามารถเป็นผู้ประกอบการเองได้หลายคนก็จะมีครอบครัวมาลงทุนให้นะคะอย่างของเราก็จะมีบางอันที่เขามีกิจการอยู่แล้วแล้วครอบครัวเขาสนใจจะมาต่อยอดให้อะไรแบบนี้ค่ะก็จะเป็นระดับที่สองที่มหาวิทยาลัยมีส่วนระดับที่3ก็จะเป็นกรณีที่อาจารย์เองเนี่ยมีนวัตกรรมซึ่งก็จะสูงขึ้นเทคโนโลยีก็จะขึ้นพอเทคโนโลยีสูงขึ้นเนี่ยก็จะสามารถขายได้มากขึ้นก็จะตั้งเป็นสตาร์ทอัพของอาจารย์เองแต่ทีนี้อาจารย์เนี่ยจะไม่มีเวลาเราอยากได้อาจารย์ที่เป็นนักวิจัยเก็บเอาไว้เป็นเทคโนโลยีออฟฟิเซอร์มากกว่าที่จะให้ไปเป็นผู้ประกอบการเองเราก็จะพยายามหาบริษัทในตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทพาร์ทเนอร์ที่เป็น SME มาร่วมด้วยนะคะมาร่วมลงทุนหรือก็ในขณะเดียวกันอาจารย์เองเขาก็อาจจะมีนักศึกษาเขาที่เป็นนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกที่จบการศึกษาไปแล้วเป็นศิษย์เก่าของมหิดลเนี่ยก็จะมาลงทุนร่วมหรือมาเป็น CEO ให้มหาวิทยาลัยมีเราเรียกว่า pre-seed fund นะคะ pre-seed fund ของมหิดลเนี่ยให้ตั้งแต่ถึง2ล้านบาทนะคะซึ่งก็จะทำให้สามารถต่อยอดเทคโนโลยีเป็นโปรโตไทป์ได้ซึ่งสามารถที่จะออกไปหา venture capitalist นะคะหรือ private equity fund ที่จะมาลง series A series B ต่อไปได้อันนี้ก็เป็น start up company ที่มหาวิทยาลัยช่วยอยู่นะคะในกรณีที่สูงกว่านั้นนี่ก็จะเป็น spin off company นะคะ spin off company นี้ก็จะมีที่มหาวิทยาลัยเนี่ยไปช่วยเป็นผู้ถือหุ้นด้วยนะคะอันนี้เราก็จะมีการแต่เราให้อาจารย์เนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เนื่องจากว่าเทคโนโลยีเนี่ยอาศัยเขาอยู่ที่อาจารย์นะคะแต่ว่าเราก็พยายามไม่ให้อาจารย์เองเนี่ยบริหารเองเขาก็อาจจะมีครอบครัวเข้ามาบริหารหรืออาจจะมีCEO ที่เป็นเพื่อนเขามาหรือเป็นคนอื่นที่เป็นจ้างมาเป็น full time CEO นะคะอันนั้นก็เป็น spin off company ซึ่งมหาลัยได้ผลประโยชน์กลับมาในฐานะผู้ถือหุ้นนะคะส่วนสุดท้ายก็จะเป็นเรื่อง partnership จริงๆนะคะที่มหาวิทยาลัยลงทุนเองกับบริษัทนะคะเพื่อผลประโยชน์กับประชาชนส่วนใหญ่อย่างของมหิดลก็จะมีตัวอย่างคือบริษัทสยามไบโอไซน์ซึ่งเราทำกับบริษัททุนระดาวันซึ่งเป็น equity arm ของทรัพย์สินนะคะส่วนพระมหาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จริงๆแล้วทางสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ต้องการช่วยคนยากจนซึ่งในอนาคตเนี่ยเราจะเป็น aging society นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่มียารักษาหลายโรคที่เป็นโรคเรื้อรังเช่นโรคแพ้ภูมิตัวเองนะคะโรคมะเร็งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะผลิตยาที่มีราคาแพงเนี่ยค่ะให้เพื่อกับสังคมนะคะส่วนนี้ก็มียาออกมา2ตัวละในที่เข้าระบบสปสช.ของประเทศนะคะระบบสาธารณสุขของประเทศนะคะก็ซึ่งก็คือยาที่ช่วยให้มีการสร้างเม็ดเลือดแดงเพิ่มแล้วก็ยาที่ช่วยเม็ดเลือดขาวเพิ่ม
0: แล้วอย่างศูนย์นวัตกรรมหรือแลบต่างๆที่มหาวิทยาลัยมีครับเข้าใจว่ามีหลายที่เลยนะฮะตอนนี้มันมีที่ไหนบ้างครับแล้วแต่ละที่ทำอะไร
1: ค่ะมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะตอนนี้จะมีแลบที่เราเรียกว่าแลบกลางของมหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะเขาเรียก Central Instrument Facility อันนี้ก็จะเป็นแลบที่เราสามารถเปิดให้คนข้างนอกเข้ามาใช้ได้นะคะก็จะมี SME มาใช้ด้วยแล้วก็มีมหาวิทยาลัยอื่นๆที่เขาไม่มีเครื่องมือทันสมัยเนี่ยมาขอใช้นะคะแล้วเราก็จะทำเป็น Networkingระหว่างมหาวิทยาลัยกันเพื่อที่จะแชร์ริ่งเครื่องมือนะคะก็เป็น resource sharing ที่ดีนะคะการแชร์ทรัพยากรที่ดีอันนี้ก็เป็นส่วนที่ประเทศควรจะทำนะคะอีกอย่างนึงที่เราทำก็คือว่าเราเปิดให้มี partnership กับบริษัทใหญ่นะคะอย่างกรณีของมหิดลก็จะมีบริษัทอย่างเช่น Thai Union Frozen เนี่ยนะคะที่เข้ามาลงทุนสร้างแลบในมหาวิทยาลัย แล้วก็ทำในระดับที่เป็น international จริงๆนานาชาติจริงๆก็คือว่ามีทางขึ้นทางลงห้องปฏิบัติการทางเข้าออกเนี่ยแยกไปจากของตึกของมหาวิทยาลัยนะเป็นการเก็บความลับทางการค้าด้วยนะคะแล้วก็มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอันนี้ก็จะเปิดโอกาสให้อาจารย์ที่ไม่อยากจะออกไปอยู่ข้างนอกเนี่ยสามารถเข้ามาถึงแล็บเนี่ยได้แล้วก็มาทำความร่วมมือได้ง่ายขึ้นนะคะนี่ก็เป็นช่องทางอีกแบบนึงซึ่งเป็นแบบใหม่นะคะซึ่งต้องมองต้องเรียนว่าบริษัทอย่าง TUF เนี่ยมองเห็นการไกลในเรื่องนี้แล้วก็ค่อนข้างเปิดนะคะในเรื่องที่ใช้basic science เข้ามาช่วยนะฮะในการที่จะพัฒนาคุณภาพของสินค้าของเขาให้ดีขึ้นนะฮะเพื่อที่จะมองไปข้างหน้าไกลขึ้นกว่าเดิม
0: น่าสนใจทีเดียวนะครับก็คือทำต้องหลายอย่างนะครับเห็นว่าวันนี้อาจารย์มีตัวอย่างของนวัตกรรมจากหลายๆสเตจที่อาจารย์ได้เล่าให้เราฟังด้วยนะครับที่จะเอามาโชว์ให้ผู้ชมในรายการดูนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขออนุญาตให้อาจารย์พาไปชมเลยแล้วกัน
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
0: นะครับครับและตอนนี้เราก็อยู่กับนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วนะครับอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะฮะเจ้า2เครื่องนี้นะครับมันคืออะไรกันบ้างครับอาจารย
1: ์ค่ะอันนี้เป็นผลงานของอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะทั้ง2ชิ้นเลยนะคะชิ้นแรกเนี่ยคือหุ่นยนต์ที่ชื่อ AIM Robot นะคะอันนี้ก็เป็นหุ่นยนต์ที่ใช้สำหรับเสริมทักษะการเรียนการสอนของเด็กออทิสติกนะคะนี่เป็นผลงานที่อาจารย์เนี่ยไปนำเสนอโดยวิธีพิชชิ่งนะคะที่มหาวิทยาลัยหอการค้าและได้รับรางวัลได้ไปอยู่ที่ MIT มหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of Technology ในบูธแคมป์ของ MIT เนี่ย8วันค่ะอันที่2เนี่ยเป็นผลงานที่เป็นเครื่องเตือนนะคะของผู้ที่ใกล้ง่วงนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขาขับรถแล้วก็หลับในนะคะอันนี้ก็เหมาะสำหรับผู้ที่จะขับรถบรรทุกหรือผู้ที่เดินทางไกลนะคะก็เดี๋ยวคงจะมีอาจารย์มาเล่าให้ฟังนะคะในรายละเอียดค่ะ
2: ค่ะหุ่นยนต์ที่เห็นอยู่นะคะก็คือหุ่นยนต์ AIM Robot นะคะโดยที่หุ่นเนี่ยสามารถใช้เสริมการเรียนการสอนให้กับน้องๆที่มีความต้องการพิเศษโดยหุ่นยนต์เนี่ยจะมีบทเรียนให้กับคุณครูเนี่ยได้เลือกเรามีบทเรียนที่เป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษเลขทักษะชีวิตนะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันว่าบท

0: เรียนที่เรานำเสนอเนี่ยเป็นยังไงค่ะตอนนี้หุ่นก็ถามมาแล้วใช่ไหมคะเราก็จะตอบให้หุ่นฟัง7ลูกอย่างนี้นะคะก็คือถ้าน้องๆเนี่ยตอบคำถามของหุ่นถูกหุ่นเขาก็จะกล่าวชมถ้าเกิดยังตอบไม่ถูกหุ่นเขาก็จะให้กำลังใจเพื่อให้เราได้ลองใหม่ซึ่งลักษณะของตัวหุ่นก็จะมีตัว AI ที่คอยรู้จำอยู่ว่าคำที่เราตอบโต้กับหุ่นเนี่ยเป็นยังไงแล้วหุ่นเขาก็จะใช้ในการที่ช่วยฝึกการเรียนการสอนนอกจากนี้เราจะมีระบบกล้องนะคะที่ใช้สำหรับการดูได้ว่าตอนนี้น้องปฏิสัมพันธ์กับหุ่นได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ช่วยให้คุณหมอเนี่ยสามารถดูย้อนหลังได้ว่าที่เราไปจัดกิจกรรมการฝึกที่บ้านเนี่ยผลการฝึกที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงก็ขอคำแนะนำจากคุณหมอภายหลังต่อได้ค่ะ
1: ครับผมสำหรับตัวอุปกรณ์ Alert นะครับก็เกิดมาจากการที่เราทำงานร่วมกันกับตั้งแต่ตอนกระทรวงมหาดไทยนะเราเห็นสถิติว่าส่วนมากแล้วเนี่ยคนที่จะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงแล้วก็เกิดความพิการการเสียชีวิตเนี่ยส่วนมากมาจากอุบัติเหตุท้องถนนนะครับผมเราเลยพัฒนาร่วมกันกับบริษัทเอกชนนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งถนัดในเรื่องของการพัฒนาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ทางมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเราเชี่ยวชาญเกี่ยวกับทางด้านของ Brain Computer Interface นะฮะการเชื่อมต่อทางด้านของสมองเนี่ยเข้ากับคอมพิวเตอร์นะเราจึงพัฒนาอุปกรณ์ตัวนี้ขึ้นมาซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้จะแก้ไขปัญหาเรื่องการหลับในคนขับรถบรรทุกนะครับผมแล้วก็คนขับรถบัสต่างๆนะแล้วก็คนขับรถธรรมดาด้วยจุดเด่นของอุปกรณ์ Alert นะคือว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าคนง่วงไปแล้วแล้วเราไปปลุกเขาเนี่ยบางครั้งแล้วยากที่จะตื่นขึ้นมานะฮะแต่อุปกรณ์เราสามารถที่จะอ่านค่าจากตัวคลื่นไฟฟ้าสมองจากสมองส่วนหน้าตรงนี้นะทำให้เราเห็นว่าคลื่นไฟฟ้าสมองเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีความถี่ลดลงอุปกรณ์ Alert ก็จะสั่นตรงนี้ขึ้นมานะแล้วก็จะสั่นก่อนที่เราจะรู้สึกง่วงทำให้การสั่นเนี่ยสามารถปลุกได้อย่างจริงจังนะครับผมแล้วก็ตัวอุปกรณ์ตัวนี้ก็จะลิงก์เชื่อมต่อกับ GPS ทำให้สเตชันของรถบรรทุกรถสามารถมอนิเตอร์ไอตัวอุปกรณ์ตัวนี้ได้ว่าตอนนี้คนขับไปถึงไหนแล้วมีอาการง่วงหรือเปล่านะตอนนี้ก็เริ่มมีการเชื่อมโยงกับบริษัทที่ทำเกี่ยวกับด้าน GPS นะนอกจากเป็นนวัตกรรมแล้วก็ยังสามารถที่จะเป็นเซอร์วิสแล้วก็ลดการประสบอุบัติเหตุได้ด้วยนะครับผม
2: นอกเหนือจากงานทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะคะทางมหาวิทยาลัยมหิดลก็ยังมีงานด้านอาร์ตนะคะแล้วเราก็มี Creative Economy Center นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่จะนำเสนองานก็คือจะเป็นของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์นะคะเชิญอาจารย์อธิบายได้เลยค่ะ
3: ครับคุณครับอาจารย์ก็คือทางเราทำคือเป็นผลิตเกมขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อการสอนเรียก Alternative Learning Method ครับซึ่งแทนที่ว่าเด็กจะไปอ่านหนังสือกับการมาเล่นเกมแล้วก็เข้าใจความรู้ที่เรียนนะครับอย่างโปรดักต์แรกคอร์ดฮีโร่เนี่ยครับก็คือเอาข้อสอบเข้าของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เกี่ยวกับเรื่องคอร์ดมาทำเป็นเกมเลยส่วนอันที่สองคือ Little Orchestra คือสอนให้เด็กเรียนรู้เรื่องข้อดนตรีในวงออร์เคสตราทุกเครื่องและตำแหน่งให้แยกประเภทได้ซึ่งสามารถเราออกแบบให้เด็กที่มีความบกพร่องทางสายตาคือตาบอดสีสามารถเล่นได้ด้วยครับคือเราทำยังไงก็ได้ที่เราดึงให้เด็กที่ไม่อยากเรียนให้มีความสนใจในการเรียนมากขึ้นซึ่งเราเอาความรู้มาทำให้สนุกครับซึ่งปรัชญาของแบรนด์ที่เราตั้งขึ้นมาชื่อแบรนด์ดับเบิลสแกมนะครับอาจารย์เป็นของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลก็คือทำยังไงก็ได้ที่ให้ความรู้สนุกแล้วก็ให้มีความรับรู้มากขึ้นด้วยครับอาจารย
2: ์อันนี้เป็นตัวอย่างนวัตกรรมนะคะที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยโรคซึ่งทำโดยคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะโดยที่อันนี้เป็นการเปิดบริษัทของนักศึกษานะคะก็คือ Student Startup นะคะบริษัทชื่อ Synnostic เดี๋ยวเชิญผู้ประดิษฐ์เนี่ยเป็นผู้เล่าเลยนะคะ
4: ก็คือตัวบริษัทของเรานะครับก็จะทำเกี่ยวกับการทำเทคโนโลยีตรวจวัดโรคนะครับซึ่งมุ่งเน้นไปให้โรคในโรงพยาบาลนะครับปัญหาสำคัญหลักก็คือเชื้อดื้อยาที่เรากำลังทำอยู่นะครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับเชื้อดื้อยาเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญมากของสาธารณสุขทั่วโลกและการตรวจวินิจฉัยในปัจจุบันเนี่ยใช้เวลานานมากประมาณ 3-5 วันนะครับแต่ด้วยแผ่นตัวเทคโนโลยีของเราที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยให้เราลดระยะเวลาจาก 3-5 วันเนี่ยให้เหลือภายในแค่3ชั่วโมงจะสามารถรู้ผลได้ทันทีว่าติดเชื้อดื้อยาอะไรแล้วว่าเป็นชนิดไหนนะครับเพื่อที่แพทย์จะได้สามารถที่จะปรับเปลี่ยนยาให้ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อที่จะทำให้รักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนะครับซึ่งตัวเทคนิคเนี่ยครับก็มีราคาที่ถูกกว่าเทคนิคปัจจุบันที่ใช้อยู่นะครับแล้วก็ตัวของตัวแผ่นชิปเราเนี่ยนะครับจะ

0: ปกติที่เขาใช้ในท้องตลาดเนี่ยจะเป็นพวกซิลิคอนเวเฟอร์ซึ่งมีราคาแพงนะครับประมาณ 6,000 ถึง 7,000 บาทแต่ของเราเนี่ยสามารถทำให้ถูกลงเหลือแค่ประมาณถูกกว่าถูก10เท่านะครับจากราคาปกติที่ใช้ที่ขายในท้องตลาดนะครับ
1: และตอนนี้นะครับอาจารย์ก็พาเรามาอยู่ที่ศูนย์เครื่องมือสารยาครับซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งเทคโนโลยีแล้วก็เครื่องมือมากมายเลยนะครับเดี๋ยวยังไงจะรบกวนอาจารย์พาชมหน่อยนะครับ
2: ค่ะเชิญเลยค่ะ

0: อกจากเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีให้เช่าแล้วก็เนื้อที่ในห้องปฏิบัติการนะคะเรายังมีให้เช่าใช้ตู้เย็นนะคะเพราะว่าตู้เย็นเนี่ยแต่ละตู้มีอุณหภูมิไม่เท่ากันในตู้ที่อุณหภูมิต่ำมากๆอย่างลบ80องศาเนี่ยทางบริษัทบางบริษัทอาจจะไม่อยากจ่ายเงินเพื่อจะซื้อตู้นี้ก็สามารถจะมาเช่าใช้ได้ถ้าแซมเปิลยังไม่มากนะคะที่ยังไม่คุ้มจะลงทุนการซื้อ
1: ส่วนใหญ่ต้องแช่อะไรครับที่มันลบเยอะๆครับ
0: อันนี้ก็จะเป็นแช่พวกแบคทีเรียเซลไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแช่สารเอ็กสแตรคที่สกัดมาจากพืช
1: มีหลายตู้เลยนะครับเนี่ยเครื่องนี้คืออะไรครับอาจารย
0: ์ค่ะเครื่องนี้อย่างเครื่องนี้ก็คือฟรีสไดร์นะคะเป็นเครื่องที่ทำสารสกัดให้เป็นผงนะคะเป็นแห้งลงนะคะแล้วจะได้เก็บได้ก็จะใช้เยอะมากในพวกอุตสาหกรรม สมุนไพรสารสกัดต่างๆเรื่องอาหารการเกษตรเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่มีคนมาเช่าใช้ค่อนข้างเยอะเครื่องหนึ่งก็ประมาณสัก 3-4 ล้านบาทซึ่งถ้าภาคเอกชนไม่อยากลงทุนอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถมาเช่าได
1: ้เป็นประโยชน์
0: ส่วนอันนี้เป็นถังหมักเซลล์นะคะจริงๆแล้วก็คือการใช้เซลล์โดยเราเอา DNA ใส่เข้าไปในเซลล์แล้วก็ให้มันสร้างโปรตีนนะคะเพื่อที่จะทำยาหรือทำพวกสารต่างๆที่เราต้องการผลิตถังหมักเซลล์เนี่ย อาจจะเป็นถังที่สามารถอยู่ในแลบแต่พอหลังจากที่เราผลิตจำนวนมากขึ้นเขาเรียกว่าเป็น pilot scale เนี่ยเราก็จะต้องย้ายของที่อยู่ในนี้นะไปในถังหมักที่ใหญ่ขึ้นที่อยู่ที่ pilot plant แล้วก็เมื่อทำใน pilot plant สมมุติได้ประมาณสัก100ลิตรนะคะเราก็อาจจะไปถังระดับ1,000ลิตรที่โรงงานซึ่งก็จะอย่างในกรณีของมหาวิทยาลัยมหิดลที่เรียนว่ามีโรงงานผลิตยาสยามไบโอไซน์ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ชิพกับทุนระดาวันนะคะเราก็จะใช้ถังหมักที่พันลิตรอยู่ที่โรงงานยาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะว่าเราทำแต่เฉพาะในห้องปฏิบัติการเท่านั้นไม่พอนะคะเราต้องขยายกำลังการผลิตขึ้นไปในไพลอตสเกลแล้วก็ไปถึงโรงงานนะคะก็ต้องเป็นขั้นตอนของการเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อย
1: ๆสเกลที่ใหญ่ขึ้น
0: สเกลที่ใหญ่ขึ้น
1: ครับอย่างวันนี้เนี่ยก็เราได้มาชมนะฮะห้องแลบนะครับของมหาวิทยาลัยมหิดลไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เห็นว่ามีอะไรที่น่าสนใจเยอะเลยนะครับทีนี้ครับในมุมของผู้ประกอบการครับที่อาจารย์ได้เหมือนแนะนำไปแล้วว่ามีการช่วยเหลืออะไรต่างๆมากมายนะครับถ้าเกิดว่าเขามีไอเดียฮะแล้วก็สนใจที่อยากจะมาขอความช่วยเหลือในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมนี้ต้องมาติดต่อยังไงคร
0: ับ ค่ะก็จริงๆมหิดลเนี่ยมีออฟฟิศของ Innotech นะคะก็คือสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยซึ่งให้เป็น one stop service นะคะเพราะฉะนั้นก็ผู้ประกอบการใดที่สนใจก็สามารถมาคุยกับทาง Innotech เขาก็จะทำให้มีการเชื่อมโยงกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีผู้ชำนาญการได้อย่างกรณีฟู้ดอย่างเงี้ยนะคะในอาหารหรือในเรื่องการเกษตรเนี่ยก็จะมีสถาบันโภชนาการซึ่งดูแลอยู่นะคะทางบริษัทก็สามารถมาติดต่อได้เราก็จะมีห้องปฏิบัติการที่แตกต่างไปจากนี้เช่นมี Sensory Labซึ่งทดสอบรสชาติถ้าคนป่วยหรือคนชราเนี่ยก็จะมีการชอบรสชาติที่แตกต่างไปเขาก็จะมาทดสอบว่าอาหารอันไหนที่ควรจะมีรสชาติอย่างไรก็จะสามารถปรับสูตรต่างๆให้กับภาคเอกชนได้ค่ะ
1: เรียกได้ว่าเป็น one stop service
0: one stop service
1: แล้วก็ไม่ได้มีแค่แลบตรงนี้ด้วยยังมีอีกหลายแลบทีเดียว
0: มีหลายแลบในมหาวิทยาลัยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นนะผู้ประกอบการท่านใดสนใจนะครับสามารถมาติดต่อได้ที่ Innotech one stop service
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีคำถามสุดท้ายครับในฐานะที่อาจารย์ดูแลเรื่อง innovation นะฮะมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็เห็น ecosystem ต่างๆที่พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆครับอยากให้อาจารย์ชี้มุมมองเกี่ยวกับ ecosystem ของประเทศไทยเราเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรม
0: นอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศไทยควรจะปรับ

0: ให้มีอีโคซิสเต็มที่รับองค์ประกอบชิพมากขึ้นเนี่ยนะคะเราทางระดับชาติเนี่ยเราก็คงจะต้องพยายามที่จะสานต่อในเรื่องการกฎหมายทางกฎหมายหลายฉบับของเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีเช่นกฎหมายที่เรียกว่า Bio Act เนี่ยนะคะให้ทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเป็นของผู้ประดิษฐ์หรือเป็นของหน่วยงานที่ผู้ประดิษฐ์สังกัดอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นหรือกฎหมายประเภทความปลอดภัยทางชีวภาพนะคะซึ่งถ้าเราจะจำหน่ายของอะไรก็ตามเนี่ยค่ะบางประเทศเนี่ยเขานี้ว่าประเทศที่ผลิตจะต้องมีกฎหมายนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะเนื่องนอกจากกฎหมายแล้วเนี่ยก็ยังจำเป็นที่จะต้องมีบริษัทนะคะจริงๆอย่างของสิงคโปร์ก็จะมีบริษัทของรัฐที่เขาเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐนะคะซึ่งเขาก็จะไม่ค้ากำไรเกินควรแล้วก็ให้ความเชื่อมโยงเนี่ยไปสู่ภาคเอกชนมากขึ้น
1: ครับวันนี้ก็เห็นภาพมากขึ้นแล้วนะครับเกี่ยวกับกระบวนการสร้างนวัตกรรมนะครับที่มาจากมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งวันนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะศาสตราจารย์ดร.สรรชนีชัยโรจน์เป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติมาแชร์ไอเดียดีๆให้พวกเราฟังครับขอบคุณครับอาจารย
0: ์ขอบคุณค่ะสวัสดีครับ

วันนี้เราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่ามหาวิทยาลัยไม่ได้เพียงแต่สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ยังมีส่วนช่วยสนับสนุนและก็ส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการอีกด้วยซึ่งผู้ประกอบการท่านใดครับที่มีไอเดียแต่ยังมีติดขัดเรื่องความต้องการในการช่วยเหลือในเรื่องของนวัตกรรมนะครับลองเข้ามาปรึกษากับมหาวิทยาลัยและก็ศูนย์บ่มเพาะต่างๆใกล้บ้านท่านดูได้นะครับและสำหรับสัปดาห์หน้าครับเราจะพาไปดูกันต่อกับเนื้อหาที่เข้มข้นขึ้นนะครับโดยเราจะพาไปพบกับผู้ประกอบการที่สร้างนวัตกรรมจริงๆขึ้นมาแล้วนะครับและสำหรับตัวอย่างตอนหน้านะครับก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่มีไอเดียแล้วก็นำไอเดียนี้เนี่ยมาปรึกษากับมหาวิทยาลัยแล้วก็ศูนย์บ่มเพาะนะครับจนสามารถพัฒนาออกมาเป็นผู้ประกอบการต้นแบบในจังหวัดอุบลราชธานีได้ครับแต่จะคือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอะไรนั้นติดตามกันได้ที่นี่เวลาเดิมครับกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและเช่นเคยครับหากท่านไหนต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการดูรายการย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterprise ตามข้อความที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: พี่รู้ไหมฉันออกไปรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะ
1: คนไปไหนหมด
2: ที่มึงยังไม่รู้จริงๆใช่ไหมไอ้มาว่าอีดากมันเป็น
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับคุณผู้ชมเห็นแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเพราะรูปแบบรายการของเราไม่ได้เปลี่ยนเป็นแนวสยองขวัญหรือว่าหนังผีใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าวันนี้ครับรายการของเราก็ยังพูดเรื่องของการเงินเหมือนเดิมครับน่ากลัวคุณผู้ชมเพราะอะไรรู้ไหมครับวันนี้แขกรับเชิญของผมครับเขาชอบอะไรแบบนี้ครับรู้ชอบไปได้ไง

0: ลองดูเลเวลแล้วกันถ้าผมเล่นอาจจะน้อยไปเยอะ
1: พอพอผู้ปรับมาใจเงี้ยนี่กับพ่อดินสุดที่บอกก็แล้วก็ลุกเลย
0: อินเลย
2: โอ
3: ้
2: ปอยทำท่าวิ่งๆเนี่ยตอนนี้เหมือนเดอะบีชมากอ
4: ่
2: ะ
4: โอ้ยทีนี้
5: มันจะล่วงเหมือนจะล่วงไงล้าง
4: อีรอบนึงต่อนะ
6: ต่อเลย
4: โอ้ๆมันต้องม
6: ี
4: ช
6: ่
4: ว
6: ง
4: ไม่ต้องเพลย์แบ็ค
6: ช
4: ่วยล่าดีแล้วแต่จะมีช่วงเฮ้ยแบบเสียหลักนิดนึงแล้วค่อยกลับ
6: ไหนหลังอ่ะมาเร็วขึ้น
7: คุณผู้ชมครับแขกรับเชิญของผมในวันนี้นะครับเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีครับในนามของภูมิกับพันล้านครับเขาพยายามผลักดันผลงานของตัวเองนะครับออกมานะครับจนประสบความสำเร็จในจุดที่เขาใฝ่ฝันได้ครับแต่สิ่งนึงที่เขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยนั่นก็คือรูปแบบการดำเนินชีวิตครับตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะเป็นภูมิกับดังจนถึงปัจจุบันครับแต่สิ่งนึงที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นก็คือมุมมองครับของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพย์สินที่เขามีอยู่และวันนี้ครับผมเราจะไปรู้จักกับการดำเนินชีวิตของเขาในการสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงในชีวิตครับกับคุณโต้งบรรจงปิสันธนากูลครับ
8: ผลงานที่ทำให้คนทั่วไปได้รู้จักกับคุณโต้งบรรจงปิสันธนากูลก็คือภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องชัตเตอร์กดติดวิญญาณที่ทำรายได้สูงถึง120ล้านบาทในปี2547จากนั้นก็มีผลงานในแนวสยองขวัญออกมาอีกมากมายในสังกัดของค่าย GTH เช่น4แพร่ง5แพร่งหรือแม้แต่งานกำกับภาพยนตร์แนวรักวัยรุ่นอย่างกวนมึนโฮก็เป็นที่ชื่นชอบของแฟนหนังและงานชิ้นล่าสุดในปี2556ที่สร้างชื่อและสร้างสถิติให้กับตัวคุณโต้งและบริษัท GTH เป็นอย่างมากก็คือภาพยนตร์เรื่องพี่มากพระโขนงหนังที่ทำรายได้กว่า 1,000 ล้านบาทถือเป็นเครื่องการันตีในฝีมือในการทำงานของคุณโต้งบรรจงได้เป็นอย่างดีแต่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงอีกมุมหนึ่งของคุณโต้งนะครับด้านที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าคุณโต้งเป็นคนที่มีแนวคิดการบริหารการเงินที่ไม่เหมือนใครคุณโต้งเป็นคนที่ไม่มีหนี้ครับและมีวิธีการนำเงินไปลงทุนได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียว
7: โต้งสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
4: คุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่โต้งเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ครับ
4: พี่โต้งครับแหมก่อนอื่นต้องถามเรื่องผลงานกันก่อนนะครับก่อนจะมาคุยกันเรื่องของผลเงินครับ ผลงานของพี่โต้งครับนะฮะทำมากี่เรื่องแล้วครับพี
0: ่ก็6ครับผม
4: 6เรื่องนะครับผม
0: อยู่ในนี้ได
4: ้นะฮะ
0: จะกระจายนิดหน่อย
4: นะครับแต่ว่าผมอยู่ฝั่งตรงข้ามถ้าเกิดตาผมตอนนี้ที่เห็นอยู่ก็คือเรื่องของชัตเตอร์กดติดวิญญาณนี่คือเรื่องแรกเลยที่สร้างชื่อมา
0: ครับ
4: ถือว่าเป็นเรื่องแรกเลยถูกต้องไหมฮะ
0: ใช่ครับ
4: นอกจากนั้นก็ตามมาเรื่อยๆมีเปลี่ยนแนวไหมครับพี่จากหนังผีครับส่วนใหญ่รู้สึกว่าจะเป็นหนังผีหมดเลย
0: ใช่จริงๆผมตัวเราผมเองหนังผีมีแค่2เรื่องแรกคือชัตเตอร์กับแฟนนะครับ
4: ครับ
0: แต่ว่าเรื่องอื่นๆถึงแม้จะมีความเป็นผีแต่สำหรับผมไม่ได้มองเป็นหนังผีมองเป็นหนังตลก
4: ครับ
0: คือตั้งแต่สี่แพร่งตอนของผมก็จะเป็นตอนตลกใช่ไหมฮะห้าแพร่งแล้วก
4: ็
0: ควนมันโฮก็จะเป็นหนังรักที่ตลกด้วยแล้วก็มาพี่มากก็เหมือนกันก็อาจจะมีผีนิดหน่อยแค่นั้นอะไร
4: ครับผมแหมพอพูดถึงพี่มากเรามาพูดเรื่องของพี่มากดีกว่าผมอยากจะให้พี่โต้งช่วยเล่าถึงบรรยากาศก่อนตอนทำงานหน่อยครับเพราะหนังที่ออกมาเนี่ยสู่สายตาประชาชนนี่เป็นหนังสนุกดูแล้วมีความสุขครับนะฮะแต่ว่าตอนบรรยากาศการทำงานเป็นยังไงบ้างครับ
0: นี่ทรงผมคล้ายพี่มากเหมือนกันฮะตั้งใจใช่ไหมฮะ
4: มาอันนี้ใครเรียนแบบพี่เผือกนิดนึงครับ
0: ก็ตอนทำสนุกมากครับคือตอนแรกผมคิดว่าหนังนี้จะเป็นหนังที่ทำยากเพราะว่ามันเป็นสเกลใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทำมาแล้วก็มีหลายแนวมากมีแอคชั่นมีตลกมีโปรดักชันที่เป็นย้อนยุคซึ่งผมไม่เคยทำเลยใช่ไหมฮะแล้วก็ที่สำคัญดันเป็นการหยิบตำนานที่ดังมากๆมาตีความใหม่หมดเลยด้วยก็กังวลครับแรกๆแต่ทันทีที่เราเจอทีมงานแล้วก็นักแสดงบางส่วนที่เราเคยร่วมงานมาหมดแล้วซิงค์มากโดยเฉพาะตัว4ตัวละครเต๋อเพอร์ชินเอเราก็ทำมา2ทีละ4แพร่ง5แพร่งใช่ไหมครับกลายเป็นการทำงานที่สนุกมากๆหัวเราะอย่างเดียวเลย
4: ก็
0: มันโหดแค่ถ่ายกลางคืนหมดเลยครับก็เลยแบบชีวิตเวลาในชีวิตก็จะมั่วซั่วมากครับแต่ว่าไม่มีความเครียดเลยแล้วก็เอาจริงมั่นใจมากครับมั่นใจว่ามันต้องออกมาดีแต่ว่าถามว่ามั่นใจจะผลสำเร็จทางรายได้จะเยอะขนาดนี้ไหมไม่มีทางเราไม่มีทางรู้ได้เพราะว่าม ันเกินคาดไปเยอะครับแต่เราคิดว่ามันน่าจะตลกมากแค่นั้นเอง
4: โต้งครับเราคุยกันเรื่องของผลงานแล้วตอนนี้เราคุยเรื่องของผลเงินกันบ้างเพราะผมสืบทราบมาว่าพี่เป็นคนที่ไม่มีหนี้พี่ทำได้ไงครับเพราะว่าอย่างนี้ต้องบอกก่อนนะว่าชีวิตคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีแต่หนี้ทั้งนั้นเลยพ
0: ี่
4: ทำได้ไงฮะ
0: ก็ไม่ทำตัวให้เป็นหนี้มั้งครับ
4: ครับผมนะฮะ คำตอบที่สั้นมากครับผม เอางี้เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาขยายความดีกว่าเพราะไอ้คำว่าไม่ทำตัวให้เป็นหนี้มันเป็นคำพูดที่ง่าย
0: ครับ
4: แต่การทำมันยากครับเดี๋ยวเรามาเจอกันช่วงหน้าดีกว่าครับ

0: เงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณโต้งบรรจงปิสันธนกูลผู้กำกับหนุ่มไฟแรงที่ไต่เต้าและสร้างสรรค์ผลงานจนเป็นที่ประจักษ์ความสำเร็จที่เกิดขึ้นได้ในครั้งนี้ไม่ได้ทำให้ไลฟ์สไตล์หรือวิถีชีวิตของเขาเปลี่ยนไปแต่อย่างใด
1: ตอนนี้ครับคุณผู้ชมเราก็อยู่กับพี่โต้งครับผู้กำกับพันล้านนะฮะเรามาคุยกันต่อดีกว่าเรื่องของการไม่มีหนี
2: ้ครับ
1: พี่มีการวางแผนยังไงทำยังไงให้ตัวเองไม่เป็นหนี้ฮะ
2: ฟังดูเหมือนจะมีแผนลึกล้ำอะไรเงี้ย
1: ใช่แล้วครับผม
2: ก็ไม่มีอะไรครับเพราะว่าถ้าผมจะถือสติง่ายๆว่าแค่ว่ายังไม่มีปัญญาก็อย่าไปซื้อคือไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะครับก็คือก่อนหน้านี้เคยมี
1: ครับ
2: ก่อนหน้านี้ที่เริ่มเก็บตังค์เริ่มจะซื้อบ้านในตอนแรกอะฮะเราก็คิดว่าเอ๊ะเราจะซื้อสเกลไหน
1: ครับ
2: แล้วอย่างเราจะแบบแค่ไหนอะไรเงี้ยฮะก็เป็นหนี้บ้างแต่ว่าทันทีที่เราหาตังค์ได้แล้วก็ผมก็จะโปะทันทีเลย
1: ก็คือโปะบ้านไปเลยโปะบ้านไปเลย
2: ใช่
1: คือจริงๆแล้วหลายๆคนบอกว่าการโปะบ้านเนี่ยครับมันจะไม่จำเป็นต้องโปะนะคือปล่อยไปเรื่อยๆก็ได้เพราะเงินมันก็จะเฟ้อขึ้น
2: ครับ
1: แต่ทำไมพี่ถึงเลือกที่จะโปะเลยครับ
2: ไม่รู้เหมือนกันผมคิดแค่ว่าเออเราไม่อยากมีในชีวิตก็คือว่าสู้เราอยู่แบบสบายๆไม่มีภาระอะไรเลยดีกว่าทำนองน
1: ั้
2: น
1: ครับผม
2: แต่บางคนก็คิดว่าเอาเงินไปหมุนอย่างอื่นอะไรน่าจะดีกว่าแต่ว่าเราเองตอนนั้นก็เรายังไม่ได้ศึกษาเรื่องการลงทุนเราไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากเสี่ยงก็คือแค่ว่าเวลาเราซื้อรถคันนึงเราก็คิดแค่ว่าเอ้ยเรามีปัญญาหรือยังถ
1: ้
2: าหรือเรามีปัญญาแค่นี้เราก็ใช้เท่าที่เราพอเพียงหรือถ้าเรามีมากขึ้นเราอยากได้เราก็ไม่ให้มันเกินตัวจนถึงขั้นไปกู้หนี้ยืมสินทำนองนั้นแค่นั้น
1: พอพี่โต้งไม่มีหนี้แสดงว่าพี่โต้งก็ต้องเก็บเงินเก่งครับ
2: ก็ไม่ถึงขั้นนั้นเอาจริงผมคนใช้เงินนะฮะแต่ว่าแค่มีหรือเปล่าแค่นั้นเองถ้ามีก็ใช้เท่าที่เราจำเป็นแต่เราไม่ใช่แบบว่า
1: สุรุ่ยสุร่าย
2: ใช่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ถึงขั้นแบบจองโรงแรม5ดาวตลอดเวลาไปเที่ยวเราก็ไม่ขนาดนั้นเราคิดว่าเราก็จะมีหลักการคิดของเราเช่นเวลาไปต่างประเทศเงี้ยเราก็คิดแค่ว่าเฮ้ยเราออกไปอยู่ข้างนอกตลอดเวลาเนี่ยเราก็ใช้เปิดโรงแรมแค่ว่าเท่าที่เราได้นอนแล้วก็สะอาดสะอ้านสะดวกแค่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ก็คือจริงๆแล้วเราเข้าไปในห้องนอนนะเวลาไปต่างประเทศเราก็
2: แค่นอนใช่
1: ตื่นเช้ามาก็ขึ้นรถซับเวย์อะไรกับว่ากันไปทำอะไรของเรา
2: ขอให้ทำเลดีอะไรทำนองนั้นก็จะมีวิธีคิดอะไรอย่างเงี้ยที่อะไรประหยัดได้ก็ประหยัดแต่ที่เราใช้ได้เต็มที่เราก็เต็มใช้อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: แล้วถ้าอย่างนั้นมีหลายคนบอกก็แน่นอนสิก็แสดงว่าเราก็เป็นคนรวยอยู่แล้วอ่ะเราก็ใช้อย่างนี้ได้อ่ะพี่โต้งเป็นคนรวยอยู่แล้วหรือเปล่าในฐานจริงๆแล้วเนี
2: ่
1: ย
2: ไม่เลยฮะปานกลางใช้คำว่าฐานะปานกลางมากกว่าไม่ได้ลำบากอะไรคร
1: ับ ก็คือเป็นคนธรรมดาคนนึง
2: ใช่ใช
1: ่ครอบครัวธรรมดากันชนชั้นกลางเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับ
1: ทั้
2: งกลางเลยแหละฮะแต่ว่าพอทันทีที่เราทำงานแล้วเริ่มแบบมีรายรับเข้ามาอย่างที่บอกแหละเราก็เริ่มคิดแล้วว่าจะซื้อบ้านแบบไหนจะซื้อรถแบบไหนถ้าเราจะแบบเหมือนเราเริ่มมีฐานะมากขึ้นกว่าเดิมอะไรแค่นั้นเอง
1: เราก็แค่มองมุมมองให้มันโตขึ้นจากที่เราเป็นอยู
2: ่ใช่
1: แต่ว่าหลายๆคนนี่บางคนเห็นแล้วก็กระโดดไปเลยนะ
2: ใช่
1: เฮ้ยไหนๆก็จะซื้อบ้านแล้วซื้อ10 ล้านไปเลยไหนจะเอาใหญ่แล้วก็เอาใหญ่ไปเลยแต่บางทีแรงตัวเองไม่ถึงอ่ะ
2: ใช
1: ่ล่วงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่วางแผนดีๆเลย
2: ถ้าบางคนแบบกู้แล้วต้องผ่อนเดือนนึงแบบหลายหมื่นมากๆเป็นแสนอะไรเงี้ยผมว่าเหมือนหาร้อนหาที่ฮะผมใช้คำนั้นอะไร
1: ครับผมสรุปง่ายๆก็คือพี่โต้งเนี่ยเป็นคนที่ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายนะฮะแล้วก็พอมีเงินเก็บทีนี้พอมีเงินเก็บเนี่ยอยากจะรู้ว่าพี่โต้งเนี่ยเอาเงินไปลงทุนด้านอื่นบ้างไหมฮะมีซื้อหุ้นไหมครับ
2: ครับก็ต้องบอกก่อนว่าผมเริ่มจากไม่รู้อะไรเลยนะฮะแล้วก็ตอนแรกก็เริ่มทำงานเก็บเงินตอนนี้ก็ทำงานมา10 กว่าปีแล้วถูกไหมฮะ
1: ครับ
2: จากไม่มีเงินเราก็เริ่มซื้อบ้านซื้อรถได้ละอะไรเงี้ยสมบูรณ์นะเราก็ซื้ออย่างที่บอกเราไม่ได้ซื้อเกินตัวมาก
1: ครับ
2: แล้วพอทำงานสเต็ปต่อไปเรื่อยๆเราก็เราไม่มีหนี้อยู่แล้วใช่ไหมฮะมันก็ค่อยๆเก็บเงินมาเรื่อยๆ
1: ครับ
2: แรกสุดก็เก็บตังค์ไว้ในออมทรัพย์อย่างเดียวเลยฮะสเต็ปแรกที่เรารู้สึกว่าต้องทำอะไรบางอย่างก็คือว่ามีคนบอกว่าลงทุนกับอันนี้สิเพราะว่ามันลดภาษีได
1: ้
2: อะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็ไม่รู้อะไรเลยรู้แค่ว่าLTF IMF ใช่ไหมฮะก็รู้ว่าIMF เนี่ยกว่าจะได้คืนมันโอ้โหซื้อต้องระยะยาวมาก
1: ๆ LTF ลองแบบลองใช่มั้ย
2: LTF จะแค่5 ปีพอสอได้ละแต่ว่า RMF เนี่ย
1: RMF
2: จะยาวมากๆเลยกว่าจะได้คืน
1: ใช่
2: ซึ่งผมแบบไม่เอาคือผมไม่มีคติชีวิตที่แบบว่าเก็บไว้แล้วอายุ60ค่อยใช้ผมรู้สึกว่าไม่เอาดีกว่าอย่างนั้นคือเรารู้สึกว่าเราจะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้อันนี้ก็คิดแบบเราไม่คิดว่าจะเก็บไว้ระยะยาวอย่างนี้มากก็ซื้อ LTF ฮะก็ผมก็ไม่ได้ศึกษามากด้วยซ้ำตอนแรกก็คิดแค่ว่าเอาธนาคารที่เราสะดวกแล้วก็เราไว้ใจอะไรอย่างเงี้ยก็มีใครมาคุยดีดูแลดีผมก็ซื้อธนาคารนั่นแหละ
1: ครับ
2: ซึ่งก็มีคนบอกว่าธนาคารอื่นกำไรก็ตั้งเยอะแต่ผมมองว่าเราก็ไม่ได้เงินก้อนใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้ลดภาษีก่อนแค่นั้นนะครับเพื่อลงทุนกับ LTF ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยใช่มั้ยฮะเราก็เห็นว่าเอ้ยบางอันมันผ่านไปแล้วไปมันก็เงินก็ขึ้นนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยฮะเงินในออมทรัพย์เราพอทำงานมากขึ้นเรื่อยๆเราก็เริ่มมีเก็บบ้างมากขึ้นอีกก็มีคนมาเขาก็ใช้คำว่า จะทิ้งเงินไว้ให้เน่าในออมทรัพย์ทำไมก็เริ่มรู้จักวิธีการอื่นๆมากขึ้นก็จะเริ่มมีคนแนะนำยกตัวอย่างเช่นมีหุ้นกู
1: ้ครับ
2: เช่นหุ้นกู้ขององค์กรนี้ดีนะแบ่งปันผลดีแล้วก็มั่นคงคนแย่งกันเต็มเลย
1: ครับ
2: ถ้ามีโอกาสเนี่ยถ้าเขาจะเปิดขายล็อตใหม่เนี่ยเขาจะบอกอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเอาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีหลังๆหลักๆนานๆขึ้นพอเราเริ่มไม่รู้เรื่องอะไรมากขึ้นอีกเนี่ยเขาก็จะแนะนำมีกองทุนรวมนะ
1: ครับ
2: ตัวเนี้ยน่าจะพอได้อะไรเงี้ยผมก็เริ่มไปศึกษาว่ามันก็มีเสียงน้อยเสียงมากเสียงอะไรมากมายตั้งแต่น้อยมากไปยันเสียงมากๆอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับผม
2: แต่ผมเป็นคนที่ชอบเสียงนิดหน่อยเหมือนกันผมก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ซื้อตัวที่เสียงน้อยแล้วทิ้งไว้นานอย่างเดียวเราก็จะซื้อแค่ซื้อผสมผสาน
1: อ๋อครับผม
2: ก็จะมีอันตัวที่ผมดูเขาบอกว่าตัวเนี้ยคุณลองไปดูเลยไม่เคยตกเลยอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ยแต่กำไรน้อยนะแต่ว่าก็ดีกว่าทิ้งไว้ออมทรัพย
1: ์
2: คือสมมติเราได้ร้อยละสองกว่าสองจุดกว่าอย่างเงี้ยพอผมไปดูประวัติก็เริ่มศึกษาละใช่ไหมฮะว่าเออว่ามีกองทุนนี้ที่มันแบบไม่ตกเลยอ
1: ่
2: ะจะขึ้นนิดขึ้นหน่อยแต่ก็ดีกว่าออมทรัพย์แน
1: ่ๆ
2: ผมก็ซื้อทิ้งไว้ตรงนั้นเยอะหน่อย
1: แ
2: ล้วผมก็ดูอันไหนเสี่ยงมากขึ้นมานิดนึงปานกลางอะไรเงี้ยก็จะมีบ้างก
1: ็
2: อาจจะมีช่วงที่ตกใจที่แบบซื้อไปปุ๊บแป๊บเดียวขาดทุนเป็นแสนก็มีแต่พอผ่านเวลาไปอ้าวมันขึ้นว่ะเพราะว่าความเสี่ยงมันมีฮะ
1: ก็ไม่ได้ลงทุนในตลาดหุ้นที่แบบว่าจริงจังรอลุ้นตัวแดงตัวเขียวขนาดนั้น
2: เพราะว่าเราไม่ทำไม่เป็น
1: ครับผมผ่านไปกี่ปีแล้วครับกับการเล่น LTF กองทุนพวกนี้ฮะ
2: LTF นี่นานแล้วครับแต่ว่ากองทุนรวมนี่เพิ่งมาแค่ 2-3 ปีหลัง
1: ครับ
2: LTF ตั้งแต่น่าจะ5ปีแล้วฮะ5ปี6ปี
1: มีแผนการในหัวไหมครับพี่ว่ากำลังจะขยายไปการลงทุนอื่นฮะ
2: ไม่มีเลย
1: ครับผมเล่นแค่นี้พอ
2: คือผมเองเป็นคนที่ข้อแรกคือเราไม่ขยับเป็นนักลงทุนเปิดบริษัททำธุรกิจอะไรเงี้ยเพราะผมรู้สึกว่าหัวผมไม่อยากจะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นเลยผมมันไม่สนุกอ่ะ
1: คือ
2: ผมสนุกอ่ะความคิดสร้างสรรค์อย่างเดียวจะทำอะไรทำหนังทำอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมฮะ
1: ผล
2: งานทำโฆษณาอะไรเงี้ย
1: แล
2: ้วเราก็เป็นลูกจ้างเราก็แฮปปี้ดีไม่ได้คิดอะไรมากอะไรเงี้ยแล้วก็เรารู้สึกว่าการจะทำอะไรให้มันได้ตังค์หรือรวยเนี่ยต้องทุ่มลงไปเต็มที่คนชอบคิดว่าเล่นหุ้นบ้างดีกว่าจะได้รวยแต่ผมรู้สึกว่าโหคนเล่นหุ้นนี่มันดูกันทั้งวันเลยนะ
1: ครับ
2: มันต้องศึกษาผมเห็นแต่ละคนถือ iPad ไปเที่ยวเมืองนอกผมเห็นบางคนอ่ะ
1: ครับ
2: เปิด iPad ตลอดเวลาระหว่างที่ดูวิวฮอกไกโดไปก็ดูนั่นอยู่นั่นแหละผมว่าเอ้ยนี่มันไม่ใช่ชีวิตผมแน่ๆอะไรแล้วก็ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆผมรู้สึกถ้าเราอะไรที่เราไม่รู้จริงเราก็ไม่กระโดดลงไป
1: แต่ที่สำคัญครับคุณผู้ชมครับการแบ่งเงินอย่างที่พี่โต้งพูดไปเมื่อสักครู่นี้มีการแบ่งเงินอยู่ด้วยในการลงทุนการบริหารความเสี่ยงในแต่ละก้อนด้วยผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับพี่โต้งกันต่อครับเกี่ยวกับผลงานในปัจจุบันแล้วก็การวางแผนในอนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพี่โต้งบ้างครับกลับมาติดตามกันช่วงหน้าเงินทองต้องวางแผนครับ
3: เก

0: คุณผู้ชมครับแนวคิดทางด้านการเงินของคุณโต้งบรรจงเนี่ยไม่ธรรมดาจริงนะครับสามารถศึกษาหาความรู้แล้วก็นำเงินออมที่มีอยู่ไปเพิ่มพูนมูลค่าได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวเราไปคุยกับคุณโต้งกันต่อครับ
1: กลับเข้าสู่รายการเงินทองต้องวางแผนครับเราอยู่กับพี่โต้งพุ่มกับพันล้านครับนี่โต้งแถมจริงมีเวลามีคนมาเรียกพุ่มกับพันล้านเขินไหมพี
2: ่ก็นิดหน่อยฮะ
1: ออกไปข้างนอกมีคนจำที่ได้ไหมมาขอถ่ายเซลฟงเซลฟี่อย่างเงี้ยคร
2: ับ ก็มีบ้าง
1: ครับผมรู้สึกไงบ้างพี่จากชีวิตเมื่อก่อนมากเหมือนแบบเราเดินไปคนไม่ค่อยจำได้ตอนนี้คนเริ่มทักทายอย่างเงี้ย
2: ก็แปลกดีครับไม่มีอะไร
1: พี่โต้ง

0: ตอนนี้ทำเรื่องอะไรอยู่ครับ
1: ก็มีพัฒนาอยู่2อันนะครับอ
0: ัน
1: แรกก็จะเป็นหนังจริงๆก็ออกข่าวไปเยอะแล้วครับก็จะเป็นหนังที่ทำกับจีนนะครับ
0: ครับ
1: ก็คือมีโปรดิวเซอร์คือโจซิงฉือตอนนี้ก็ทำบทเสร็จแล้วฮะก็รอตอนนี้ทำสัญญาแล้วก็น่าจะเริ่มพีโพลเร็วๆนี้ครับ
0: ครับ
1: อีกเรื่องเป็นหนังไทยก็ทำบทอยู่ครับ
0: ครับผมนะฮะน่าสนุกทั้ง2เรื่องเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องแรกครับที
1: ่
0: รู้มาแล้วทำกับถือนี่ถือว่าเป็นดาราตลกใช่ไหมเขาเรียกว่าเป็นดาราตลกที่มีคลาสมากๆคนหนึ่งของโลกเลยนะฮะทำงานกับเขายากไหมครับพี
1: ่ก็ตอนนี้ถือว่ายังไม่ได้เริ่มอะไรมากก็คือมีไปคุยลีดไอเดียคุยบทอะไรกันอะไรก็ดูเป็นคนไนซ์มากครับแต่ว่าจะเริ่มพีโพแล้วก็จะเริ่มน่าจะรู้ความจริงว่าเป็นยังไงตอนนี้ก็คือเราเป็นยังเริ่มต้น
0: รอดูกันต่อไปนะครับกำหนดฉายแล้วตอนนี้มีเลือกตัวนักแสดงหรือยังครับสำหรับพระเอกในบทนั้นหรือว่านางเอกอะไรเงี้ยฮะ
1: มีเริ่มคุยเป็นหนังจีนเลยครับคนจีนเล่นหมดเลย
0: คนจีนเล่นหมดเลยคร
1: ับ
0: แล้วพี่จะกำกับกับเขาคุยกับเขารู้เรื่องไหมคร
1: ับ ก็นั่นแหละสิครับ
0: ช่วยเฉียงฉา
1: ก็ต้องมีคนช่วยอะไรเงี
0: ้
1: ยแต่ผมเองก็จะเริ่มเรียนภาษาจีนนิดหน่อยเผื่อสื่อสารได้แต่ว่าก็ไม่น่าทันก็เดี๋ยวตะเรียนไว้ก่อนก็ยังดีไม่เป็นไร
0: ครับผมอย่างน้อยก็อีเออร์ซังเซอร์หรือชิปปัดจิ๋วซืออ
1: ันนี้อาจจะได้น้อยไปไม่ช่วยอะไร
0: อ่ะถ้าอย่างนั้นเรามาเดี๋ยวให้พี่โต้งนะฮะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยดีกว่า
1: ครับ
0: สำหรับคนที่ไม่มีหนี้ครับทำยังไงครับให้พี่โต้งแนะนำว่าทำยังไงให้เขาไม่มีหนี้เกิดขึ้นในชีวิตครับ
1: จริงๆมันเหมือนอาจจะเหมือนยากก็ขึ้นอยู่แต่ละคนนะฮะแต่ผมว่าสำหรับผมก็คำเดียวเลยพอเพียงครับจะรู้ว่าตัวเองประมาณไหนแล้วก็ควรจะใช้จ่ายยังไงใช้ชีวิตยังไงอะไรเงี้ยถ้าเรารู้เราประมาณตนเองได้ผมว่ามันก็จะไม่มีหนี้
0: นี่สำหรับคนไม่มีหนี้นะครับรู้จักการพอเพียงแล้วถ้าเกิดคนอยากจะมีเงินเก็บเยอะๆนะครับ
1: ก็พอเพียงเหมือนกันแต่อาจจะต้องเพิ่มความขยันด้วยคือบางคนก็อาจจะบอกว่าคุณสบายนี่คุณไม่มีภาระไม่มีปัญหาที่บ้านครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกคนอาจจะมีปัญหาแตกต่างกันไปนะแต่ว่าเราทำยังไงให้แก้ปัญหานั้นหรือถ้าคุณมีปัญหาชีวิตเยอะคุณอาจจะต้องใช้จ่ายน้อยลงทำงานมากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าหรือต้องหาทางออกให้กับชีวิตให้ได้อะไรเงี้ยครับผมว่าคำของในหลวงคำนี้ก็ยังเป็นคำที่ใช้ได้เพราะว่าเรามีน้อยก็ใช้น้อยไป
0: ครับ
1: ครับ
0: นะฮะบางคนตีความว่าพอเพียงผิดนะฮะบางคนคิดว่าการพอเพียงก็คือการนอนในสนามหญ้ากลางเต็นท์นะฮะอยู่วัดหรือว่าแบบทำนาอะไรอย่างเงี้ยจริงไม่ใช่ฮะคำว่าพอเพียงคือคุณมีและคุณก็ใช้ให้มันเพียงพอแล้วก็เหลือให้มันพอเพียงกับในชีวิตประจำวัน
1: ผมชอบคำนี้มากเลยเพราะว่าในหลวงท่านเคยตรัสว่าแบบกระทั่งการใช้ของแบรนด์เนมหรืออะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ก็ยังทำได้นะครับไม่ใช่แปลว่าไม่ว่าห้ามใช้อะไรแบบนี้เพียงแต่ว่าให้เท่าที่เรามีพอเพียงที่เรามีซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นการมองโลกอย่างเข้าใจมาก
0: ๆครับอย่าเบียดเบียนตัวเองครับดีที่สุดเลยนะฮะแค่นี้คุณก็จะมีเป็นคนที่ไม่มีหนี้คนที่มีเงินออมแต่พอมีเงินออมเยอะๆครับอย่างพี่โต้งนะแน่นอนมีเงินออมเยอะๆมีการวางแผนไหมฮะ
1: เอาจริงๆผมไม่ค่อยคิดระยะยาวเพราะว่ารู้สึกปวดหัวคือถ้าเราคิดว่าแบบวางไว้แบบจนเกษียณเลยเงี้ยซึ่งไม่ผิดนะฮะบาง
0: ครั้
1: งทำอย่างนั้นอาจจะดีก็ได้แต่สำหรับผมไม่ไหวส่วนตัวผมจะเก็บเงินสดไว้ส่วนหนึ่งที่สามารถไม่ได้ฝากประจำหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่แบบเอามาไม่ได้เลยต้องมีเพราะว่าเกิดฉุกเฉินใครคนในครอบครัวหรือเราเองเงี้ยเกิดมีอะไรที่ฉุกเฉินต้องใช้เงินเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเงี้ยต้องเอามาใช้เลยได้ด้วย
0: ครับผมอ
1: ะไรไม่ใช่เอาเงินไปลงทุนจนหมดเลยเห็นแต่ว่ากูกำไรแน่ๆอะไรเงี้ยจนชีวิตพังก็ไม่ใช่ข้อ2ก็คืออะไรพอจะลงทุนแล้วคิดว่าน่าจะงอกเงยโดยที่ไม่ต้องอย่าไปโลภเกินมีความเสี่ยงตื่นเต้นในชีวิตพอประมาณอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะทะเยอทะยานแบบโอ้โหไปศึกษาเต็มที่หรือเล่นหุ้นอะไรเลยสำหรับผมไม่คือเราผมเอาความอยากของตัวเองเป็นหลักนะครับว่าอยากจะรู้แค่ไหนถ้าเราอะไรเราไม่รู้เราไม่เล่นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: แหมพอพูดถึงเรื่องของการหาข้อมูลนะครับผมมีเว็บไซต์ครับที่จะสามารถเข้าไปหาข้อมูลได้ง่ายๆที่ www.set.or.th นะครับข้างในครับจะมีข้อมูลสำหรับผู้เริ่มต้นลงทุนครับข้อมูลของการที่คุณจะลงทุนนะครับในรูปแบบต่างๆครับลองเข้าไปดูในเว็บไซต์นี้ครับก็สุดท้ายก็พอประมาณพอเพียงกับชีวิตของเรา
1: ใช่คือเรารู้สึกว่าเราศึกษาแค่นี้เราไม่เป็นคนไม่ใช่คนการเงินขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่ากระโดดไปตื่นเต้นกับเล่นหุ้นอะไรอย่างเงี้ยกองทุนเราพอจะรู้ว่าเอ้ยตัวอาจจะเสี่ยงนิดนึงนะแต่พอไหวมั้งอะไรอย่างเงี้ยฮะหรือแอบฟังเพื่อนๆเยอะแอบฟังพี่ๆที่แผนกการเงินของบริษัทอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพอรู้บ้างอาจจะมีเจ็บตัวบ้างแต่เราก็ไม่ได้ตื่นเต้นเกินไป
0: ครับผมถึงท่านแอบฟังเลยเหรอพี
1: ่ครับผมว่าบางทีเขาไม่บอกเรานะ
0: นี่ก็เงี้ยว
1: ตัวนี้เล่นเองด้วยเราก็ต้องแบบถ้าพอรู้ว่าเฮ้ยพี่มีอะไรบอกผมบ้างนะอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ครับผมนะฮะนอกจากเรื่องของการลงทุนถ้าเกิดมันมีคนบางคนเริ่มมีเงินละอยากจะลงทุนพี่โต้งอยากจะแนะนำเขาว่าอะไรบ้างครับ
1: ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆผมรู้สึกนี้มากกว่าคือไม่ใช่ว่าเขารวยจากอันนี้มาปุ๊บเราบอกให้มีแปะบ้างสิอย่างเงี้ยไม่มีใครว่าให้คุณหรอก
0: ครับ
1: หรือคนอื่นนี่รวยจากหุ้นรวยมากๆได้เดือนนึง 4-5 แสนหรือเป็นล้านอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็เพราะว่าเขาเดดิเคทตัวเองไงเขาอุทิศตนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบว่าคุณจะไปถามก็แป๊บนึงซื้อตาแล้วมันจะรวยเลยอ้าวเพราะเขาอาจจะไม่กล้าบอกเพราะว่าเขาอาจจะพลาดได้เหมือนกันทุกก้าวเนี่ยถ้าเราจะก้าวลงไปแล้วเนี่ยอย่าโทษใครเลยก็คือเราต้องศึกษาเองให้ได้แล้วก็พร้อมที่จะรับกับความเสี่ยงนั้นๆด้วย
0: นะครับหัวใจต้องพร้อมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าเล่นจนเกินตัวเกินไป
1: ครับ
0: นะตรงนี้ก็เป็นหลักการง่ายๆนะครับที่ผมฟังจากพี่โต้งแล้วสรุปใจความได้สุดท้ายคือพอเพียงแล้วก็ต้องรู้จริงด้วย
1: ใช่
0: นะครับอย่าทำอะไรจนสุดโต่งจนเกินไปทำให้มันอยู่ในชีวิตของเราพอดีและขึ้นอยู่กับความอยากของเราด้วย
1: ใช่
0: นะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่โต้งมากเลยนะครับที่สละเวลามาพูดคุยกับเราแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินในวันนี้ครับขอบคุณครับ
2: หลายคนคงสงสัยว่าการออมและการลงทุนแตกต่างกันอย่างไรวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับการออมก็คือการสะสมเงินเอาไว้ใช้จ่ายในอนาคตหรือเพื่อเหตุฉุกเฉินจำเป็นอย่างเช่นเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่าออมกับการฝากเงินในธนาคารเนื่องจากมีความปลอดภัยของเงินต้นสูงในขณะเดียวกันผลตอบแทนของการออมนั้นก็ค่อนข้างต่ำครับสำหรับในปัจจุบันนี้ส่วนการลงทุนคือการนำเงินที่มีอยู่ไปทำให้งอกเงยด้วยช่องทางต่างๆที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงินในธนาคารแต่ก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่าด้วยนี่แหละครับคือความแตกต่างระหว่างการออมกับการลงทุนเข้าใจแล้วอย่าลืมออมและลงทุนด้วยนะครับ
0: วันนี้ครับสำหรับข้อคิดดีๆนะครับที่เราได้จากพี่โต้งบรรจงหุ้มกับพันล้านของเรานะครับนั่นก็คือการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงครับและก็เพียงพอคุณผู้ชมครับการมีเงินเยอะครับก็ไม่ใช่ว่าหมายความว่าคุณผู้ชมจะสามารถใช้จ่ายได้เยอะนะครับมีเงินน้อยก็ใช้จ่ายน้อยมีเงินเยอะก็ใช้จ่ายเยอะนะครับไม่จำเป็นต้องใช้จ่ายให้มันหมดนะครับแต่ที่สำคัญพอคุณมีเงินเยอะๆในการออมมากขึ้นครับคุณค่อยนำเงินส่วนนั้นครับไปลงทุนครับคุณจะเอาไปลงทุนอะไรก็ได้แต่ที่สำคัญคุณจะต้องศึกษาให้ถี่ถ้วนก่อนนะครับสำหรับการลงทุนทุกอย่างและที่สำคัญครับทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่เกิดขึ้นเลยในชีวิตคุณถ้าคุณไม่ลงมือทำครับวันนี้เงินทองต้องวางแผนนะฮะหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนก็ไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: แน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนการยื่นคัดค้านคำให้การและคำให้การเพิ่มเติมผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ระบบงานคดี

างการยื่นคำคัดค้านคำให้การและคำให้การเพิ่มเติมด้วยเช่นกันโดยผู้ใช้งานที่ประสงค์ยื่นคำคู่ความดังกล่าวสามารถเข้าสู่ระบบและเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำคัดค้านคำให้การหรือคำให้การเพิ่มเติมกรณีผู้ฟ้องคดียื่นคำคัดค้านคำให้การให้คลิกเลือกยื่นคำคัดค้านคำก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะโดยคลิกเลือกที่ยื่นคำคัดค้านคำให้การและเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำคัดค้านคำให้การจากนั้นเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำคัดค้านคำให้การกรอกหมายเลขคดีดำและคลิกเลือกฐานะของผู้ยื่นคำคัดค้านคำให้การจากนั้นระบบจะให้กรอกรายละเอียดคำคัดค้านคำให้การแต่หากผู้ฟ้องคดีเตรียมเอกสารคำคัดค้านคำให้การและหลักฐานต่างๆไว้แล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์เข้าระบบได้โดยทำได้2รูปแบบคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ในส่วนของเอกสารหลักฐานประกอบคำคัดค้านคำให้การผู้ฟ้องคดีสามารถเลือกอัปโหลดไฟล์ได้ทั้งในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG ค่ะเมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วคลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำคัดค้านคำให้การเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องแล้วให้คลิกยื่นคำคัดค้านคำให้การแต่หากต้องการแก้ไขให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าสำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ต้องการยื่นคำให้การเพิ่มเติมก็ทำเช่นเดียวกันนะคะแต่ให้คลิกเลือกยื่นคำให้การเพิ่มเติมและเลือกคำให้การเพิ่มเติมจากนั้นก็ทำตามขั้นตอนเช่นเดียวกับการยื่นคำคัดค้านคำให้การเมื่อทำครบถ้วนตามขั้นตอนต่างๆแล้วระบบจะส่งข้อความแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้อย่างไรก็ตามหากผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์จะขอขยายเวลาการยื่นคำคัดค้านการหรือคำให้การเพิ่มเติมก็สามารถคลิกเลือกที่ช่องคำขอขยายระยะเวลาได้เช่นกันแต่จะต้องยื่นคำขอภายในเวลาที่ศาลกำหนดไว้ค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ใบเตยและแม่ละลิตาจากเพจเข็นแม่เที่ยวเธอต้องตัดสินใจทิ้งทุกอย่างเพื่อมาดูแลคุณแม่วัย70ปีที่ล้มป่วยกระทันหันด้วยโรคหลอดเลือดสมองตีบที่แกนสมองจนต้องนอนติดเตียงทำให้ลูกสาวต้องรับหน้าที่ดูแลแม่ในช่วงแรกเธอจ้างพี่เลี้ยงมืออาชีพเข้ามาดูแลแต่เมื่อเห็นว่าแม่ฟื้นฟูร่างกายไม่ได้และมีความเครียดสูงเธอตัดสินใจลาออกจากงานมาดูแลแม่เต็มตัวลองตั้งเป้าให้แม่กลับมาดีดังเดิมเธอค้นพบวิธีที่ช่วยบำบัดกายแม่และยังช่วยบำบัดจิตใจของตนเองจนทำให้ได้เห็นรอยยิ้มของแม่อีกครั้งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในครอบตัวเดียวกัน Feel Goodสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครอบตัวเดียวกัน Feel Good ค่ะเราเจอกันในบรรยากาศแบบนี้ทุกสัปดาห์นะคะ

0: ติดตามเรื่องราวที่จะทำให้คุณยิ่งเห็นความสำคัญของความรักที่เกิดขึ้นในครอบครัวมากขึ้นวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นคู่แม่ลูกค่ะขอต้อนรับคุณแม่ละลิตากับน้องใบเตยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะถ้านับจากวันที่คุณแม่ป่วยติดเตียงมาจนถึงวันนี้ผ่านไป5ปีถือว่าอาการของคุณแม่เนี่ยดีขึ้นมากขนาดไหนคะ
2: ดีค่ะนี่พูดเองเลยสำหรับเตยนะคะถือว่าประทับใจแล้วก็ลงทุนการดูแลแล้วก็ลงทุนเวลาทั้งหมดอ่ะสำหรับเตยถือว่าคุ้มค่าค่ะ
1: แล้วพัฒนาการของคุณแม่ทุกวันนี้นี่คือถึงขั้นไหนครับตักข้าวทานได้เองทำอะไรได้เองบ้างแล้วครับคุณแม่
3: ทำอะไรได้เองค่ะที่เป็นมอง
2: แม่ตกปลาเอง
1: ตกปลาเองแม่แว้นมอเตอร์ไซค์ไปตกปลาเลยเหรอครับนี
2: ่ส่งเล่นก็คือว่าทุกวันนี้ค่ะเราก็จะพยายามให้คุณแม่มีพัฒนาการเช่นทานข้าวเองอาจจะก็อาจจะยังอ้อนลูกอยู่บ้างแต่ก็เราพยายามให้ทำหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการเล่นของเล่นหรือว่าช่วยเหลือต่างๆเช่นนะคะมันจะมีช่วงที่คุณพ่อป่วยแล้วเตยต้องดู2คนติดเตียงทั้งคู่อะค่ะก็อาจจะมีการให้คุณแม่ช่วยในการส่งอินซูลินให้ส่งแอลกอฮอล์ให้อะไรอย่างเงี้ย
0: ก่อนที่คุณแม่จะป่วยอะค่ะน้องเตยบอกว่าคุณแม่คือไอดอลเป็นผู้หญิงเก่งทำงานเป็นเสาหลักของครอบครัวตอนนั้นแม่เป็นยังไงบ้างคะ
2: คุณแม่เหรอคะคุณแม่เป็นเรียกว่าซูเปอร์วูแมนของลูกๆเลยนะคะไม่ว่าจะในมิติของการดูแลครอบครัวในมิติของการหาเงินค่ะที่ทำให้ลูกๆสุขสบายได้แล้วก็วิธีคิดแอตติจูดคุณแม่ค่ะจะค่อนข้างทำให้เรามีการเพาะปลูกจิตใจที่เป็นอิสระเช่นว่าอยากจะทำอะไรทำเต็มที่เลยแล้วก็สนับสนุนลูกในสิ่งที่อยากจะทำ
0: แม่เป็นดีเจใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะคุณแม่เป็นดีเจใช่ไหมคะในยุคนั้นนะคะก็จะเป็นการเปิดแผ่นแล้วก็อ่านสปอร์ตค่ะแม่จะเป็นคนเสียงเพราะเสียงหวาน
1: สุดยอดเลยครับแต่สำหรับอย่างคุณเตยเองเห็นบอกเป็นผู้หญิงที่ทำงานเก่งมากคนหนึ่งอาชีพก็ดีมีรายได้ที่ดีมีทรัพย์สินเป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นคอนโดกระเป๋าแบรนด์เนมรถยนต์อะไรอย่างนี้นะครับกิจกรรมที่ชอบก็คือการวิ่งและสุดท้ายแล้วปลายปีทุกปีก็คือชวนคุณแม่เที่ยว
2: ใช่ค่ะคือก่อนที่คุณแม่จะป่วยค่ะเตยก็ใช้ชีวิตที่มีอิสระนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านของการออกไปท่องเที่ยวต่างๆหรือว่าอยากจะทำอะไรก็ทำหรือพาคุณแม่ไปเที่ยวต่างประเทศก็ทำได้อะค่ะมันก็สามารถจะควบคุมความต้องการของเราหรือสิ่งที่เราอยากทำได้ด้วยตัวเองอะค่ะ
0: คุณแม่ชอบไปเที่ยวที่ไหนคะถ้าเป็นต่างประเทศ
2: เออจำได้ไหมคุณแม่ชอบไปมาเก๊าม
3: าเก๊าบุนปินจารีฮ่องกง
0: มาเก๊าญี่ปุ่นอิตาลีฮ่องกงมาเก๊านี่ไปทำอะไรคะ
2: มาเก๊าไปทำอะไรคะ
1: ท่านี้ไม่ใช่ท่าไปกินชานมไข่มุกแน่นอนครับผม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: น่าจะเป็นบริหารตัวเลขด้วยสมองครับ
2: น่าจะเป็นท่าโยนชิปเนาะ
1: โยนชิป
0: แต่ว่าคุณแม่ที่เคยเป็นคนแข็งแรงเป็นคนที่เป็นเสาหลักของครอบครัวก็มาเกิดเหตุคุณแม่ล้มป่วยกระทันหันตอนนั้นเป็นยังไงคะ
3: อาเจียน
2: อ้าวคุณแม่บอกว่าเริ่มป่วยรู้สึกอาเจียนแล้วอะไรคะ
3: ได้แค่นั้นจ้ะ
2: อ๋อได้แค่นั้นจำได้แค่นั้น
3: อาเจียนอาเจียนค่ะ
2: จำได้ว่าตัวเองอาเจียนอย่างเดียวสำหรับเตยนะคะทันทีที่ทราบว่าคุณแม่ป่วยแล้วคุณแม่เข้าโรงพยาบาลแล้วเนี่ยมันเป็นช่วงลุ้นค่ะว่าการสโตรกครั้งนี้ของคุณแม่จะเป็นยังไงในแต่ละวันที่หาหมอในแต่ละนาทีที่มีการมอนิเตอร์ร่างกายค่ะว่าตำแหน่งที่สโตรกอ่ะมันไม่สามารถผ่าตัดได้แล้วร่างกายจะตอบสนองกับยายังไงคือเป็นช่วงที่แบบอยู่ในโรงพยาบาลแล้วบีบหัวใจนาทีนี้ความดันจะเป็นยังไงนาทีหน้าความดันจะเป็นยังไงค่ะ
0: อยู่โรงพยาบาลกี่วันคะ
2: คุณแม่อยู่ประมาณครึ่งเดือนเลยอะค่ะ
3: ฝังเข็มด้วยค่ะ
2: ฝังเข็มด้วย
1: แล้วตลอดระยะเวลาครึ่งเดือนที่อยู่โรงพยาบาลนั่น อาการของคุณแม่เป็นไงบ้างครับ
2: คุณแม่ก็คือไม่สามารถทำอะไรได้เลย เครื่องมือทุกอย่างอะค่ะเต็มไปหมดในทุกๆส่วนทุกอย่างต้องมอนิเตอร์จากจอเท่านั้นแล้วก็อยู่ในห้องเป็นห้องพิเศษอะนะคะสำหรับที่จะดูอาการของคนสโตรกแล้วก็วันนั้นเนี่ยค่ะเราเริ่มเห็นแววทีละนิดว่าแม่จะกลับมาไม่เหมือนเดิมแล้วก็เห็นเลยค่ะว่า แค่แต่ละนาทีที่ความดันมันขึ้นแล้วหมอพยายามเอามันลงเพื่อไม่ให้มันสโตรกอีกรอบหนึ่งเราก็เสียค่ะมันเป็นเรื่องที่แบบยากมากที่ต้องดึงให้เขากลับมาด้วยยาเพราะเราไม่สามารถดึงได้ด้วยการผ่าตัด
0: ก็คือ15วันนั้นลุ้นทุกวันทุกนาทีทุกวินาที
2: ใช่ค
0: ่ะสุดท้ายพอรักษาตัวที่โรงพยาบาลเสร็จกลับมาอยู่ที่บ้านก็เป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของที่บ้านเหมือนกันตอนแรกเนี่ยน้องเตยจ้างพยาบาลมืออาชีพมาดูแลแม
2: ่สำหรับเตยพอคุณแม่กลับมาเราต้องเรียนรู้ตั้งแต่วิธีดูแลคุณแม่จากพยาบาลแล้วเราก็ต้องเรียนรู้การที่จะมีพยาบาลอยู่ในบ้านแล้วเราก็ต้องหาเงินที่เยอะมากในการจ่ายพยาบาลในช่วงนั้นนะคะเราทุ่มทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญจริงๆแล้วก็ดูแลในเรื่องของการพาไปกายภาพพาไปฝังเข็มคือทุกอย่างที่ไม่ขัดแย้งกับความรู้สึกเรานะคะเตยก็คือพยายามทุ่มที่สุดเพื่อให้กลับมาให้เร็วที่สุดในช่วงเวลาที่ร่างกายมีโอกาสจะฟื้นนะคะสำหรับคุณแม่นะคะความเชี่ยวชาญความเก่งของใครบางคนที่เราเลือกแล้วอะไม่ได้ตอบโจทย์ความต้องการของแม่ชีวิตแม่กำลังอธิบายเราในวันนั้นว่าสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่แม่ต้องการมันเลยต้องทำให้เตยค่อยๆเรียนรู้ว่าเฮ้ยเราต้องเปลี่ยนวิธีแล้วแหละเราจะอยู่กับการที่ต้องจ่ายเงินให้ใครสักคนมาดูแลแม่แล้วแม่หงุดหงิดแม่ไม่พอใจแม่ไม่มีความสุขแม่ตีความในสิ่งที่เขาดูแลซึ่งเราประเมินแล้วนะคะว่าไม่ได้ผิดปกติจากการดูแลแต่คุณแม่ไม่แฮปปี้
0: จากที่คุณแม่เคยเป็นคนที่ยิ้มง่ายอารมณ์ดีมาเป็นหงุดหงิดนะคะน้องเตยสังเกตจากอะไรแม่แสดงออกยังไงอะคะ
2: แสดงออกจากสีหน้าเลยค่ะอย่างสมมติเตยกลับมาจากทำงานเหนื่อยๆใช่ไหมคะนั่งคุยกับแม่แม่ก็จะเริ่มแสดงให้รู้ว่างอนถึงแม้วันนั้นนะคะการดูมันจะยากนะสำหรับคนที่ป่วยติดเตียงแล้วนอนเฉยๆสิ่งเดียวที่เตยเห็นคือแววตาที่มันเป็นประกายของแม่เราในวันที่เรายังเด็กอ่ะมันหายไปเป็นใครไม่รู้ที่ดูไม่มีความสุขแล้วตัวเตยต้องการดึงคุณแม่กลับมาเพราะว่าวันนี้เราได้แม่กลับมาจากการความเป็นความตายอะค่ะเพราะฉะนั้นอะเราจะอยู่ยังไงอะจากเนี้ยให้มีความสุขเตยก็เริ่มเปลี่ยนจากคนดูแลมาดูแลเอง
0: ค่ะนั่นก็คือการตัดสินใจทั้งสำคัญในชีวิตก็คือตัดสินใจออกจากงาน
2: ใช่ค่ะ
0: ยากไหมคะ
2: มันยากตรงที่เราต้องเปลี่ยนไปเจอในโลกที่เราไม่เคยชินเลยในทุกมิติตั้งแต่การหาเงินแบบใหม่ตั้งแต่การที่เราจะต้องดูแลแม่เอง 100% จากเมื่อก่อนเรามีพี่เลี้ยงคอยช่วยคราวนี้ไปต้องกลับมาทำทุกอย่างตั้งแต่เปลี่ยนแพมเพิร์สฟีดอาหารทำอาหารที่จะต้องฟีดเรียนรู้โภชนาการของแม่ก็ถ้าเป็นคนท้องนี่ยังมีเวลา9เดือนใช่ไหมคะที่จะได้เตรียมตัวแต่การเป็นลูกที่คุณแม่ป่วยมันไม่มีเวลาเตรียมตัวเลยมันทุกอย่างปึ้งแล้วก็ต้องทำให้ได้เลย
0: แล้ววันที่น้องเตยตัดสินใจลาออกจากงานมาดูแลแม่แม่รู้สึกยังไงคะ
3: ดีใจจ้ะดีใจ
0: ดีใจ
1: ดีใจใช่ไหมครับนึกสรุปนี่คือสิ่งที่เราต้องการมาตลอดใช่ไหมครับแม่ อยากให้ลูกเราดูแลมากกว่าพยาบาล
3: ใช่ค่ะ
1: นี่ไงตอบชัดเลย
4: ค่ะ
0: แม่ดีใจที่ลูกได้มาดูแลนะคะแล้วก็เป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญของลูกด้วยวันนี้เรามีแขกรับเชิญ2ท่านมาช่วยแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะท่านแรกก็จะเป็นตัวแทนของคุณแม่ค่ะเป็นคุณแม่ที่เกษียณแล้วแต่ก็ยังขยันทำงานแล้วก็มีลูกสาวคอยดูแลเป็นอย่างดีอีกท่านนึงจะเป็นตัวแทนของลูกนะคะเป็นลูกที่เคยดูแลคุณแม่ที่ป่วยติดเตียงมาก่อนวันนี้2ท่านขอต้อนรับอโยทัศวรรณและน้องยุ้ยปัทมวรรณสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
1: อันดับแรกต้องถามพี่ยุ้ยก่อนเลยพี่ยุ้ยน่าจะมีความคล้ายคลึงกับครอบครัวนี้ก็คือต้องดูทุมแล้วเวลาที่พี่ยุ้ยไปเยี่ยมแม่ทุมเวลาที่แม่ทุมเห็นหน้าพี่ยุ้ยพี่ยุ้ยเห็นถึงความประกายที่แบบว่าอุ๊ยลูกมา
5: เห็นคือช่วงแรกๆเห็นเลยค่ะแต่ว่ามีแค่ช่วงแบบปีหลังเองที่แบบเราจะต้องเดานิดนึงแล้วว่าแบบแม่จำ
6: ตอนนั้นแม่จำไม่ค่อยได้
5: ใช่ค่ะคือแต่หนูว่าแม่จำได้ทุกคนก็รู้สึกแม่จำได้แต่เราต้องแบบเดานิดนึงอะไรเงี้ยค่ะคือแบบเมื่อไหร่ที่แม่ยิ้มออกมานี่คือทุกคนก็จะดีใจแต่ว่าเราไปหาแม่เนี่ยทุกคนจะแบบพยายามไปให้แบบเกิดพลังบวกอะค่ะพยายามพูดแต่เรื่องดีๆยิ้มๆเวลาใครไปเวลาบางคนมีไปหาแม่แล้วก็บางคนร้องไห้อะไรเงี้ยอยู่ก็จะแบบ อย่าร้อง
4: ให้แม่ใจเสีย
5: ใช่ค่ะอย่าให้แม่ใจเสียเพราะจริงๆคุณแม่เป็นคนใจสู้มากค่ะก็เลยแบบพยายามจะแบบให้เขายิ้มได้มากที่สุดเลยค่ะ
0: ถามในมุมของคุณแม่บ้างนะคะอโยเป็นคนแข็งแรง ขยันทำงานมากแม้ว่าจะเกษียณเราก็ตาม
4: ไม่มีเกษียณค่ะ
1: ไม่เคยเกษียณฮะ
4: ไม่ค่ะไม
1: ่แค่อายุได้รับเบี้ยเกษียณเฉยๆครับ
4: โอเค
0: คือถ้าสมมุตินะคะวันหนึ่งว่าถ้าอโยป่วยอโยอยากให้ลูกสาวดูแลอโยยังไงถึงขนาดที่ต้องลาออกจากงานมาดูแลแม่คนนี้ไหม
4: มันก็ต้องดูสถานการณ์ว่าเราป่วยหนักขนาดไหนอ
0: ะ
4: ปกติอายุจะเป็นคนใจสู้นะถ้าเผื่อไม่หนักหนาสาหัสพอจะทำเองได้อายุก็ทำเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเผื่อลูกเขายังต้องไปทำงานหาเงินหรืออะไรเขาปลีกไปได้ไปเลยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราดูแลตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันหนักหนาสาหัสที่ช่วยตัวเองไม่ได้จริงๆคนที่เราอยากจะให้ดูแลเราก็คือลูกนะมีลูกอะลูกคือคนที่เราไว้ใจที่สุดแล้วอ่ะเราไว้ใจทุกอย่างเลยไว้ใจที่จะให้เขามาดูแลร่างกายเราอ่ะซึ่งพยาบาลเนี่ยอายุเข้าใจคุณแม่นะพยาบาลเนี่ยเขาเป็นคนอื่น คุณแม่อาจจะเขินอาจจะกระดากที่เขามาปฏิบัติร่างกายของคุณแม่อันนั้นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมคะจะอาจจะไม่ชอบให้คนใครมาคือลูกทำดีกว่าถูกไหมคะไว้ใจลูกมากกว่าลูกทำให้มันชื่นใจด้วยว่าโอ้ลูกเขาไม่ทอดทิ้งเราความรักของแม่กับลูกการที่ลูกทำให้แม่มันเป็นยาวิเศษในหัวใจของแม่ที่ทำให้แม่เนี่ยมีพลังขึ้นมาที่จะทำให้แม่เนี่ยหายเร็วขึ้นด้วยอายุเชื่ออย่างนั้น
0: จากคุณแม่ที่เป็นผู้หญิงทำงานเก่งทุกอย่างดูแลทุกคนในครอบครัวนะคะเป็นเสาหลักของบ้านจนวันที่คุณแม่ล้มป่วยลงแล้วก็ลูกสาวคนนี้มาดูแลตอนแรกเนี่ยแม่ไม่ลุกขึ้นสู้แต่ว่าน้องเตยพยายามเรียนรู้จนสุดท้ายแล้วรู้ใจแม่ไปดูนะคะว่าน้องเตยทำยังไงให้คุณแม่คนนี้ลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งจากละครค่ะ
6: โตไวๆตั้งใจเรียนหนังสือนะลูกออกไปมีงานมีการทำดีๆแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างที่เตยต้องการนะลูกนะ
7: สงสัยแม่เนี่ยอยากให้เตยมีชีวิตที่มีความสุขใช่ไหมคะ
6: อันนั้นมันก็แล้วแต่เตยนะลูกแต่ที่แม่อยากให้เตยโตไวๆเรียนจบเร็วๆแล้วก็มีงานการทำที่ดีก็เพราะว่าแม่จะได้หมดภาระแม่จะได้มีเวลาไปเที่ยวรอบโลกให้สมใจแม่จักทียังไงล่ะจ๊ะ
7: โอ๊ยแม่น้องมาจะเป็นห่วงลูกโถ

่ะไม่ได้จริงๆค่ะใบเนี้ยเตยรักมากๆมากๆจริงๆเป็นใบแรกที่เตยเก็บเงินซื้อได้ด้วยนี่มันเป็นรุ่นลิมิเต็ดด้วยนะคะพี่โหใบนี้นี่เตยแบบดูแลแบบดีมาตลอดสปาตลอดเลยค่ะพี่ไม่ได้จริงๆค่ะขอเป็นราคาที่แบบบอกไว้ตั้งแต่แรกนะคะถ้าไม่จำเป็นจริงๆเตยไม่อยากขายหรอกค่ะพี่โอเคค่ะเข้าใจค่ะพี่ไงพี่กลับไปคิดดูก่อนก็ได้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ

0: เตยไม่รู้ว่าจะเหลือเงินไว้ดูแลแม่ได้อีกเท่าไหร่ให้ลูกค้านี่ก็โอ้โหต่อราคาจังแม่ลองคิดดูนะเตยซื้อกระเป๋ามาหลักหมื่นต่อเหลือหลักไม่กี่พันอย่างเงี้ยคิดมาได้ถูกคิดว่าจะแบบต่อแล้วได้ราคาตามใจหรือไงฝันไปเถอะของรักของหนูแม่เดี๋ยวเช็ดหลังนะมาเอ้า1 2อีกทีนะแม่1 2แม่เล่นทิ้งตัวแบบนี้อย่างเดียวอ่ะเตยจะดึงแม่ขึ้นได้ยังไงอ่ะเตยเหนื่อยนะแม่ทำไมแม่ไม่ช่วยเตยบ้างอ่ะแม่ถ้าแม่ช่วยเหลือตัวเองบ้างอ่ะหนูจะได้มีเวลาพอไปทำอะไรที่หนูอยากทำบ้างอ่ะเหมือนที่แม่เคยบอกหนูตอนเด็กๆไงรีบๆโตสักทีฉันจะได้ออกไปเที่ยวรอบโลกทำไมอะแม่หรือไม่จริงหรือไงล่ะที่แม่บอกหนูรีบๆโตสักทีฉันจะไปเที่ยวฉันจะหนีเที่ยวเที่ยวไปเที่ยวแม่อยากไปเที่ยวฮะแม่อยากไปเที่ยวใช่ไหมไปเที่ยวอ่ะแม่ต้องช่วยเหลือตัวเองได้บ้างแล้วหนูจะพาแม่ไปเที่ยวเข้าใจไหมเดี๋ยวหนูมาคุยต่อนะว่าไงคะพี่ฮะเพิ่มเป็นอีก 2,000 พี่คะคือหนูขอบอกตรงๆเลยนะคะพี่หนูอยากได้เงินมาดูแลแม่ที่นอนติดเตียงถ้าไม่ได้ราคาที่ตั้งไว้อ่ะหนูขายไม่ได้จริงๆค่ะไม่ได้จริงๆค่ะพี่ก็ช่วยหนูเถิดนะคือถ้าเพิ่มอีก 2,000 มันก็ยังไม่ได้อ่ะค่ะพี่แม่เดี๋ยวของไว้นัดรับกันอีกทีนะคะแม่ลุกขึ้นมาเองเหรอจริงๆเหรอแม่เตยเสียเวลาไปกับเรื่องนี้ได้ยังไงอะเตยน่าจะคิดได้เร็วกว่านี้แม่อยากเที่ยวใช่ไหมโอ้ตายดีใจสุดเลยแม่ถ้าแม่ช่วยเหลือตัวเองได้บ้างแม่ช่วยเหลือตัวเองได้มากกว่านี้เตยสัญญานะว่าเตยจะพาแม่ไปเที่ยวรอบโลกแม่เก่งที่สุดเลยน่ารักมากเลย
1: ตลอดการดูแลก็มีความเครียดบ้าง
2: ต้องมีอยู่แล้ว
1: ต้องสูญเสียของที่เรารักบ้างเพื่อคนที่เรารักมากกว่าแต่สุดท้ายแล้วเพียงคำว่าเที่ยวคำเดียวเปลี่ยนเลยใช่ไหมครับวันนั้น
2: คุณแม่เปลี่ยนเลยค่ะคือคุณแม่พอบอกว่าจะพาไปกายภาพกับบอกว่าพาไปเที่ยวแววตาคือเปลี่ยนเลย แล้วพอบอกว่าพาไปเที่ยวค่ะไม่แน่ใจพี่มิกนึกถึงลูกเวลาที่พี่มิกไม่อยากให้เขาไปไหนหรือว่าเขาอยากจะไปไหนแล้วพี่ห้ามเขาแล้วต้องอุ้มยืนขืนแรงกันไหมคะอันนี้เหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าตัวใหญ่กว่า ถ้าต้องไปโรงพยาบาลไปกายภาพแล้วเขาไม่แฮปปี้อะค่ะเขาก็จะฝืนแรงเราม
1: ีความทิ้งตัว
2: เขาก็จะมีความทิ้งตัวเหมือนเด็กในขนาดตัวเล็กเรายังแทบจะอุ้มไม่ไหวเลยแต่เนี่ยตัวขนาดเนี้ยเตยจะอุ้มไหวไหมแต่พอบอกว่าแม่ขาเดี๋ยววันนี้พาไปเที่ยวกันวันนี้เราจะไม่ไปกายภาพละเออจะพาแม่ไปเที่ยวสิ่งที่เกิดขึ้นคือแม่พยายามพยุงตัวค่ะแล้วก็ทำให้เตยเคลื่อนย้ายแม่จากวีลแชร์ขึ้นรถง่ายขึ้นและในทุกวันนี้ค่ะเวลาที่เราไปไหนกันเองสองคนแม่ลูกอะค่ะถ้ารู้ว่าไปเที่ยวค่ะคุณแม่ก็จะช่วยพยุงตัวพยายามช่วยออกแรงพยายามทานข้าวได้เยอะขึ้นแบบนี้ค่ะ
3: ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
2: โอ้โหเรียกว่าบางทีก็เสียดายเงินที่พาไปกายภาพน่าจะพามาเที่ยว
3: เหมือนการเที่ยวได้บำบัดคุณแม่ให้อาการดี
1: หรือว่าเพราะเป็นสิ่งที่คุณแม่พูดไว้เสมอว่าอยากทำอย่างที่คุยมาตั้งแต่แรกตั้งแต่ในละครด้วยว่ารีบโตกันนะแม่จะได้ไปเที่ยวบ้างมันเป็นอะไรที่อยู่ในใจเราหรือเปล่าครับแม่ว่าเราอยากเที่ยวอ๋อแล้วพอคุณเตยพูดถึงการเที่ยวแม่เลยมีฮึดมีแรงใจขึ้นมาเลยว่าฉันอยากเที่ยวนี่แหละที่สิ่งที่ฉันอยากเบื่อแล้วอยู่บนเตียง
4: ค่ะคุณแม่ตั้งเป้าชีวิตคุณแม่แล้วว่าคุณแม่จะต้องเที่ยวเมื่อลูกๆโตขึ้นแล้วคุณแม่จะไปเที่ยวให้มีความสุขกับคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยเก็บเงินเก็บทองอันนี้เป็นจุดที่คุณแม่ก็ตั้งเป้าเอาไว้แล้ว
1: ครับ
4: แล้วไม่เคยเปลี่ยนใจ
3: แต่ว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ที่คุณแม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ต้องนอนติดเตียงการที่น้องเตยมาดูแลคุณแม่เนี่ยก็ต้องรับมือกับปัญหาหลายอย่างเหมือนกันเป็นยังไงบ้างคะ
2: โอ้โหปัญหาเตยเนี่ยคือเยอะมากเลยค่ะที่เราต้องเริ่มตั้งแต่การดูแลตั้งแต่เปลี่ยนแพมเพิร์สซึ่งการเปลี่ยนแพมเพิร์สในเด็กเล็กเนี่ยเขาก็ยังมีโรงเรียนสอนใช่ไหมคะยังมียูทูบให้ดูแต่ว่าเปลี่ยนแพมเพิร์สผู้ใหญ่เนี่ยมันไม่ง่ายขนาดนั้นตัวแสดงสำหรับที่เราดูใน YouTube เนี่ยก็ไม่ใช่คนที่ป่วยจริงๆแล้วก็โรงพยาบาลสอนก็จะสอนเราแบบแค่ครั้งเดียวการหาข้อมูลมันกลายเป็นต้องปรับกันเอง2คนแม่ลูกอะค่ะจากเคยดูคุณพยาบาลให้ที่บ้านเราก็พยายามดูว่าทำแบบไหนแต่พอถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนเองจริงๆอะค่ะก็ไม่ได้ง่ายอย่างนั้นตั้งแต่วิธีที่จะแบบดูแลให้มันสะอาดยังไงอันไหนใช้ไม่แพ้อันนั้นคือเรื่องหนึ่งแล้วนะคะยังไม่รวมถึงจะต้องทำความเข้าใจและก็ระวังตั้งแต่ไม่ให้ความดันขึ้นอันนี้คือเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากกว่า
1: แล้วตอนที่คุณเตยมาดูแลคุณแม่แทนพยาบาลแม่ให้ความร่วมมือไหมหรือก็ยังแสดงความเครียดเพราะตอนแรกบอกว่าแม่เครียดมาก
2: ช่วงแรกๆที่คุณแม่เครียดระดับของคุณแม่นะคะก็คือในวันที่ยังแรงไม่เยอะก็คือทุบเตียงไม่พอใจไม่ว่าจะเป็นการเรียกหาหรืออะไรก็ตามเป็นการทุบเตียงเบาๆหรือถึงหนักซึ่งเราก็จะเห็นเราต้องหาวิธีว่าทำยังไงถึงจะให้แม่ใจเย็นลงคำดาวลงอะไรคือความต้องการของเขาพยายามถามเขาเยอะๆในวันที่ยังพูดไม่ได้เราก็จะมีการเอาของมาให้เลือกว่าอะไรที่ต้องการหรือพยายามสุ่มคำถามให้เยอะที่สุดว่าอะไรที่คือสิ่งที่ต้องการเพราะเตยเชื่อค่ะว่าในการที่เขาทุบหรือแสดงออกในความไม่ชอบอ่ะมันคงมีอะไรบางอย่างที่เขาต้องการแต่เราไม่รู้เราแค่ดึงมันออกมาให้ได้เยอะที่สุดว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องการแล้วตอบในสิ่งที่ต้องการแค่นี้แกก็จะเย็นลงค่ะ
1: และเคยถึงขั้นคุณเตยถูกทำร้ายร่างกายด้วย
2: ใช่ค่ะมี
1: เ
2: ว
1: ลาครับ
2: ก็อย่างเช่นคุณแม่ไม่พอใจใช่ไหมคะคุณแม่หงุดหงิดคุณแม่ก็จะข่วนหรือตีเราในช่วงที่เขายังไม่เข้าใจอะค่ะว่าแบบเกิดอะไรขึ้นกับเขาอยู่ๆมาแบบเปลี่ยนที่นอนเขาเปลี่ยนท่านอนเขาหรือปรับเขาขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันถ้าเราค่อยๆดูแล้วก็ค่อยใช้สติว่าอ๋อเขาตกใจหรืออ๋อวันนี้เขาหงุดหงิดหรืออ๋อวันนี้เขาอยากนอนอีกมันต้องค่อยๆอะค่ะไม่สามารถทำอะไรตามตารางว่าแบบ11โมงแม่ต้องทำแบบนี้5โมงแม่ต้องทำแบบนี้ไม่ได้
3: เหมือนกับคุณแม่อาจจะหงุดหงิดตัวเองด้วยที่ก่อนหน้านี้เคยทำอะไรได้พอมาวันนี้ทำอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องมีคนมาดูแลก็เลยทำให้บางทีอารมณ์เสียแล้วก็ไปลงกับลูก
2: ใช่ค่ะคืออย่างแรกเลยค่ะเตยพยายามมองว่าถ้าเราไปอยู่ในตัวแม่แล้วเราเป็นแบบแม่เราจะรู้สึกยังไงจากคนเคยเสียงเพราะคนเคยเดินกระฉับกระเฉงวันนี้เสียงฉันสูญเสียไปแล้ววันนี้แรงฉันสูญเสียไปแล้วฉันต้องนอนอยู่ตรงนี้ฉันต้องรอคนมาช่วยอ่ะมันคงจะต้องเป็นความหงุดหงิดถ้าเป็นตัวเตยเองเตยอาจจะไม่เก่งเหมือนแม่ก็ได้นะคะเตยยังให้เครดิตว่าแม่เก่งที่แม่พยายามปรับอารมณ์ค่อยๆเข้าค่อยๆเรียนรู้ที่จะช่วยบรรเทาแรงเตย
4: ไอ้โยว่ามันทำให้คุณแม่หงุดหงิดจริงๆเพราะปกติคุณแม่จะสื่อสารกับเราได้ชั่วชั่วชั่วแล้วอยู่วันหนึ่งกว่าจะอธิบายกว่าจะแสดงสื่อสารให้เรารู้ได้มันนานมันใช้เวลานานกว่าเราจะเข้าใจหรือกว่าคุณแม่จะทำยังไงให้เราเข้าใจเนี่ยมันน่าเห็นใจมากเลยนะ
1: ผมว่าอโยมีความคล้ายกับแม่เพราะแม่นี่คือ working woman ที่เก่ง
4: ใช่ใช่อโยเข้าใจ
1: ทำงาน active
3: ดูแล
1: แล้วเมื่อกี
3: ้
1: พูดแต่ละอย่างที่แม่ทำมาก่อนที่จะป่วยคือเยอะมากฟิลเดียวกับอโยเลยถ้าวันนึงอยู่ดีๆไม่ได้แช่งนะครับแต่ถ้าเกิดวันนึงอโยไม่สามารถอธิบายในสิ่งที่อโยต้องการได้ไม่สามารถทำอะไรได้ด้วยตัวเองแน่นอนความหงุดหงิด
4: ในใจในความหงุดหงิดเนี่ยจากไม่หงุดหงิดก็จะหงุดหงิดแน่นอนเราเคยทำอะไรได้เคยทำอะไรรวดเร็วเคยคิดเคยทำเคยหาอะไรได้เงินมาเลี้ยงครอบครัวได้เคยให้ลูกได้ก็อยู่ๆทำไม่ได้แล้วไม่เห็นลูกต้องมาลำบากเนี่ยมันก็ทำให้เพิ่มให้เรารู้สึกแบบว่าเราไร้ค่าเรา

0: หงุดหงิดเราจริงข้างในอ่ะคุณแม่อาจจะคิดเยอะกว่าที่เรารู้ก็ได้ค่ะอืม
1: อ่านเนี่ยแม่เก่งนะ
2: เก่งใช่ไหมครับ
3: เก
2: ่งบอกเก่งอ่านขาดเลย
4: รู้ใจแม่เหมือนรู้ใจแม่เลยว่าแม่หงุดหงิดต่ออะไรอึดอัดต่ออะไร
0: ใช่ใช่
4: ถามน้องยุ้ยบ้างตอนนี้คุณแม่ป่วยอะค่ะมีอะไรที่คุณแม่อยากทำแล้วน้องยุ้ยรู้ว่ามันเป็นความใฝ่ฝันของคุณแม่แล้วก็พยายามทำให้แม่ในช่วงที่แม่ป่วยอะค่ะ
5: ความสุขของคุณแม่คือทุกคนอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาแค่นั้นพอแล้วส่วนใหญ่บ้านยุ้ยก็จะแบบพร้อมหน้าพร้อมตาอยู่แล้วค่ะเสียงดังๆคุยกันดังๆร้องเพลงกันอยู่ต่อหน้าแม่แค่นั้นพอแล้วแต่เราเป็นลูกบางทีเราก็อยากรู้สึกว่าแม่ต้องออกไปไหนบ้างแม่จะได้แบบผ่อนคลายพอไปปุ๊บอะคุณแม่มีความสุขแบบเห็นได้ชัดอะไรเงี้ยค่ะคือการที่ดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆออกไปข้างนอกก็ได้เห็นนู่นเห็นนี่ได้แบบเปิดหูเปิดตาเห็นต้นไม้เห็นอะไรก็แบบสบายใจบางทียิ่งว่าจริงๆแล้วอ่ะการเที่ยวมันสร้างความสุขให้เราจริงๆอะค่ะยิ่งว่าแบบก็ดีเหมือนกันนะคะคือถ้าเกิดว่าคุณแม่ชอบเที่ยวอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วตรงนี้เป็นสิ่งที่สร้างความสุขให้คุณแม่เองยิ่งว่าคุณเตยทำถูกแล้วค่ะอันนี้คือแบบดีมากๆเลยค่ะ
2: อโยครับแล้วถ้าเกิดในมุมของคุณแม่ที่มีลูกหลานมาดูแลสมมุตินะ
0: ค่ะ
2: อโยช่วยแบบให้คำแนะนำได้ไหมว่าการที่ลูกหลานจะมาดูแลผู้ป่วยที่สูงอายุเนี่ยจริงๆแล้วคือมันควรจะต้องปรับจูนอะไรกันขนาดไหนถึงจะไม่หงุดหงิดใส่กัน
0: เพียงแค่แบบว่ามีความเอื้ออาทรถามสารทุกข์สุขดิบกันนิดหน่อยหรือแสดงออกในความที่แบบเออนะเป็นห่วงนะเออรักนะแค่นี้เขาก็มีความสุขแล้วค่ะไม่จำเป็นต้องมาแบบว่าต้องคอยเกาะดูกัน24ชั่วโมงช่วยๆกันได้แบ่งเบาภาระกันคนที่จะมีความสุขแล้วชื่นใจที่สุดคือคุณพ่อคุณแม
4: ่กลับมาที่คุณแม่บ้างเห็นคุณแม่มีอุปกรณ์เยอะแยะเลยนี่คือสิ่งที่น้องเตยใช้ฝึกคุณแม่หรอคะ
3: ใช่ค่ะเตยพยายามให้คุณแม่หากิจกรรมทำนะคะก็อาจจะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ตอนยังไม่มีโควิดเรายังเที่ยวได้แต่พอมีโควิดเที่ยวไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นหาความบันเทิงภายในบ้านเลยก็จะเริ่มเอาของเล่นด้วยความที่ในปัจจุบันนะคะโลกมันยังไม่มีของที่ให้ผู้ใหญ่เล่นเราก็ต้องประยุกต์กับของเด็กมาให้คุณแม่เล่นเพื่อหนึ่งสมองได้มีการคิดมือได้มีการทำมันทำให้อย่างน้อยค่ะเรายืดเวลาความเสื่อมของร่างกายซึ่งเตยทราบดีว่าวันหนึ่งมันจะต้องมาถึงแต่วันนี้ยังอยู่ก็ทำให้มันดีที่สุดด้วยการเอาของเล่นมาให้แม่ลอง อย่างเงี้ยค่ะก็จะเอามาให้แม่เลือกในแต่ละวันว่าอยากเล่นอะไรทำอะไรบ้างจากแรกๆเลยที่แม่เริ่มระบายสีระบายไม่สวยก็ค่อยๆสวยขึ้นอาจจะพี่ๆมีลูกอาจจะมองเห็นว่าพัฒนาการของการใช้มือมันจะค่อยๆเก่งขึ้นในแต่ละครั้งที่เราพยายามฝึกมันหรือทำมันไปเรื่อยๆใช่ไหมคะคุณแม
1: ่
3: แบบนี้ค่ะ
4: ถามแม่โชว์หน่อยได้ไหม
3: แม่โชว์หน่อยทำอะไรดีคะโอ้เล่นจิ๊กซองั้นเดี๋ยวลูกเอาออกให้นะคะท่าสั่งของการต่อจิ๊กซอค่ะเราก็จะได้เห็นว่าแม่ยังคงเข้าใจกับการลำดับเหตุการณ์ของการวางภาพแต่ละภาพหรือว่าเข้าใจไหมว่าสิ่งนี้เราควรจะให้ภาพมันเป็นยังไงบ้าง อาจจะไม่ได้มีอุปกรณ์สำหรับผู้ใหญ่ 100%แต่ก็พยายามปรับเท่าที่หาได้แล้วก็เอามาทดลองใจเย็นๆค่ะอย่างน้อยค่ะให้คุณแม่ได้ใช้มือข้างที่ยังใช้ได้ให้แข็งแรงที่สุดส่วนข้างที่อ่อนแรงถ้าใช้ไม่ได้ก็ค่อยๆกายภาพไปแต่ว่าห้ามทิ้งเลยทีเดียว
4: น้องเตยเก่งมากๆเลย
5: เก่งมากๆเลยค่ะ
2: แล้วตอนนี้คุณแม่เขียนได้บ้างหรือยังครับ
3: เขียนได้บ้างไหม
2: เขียนได้เหรอครับขอลองโชว์สักนิดได้ไหมฮะ
3: เอาอันไหนดีอยากเล่นเล่มไหนดีคะ
2: แล้วคือก่อนหน้านี้คือคุณแม่ถนัดขวา
3: ใช่ค่ะ
2: นี่คือเรียกว่าต้องมาใช้ฝั่งซ้ายทั้งหมดเลยด้วย
3: ใช่
2: โอ้
3: เขาก็ต้องเริ่ม
2: ระบายสีสวยมากไม่ออกจากเส้นเลย
3: เขาต้องเริ่มปรับพร้อมๆกับเราอะค่ะเพราะว่าข้างนี้มันก็คือข้างที่เขาไม่เคยถนัดมาก่อนวันนี้เขาก็เรียนรู้ที่จะใช้มันให้ดีที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้
2: ครับแต่อย่างนึงที่ผมเห็นที่มันตื้นตันนะไม่ใช่เพียงแค่คุณเตยเขามีความพยายามสิ่งนึงที่ตื้นตันกว่าคือแม่ก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกัน
4: ใช่แล้วดูคุณแม่ตั้งใจมากกับกิจกรรมที่น้องเตยเลือกมาให้คุณแม่
3: ใช่ค่ะอาจจะต้องแอบฝากบางคนที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่ป่วยอะค่ะ
6: บางคนอาจจะใช้วิธีลำดับเหตุการณ์ผิดจากลูกกลายเป็นแม่จากแม่กลายเป็นลูกแต่เตยจะไม่ทำอย่างนั้นเตยจะยังทำตัวเองให้เตยเป็นลูกอยู่อะค่ะแล้วก็ให้คุณแม่เป็นแม่ยังคงให้สิทธิ์ในการตัดสินใจแม่ไม่ใช่ตัดสินใจเองหมดไม่ใช่ว่าเราเขาอ่อนแอแล้วเราต้องควบคุมเขาอะเขาอ่อนแอเราต้องให้โอกาสเขาที่เขายังจะเลือกในสิ่งที่เขาต้องการจะเลือกต้องเคารพในชีวิตเขาอะ
4: อย่างกิจกรรมหลายๆกิจกรรมเนี่ยค่ะคุณแม่ชอบกิจกรรมไหนมากที่สุดคะ
6: คะคุณแม
1: ่ถูกอ่ะ
6: ชอบทุกอย่างเลย
2: ชอบทุกกิจกรรมเลย
4: แล้วอย่างเวลาที่คุณแม่อยากไปเที่ยวหรือว่าเวลาที่น้องเตยบอกว่าจะพาแม่ไปเที่ยวแล้วแม่ตาเป็นตะกายให้ความร่วมมือดีมากๆเนี่ยค่ะน้องเตยรู้สึกยังไงคะ
6: มันแต่อาจจะเทียบกับเหมือนคนวิ่งมาราธอนนะคะว่าที่เราวิ่งมาทั้งหมดอ่ะพอเราเห็นความสุขเขาอะค่ะมันรู้สึกว่าเราใกล้ฟินิชเชอร์แล้วอะเราใกล้จะถึงจุดที่เรารู้สึกมันดื่มด่ำที่สุดของนักวิ่งก็คือแบบใกล้ถึงจุดนั้นแล้วนะมันก็เลยทำให้เตยแฮปปี้ว่าทุกอย่างที่มันเหนื่อยมาตลอดทางอะค่ะที่เราวิ่งมาทั้งหมดอะมันตอบสนองเราด้วยแววตาของเขา

0: แล้วยังจำครั้งแรกที่ไปเที่ยวแบบข้ามคืนได้ไหมครับ
1: โอ้โหจำได้ค่ะคุณแม่แบบมีความสุขมากเหมือนไปได้แม่คืนเลยค่ะ
0: ยังไงฮะ
1: คืออย่างแรกเลยค่ะทันทีที่คุณแม่ป่วยตลอดมาค่ะหน้าเขาก็จะไม่มีความสุขตั้งแต่มีคนดูแลใช่ไหมคะแต่พอเราเริ่มดูแลเองความสุขเขาก็เริ่มมากขึ้นแต่พอไปเที่ยวอะค่ะแววตาเขาแบบเปลี่ยนแล้วเขาก็สามารถที่จะอ่านป้ายสถานที่ที่เราพาไปเที่ยวได้ซึ่งการผสมคำและอ่านคำเนี่ยมันคือสมองมันยังดีอยู่ยังสามารถทำงานได้แล้วสิ่งที่เตยเห็นเลยอะค่ะคือทันทีที่เปลี่ยนที่นอนเปลี่ยนเป็นที่ที่เราเลือกแล้วว่าที่เนี่ยมันถูกใจเขาเขาเห็นป้ายอย่างเช่นเราขับรถพาไปเที่ยวนะคะเป็นพัทยาคุณแม่เห็นป้ายพัทยาแล้วคุณแม่อ่านว่าอะไรคะ
2: พัทยา
0: คุณแม่อ่านพัทยา
1: แล้วก็จะอ่านว่าพัทยาเหนือพัทยาใต้แล้วเตยจะบอกอยู่แล้วว่าโรงแรมนี้ที่เหมาะกับคนวีลแชร์เป็นโรงแรมที่อยู่โซนไหนแล้วเตยก็จะบอกแม่ว่าไหนแม่ช่วยดูป้ายสิเขาช่วยทำได้คือเตยจะเป็นคนแบบถ้าแม่พูดได้หนึ่งเตยก็จะเพิ่มเลเวลแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะพอเขาเห็นโรงแรมที่มันเหมาะกับเขาที่เขาใช้อุปกรณ์ต่างๆได้สะดวกอะค่ะเขามีความสุขมากๆแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยโลกนี้มันไม่จำเป็นว่าแบบในความรู้สึกเตยนะคะเตยไม่แน่ใจว่าเตยเข้าใจถูกหรือเปล่าว่าในโลกนี้มันยังสามารถทำได้อยู่ถึงแม้จะนั่งวีลแชร์แล้วแต่เรามีที่เที่ยวที่เราไปได้มีที่เที่ยวที่เราถนัดได้มีที่เที่ยวที่มีเราจับให้เขาอะไรแบบนี้ค่ะสิ่งที่เห็นคือคุณแม่แบบยิ้มแบบยิ้มแก้มปริเรียกว่าเป็นยิ้มแรกๆของคุณแม่เลยอะค่ะ
3: ต้องถามคุณแม่ค่ะไปพัทยาสนุกไหมคะ
2: สนุกค
3: ่
2: ะ
3: ค่ะแม่ชอบอะไร
2: อุ้ยจับไปจับเลยค่ะ
3: ค่ะ
2: จับจับเลยค่ะ
3: ชอบทุกอย่างเลยค่ะ
0: กับการที่คนคนหนึ่งต้องมาดูแลคุณแม่อย่างฟูลไทม์ตลอด24ชั่วโมงแล้วสิ่งที่เราเคยชอบไอ้สิ่งที่เราเคยทำ
1: ไปใช้วิธีมองว่าตอนนี้เตยมีอะไรและสิ่งที่เตยอยากทำดูซิว่าแม่ชอบด้วยไหมเตยก็เลยทดลองค่ะคือเตยชอบวิ่งคุณแม่ชอบเที่ยวเตยก็ลองทดลองพาคุณแม่นั่งแล้วก็ไปเข็นวิ่งดูปรากฏว่าคุณแม่ชอบมันก็เลยเจอจุดเชื่อมระหว่างเราสองคนที่ทำได้คือเตยเชื่อค่ะว่าถ้าเราพยายามหาความชอบของเราและปรับให้เท่าคนยังไงวันหนึ่งอะค่ะที่เราเป็นลูกแล้วเราแสดงให้แม่เห็นว่าหนูอยากเล่นอันเนี้ยแม่เองเขาก็แน่นอนค่ะพร้อมที่จะให้เราเล่นในสิ่งที่เราอยากจะไปในสิ่งที่เราอยากจะทำโดยที่เขาอยู่ด้วยเพียงแค่วันหนึ่งที่เรายังเด็กอยู่อะค่ะคุณแม่อาจจะดูเราในฐานะหนึ่งแต่วันนี้เราโตแล้วแม่ก็ยังจะไปเล่นกับเราในอีกฐานะหนึ่งแค่เปลี่ยนเตยก็แค่ออกแรงจากวิ่งเองคนเดียวเป็นวิ่งเข็นแม
0: ่ดีจังเลยมันคือการหาจุดศูนย์กลางที่แบบได้ความชอบของทั้งสองคน
3: ได้ดูแลแม่แล้วก็ยังได้ทำตามฝันของตัวเองด้วยตอนนี้คุณแม่กำลังทำอะไรอยู่คะ
1: คุณแม่เล่นอะไรคะ
2: ภาษาจ้ะ
1: แม่บอกว่ากำลังสร้างปราสาทค่ะ
3: ปราสาทและการเที่ยวทำให้คุณแม่มีความสุขนะคะแล้วก็พยายามให้ความร่วมมือกับน้องเตยฟื้นฟูร่างกายให้พร้อมที่จะไปเที่ยวได้มากที่สุดผลลัพธ์จากการไปเที่ยวของแม่ลูกคู่นี้เป็นยังไงชมจากละครเวทีค่ะ

0: ไปค่ะแม่ไปเช็คตัวกันใส่ชุดนี้เนี่ยมาตั้งแต่ซัปโปโรแล้ว10ชั่วโมงแล้วมั้งเนี่ยอ้าวแกะของฝากก่อนซะงั้นมานี่จะฝากให้ใครบ้างเดี๋ยวเตยช่วยจด
1: เพื่อนงาน
0: อันนี้เพื่อนที่งานเก่านะโอเคจ้าอันนี้หลักจ้า
1: เพื่อนบ้าน
0: เพื่อนบ้านเย้แล้วสองอันนี้ล่ะ
1: สองคน
0: พี่ชายสองคนเนาะไม่เคยลืมน่ารักที่สุดเอาแล้วอันนี้เหรอคะของใคร
1: นี่ฝากเตย
0: ฝากให้เตยไปเที่ยวมาด้วยกันไอ้เงินที่ซื้อก็เงินเตยน่ารักจังเลยอ่ะแม่โอ้โหอะไรเนี่ยโอ้เทมปุระกุ้งมีแค่เนี้ยไอ้หยอกอยากเล่นค่ะขอบคุณนะคะที่ซื้อของมาฝากนะคะ
1: จำได้เตยชอบกุ้ง
0: แม่ว่าไงนะคะ
1: เตยชอบกินกุ้งจำได้ฝากเตย
0: แม่จำได้ไงอะว่าเตยชอบกินกุ้งอะแม่จำได้แล้วจริงๆอะการเที่ยวช่วยให้แม่ดีขึ้นจริงๆแล้วแม่จำอะไรได้อีกบ้างคะทำแม่จำอะไรได้อีกบ้าง
1: ไป
0: ไหนไม่เคยไปไหน
1: แบบ
0: ไปไหนแม่
1: ปวดฉี
0: ่แม่ปวดฉี่เหรอ
1: ปวดฉี่
0: จ้าโอเคเตยก็แบบลุ้นสุดฤทธิ์ว่าแม่จำอะไรได้เด็ดๆบ้างป่ะทั้งนั้นไปห้องน้ำกันไหมโอ้ขอบคุณนะคะแม่ที่บอกทำให้เตยรู้ว่าแม่ต้องการอะไรเนี่ยถือว่าแม่ช่วยเตยได้เยอะเลยนะ
1: ขอบใจนะ
0: จ้าแค่นี้เตยก็มีความสุขที่สุดแล้วไม่คิดว่าการเที่ยวเนี่ยจะช่วยให้แม่ดีขึ้นจริง
1: ๆไปเที่ยว
0: จ้าไปเที่ยวจ้าในที่สุดเราสองคนได้ใช้ชีวิตอย่างมีอิสระได้ไปเที่ยวที่ที่อยากไปได้ใช้ชีวิตแต่งอยากที่อยากเป็นตอนแรกอ่ะคิดว่าจะทุกข์กลับกลายเป็นความสุขที่สุดซะงั้น
1: ไปเที่ยว
0: จ้าพาไปเที่ยวจ้าแต่ก่อนไปเที่ยวไปห้องน้ำก่อนเนาะ
1: ปวดไ
0: ปรู้แล้วค่ะทริปหน้าแม่คิดเลยนะว่าจะไปที่ไหนไปไหนกันดีเฮ้ยหนูไม่เคยไปสวิตอ่ะไปสวิตมาแม
1: ่ไปเที่ยว
0: ไปเที่ยวนั่นแหละจะพาไปแน่นอน
2: นี่คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการพาแม่เที่ยวนะคะแม่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดต้องถามน้องเตยค่ะตอนที่คุณแม่จำได้ว่าน้องเตยชอบกินกุ้งตอนนั้นรู้สึกยังไงคะ
3: หูมันแบบเหมือนเนี้ยคือรางวัลค่ะอย่างแรกเลยคือมันคือรางวัลที่

0: จำได้ว่าเด็กคนนี้ชอบทานอะไร
1: ชอบกินกุ้ง
0: ชอบกินกุ้งชอบแบบไหนคะ
1: ตัว
0: ชอบเป็นตัว
1: แล้วก็เอาไปเป็นแพร
0: ่โอ้แบบเป็นแพร่ก็มีด้วยเหรอคะโอ้คือมันเป็นรางวัลนะคะจากวันที่เราเห็นเขานอนแล้วตากระพริบได้อย่างเดียวแรงก็ไม่มีไม่รู้เลยว่าจะกลับมาได้ขนาดนี้ค่ะแค่เขาจำได้ว่าเราชอบอะไรอ่ะแปลว่ามันคงไม่ต่างกับคนเป็นพ่อเป็นแม่ที่ได้ยินลูกเรียกพ่อแม่ครั้งแรก

0: ถามอโยนะคะในฐานะคุณแม่เนี่ยอโยบอกตั้งแต่ช่วงแรกแล้วว่าการมีลูกมาดูแลมันชื่นใจมันเป็นยาวิเศษอโยว่ามันมีพลังอะไรที่เราจะได้จากลูกที่ได้มาใกล้ชิดมาตอบแทนคุณแม่ในวันที่คุณแม่อายุมากแล้วก็อาจจะทำอะไรไม่ได้เหมือนแต่ก่อนนะคะ
1: มันเป็นพลังของความรักอะค่ะพลังของความรักจริงๆเลยเหมือนอย่างเนี้ยถ้าเตยไม่พาคุณแม่ไปเที่ยวให้คุณแม่อยู่ในห้องนั้นน่ะแล้วก็ดูแลปฏิบัติไปคุณแม่เขาก็จะอยู่อย่างเดิมไม่พัฒนาขึ้นมาแน่นอนแต่พอพาไปอย่างนั้นน่ะไอ้ความสุขความแฮปปี้ที่คุณแม่ได้รับความรักของลูกที่พาคุณแม่ไปเที่ยวแล้วมันก็กระตุ้นให้คุณแม่เนี่ยแบบจำอะไรที่คิดว่าจะไม่จำแล้วอะได้ขึ้นมา
2: แล้วในมุมมองของพี่ยุ้ยล่ะครับกับการที่ในฐานะลูกที่ต้องพาคุณแม่ที่เป็นผู้ป่วยออกไปเที่ยวจริงๆแล้วมุมมองตรงนี้มันเป็นยังไงครับ
3: คือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่นโยพูดเลยค่ะทุกอย่างเนี่ยมันมาจากพลังของความรักต่อให้ไปเที่ยวหรือต่อให้อยู่ที่ไหนเนี่ยถ้าลูกเป็นลูกเราอะเราก็มีความสุขแล้วค่ะหันแล้วยิ่งอย่างคุณเตยเนี่ยแบบอยู่กับคุณแม่พยายามหาจุดตรงกลางพยายามทำความเข้าใจกับคุณแม่จนรู้ว่าคุณแม่ชอบอะไรคุณแม่ต้องการอะไรแล้วทำตามความต้องการของคุณแม่จากคนที่รักด้วยอย่างเงี้ยค่ะยิ่งแบบมันเพิ่มความสุขเข้าไปใหญ่เลยอะค่ะคือยิ่งมองว่าคุณแม่เนี่ยถ้ายิ่งมองในมุมคุณแม่อยู่นะคะตอนที่พาไปเที่ยวถึงแม้ว่าตอนนั้นเนี่ยคุณแม่จะไม่ได้เคยบอกว่าอยากจะไปเที่ยวแต่ว่ายิ่งมองเห็นว่าคุณแม่มีความสุขจากการที่ได้อยู่กับลูกพาไปเราได้แบบชื่นชมความสวยงามได้อะไรอยู่กับคนที่รักอันนั้นนะคะยิ่งว่าประเด็นใหญ่คือความรัก
0: ต้องถามน้องเตยค่ะว่ามาถึงทุกวันนี้ความสุขของน้องเตยคืออะไรคะ
4: ความสุขของเตยเหรอคะแค่เห็นแม่ยิ้ม เห็นแม่มีความสุขมันก็ชัดเวลาที่เราทำอะไรก็ตามค่ะมันเหนื่อยแน่นอนแต่แค่เราหันไปมอง เขาว่าเขายังอยู่อะค่ะแล้วเราก็รู้ว่าทุกวันอะมันมีโอกาสที่เราจะตื่นมาเราไม่เจอวันนี้เราตื่นมาได้เจอตื่นมาได้จับมือกันอะให้มันเป็นกำไรในทุกวันให้มันวันนี้คือดีที่สุดเพราะเราไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้เราจะตื่นมาเจอกันไหมเราไม่รู้จริงๆเพราะฉะนั้นนะคะทุกยิ้มของแม่ทุกรอยคำหัวเราะของแม่หรือการที่แม่นึกถึงอะไรก็ตามที่เป็นเตยมันก็เป็นฟูลฟิลของเรามันอาจจะฟังดูแบบเฮ้ยจริงหรอแต่อยากให้ลองค่ะลองดูว่ารอยยิ้มของพ่อแม่อะค่ะรอยยิ้มคนที่เรารักอะมันสามารถหาพลังเราได้ในความเหนื่อยมันมีความสุขในความเหนื่อยมันมีความหวังในความเหนื่อยเรารู้ว่าสิ่งนี้ถ้าไม่ทำวันนี้แล้วเขาไม่อยู่มันจะไม่มีโอกาสกลับมาทำได้ใหม
0: ่ยังมีอะไรที่น้องเตยอยากจะทำให้คุณแม่อีกบ้างไหมคะ
4: วิ่งเรายังฝันค่ะเรายังฝันว่าถ้าโลกกลับมาปกติเตยอยากพาแม่ไปวิ่งระดับมาราธอนในระดับโลกด้วยเตยอยากทำนะคะซึ่งมันจะเป็นเรื่องที่ท้าทายมากแต่เตยเชื่อว่าแม่จะมีความสุขและตัวเตยเองก็พร้อมที่จะแบบเข็นแม่เพื่อจะไปวิ่งให้ได้
2: เราจะรอดูวันนั้น
5: ใช่
2: ผมเชื่อว่าไม่ใช่เพียงแค่เรา4คนที่จะรอดูผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทุกท่านนะที่ชมรายการเราเผลอๆคนทั้งประเทศจะรอดูวันนั้น
5: ใช่ใช่
2: จริงๆแม่ครับแม่มีอะไรอยากจะบอกกับคุณเตยไหมครับ
6: รัก
2: เขา
6: อาการดีด้วยจ้ะรักรายการดีด้วยจ้ะ
4: โอ้แม่บอกว่ารักลูกและรักรายการนี้ด้วยค่ะ

0: my god, darling. Oh my god, darling.
1: แม่บอกว่าลูกไม่เคยทอดทิ้งค่ะ
0: ขอให้ไปทุกคนมีความสุขนะคะ
1: แม่บอกว่าขอให้คนป่วยทุกคนมีความสุขนะคะ
2: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวลูกเปียกถังให้สบายสบาย
3: แล้วคุณเตยล่ะครับคุณเตยเมียที่ยังอยากจะบอกคุณแม่อีกบ้างไหม
1: เตยคงต้องบอกแม่ว่าขอบคุณค่ะขอบคุณในทุกวัน ที่แม่ทำให้เตยเป็นคนดีขึ้นในทุกวันที่แม่เป็นของแม่แบบเนี้ยมันสอนเตยนะคะมันสอนเตยมันพาเตยไปในโลกใหม่ๆในโลกที่เตยจะต้องเรียนรู้การใช้วีลแชร์ถึงแม้เตยจะเป็นคนมีขาแต่เตยต้องเรียนรู้การใช้วีลแชร์ว่าแบบไหนเหมาะกับแม่แบบไหนใช้ได้กับพื้นที่ไหนหรือการที่แม่ป่วยทำให้เตยได้แบบเปิดความรู้ของเตยเยอะๆในการดูแลถ้าแม่ไม่ป่วยเตยก็อาจจะยังเป็นแค่ผู้หญิงที่แบบเที่ยวไปวันๆใช้ชีวิตไปวันๆแต่วันนี้ค่ะแม่สอนเตยให้เป็นคนแล้วเป็นคนที่เตยจะมองกระจกแล้วไม่อาย
3: น่ารักมาก
4: ค่ะ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: อโยคะฟังเรื่องราวของคุณแม่กับน้องเตยมาทั้งหมดในรายการวันนี้อโยรู้สึกยังไงคะ
5: อโยรู้สึกชุ่มฉ่ำหัวใจมากในความดีงามของหนูเตยเนี่ยแล้วคุณอโยภูมิใจแทนคุณแม่มากเลยที่ลูกของคุณแม่เนี่ยมีจิตวิญญาณมีความคิดมีหลายๆอย่างในตัวเองที่นำเสนอมาแล้วให้เรามองเห็นว่าเขาเป็นคนดีมากอ่ะเป็นคนดีมากคนคิดดีทำดีแล้วก็จิตใจดีซึ่งเนี้ยจะส่งผลให้หนูเนี่ยมีแต่ความสุขความเจริญนะลูกอโยขอเอาใจช่วยให้หนูไม่ว่าหนูจะทำอะไรก็ให้หนูประสบความสำเร็จทุกอย่างเลยการที่หนูแสดงความรักของคุณแม่แล้วก็ดูแลคุณแม่เนี่ยมันประเสริฐที่สุดของมนุษย์แล้วลูกนะคะในโอกาสที่มนุษย์จะได้ทำเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆเหมือนกันนะคะถ้าเผื่อใจเราไม่พร้อมแล้วที่จะมาทำอย่างเงี้ยและการที่หนูมาทำอย่างเงี้ยนี่อโยนั่งฟังมาตั้งแต่ต้นแล้วก็ได้เห็นที่หนูพูดเลยทุกอย่างเนี่ยอยู่นั่งฟังด้วยความรู้สึกชุ่มฉ่ำหัวใจมากเลยอะค่ะที่ได้เห็นคนดีๆอย่างนี้
3: พี่ยุ้ยล่ะครับ
6: คือแบบโหนับถือแล้วก็ชื่นชมคุณเตยมากๆที่สุดเลยค่ะพี่เข้าใจมากๆเลยมันไม่ง่ายเลยตั้งแต่เริ่มลำดับแรกเลยเราต้องทำความเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงของคุณแม่เราจากที่ปกติดีแล้วมาเป็นอะไรหลายๆอย่างที่แบบเราต้องมาทำความเข้าใจว่าโรคอะไรเป็นยังไงแล้วต่อไปจะทำยังไงคือทุกขั้นตอนอ่ะมันไม่ง่ายเลยจริง
5: ๆยากมาก
6: ใช่ค่ะแต่คุณเตยอ่ะทำมันด้วยแบบด้วยความรักจริงๆแล้วก็พยายามทำความเข้าใจกับทุกจุดที่เป็นแล้วก็ที่คุณแม่ชอบด้วยอะไรเงี้ยค่ะแบบนับถือมากๆเลยค่ะแล้วที่สำคัญคือคนเดียว
5: ใช
6: ่คนเดียวทำทุกอย่างคือนับถือจิตใจมากๆแล้วก็นับถือคุณแม่ด้วยนะคะคุณแม่เก่งมากๆที่คุณแม่แบบใจสู้แล้วก็ช่วยกันคือทุกอย่างมันมาจากความรักจริงๆเลยอะค่ะที่ทำให้คุณเตยกับคุณแม่แบบสุดยอดมากๆในวันนี้ค่ะ
4: หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าน้องเตยจะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้กับลูกๆทุกคน ในการดูแลคุณพ่อคุณแม่นะคะโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่ป่วยติดเตียงวันนี้ได้แง่คิดมากแล้วก็รู้สึกเหมือนอโยเลยค่ะว่ามันชุ่มฉ่ำหัวใจสัมภาษณ์ไปคิดถึงแม่ตัวเองด้วย
3: อยากจะกลับไปยังไม่หยุดเลยครับ ไปอยากไปหมดแล้วฮะเนี่ย
4: วันนี้ขอบคุณนะคะ ที่มาแบ่งปันเรื่องราวที่งดงามเหลือเกินขอบคุณคุณแม่ละลิตาขอบคุณน้องเตยค่ะขอบคุณอโยและน้องยุ้ยค่ะทั้งหมดนี้คือครอบครัวเดียวกันฟิลกู๊ดประจำสัปดาห์นี้ค่ะเรากลับมาเจอกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้ากับบรรยากาศที่อบอุ่นในครอบครัวแบบนี้ครอบครัวเดียวกันฟิลกู๊ดสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: คุณแม่สุขภาพร่างกายแล้วนะคะเดี๋ยวหมวยรอดูแม่ไปวิ่งกับน้องเตยค
5: ่
4: ะ
5: ได้คุณแม่ลุกขึ้นวิ่งเลย
3: เดี๋ยวถ้าแม่ไปวิ่งอโยไปวิ่งเป็นเพื่อน
5: ใช่เดี๋ยวไปด้วยค
1: ่
5: ะ
1: ให้อโยรออยู่ฟินิเชอร์รอเชียร์ในต่างประเทศอะค่ะเขาจะค่อนข้างให้ความสำคัญกับผู้พิการและ

0: การเห็นอย่างเงี้ยเขาจะ respect มากก็แบบ
1: มันตื้นตันเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้วตัวแม่เองค่ะเขาก็จะได้รับ energy ที่คนส่งมาให้เราที่ไม่ได้รู้จักกันเลยแต่เขาคีดอยู่ข้างแม่จะแบบไปเชื่อว่ามันจะเป็นยาที่แบบวิเศษมาก

0: หรือไม่ศาลปกครองเป็นองค์กรตุลาการแยกต่างหากจากศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองซึ่งก็คือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายหนึ่งกับประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งหรือเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
0: ์ผู้ถูกฟ้องคดีในกรณีที่เป็นคำฟ้องใหม่สามารถยื่นคำให้การผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่ว่าคำฟ้องนั้นจะได้ยื่นมาเป็นกระดาษหรือจะเป็นคำฟ้องที่ยื่นทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ผู้ถูกฟ้องคดีที่ประสงค์จะเข้าใช้งานจะเริ่มต้นด้วยการลงทะเบียนสำหรับการเข้าใช้ครั้งแรกนะคะเมื่อลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบงานเรียบร้อยแล้วให้เลือกว่าคดีที่จะดำเนินการเป็นคดีที่อยู่ในศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดกรณีที่สำนักงานศาลปกครองมีหนังสือสอบถามความประสงค์ให้คลิกเลือกยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หน้าจอจะแสดงร่างคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีรายละเอียดของผู้ถูกฟ้องคดีตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ผู้ใช้งานจะต้องเลือกว่าจะยื่นคำให้การต่อศาลปกครองแห่งใดและกรอกหมายเลขคดีดำตามเบียดในหนังสือสอบถามความประสงค์ที่ทางศาลปกครองส่งมาให้ค่ะจากนั้นให้ผู้ใช้งานเลือกว่าตอบรับการใช้งานระบบดังกล่าวในสถานะอะไรกรณีที่ตอบรับในสถานะเป็นผู้ถูกฟ้องคดีเองก็ให้เลือกที่ผู้ถูกฟ้องคดีเองเมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำตอบรับการใช้ระบบงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำตอบรับแต่หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อผู้ถูกฟ้องคดียื่นคำตอบรับเรียบร้อยแล้วระบบจะแจ้งยืนยันคำตอบรับผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีก็สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นคำให้การได้โดยคลิกที่ปุ่มหน้าหลักซึ่งอยู่ด้านบนขวามือของหน้าจอและเลือกยื่นคำให้การหน้าจอจะปรากฏหมายเลขคดีดำและศาลปกครองที่ผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์จะยื่นคำให้การรวมถึงสถานะของผู้ใช้งานกรณีที่ผู้ใช้งานเป็นผู้ถูกฟ้องคดี

ค่ะสำหรับเอกสารประกอบคำให้การสามารถอัพโหลดไฟล์ได้โดยจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG เช่นกันนะคะหลังจากนั้นระบบจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบร่างคำให้การและเอกสารประกอบคำให้การอีกครั้งหนึ่งเมื่อเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำให้การหากต้องการแก้ไขเพิ่มเติมสามารถกลับไปแก้ไขได้โดยคลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อยื่นคำให้การเรียบร้อยแล้วระบบจะส่งข้อความแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้กรณีที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การที่ได้ยื่นไว้แล้วสามารถยื่นเป็นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การและอัปโหลดไฟล์ในระบบได้ค่ะการยื่นคำให้การกฎหมายให้ถือว่าวันที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นวันส่งคำให้การต่อศาลปกครองในกรณีที่ยื่นคำให้การนอกเวลาทำการปกติให้ถือว่าวันทำการแรกที่ศาลปกครองเปิดทำการปกติเป็นวันยื่นคำให้การโดยให้ถือตามเวลาของระบบงานค่ะ

0: จะกินปลาแบบเมื่อก่อนก็ไม่ได้พืชผักก็ไม่ได้อย่างเงี้ยผลกระทบก็เยอะเหมือนกันนะ
1: ผลกระทบจากสารตะกั่วก็มีเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับแล้วก็ยังพิการก็มีนะครับเด็กพิการที่ว่ามันสมองมันไม่พัฒนาประมาณนี้นะครับ
2: มันสายไปแล้วอ่ะก็คือแก้ไม่ได้แล้วสุขภาพทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจเขาก็แย่ลงไปด้วยนะ

เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติสำหรับเราทุกคนอาจจะดูเป็นเรื่องไกลตัวและมักละเลยมองข้ามกันไปแต่สำหรับชาวบ้านคลิตตี้นอกจากจะใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่ารู้ประโยชน์แล้วพวกเขายังต่อสู้เพื่อปกป้องทรัพยากรเหล่านั้นจากการรุกล้ำของกลุ่มนายทุนที่ไม่เคยตระหนักถึงความสำคัญในการมีอยู่ของทรัพยากรธรรมชาติ

ผมชื่อในกำทองศรีสุวรรณมาลาครับคือเป็นชาวบ้านกิติล่างซึ่งเป็นคณะกรรมการคนหนึ่งในกิติล่างครับจริงๆแล้วเนี่ยมันทำมาเมื่อปี2521หรือ22นะ21ลง22ที่ตั้งลงแต่งนะคือช่วงนั้นก็มีการปล่อยลงห้วยหวานเนี่ยเมื่อปี2122นะมีการปลาเนี่ยก็มีการตายนะฮะตายเยอะมากนะซึ่งปลาเนี่ยมีการเน่าเหม็นทั้งลำห้วยเนี่ยแล้วน้ำเนี่ยจะมีกลิ่นเหม็นนะฮะกลิ่นเหม็นคือในระยะ 20-30 เมตรระหว่างห่างกับห้วยนี่ยังกลิ่นมันจะอยู่ไม่ได้มันเหม็นมากนะผลกระทบกับชุมชนเองเนี่ยมันก็ส่วนมากจะเกี่ยวกับเรื่องการปวดตามข้อนะปวดหัวแบบเปรี้ยงๆและมึนงงเมื่อก่อนที่เรากินใหม่ๆเนี่ยจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะบางทีปวดท้องนะสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดผลกระทบกับลำห้วยหรือเปล่าคือทางโรงงานไม่ได้มีวิธีอะไรนะก็มีเพียงว่าพอเกิดมีขบวนการสร้างปัญหาการเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมกับชุมชนก็ปิดกิจการทันทีมันตรงจังหวะพอดีว่าสัมปทานเขาหมดด้วย

ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิดดูน่าจะเป็นสำนวนที่เหมาะสมกับเรื่องนี้เพราะสุดท้ายลำห้วยคริตตี้ที่ชาวบ้านเคยใช้ดื่มกินได้กลับกลายเป็นลำธารต้องห้ามและยิ่งนับวันนานเข้าข่าวคราวความเสียหายของลำห้วยที่เป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่เลี้ยงชีวิตชาวบ้านคริตตี้ก็แพร่กระจายเป็นวงกว้าง

ทีนี้เราก็ได้ปรึกษาคุยกันซึ่งคุณสุรพงษ์กรจันทึกเนี่ยได้พาสภาทนายความลงมาช่วงนั้นสภาทนายความก็เข้าออกอยู่นะฮะเพราะว่าเราฟ้องทางคดีแพ่งมีอยู่เราฟ้องบริษัทอยู่ช่วงนั้นช่วงนั้นก็มีการรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับเอกสารบาดนาเอกสารทะเบียนบ้านนะใบมอบอำนาจให้ทนายเข้าไปฟ้องให้แต่เรื่องอื่นทนายก็จะจัดการ

0: ครับผมสุรพงษ์กองจันทึกนะครับผู้อำนวยการศูนย์ศึกษากะเหรี่ยงและพัฒนาครับทำงานกับชาวกะเหรี่ยงในบริเวณนี้มาประมาณ30ปีแล้วครับผมทำงานในแถบนั้นนะครับชาวบ้านก็มาเล่าให้ฟังนะครับว่ามีเหมืองปล่อยสารตะกั่วนะครับลงสู่ลำห้วยและชาวบ้านไม่สามารถใช้ลำน้ำได้มาตั้งแต่ประมาณปี2535นะครับจนกระทั่งปี2539นะครับชาวบ้านก็มาบอกว่าทนไม่ไหวกันแล้วได้ประชุมกันแล้วพร้อมที่จะเรียกร้องนะครับให้หน่วยงานเข้ามาแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ผมก็ประสานงานนะครับที่จะนำความเดือดร้อนของชาวบ้านแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบครับส่วนใจก็ใช้ข้อมูลเดิมครับซึ่งมีนะครับเช่นกรมคุมพิษเคยมีแผนเดิมอยู่แล้วมีการประชุมคณะทำงานที่ผมร่วมอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีความเห็นของนักวิชาการที่เห็นว่ามันจำเป็นต้องมีการฟื้นฟูนะครับก็เอาแผนเหล่านี้ครับไปนำไปสู่ให้ศาลให้เห็นว่ามันทำได้และเข้าทำกัน
1: สรุปออกมาว่าศาลชั้นต้นเนี่ยได้ตัดสินออกมาเมื่อผ่านมานะก็ดีใจมากนะศาลปกครองเนี่ยได้สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้นะและตรวจสอบทุกระยะ3เดือนนะ3เดือนค้างทุก3ฤดูนะฮะแล้วมีการชดใช้ค่าเสียหายที่ชาวบ้านฟ้อง 1,000 บาทนะก็ได้เพิ่มขึ้นนะได้เพิ่มขึ้น

คุณมิ้นก็ยังเขาจะใช้ว่ายังเห็นว่านะครับตัวเองได้ทำไปแล้วนะครับให้ธรรมชาติฟื้นฟูเนี่ยเป็นถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับก็มีการอุทธรณ์สู่ศาลปกครองสูงสุด

ความเจ็บปวดของชาวบ้านคลิตตี้ในคดีนี้เป็นบทเรียนสำคัญอีกครั้งหนึ่งที่ประชาชนและหน่วยงานราชการต้องหันมาใส่ใจการปฏิบัติต่อทรัพยากรธรรมชาติของบรรดากลุ่มนายทุนในบ้านเราว่าเหมาะสมและคุ้มค่ากับสิ่งที่เสียไปหรือไม่

วันนะก็มีการนัดว่าศาลปกครองจะตัดสินนี่คือคนที่22คนฟ้องนี่ต้องไปกันทุกคนคือไปนั่งฟังนะเพราะไปวันนั้นก็ที่ศาลนะฟังดูแล้วศาลก็ยุติธรรมดีเหมือนกันที่ให้คำตอบมานะศาลตัดสินได้สวยมากเพราะว่าถ้าให้ชาวบ้านชนะคดีซึ่งมันเป็นคดีตัวอย่างมากเลยจริงๆแล้วมันหน้าที่ของกรมควบคุมอยู่แล้วตามที่ศาลปกครองสั่งมามันตรงประเด็นชัดเจนนะ

ผมเองซึ่งเป็นตัวแทนชาวบ้านนะครับผมขอขอบคุณแทนชาวบ้านและผมเองขอขอบคุณศาลปกครองที่สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้ซึ่งชุมชนเองจะได้ใช้อีกระยะต่อไปอีกถ้าดีขึ้นนะลูกหลานจะใช้น้ำอย่างได้ดีมากซึ่งมลพิษจะได้หายไปนะครับขอบคุณมาก

0: ถ้ามันมีต้นไม้ที่เสี่ยงอย่างเงี้ยอยู่เยอะเนี่ยก็อย่างที่บอกคือผมอาจจะโชคร้ายเป็นคนแรกแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคนโชคร้ายจะมีแค่ผมคนเดียวมันอาจจะมีอีกก็ได้มีเจตนาที่จะให้มันไม่ต้องมีใครมาโชคร้ายเหมือนผมในอนาคตนะครับ
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

บทเรียนจากคดีในครั้งนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาการรู้จักรักษาสิทธิ์ของพลเมืองกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการด้วยเหตุจากต้นไม้เจ้ากรรมที่อยู่คู่กับพื้นดินตามธรรมชาติเกิดล้มตัวลงผิดที่ผิดทางจนทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้สัญจรบนท้องถนน

ครับก็เชื้อพิชาติโบก้านะครับตอนนี้ก็เป็นอาจารย์อยู่สาขาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยานะครับวันที่เกิดเหตุวันที่10 กันยา 2547นะครับกำลังเดินทางกลับบ้านที่อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยครับผมขับไปนะฮะช่วงแถวนั้นเรียกบ้านไผ่ขอดอนนะครับก็สังเกตเห็นนะฮะว่าต้นไม้กำลังจะล้มช่วงนั้นก็คงตัดสินใจได้แค่ว่าจะเร่งหรือจะเบรกถ้าเอาสัญชาตญาณว่ามันคงมี2ทางนะแต่ตอนนั้นผมเลือกเบรกก็ไม่พ้นนะครับก็ไม่พ้นมันอาจจะชะลอได้แต่ว่ารถมันยังถลายไปโดนกับต้นไม้พอดีถ้าพูดถึงความเสียหายตัวรถเนี่ยเบาะที่น้องชายนั่งเนี่ยยุบถึงพนักพิงหัวเลยคือด้านซ้ายเนี่ยจะเสียหายหนักมากคือถามว่าเจ็บหนักไหมหนักสุดคือน้องชายแต่ก็ไม่ได้เยอะมากส่วนรถเนี่ยไม่ต้องพูดถึงคือเละนะครับ

0: นับเป็นการส่งสัญญาณเตือนถึงความปลอดภัยของบรรดาผู้ใช้รถใช้ถนนในบ้านเราได้เป็นอย่างดีสำหรับตัวอย่างคดีนี้เพราะหากเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นกับคนที่คุณรักคุณจะรู้สึกอย่างไรและที่สำคัญใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ
1: ก็ร้องเรียนไปที่กรมทางหลวงให้กรมทางหลวงรับผิดชอบนะครับเพราะต้นไม้เป็นต้นไม้ในเขตทางก็ทำจดหมายไปที่ส่วนกลางมั้งฮะถ้าจำไม่ผิดพูดคุยกันไปพักหนึ่งพักใหญ่เหมือนกันนะฮะก็มีจดหมายของกรมทางมาว่าไม่สามารถรับผิดชอบได้เนื่องจากเป็นเหตุสุดวิสัยอะไรประมาณนะครับก็พอได้จดหมายนี้ก็เลยเอาไปฟ้องศาลปกครองดูเพราะว่าเป็นขั้นตอนมันสะดวกสำหรับเราที่ทำงานไปไหนมาไหนตลอดนะครับช่วงที่ฟ้องศาลขั้นต้นที่พิษณุโลกเนี่ยก็ยกเอาที่ร้องเรียนกรมทางทั้งหมดแล้วนะฮะมาเป็นตัวตั้งต้นตอนนั้นที่ร้องเรียนกรมทางไปก็หลักๆ ก็เอาตามค่าเสียหายจริงนะฮะไม่ได้มีอะไรมากมายเป็นพิเศษก็มีค่ารักษาพยาบาลนะครับแต่ค่ารักษาพยาบาลก็ไม่ได้เยอะอะไรมากหรอกเนื่องจากเราทำงานเราใช้รถตลอดนะครับพอไม่มีรถเนี่ยมันก็ลำบากในการทำงานของเรานะฮะก็เลยขอเรียกร้องเป็นค่าเช่ารถระหว่างรอรถคันนี้ซ่อมว่างั้นเถอะนะครับกรมทางหลวงเขาก็มีประเด็นโต้แย้งกลับมาอีกนะครับผมประเด็นใหม่ที่โต้แย้งคราวนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องประเด็นมูลค่ารถว่าจะชดใช้กันยังไงไอ้มูลค่าที่เรียกร้องเนี่ยมันถูกต้องหรือศาลช่วยแก้ปัญหาประเด็นนี้นะครับโดยการไปติดต่อทางศูนย์โตโยต้าพิษณุโลกนะครับให้เขาช่วยประเมินราคารถให้พร้อมกับขอประเมินค่าเสื่อมต่อปีนะครับก็เลยได้เอาค่าเสื่อมตัวนั้นมาหักจากมูลค่ารถที่ผมซื้อ 300,000 ผมใช้มา2ปีสมมุติว่าปีละ 50,000 ก็ลดไป 100,000 อะไรเงี้ยนะฮะโชคดีที่จบตรงนั้นได้นะฮะไม่งั้นมันก็คงไม่มีข้อสรุปเรื่องมูลค่ารถว่ามันควรจะเป็นเท่าไหร่แน่ต้องขอบคุณศาลที่แนะนำทีนี้พอมาถึงช่วงศาลตัดสินเนี่ยศาลก็มีหนังสือบอกผมว่าศาลจะตัดสินแล้วนะครับก็มาฟังคำตัดสินที่ศาลพิษณุโลกเนี่ยนะฮะต้องขอบคุณศาลนะครับที่ตัดสินมาแล้วโอเคก็ให้ความเป็นธรรมกับผมนะครับโดยตัดสินให้ผมเป็นฝ่ายชนะคดีแล้วก็กรมทางเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดนะครับ

เหตุสุดวิสัยคงจะไม่เกิดขึ้นถ้าเราทุกคนรู้จักตรวจตรารักษาหน้าที่อันพึงปฏิบัติไว้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องทุกคน

ประเด็นหลักๆที่อุทธรณ์เนี่ยเป็นเรื่องของเหตุสุดวิสัยนะครับประเด็นหลักๆคงเป็นประเด็นนั้นประเด็นเดียวเลยที่กรมทางหลวงอุทธรณ์มานะครับผมเข้าใจว่ากรมทางหลวงก็คงอุทธรณ์ตามสิทธิ์นะครับแล้วคือหน่วยงานรัฐอะถ้ามันยังไม่จบมันก็ต้องทำให้กระบวนการมันจบก่อนมันถึงจะสรุปผลได้นะครับผมก็ทำเรื่องชี้แจงกลับไปตามขั้นตอนก็ไม่ผมก็ไม่ได้ใส่อะไรไปเพิ่มเติมมากก็เพียงแต่เขียนสรุปและเรียบเรียงเรื่องให้ศาลปกครองสูงสุดทราบอีกครั้งหนึ่งแค่นั้นเองหลังจากนั้นก็ศาลปกครองสูงสุดก็มีคำพิพากษายืนยันตามศาลชั้นต้นที่พิษณุโลกนะครับคือให้กรมทางหลวงชดใช้เป็นมูลค่าความเสียหายรวมกับดอกเบี้ยนะครับนับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุรู้สึกดีใจครับแล้วก็ขอบคุณศาลปกครองนะครับที่ให้ความเป็นธรรมกับผมนะครับจริงๆนอกจากผมจะทำเรื่องนี้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้ตัวเองแล้วเนี่ยอยากให้เป็นกรณีศึกษาของหน่วยงานรัฐนะฮะโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชนจำนวนมากเช่นกรมทางหลวงเนี่ยดูแลถนนอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับถ้ามันมีต้นไม้ที่เสี่ยงอย่างเงี้ยอยู่เยอะเนี่ยผมอาจจะโชคร้ายเป็นคนแรกแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคนโชคร้ายจะมีแค่ผมคนเดียวมันอาจจะมีอีกก็ได้มีเจตนาที่จะให้มันไม่ต้องมีใครมาโชคร้ายเหมือนผมในอนาคตนะครับ

ำหรับผู้ที่พบปัญหาข้อขัดแย้งใดๆหรือคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมใดๆจากหน่วยงานภาครัฐก็ลองเข้ามาปรึกษากับศาลปกครองดูว่าจะทำเรื่องอะไรกันยังไงนะครับ

ดีๆจากคดีปกครองตอนครึ่งหนึ่งที่พึงได้คดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนางนกซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์แปลงหนึ่งที่อยู่ในเขตที่จะทำการก่อสร้างโครงการชลประทานต่อมาสำนักงานก่อสร้างชลประทานได้มีหนังสือแจ้งว่านางนกไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินค่าทดแทนหรือย้ายเนื้อที่2ไร่3ตารางวาเนื่องจากนางนกไม่ได้ทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวจึงไม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนางนกจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้หน่วยงานจ่ายเงินค่าทดแทนหรือย้ายจำนวน 4,300 บาทศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่ามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11กรกฎาคม2532ได้อนุมัติในหลักการให้กรมชลประทานจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่เจ้าของทรัพย์สินที่ถูกกำหนดให้เป็นเขตก่อสร้างโครงการชลประทานเมื่อนางนกเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์

ที่อยู่ในเขตก่อสร้างโครงการชลประทานจึงต้องนำหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีมาใช้พิจารณากำหนดค่าทดแทนให้โดยนางนกจะต้องครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินมาก่อนที่กรมชลประทานจะเข้าดำเนินการก่อสร้างซึ่งคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนได้กำหนดให้วันที่29กุมภาพันธ์2551เป็นวันให้สิทธิ์ที่จะได้รับเงินค่าทดแทนหากนางนกเข้าครอบครองที่ดินหรือได้มีการทำประโยชน์ภายหลังจากวันกำหนดให้สิทธิ์ก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทดแทนเมื่อปรากฏว่าที่ดินของนางนกซึ่งมีเนื้อที่4ไร่6ตารางวานั้นมีการแพ้วถางร้อยละ50และปล่อยรกร้างร้อยละ50ดังนั้นจึงรับฟังได้ว่าที่ดินเนื้อที่ครึ่งหนึ่งเป็นที่ดินที่ไม่ได้มีการทำประโยชน์มาก่อนแม้นางนกจะได้ครอบครองที่ดินนั้นมาก่อนวันที่ให้สิทธิ์ได้รับเงินทดแทนก็ตามแต่เมื่อไม่ได้ทำประโยชน์ในที่ดินที่ครอบครองนั้นก็ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับค่าทดแทนดังนั้นนางนกจึงไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทดแทนสำหรับที่ดินในส่วนเนื้อที่2ไร่3ตารางวาที่ไม่ได้มีการทำประโยชน์กรมชลประทานจึงไม่ต้องจ่ายเงินทดแทนหรือย้ายจำนวน 4,300 บาทให้แก่นางนกพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: รู้หรือไม่หน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นต้นหน่วยงานเหล่านี้เป็นหน่วยงานทางปกครองที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่19มิถุนายนกันนะครับในวันนี้นะครับพื้นที่ที่ต้องระวังคือภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลและภาคใต้ตอนล่างซึ่งจะมีฝนตกหนักบางแห่ง

ส่วนพื้นที่อื่นๆเป็นฝนฟ้าคะนองโดยทั่วไปครับเนื่องจากนะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนั่นเองครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้นะครับส่วนใหญ่อยู่ที่ภาคใต้และภาคตะวันออกในด้านที่รับลมมรสุมรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลด้วยครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนวันนี้มีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่ฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับช่วงนี้ประเทศไทยมักมีฝนตกตอนเย็นถึงค่ำอย่าลืมวางแผนการเดินทางกันด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชองค์การว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชโองการที่มีความหมายจริง

0: ที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
1: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
2: อ่างเก็บน้ำในรุกดินทรจินดาพุทธศักราช2561
3: เอ้าเจ้าเหมียวอยากกินกระท้อนเลย
4: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
3: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำในรุกดินทรจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
4: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
3: โอ้ยถ้าไม่ได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำน้ำทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายปลูกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
5: โอ้ยมีแต่ของแกที่ไหนอะที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
3: เอ้าตาเสิร์ตไปไงมาไงวันเนี่ยโหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอ่ะ
5: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปลาจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
3: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
5: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิวะคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนซะละมั้ง
3: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ
5: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิวะ
3: เฮ้ยเดี๋ยวตกเลยเฮ้ยใครจะคมกว่ากัน
1: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะค่ะใจเย็นกันก่อน
5: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลย
3: ใหญ่เฮ้ยเย้เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
5: เอาของลุงด้วยอ่ะ
4: โหอร่อยครับ
1: อร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อนเลยค่ะ
3: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
4: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
5: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่า
3: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมาม
5: ามากินเลยมามาอ่ะกินเข้าไป
1: เดี๋ยวค่ะ
5: กิน
3: โอ้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไหนแล้วว
1: ิ่งสิแม่วิ่ง
5: เดี๋ยวอย่าหนีมาตัดสินก่อน
0: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชแล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
6: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่อ
1: สมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงพี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช
2: ่แล้วว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
4: ่ให้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย

0: างธรรมชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้วโลกแปรปรวนปั่นป่วนโลกจะแตกแล้วมั้งอากาศก็ร้อนตับจะแตก
0: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเอ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
2: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่า Greenhouse Effect ซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างเหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอ DLTV
0: นี่ไงฉันกำลังจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮิสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอนั่นสิและประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอ่ะ DLTV
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
2: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
1: พายุอะไรเนี่ย
2: โอ้ย
0: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน

0: โอ
1: ้โหโอ้โหแล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อล่ะเนี่ย
2: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
1: โอ้โห
2: นี่คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากไประดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
1: โอ้โหเอ๊ะโหน้ำมันทาน้ำแข็งนี
2: ่ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
1: ๆโอ้โหยังไม่หมดอีกเหรอฉันเริ่มรู้สึกกับสิ่งที่ได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
2: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
1: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
2: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได้
1: น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
2: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
3: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะ
1: แต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
2: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
4: พร้อม
2: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ชักกระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
3: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
5: วันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นลมแล้วว
3: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลย
1: แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
2: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วย2มือของพวกเราทุกคน
3: ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
2: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
3: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV

ศาลปกครองเปิดให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมศาลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วทั้งในกรณียื่นฟ้องใหม่ต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาผู้ฟ้องคดีที่ยื่นคำฟ้องโดยขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลตามอัตราที่กฎหมายกำหนดซึ่งหากเป็นการยื่นคำฟ้องผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพียงเลือกหัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลพร้อมทั้งกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติหรือหากผู้ยื่นคำฟ้องต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็ให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลค่ะเมื่อส่งคำฟ้องเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสอ้างอิงเพื่อเป็นหลักฐานการยื่นคำฟ้องโดยระบบจะส่งรหัสให้ทางอีเมลที่ผู้ยื่นคำฟ้องได้ลงทะเบียนไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานและติดตามคำฟ้องในระหว่างที่ยังไม่มีการออกหมายเลขคดีดำจากนั้นเลือกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็คแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์ก็สามารถส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ศาลปกครองได้ค่ะอย่างไรก็ตามมีวิธีการชำระค่าธรรมเนียมศาลที่ง่ายและสะดวกมากกว่านั้นคือการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment ซึ่งมีทั้งหมด3ช่องทางได้แก่การชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระโดยหักบัญชีธนาคารและชำระผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งค่ะโดยเมื่อคลิกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลแล้วระบบจะให้เลือกว่าจะชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยวิธีใดให้คลิกเลือกที่ชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และเลือกช่องทางที่ประสงค์จะใช้ชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไปเมื่อผู้ฟ้องคดีตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่มชำระเงินและคลิกที่ปุ่มไปหน้าชำระค่าธรรมเนียมที่อยู่มุมขวาล่างแต่หากต้องการเปลี่ยนช่องทางการชำระเงินให้คลิกที่ปุ่มเลือกวิธีการชำระเงินระบบจะกลับสู่หน้าวิธีการชำระเงินอีกครั้งค่ะในกรณีที่เลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยบัตรเครดิตผู้ฟ้องคดีจะต้องเลือกประเภทของบัตรเครดิตที่จะใช้ชำระเงินและกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและคลิกที่ปุ่ม Submit ระบบจะขึ้นรายละเอียดให้ตรวจสอบหากถูกต้องให้คลิกที่ปุ่ม Yesจากนั้นระบบจะให้ตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงินอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Submit ใส่เลขรหัส OTP และกด Confirm หน้าจอจะปรากฏรายละเอียดการทำรายการชำระเงินซึ่งถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมศาลและหากไม่ประสงค์จะทำรายการใดๆต่อไปให้คลิกเลือกออกจากระบบได้เลยค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆยกเว้นการชำระด้วยบัตรเครดิตเท่านั้นที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเพิ่มเติมตามอัตราที่ธนาคารเจ้าของบัตรกำหนดค่ะในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีออกจากระบบแล้วและกลับไปยื่นชำระค่าธรรมเนียมศาลภายหลังเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้คลิกเลือกศาลปกครองที่ได้ยื่นคำฟ้องไว้จากนั้นเลือกที่การดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลแล้วเลือกชำระค่าธรรมเนียมศาล

0: รหัสอ้างอิงหรือหมายเลขคดีดำโดยผู้ฟ้องคดีสามารถระบุทุนทรัพย์เพื่อให้ระบบคำนวณค่าธรรมเนียมศาลหรือระบุค่าธรรมเนียมที่ต้องการชำระจากนั้นระบบจะเข้าสู่หน้าชำระค่าธรรมเนียมศาลในกรณีที่มีคำฟ้องหลายคดีสามารถคลิกที่ปุ่มคดีของท่านที่มุมขวาบนระบบจะแสดงคดีทั้งหมดที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องไว้จากนั้นคลิกที่ปุ่มข้อมูลการยื่นฟ้องในคดีที่ต้องการจะชำระค่าธรรมเนียมศาลก็ได้เช่นกันค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment เป็นวิธีที่ทำให้การยื่นฟ้องทางระบบงานอิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการได้จนจบกระบวนการด้วยขั้นตอนการใช้งานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาที่ทำการศาลปกครองค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355
1: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว
0: AllCloud ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือ AllCloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น AllCloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีม

ซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ Allcloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและ

0: แอปพลิเคชัน AllCloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ AllCloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับสารปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงสารปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ดูและนี่คือรายการซื้อเก่งรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้าอะไรสักอย่างแก่คุณผู้ดูนะครับเพราะอย่างที่ทราบว่าช่วงนี้เนี่ยเงินทองหายากเหลือเกินนะครับตามพื้นเนี่ยเหรียญบาทตกยังไม่มีให้เห็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะใช้จ่ายอะไรเนี่ยเราอยากให้คุณผู้ดูคุ้มที่สุดนะครับผมชื่อเอ็ดดี้นะครับไม่ใช่จอร์จนะครับมาเป็นพิธีกรในวันนี้เพื่อพาทุกท่านไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับที่วันนี้ผมพูดในโทนเสียงแบบนี้นะครับคุณผู้ดูเนื่องจากว่าสินค้าที่เราจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยคุณผู้ดูน่าจะเคยพบเห็นตามทีวีบ้างแล้วนะครับนั่นก็คืออุปกรณ์ออกกำลังกายครับซึ่งมาพูดคำว่าอุปกรณ์ออกกำลังกายนั้นเนี่ยมันมีหลายชนิดหลายประเภทมากเลยนะครับถ้าเราพูดแบบรวมๆเนี่ยปีนึงอาจจะไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะสโคปให้เขาแคบลงมาหน่อยครับเราจะพูดถึงเครื่องออกกำลังกายที่อยู่ตามบ้านและเป็นเครื่องออกกำลังกายที่ใช้เพื่อการคาร์ดิโอใช่ครับเมื่อพูดว่าคาร์ดิโอหลายๆท่านก็คงจะงงผมก็งงครับแต่สคริปต์เขาเขียนมาแบบนี้เหมือนหลายๆครั้งครับเรามีผู้เชี่ยวชาญแต่วันนี้ผู้เชี่ยวชาญของเราไม่ใช่ซาร่าครับเป็นผู้ชายคนนึงที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการออกกำลังกายครับและเขาพร้อมอยู่แล้วที่จะมาให้ข้อมูลกับคุณผู้ดูเพื่อให้คุณคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายและที่อยู่ด้านข้างของผมตอนนี้ครับคุณผู้ดูนั่นก็คือผู้เชี่ยวชาญของเราอาจารย์แนะนำตัวหน่อยครับ
2: ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ดร.ภัทราวุฒิขาวสนิทนะครับจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
1: อาจารย์ครับในช่วงนี้เนี่ยฟิตเนสปิดครับแต่ว่าพวกเราเนี่ยก็ยังต้องออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองนะครับ
2: ครับ
1: อย่างที่เห็นครับเรามีเครื่องออกกำลังกายที่ทางรายการของเราเนี่ยได้ไปสำรวจจากยอดขายแล้วก็ความนิยมนะครับซึ่งอ้างอิงได้จริงๆนะครับว่า2เครื่องนี้เนี่ยเป็นเครื่องออกกำลังกายที่คนมักจะชอบซื้อไปติดบ้านไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้เนี่ยที่ฟิตเนสปิดคนสนใจและยอดขายเขาขึ้นเหลือเกินนะครับแต่ทีนี้ครับเขาบอกกันว่า2เครื่องนี้เป็นเครื่องออกกำลังกายคาร์ดิโอคาร์ดิโอคืออะไรครับอาจารย
2: ์ครับก็ต้องบอกพี่เอสก่อนนะครับว่าคาร์ดิโอเนี่ยเป็นสมรรถภาพทางกายอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบ

0: หัวใจนะครับคำว่าคาร์ดิโอเนี่ยถ้าพูดถึงสมรรถภาพทางกายด้านนี้เราจะพูดถึงระบบหัวใจระบบหายใจแล้วก็ระบบไหลเวียนเลือดนะครับซึ่งถ้าเรามีสมรรถภาพทางกายด้านนี้ดีแล้วเนี่ยเวลาออกกำลังกายเวลาทำงานอะไรก็ตามที่ต้องใช้ระยะเวลานานๆเนี่ยเราก็จะเหนื่อยยากขึ้นไปหน่อย
1: มันมีออกกำลังกายประเภทอื่นไหมครับนอกจากคาร์ดิโอ
0: คนทั่วไปนิยมทำกันมากๆก็คือเรื่องของการฝึกส่วนของที่เป็นกล้ามเนื้อนะครับอย่างพวกเวทเทรนนิ่งอะไรประมาณน
1: ี
0: ้ยกน้ำหนักยกเวทครับ
1: อ๋อแสดงว่าการออกกำลังกายเขาก็จะมี2แบบหลักๆก็คือ
0: เพื่อระบบหัวใจระบบหายใจระบบไหลเวียนเลือดแล้วก็เรื่องของระบบกล้ามเนื้อนะครับซึ่งอันนั้นก็จะไปเน้นความแข็งแรงความอดทนของกล้ามเนื้อหรือแม้แต่ว่าความยืดหยุ่นความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อก็เป็นในหมวดฝั่งของกล้ามเนื้อครับ
1: ทีนี้ครับอาจารย์เราจะเห็นว่าเรามีลู่วิ่งกับจักรยานซึ่งเจ้า2ตัวนี้มันเป็นเครื่องที่ได้รับความนิยมน่าจะ 1-2 เลยแหละแต่ทีนี้ถามว่านอกจากมันทำให้เราเหนื่อยเหมือนกันแล้วเนี่ยข้อแตกต่างของเขาคืออะไรครับ
0: จุดร่วมของมันก็คือการที่เวลาเราออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์ลู่วิ่งหรือว่าจักรยานสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเหนื่อยมากขึ้นถูกไหมครับเพราะว่าหัวใจเราจะต้องทำงานเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อนะครับที่ใช้งานจากการออกกำลังกายแต่จุดที่แตกต่างกันของมันก็คือลักษณะของการเคลื่อนไหวนะครับลักษณะของการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจากการวิ่งหรือว่าการปั่นจักรยานที่มีลักษณะเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันครับ
1: เราดูทางฝั่งลู่วิ่งก่อนแล้วกันครับอาจารย์ลู่วิ่งเนี่ยที่ราคาแบบถูกๆหน่อยกับราคาสูงๆหน่อยจริงๆเขามีข้อแตกต่างอะไรกันบ้างครับ
0: ลู่วิ่งนะครับราคาถูกกับราคาแพงเนี่ยสิ่งที่แตกต่างแน่ๆเลยก็คือตัวฟังก์ชันการใช้งานนะครับพีเอส
1: ซึ่งก็จะอยู่แถวๆนี้
0: ใช่ครับก็จะอยู่ที่หน้าจอมอนิเตอร์นี่แหละครับว่ามันต่างกันยังไงแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของตัวมอเตอร์ที่เป็นตัวขับเคลื่อนสายพานนะครับว่ามันมีคุณภาพมากน้อยขนาดไหนมันสามารถหมุนมอเตอร์ได้แรงขนาดไหนนะครับซึ่งก็จะเป็นผลกับเรื่องของความเร็วของสายพานที่ใช้ในการทำงานด้วยเราสามารถดูได้จากจุดนี้นะครับก็คือด้านล่างของเครื่องเนี่ยจะมีอย่างเครื่องนี้จะมีบอกอยู่ว่าเครื่องสามารถทำงานได้ที่ 1,300 วัตต์ถ้ายิ่งเครื่องมีกำลังวัตต์เยอะๆเนี่ยนะครับมันก็จะสามารถปรับความเร็วได้ค่อนข้างจะเยอะกว่านะครับ
1: คือที่ผมถามเนี่ยเพราะว่าอย่างคุณพ่อผมครับที่บ้านคุณพ่อเนี่ยเป็นสโตรกแล้วเวลาท่านออกกำลังกายเนี่ยท่านจะแค่เดินเฉยๆ
0: ครับ
1: บนลู่เพราะฉะนั้นสำหรับคนที่มีเป้าหมายว่าเฮ้ยฉันเดินเฉย
0: ๆ
1: ก็อาจจะไม่ต้องใช้มอเตอร์ที่แบบโอ้ปรับได้เร็วมากอย่างนี้ใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับ
1: ถามเบื้องต้นก่อนเลยครับอาจารย์ว่าไอ้ลู่วิ่งเนี่ยถ้าตัวแบบถูกๆที่พอใช้ได้ที่อาจารย์เคยเห็นมาเนี่ยประมาณกี่บาทครับ
0: ก็หลักพันครับประมาณ1,000 กว่าบาทถึง2,000 บาทเนี่ยก็เป็นราคาเริ่มต้นของลู่วิ่งที่ใช้งานในบ้านแล้วครับ
1: ซึ่งถือว่ามาตรฐานก็โอเคด้วย
0: ก็เรียกได้ว่าพอที่จะใช้งานในการออกกำลังกายในบ้านได้ครับ
1: อ๋ออ่ะแล้วถ้าแบบหลุดโลกไปเลย
0: โอ้หลักแสนก็มีครับ
1: ทำด้วยทองเหรอครับหรือว่าไงครับ
0: โอ้ฟังก์ชันเยอะมากครับทั้งเรื่องของการวัดอัตราการเต้นหัวใจนะครับทั้งการเชื่อมต่ออะไรต่างๆเนี่ยก็จะเยอะมากครับในตัวฟังก์ชันแล้วก็การปรับความเร็วการปรับความชันของลู่วิ่งเนี่ยก็จะทำได้ค่อนข้างเยอะครับนะครับลู่วิ่งส่วนใหญ่ที่เป็นลู่วิ่งมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยก็จะสามารถปรับความชันของลู่วิ่งให้มันมีความชันขึ้นมาได้นะ
1: ตัวนี้ทำได้ไหมครับ
0: ตัวนี้ทำได้เหมือนกันครับ
1: แล้วไอ้ความชันเอาไว้ทำอะไรครับ
0: ความชันก็เหมือนเป็นการเพิ่มความหนักของการออกกำลังกายขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะคร
1: ับ เขา
0: เหมือนเวลาเราวิ่งขึ้นเนินวิ่งขึ้นเขาเนี่ยนะครับซึ่งบางคนบางท่านเนี่ยชื่นชอบในการวิ่งเทรลวิ่งขึ้นภูเขาอะไรอย่างนี้เดี๋ยวนี้ก็เป็นที่นิยมกันมากแต่ว่าช่วงนี้ก็ไปฝึกไปซ้อมไม่ได้นะครับใช้วิธีซ้อมอยู่ที่บ้านก็เลือกซื้อลู่วิ่งที่เพิ่มความชันได้เยอะๆมา
1: การที่เราเพิ่มเงินเข้าไปครับทำให้เราได้ลู่วิ่งที่มันดีขึ้นด้วยไหมครับ
0: ต้องบอกว่าเป็นการได้ฟังก์ชันการทำงานที่มากขึ้น
1: แต่จะดีกับตัวเราหรือเปล่า
0: อันนี้ก็
1: ย
0: ัง
1: ไม่แน่ใจ
0: อยู่ที่วิธีการฝึกของเราด้วยนะครับ
1: เหมือนกับทุกสินค้าครับมันไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ยคุณจ่ายเงินเยอะๆๆเข้าไปคุณจะเฮ้ยดีคือมันแค่ฟังก์ชันเยอะขึ้นคุณเทรนตัวคุณยังไงอีกเรื่องนึงแล้วเราฝึกตัวเราไงครับ
0: วิธีการฝึกนะครับสำหรับทั้งลู่วิ่งแล้วก็จักรยานด้วยนะครับก็อย่างที่เน้นไว้ตอนแรกก็คือเราเน้นการทำงานของระบบหัวใจนะครับเพราะงั้นเครื่องพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีฟังก์ชันที่ใช้วัดการทำงานของหัวใจถ้าตามทฤษฎีเนี่ยก็คืออัตราการเต้นหัวใจจะถูกแบ่งเป็นโซนเอาไว
1: ้คำนี้เนี่ยผมได้ยินจากน้องสาวของผมซึ่งเขาชอบวิ่งเขาชอบปั่น

0: จักรยานเขาบอกว่าฉันวิ่งอยู่โซนนั้นโซนนี้ก็แบบทางไหนโซนจตุจักรเหรอหรือโซนบางนาหรือว่าโซนไหนเขาบอกมาเป็นตัวเลขครับซึ่งผมไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรครับ
1: อ่ะอย่างนี้ก่อนครับเราอธิบายถึงเรื่องอัตราการเต้นหัวใจก่อนอัตราการเต้นหัวใจคนเราเนี่ยจะถูกกำหนดเอาไว้ด้วยสูตรง่ายๆครับหัวใจคนเราเนี่ยใน1นาทีเต้นได้สูงสุดกี่ครั้งก็จะถูกกำหนดไว้ด้วยสูตรง่ายๆว่า220ลบด้วยอายุ
0: ถ้าสมมุติผมอายุ40ก็ประมาณ
1: 180ครับลบง่ายๆเลยหัวใจจะสามารถทำงานได้อยู่ที่อันนี้นะครับใน1นาทีหัวใจเต้นได้ประมาณ180ครั้งต่อนาทีทีนี้พอเรารู้ว่าหัวใจเราเต้นได้สูงสุด180ครั้งต่อนาทีนะครับนั่นแปลว่า180ครั้งคือ 100% ครับพอมาคิดเป็นโซนนะครับเราจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดครับพี่เอสครับเอาคนอายุ20ปีดีกว่าจะได้เห็นเลขง่ายๆ20ปีเนี่ยเอา220ลบอายุเหลือ200ครับ
0: ครับ
1: เลขกลมๆง่ายๆเลยครับ
0: เพราะฉะนั้นโซน1ก็คือ
1: โซนที่1ก็อยู่ที่ประมาณ100ครั้งถึง120ครั้งต่อนาที
0: นั่นคือ 50% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุด
1: ใช่ 50-60% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดครับ
0: พอขึ้นไปโซน2ปั๊บ
1: โซน2ตีว่าในช่วง10ก็ได้60% ถึง 70% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดก็อยู่ที่120ถึง140ครั้งต่อนาที
0: โซน3ครับ
1: โซน3ก็ขยับขึ้นไปอีกครับ70ถึง 80% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดก็140ถึง160
0: แล้วโซนที่สูงสุดคือโซนไหนครับ
1: โซนที่สูงที่สุดเนี่ยจะเป็นโซนที่5นะครับก็คืออัตราการเต้นหัวใจจะอยู่ที่ประมาณ90ถึงเกือบ 100% ครับซึ่งถ้าเราเร่งให้อัตราการเต้นหัวใจของเราเนี่ยขึ้นไปถึงประมาณ 90-100% เนี่ยเราจะออกกำลังกายอยู่ได้ไม่นานครับเหมือนนักวิ่ง
0: สปรินต์100 เมตร
1: ใช่ใช่วิ่งแรงๆเนี่ยเราก็ต้องทำให้หัวใจเราเต้นหนักขึ้น
0: โอเคครับเพราะฉะนั้นคุณอยากจะฝึกแบบไหนก็อยู่ที่ว่าคุณอยากจะไปอยู่ที่โซนไหน
1: ใช่ครับก็อยู่ที่เป้าหมายของคุณครับว่าถ้าเป็นเรื่องของการเผาผลาญไขมันให้ได้เยอะหน่อยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 60-70% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุด
0: โซน2
1: โซนที่2ครับเพราะว่าต้องบอกว่าโซนที่2เนี่ยเป็นโซนที่หัวใจยังเต้นไม่แรงมากนะครับเพราะงั้นเราก็จะสามารถออกกำลังกายได้ในระยะเวลานาน
0: ขึ้น
1: ใช่
0: เอาละครับข้ามไปฝั่งนู้นบ้าง
1: ครับผม
0: มาฝั่งจักรยานบ้างครับเอาตัวแบบถูกๆที่อาจารย์พอจะเคยเห็น
1: ครับ
0: ราคาประมาณเท่าไหร่ใช้ได้ครับ
1: ใกล้เคียงกับลู่วิ่งครับประมาณ 2,000 ครับ
0: อ๋อ
1: ครับ
0: ราคาไม่แพงมากนะครับทีนี้ฟังก์ชันพื้นฐานที่เอาไว้ดูสำหรับตัวที่แบบเอ้ยอันนี้เป็นจักรยานที่ใช้ได้คืออะไรบ้างครับ
1: ส่วนใหญ่ฟังก์ชันพื้นฐานของตัวจักรยานนะครับก็คือเรื่องของการปรับความสูงของเบาะที่นั่งนะครับที่เราต้องดูเลยเพราะว่าจักรยานบางตัวเนี่ยมันไม่เหมาะกับตัวสรีระของเรานะครับบางคนรูปร่างสูงอย่างพี่เอฟสูงเนี่ยแต่จักรยานบางตัวปรับอานจักรยานได้นิดเดียวนะครับเวลาปั่นอาจจะปั่นแล้วมันไม่สบายตัวอะไรอย่างนี้นะครับเพราะงั้นเวลาเลือกซื้อเนี่ยแนะนำเลยจริงๆก็คือไปดูตัวจักรยานจริงๆก่อนนะครับ
0: อย่าดูแค่รูปในเน็ตอย่างเดียว
1: ใช่ครับ
0: แล้วไอ้ความสูงที่ว่ามันเบาะเนี่ยครับมันคือยังไงครับด
1: ูเวลาเราเซ็ตจักรยานนะครับความสูงเบาะที่นั่งเนี่ยก็ควรจะอยู่ที่ประมาณช่วงเอวเราพอขึ้นจักรยานมันก็จะช่วงขามันก็จะพอดีกัน
0: นอกจากเบาะดูอะไรครับอาจารย
1: ์แรงต้านของตัวจักรยานนะครับอย่างรุ่นนี้ใช้มือหมุนเอานะครับใช้มือหมุนแรงต้านเอานะครับว่ามันจะหมุนไปได้เท่าไหร่
0: แล้วฝืด
1: มันฝืดเท่าไหร่
0: แล้วเจ้าตัวความฝืดตรงนี้ครับกับตัวความชันของฝั่งหนูเนี่ยมันมีผลอะไรต่อการออกกำลังกายต่อสุขภาพเราไหมครับ
1: จริงๆผลของมันก็คือเป็นการเพิ่มความหนักของการออกกำลังกายครับพี่เอสก็คือมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเหนื่อยขึ้นในการที่อย่างคุณปรับลู่วิ่งไว้เมื่อกี้ที่ความเร็วสัก5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ว่าคุณไปปรับความชันอยู่ที่ระดับ3เนี่ยกับคุณปรับความชันที่ระดับ0
0: แบนราบ
1: ความเหนื่อยมันต่างกันอยู่แล้วครับพี่เอสครับ
0: อ
1: ัตราการเต้นหัวใจเนี่ยมันก็จะสูงกว่าเราไม่ต้องวิ่งให้หนักก็ได้เหมือนเราเดินขึ้นบันไดอย่างเงี้ยครับพี่เอสมันก็เหนื่อยใช่ไหมครับ
0: ทีนี้ครับเดินวิ่งหรือว่าปั่นเนี่ยมันอันไหนมันการเผาผลาญมากกว่ากันครับ
1: ถ้าเราไปเซตความหนักของการออกกำลังกายที่อัตราการเต้นหัวใจสักประมาณ 60-70%เท่ากันทั้ง2เครื่องเราก็จะเห็นแล้วว่าความหนักของการออกกำลังกายเท่ากันนะครับอัตราการเผาผลาญน่าจะใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกันเนี่ยในการใช้ร่างกายเนี่ยลักษณะของการวิ่งน่าจะได้ใช้ร่างกายเยอะกว่า

0: นะครับเพราะว่าท่อนบนเราเนี่ยมีการขยับด้วยถ้าเป็นจักรยานเนี่ยบางครั้งเราไปฟิกร่างกายท่อนบนเอาไว้ไม่ให้ขยับนะครับมันก็จะขยับแค่ช่วงท่อนล่างนะครับ
1: เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นครับต่อไปเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์เนี่ยพาไปดูทีละเครื่องเลยว่าเอ้ยใช้งานเขายังไงรอดูครับ

0: เรามาเริ่มกันที่ลู่วิ่งก่อนครับว่าเอ๊เจ้าโซนนี้เนี่ยเขามีอะไรที่จำเป็นไม่จำเป็นดีไม่ดีบ้างครับ
1: ครับก็อย่างแรกนะครับเอาด้านข้างก่อนที่จะมาที่ตัวมอนิเตอร์ด้านข้างเนี่ยอย่างเครื่องนี้นะครับก็จะมีแถบตรงนี้เอาไว้นะครับเพื่อให้เราจับนะครับเวลาที่ออกกำลังกายก็คอยประคองเอาไว้แล้วก็จับเพื่อวัดอัตราการเต้นหัวใจนะครับเราก็จะมอนิเตอร์ได้ว่าหัวใจเราเนี่ยเต้นอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ก็จะขึ้นไปที่หน้าจอที่หน้าจอนะครับส่วนใหญ่จะมีเรื่องของระยะทางนะครับ distance นะครับเวลาที่เราใช้ออกกำลังกายอยู่นะครับแคลอรี่ที่เผาผลาญไปนะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นแคลอรี่ที่ประเมินเบื้องต้นแล้วกันนะครับอาจจะไม่เที่ยงตรงมากเท่าไหร่นะครับก็ใช้ประเมินเบื้องต้นได้ตัวสปีดนะครับความเร็วที่เราใช้แล้วก็อินคลายก็คือความชัน
0: yeah. ทีนี้ไอตัวแคลอรี่ครับอาจารย
1: ์ครับ
0: ถ้าเราซื้อเครื่องแพงๆอ่ะมันจะแม่นยำขึ้นป่ะครับ
1: อาจจะนะครับในเครื่องรุ่นใหม่ๆแล้วก็ราคาแพงๆก็อาจจะแม่นมากขึ้นจากการที่มันวัดอัตราการเต้นหัวใจนะครับแล้วก็บางเครื่องก็จะให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวของเราเข้าไปด้วยนะครับกรอกเข้าไปเข้าในเครื่องเพื่อใช้ประเมินเวลาเรื่องของการเผาผลาญพลังงานเช่นอายุเท่าไหร่ส่วนสูงเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่ก็จะใช้ประเมินได้ออกมาเป็นตัวแคลอรี่ได้มากกว่าการที่เราไม่ได้กรอกข้อมูลเบื้องต้นลงไป
0: นอกจากนั้นมีอะไรครับอาจารย
1: ์เท่าที่เห็นนะครับตรงนี้ก็ที่หน้าจอมอนิเตอร์เนี่ยก็จะมีช่องให้เสียบ USB นะครับมีช่องให้เสียบหูฟังนะครับก็แปลว่าเราออกกำลังกายไปแล้วเราฟังเพลงไปด้วยได้หรือดูหนังไปด้วยก็ได
0: ้ซึ่งตรงนี้อันนี้ปกติแล้วนะครับเรื่องส่วนตัวแล้วนะครับตัวผมเองเนี่ยคิดว่าอาจจะไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องที่มันสามารถดูหนังฟังเพลงได้ในตัวก็ได้คุณอาจจะใช้โทรศัพท์มาวางหน้าเครื่องก็น่าจะได
1: ้ก็ได้ครับหรือว่าบางท่านถ้าเราซื้อไว้ในบ้านเนี่ยทีวีอยู่ข้างหน้าครับ
0: ก็จริง
1: รออะไรล่ะครับ
0: ก็จริงนอกจากนั้นอื่นๆไอ้เลขพวกนี้คืออะไรครับอาจารย
1: ์เลขด้านข้างนะครับตรงนี้ก็คืออย่างเครื่องเนี่ยปกติก็จะถ้าเรากดสตาร์ทอย่างนี้นะครับผมเริ่มเลยแล้วกันนะครับเรากดสตาร์ทไปปุ๊บเครื่องจะเริ่มทำงานนะครับปกติเราจะปรับสปีดโดยการกดปุ่มบวกตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นไปทีละ 0.1 เรากดเลข3ครับมันก็จะไปที่3กิโลเมตรเลยครับ
0: เหมือนปุ่มช็อตคัท
1: ใช่ครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันหนึ่งที่บางเครื่องอาจจะมีบางเครื่องอาจจะไม่มีก็ได้แต่ถ้า12เลยเราก็กด12แต่ลูกมันจะไม่เพิ่มเป็น12ทันทีนะครับมันก็จะค่อยๆเพิ่มความเร็วไป
0: น่าจะเพื่อความปลอดภัยด้วย
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าถ้าคุณเริ่มจาก3อยู่แล้วคุณกด12ปุ๊บแล้วมันหมุนเลยก็นั่นแหละครับหัวลงไปอยู่ตรงนู้น
1: ครับผมกลับมา3ดีกว่าครับ
0: ครับดีกว่าครับอาจารย์ครับเพราะว่าเราจะน่าจะถ่ายกันอยู่อีกนานครับ
1: ครับผม
0: นอกจากนั้นแล้วสิ่งนึงที่ทุกๆคนน่าจะอยากรู้ว่ามันคืออะไรไอ้เนี่ยครับอาจารย
1: ์อ๋อหลายท่านงงมากนะครับว่ามันคืออะไรมันเหมือนคลิปหนีบถูกไหมครับพี่เอส
0: เฮ้ยหรือว่านี่ไงเราซื้อราวตากผ้ามาแล้วใช่ไหมครับเขาก็เลยให้ที่หนีบผ้ามา
1: คืออุปกรณ์ส่วนนี้ก็เป็นตัวเซฟตี้ตัวหนึ่งการหนีบไอ้นี่ติดไว้ที่ตัวนะครับ
0: จะช่วยเรียกสติของท่านกลับมาเพราะว่าเจ็บ
1: อย่าหนีบให้ติดเนื้อนะครับตัวนี้จะช่วยในการที่เวลาเราล้มนะครับมันจะกระชากออกนะครับแล้วลู่วิ่งก็จะหยุดทันทีก็จะเป็นตัวเซฟตี้ตัวหนึ่งส่วนทางซ้ายนะครับที่เขียนว่าอินคลายเนี่ยก็เป็นความชันของลู่วิ่งนะครับก็เราปรับความชันนะครับผมกดเลข6ไว้เนี่ยลู่วิ่งมันก็จะเพิ่มความชันให้เหมือนเราเดินขึ้นเนิน
0: ค่อยๆขึ้นมาแล้วครับ

0: ใส่อันนี้นะครับอาจารย์ไอ้พวกโปรแกรมพวกนี้ครับผมเคยเห็นบางเครื่องที่เขาเหมือนแบบทำเป็นเหมือนแบบวิ่งขึ้นเขาลงเขาอะไรได้อย่างเงี้ยพวกนั้นมันดีไหมครับจริงๆแล้ว
1: ดีครับดีครับตัวโปรแกรมหรือว่าฟังก์ชันเกี่ยวกับโปรแกรมการออกกำลังกายเนี่ยก็หลายเครื่องนะครับหลายรุ่นเนี่ยก็จะใส่ตัวฟังก์ชันที่เป็นโปรแกรมเข้าไปอย่างบางเครื่องก็วิ่งขึ้นลงภูเขานะครับมันก็จะปรับความชันขึ้นปรับความชันลงนะครับหรือบางเครื่องใส่โปรแกรมที่เป็นแบบหนักสลับพักอันนั้นก็จะเป็นการฝึกที่เพื่อเป้าหมายในการเร่งอัตราการเต้นหัวใจขึ้นไป
0: เพราะฉะนั้นลู่วิ่งก็น่าจะมีประมาณนี้ครับคุณผู้ดูครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่จักรยานครับต่อไปเป็นจักรยานครับอย่างที่อาจารย์บอกไว้ตอนแรกว่าระดับความสูงของเบาะที่ถูกต้อง
1: ครับ
0: เวลาเราปั่นจักรยานคือประมาณ
1: ก็ปรับขึ้นมาประมาณช่วงสะเอวเราในการเซตตัวจักรยานเนี่ยก็ดึงขึ้นมาครับประมาณช่วงสะเอวเราก็หมุนเข้าไปนะครับก็เซตแล้วเรียบร้อยแล้วแน่นหนาแล้วนะครับขึ้นจักรยานครับทีนี้เพดอลนะครับหรือว่า
0: ที่ถีบ
1: ที่วางเท้าเนี่ยมีอีกหลายแบบนะครับอย่างบางรุ่นก็จะเป็นแบบที่ล็อกเท้าได้เลยนะครับมีตัวล็อกหลายส่วนเพื่อไม่ให้เท้าเราเลื่อนไหลนะครับแต่อย่างรุ่นนี้ก็โอเคประมาณหนึ่งครับก็มีสายไว้ล็อกนะครับแต่บางรุ่นเนี่ยมาแล้วไม่มีตัวล็อกเลยนะครับ
0: ก็เป็นแค่ที่วางเท้าอย่างเดียว
1: เป็นที่วางเท้าเลยนะครับเหมือนเราปั่นจักรยานเด็กอะไรประมาณนั้นนะครับ
0: ต่อไปเราเริ่มมาที่มือจับแล้วก็หน้าจอครับ
1: มือจับเหมือนกันครับมือจับก็ส่วนใหญ่ก็จะสามารถปรับได้นะครับว่าให้มันโน้มไปด้านหน้านะครับหรือว่าดึงเข้ามาในลักษณะตรงๆให้เซตตัวโพซิชันร่างกายนะครับให้มันนิ่งเวลาเราปั่นนะครับตัวเราก็จะนิ่งอยู่ที่ในลักษณะที่ว่าถ้าดึงมาข้างหลังอย่างนี้นะคร
0: ับ หรือ
1: ม
0: ัน
1: อาจจะคล้ายๆจักรยานแม่บ้านหน่อยนะครับแต่ว่า มันจับแล้ววัดไออัตราการเต้นหัวใจอาจจะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่ามันมีตัวจับนะครับที่สามารถวัดอัตราการเต้นหัวใจได
0: ้หน้าจอเลยครับอาจารย
1: ์หน้าจอนะครับจะมีเรื่องของความเร็วนะครับระยะเวลาที่เราออกกำลังกายนะครับระยะทางแคลอรี่แล้วก็อัตราการเต้นหัวใจครับคล้ายๆกับตัวเครื่องลู่วิ่ง
0: ทีนี้เจ้าพวกจักรยานเนี่ยครับถ้าเป็นหลักแสนขึ้นไปส่วนใหญ่เขามีอะไรมาให้เพิ่มบ้างครับที่อาจารย์เคยเห็น
1: พวกฟังก์ชันการทำงานที่มากขึ้นครับคล้ายๆลู่วิ่งเหมือนกันครับพี่เอสครับ
0: อ๋อโปรแกรม
1: หรือว่าโปรแกรมในการออกกำลังกายที่อาจจะถูกเซตมาเยอะแยะมากมายเลยปรับความหนักความเบาปรับแรงต้านของมันนะครับซึ่งถ้าเป็นตัวจักรยานอย่างนี้ปกติก็จะใช้การปรับแรงต้านโดยอาจจะมีปุ่มในการปรับนะครับอยู่ที่หน้าจอมอนิเตอร์แล้วก็ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการสร้างแรงต้านนะครับแต่อย่างจักรยานตัวนี้ก็จะใช้มือหมุนเอานะครับมือหมุนในการปรับแรงต้านนะครับ
0: ทีนี้ครับคุณผู้ดูครับเมื่อคุณซื้อมาแล้วแน่นอนว่าเราไม่ได้ใช้แค่แบบ 3-4 วันแล้วก็ทิ้งการดูแลรักษาล่ะครับเจ้าจักรยานก่อนก็ได้ครับเราดูแลรักษาเขายังไงดีครับ
1: ก็ในการดูแลรักษานะครับก็ต้องคอยหมั่นตรวจเช็คในส่วนที่มันสามารถหมุนนะครับหมุน อย่างปรับเรื่องของมือจับนะครับหรือว่าปรับ
0: เบาะ
1: ความส
0: ู
1: งความสูงเบาะอะไรพวกนี้นะครับก็หมั่นหยอดน้ำมันหน่อยนะครับเพราะว่าทิ้งไว้นานๆบางทีถ้าเราไม่ได้ใช้นานๆมันอาจจะขึ้นสนิมนะครับเวลาจะหมุนทีก็มันอาจจะฝืดนะครับแล้วก็ส่วนในภาคที่เป็นไฟฟ้านะครับก็อาจจะต้องหมั่นตรวจเช็คว่ามันยังทำงานตามฟังก์ชันของมันได้ดีไหมนะครับถ้ามันผิดปกติขึ้นมาก็อาจจะต้องแจ้งช่าง
0: ลู่วิ่งเนี่ยน่าจะดูยุ่งยากกว่าเพราะว่ามันส่วนใหญ่ก็เป็นมอเตอร์ก็เป็นงานช่างไฟแล้วแล้วก็มีงานนี่ก็เป็นอิเล็กทรอนิกส์อีกเราพอจะดูแลอะไรเบื้องต้นเขาได้มั้งครับ
1: คือโดยตัวของตัวลู่วิ่งนะครับมันจะมีแรงกระแทกระหว่างที่เราออกกำลังกายค่อนข้างที่จะเยอะกว่าจักรยานนะครับ
0: เพราะเรา
1: เวลาเราวิ่งเราส่วนหนึ่งก็คือที่ผมเจอบ่อยๆนะครับกับลู่วิ่งที่มีการใช้งานมาเป็นระยะเวลานานเนี่ยตัวพื้นนะครับมันจะเริ่มเอียงมันมีการวิ่งมีการกระแทกลงไปเรื่อยๆพอใช้งานไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะเอียงหรือว่าอาจจะยุบๆลงไปเบื้องต้นอาจจะยังพอซ่อมได้นะครับแต่ว่าถ้าใช้ไปนานๆจริงก็อาจจะต้องเปลี่ยนพื้นด้านล่างพวกภาคไฟฟ้าครับอย่างพวกที่วัดอัตราการเต้นหัวใจบางทีมันก็อาจจะช็อต

0: พราะเราใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยระหว่างที่เราจับนะครับระหว่างที่เราจับตอนที่ออกกำลังกายเนี่ยเหงื่อมันออกที่
1: ม
0: ือนะครับเพราะงั้นก็จะมีน้ำที่เกาะที่มือเราเนี่ยมาจับตรงเครื่องนะครับลองเช็คพักไฟบ่อยๆนะครับเพราะบางทีมันไฟรั่วก็อาจจะอันตรายนะครับ

ุดท้ายครับคุณผู้ดูเหมือนกับสินค้าทุกชนิดครับก่อนอื่นคุณถามตัวเองก่อนว่าคุณจะซื้อเข้ามาเพื่ออะไรไลฟ์สไตล์หรือว่าจุดมุ่งหมายของคุณจริงๆอ่ะคืออะไรยกตัวอย่างเช่นอย่างพ่อผมเป็นผู้สูงอายุซื้อลู่วิ่งมาเพื่อเดินก็ไม่ต้องซื้อของที่แบบแพงหรูหรามากเพราะว่าคุณก็ใช้มอเตอร์แค่แบบธรรมดาธรรมดาก็ได้แล้วก็ทีวีที่บ้านก็มีอยู่แล้วก็ไม่ต้องหาไอ้รุ่นที่มันเป็นจอแบบสลาวอะไรขนาดนั้นนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆครับที่มาให้ความรู้กันนะครับคราวหน้าเราจะเอาข้อมูลของสินค้าอะไรมาให้คุณผู้ชมอีกรอติดตามนะครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์รายการซื้อเก่งขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับ

0: ขั้นตอนก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคัมกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยและก็ทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมนะครับที่จะมอบสาระที่นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีนะครับกฎหมายวันละนิดวันละหน่อยนะครับแต่สิ่งต่างๆเหล่านั้นที่มอบให้นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเอาไปใช้ประโยชน์กับทั้งตัวเองกับญาติกับเพื่อนฝูงต่างๆเหล่านั้นได้ทั้งหมดและสัปดาห์นี้เป็นเรื่องใกล้ตัวมั้งไงใกล้เน
0: า
1: ะ
0: ใกล้แน่นอนค่ะ
1: เป็นเรื่องอะไรครับ
0: เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแพทย์ค่ะเป็นเรื่องหน้าที่ของผู้ป่วยนะคะในตอนที่ชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลสุขภาพค่ะ
1: ครับเราเคยคุยกันในเรื่องของสิทธิของผู้ป่วยว่ามีอยู่อย่างไรแต่วันนี้เป็นเรื่องหน้าที่ดูให้ดีนะฮะเพราะมันตรงนี้มันคนละส่วนกันนะครับสิทธิต่างๆเรานั้นที่เราจะไปเลือกโรงพยาบาลต่างๆเรานั้นมีแต่ตรงนี้กลายเป็นหน้าที่อีกส่วนหนึ่งที่พ่วงมาด้วยกัน
0: อ
1: ันนั้นหน้าที่ของการที่เราจะต้องเปิดเผยข้อมูลทางด้านสุขภาพอะไรต่างๆเหล่านั้นเวลาเราไปรับการรักษาต่างๆเหล่านี้ถามว่ามันมีความจำเป็นที่จะต้องบอกไหมเพื่อให้ข้อมูลต่างๆเหล่านั้นเป็นพื้นฐานให้แพทย์ที่กำลังจะวินิจฉัยเราในการที่ป่วยในครั้งเนี้ยครั้งปัจจุบันตรงเนี้ยจะได้ทราบข้อมูลที่เป็นมาต่างๆเหล่านั้นของเราตรงนี้เป็นหน้าที่หรือเปล่าแล้วถ้าเราไม่ทำตามเกิดอะไรขึ้นบ้างวันนี้คงได้รับความกระจ่างนะครับใครครับที่จะมาให้ความกระจ่างครับ
0: วันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โล่เลขาค่ะท่านเป็นอดีตนายกแพทยสภาคมมาให้รายละเอียดกับเราค่ะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับ
1: และเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านนะครับสัปดาห์นี้เป็นใครบ้างคะ
0: ค่ะท่านแรกนะคะคุณธมลวันทองคำค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะคุณบุรินยศเทียมเทพค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: ครับนั่นคือทั้งสองท่านนะครับที่จะมาร่วมตอบคำถามในรายการของเราในสัปดาห์นี้นะครับนั้นไปติดตามดูสาระนะครับว่าหน้าที่สำคัญชะไหนครับ
5: รีบพบหมอได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณชิดเชิญรับยาห้องโน้นนะคะ

0: เชิญคุณวราลักษณ์วัดความดันค่ะความดันปกติไหมคะ
1: ที่นะสวัสดีครับพี่สวัสดีพี่
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับพี
1: ่สวัสดี
4: นั่งนั่งนั่ง
1: โอ้แล้วไม่สบายกันทุกคนเลยเหรอ
2: แจ้งคนเดียวค่ะแต่นัดสองคนนี้ว่าจะไปธุระด้วยกันนะคะ
3: อืมอาจารย์พี่เห็นพี่ป่วยมาตั้งนานแล้วนะคะนี่ยังไม่หายป่วยอีกเหรอคะ
1: รักษาจากที่อื่นมาตั้งนานแล้วก็ไม่หายก็เลยต้องการจะเปลี่ยนที่รักษาหมออื่นดูบ้างก็เลยมาที่นี่อ่ะ
2: ก็ดีนะคะแล้วพี่วันชาติบอกคุณหมอคนใหม่หรือเปล่าคะว่าที่ผ่านมารักษายังไง
1: ก็ไม่ได้บอกอ่ะก็วันนั้นมาเนี่ยคุณหมอก็ไม่ได้สอบถามเรื่องนี้อ่ะตอนนี้ก็เลยทานยาทั้งของหมอเก่าและของหมอใหม่ก็อยากหายไวๆอ่ะ
4: แล้ว อาการของพี่วัญชาติตอนนี้เป็นยังไงบ้างล่ะครับ
1: หนักกว่าเดิมอีก
4: หน้าสั่น
1: เกิดพิษแพ้อย่างรุนแรงเลยแล้วอย่างมากเลยนี่แหละวันนี้ก็เลยต้องกลับมาหาคุณหมออีกนะสิ
4: เรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องบอกคุณหมอคุณใหม่ไหมว่าเรารักษาและทานยาอะไรมาบ้างหรือเปล่า
2: ไม่ต้องบอกก็ได้ค่ะเพราะว่าคุณหมอเขามีหน้าที่ที่จะต้องรักษาอยู่แล้วนะคะ
4: แต่คุณต้องบอกนะเพราะคุณหมอเนี่ยจะได้รักษาเราถูกต้องจะได้หายไวไว
1: หมอไม่ได้ถามพี่พี่ก็เลยไม่ได้บอก
0: เชิญคุณบัณฑิตรับยาห้องนอนนะคะเชิญคุณวราลักษณ์พบหมอได้เลยค่ะ
2: เชิญพี่วันชาติก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่าดูจากอาการแล้วจะหนักกว่าดิฉันนะคะ
1: เอาอย่างนั้นเหรอ
2: ค่ะ
1: ขอบใจนะถ้างั้นผมขอตรวจก่อนนึกแล้วกัน
2: ค่ะ
5: จากกรณีดังกล่าวถึงแม้นายแพทย์จะไม่ได้สอบถามข้อมูลการรับประทานยาที่ผ่านมาผู้ป่วยจะต้องแจ้งให้แพทย์คนใหม่ทราบหรือไม่ก็ต้องแจ้งขอไม่ต้องแจ้ง
6: นะครับก่อนตอบนะครับอธิบายกติกานะครับมือวางที่แป้นก่อนนะมือวางที่แป้นนะครับแป้นที่เป็นรูปมือนะครับแล้วก็แย่งกันกดสัญญาณใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถ้าถูกได้2คะแนนถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะครับแย่งกันกดนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับสะใจมากคุณวันนะครับจริงๆแล้วต้องแจ้งไหมเราต้องบอกหมอหมอไม่ได้ถาม
7: หนูว่าควรจะต้องแจ้งนะคะเพราะว่าหมอเนี่ยหมอที่เราหาอยู่ตอนนี้เราก็ไม่รู้ค่ะว่าก่อนหน้านี้คนไข้อ่ะไปหาหมอคนไหนมาใช้ยาตัวอะไรอะคะถ้าสมมติว่าเราจ่ายยาไปแล้วยามันอาจจะแบบอาจจะมาตีกันหรือมันอาจจะแบบว่ามีเอฟเฟกต์ถึงกันอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้คนไข้อ่ะอาการแย่ลงได้ค่ะ
6: งั้นต้องแจ้งคือข
7: ้อก็ไก่ค่ะ
6: ก็ไก่ต้องแจ้งขอบคุณครับคุณบุรินยศครับ
8: ก็ไก่เหมือนกันครับ
6: แจ้งไหมครับแจ้งเหมือนกันทำไมคิดว่าแจ้งครับ
8: ถ้าไม่แจ้งหมอก็ไม่รู้ครับ
6: หมอไม่ได้ถามอ๋
8: อ
6: เวลาเราไปหาหมอบางทีเราไม่มีเวลาที่จะพูดกับหมอสักคำเลยซ้ำไปถ้าหมอไม่ถามถามว่าเราจะไปนั่งเล่าให้หมอฟังหมอจะฟังไหมจะเปลี่ยนคำตอบไหมตัวยืนยันเป็นข
8: ้
6: อก็ว่าต้อง
8: แจ้ง
6: นะครับขอบคุณครับจริงๆแล้วต้องแจ้งไหมครับหมอ
9: จริงๆควรจะต้องแจ้งครับเพราะว่างั้นหมอจะรักษาไม่ถูกเนื่องจากว่าบางทียาบางส่วนกินยาอย่างเดียวกันเลยกลายเป็น2เท่า3เท่าของที่ควรจะเป็นพิษ หรือบางทียาคนละชนิดก็จริงนะมันขับถ่ายออกทางเดียวกันมันก็เลยทำให้เกิดโรคตับโรคไตพิการได้เพราะว่าแต่ถ้ารู้เนี่ยเขาจะได้หลีกเลี่ยงแล้วยาบางอย่างมันกินด้วยกันไม่ได้กินด้วยกันจะกลายให้ฤทธิ์มากขึ้นเป็นพิษมากขึ้นเป็นคนจะบอกแต่ที่เราเจอปัญหาอีกอันนึงคือมาหาหมอแผนปัจจุบันแต่แกแอบกินยาแผนโบราณด้วยแล้วไม่กล้าบอกนะถามก็ไม่บอกกลัวเดี๋ยวหมอจะว่าแต่จะบอกว่าเป็นพิษ
6: แล้วนี่มันตีไหมหัว
9: มันตีกันแน่นอนเพราะบางทีขับทางบางทีออกทางตับทั้งคู่
6: เลย
9: ตับก็เลยขับออกไม่ไหวเพราะมันยาเยอะกันไปออกไม่ทันกลายเป็นโรคตับวายไปอีกมีปัญหาแทรกซ้อนท่านจริงต้องบอกว่าเรากินยาอะไรอยู่ไปหาอะไรมาแล้วถ้าไปบอกเนี่ยจะช่วยหมออย่างเยอะเลยอย่างพอหมอรู้กินยาอะไรมาแล้วเนี่ยจะรู้เลยว่าไม่ใช่โรคอะไรจะได้คิดถึงอีกโรคอื่นไม่งั้นก็ต้องตั้งต้นใหม่อยู่เรื่อยๆพอรู้ว่าทำอะไรไปแล้วปั๊บจะบอกได้เลยสมมติกินยาชนิดนี้แล้วไม่หายเนี่ยเรารู้แล้วไม่ได้เชื่อตัวนี
6: ้
9: ต้องเป็นตัวอื่นก็จะคิดอีกแบบนึงถ้าไม่บอกเลยเนี่ยก็ไปตั้งต้นใหม่ใช้เวลาแล้วดีไม่ดีกินยาซ้ำ
6: ตรงนี้ถือเป็นหน้าที่ของคนไข้
9: จริงๆแล้วเป็นหน้าที่คนไข้เนี่ยเวลามาหาหมอเนี่ยต้องเล่าประวัติให้ละเอียดว่าเราไปทำอะไรมาบ้างการที่ไม่บอกเนี่ยนะส่วนใหญ่จะอ้างว่าหมออยากไม่ถามเนี่ยเราเลยไม่บอกจริงๆแล้วเป็นหน้าที่ถ้าไม่บอกเนี่ยเราเดือดร้อนเองนะความจริงเนี่ยหมอต้องตั้งต้นใหม่เลยแล้วยาเป็นพิษและอาจจะกินยาซ้ำกันด้วยอะไรต่าง
6: ทีนี้อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นะครับว่าจริงๆแล้วคนไข้เวลาไปหาหมอเนี่ยเกือบจะไม่มีเวลาคุยจริงๆนะในทางปฏิบัติจริงนะครับแล้วถ้าคุณหมอไม่ถามเงี้ยฮะถามว่าเราจะกล้าเล่าหรือแล้วบางทีเราก็ไม่กล้าเล่าเพราะเข้าไปก็กลัวอันนี้ความรู้สึกจริงๆนะฮะตรงนี้จะแก้ยังไง
9: แต่บางทีถามก็ยังไม่อยากบอกนะเพราะกลัวเดี๋ยวจะหมอจะว่าแกก็ไม่แอบกินยาอย่างอื่นด้วยไม่บอกอ่ะ
6: ใช่
9: แต่เราจริงๆเป็นหน้าที่ปัญหาตอนนี้คือเนื่องจากผู้ป่วยเนี่ยมากเกินไปคือในต่างประเทศเนี่ยจะเห็นว่าถ้าไม่นัดเนี่ยมาไม่ได
7: ้
9: ชุกต้องฉุกเฉินจริง
6: ๆ
9: บ้านเรานี่มาต้องตรวจให้ได้ไม่ตรวจไม่ยอม
6: มันก็เลยเป็นจุดอ่อนนะ
9: มันเลยกลายเป็นจุดอ่อนให้คนไข้มากวันนึงเป็นร้อยเงี้ยมันก็ใช้ดูเวลาคนละ2นาทีต่างประเทศต้องดูอย่างน้อย10นาทีแต่ถ้า10นาทีได้ก็คือต้องจำเป็นจริงๆถึงมาต้องนัดก่อนยกเว้นฉุกเฉินแต่ของเรานี่เป็นอะไรหน่อยก็มาหมดมันก็เลยทำให้กลายเป็นคนไข้มากเป็นผลเสียทำให้การรักษาเนี่ยไม่ดีสักทีคน
6: จริงๆหลายคนเคยเจอนะฮะว่าเข้าไปทำบางทีคุณหมอถามแค่อาการไม่ได้ถามว่าไปตรงไหนมาแล้วก็ตรวจบางทีก็แค่ดูแลสั่งยาแหละอันนี้คือความเร็ว สปีดอย่างที
9: ่ซึ่งจริงอันตรายเราไม่อยากให้เป็นแบบน
6: ี้นะครับ
9: เพราะมันบางคนบอกรอต้อง3ชั่วโมงตรวจ2นาที
7: ใช่อ
9: ันนี้ก็จริงมันก็อันนี้ต้องแก้ไขเหมือนกัน
6: ทีนี้ในมุมกลับเนี่ยเป็นมาตรฐานวิชาชีพไหมครับว่าแพทย์จะต้องถามไหม
9: ครับฉันไม่เคยจะถามว่าเคยป่วยมาก่อนหรือเปล่าเคยเป็นอะไรมาก่อนหรือเปล่าถามกว้าง
6: ๆ
9: คือมันจะมีปัญหาถกเถียงว่าจะถามไหมว่าเคยเป็นมาแล้วโรคไม่เป็นโรคนี่ไหมชี้ทุกโรคนี่ชั่วโมงนึงไม่จบใครถามกว้างว่าเคยป่วยหรือเปล่าที่บ้านมีใครป่วยหรือเปล่ากว้างแพทย์เราทีนี้บอกถ้าไม่บอกไม่มีถ้าไม่มีอันนี้ก็เป็นปัญหาละ
6: ก็ขอบคุณคุณหมอครับชัดเจนนะครับดังนั้นข้อนี้
7: ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
6: เก่งมากนะครับครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปครับ
4: คุยกันถึงเรื่องพี่วันชาติก็นึกถึงเรื่องของน้าสมชายซึ่งเป็นญาติของเพื่อนอีกทีนึง
2: เป็นอะไรหรอน้าสมชายแจงก็รู้จักพี่เขานะคะ
4: ก็น้าสมชายเนี่ยเขาติดเชื้อ HIV นะสิและตอนนี้มีอาการปอดติดเชื้อแล้วด้วย
10: โอ้เรื่องใหญ่เลยนะเนี่ยแล้วอย่างเงี้ยนะสมชายอาการเป็นยังไงบ้างล่ะ
4: ก็ต้องไปหาหมอเพื่อรักษาตามระเบียบนะสิแต่ที่รู้นี่ก็คือเนี่ยนะสมชายเนี่ยไม่ได้บอกหมอนะสิว่าตัวเองเนี่ยติดเชื้อ HIV นั่นก็คือโรคเอดส์นั่นแหละ
2: ฮะเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะทำไมเขาไม่บอกคุณหมอล่ะคะ
4: เอ้าก็เพราะโรคเนี้ยเป็นโรคที่ต้องเก็บไว้เป็นความลับ
10: แล้วหมอที่รักษาเขาจะรักษาได้เหรอคะเขาทำไม่ถูกต้องนะคะแบบนี
4: ้ก็นั่นนะสิตอนนี้ก็ทำให้หมอเนี่ยวินิจฉัยโรคผิดแล้วก็รักษาไม่ตรงกับโรคที่เป็นอยู่ทำให้อาการของน้าสมชายเนี่ยทรุดลงเรื่อยๆเลยนะ
2: แต่เมื่อกี้เห็นบอกว่าโรคนี้เป็นความลับของผู้ป่วยนี่นาคนป่วยก็มีสิทธิ์ที่จะไม่บอกหมอที่รักษาก็ได้ไม่ใช่เหรอคะ
10: แต่ก็ควรจะบอกคุณหมอนะคะจะเก็บไว้เป็นความลับหรือจะปล่อยให้ตัวเองตาย

0: เลือกเอานะคะ
1: เดี๋ยวเชิญคุณชาติไปรับยาห้องร้อนนะคะ
2: ใช่ขอบคุณครับเออเดี๋ยวพี่เสร็จแล้วเดี๋ยวพี่กลับก่อนนะ
3: สวัสดีครับพี่สวัสดีครับ
4: สวัสดีหายไวๆนะคะ
2: ขอบใจมากค่ะ
0: ค่อยๆเดินนะคะพี่เชิญคุณวรารักษ์พบหมอเลยค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
5: จากกรณีดังกล่าวการที่นายสมชายป่วยเป็นโรค HIV ซึ่งเป็นโรคที่เป็นความลับของผู้ป่วยนายสมชายจะต้องแจ้งให้นายแพทย์ที่รักษาทราบหรือไม่ก็ต้องแจ้งขอไม่ต้องแจ้ง
6: ครับกติกาเดียวกันนะครับแย่งกันกดสัญญานะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับไม่ทันเลยนะครับคุณบุรินทร์ยศคุณธมลวันครับต้องแจ้งไหมครับ
7: ต้องแจ้งค่ะ
6: มันเป็นเรื่องความลับของเราอะ
7: ถึงว่าแม้ว่ามันจะเป็นโรคที่เหมือนว่าเป็นความลับของเราอะค่ะแต่ถ้าเราไม่บอกหมอแล้วเราจะไปบอกใครอะคะเพราะว่าหมอเนี่ยเป็นคนที่รักษาเราได้คนเดียวค
6: ่
7: ะ
6: นะครับเพราะงั้นต้องบอกนะ
7: ใช่ค่ะต้องบอกค่ะ
6: ตกลงยกข
7: ้อก็ไก่ค่ะ
6: ขอบคุณครับคุณบุรินทร์ยศครับ
8: ก็ไก่ไก
6: ่ตอบตามเขาทำไม
8: ต้องแกงถ้าไม่แกงก็เสียชีวิต
6: เสียอะไรนะเสียชีวิตได้เนาะถ้าไม่ใช่โรคนี้เป็นโรคอื่นนะต้องแกงไหม
8: ก็ต้องแจ้งนะครับ
6: ต้องแจ้งเหมือนกัน
8: เพราะหมอเป็นคนรักษา
6: เป็นโรคอะไรก็ต้องบอกนะครับนะครับอันนี้เป็นพื้นฐานจริงหรือเปล่าไปเรียนถามคุณหมอครับ
9: อันนี้ถูกต้องก็คือต้องแจ้งแต่เพียงแต่ว่าหมอเองมีหน้าที่รักษาความลับผู้ป่วยถ้าหมอทราบแล้วเนี่ยหมอบอกคนอื่นไม่ได้
6: อันนี้
9: คือบอกหมอได้แต่หมอไปเล่าให้คนอื่นฟังญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงฟัง ไม่ได้อันนั้นเป็นความผิดของแพทย์ถ้าแพทย์ติดคุกได้เลยใช่ไหมแพทย์ก็ต้องรับทราบแต่ถ้าไม่ทราบเนี่ยนะรักษาไม่ถูกเหมือนกันนะเพราะเหตุว่าอะไรนะเพราะเหตุว่าคนไข้ไอแบบเดียวกันคนปกติไอเนี่ยจนถึงเชื้ออย่างนึงคนไข้เป็นโรคเอสไอเนี่ยเชื้อคนละแบบเลยไปคนละทิศคนละทางรักษาคนละเพราะเชื้อความภูมิต้านทานไม่เท่ากันมันโรคจะมาคนละแบบฉะนั้นคนไข้บางคนบอกเอ๊ะเป็นความลับไม่บอกได้ไหมอะไรเงี้ย ไม่บอกก็ได้แต่รักษาละผิด มีปัญหาแต่จะมีบ่อยทีครั้งตอนนี้เวลาผ่าตัดเนี่ยคนไข้จะไม่ยอมบอกเหมือนกันแต่หมอจะผ่านี่เขาก็จะขอเจาะเลือดต้องขออนุญาตเจาะคนไข้บอกไม่เจาะไม่ยอมให้เจาะไม่ยอมให้ตรวจท่านที่ตนเองรู้แล้วเนี่ยก็จะเกิดปัญหาเพราะเครื่องไม้เครื่องมือบอกให้หมอก็ระวังตัวเองสิก็ต้องใช้เครื่องมือเยอะๆเลยแพงขึ้นอีกมาสาม
6: ครับ
9: เพราะเราไม่รู้ว่าเป็นไม่เป็นก็ต้องป้องกันเต็มที่ใช้ถุงมือ2ชั้นหรือ3ชั้นมันเสียเงินอีกมากมายแล้วบางทีการรักษาเนี่ยมันจะต่างกันจริงหมอเราเนี่ยถ้ารู้เป็นเอสหรือไม่เอสเข้ารักษาเหมือนกันหมดเวลานี้เอสไม่ใช่น่ากลัวนะต้องบอกตรงๆคนที่เป็นเอสเนี่ยสามารถอยู่ได้เหมือนคนปกติเลยเพียงแต่ว่าเมื่อก่อนนี่เรากลัวติดต่อตายไปใน2-3 ปีเดี๋ยวนี้อยู่เท่าคนธรรมดาเพียงแต่ว่าต้องกินยาแล้วก็เป็นโรคเหมือนกับโรคเรื้อรังแล้วก็เมื่อเบาหวานความดันคือไม่หายแต่ต้องกินยาตลอดชีพแต่ไม่ตายอาจจะไม่ติดต่อถ้ากินยาดีๆเนี่ยนะแทบจะไม่มีเชื้อในเลือดเลยไม
6: ่
9: ติดต่อแต่ว่าไม่หายขาดหยุดยาเมื่อไหร่จะกลับมาใหม
6: ่ทีนี้การบอกคุณหมอเนี่ยเราถ้าเผื่อมีเจ้าหน้าที่อื่นอยู่ด้วยจะเป็นผู้ช่วยพยาบาลหรือว่าพยาบาลอาชีพต่างๆที่อยู่ในห้องตรวจเนี่ยนะครับถ้าเราต้องการที่เป็นส่วนตัวจริงๆบอกขอบอกเฉพาะคุณหมออย่างนี้ได้ไหม
9: ได้ฮะ
6: อ
9: ัน
6: น
9: ี้
6: อย่างนี้ได้เหมือนกันนี่ก็เป็นสิทธิ
9: เป็นสิทธิของผู้ป่วยที่จะรับมาเทียบเป็นที่แล้วเป็นหน้าที่ของหมอด้วยที่ต้องเป็นความรับผู้ป่วย
6: ครับ
9: เอาไปเล่าคือรู้จักคนคนนี้แล้วมีญาติพี่น้องเขาไปบอกว่าเฮ้ยเนี่ยคนนี้เป็นโรคนี้อย่างนี้ไม่ได้สิ่งที่เรารู้จากการรักษาพยาบาลเนี่ยบอกไม่ได้
6: ครับงั้นตรงนี้มันก็จะมีสองส่วนนะครับก็คือส่วนหน้าที่นะครับที่เราต้องบอกว่าเราเป็นโรคอะไรอยู่บ้างนะครับส่วนสิทธินั้นเนี่ยก็ยังมีสิทธิ์ในการที่จะสังวนขอบอกเฉพาะแพทย์ได้ไหมนะครับแต่โดยกฎหมายแล้วเนี่ยในส่วนตรงนี้เนี่ยก็กฎหมายก็เข้ามาดูแลนะครับว่าตรงนี้คุณหมอหรือว่าทีมสุขภาพตรงนี้ก็ยังถือว่าต้องเก็บรักษาเป็นความลับเอาไปเปิดเผยตรงนี้ถ้าก็เสียหายขึ้นมาก็สามารถที่จะเรียกร้องอะไรต่างๆตรงนั้นกันได้นะครับก็ขอบคุณนะครับคุณหมอท่านตรงชัดเจนนะครับนั้นข้อนี้ใครได้คะแนน
5: ตอบถูกอีกแล้วค่ะ
6: โอ้โหเก่งจริงๆนะครับปรบมือให้ด้วยนะยอดเยี่ยมครับครับนี่คือสาระนะครับที่เรานำเสนอในเรื่องของหน้าที่ของผู้ป่วยนะครับเราจะมีสาระที่สำคัญที่รออยู
5: ่ค่ะครับใช่แล้วค่ะในช่วงสบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะมีประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันค่ะคือจะเจอกันบ่อยมากเลยค่ะคือผู้ชายค่ะเมา
6: ผู้ชายเมานี่เจอบ่อยเลย
5: เรื่องคนอื่นค่ะเรื่องของคนอื่น
6: ผู้ชายเมา
5: แล้วทีนี้ผู้หญิงก็เลยไปเปิดรีสอร์ทแล้วก็เข้าไปมีอะไรกันอย่างเงี้ยนะคะแล้วทีนี้ตอนเช้าผู้หญิงก็เลย มาเรียกค่าเสียหายค่ะพ่อแม่เขาก็มาทีนี้ล่ะค่ะก็เลยเกิดปัญหาน
6: ะครับว่าจะดำเนินคดีอะไรต่างๆเหล่านั้นได้บ้างมากน้อยแค่ไหนนั่นคือสาระที่จะอยู่ในช่วงสบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนครับ
10: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
11: สวัสดีครับ
10: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
11: สบายสบายกับกฎหมายเพื่อประชาชน
10: สบายจริงๆเลยนะคะอาจารย์
11: สบายไม่ฟังแล้วห้ามลำบาก
10: ไม่เครียดไม่ลำบาก
11: ไม่เคร
10: ีย
11: ดใช่ไหมคะอาจารย์อย่างวันนี้ผมว่าต้องสนุกเหมือนเดิม
10: แน่นอนค่ะอาจารย์คะดิฉันจะถามอาจารย์ก่อนเลยค่ะอาจารย
11: ์
10: สมัยอาจารย์หนุ่มๆเนี่ยเคยมีผู้หญิงมาเปิดโรงแรมให้อาจารย์แล้วก็ไปมีอะไรอะไรที่โรงแรมนั้นบ้างหรือเปล่าคะอาจารย
11: ์นี่สมัยหนุ่มๆเนี่ยไม่มีนะ
10: เหรอคะอาจารย
11: ์แต่ตอนแก่ๆพอมีบ้าง
10: โอ้จริงหรือเปล่าคะเนี่ยโอ
11: ้ไม่มีไม่มี
10: อ๋อไม่มีเหรอคะอาจารย
11: ์เอาว่าแต่ว่าวันนี้มีใครมาเปิดโรงแรมหรือเรื่องอะไรเกี่ยวกับโรงแรมหรือ
10: แน่นอนเลยค่ะอาจารย์คะก็คือท่านผู้ชมที่ถามมาเนี่ยค่ะท่านผู้ชมบอกว่าไอ้วันที่เกิดเหตุน่ะเมาค่ะอาจารย
11: ์
10: พอเมาก็มีผู้หญิงไปเปิดรีสอร์ทให้1ห้อง
11: อันนี้
10: เสร็จแล้วก็เข้าไปมีอะไรอะไรกันที่รีสอร์ทนั้นแหละค่ะอาจารย์คะ
11: อะไร
10: อะไรอะไรเนี่ยแหละค่ะอาจารย
11: ์
10: พอวันรุ่งขึ้นปรากฏว่าพ่อแม่ผู้หญิงมารอหน้ารีสอร์ทเลยค่ะอาจารย์แล้วก็บอกว่าต้องเอาเงินไปให้เขา 100,000 บาท
11: wow.
10: ทอง5บาทแล้วก็ต้องแต่งงานกับลูกสาวเขาภายในเดือนหน้าค่ะอาจารย
11: ์
10: ท่านผู้ชมบอกตายแล้วเครียดมากเงินก็ไม่มีไอ้รักก็ไม่ได้รักแค่เมาเองก็เลยถามอาจารย์ว่าจะทำยังไงดีเนี่ยค่ะอาจารย์ไม่อย่างนั้นพ่อแม่เขาบอกจะดำเนินคดีเลยอะค่ะเนี่ยจะฟ้องร้องเลยอาจารย
11: ์เอาอย่างนี้น
10: ะ
11: เท่าที่ดูท้องเรื่องที่อาจารย์เล่ามาหรือจะท้องลายหรือเปล่าผมไม่รู้ขอโทษดูจากท้องเรื่องแล้วผู้หญิงไปเปิดรีสอร
10: ์
11: ท
10: ใช่ค่ะ
11: แปลว่าไม่ได้เกิดขึ้นจากการข่มขืนหรือไปหลอกล่อล่อลวงแต่อย่างใด
10: ค่ะ
11: ไม่แน่ใจนะเผลอๆผู้หญิงมาหลอกล่อหรือเปล่า
10: ใช่ค่ะ
11: เอาละดูจากพฤติการแล้วมันจะเป็นความผิดและมีสิทธิ์เกิดขึ้นตามกฎหมายต่อเมื่อฝ่ายชายนั้นไปข่มขืนแต่ถ้าเกิดขึ้นจากการยินยอมพร้อมใจสมัครอกสมัครใจ มันจะหาความผิดใดๆไม่ได้
10: ใช่ค่ะ
11: เพราะหน้าตาของเราเรือนร่างของเรา
10: ค่ะ
11: เป็นสิทธิของเราถ้าเราจะยินยอมนอนพลีกายพลีใจให้แก่ใคร
10: ค่ะ
11: กฎหมายบอกเฮ้ย อย่างนี้ไปเอาผิดเขาไม่ได้
10: ใช่ค่ะอาจารย
11: ์แต่ก็ยังไม่รอดสันดอนนะคุณผู้ชาย
10: อ๋อ
11: เพราะต้องไปดูต่อไปด้วย
10: ค่ะ
11: ว่าผู้หญิงที่คุณไปร่วมหลับนอนนั้นเขาอายุเท่าไหร
10: ่ค่ะ
11: ถ้าผู้หญิงอายุไม่เกิน15แม้เธอจะไปเปิดรีสอร์ท
10: ค่ะ
11: แม้เธอจะจูงไม้จูงมือ
10: ค่ะ
11: เปลื้องผ้าเปลื้องผ่อนให้กับเรา
10: ค่ะ
11: เกิดเราฝ่ายชายไปร่วมหลับนอนกับเด็กอายุ14 15อาจารย
10: ์ก็ผิด
11: ตื่นมาก็คุกคุกๆๆผิดติดคุกไปชำเราผู้หญิงอายุไม่เกิน15ปีเด็กไม่เกิน15ปีหรืออ้าว
10: อ
11: ายุเธอไม่เกิน18ปี
10: อ๋อค่ะ
11: แม้ว่าเราจะไม่ปลุกปล้ำไม่ข่มขืนกระทําชำเราแต่ก็จะผิดข้อหาพรากผู้เยาว
10: ์อ๋อค่ะอาจารย์
11: เพราะคนเขามีพ่อมีแม
10: ่
11: การจะไปร่วมนอนหรือจะไปที่ไหนอะไรอย่างไร
10: ค่ะ
11: ต้องได้รับความยินยอมพร้อมใจอนุญาตจากพ่อแม่
10: อ
11: ๋
10: อ
11: แต่ถ้าไม่เข้า2ประการคือ1ผู้หญิงคนนี้อายุเลย18แล้ว19แล้ว20แล้วและคุณผู้ชายนั้นไม่ได้ข่มขืน
10: ใช
11: ่ตอบได้เลยครับไม่ต้องเสียทองท่วมหัวและไม่ต้องเสียอะไรใดๆทั้งสิ้นแปลว่าฝ่ายหญิงกำลังกันโชคทรัพย์หรือเปล่า
10: ค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะสบายใจได้แต่ว่าข้อเท็จจริงอย่างที่บอกนะคะต้องดูก่อนว่าผู้หญิงอายุเท่าไหร่นะคะแล้วเขาอะไรยังไงท่านผู้ชมจะมาอ้างเมาเมาเมาอย่างเดียวไม่ได
11: ้นะคะอาจารย์มาเป็นเหตุยกเว้นไม่ได้
10: ไม่ได้เลยนะคะอาจารย์บอกเมาก็เมารักก็ไม่รักอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
11: สวัสดีครับ
6: คนเมารอดตัวไหมครับ
5: โชคดีไป
6: ขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับ

0: ที่ทำความกระจ่างให้เห็นนะครับว่าการที่จะมีความผิดนะครับในส่วนของการที่จะข่มขืนกระทำชำเรามันต้องเกิดขึ้นจากความไม่ยินยอมนะฮะแต่กรณีนี้ฝ่ายสตรีนั้นไปเปิดรีสอร์ทให้ด้วยนะครับแต่สิ่งที่ต้องพึงระวังก็คือถึงแม้เขาจะยอมก็ตามถ้าเป็นผู้เยาว์เนี่ยนะครับอายุ15ถึง18เนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้ทิ้งถ้าต่ำกว่า15นี่ไม่ได้แน่นอนนะครับ
1: อัน
0: น
1: ั้น
0: ก็ต้องเช็คบัตรประชาชนมันจะมีเวลาเช็คไหมอาจารย์ออยนะครับก็ขอบคุณท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับที่ให้ความกระจ่างนะครับเพราะบางทีเป็นสิทธิ์นะครับแต่ว่าบางคนก็ใช้สิทธิทางกฎหมายเนี่ยไปเอาเปรียบซึ่งกันและกันนะครับอันนั้นต้องพึงระวังนะครับแต่กรณีก็เป็นเรื่องของการที่ฟ้องทางแพ่งอันนั้นก็ว่าไปนะครับอันนั้นก็ดูให้ดีแล้วกันนะครับก็ถ้า
1: อย่าไปทำ
0: อย่าไปเอาเป็นเรื่องของความรู้สึกดีกว่านะครับถ้าจะยอมกันไม่แต่ว่าให้ดูกฎหมายด้วยนะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่ฝากไว้สำหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอันนั้นสาระในวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านอดีตนายกแพทยสภานะครับท่านศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โลเลขานะครับที่ให้ความกระจ่างวันนี้ครับขอบคุณท่านท่าน
2: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณผู้ร่วมในการทั้งสองท่านนะครับคุณธมลวันและคุณบุริมยศนะครับขอบคุณและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ
1: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า defamation ค่ะแปลว่าหมิ่นประมาทนะคะหมายถึงการใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3โดยทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังค่ะ
0: ครับนี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยท่านวิทยากรผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
1: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
3: ผู้ถูกฟ้องคดีในกรณีที่เป็นคำฟ้องใหม่สามารถยื่นคำให้การผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่ว่าคำฟ้องนั้นจะได้ยื่นมาเป็นกระดาษหรือจะเป็นคำฟ้องที่ยื่นทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ผู้ถูกฟ้องคดีที่ประสงค์จะเข้าใช้งานจะเริ่มต้นด้วยการลงทะเบียนสำหรับการเข้าใช้ครั้งแรกนะคะเมื่อลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบงานเรียบร้อยแล้วให้เลือกว่าคดีที่จะดำเนินการเป็นคดีที่อยู่ในศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดกรณีที่สำนักงานศาลปกครองมีหนังสือสอบถามความประสงค์ให้คลิกเลือกยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หน้าจอจะแสดงร่างคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีรายละเอียดของผู้ถูกฟ้องคดีตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ผู้ใช้งานจะต้องเลือกว่าจะยื่นคำให้การต่อศาลปกครองแห่งใดและกรอกหมายเลขคดีดำตามรายละเอียดในหนังสือสอบถามความประสงค์ที่ทางศาลปกครองส่งมาให้ค่ะจากนั้นให้ผู้ใช้งานเลือกว่าตอบรับการใช้งานระบบดังกล่าวในสถานะอะไรกรณีที่ตอบรับในสถานะเป็นผู้ถูกฟ้องคดีเองก็ให้เลือกที่ผู้ถูกฟ้องคดีเองเมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำตอบรับการใช้ระบบงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำตอบรับแต่หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อผู้ถูกฟ้องคดียื่นคำตอบรับเรียบร้อยแล้วระบบจะแจ้งยืนยันคำตอบรับผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีก็สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นคำให้การได้โดยคลิกที่ปุ่มหน้าหลักซึ่งอยู่ด้านบนขวามือของหน้าจอและเลือกยื่นคำให้การหน้าปรากฏหมายเลขคดีดำและศาลปกครองที่ผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์จะยื่นคำให้การรวมถึงสถานะของผู้ใช้งานกรณีที่ผู้ใช้งานเป็นผู้ถูกฟ้องคดีก็ให้เลือกที่ผู้ถูกฟ้องคดีจากนั้นให้คลิกที่ปุ่มถัดไปค่ะระบบจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีกรอกรายละเอียดที่จำเป็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้ลงทะเบียนไว้รวมถึงกรอกคำให้การกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำคำให้การเตรียมไว้แล้วก็สามารถอัพโหลดไฟล์ได้เลยโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดในช่องคำให้การค่ะโดยอัพโหลดไฟล์2รูปแบบคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ค่ะสำหรับเอกสารประกอบคำให้การสามารถอัพโหลดไฟล์ได้

ได้โดยจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG เช่นกันนะคะหลังจากนั้นระบบจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบร่างคำให้การและเอกสารประกอบคำให้การอีกครั้งหนึ่งเมื่อเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่ม

เรียบร้อยแล้วระบบจะส่งข้อความแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้กรณีที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การที่ได้ยื่นไว้แล้วสามารถยื่นเป็นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การและอัพโหลดไฟล์ในระบบได้ค่ะการยื่นคำให้การกฎหมายให้ถือว่าวันทำการแรกที่ศาลปกครองเปิดทำการปกติเป็นวันยื่นคำให้การโดยให้ถือตามเวลาของระบบงานค่ะ

0: ระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522 1. ยาเสพติดให้โทษแบ่งออกเป็น5ประเภทได้แก่ประเภท1ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงเช่นเฮโรอีนแอมเฟตามีนเมทแอมเฟตามีนเอ็กซ์ตาซีและ LSD ประเภท2ยาเสพติดให้โทษทั่วไปเช่นมอร์ฟีนโคคาอีนโคเดอีนประเภท3ยาเสพติดให้โทษที่มีลักษณะเป็นตำรับยาประเภท4สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท1หรือประเภท2เช่นอะเซติกแอนไฮไดรด์อะเซติลคอไรด์ประเภท5เช่นกัญชาพืชกระท่อม2การกระทำความผิดต่างๆตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษได้แก
1: ่ผลิตหมายความว่าเพาะปลูกทำผสมปรุงแปรสภาพเปลี่ยนรูปเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และให้หมายความรวมตลอดถึงการแบ่งบรรจุหรือรวมบรรจุด้วยจำหน่ายหมายความว่าขายจ่ายแจกแลกเปลี่ยนให้นำเข้าหมายความว่านำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรส่งออกหมายความว่านำหรือส่งออกนอกราชอาณาจักรเสพหมายความว่าการรับยาเสพติดให้โทษเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใดติดยาเสพติดให้โทษหมายความว่าเสพเป็นประจำติดต่อกันและตกอยู่ในสภาพที่จำเป็นต้องพึ่งยาเสพติดให้โทษ
0: 3. การกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษนั้นขึ้นอยู่กับการกระทำความผิดประเภทและจำนวนของยาเสพติดโดยมาตรา15ห้ามมิให้ผู้ใดผลิตนำเข้าส่งออกจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภทหนึ่งผู้ใดผลิตนำเข้าส่งออกเมทแอมเฟตามีนหรือเฮโรอีนสารบริสุทธิ์ไม่ถึง375มิลลิกรัมหรือหน่วยการใช้เม็ดไม่ถึง15หน่วยการใช้เม็ดหรือน้ำหนักสุทธิไม่ถึง 1.5 กรัมมีความผิดตามมาตรา65วรรค1ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่10ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่1ล้านบาทถึง5ล้านบาทผู้ใดผลิตนำเข้าส่งออกเม็ดแอมเฟตามีนหรือเฮโรอีนมีสารบริสุทธิ์ตั้งแต่375มิลลิกรัมหรือหน่วยการใช้เม็ดตั้งแต่15หน่วยการใช้เม็ดหรือน้ำหนักสุทธิตั้งแต่ 1.5 กรัมขึ้นไปซึ่งกฎหมายให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำเพื่อจำหน่ายมีความผิดตามมาตรา65วรรค2ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่1ล้านบาทถึง5ล้านบาทหรือประหารชีวิตผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนหรือเฮโรอีน

ารบริสุทธิ์ไม่ถึง375มิลลิกรัมหรือหน่วยงานใช้เม็ดไม่ถึง15หน่วยการใช้เม็ดหรือน้ำหนักสุทธิไม่ถึง 1.5 กรัมมีความผิดมาตรา66วรรค1ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง15ปีหรือปรับตั้งแต่ 80,000 บาทถึง 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนหรือเฮโรอีนสารบริสุทธิ์ตั้งแต่375มิลลิกรัมแต่ไม่เกิน20กรัมมีความผิดตามมาตรา66วรรค2ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ 400,000 บาทถึง5ล้านบาทผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนหรือเฮโรอีนสารบริสุทธิ์เกิน20กรัมขึ้นไปมีความผิดตามมาตรา66วรรค3ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือปรับตั้งแต่1ล้านบาทถึง5ล้านบาทหรือประหารชีวิตผู้ใดมีไว้ในครอบครองเมทแอมเฟตามีนหรือเฮโรอีนสารบริสุทธิ์ไม่ถึง375มิลลิกรัมหรือหน่วยการใช้เม็ดไม่ถึง15หน่วยการใช้เม็ดหรือน้ำหนักสุทธิไม่ถึง 1.5 กรัมมีความผิดตามมาตรา67ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดเสพเฮโรอีนแอมเฟตามีนเม็ดแอมเฟตามีนเอ็กซ์ตาซีและ LSD มีความผิดตามมาตรา91ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง3ปีหรือปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดผลิตนำเข้าหรือส่งออกกัญชามีความผิดตามมาตรา75ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง15ปีและปรับตั้งแต่ 200,000 บาทถึง 1,500,000 บาทหากเป็นพืชกระท่อมต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาทผู้ใดมีไว้ในครอบครองกัญชามีความผิดตามมาตรา76ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากเป็นพืชกระท่อมต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายกัญชาน้ำหนักไม่ถึง10กิโลกรัมมีความผิดตามมาตรา76ทับ1ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่ 40,000 บาทถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากเป็นพืชกระท่อมต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายกัญชาน้ำหนักตั้งแต่10กิโลกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง15ปีหรือปรับตั้งแต่ 200,000 บาทถึง 1,500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากเป็นพืชกระท่อมต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดเสพกัญชามีความผิดตามมาตรา92ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากเสพพืชกระท่อมต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท 4. กรณีจำเป็นและมีเหตุอันควรเชื่อว่าบุคคลเสพยาเสพติดให้โทษเจ้าพนักงานมีอำนาจตรวจหรือทดสอบว่าบุคคลนั้นมียาเสพติดให้โทษในร่างกายหรือไม่ตามมาตรา58ทับ1ผู้ใดเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกสำหรับความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามพระราชบัญญัตินี้และได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ซ้ำอีกในระหว่างที่ยังต้องรับโทษอยู่หรือภายในเวลา5ปีนับตั้งแต่วันพ้นโทษหากศาลจะพิพากษาลงโทษครั้งหลังถึงจำคุกให้เพิ่มโทษผู้นั้นอีกกึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลกำหนดสำหรับความผิดครั้งหลังตามมาตรา97 6. ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษจำคุกและปรับศาลจะลงโทษทั้งจำคุกและปรับ 7. ถ้าศาลเห็นว่าผู้กระทำความผิดได้ให้ข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจหรือพนักงานสอบสวนศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่ำ

ที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นก็ได้ตามมาตรา 100/2 ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นกฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษยาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคมวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับหมายเรียกหมายเรียกคือการที่จะให้บุคคลใดมาที่พนักงานสอบสวนหรือมาที่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่หรือมาศาลเนื่องในการสอบสวนการไต่สวนมูลฟ้องการพิจารณาคดีหรือการอย่างอื่นตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้จะต้องมีหมายเรียกของพนักงานสอบสวนหรือพนักงานฝ่ายปกครองตำรวจชั้นผู้ใหญ่หรือของศาลแล้วแต่กรณีหมายเรียกต้องทำเป็นหนังสือและมีข้อความดังต่อไปนี้ 1. สถานที่ออกหมาย 2. วันเดือนปีที่ออกหมาย 3. ชื่อและตำบลที่อยู่ของบุคคลที่ออกหมายเรียกให้มา 4. เหตุที่ต้องเรียกผู้นั้นมา 5. สถานที่วันเดือนปีและเวลาที่จะให้ผู้นั้นไปถึง 6. ลายมือชื่อและประทับตราของศาลหรือลายมือชื่อและตำแหน่งเจ้าพนักงานผู้ออกหมายการส่งหมายเรียกแก่ผู้ต้องหาจะส่งให้แก่บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่สามีภริยาญาติหรือผู้ปกครองของผู้รับหมายรับแทนนั้นไม่ได้การค้นในการรวบรวมพยานหลักฐานเจ้าพนักงานตำรวจอาจจำเป็นต้องค้นหาสิ่งของหรือบุคคลเมื่อเจ้าพนักงานตำรวจขอเข้าตรวจค้นจะต้องแสดงความบริสุทธิ์ต่อผู้ครอบครองสถานที่หรือบุคคลในครอบครัวและแสดงหมายค้นผู้ได้รับหมายค้นควรตรวจสอบดังนี้ 1. สถานที่ออกหมายต้องออกโดยศาล 2. วันเดือนปีที่ออกหมาย 3. เหตุที่ออกหมายค้นได้แก่เพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งจะเป็นพยานหลักฐานเพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งมีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยผิดกฎหมายหรือมีเหตุอันสมควรสงสัยว่าได้ใช้หรือตั้งใจจะใช้ในการกระทำความผิดเพื่อพบและช่วยบุคคลซึ่งถูกนวงเหนี่ยวกักขังเพื่อพบบุคคลซึ่งมีหมายให้จับเพื่อพบและยึดสิ่งของตามคำพิพากษาหรือตามคำสั่งศาลซึ่งจะพบหรือยึดโดยวิธีอื่นไม่ได้แล้ว 4. สถานที่ที่จะค้นและชื่อหรือรูปพรรณบุคคลหรือลักษณะสิ่งของที่ต้องการค้นกำหนดวันเวลาที่จะค้นชื่อและตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ที่จะค้น 5. ความผิดที่ระบุในหมายค้น 6. ลายมือชื่อผู้พิพากษาและตราประทับของศาลเมื่อตรวจสอบเห็นว่าถูกต้องก็ให้ความร่วมมือเจ้าพนักงานตำรวจโดยพาไปค้นสิ่งที่ควรทราบคือการค้นในที่ระโหฐานหรือที่ส่วนตัวต้องทำระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตกหรือเวลากลางวันเว้นแต่ลงมือค้นในเวลากลางวันแต่ยังไม่เสร็จต้องค้นต่อในเวลากลางคืนหรือกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่งและการค้นเพื่อจับผู้ดุร้ายหรือผู้ร้ายสำคัญจะทำในเวลากลางคืนก็ได้โดยต้องได้รับอนุญาตพิเศษจากศาลเมื่อตรวจค้นเสร็จเจ้าพนักงานตำรวจจะบันทึกรายละเอียดการค้นและบัญชีสิ่งของที่ค้นได้แล้วอ่านให้ผู้ครอบครองสถานที่หรือบุคคลในครอบครัวฟังแล้วให้ผู้นั้นลงลายมือชื่อรับรองไว้การจับกฎหมายกำหนดให้เจ้าพนักงานตำรวจแจ้งผู้ถูกจับว่าต้องถูกจับและสั่งให้ไปยังสถานีตำรวจพร้อมผู้จับถ้าขัดขืนก็ให้จับตัวไปการจับบุคคลใดต้องมีหมายจับหรือคำสั่งศาลยกเว้นกรณีดังนี้บุคคลนั้นกระทำความผิดซึ่งหน้าอันได้แก่ความผิดซึ่งเห็นกำลังกระทำหรือพบในอาการใดซึ่งแทบไม่มีความสงสัยเลยว่าเขาได้กระทำความผิดมาแล้วสดๆบุคคลนั้นมีพฤติการอันควรสงสัยว่าน่าจะก่อเหตุร้ายให้เกิดภัยอันตรายแก่บุคคลทรัพย์สินของผู้อื่นโดยมีเครื่องมืออาวุธวัตถุที่สา

0: ารถใช้กระทำผิดมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลนั้นน่าจะได้กระทำผิดและมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนีแต่มีความจำเป็นเร่งด่วนไม่อาจขอให้ศาลออกหมายจับได้จับกุมผู้ต้องหาหรือจำเลยที่หนีหรือจะหลบหนีระหว่างถูกปล่อยตัวชั่วคราวเมื่อถูกจับกุมตัวต้องตรวจดูหมายจับโดยควรตรวจสอบดังนี้ 1. สถานที่ออกหมายต้องออกโดยศาล 2. วันเดือนปีที่ออกหมาย 3. เหตุที่ต้องออกหมายจับได้แก่ผู้ถูกจับน่าจะได้กระทำความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน3ปีเช่นฆ่าผู้อื่นข่มขืนกระทำชำเราจำหน่ายเม็ดแอมเฟตามีนหรือยาบ้าเป็นต้นผู้ถูกจับน่าจะได้กระทำความผิดอาญาและมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนีไปหรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือก่อเหตุอันตรายประการอื่นการไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งหรือไม่มาตามหมายเรียกหรือหมายนัดโดยไม่มีข้อแก้ตัวอันควรให้สันนิษฐานว่าจะหลบหนี 4. ชื่อและรูปพรรณของบุคคลที่จะจับ 5. ความผิดที่ระบุในหมายจับ 6. ลายมือชื่อผู้พิพากษาและตราประทับของศาลแม้จะมีหมายจับเจ้าพนักงานตำรวจจะจับตัวในที่ระโหฐานหรือที่ส่วนตัวไม่ได้เว้นแต่จะมีหมายค้นหรือมีเหตุตามกฎหมายที่เจ้าพนักงานตำรวจเข้าไปในที่ระโหฐานได้เช่นมีเสียงร้องให้ช่วยจากข้างในที่ระโหฐานหรือปรากฏความผิดซึ่งหน้ากำลังกระทำในที่ระโหฐานเป็นต้นและนี่ก็เป็นความรู้เกี่ยวกับหมายเรียกหมายค้นและหมายจับในตอนนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ความรู้เกี่ยวกับการเรียกค่าสินใหม่ทดแทนตามมาตรา 44/1 1. เป็นคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องจำเลยก่อคดีอาญาแผ่นดินที่ราษฎรเป็นผู้ได้รับความเสียหายเช่นประมาทเป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตายทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับอันตรายสาหัสประมาทเป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับอันตรายสาหัสฆ่าคนตายโดยเจตนาขอคดีความผิดยอมความได้เช่นยักยอกช่อโกงหมิ่นประมาท 2. ผู้เสียหายต้องยื่นคำร้องขอให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนตามมาตรา 44/1 ก่อนเริ่มสืบพยานในคดีอาญาในกรณีที่ไม่มีการสืบพยานให้ยื่นคำร้องก่อนศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดี 3. เมื่อศาลสอบคำให้การจำเลยแล้วให้ศาลสอบถามจำเลยเกี่ยวกับคำให้การในส่วนแพ่งหากจำเลยประสงค์ยื่นคำให้การก็ให้ศาลกำหนดระยะเวลาตามที่สมควรข้อสังเกตไม่นำเรื่องการขานนัดยื่นคำให้การตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาบังคับใช้แก่การยื่นคำให้การของจำเลยตามมาตรา 44/2 4. ในคดีอาญาหลักเมื่อผู้พิพากษาได้อ่านและอธิบายฟ้องให้จำเลยเข้าใจโดยละเอียดแล้วหากจำเลยสำนึกในการกระทำความผิดและให้การรับสารภาพรวมทั้งจำเลยต้องการเยียวยาค่าสินใหม่ทดแทนให้กับผู้เสียหายให้ผู้พิพากษาส่งคำขอในส่วนแพ่งตามมาตรา 44/1 ให้ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือศูนย์ประนอมข้อพิพาทดำเนินการประนอมข้อพิพาทระหว่างผู้เสียหายกับจำเลยโดยให้เจ้าหน้าที่แจ้งวันนัดเกลี่ยให้กับผู้ร้องและจำเลยทราบและให้ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือศูนย์ประนอมข้อพิพาทดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยคำขอในส่วนแพ่งให้แล้วเสร็จโดยเร็วก็การเจรจาระหว่างผู้เสียหายกับจำเลยประสงค์ที่จะชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่ผู้เสียหายและสามารถชำระได้ภายในครั้งเดียวแล้วให้ผู้ประนีประนอมที่ดำเนินการไกล่เกลี่ยจัดทำบันทึกการชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนระหว่างผู้เสียหายกับจำเลยหากผู้เสียหายได้รับค่าสินใหม่ทดแทนเต็มจำนวนแล้วไม่ติดใจเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนอีกและประสงค์จะยื่นคำร้องขอถอนให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนตามมาตรา 44/1 ก็จัดให้ผู้ร้องยื่นคำร้องขอถอนให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแล้วรวบรวมส่งผู้พิพากษาเพื่อพิจารณาอนุญาตต่อไปขอในการเจรจาระหว่างผู้เสียหายกับจำเลยหากจำเลยไม่สามารถที่จะชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทน

ให้แก่ผู้เสียหายในคราวเดียวได้และประสงค์จะขอผ่อนชำระเงินเป็นงวดรายเดือนมีระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้ไม่น้อยกว่า1ปีให้ผู้ประนีประนอมดำเนินการจัดทำสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างผู้เสียหายกับจำเลยแล้วเสนอสัญญาประนีประนอมพร้อมรายงานการไกล่เกลี่ยให้ผู้พิพากษาเพื่อพิจารณาพิพากษาในคดีอาญาและพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความต่อไปโดยในการพิพากษาในคดีอาญาหลักนั้นอาจนำเอาสัญญาประนีประนอมยอมความเป็นเงื่อนไขในการคุมความประพฤติจำเลยกรณีที่ผู้พิพากษาให้โอกาสจำเลยโดยนำวิธีการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษมาใช้หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการคุมความประพฤติเจ้าพนักงานคุมประพฤติหรือผู้เสียหายมารายงานต่อศาลศาลอาจจะออกหมายเรียกจำเลยมาสอบถามและให้โอกาสจำเลยปฏิบัติตามสัญญาหากจำเลยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการคุมประพฤติโดยไม่มีเหตุอันสมควรศาลอาจเปลี่ยนโทษจากรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษเป็นลงโทษจำคุกจำเลยก็ได้ค่ะในคดีอาญาที่ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและจำเลยยื่นคำให้การปฏิเสธในข้อหาที่ถูกฟ้องพร้อมทั้งจำเลยยื่นคำให้การปฏิเสธในค่าสินไหมทดแทนด้วยให้ผู้พิพากษาส่งสำนวนพร้อมคำขอส่วนแพ่งไปตรวจพยานและกำหนดวันนัดสืบพยานโจทก์จำเลยและสืบพยานคดีส่วนแพ่งในการสืบพยานในส่วนแพ่งนั้นมีเพียงประเด็นเดียวคือค่าสินไหมทดแทนมีเพียงใด 6.ในการพิพากษาคดีอาญาและคำขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนซึ่งเป็นคำขอส่วนแพ่งศาลอาจมีคำพิพากษาในฉบับเดียวกันทั้งส่วนอาญาและส่วนแพ่งก็ได้หรือศาลอาจมีคำพิพากษาในส่วนอาญาไปก่อนก็ได้แต่ถ้าหากมีการพิพากษาในส่วนอาญาไปก่อนแล้วขอให้มีการสืบพยานเฉพาะในส่วนของแพ่งในภายหลังซึ่งในการสืบพยานส่วนแพ่งนั้นไม่จำต้องสืบพยานต่อหน้าจำเลยแม้จำเลยจะไม่มาศาลก็สามารถดำเนินการสืบพยานได้เมื่อสืบพยานในส่วนของแพ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้มีคำพิพากษาส่วนแพ่งอีกฉบับหนึ่ง 7. การอุทธรณ์หรือฎีกาคำพิพากษาคดีส่วนแพ่งให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งกล่าวคืออุทธรณ์ได้ภายในกำหนด1เดือนนับแต่วันที่ได้อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา229และทุนทรัพย์ที่พิพาทในส่วนของแพ่งนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของการอุทธรณ์หรือฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและข้อสังเกตในคดีอาญาสินไหมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญามาตรา 44/1 มีดังนี้ 1. การยื่นคำร้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 44/1ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ 2. ผู้เสียหายมายื่นคำร้องขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 44/1 แล้วจะนำมูลเหตุเดียวกันนี้ไปฟ้องเป็นคดีแพ่งอีกไม่ได้ถือว่าเป็นฟ้องซ้อนหรือฟ้องซ้ำแล้วแต่กรณี 3. ในกรณีที่ผู้เสียหายที่ยื่นคำร้องขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นคนยากจนไม่สามารถจัดหาทนายความดำเนินการเองได้ศาลมีอำนาจตั้งทนายความให้แก่ผู้เสียหายนั้นได้และทนายความมีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายตามสมควรแห่งคดี 4. ในกรณีที่ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตายลงในระหว่างพิจารณาการรับมรดกให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 42 ถึงมาตรา 44 กล่าวคือหายญาติของผู้มรณะหรือผู้จัดการทรัพย์มรดกของผู้มรณะหรือบุคคลอื่นใดที่ปกครองทรัพย์มรดกไว้จะเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่ผู้มรณะโดยมีคำขอเข้ามาเองหรือศาลหมายเรียกให้เข้ามาเนื่องจากคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคำขอก็ได้และนี่ก็เป็นความรู้เกี่ยวกับการเรียกค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 44/1 ในตอนนี้ดิฉันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่19มิถุนายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 17:35 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำคณะข้าราชการและผู้แทนเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุเรียนทองผาภูมิพันหมอนทองทุเรียนเบญจพรรณสายพันธุ์ต่างเงาะทองผาภูมิและมังคุดของจังหวัดกาญจนบุรีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลและคณะเฝ้าถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์วันนี้เวลา 13:50 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีเสด็จออกณอาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครพระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตร

อาจารย์คลินิกกิตติคุณนายแพทย์ปิยะสกุลสกุลสัตยาธรนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลและคณะเฝ้าถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา2567เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงงานด้านวิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องยาการบำบัดบรรเทาและป้องกันโรคครอบคลุมตั้งแต่การค้นคว้าและสกัดวัตถุดิบการปรุงยาการผลิตการเก็บรักษาไปจนถึงการควบคุมคุณภาพและการกระจายยาเพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้ป่วยโดยทรงจัดตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ขึ้นด้วยมีพระประสงค์ให้นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทยด้วยทรงตระหนักถึงความยากลำบากของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ขาดโอกาสเข้าถึงเภสัชภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงและมีพระดำริให้จัดตั้งโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริภายใต้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ซึ่งเป็นโรงงานผลิตยารักษามะเร็งแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลอันจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการนำเข้ายาจากต่างประเทศเป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชนไทยได้เข้าถึงยารักษาโรคมะเร็งที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและยั่งยืนโดยทรงเลือกผลิตยารักษาโรคมะเร็งชนิดมุ่งเป้าเป็นยาที่มีประสิทธิภาพสูงและใช้รักษาโรคมะเร็งได้หลายชนิดเช่นยารักษาโรคมะเร็งชนิดมุ่งเป้าตำรับแรกที่ผลิตขึ้นในประเทศภายใต้ชื่ออิปคลานิป100นอกจากนี้ยังทรงมุ่งมั่นวางรากฐานระบบนิเวศแห่งการพัฒนายาชีววัตถุอย่างครบวงจรนำมาสู่การจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุจนประสบความสำเร็จในการพัฒนายาชีววัตถุคล้ายคลึง Trastuzumab ในการใช้รักษามะเร็งหลายชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งเต้านมและได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาภายใต้ชื่อพระราชทานว่าเฮอร์ดาราและในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทรงร่วมกับนักวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์สังเคราะห์ยาโมโนพิราเวียได้สำเร็จภายในระยะเวลาเพียง6เดือนในราคาที่ย่อมเยาและส่งมอบให้รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขรับไปดำเนินการต่อเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติทั้งนี้ด้วยพระวิริยะอุตสาหะและที่ทรงพระปรีชาสามารถสภามหาวิทยาลัยมหิดลในการประชุมครั้งที่619เมื่อวันพุธที่20สิงหาคม2568จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ฉลองพระองค์ครุยและพระมาลาโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลและคณะร่วมฉายพระรูปด้วย

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเวลา 18:46 วันนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสระเกศกรุงเทพมหานครรวม8รูปโดยพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสบทที่ใช้สวดคือพระพิธรรม7คัมภีร์บทนมัสการบทพระธรรมสังคณีบทพระวิพังบทพระธาตุกถาบทพระปุคละบัญญัติบทสวดพระสหัสนัยบทสุทธิกะปฏิปทาบทสวดพระพิธรรมมัตตสังคหะปริเฉดที่1จิตตสังคหะวิภาคปริเฉดที่2เจตสิกสังคหะวิภาคทำนองเลื่อนและทำนองกะและพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศบทที่ใช้สวดคือบทนมัสการบทสัญโยชนะโคชกะบทคันทะโคชกะบทโอมคะโคชกะบทโยคะโคชกะบทนีวรณะโคชกะทำนองสรพัญญะและทำนองเลื่อน

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประทานโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายสักการะวันนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จออกณพระตำหนักณตำหนักที่ประทับชั่วคราวอาคารผู้ชงประธานวิทยาสิทธิ์หนึ่งวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครประธานพระวรโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายสักการะดังนี้เวลา 10:49 นประธานพระวรโอกาสให้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำนายอัครุตสนธยานนท์อธิบดีกรมธนารักษ์คณะผู้บริหารกระทรวงการคลังและผู้บริหารกรมธนารักษ์เฝ้าถวายสักการะและถวายเหรียญที่ระลึกฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569ซึ่งรัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569มอบหมายให้กองกษาปกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังจัดทำขึ้นโดยจะทำเป็นเหรียญเสมาขนาดความสูง 3.5 เซนติเมตรรวมห่วงประกอบด้วยเหรียญทองคำธรรมดาจำนวน99เหรียญเหรียญเงินธรรมดาพิมพ์สีจำนวน499เหรียญเหรียญเงินธรรมดาจำนวน999เหรียญและเหรียญทองแดงธรรมดาจำนวน 99,999 เหรียญ

เวลา 17:11 นาทีประธานพระวโรกาสให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะรัฐมนตรีเฝ้าถวายสักการะและกราบทูลการจัดงาน13รอบนักสัตว์พระราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569จัดโดยสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องงาน13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาจัดขึ้นณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมสำคัญอาทินิทรรศการสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชพระผู้พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนิทรรศการเทิดพระเกียรติน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงมีต่อวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนิทรรศการประวัติของวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระกรณียกิจและพระประวัติของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่สะท้อนความผูกพันระหว่างสถาบันศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์และสังคมไทยนอกจากนี้ยังมีการนำชมวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมการแสดงแสงสีและ projection mapping ภายในพระเจดีย์ชุดรัตนโกสินทร์ศรัทธาใต้ร่มบารมีสังฆบิดรการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนการจัดเสวนาทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในหัวข้อที่เชื่อมโยงกับศาสนาประวัติศาสตร์และสังคมร่วมสมัยผู้สนใจสามารถเข้าชมงาน13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาได้จนถึงวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569จากนั้นประธานพระวโรกาสให้ผู้ชนะเลิศการประกวดเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เฝ้ารับประธานถ้วยรางวัลในการนี้ประธานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศประเภทนักเรียนมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพได้แก่โรงเรียนสิรินธรจังหวัดสุรินทร์และแก่ผู้ชนะเลิศประเภทประชาชนทั่วไปได้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกะละแมทูลใจจังหวัดนครพนมโดยผลงานเครื่องแขวนไทยทุกชิ้นที่มีผู้ส่งเข้าประกวดได้นำขึ้นแขวนถวายเป็นพุทธบูชาตามศาลารายและเสาโคมไฟฟ้าในเขตพุทธาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระอนุวงศ์เสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆ
เวลา 11 นาฬิกาพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์วัดสระเกศวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชษฐพลนิมนต์มังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามและเวลา 17 นาฬิกาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีสมราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา9นาฬิกาถึง21นาฬิกาเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทพรประเสริฐรังนกไทยจำกัดนายณัฐคเนศฉัตรคุปภูวิทย์พร้อมคณะและจังหวัดตรังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครและวัดต่างๆในจังหวัดมหาสารคามประกอบด้วยวัดสว่างวารีวัดพุทธมงคลวัดปัจฉิมทัศน์วัดมหาชัยวัดท่าสำราญธรรมและวัดหนองกกหนองยาววัดอมรญาติมิตรสมาคมจังหวัดราชบุรีและวัดคลองขุดเล็กจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชวชิรเมธีวัดไตรมิตร

วิทยารามกรุงเทพมหานครแสดงพระธรรมเทศนาสุขตะปรมราชกถาหมายถึงคุณธรรมแห่งสุคตหรือผู้ดำเนินไปดีและทรงยกพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นแบบอย่างแห่งการประพฤติดีงามเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.จังหวัดสมุทรสงครามได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดพัทลุงประกอบด้วยวัดจรณารามวัดท่ามะเดื่อวัดบางแก้วพดุงธรรมวัดหัวเขาชัยสนวัดตะโนดวัดโคกแย้มและวัดเกาะยวนวัดราชาธิวาสกรุงเทพมหานครวัดพระมหาธาตุวัดบางว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.จังหวัดมหาสารคามโรงเรียนอำนวยศิลป์มูลนิธิครูจิตครูเอิบทางสุบุตรพร้อมด้วยชมรมผู้ปกครองครูและนักเรียนโรงเรียนอำนวยศิลป์กรุงเทพมหานครบริษัทเป็นธรรมรีไซเคิลจำกัดครอบครัวปันดาประณีตและครอบครัววัตนาเบได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสระเกศกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดชุมพรประกอบด้วยวัดเขาดินวัดปากน้ำวัดนาธิการามวัดพระบรมธาตุสวีวัดชุมพรรังสรรค์วัดปักคลองวัดควนตะโกวัดถ้ำลือศรีและวัดโพธิเกษตรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
4: ท่านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
3: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มา

0: เรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดำในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชโองการที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
2: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
3: อ่างเก็บน้ำในรุ่งดินทรจินดาพุทธศักราช2561
4: เอ้าเจ้าเหมียวอยากกินกระท้อนเหรอ
0: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
4: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
0: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
4: โอ้ยถ้าไม่ได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำน้ำทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายปลูกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยๆแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
5: โอ้ยไม่ได้ของแกที่ไหนอะที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
4: เอ้าตาเสิร์ตไปไงมาไงวันเนี่ยโหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอะ
5: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปราจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
4: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
5: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิว่าคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
4: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบนี้จะวัดกันใช่ไหมฮะ
5: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิวะ
4: เฮ้ยเดี๋ยวตกเลยใครจะคมกว่ากัน
2: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะค่ะใจเย็นกันก่อน
5: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลยใหญ
4: ่เฮ้ยเย้เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
5: เอาของลุงด้วยอ่ะ
0: โหอร่อยครับ
2: อร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อเลยค่ะ
4: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
0: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
5: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่า
4: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมาม
5: าก
4: ินเลยมามา
5: อ่ะกินเข้าไป
2: เดี๋ยวค่ะ
5: กิน
4: โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไหนแล้วว
2: ิ่งสิแม่วิ่ง
5: เดี๋ยวอย่าหนี
4: เดี๋ยวก่อน
5: ก่อน
2: อ

0: อ้ย
1: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชย์แล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
2: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: สมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทสของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง พี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช
2: ่แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
4: ่ให้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุณธรรมคุณทำได้ค่ะเช่นเคยในวันนี้ทุกท่านอยู่กับดิฉันปวีณาปทุมนานนท์รับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการนะคะสำหรับรายการคุณธรรมคุณทำได้ก็เป็นรายการที่เกิดขึ้นนะคะจากความร่วมมือกันของศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาเราต้องการที่จะเปิดพื้นที่นะคะเพื่อสนับสนุนบุคคลที่ทำความดีเพื่อสังคมทำกิจกรรมต่างๆเพื่อสังคมนะคะถือได้ว่าเป็นการขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยคุณธรรมนั่นเองค่ะและแน่นอนนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเราก็มีแขกรับเชิญนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยกันนะคะในเทปนี้นะคะถือว่าเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมในด้านของความพอเพียงเป็นเรื่องราวของผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่งนะคะที่อำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะถือว่าถ้ามีความริเริ่มสร้างสรรค์นะคะนำผลผลิตจากเกษตรกรรมภายในท้องถิ่นรวมทั้งมีการนำเอาวัสดุต่างๆภายในท้องถิ่นเนี่ยนะคะมาเพิ่มมูลค่าแล้วก็ช่วยสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านในพื้นที่นะคะแล้วก็ยังเป็นการพัฒนาความสามารถให้กับชาวบ้านด้วยนำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะวันนี้ต้องมาพูดคุยกันนะคะกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะผู้ใหญ่ฉันการะเกดนะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2บ้านหนองเพียนตำบลบางงามอำเภอศรีประจันที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะสวัสดีค่ะผู้ใหญ่คะค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่มากเลยนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการของเราในวันนี้ค่ะก่อนจะพูดคุยกันนะคะอยากให้ผู้ใหญ่ฉันช่วยแนะนำตัวเองสักนิดนึงนะคะว่าตอนนี้เรารับผิดชอบดูแลลูกบ้านนะคะกี่ครัวเรือนในพื้นที่ไหนอย่างไรบ้างคะเชิญค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผมนายฉันการะเกดครับเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2บ้านหนองเพียนตำบลบางงามอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีก็หมู่บ้านผมเป็นหมู่บ้านเล็กๆครับมีประชากรทั้งหมดเลย514คนประชากรที่เลือกตั้งได้มีอยู่404คนเองครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆแต่หมู่บ้านของเราเข้มแข็งเราถึงได้รับโอกาสหลายๆอย่างครับในครั้งนี้ครับ
0: 514คน
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะจุดเริ่มต้นของการที่เราเริ่มมีกิจกรรมต่างๆในด้านเกี่ยวกับสังคมมันมีที่มาที่ไปยังไงช่วยเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งค่ะ
1: ผมเองผมอยากให้ชาวบ้านมีกินมีใช
0: ้ค่ะ
1: เลยชวนเขาทำเศรษฐกิจพอเพียงก่อนเลยพอทำเศรษฐกิจพอเพียงเสร็จเรียบร้อยผมจะชูชาวบ้านผมแนะนำชาวบ้านให้ปลูกผักทุกบ้านเลยไม่น้อยกว่า10ชนิดครับทุกบ้านเลยมี

0: พืชผักไม่น้อยกว่า10ชนิดทุกบ้านแล้วปัจจุบันผมกำลังจะขยายเพิ่มจาก10กลายเป็น30ละอยากให้มีกันทุกบ้านมีกินมีใช้มีไว้รับประทานในครัวเรือนเหลือขายแล้วเรามีที่เด่นกว่าที่อื่นเรามีตลาดนัดชุมชนอยู่ที่วัดน้องเพียรของเราตลาดนัดของเราก็จะขายของประเภทพวกผักพวกของสินค้าในชุมชนเป็นส่วนใหญ่ใครมีผักเหลือจากรับประทานเอาไปวางขายที่ตลาดนัดชุมชนที่วัดน้องเพียรของเราได้เลยพอไปวางขายก็มีคนจากตำในกรุงเทพบ้างตามต่างจังหวัดมาแวะเวียนมาไหว้พระของเรามีหลวงพ่อดำกับหลวงพ่อขาวศักดิ์สิทธิ์เป็นพระคู่วัดน้องเพียรคู่บ้านน้องเพียรของเรา
1: วัดน้องเพียร
0: ใช่ครับ มันอยู่ในหมู่บ้านน้องเพียร
1: ค่ะ
0: ครับเขามาไหว้พระปิดทองเสร็จเรียบร้อยเขาก็เดินซื้อผักซื้ออะไรเขาจะติดใจส่วนมากก็เกือบจะ 100% เป็นพืชผักปลอดสารพิษอันนี้มันเป็นเรื่องที่แบบคนรักสุขภาพเขาใส่ใจเฮ้เป็นคนตำในกรุงเทพไปนี่เขาเมาหมดเลยนะ
1: เ
0: จอตำลึงสัก10กรัมเนี่ยกรัมละ5บาทในกรุงเทพไม่เคยเจอว่ามันถูกขนาดนี้เขาจะซื้อไปหมดเลยเมาไปหมดเลยบอกไปฝากพี่ฝากน้องกันอันนี้ถือว่าเป็นโชคดีของหมู่บ้านผม
1: ค่ะเริ่มปลูกผักที่ว่านี้มาตั้งกี่ปีแล้วคะที่เราเริ่มทำมาช่วงแรก
0: ปลูกผักก็น่าจะเกิน10ปีผมทำบ้านผมก่อน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผมจะปลูกผักเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ไข่ปลูกสวนป่าปัจจุบันบ้านผมเป็นโคกน้องนาทำโคกน้องนา
1: โคกน้องนาโมเดลอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่โคกน้องนาโมเดลแล้วเป็นโคกน้องนาตัวอย่างเป็นโคกน้องนาต้นแบบของจังหวัดสุพรรณบุรีผมเป็น1ใน2ของจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีโคกน้องนาต้นแบบแล้วหมู่บ้านผมได้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพครับรับไปเมื่อปี65จากผลการที่กระทำครั้งนั้นเรื่อยมาครับเราเริ่มมาเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วก่อนนั้นผมทำให้กับชาวบ้านดูพอหลังจากนั้นมาผมจะชวนชาวบ้านให้มาทำเศรษฐกิจพอเพียงกันจะได้มีอยู่มีกินมีใช้กันก็ทำไปเรื่อยๆมันเป็นผลพวงหน่วยงานราชการเห็นชวนเราไปประกวดถึงได้โล่พระราชทานมาก็ได้โล่พระราชทานผมก็เข้าร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดไปเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบชุมชนคุณธรรมต้นแบบใหม่ๆก็ลำบากใจนิดหน่อย
1: ยังไงคะ
0: ก็ยังมีพวกโจรผู้ร้ายอะไรยังพอมีอยู่บ้างปัจจุบันหลังจากนั้นมาเนี่ย4ปีหลังจากนั้นมาในหมู่บ้านผมไม่เคยมีเรื่องขึ้นโรงพักแม้แต่คดีเดียว
1: เราคิดว่าเป็นเพราะอะไรคะ
0: เราคุยกันรู้เรื่องอย่างพวกติดยาเสพติดเราก็เรียกมาคุยมาคุยกันท่านดูดไม่ว่าแต่ถ้าอยากเลิกบอกผมแต่เวลาดูดห้ามสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านและชุมชน
1: อ
0: ันเนี้ยเวลาเราห้ามเขาดูดเนี่ยเป็นไปไม่ได้เขาเลิกไม่ได้
1: ยังไงต้องไปแอบไปอยู่ด
0: ีใช่มันแอบแต
1: ่
0: บ้านผมก็มีกองทุนแม่เหมือนกันเป็นกองทุนแม่ดีเด่นของจังหวัดสุพรรณบุรีครับเราก็ใช้อันเนี้ยเป็นเรื่องที่จะต้องไปตามพวกติดยาเสพติดมาคุยกันพอคุยกันเสร็จเรียบร้อยเขาพอใจที่เราปฏิบัติตัวกับเขาแบบเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนลูกเหมือนหลานแล้วอยากจะบอกอีกอย่างเนี่ยคนหมู่ผมมันแปลกอายุต่ำกว่า40ลงมาเนี่ยไม่เรียกผู้ใหญ่บ้านเลยสักคนหนึ่ง
1: เรียกว่า
0: เรียกอาฉันทั้งนั้น
1: อาฉัน
0: เออใช่เรียกอาทุกคน
1: ค่ะ
0: เจอหน้าอาฉันขอเป๊ปซี่สักขวดสิอะไรประมาณนี
1: ้
0: อันเนี้ยถือว่าผมโชคดีผมได้เข้าถึงในใจพวกเนี้ยแล้วปัจจุบันครับมีคนเลิกจากยาเสพติดแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่น้อยกว่า5คน
1: อ
0: ันเนี้ยผมถือว่าผมประสบความสำเร็จสุดยอดเลยทำให้คนเลิกยาเสพติดได
1: ้มันทำให้ปัญหาอาชญากรรมเล็กๆน้อย
0: ๆไม่มีเลย
1: ขโมยของอะไรแบบนี้มันก็ไม่เกิดขึ้นน้อยลงไปจากที่เมื่อก่อนมันยังมีบ้างค่ะ
0: ไม่มีคดีขึ้นโรงพักเลย
1: ค่ะ
0: มีบ้างแต่เขาก็มาบอกผมก็ไปเตือนไปบอกเอ้ยไปคืนอันเนี้ยก็เลือกกัน
1: ค่ะ
0: ถือว่าคุยกันรู้เรื่อง
1: ค่ะเท่าที่ฟังมาก็เหมือนกับว่าเราเริ่มทำจากที่บ้านเราก่อน
0: ใช่
1: อย่างปลูกผักสวนครัวนะคะโคกหนองนาเราก็ทำที่บ้านเราก่อนพื้นที่เท่าไหร่คะ
0: โคกหนองนา1ไร
1: ่1ไร
0: ่ครับ
1: มีอะไรบ้างในโคกหนองนา
0: โอ้โหเฉพาะผลไม
1: ้ค่ะ
0: ไม่ต่ำกว่า20เขาบอกว่ามีตั้งแต่ใต้ดินเลี่ยดินพืชกลางพืชสูงพืชใหญ่ผมมีหมดปลูกตั้งแต่มะพร้าวมะม่วงทุกอย่างมีในโคกหนองนาหมดอย่างละ2ต้น3ต้น
1: ค่ะ
0: อันเนี้ยผมอยากจะเอาไว้เป็นตัวอย่างให้คุณมาดู
1: นี่ไงอย่างที่ภาพที่เห็นนี่ที่บ้านเลยใช่ไหม
0: อันนี้ไม่ใช่ครับผมไปดูงานมันมีกล้วย
1: ค่ะ
0: กล้วยจากอิสราเอลอยากรู้เลยไปดูเขา
1: ค่ะ
0: อยากจะเอามาปลูกอันเนี้ยที่บ้านถ้าอันเนี้ยที่บ้าน อันนี้ก็จัดกิจกรรมอยู่ที่บ้านเหมือนกันครับเวลาเราทำเนี่ยเวลาคุณมีให้เห็นมีของให้กินยังชะอมเนี่ยเวลาใครมาดูงานผมก็จะทอดไข่กับชะอมบ้านผมมีไก่ไข่อยู่10ตัวแล้วก็มีชะอมมีน้ำพริกมีอะไรทำให้เขากินกินเสร็จเรียบร้อยเขาติดใจพอติดไม่ใช่ติดใจในรสชาตินะติดใจในของที่เราเอามาจากบ้าน
1: ทุกสิ่งอย่างมันสามารถหยิบฉวยจากในรั้วของเราได
0: ้ อย่างตำลึงเดินเก็บเอาที่มันรกๆอ่ะแบบหมายถึงมันขึ้นเองอ
1: ่ะ
0: เราก็เก็บเอามารับประทานได้เลย
1: อ
0: ันนี้พอเขาติดใจเขาก็ได้อยากกลับไปทำที่บ้านเขา
1: ค่ะ
0: ครับ
1: เราขยายผลไปเรื่อยๆ
0: ใช่
1: จนตอนนี้คือเป็นโครงการหลักของหมู่บ้านเราเลย
0: ใช่ครับ
1: สำหรับการปลูกพืชผักสวนครัวทีนี้นอกจากโครงการปลูกพืชผักสวนครัวนะคะมีนำผักไปขายในตลาดชุมชนนะคะแล้วก็ขยายผลร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดนะคะพอเราไปร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดแล้วเรามีโครงการไหนที่มันเพิ่มเติมมานอกเหนือจากการที่เราปลูกผักสวนครัวอยู่ที่บ้านบ้างคะ
0: ก็เหมือนมาเรามาส่งเสริมให้คนมีคุณธรรมเพิ่มขึ้น
1: ค่ะ
0: แล้ววัดหนองเพียนของเราสวดมนต์ทุกเย็นวันอังคาร มาประมาณเกือบ8ปีแล้ว
1: ค่ะ
0: ทุกเย็นวันอังคารปัจจุบันก็สวดอยู
1: ่ใ
0: ครอยากไปได้บุญก็ไปสวดกันได้เลยทุกเย็นวันอังคารตั้งแต่6โมงเย็นก็เลิกเกือบ2ทุ่
1: ม
0: ครับอันนี้ใครอยากสวดอยากได้บุญไปได้เลยสวดแล้วสบายใจได้บุญใครอยากไปได้ทุกเย็นวันอังคารครับพอเรามีชุมชนคุณธรรมเข้ามาร่วมด้วยมันก็เหมือนมาส่งเสริมให้ชาวบ้านเห็นชุมชนของเราว่าเป็นชุมชนที่มันน่าอยู่เพิ่มขึ้นแล้วพอผลพวงอันนี้ก็ถวายผมเท่ากับผมส่งเสริมให้ผมได้รับรางวัลวัฒนคุณาธรกับจากกระทรวงคุณธรรมได้รับชุมชนคุณธรรมต้นแบบของกระทรวงวัฒนธรร
1: ม
0: แล้วได้อันสุดท้ายได้รับรางวัลชุมชนต้นแบบโดดเด่นได้รับโล่จากท่านนายกประยุทธ์ไปอันนี้ถือว่ามันประสบความสำเร็จแล้วส่วนตัวเมื่อไม่นานคร
1: ับ
0: ก็ได้รับคุณธรรมอวอร์ดได้รับ
1: จากศูนย์คุณธรรม
0: ของคุณธรรมเหมือนกันของศูนย์คุณธรรม
1: ค่ะเล่าให้ฟังมาแบบนี้ผู้ใหญ่เจอปัญหาและอุปสรรคจากการทำโครงการต่างๆที่เรามีการออกแบบมาเพื่อชุมชนในภายในชุมชนของเรามีปัญหาอะไรที่เราเป็นปัญหาที่เราเจอและเราพยายามแก้ไขมันแล้วแก้ไขได้สำเร็จนอกเหนือจากยาเสพติดอีกไหมคะ
0: ก็ปัญหาแรกเลยตอนทำใหม
1: ่ๆค่ะ
0: คนดูถูกทำแล้วมันจะได้กินได้อย่างไรก็ไอ้ทำนาแค่ไอ้ทำที่แค่ไร่เดียว
1: ค่ะ
0: เขาไม่เชื่อแต่เราก็ทำให้เขาเห็น
1: เสียแรงฟรี
0: ใช่เขาบอกว่าที่ดีๆมาขุดกันทำไมสองบ่อสามบ่อผมมีอยู่เจ็ดบ่
1: อ
0: ผมไปขุดที่ข้างๆอีก
1: ค่ะ
0: สองบ่อสามบ่อขุดทำไม
1: ขุดเพื่อเลี้ยงปลาหรือเปล่าอันนั้นที
0: ่เอาน้ำไว้ใช้
1: ก
0: ัก
1: เก็บน้ำเอาไว้ใช
0: ้กักเก็บน้ำไว้ใช้
1: ค่ะ
0: แล้วที่เลี้ยงปลาผมมีเลี้ยงปลาเลี้ยงกบเลี้ยงหอยเลี้ยงปลาบินจะพันเอาไว้กินอีก
1: ค่ะ
0: เลี้ยงไว้ขายได้แล้วกบน่ะเวลาปัจจุบันน่ะพอได้ขนาดน่ะผมก็จะโพสต์ทางโทรศัพท์ไปเลยใครอยากกินกบให้มาซื้อเลยรัว70บาท
1: อ
0: ู้แป๊บเดียวหมดแล้วตอนนี้เหลือ10กว่าตัวเอง
1: ชาวบ้านที่เขาติดตามเราอยู่ใน Facebook อย่างเงี้ยนะก็จะ
0: คนในหมู่บ้านครับคนไกลๆไม่ค่อยมาหรอกมันไกลก็คนในหมู่บ้านไปซื้อถ้าให้ไปส่งผมไม่ไปส่งนะใครมาซื้อผมจับให้เลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันเนี้ยถือว่าเป็นความโชคดีที่เราทำแล้วเขาเห็นเขาก็เอาไปตามอย่างกันบ้านใครมีที่พอจะปลูกผักก็ปลูกผักบ้านใครมีที่พอจะเลี้ยงไก่ก็เลี้ยงไก่ใครมีที่พอจะทำอะไรเขาก็ทำแล้ววัดหนองเพียนโชคดีอีกอย่างนึงหลวงพ่อท่านมีเสียงตามสายทั้งหมู่บ้านผมเลยมีทั้งหมด4หมู่บ้านกระจายไปถึงพอกระจายไปถึงเนี่ยพูดอะไรชาวบ้านได้รู้หมดเลยพอชาวบ้านรู้ก็เป็นความโชคดีที่เราได้ส่งเสริมทั้งเสียงตามสายอีกอันนี้มันทำให้เราเข้าถึงชาวบ้านได้ง่ายเลย
1: ก็สามารถสื่อสารกันได้ได้ยินกันทุกทั่วคาเรือนเวลามีอะไรจะนัดหมายอะไรมีกิจกรรมอะไรต่างๆก็ประกาศเสียงตามสายเป็นการสื่อสารให้ชาวบ้านได้รู้ถ้าเกิดว่าใครมัวทำงานอยู่ก็ได้ยินเสียงตามสายก็จะรู้แล้วพรุ่งนี้มีกิจกรรมนู้นกิจกรรมนี
0: ้
1: ผู้ใหญ่บ้านเองก็มีโอกาสไปคุยเสียงตามสายด้วยไหมคะ
0: ผมมีเสียงตามสายเฉพาะหมู่บ้านอีกเฉพาะหมู่บ้านผมดังเฉพาะหมู่บ้านผมอย่างวันที่12เนี่ยขึ้นทะเบียนประชาคมข้าวก็ประกาศเสียงตามสายเสร็จเรียบร้อยก็ลงทางไลน์ไปไลน์ของหมู่บ้านก็จะรู้กันทั่ว
1: อ
0: ันนี้เดี๋ยวเขาก็มากันเอง
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นประโยชน์สมมติถ้ามีเหตุการณ์เดือดร้อนกระทันหันไปพูดเสียงตามสายรู้ทั้งหมู่บ้านเลยขโมยวิ่งหนีไม่ทันถ้ามีจริงๆพอพูดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวขโมยหนีไม่ทันหรอกชาวบ้านรู้กันทั้งหมู่บ้านแล้ว ันนี้มันก็เป็นประโยชน
1: ์ทีนี้เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นอกจากถูกดูถูกในช่วงแรกแล้วมีเรื่องอื่นอีกไหมคะที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคที่เราเจอ

0: อันนี้น้อยครับ
1: น้อย
0: โชคดีผมเป็นคนทำการเกษตรอยู่แล้วผมทำนาอยู่แล้วถามว่าอุปสรรคคนนั้นเด็กๆทำนาเหนื่อยกว่าเยอ
1: ะ
0: ทำอื่นเหนื่อยกว่าเยอะพอมาทำเสร็จก็ให้ชาวบ้านบ้านเห็นชาวบ้านรู้ปัจจุบันผมมีทั้งครอบครัวเลยสนับสนุนทุกคนไม่ว่าเป็นพ่อตาแม่ยายลูกทุกคนยันเมียเลยสนับสนุนแบบอยากให้เราทำแล้วเวลาทำลูกกลับมานะเข้าดงกันทั้งนั้นไปหานู่นหานี่กินกันอยากเก็บเกณฑ์ลูกอะไรมีลูกมาไปกินยังมีกล้วยผมปลูกกล้วยไว้40หลุมตอนตรุษจีนเมื่อต้นปีที่แล้วขายได้ 20,000 กว่าเนี่ยนะรอบเดียวนะมันปลูกพร้อมกันแล้วตัดพร้อมกัน
1: ค่ะ
0: 40หลุมได้ 20,000 กว่าผมไปประกวดได้รางวัลที่1เลยนะ
1: รางวัลที่1ประเภทอะไรคะ
0: กล้วยยักษ
1: ์กล้วยยักษ
0: ์เครือนึงมี16หวีกล้วยธรรมดานะน้ำว้าธรรมดานะอันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จเหมือนกัน
1: แสดงว่าก่อนที่จะเป็นผู้ใหญ่บ้านคือเราทำเกษตรเป็นเกษตรกรอยู่แล้ว
0: ใช่
1: เราก็มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้อยู่แล้วพอเรามาทำเอาพื้นที่ของเรามาทำโคกหนองนาพอมันปลูกอะไรแล้วมันเห็นผลขึ้นทันตาชาวบ้านก็เลยนำไปปรับใช้ไปใช้ตาม
0: ใช
1: ่ทีนี้นอกเหนือจากโครงการต่างๆแล้วมีโครงการอะไรในคณะอนาคตที่ผู้ใหญ่ฉันเตรียมจะทำในอนาคตอันใกล้นี้หรือว่าเห็นว่ามันสามารถต่อยอดไปได้อีก
0: อันนี้ก็อยากเป็นที่ศึกษาดูงาน
1: ค่ะ
0: ให้คนเข้ามารู้กัน
1: ทุกวันนี้ยังไม่ได้เป็นวิทยากร
0: เป็น
1: ก็เป็นอยู่
0: ก็อยากจะให้คนรู้มากกว่าเดิมปัจจุบันผมก็เป็นศูนย์ศึกษาดูงาน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผมเป็นหมู่บ้านบ้านผมก็เป็นศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เป็นศูนย์สพกสพกของอำเภอครับสพกศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกันแต่สำหรับการขายการอบรมอะไรประมาณนี
1: ้
0: ให้คนอยากให้คนมารู้อยากให้คนมาเห็นว่าเวลาทำแล้วมันได้ทำแล้วมันมีความสุขอยู่กับบ้านไม่ต้องไปไหนเลยเช้าตื่นมาน่ะเดิมผมจะต้มข้าวไว้ให้ปลากินทุกวันเลยเอาจากเศษไม้ตำในสวนป่าตำในดงเนี่ยเอามาต้มข้าวให้ปลาปัจจุบันต้มไม่ได้เป็นหลอดลมเป็นโรคหลอดลมเลยต้องหยุดไว้ก่อนเพิ่งจะหยุดมาได้สักเดือนหนึ่งเป็นหลอดลมอักเสบก
1: ิน
0: มันได้ควันมันจะทำไม่ได้
1: อ
0: ันนี้มันผมถือกาแฟแก้วหนึ่งชงเสร็จผมก็เดินไปเช้ามืดไปนั่งกินกาแฟตำในดงแต่ตบยุงนะโอ้โหเพลินเลยยุงมากมายเพราะเรามีน้ำเยอะอันนี้มันก็มีความสุขอย่างวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยศุกร์เสาร์อาทิตย
1: ์
0: ลูกผมกลับมาลูกผมทำงานราชการกันหมดอ่ะลูกด้วยลูกเขยกลับมามันก็จะกูเรียนกูจอเข้าดงเพราะวันนี้มีกล้วยป่ะหนูจะเอาไปฝากเพื่อนพี่เขาสั่งมาเขาซื้ออะไรเงี้ยมันเราควรเป็นพ่อเป็นแม่นะแค่ให้ลูกก็ไปแล้วไม่ต้องให้ตังค์หรอกครับมันดีใจแค่เห็นลูกสนใจนี่มันปลื้มแล้วนะอันนี้มันสร้างได้อีกอย่างก็คือสร้างความสุข
1: สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว
0: ผมไปกินข้าวนอกบ้านเป็นประจำเลยก็ขนโต๊ะขนเก้าอี้ไปขึ้นรถไปนั่งกินกันที่นาบ้างในสวนบ้างในดงบ้างนอกบ้านเหมือนกันแต่ไม่ต้องไปซื้อกินกินก็แบบมีความสุข
1: เป็นผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นนอกจากเราได้จากการนำสินค้าไปขายแล้วเราก็ได้ความสุขภายในครอบครัวเกิดขึ้นด้วยอันนี้เป็นผลควบคู่กันมานะคะทีนี้เมื่อสักครู่นี้ช่วงสุดท้ายของรายการที่เราพูดคุยกันเมื่อสักครู่ผู้ใหญ่บอกว่าอยากจะให้ที่บ้านเนี่ยเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ให้คนรู้จักมากยิ่งขึ้นประชาสัมพันธ์ตรงนี้ได้เลยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่รับชมดูหรือว่าหน่วยงานไหนที่รับชมแล้วอยากจะทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอยากจะปลูกผักในเอาพื้นที่ในบ้านเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแบบนี้สามารถติดต่อผู้ใหญ่ดูงานได้ที่ไหนคะ
0: ท่านใดที่สนใจ
1: ค่ะ
0: โทรไปหาก่อนเลยเพราะผมออกบ้านเกือบทุกวัน
1: ค่ะ
0: ครับที่เบอร์081 306 7454
1: ครับ
0: ท่านโทรไปหาผมก่อนท่านไม่ต้องไปเสียตังค์ไปหาผมได้คุยกันได้ทุกเรื่องคุยกันได้ทุกเรื่องอยากจะรู้อะไรท่านบอกได้ถามได้เลยท่านอยากจะรู้เรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นเผาถ่านด้วยเตาอบอันนี้ก็ได้เหมือนกัน
1: อ๋อเผาถ่านก็รับถ่ายทอดความรู้ด้วย
0: มีครับ
1: ค่ะมี Facebook มั้ยคะ Facebook ของผู้ใหญ่มีไหม
0: ลูกทำให้จำไม่ได้ครับ
1: ถ้างั้นย้ำเบอร์โทรอีกสักครั้งนึง
0: ครับเบอร์โทรก็081 306 7454ก็ขอเชิญเลย
1: ย
0: ินดีต้อนรับทุกท่านเลยอยากจะมอบความรู้ให้ทุกท่านเพื่อไปเพิ่มไปเติมให้ในชีวิตตัวเองให้มีความสุข
1: ค่ะ
0: ครับคนมีที่นิดเดียวก็ปลูกได้ปลูกในล้อรถในกระถางต้นไม้ปลูกได้เลย
1: ค่ะ
0: มี
1: สามารถนำพื้นที่มาใช้ให้เกิดประโยชน
0: ์ใช
1: ่ค่ะก็ถือว่าวันนี้เป็นตัวอย่างอีกหนึ่งท่านนะคะที่นำเอาพื้นที่ในบ้านมาใช้ประโยชน์แล้วก็ขยายผลจากการทำจากที่บ้านของตัวเองก่อนนะคะแล้วก็ขยายผลไปในระดับชุมชนนะคะแล้วก็กลายเป็นโครงการหลักของหมู่บ้านแห่งนี้ไปแล้วนะ

ค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งท่านนะคะที่เป็นผู้ที่ขับเคลื่อนนะคะคุณธรรมในด้านของความพอเพียงนั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ชั้นการะเกดมากๆเลยค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะวันนี้ท่านให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในรายการในวันนี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวดีๆกันต่อนะคะ

0: จะได้ออกกำลังกายอย่างน้อย60นาทีต่อวัน
1: กินข้าว
2: อู้น่ากินจัง
0: เด็กควรจะได้กินอาหารตามสัดส่วนที่เหมาะสมกับสุขภาพ
3: ราตรีสวัสดิ์ลูก
4: ราตรีสวัสดิ์ลูก
0: เด็กควรนอนให้ครบ 9-12 ชั่วโมง
2: ทำไมพ่อกับแม่ชอบแกล้งผมทุกเรื่อง
0: แกล้งที่นายเขาทำตามสามเหลี่ยมสมดุลเด็กสมดุลด้วยสามเหลี่ยมสมดุล
5: ไปไปมาด้วย
6: เมื่อคุณดื่มแล้วไปขับรถแอลกอฮอล์จะทำให้สมองตอบสนองช้าลงเอายังไงเนี่ยท้ายรถอ่ะ
5: คือว่า
6: ดื่มเหล้าเมาถึงสมองดื่มไม่ขับจ่าสอสอส
7: นี่น้องสูบบุหรี่ไฟฟ้าใช่ไหม
1: พี่รู้ได้ไงอ่ะ
8: นี่ไงไอระเหยจากบุหรี่ไฟฟ้าคือคราบเหนียวที่มีสารพิษมากมาย
7: เดี๋ยวเราจะล้างไอให้ครับ
1: แล้วปอดหนูล่ะ
9: ปอดหนูล้างไม่ได้บุหรี่ไฟฟ้าปอดที่ล้างไม่ได้

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคุณธรรมคุณทำได้นะคะในช่วงนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามเรื่องราวของกลุ่มชาติพันธุ์นะคะเป็นชุมชนไทยพวนที่วัดฝั่งคลองอำเภอปากพลีที่จังหวัดนครนายกค่ะถือว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่เขาอพยพมาจากสปป.ลาวแล้วเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่200กว่าปีที่แล้วนะคะแต่ในขณะเดียวกันทุกวันนี้เขายังสามารถรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆไว้ได้อย่างเหนียวแน่นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: อยากจะให้วัฒนธรรมของชาวไทยพวนเนี่ยได้อยู่กับอนุชนรุ่นหลังสืบทอดต่อไปให้ยาวนานเท่าที่จะยาวนานได
2: ้โอ้ยากนะนานนะครั้งแรกบางคนเขาไม่ค่อยเข้าใจเขายังแอนตี้เลยว่าทำไปทำไมแต่พวกผมก็คิดว่ามันมีความภูมิใจ
3: การทำเรื่องของคุณธรรมจริงๆมันไม่ได้ทำยากนะแต่ต้องทำต่อเนื่อง
2: ชาติพันธุ์เราเนี่ยอพยพมาจากสปป.ลาวโดยเฉพาะอำเภอปากพลีจะมีคนพวนมากที่สุดแต่ลักษณ์เด่นๆนะคือภาษาบ้านพวนเฮานี่มีความห่มเย็นบ่อยะบ่อเข็นพอมีพอกินเสาตื่นหุงข้าวเอาไปเอ็ดนาเสาะปูเสาะปลากลับมาเมื่อแลงขี่ควายเข้าเคาะหอหมอกมืดค่ำกินข้าวอาบน้ำนอนหลับเอาแหงถ้าคนแรกจริงๆคือหลวงพ่อวัดบางคลองพระครูวิทยานุโยคนะเริ่มต้นจริงๆเราเก็บสะสมของใช้ของคนพวนที่มีอยู่ตามบ้านก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มันมีค่าก็เลยเอามาไว้ที่วัด
4: โยมมาดูมาเห็นก็ว่ามีของก็ชักชวนวัดต่อไปจะทำพิพันธ์พื้นบ้านเอาโครงการใส่เข้าไปตามพื้นที่หลักนี้ตายตัวมานานแล้วเรื่องของบวรคือบ้านวัดโรงเรียนราชการปัจจุบันนี้ราชการก็รวมถึงมหาวิทยาลัยต้องรวมให้ได้มากน้อยไม่เป็นไรแต่ต้องเริ่มทำแล้วก็เขาจะต่อยอดของเขาเอง
3: ในปี41-42เราสร้างพิพิธภัณฑ์แล้วเนี่ยถ้าเราจะเอาเงินมาทำเรื่องกลุ่มทอผ้าซึ่งมันหายไปจากชุมชนเราเมื่อ50ปีที่แล้วก็เลยมาฟื้นฟูเอา

0: ครูสมบัติจากลพบุรีบ้านหมี่ที่เป็นพวนด้วยกันเอากระบวนการทั้งหมดเอามาสอนมัดหมี่เอากี่กระตุกมาให้ทอมาฝึกจนเกิดเป็นศูนย์เรียนรู้ช่วงนั้นก็จะมีโอท็อปผลิตภัณฑ์ของชุมชนประมาณปี55ชุมชนได้ร่วมตัวกันทำเรื่องงานวิจัยใช้ชื่อว่าการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยพวนเพื่อจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทตำบลเก่าไผ่อำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกมันส่งผลให้ได้ความร่วมมือความสามัคคีกับชุมชนเราได้อัตลักษณ์ประวัติศาสตร์ภาษาการแต่งกายเรื่องอาหารพื้นบ้านวัฒนธรรมประเพณีทั้ง12เดือนได้พิธีกรรมความเชื่อผ้าทออะไรต่างๆเนาะการเล่นพื้นบ้านมันชัดเจนไปหมดเลยมันได้เส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามโจทย์ที่เราต้องการทุกคนมีส่วนร่วมมีรายได้เกิดขึ้นจริง
1: โอ้ยากนานนะครั้งแรกบางคนเขาไม่ค่อยเข้าใจเขายังแอนตี้เลยว่าทำไปทำไมแต่พวกผมก็คิดว่ามันมีความภูมิใจที่เราจะอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้มีแต่ผลดีคนมาชมมาอะไรกันมาชาวบ้านก็พากันมาปราชญ์ชาวบ้านทุกหน่วยงานต่างๆก็ให้ความร่วมมือ
2: ข้อสำคัญที่เราสามารถตั้งไปสู่เรียนรู้ได้เราต้องเป็นผู้ให้ชุมชนเมื่อเห็นข้อดีให้ความร่วมมือโดยเขาไม่ค่อยเรียกร้องสิ่งตอบแทนเมื่อเราไปขอร้องเขาก็เห็นเรามีคุณธรรมมีจริยธรรมเขาให้ความรู้เป็นอย่างดีครับ
0: 25-26ปีที่เราขับเคลื่อนมามาถึงวันนี้เป็นวันที่เราจัดงานใหญ่สืบสานตำนานไทยลาวปวนจีนในอำเภอปากพลีของเราดีใจมากๆคือเราเห็นความแข็งแรงของชุมชนและเป็นชุมชนหรือเป็นอำเภอแรกเลยฮะที่จัดงานใหญ่ๆลักษณะนี้นั้นมันเป็นมหากรรมที่ทำแล้วมันมีความสุขอ่ะ
1: เมื่อก่อนนั้นเนี่ยเราอยู่กันได้200กว่าปีเนี่ยร่มเย็นเป็นสุขรักสามัคคีแบ่งปันกันถ้านั้นปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนกับสิ่งที่สอนชุมชนสอนคนให้รักกัน
3: การทำแบบนี้ต้องคิดและต้องทำด้วยแล้วก็ต้องติดตามคนด้วยไม่นั้นทำไม่ได้เพราะว่าต้องมีใจร่วมกัน
0: หัวใจในการที่จะพัฒนามันไม่ใช่แค่บวรอย่างเดียวมันเป็นบวรยกกำลังสองเพราะว่ามีส่วนสถาบันการศึกษาช่วยให้ขยายงานวิจัยจากในหิ่งเนี่ยให้มันเป็นฐานปฏิบัติได้จริงต้องขอบคุณบรรพบุรุษของเราด้วยเนาะสามารถรักษาเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีจึงมาเป็นที่มาการทำเรื่องของคุณธรรมจริงมันไม่ได้ทำยากนะแต่ต้องทำต่อเนื่องอยากจะให้เห็นพลังว่ามาจากข้างในจริง

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันนะคะจะเห็นได้ว่านอกจากวัดบ้านโรงเรียนแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของสถานศึกษาที่เป็นมหาวิทยาลัยขยายผลต่อมาด้วยเพราะว่าเขามีการนำเอางานวิจัยนะคะมาขยายผลทำให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นทีนี้พอมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วเนี่ยชาวบ้านนะคะคนในชุมชนก็มาร่วมมือกันแล้วก็นำมาซึ่งการเสริมสร้างอัตลักษณ์นะคะแล้วก็สืบทอดให้คงอยู่มาจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะคะแล้วก็พร้อมที่จะถ่ายทอดให้กับเยาวชนรุ่นต่อไปนั่นเองนะคะนี่ถือว่าเป็นเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงนี้นะคะเป็นอีก1โครงการดีๆนะคะที่สามารถจะทำได้เพียงแต่ว่าทุกคนนั้นต้องให้ความร่วมมือกันอย่างจริงจังนะคะอย่างไรก็ตามค่ะนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นทุกท่านสามารถที่จะไปร่วมรับชมเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้นะคะผ่านแอปพลิเคชันนี้เลยค่ะแอปพลิเคชัน Moral Touch นะคะถูกสร้างสรรค์ขึ้นมานะคะเราสามารถไปดาวน์โหลดใช้งานกันได้แล้วนะคะถือว่าเป็นสื่อความรู้นะคะที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมเข้าไปแล้วเนี่ยจะมีทั้งอีบุ๊กนะคะมีทั้งบทความรวมทั้งการเสริมสร้างการนำหลักเอาคุณธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวันทั้งต่อตัวเองต่อองค์กรนะคะแล้วก็มีวิดีโอความรู้มากมายนะคะเกี่ยวกับการขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมไทยนั่นเองคุณผู้ชมสามารถที่จะไปดาวน์โหลดใช้งานกันได้เลยนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันดีๆนะคะที่นำมาฝากทุกท่านกันนะคะแล้วก็ถือว่าสามารถดาวน์โหลดใช้งานกันได้แล้ววันนี้เป็นต้นไปนะคะถือว่าวันนี้ครบถ้วนแล้วนะคะสำหรับรายการคุณธรรมคุณทำได้วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันและทีมงานต้องขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: คุณทำงานในอุตสาหกรรมเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบแสงเนี่ยหรือ lighting design มากี่ปีแล้วครับ
1: ทำมาตั้งแต่7ขวบครับ
0: 7ขวบเพราะฉะนั้นอายุงานของเขาเนี่ยนะฮะต้องบอกว่า17ปีอ่ะ
2: บางทีเขาไปดูคอนเสิร์ตเหมือนคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดเนี่ยเขาไปกับยาย
3: เขาดูไฟ
2: เขาดูไฟแล้วเขาก็มาทำเวทีแบบพี่เบิร์ดที่บ้าน
3: เราจะถามเขาเป็นระยะระยะไงพิมพ์แน่ใจว่าพิมพ์ทำอันเนี้ยพิมพ์ไม่ทำอย่างอื่นไหมไม่ก็ถามเป็นระยะระยะเลยอ่ะจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งซึ่งรู้ว่าคงต้องอย่างตรงนี้แล้วล่ะ
1: ผมเกิดมากับไฟเลยครับ
0: เกิดมากับไฟ
1: ครับ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่พื้นที่ที่จะบอกเล่าเรื่องราวเบื้องหลังของบุคคลที่ประสบความสำเร็จในแต่ละสาขาอาชีพนะครับว่ากว่าเขาจะมาเดินทางถึงวันนี้มาถึงจุดที่เขาประสบความสำเร็จนั้นเขาถูกเลี้ยงดูและถูกหล่อหลอมมาจากครอบครัวอย่างไรนะครับเพราะว่าเรามีความเชื่อเสมอแหละครับว่าครอบครัวนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นสถาบันเล็กๆนะครับแต่ว่าเป็นสถาบันที่มีความสำคัญที่สุดในการสร้างคนเพื่อให้คนนั้นไปสร้างชาติกับรายการที่ชื่อว่ากว่าจะโตครับและแน่นอนนะครับนอกจากวันนี้เราจะมีโอกาสได้พูดคุยกับบุคคลเบื้องหลังที่ปั้นบุคคลให้ประสบความสำเร็จขึ้นมาเนี่ยนะครับต้องบอกว่าบุคคลที่ประสบความสำเร็จที่เราจะพูดคุยในวันนี้ก็เป็นบุคคลเบื้องหลังเช่นเดียวกันเขาเป็นบุคคลที่อยู่เบื้องหลังมหกรรมดนตรีเทศกาลดนตรีหรือคอนเสิร์ตของศิลปินชื่อดังในประเทศมาเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น Big Mountain Music Festival คอนเสิร์ตอย่าง Body Slam Potato Scrub Polycat นะครับหรืออีกหลายๆวงแม้กระทั่ง The Toy เองเนี่ยนะครับเขาผู้นี้เป็นบุคคลที่ทำหน้าที่ในการออกแบบแสงเพื่อให้คอนเสิร์ตของแต่ละศิลปินนั้นสมบูรณ์แบบแล้วก็มีอรรถรสที่ส่งตรงไปถึงคุณผู้ชมที่ดูอยู่ในคอนเสิร์ตนั้นๆมากยิ่งขึ้นแหละครับอาชีพนี้เรียกว่านักออกแบบแสงนะครับและบุคคลที่อยู่ในสาขาอาชีพด้านนี้ที่ถูกเรียกใช้เป็นอันดับต้นๆจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากคุณพิมพ์พูนผลลงมานี่วันนี้ผมเชิญคุณมาเป็นแขกรับเชิญฮะไปยืนอะไรอยู่บนนู้นเชิญครับเชิญครับสวัสดีครับพิมพ์สวัสดีครับเชิญมาเป็นแขกครับพิมพ์ไม่ได้เชิญมาทำงานครับ
1: ครับ
0: เชิญนั่งครับเป็นไงบ้างครับพิมพ์ตั้งแต่มีโควิดมามีงานคอนเสิร์ตบ้างไหมครับ
1: ช่วงแรกก็น้อยเหมือนกันครับช่วงที่แบบเดือนแรกๆที่คนยังไม่ปรับตัวครับแต่พอแบบช่วงนี้ก็คนเริ่มปรับตัววงการเราเริ่มปรับตัวก็เริ่มมีงานขึ้นแล้วครับ
0: กลับมามีคอนเสิร์ตแล้วเหรอครับ
1: กลับมีคอนเสิร์ตแล้วครับ
0: ตอนนี้กำลังยุ่งกับคอนเสิร์ตอะไรอยู่ครับ
1: จริงๆช่วงนี้เราหันไปทางอะไรที่เราไม่ค่อยทำไปทำคอลลาโบเรทกับบริษัทชื่อหุยซึ่งทำงานนิทรรศการที่ลีโดครับของโบกี้ไลออนแต่เริ่มคอนเสิร์ตก็เริ่มกลับมาแล้วเหมือนกันครับ
0: เริ่มมีแล้ว
1: ใช่ครับ
0: เหนื่อยไหมครับ
1: เหนื่อยครับ
0: คือพีมเนี่ยต้องบอกว่าผมเคยมีโอกาสได้พูดคุยแล้วก็เคยสัมภาษณ์คุณด้วย
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ทราบมาว่าตารางในการทํางานของคุณเนี่ยต้องหามรุ่งหามค่ํา
1: ครับ
0: เนื่องจากว่าเวลาที่จะไปในแต่ละคอนเสิร์ตเนี่ย
1: ครับ
0: การเช่าสตูดิโอหรือเช่าฮอลล์เนี่ยมันมีระยะเวลาอันสั้น
1: เวลาน้อยครับ
0: คุณทํางานเนี่ยคือคุณต้องไปห้ามหลับห้ามนอนทดลองไฟอย่าง

0: เลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เออทำงานงานหนึ่งนี่ใช้เวลากี่ชั่วโมงครับ
1: โปรเซสหนึ่งงานจริงๆแล้วตั้งแต่แบบเราเริ่มคิดคอนเซปต์ก็น่าจะประมาณเดือนหนึ่งครับ
0: เดือนหนึ่ง
1: แต่ที่หน้างานจริงๆก็คือสมมติงานพรุ่งนี้วันเสาร์กลางคืนก็ตั้งแต่ศุกร์เช้าครับก็ลากยาวเลยครับ
0: เออเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าแขกรับเชิญของผมในวันนี้จะหน้าตาดูเหมือนอดหลับอดนอนมา
1: ครับ
0: อันนี้คือเป็นชีวิตประจำวันของเขาอยู่แล้ว
1: ครับ
0: เคยนอนน้อยสุดกี่ชั่วโมง
1: น้อยสุดไม่นอนดีกว่าครับ
0: ไม่นอนเลย
1: 2วันอะไรเงี้ยครับ
0: 2วันเต็ม
1: ๆครับ
0: โอ้โหน่ากลัวเรื่องสุขภาพเหมือนกันนะครับพี
1: ่สะสมไว้ที่ตาครับ
0: ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ
1: ปีนี้24แล้วครับ
0: 24
1: ครับ
0: แล้วได้ข่าวว่ามีบริษัทเป็นของตัวเอง
1: ใช่ครับ
0: ชื่อบริษัทว่าอะไรครับ
1: ชื่อ Saturate Design ครับ
0: Saturate Design
1: ครับ
0: มันมาจากอะไรครับ
1: Saturate Design เหมือนแบบคำว่า Saturate มันเหมือนแบบ Saturation นะครับก็คือแบบความสดความใหม
0: ่มันเป็นดีไซน์ที่แปลกใหม
1: ่เป็นการออกแบบที่แบบแปลกใหม่เพราะเราชอบทำอะไรแบบใหม่ๆชอบทดลองชอบจับนู่นมาเสียบกับอันนี้แล้วแบบเอ้ยมันไม่เหมือนว่ะเราก็เลยแบบพัฒนาสิ่งนั้นไป
0: ฟังดูเหมือนกับว่าเขาอายุ24แต่เขาจะเป็นนักออกแบบแสงที่เป็นอันดับต้นๆของประเทศได้อย่างไรคือการที่อายุ24ไหนลองบอกคุณผู้ชมไปหน่อยได้ไหมครับว่าคุณทำงานในอุตสาหกรรมเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบแสงเนี่ยหรือ lighting design มากี่ปีแล้วครับ
1: จริงๆแล้วทำมาตั้งแต่7ขวบครับ
0: 7ขวบเพราะฉะนั้นอายุงานของเขาเนี่ยนะฮะต้องบอกว่า17ปีอะ
1: ประมาณนั้นเลยครับ
0: ไม่ใช่ธรรมดาแน่นอนถึงแม้ว่าจะอายุ24เดี๋ยวก่อนนะฮะคุณเข้าไปทำงานในอุตสาหกรรมนี้ตั้งแต่อายุ7ขวบ
1: ครับ
0: ได้ยังไงครับ
1: จริงๆแล้วคุณพ่อกับคุณแม่เป็นทำงานอยู่ในเรนจ์แอเรียนี้ตั้งแต่ผมยังไม่เกิดเลยจนแบบผมโตมาผมก็ซึมซับสิ่งที่เขาทำมาแล้วก็ค่อยๆทำค่อยๆลองค่อยๆเรียนมาเป็นวันนี้ครับ
0: แสดงว่าคุณเติบโตมาในวงการแสงสีโดยเฉพาะเลย
1: ครับผมเกิดมากับไฟเลยครับ
0: เกิดมากับไฟ
1: ครับ
0: หลงบ้างไหมครับแสงไฟเนี่ยครับ
1: ก็ใช้ได้เลยครับ
0: หลงอะไรที่นี่คือหลงรัก
1: หลงรักแล้วกันครับเราจำกัดไว้แค่รักหลงรัก
0: หลงรักที่อยากจะทำงานในด้านนี
1: ้ใช่ครับ
0: เล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าที่บอกว่าคุณพ่อคุณแม่ทำงานในด้านนี
1: ้ครับ
0: คุณพ่อท่านทำอะไรคุณแม่ท่านทำอะไรครับ
1: จริงๆแม่เคยอยู่บริษัทชื่อ BC Tero ซึ่งเป็นแบบออร์แกไนเซอร์สมัยนั้นเป็นเจ้าแรกๆที
0: ่จัดคอนเสิร์ต
1: ใช่ที่พาคอนเสิร์ตต่างประเทศอะไรพวกนี้ครับเข้ามา
0: ครับ
1: ส่วนคุณพ่อทําอยู่บริษัทซึ่งเป็นบริษัททําไลท์ติ้งสมัยนั้นมีไม่กี่บริษัทเคยอยู่ Allwee เคยอยู่บริษัท Backer ซึ่งเป็นบริษัทที่ทําซัพพอร์ตเกี่ยวกับเรื่องไลท์ติ้งเป็นแบบมือ1ของประเทศไทยในสมัยนั้นนะครับแล้วเค้าก็มาเจอกันแล้วก็ผมลาออกมาแล้วก็มีบริษัทโปรดักชั่นชื่อ ETC ครับ
0: หมายถึงคุณพ่อกับคุณแม่ลาออกมาเปิดบริษัทร่วมกัน
1: ใช่ครับ
0: คุณพ่อกับคุณแม่ไปปิ๊งกันในการ
1: ในงานครับ
0: แล้วก็ออกมาเปิดบริษัทร่วมกัน
1: แต่งานกัน
0: ออกมาเป็นพีม
1: ออกมาเป็นผมครับ
0: ซึ่งเท่าที่พีมจำความได
1: ้ครับ
0: จำได้ไหมว่ามีโอกาสได้ไปร่วมงานหรือว่ามีโอกาสได้ไปเห็นได้แสงสีเวทีคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยครั้งแรกในชีวิตเนี่ยงานไหน
1: โหสมัยนั้นน่าจะเป็นแบบจะสีคอนเสิร์ตอะไรพวกนี้ครับก็คือเป็นแบบสมัยผมเด็กๆเลยครับผม
0: คุณไปเที่ยวงานนั้นมา
1: ไปครับ
0: แล้วคุณหลงรักตั้งแต่ตอนเด็กเลยหรือเปล่า
1: ผมรู้สึกว่าแบบตั้งแต่เด็กแล้วคิดมาตลอดว่าไฟมันเป็นส่วนใหญ่พอสมควรในเชิงที่ทำให้สิ่งที่เขาเล่นมันสนุกขึ้นเหมือนสมมติวงเล่นโคตรมันเลยแต่ไฟแบบเปิดนิ่งๆมันก็คงไม่สนุกเท่ามีไฟมีควันมีการกระพริบการขยับผมรู้สึกว่าเออมันเป็นตัวบิ้วคนได้เยอะเลยผมเลยสนใจในด้านนี
0: ้มีโอกาสได้ลองเล่นเครื่องของคุณพ่อคุณแม่ตอนไหน
1: น่าจะประมาณ9หรือ10ขวบประมาณนี้ครับ
0: แต่7ขวบคุณจัดแสงแล้วนะ
1: ใช่แต่แบบเริ่มจากการแบบช่วยคิดช่วยอะไรนิดๆหน่อยๆก่อนแบบว่าเอ้ยทําไมเราไม่ลองทําอย่างงี้บ้างตอนนั้นเด็กมากก็เลยอาจไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองพูดอ่ะมันมีมูลขนาดไหนหรือว่ามันจริงๆแล้วมันเอาไปใช้ได้ในงานขนาดไหนแต่แบบเริ่มมาแบบเริ่มค่อยๆกดปุ่มค่อยๆทําอะไรเองบ้างแบบน่าจะ8 9ขวบประมาณนี้ครับ
0: เล่าให้ฟังถึงคุณพ่อคุณแม่หน่อยสิครับว่า
1: ครับ
0: อย่างคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อทําหน้าที่จัดแสง
1: เป็น lighting designer
0: งั้นให้อธิบายถึงคุณพ่อในความทรงจําของเราในวัยเด็ก
1: ครับ
0: คุณพ่อเป็นยังไงบ้างครับ
1: คุณพ่อก็เป็นคนทํางานที่เก่งคนนึงในเชิงที่แบบเค้าก็มีวิธีคิดและการทํางานที่เป็นระบบของเค้าเหมือนแบบเค้าก็
0: เป็นไอดอลเราได้มั้ย
1: ก็เป็นไอดอลได้นะครับซึ่งแบบเค้าก็ทําเหมือนที่เราทําอยู่ตอนนี้แหละแต่แค่เป็นสมัยก่อนมันก็ทําอีกแบบคล้ายๆกันเหมือนแบบสมัยก่อนก็ค่ายเพลงก็จะส่งซีดีมาให้เราฟังเป็นซีดี
0: ครับ
1: ให้เราฟังว่าเออสมมติวงนี้มีเพลง10อัลบั้มกําลังจะมีคอนเสิร์ตพ่อก็เปิดให้ฟังในรถเสร็จแล้วก็ได้ทําคอนเสิร์ตเค้าก็จะแบบเลือกสีเมื่อก่อนจะเป็นแบบชนิดเหมือนมีฟิลเตอร์ไปใส่หน้าเราไม่สามารถเลือกสีจากคอมได้เราต้องเลือกสีแบบ10วันก่อนแล้วเค้าค่อยเอาไฟสีนั้นไปแขวนก็ต้องเค้าก็จะมีระบบการคิดอะไรของเค้าซึ่งต่างจากสมัยนี้นะแต่ก็เป็นวิธีที่ผมเรียนมาเหมือน

0: กันครับ
1: นั่นคือส่วนหนึ่งที่เห็นคุณพ่อทำงาน
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับมากไปกว่านั้นเรื่องของการเป็นช่างเรื่องของการแบบซ่อมนู่นซ่อมนี่เห็นอยู่เป็นประจำไหม
0: ใช่พ่อก็จะซ่อมทุกอย่างในบ้านครับท่อประปาล้างดูท่องน้ำดูพัดลมดูตู้เย็นดูเตารีดก็เป็นแบบเป็นช่างประจำบ้านครับ
1: คุณแม่ล่ะครับคุณแม่เป็นยังไง
0: คุณแม่ก็จริงๆแล้วคือแบบสมมติคุณพ่อก็คงเปรียบเหมือนผมแหละตอนนี้เป็นคนที่แบบทำงานแต่ก็แบบไม่มีระเบียบเท่าไหร่แล้วแม่ก็เป็นฝั่งแมเนจเมนต
1: ์คุณอย่าเอาความเขาเรียกว่าอะไรนะข้อบกพร่องของคุณไปยัดเยียดให้เป็นข้อบกพร่องของคุณพ่อด้วย
0: ก็เล่าคร่าวๆเฉยๆ
1: คุณบอกว่าคุณแบบว่าไม่ค่อยมีระเบียบคุณกำลังว่าคุณพ่อคุณไม่มีระเบียบด้วยนะเน
0: ี่
1: ย
0: ไม่ใช่ก็แบบนิสัยผู้ชายอ่ะเราก็จะเละเทะกว่าเขาอ่ะคุณนิสัยคุณแม่เป็นผู้หญิงไงก็เลยแบบจะมีความแมเนจเมนต์มีแบบทุกอย่างต้องนี่นะเงินต้องได้ต้องนี่ต้อง
1: ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเป็นช่างจัดการ
0: เป็นช่างจัดการ
1: เป็นระบบหลังบ้านให้
0: ระบบหลังบ้านครับ
1: คุณแม่กับคุณพ่อใครดุกัน
0: เมื่อก่อนพ่อครับแต่เดี๋ยวนี้พ่อเย็นแล้วครับ
1: อ๋อเมื่อก่อนคุณพ่อดุ
0: คุณพ่อดุเวลาหน้างานก็จะเป็นคนดุครับเขาเสียงดังเวลาหน้างานเขาจริงจังไงเขามันต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเขาก็จะเป็นคนจริงจังในงาน
1: ในความเป็นคนช่างจัดการของคุณแม่เล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าชอบจัดการอะไรยังไงบ้าง
0: ทุกอย่างเลยครับทุกอย่างจริงๆ
1: เช่น
0: คุณแม่ก็สมมติห้องผมมีแก้ววางอยู่3ใบใบนี้วางไม่ตรงกลางเขาก็จะมาจัดให้มันกลางเขาจะเป็นแบบเป๊ะมาก
1: เป็นช่างจัดการ
0: ช่างจัดการทุกอย่างต้องเป๊ะ
1: เป็น perfectionist
0: ใช่เป็น perfectionist ครับเป็น perfectionist ของบ้านเลย
1: เนี๊ยบไหม
0: เนี๊ยบครับเนี๊ยบจริงเนี๊ยบจริงเป็นคนแบบชอบจัดการชอบให้แบบให้ทุกอย่างมันเป๊ะภายในบ้านและภายในบริษัทครับผมซึ่งบางอย่างก็งงๆเหมือนกันแบบกลับบ้านมาอ้าวเมื่อเช้าวางไว้ตรงนี้ไม่อยู่แล้วหายไปแล้วอะไรเงี้ยผมก็จะหายไปไหนเป็นบ่อยมากครับ
1: แล้วมันหายไปไหนครับ
0: ก็เขาก็จะไปเก็บในที่ที่เขารู้สึกว่ามันใช่ซึ่งผมก็ว่าไม่ใช่ครับผม
1: คือก็ต้องถามคุณแม่คนเดียว
0: แต่ตอนนี้แก้ปัญหาเรียบร้อยแล้ว
1: แก้ยังไงครับ
0: ผมเอากล้องมาติดไว้ครับ
1: เอากล้องวงจรปิดติดไว้เลย
0: ติดไว้ที่ห้องทำงานครับจะได้เช็คว่าไอ้ของที่วางไว้ตอนเช้าอ่ะตอนนี้มันไปอยู่ไหนแล้ว
1: เขารู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวคุณแม่ต้องเอาไปเก็บ
0: ใช่ไม่ทะเลาะกันอีกเลยมีกล้องสบายใจครับ
1: นอกจากนั้นตอนเด็กๆคุณพ่อคุณแม่มีแบบเล่านิทานให้คุณฟังไหม
0: ไม่มีนะครับ
1: ไม่มี
0: ก่อนก็เด็กๆก่อนนอนก็คงเปิดแบบบริตนีย์สเปียร์คอนเสิร์ตให้ดูเนี่ยดูคอนเสิร์ต
1: เปิดคอนเสิร์ตให้ด
0: ูคอนเสิร์ตให้ดูครับ
1: คุณถูกซึมซับมาอย่างนั้นตั้งแต่เด็ก
0: ชอบดูคอนเสิร์ต
1: เวลาไปทำงานของคุณพ่อคุณแม่เบื่อบ้างไหมครับที่จะต้องไปงานคอนเสิร์ตหรือไปดูงานโปรดักชัน
0: ไม่นะครับจริงๆแล้วจริงๆแล้วแบบมันติดเรียนเยอะแต่จริงๆแล้วแบบสมัยก่อนอยากหลักไปโรงเรียนให้น้อยกว่านี้แล้วไปคอนเสิร์ตกับเขามากกว่านี้อยากไปทุกงานเลยอยากไปตั้งแต่แบบรถบรรทุกเข้าจนคนออกอยากดูครับแต่มันติดเรียนมาก่อน
1: คือถ้าไม่ติดเรียนนี่คุณจะได้ไปมากกว่านี้อีก
0: ใช่แต่เดี๋ยวโดนไล่ออกครับ
1: อ่ะนี่เราฟังเบื้องต้น
0: ครับ
1: ในส่วนว่ากว่าคุณจะโตมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยคุณคลุกคลีกับคุณพ่อคุณแม่มากน้อยแค่ไหนแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าการที่พีมประสบความสำเร็จในวันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลย
0: ครับ
1: ว่าคุณพ่อคุณแม่มีส่วนสำคัญอย่างมากในทั้งเรื่องของการเป็นแบบอย่างการส่งเสริมการให้แนวทางที่ทำให้พีมนั้นปัจจุบันกลายเป็น Lighting Designer อันดับต้นๆของเมืองไทยนะครับเพราะฉะนั้นเราขออนุญาตเชิญคุณพ่อคุณแม่มาพูดด้วยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณพิทักษ์ภูลผลนะครับแล้วก็รวมถึงคุณแม่พิมพ์ใจณสงขลาครับเป็นยังไงครับสวัสดีครับอีกครั้งนึงนะครับ
2: สวัสดีครับ
1: คุณพ่อคุณแม่ปกติแล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะอยู่เบื้องหลังงานคอนเสิร์ตงานแสดงงานจัดแสงซะส่วนใหญ่วันนี้ถูกเชิญมานั่งอยู่เบื้องหน้าบ้าง
3: ใช่
1: รู้สึกยังไงบ้างครับ
3: รู้สึกไม่คุ้น
1: คุณพ่อล่ะครับ
2: เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยเราได้แต่สั่งเค้าเหมือนวันนี้เราต้องฟังคำสั่งคนอื่นแล้ว
1: เมื่อสักครู่คุยกับคุณลูกไปบอกว่าคุณลูกนั้นมีโอกาสได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับวงการหรืองานที่คุณพ่อคุณแม่ทำตั้งแต่7ขวบแต่เอาเข้าจริงผมว่าน่าจะเด็กกว่านั้นไหมครับที่มีโอกาสได้ไปเที่ยวงานของคุณพ่อคุณแม่แล้วลูกอาจจะจำไม่ได้
3: จริงๆแล้วเนี่ยชีวิตการทำงานเราอะค่ะเกิดขึ้นตั้งแต่พิมก่อนพิมเกิดอีก
1: ครับ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยพอพิมพ์เกิดมาก็จะเห็นภาพพวกนี้มาตลอดอยู่แล้วแต่การที่เขาจะไปลงมือทำเองเนี่ยจริงๆก็ประมาณ7ขวบอะใช่แต่ก่อนหน้าเขาก็จะเห็นการทำงานของพ่อกับแม่อยู
1: ่แล้วเริ่มเห็นแววว่าเขาน่าจะชอบด้านนี้ตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่เท่าที่จำความได
3: ้น่าจะตลอดอะค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้

0: ่างจากเราไงการที่เราไปทํางานเนี่ยเค้าก็จะอยู่ด้วยเค้าก็จะอยู่กับเรามาตลอดเลยทุกๆงานที่เราทํา
1: ไม่เช่นอาจจะแบบว่าคือไปที่ไซต์งานก็เห็นคุณพ่อจัดแสงกลับไปบ้านเค้าเริ่มแบบเปิดปิดไฟเล่นตกแต่งไฟเล่นที่บ้านอะไรเงี้ยมีมั้ยม
0: ีใช่ๆอย่างนั้นเลย
2: เค้าจะทําเหมือนกับเป็นบางทีเค้าไปดูคอนเสิร์ตเหมือนกับคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดเนี่ยเค้าไปกับยาย
0: เค้าดูไฟ
2: เค้าดูไฟแล้วเค้าก็มาทําเวทีแบบพี่เบิร์ดที่บ้านทําเป็นเหมือนเวทีคอนเสิร์ตอะไรเค้าจินตนาการของเค้าไป
1: แล้วเค้ามีอุปกรณ์อะไรยังไงเอาอะไร
0: เล่นเอาจากที่บ้านน่ะแหละค่ะ
2: มีของที่บ้านนะฮะอุปกรณ์ที่บ้านนะฮะไปใช้บางอย่างที่เราอนุญาตให้ใช้แต่เราก็ต้องบอกวิธีใช้เค้าด้วยไม่ใช่ว่าเอ้ยเอาไปทําได้เลยแต่เราสอนวิธีว่าเออเฮ้ยจะเซตอัพยังไงใช้งานยังไงอะไรเงี้ยครับป้องกันอะไรยังไงเค้าก็ฟังบ้าง
1: ทําไมถึง
3: ฟังบ้าง
1: ไม่อันนี้ถือว่าโชคดีเพราะนี่คือเครื่องมือทํามาหากินของคุณพ่อคุณแม่
3: ครับ
1: ใช่มั้ยบางบ้านเนี่ยลูกโตมาเค้าไม่ให้ยุ่งกับเครื่องมือทํามาหากินเพราะกลัวจะทําพังเสียหายแต่พ่อกับคุณพ่อของคุณแม่เนี่ยเปิดโอกาสว่าลูกอยากเล่นอะไรเล่นเลยคือแทนที่จะซื้อของเล่นให้ลูกเล่นน่ะเค้าให้ลูกเล่นอุปกรณ์ของที่บ้านเลย
0: ใช่ครับ
1: คุณพ่อเน้นแบบนั้น
2: คือผมว่ามันดีกว่าที่เค้าจะแบบไปขโมยมาเล่นแล้วเกิดเหตุใช่มั้ยฮะเราก็ให้เค้าไปเล่นไปเลยแล้วก็บอกวิธีเล่นบอกการป้องกันการต่อสายการอะไรเงี้ยจะไม่ให้เกิดเหตุยังไงอะไรเงี้ยครับ
1: ใครเป็นพี่เบิร์ดอ่ะตอนอยู่ที่บ้านอ่ะ
0: ไม่มี
3: เปล่า
1: เวทีเปล่าครับแต่เหมือนเวทีพี่เบิร์ดที่เราไปดู
3: ไม่น่าเหมือนอย่างนั้นนะห้องนอนกับ Impact แต่ก็แค่แบบความรู้สึกที่ได้ก็เอาลองเอากลับที่บ้านบ้าง
1: นึกว่าแบบว่าต้องเปิดแล้วพิมพ์ก็ไปแสดงด้วย
3: อ๋อไม่
1: แล้วลงมาปิดไฟ
3: ครับ
1: มีเรียกคุณพ่อคุณแม่มาเล่นด้วยมั้ยครับ
2: มันเป็นคนดู
0: เรียกดูค่ะ
2: คนดู
1: มาเป็นคนดูด้วย
0: ดูตลอด
2: ทั้งบ้านฮะมียาย
0: แล้วก็มีน้า
2: เลยเค้าก็มา
0: ทุกคนจับนั่งดูข้างหน้าแล้วเค้าก็เล่นให้ดู
1: เล่นไฟเปล่า
0: ๆครับ
1: เปิดเพลงมั้ยครับ
0: เปิด
1: เพลงด้วย
2: มีเอฟเฟคกระดาษโปรย
3: มีควันมีอะไร
2: ด้วย
0: หมดเลยทุกอย่างเลย
1: โหพิมพ์คือมีแววตั้งแต่เด็กเลย
0: ใช่แล้ว
1: แล้วจากการที่เห็นแววแบบนั้นแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่คิดตอนจุดไหนว่าเฮ้ยมันถึงคราวที่เราควรจะต้องสนับสนุนเขา
0: ถ้าถามแม่ก็คือน่าจะประมาณป.5 ป.6 ค่ะ
1: ก็เลย7ขวบไปแล้วไอ้7ตอนที่บอกว่าเค้าบอกว่า7ขวบนี่ที่เค้ามีส่วนช่วยในการดีไซน์หรือทํางานเค้ามามีส่วนช่วยยังไงครับ
0: เค้าก็เข้าไปในงานของเราแล้วก็ให้ทําเล็กๆน้อยๆไปก่อนแล้วก็ค่อยๆทําเมื่อขึ้นมากขึ้นตอนหลังเราก็ปล่อย8 9ขวบนี้เราก็ปล่อยแล้วนะคะ
1: ครับ
0: ให้อยู่บอร์ดเองเลยเค้าก็อยู่ถึง 02:00 แม่ก็กลับไปนอน 17:00 จริง
1: สนุกมากเลยพี
3: ่สนุก
0: ตอนที่แม่กลับบ้านนี่สนุก
1: เพราะอะไรเพราะอะไรมันเล่นฉีดเปเปอร์ชูทได้ไม่หยุดเลยอะไรเง
3: ี้ยอันไม่น่าจะได้น่าจะโดนด่าก็แบบได้นั่งทําไฟเองได้แบบมีโอกาสจากที่แบบปกติทําที่ห้องนอนก็สามารถแบบยกสิ่งเหล่านั้นไปอยู่หน้างานได
1: ้เออ7ขวบคุณแม่ก็ปล่อยให้เล่นจนถึง 02:00 กับเครื่องได้แล้วแล้วที่คุณแม่บอกว่าป5ป6เริ่มเห็นแวว
0: ค่ะ
1: ยังไงครับ
0: ก็คิดว่าเค้าคงจะทําอย่างอื่นไม่น่าจะดีเพราะเค้าเป็นคนที่เรียนหนังสือไม่ค่อยจะเก่ง
1: เรียนหนังสือไม่เก่งหรอ
3: ห่วยมากครับผมไม่เก่งอะไรเลยครับนอกจากทําไฟ
1: จริงเหรอ
3: เลขนี่ผมเคยได้1เต็ม30อ่ะท็อปเลขครับ
1: ตอนที่เรามีลูกแต่ป.1ยันป.6เนี่ยลูกเราอ่อนกว่าคนอื่นเรียนสู้คนอื่นไม่ได้อะไรเงี้ยคุณพ่อคุณแม่เป็นกังวลมั้ยครับ
0: ไม่เลยค่ะ
1: ไม่เลย
0: ไม่เลย
1: ไม่ทุกข์ใจไม่รู้สึกว่าจะต้องให้เรียนพิเศษไม่ต้องอะไรเงี้ย
0: จริงๆมันก็ต้องเรียนแหละเพราะว่าถ้าไม่เรียนมันก็ไม่ข้ามชั้นแค่ประเด็นเดียวคือไม่ข้ามชั้นแต่ว่าถ้าถามก็ไม่ได้เครียดเพราะว่าเราจะมีทฤษฎีเค้าอยู่ตลอดเวลาว่าของแม่เนี่ยเรียนอะไรก็ได้แต่ว่าคือมันมีเกือบได้กับเกือบตกใช่มั้ยแม่ขอเกือบตกแค่นั้นเอง51ก็ได้
3: ก
0: ็
3: ใช้ชีวิตเกือบตกมาจน
0: ใช่ก็เลยเค้าเป็นลูกที่ดีมากพอเกือบตกเค้าก็50.1 51.3 อะไรอย่างเงี้ยมาตลอด
1: แสดงว่าจริงๆคุณทําได้สิแต่ว่าคุณเอาตามที่แม่บอกพอถ้าแม่บอกว่าให้ได้เกือบที่1คุณก็เอาเกือบที่1ก็ชื่อครับ
3: สอนมาดี
1: แต่คุณแม่สอนมาว่าเอาแค่เกือบตก
3: พอนี้พอแล้ว
1: ก็ตามแม่สั่ง
3: ถูกต้องเลยครับ
1: เพราะอะไรครับทําไมคุณแม่ถึงให้บอกว่าใช้ชีวิตเกือบตกไม่ให้เอาเป็นเกือบที่1
0: ไม่รู้แม่คิดว่าการที่จะให้เด็กทําอย่างในสิ่งที่ตัวเองชอบเนี่ยเค้าควรจะพัฒนาเองได้ถ้าเขาคิดว่าเขาควรจะได้ดีๆเขาก็ต้องไปได้จากจุดนั้นไม่ใช่แค่ว่าโอเค50.1อะไรเงี้ย

0: แต่ว่าถ้าเขาอยู่ตรงนั้นแล้วเขาสบายใจกว่าแม่ก็แฮปปี
1: ้คุณแม่เน้นเรื่องความสุขของลูก
0: ใช่ค่ะแม
1: ่
0: ใช่ค่ะแม่ไม่คิดว่าเกรดคือตัวแปรที่สำคัญในการทำให้เด็กคนนึงไปต่อตรงไหนได
1: ้ซึ่งเรื่องแบบนี้คุณแม่คิดคนเดียวหรือปรึกษาคุณพ่อบ้างไหมครับ
0: ส่วนใหญ่ก็จะคิดเรื่องเรียนส่วนใหญ่จะทุกคนจะโยนมาให้แม่หมด
1: กลับไปถามคุณพ่อหน่อยตอนลูกเรียนแล้วรู้สึกว่ามันเกือบตกตลอดเนี่ยคร
2: ับ
1: คุณพ่อเป็นห่วงบ้างไหมครับ
0: ไม
2: ่ก็คือจริงๆแล้วผมไม่ค่อยสนใจเรื่องเกรดเรื่องอะไรนะครับผมสนใจเรื่องการเอาตัวรอดการปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้การใช้ชีวิตที่อยู่กับคนอื่นได้ตรงนั้นมากกว่าเพราะว่าเนี่ยเวลาเรียนเก่งๆเนี่ยคือผมเจอมาแล้วไงฮะว่าเพื่อนผมหรืออะไรผมพอเรียนเก่งๆเอาตัวไม่รอดเพราะว่าปรับตัวคนอื่นลำบาก
1: ครับเพราะฉะนั้นคุณพ่อก็เลยมองว่าในเรื่องของทักษะชีวิต
2: ทักษะชีวิตมากกว่าในการอยู่ร่วมกับคนอื่นการช่วยเหลือคนอื่นการอะไรเงี้ยครับมันช่วยส่งเสริมเขาเพราะว่าด้วยตรงที่ความที่เขาเป็นคนมีน้ำใจเนี่ยทำให้เขาเติบโตมาถึงทุกวันนี้ครับที่เขาไปตรงไหนผู้ใหญ่ก็เมตตาเขา
1: ครับงั้นก็ต้องถามกลับไปที่คุณพ
2: ่อครับ
1: เล่าคุณแม่ด้วยว่าถ้าเกิดทางบ้านเนี่ยไม่ได้เน้นในเรื่องของวิชาการแต่เน้นในเรื่องของทักษะชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการที่จะปรับตัวอยู่ร่วมกับคนอื่นเนี
0: ่
1: ยแสดงว่าเวลาสอนลูกเนี่ยต้องมีเรื่องราวที่พยายามอธิบายหรือให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้เยอะมากพอสมควรสิครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยแม่ใช้คำพูดในการสอนเขาเนี่ยน้อยมากเลยคือเราอยากให้เขาเป็นยังไงเราก็จะไม่ค่อยมีกฎกับเขาหรอกแต่ว่าเราจะดูเขาต่อเมื่อมันจำเป็นจริงๆเราจะไม่บ่นเรื่องอะไรทั่วไปเรื่องหยุมหยิมเนี่ยเราจะไม่พูดเลยเราจะมาพูดในสิ่งที่มันเป็นสาระมากกว่าเพราะฉะนั้นเขาจะเชื่อเราเพราะว่าเราไม่ได้พูดร้อยเรื่องแล้วเขาจะต้องเอ๊ะอันนี้แม่พูดจริงพูดเล่นอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะพูดเมื่อมันจำเป็นจริงๆเขาก็ถึงฟังว่าโอเคอันนี้นานๆทีแม่พูดเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นมันก็คงจะต้องสำคัญจริงๆแล้วอะไรอย่างเงี้ย
1: คือคุณแม่กำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วคุณแม่ใจดีถ้าฟังดูนะแม่ใจดีไหม
3: ก็โอเค
1: คุณแม่ใจดี
0: มองหน้าแม่สิ
1: แต่ว่าเวลาถึงคราวอะไรบางอย่างที่เริ่มรู้สึกว่า
3: ถึงคลาด
1: ถึงนอกลู่นอกทางแล้วอันนี้ทำเกินไปแล
3: ้
1: วท่านก็จะพูดคุณแม่ก็จะพูดยกตัวอย่างได้ไหมที่คุณแม่บอกว่าคุณแม่ดุ
3: ให้คุณแม่เริ่มแล้วกันให้เริ่มตัวอย่าง
0: เพราะเขาจะจำไม่ได
1: ้อย่างเช่นที่คุณแม่บอกว่าถึงคราวแล้วที่แบบว่าอย่างเรื่องอย่างนี้ต้องพูดต้องบอก
0: อ๋อตอนเด็กไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยคือเราเลี้ยงแบบสนิทเราก็เป็นเพื่อนอ่ะคืออันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่กินอันนั้นทําอะไรอย่างเงี้ยเค้าก็จะโอเคตอนเด็กๆคืออะไรก็ได้เลยอ่ะเลี้ยงไม่ดื้อด้วย
1: แล้วพอโตมาหน่อย
0: วัยรุ่นก็จะไม่ดื้อเท่าไหร่คือเราก็สอนแบบเพื่อนแล้วเราต้องมีเหตุผลนะว่าอันนี้อย่างงี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเมื่อเรามีเหตุผลรองรับเค้าก็จะเข้าใจเราว่าเอ้ยแม่มีเหตุผลโตมาหน่อยก็จะเริ่มมีความเป็นตัวของตัวเองแล้วอ่ะเพราะเด็กๆก็อะไรก็ได้พอโตมาหน่อยก็จะมีคือแม่ต้องใช้เหตุผลกับเขาในบางเรื่องอย่างอันนี้ต้องไปนะอันนี้ต้องเรียนนะแล้วก็จะมีเรียนพิเศษเล็กๆน้อยๆแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับคลาสเรียนเท่าไหร่เช่นเรียนภาษาอังกฤษมันแม่คิดว่ามันจําเป็นแม่ก็ไปส่งเขาแล้วก็เรียนเปียโนบ้างไม่ได้เรียนเพื่อสอบเกรดแต่เรียนให้รู้ทักษะดนตรีเท่านั้นเองแล้วครูก็ลาออก3คนรวดเลยพอเอาเขาไม่อยู่เพราะครูทุกคนจะมาสอนเนี่ยคือจะสอบเกรด
1: ครับ
0: แล้วพิมพ์ก็ไม่สนใจในการสอบเกรดเขาก็จะแบบไม่ทำกันบ้านพอครูมานั่งเสร็จแล้วก็จิ้มแบบเดิม2นิ้วจิ้มไป
1: ไม่เชื่อไม่เชื่อไม่ทำตาม
0: ไม่ทำตามแต่ว่าไม่ปฏิเสธในการสอบเรียนในการเรียนแต่ว่าการบ้านไม่มีเลย
1: ซึ่งลาออก3คน
0: ใช
1: ่วินาทีนั้นที่ลาออกคนที่3นี่คุณแม่รู้สึกยังไงบ้างหรือก็ไม่เป็นไรลูกก็ไม่ต้องทำกันบ้านต่อไปหรืออะไรมีต้องมีคุยกับเขามั้ยว่าทำไมไม่ทำกันบ้าน
0: คุยกับครูค่ะคุยกับครูไม่ได้คุยกับลูกเพราะเข้าใจลูกเพราะจริงๆใจเราอ่ะอยากให้ลูกรู้ทักษะดนตรีไม่ใช่เพื่อจะไปสอบเกรดไงคนแรกออกเรายังไม่รู้สึกคนที่สองออกก็เริ่มรู้สึกนิดๆคนที่สามออกคือแบบ
3: ไม่เอาดีกว่า
0: ไม่เอาดีกว่าแล้วก็รู้ว่าไม่ไปต่อก็ได้อะไรอย่างเงี้ย
1: ที่เมื่อกี้คุณแม่พูดว่าคุณแม่ให้ความสำคัญในเรื่องของการต้องไปเรียนภาษาอังกฤษการต้องมีดนตรีทำไมถึงต้องให้ความสำคัญกับเรื่องภาษาอังกฤษครับ
0: เพราะแม่คิดว่าการที่เขาจะเรียนอะไรต่อไปในอนาคตเนี่ยภาษาที่สองก็คืออังกฤษเนาะก็โรงเรียนก็ได้ในระดับหนึ่งแต่การที่เขาจะคอมมูนิเคตให้รู้เรื่องเนี่ยมันต้องตัวต่อตัวไงเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเสริมตรงนั้นหน่อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเรียน
1: นั่นแสดงว่าถ้าเกิดผมคิดในมุมของคนเป็นคุณพ่อคุณแม่คือผมยังไม่มีลูกนะครับแต่ผมก็คิดในมุมของคนเป็นคุณพ่อคุณแม่ว่าเมื่อเรามีลูก ็คือคนที่เด็กกว่าเราเราก็มองว่าเด็กที่กําลังเติบโตมาเราจะควรให้เขามีทักษะอะไรติดตัวเอาไว้บ้างเพื่อให้เขาสามารถเอาไปหาความรู้หรือว่าเอาไปใช้ได้ต่อไปในอนาคตแบบนั้นใช่มั้ยครับ
0: ใช่ค่ะแค่นั้นเองคือเรารู้ว่าเขาชอบอะไรอ่ะแล้วเราก็เลยคิดต่อว่าการที่เขาชอบอันเนี้ยวิชา

0: ่านมาอีก10กว่าปีพีมจะเป็นนักออกแบบแสงแบบเนี้ยในวันนี
1: ้จริงๆไม่เห็นเน
2: า
1: ะ
2: ยังไม่ได้คิดถึงจุดนั้นด้วยซ้ำแต่ว่าคือเราส่งเสริมสิ่งที่เขาชอบอะครับคือเขาเป็นอะไรที่แบบเขาไม่ได้สนใจของเล่นอะไรเกมคอมพิวเตอร์หรือว่ารถบังคับอะไรเนี่ยเขาไม่สนใจเลย
0: ไม่เล่นเลย
2: เคยซื้อให้ครั้งแล้วก็เขาทิ้งไปไหนไม่รู้
0: ซื้อให้ด้วยโดยที่ไม่ได้ขอ
2: ใช่
0: ซื้อให้เล่นเองไม่เอาด้วย
2: เขาไม่เอา
1: ลองผิดลองถูกไงว่าเขาจะชอบไหมอะไรอย่างเงี้ย
2: เขาชอบในแนวอย่างนี้มากกว่าชอบฟังเพลงถ้าเป็นซีดีเนี่ยเขาทันทีเลยเขาชอบฟังเพลง
1: เครื่องเล่นทุกอย่างเครื่องเล่นซีดีเครื่องเล่นเทปเครื่องเล่นอะไรเขาเอาของแม่ไปฟังตลอดเลย
0: ผมชอบวิธีการเลี้ยงดูของคุณพ่อคุณแม่มากเลยคือฟังดูแล้วก็คือว่าเราแค่พยายามเอานู่นเอานี่เอานั่นไปให้เขาลองแต่บนการเอานู่นเอานี่เอานั่นไปให้เขาลองเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าซื้อแล้วให้เปล่าเฉยๆเราสังเกตพฤติกรรมเขาด้วยว่าเขาอินกับสิ่งที่เราอินพุตไปให้ไหมบางอย่างเนี่ยอินพุตสามรอบอย่างเช่นเปียโนนะอินพุตคนแรกเราอาจจะมีข้ออ้างว่าครูอาจจะสอนไม่ดีก็ได้ไม่ใช่ว่าเป็นหนูไม่ดี
1: ใช
0: ่ใช่มั้ยอินพุตครั้งที่2วิธีการสอนเนี่ยอาจจะไม่ดีก็ได้อ่ะต่อหน่อยนะแต่ถ้าเกิด3คนถึงขนาดเปลี่ยนเนี่ยแปลว่าอันเนี้ยมันไม่ชอบเป็นหนูแน่ๆงั้นไม่ต้องไปเข็นเข้าในด้านนี
1: ้
0: จะเป็นการทรมานเข้าเปล่าๆอย่างนี้เป็นต้นใช่มั้ยครับ
1: ค่ะส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนที่สําคัญคือพิมพ์ก็ได้อะไรจากการเรียนเป็นหนูเยอะมากเพราะว่ามันจะเป็นโน้ตต่าง
0: ๆ
1: เพราะถ้าเขาชอบดนตรีเนี่ยต่อไปเขาจะอยู่อินดัสเทรียลเนี้ยเนี่ยพวกโน้ตทุกโน้ตที่อยู่บนเปียโนเนี่ยมันจะมาต่อยอดของเขาได้หมดทุกตัว
0: ซึ่งมันเกี่ยวข้องกับคุณพ่อคุณแม่อยู่ในอินดัสเทรียลนี้หรือเปล่า
1: ใช่ค่ะ
0: เกี่ยว
1: แล้วก็คิดว่าเขาคงไม่หนีหรอกตรงเนี้ยเพราะว่ามันมองมาตลอดอ่ะคือเขาไม่หนีเลยคือจากของเล่นหรือก็การใช้ชีวิตเขาเนี่ยคือมันอยู่กับดนตรีตลอดดนตรีตั้งแต่ตื่นนอนมาจนถึงหลับอ่ะ
0: งั้นกลับมาถามพิมพ์เลยมีอะไรที่คุณรู้สึกว่าเป็นความคิดของคุณพ่อคุณแม่แล้วคุณไม่เห็นด้วยบ้างเรื่องง่ายที่สุดอย่างเช่นเขาเปิดบริษัทต้องมีการสอนการ บอกหรือวิธีการคิดที่แตกต่างกันไหมครับ
1: บริษัทเหรออ
3: ยากขาดทุนใช่ไหม
1: เอาตอนนี้หรือเอาตอนในตอนอดีตในอดีตก่อน
3: อดีตอะ
1: ในอดีตคือเขาอยู่ที่นู่นใช่ไหมเขาก็เปิดเขาอยู่ที่ซิดนีย์อะค่ะเขาเรียนที่ซิดนีย์เขาก็จะเปิดบริษัทของเขาคือการเปิดของเขาก็คือเขาก็จะคิดโลโก้เองเขาอยากได้ชื่อนี้เขาคิดโลโก้นี้ใช้ฟอนต์นี้ตึดเราก็เขาโตแล้วเขาอยากทำเขาก็ทำไปเขาก็ทำเมื่อประมาณสักปีแรกเนาะปีแรกของตอนเป็นที่แรกตอนเรียนมหาลัยแหละเขาก็เริ่มอยากทำเพราะตอนนั้นเขามีงานที่ดุนเยอะมากเลยอะ
0: ครับ
1: ก็มันต้องมีบริษัทอะเขาก็เลยสร้างขึ้นมาซึ่งบริษัทแม่กับพ่อเนี่ยสร้างขึ้นมาตอนนั้นเราใช้ชื่อว่าETC Production นะคะเราก็คิดว่าต่อไปอ่ะจะให้พิมพ์ใช้อันนี้เราปิดบริษัทแล้วแต่เราฟรีซชื่อไว้เลยฟรีซไว้จนเขาเรียนจบแล้วก็กลับมาถามว่าอยู่จะใช้ชื่อนี้หรืออยู่กลับไปใช้ชื่อตัวเองเขาบอกเขาไม่ใช้หรอกโบราณไม่เอาแล้ว ETC อ่ะแล้วบอกโอ้โหฉันอุตส่าห์เก็บให้เธอตั้ง5ปี
3: อยากเป็นอยากเราอยากเริ่มใหม
0: ่โบราณยังไง ETC เนี่ยชื่อก็ภาษาอังกฤษเหมือนกับ saturate
3: แค่อยากให้มันใหม่อ่ะมันลุกต้องการความสดใหม
1: ่
3: ตอนนี้เรากำลังเอาสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนอยู่ในประเทศเราก็เลยอยากเริ่มอะไรที่มันใหม่ไปเลยไม่อยากให้มันแบบซ้ําภาพเดิมว่ามันเป็นอะไรให้ลืมไปเลยเราเริ่มจากศูนย์ใหม่เราค่อยๆสร้างมันดีกว่า
0: ไม่กลัวคุณแม่เสียใจเหรอเขาเก็บไว้ให้เราอ่ะ
3: ยังอยู่ครับไม่เป็นไรผมเก็บป้ายหน้าบริษัทไว้ในห้องผมยังอยู่ครับ
1: ยังอยู่
3: ไม่ไปไหน
0: แปลว่าการที่คุณพ่อคุณแม่มีแนวคิดอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดเมื่อลูกไม่เห็นด้วยหรือเขาไม่เอาเนี่ยเราไม่เคยฟอร์สเขาที่หรือบังคับเขาที่จะให้เขาต้องเห็นด้วยหรือเห็นไปในทิศทางเดียวกับเรา
1: คือสมัยก่อนเนี่ยแม่ก็จะแปลนให้เขาเยอะเหมือนกันในบางเรื่องแต่เราก็จะคุยกันนะว่าโอเคไหมถ้าเราทำแบบนี้เขาโอเคก็ไปด้วยกันได้ถ้าไม่โอเคเราต้องฟังเหตุผลเขาบอกว่าทำไมเธอถึงจะทำแบบเธอถ้าฉันรับได้เธอก็ทำไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบนี้มาตลอดเลยตั้งแต่ day 1ที่เริ่มใช้ภาษาได้อะตั้งแต่เริ่มพูดภาษาเด็กอะพูดภาษามนุษย์ธรรมดาเนี่ยเราจะต่อรองแบบนี้ตลอด
0: แสดงว่ามันคือการปลูกฝังหรือสอนให้เขาเป็นผู้ใหญ่ตั้งแต่เด็กป่ะครับ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะเราคุยกับเขาด้วยภาษาเราเองเราจะไม่คิดว่าเขาเป็นเด็กคนนึงอะเราจะคิดว่าเขาเป็นผู้ใหญ่คนนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องสื่อสารกับเขาให้ได้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเขาจะฟังเราถึงตอนนี
0: ้พอมีเทคนิคมั้ยครับคุณพ่อคุณแม่ว่าการที่เราจะให้ลูกของเรากล้าที่ตอบโต้เราหรือพูดคุยกับเราหรือแสดงความคิดเห็นได้ในแบบที่ทําให้พิมพ์ปัจจุบันนี้ก็เห็นได้ชัดว่าเขากล้าที่จะ

0: แสดงความคิดของตัวเองออกมาเนี่ยมีความมั่นใจในการที่จะสื่อสารความคิดตัวเองออกมามันต้องปลูกฝังยังไง
1: เราคิดว่าเขาเป็นเพื่อนด้วยลูกด้วยในเวลาเดียวกันแล้วก็จะสลับบทกันแล้วเราก็จะเล่าเรื่องของเราให้เขาฟังเยอะมากเหมือนกันในชีวิตประจําวันบางทีเรื่องแบบไร้สาระมากแต่เราก็จะเล่าแล้วก็จะเล่าไปเรื่อยๆเอ้ยนี่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในการที่เราเล่าเนี่ยเขาก็คิดว่ามันก็ไม่มีกําแพงเนาะระหว่างการที่แม่กับลูกเนี่ยมันไม่มีกําแพงที่เราจะสื่อสารกันเลยเพราะฉะนั้นเขาก็จะพูดในเรื่องเขาก็จะไปเห็นอะไรเขาก็จะเล่าเหมือนกันคุยสักกระเบือยันเรือรบเลยแต่ละวันเนี่ย
0: ฉะนั้นการมีเวลาสื่อสารกับลูกพูดคุยกับลูกทุกๆวันเนี่ยส่วนหนึ่งใครจะไปคิดว่ามันเป็นการปลูกฝังทักษะให้เขาเนี่ยกล้าคิดกล้าแสดงออกเพราะว่ามันเป็นการทําให้เขาต้องฝึกคิดทุกคืนอยู่แล้วในการที่ต้องตอบคําถามหรือพูดคุยกับพ่อคุณแม่
1: เขาเป็นคนพูดช้ามากนะจะบอกเลยอ่ะเขาเป็นคนพูดช้ามากคือแม่พู
0: ด
1: อยู่ฝ่ายเดียว
0: เดี๋ยวนี้พูดเร็วนะคร
1: ับ อันนี้พูด
2: ก่อนฮะเมื่อก่อนจะไม่ค่อยพูด
1: ช้าค่ะเป็นเด็กที่พูดช้า
3: เป็นคนพูดน้อยกว่านี้ครับ
0: แล้วจุดเปลี่ยนมันเกิดจากอะไรครับ
3: พอเราได้เจอคนมากขึ้นเราก็รู้ว่าถ้าเราไม่พูดมันก็คือเราไม่ได้บอกสิ่งนั้นออกไปต้องให้ตัวเองพูดมากขึ้นใช่ตอนนี้คือแบบปัจจุบัน
0: ตอนนี้แหละตอนที่นั่งอยู่
3: ตอนนี้แหละ
1: ตอนนี้คือคุยได้ทุกเลเวลแล้ว
3: ตอนนี้เงียบแล้วดีกว่า
0: อ่ะเมื่อกี้ที่กลับไปอีกหนึ่งเรื่องก็คือว่าตั้งแต่ตอนป.6ที่คุณแม่บอกว่าเริ่มเห็นแววว่าเขาน่าจะไปทำทางนี
1: ้
0: เขาดูไม่มีโดดเด่นในเรื่องของคณิตศาสตร์หรืออะไรเลยในเรื่องของวิชาการเราเห็นแล้วแหละว่าถ้าเกิดจะวางแผนให้เขาเนี่ยมีอาชีพหรือมีอนาคตต่อไปเนี่ยคงต้องมาในเรื่องของเกี่ยวกับโปรดัก
1: ช
0: ันเรื่องของแสงนี่แหละคุณแม่ทำยังไงต่อครับ
1: คือความที่เรารู้อยู่แล้วเราก็ถามเขาเป็นเราจะถามเขาเป็นระยะไงพิมแน่ใจว่าพิมทำอันเนี้ยพิมไม่ทำอย่างอื่นไหมไม่ก็ถามเป็นระยะเลยอ่ะจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งซึ่งรู้ว่าคงต้องอย่างตอนนี้แล้วล่ะไม่เป็นอย่างอื่นไม่ได้ไปขายก๋วยเตี๋ยวก็ไม่รอดทำอะไรไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ไลติ้งมั้งก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นถ้าไลติ้งก็ไลติ้งอ่ะงั้นก็เราก็ต้องไปที่สุดนะพิมพ์ถ้าไลติ้งก็คือพิมพ์ต้องไปทางนี้นะพิมพ์ไปทําอย่างอื่นไม่ได้แล้วนะทั้งชีวิตอ่ะ
0: ทําไมถึงคิดว่าต้องถามลูกเร็วขนาดนั้นเด็กส่วนใหญ่เพิ่งค้นหาตัวเองหรือบางคนจบมหาวิทยาลัยเนี่ยยังหาคําตอบไม่ได้เลยว่าชีวิตฉันจะเป็นอะไรจะทําอาชีพอะไรดีแต่ทําไมคุณพ่อคุณหรือบางคนอย่างมากนะผมว่าถามเร็วสุดนะก็ม.3ลูกจะเรียนสายวิทย์หรือลูกจะเรียนสายศิลป์เพราะว่าสายวิทย์จะไปต่ออาชีพด้านนี้ได้สายศิลป์จะไปต่ออาชีพด้านนี้ได้แล้วพอเขาเรียนสายวิทย์สายศิลป์ไปแล้วก็ค่อยมาถามเขาตอนม.5 ม.6อีกทีว่าจะ entrance เข้าคณะอะไรอยากเป็นอะไรแล้วก็คอยให้แนะแนวให้คำปรึกษาว่าจะเป็นอาชีพอะไรใช่ไหมครับแต่คุณแม่ถามตั้งแต่ป.6ว่าแน่ใจเหรอว่าจะทำอาชีพนี้ทำไมถึงเลือกถามเร็วขนาดนั้นครับ
1: เพราะว่าถ้าพิมพ์จะไปทางเนี้ยจริงๆเนี่ยเราต้องแพลนไกลมากที่จะไปถึงที่สุดที่เขาจะต้องไปได้ถ้าเราคิดช้าไปเขาจะไปไม่ถึงจุดนั้นหรือเขาจะช้ากว่าคนอื่นเราก็ต้องแพลนล่วงหน้าเลยว่าถ้าพิมจะทำไลติ้งนะพิมต้องไปอยู่ตรงเนี้ยแล้วพิมจะต้องไปตรงไหนแล้วพิมจะต้องไปตรงไหนเพื่อจะได้จุดนี
0: ้อ
1: ันนี้คือจุดที่แม่คาดไว้เลยอะที่มองแต่ว่าไม่ได้บอกเขาหรอกนะ
0: แสดงว่าคุณแม่เห็นภาพนี้ตั้งแต่ป.6พอเขาอยู่ป.6แล้วว่าถ้าเขาทําตามโรดแมปที่เราว่าเนี่ยเขาจะมาอันนี้
1: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นมันต้องเลยมีการแพลนนิ่งยาวนานมากเป็นการแพลนนิ่งของแม่ตั้งแต่ป.6แหละจริงๆแล้วอ่ะพูดไปแล้วอ่ะแต่ว่ามันเป็นอาจจะไม่เกิดแม่ก็ไม่เสียใจไงแต่ว่าถ้าลูกอยากไปก็ต้องไปให้สุดอ่ะ
3: คุณว่าที่เราชอบแหละสมมติม.1เราแบบเอ้ยไม่ทําแล้วไฟเล่นสเกตดีกว่าเค้าก็คงอยากให้เราเล่นสเกตมั้งไม่รู้เหมือนกันแต่ก็คิดว่าเค้าก็น่าจะซัพพอร์ตสิ่งที่เราชอบอยู่เหมือนกัน
0: พอถามคุณแม่ว่าเค้าม.1เค้าเป็นอย่างนั้นหรือม.2สนับสนุนไปแล้วเค้าบอกว่าเบื่อแล้ว
3: ผมชอบชมรมดีดลูกแก้วเงี้ยเค้าอาจจะพาเราเข้าชมรมก็ได
1: ้หรือว่าไปขี่จักรยาน
3: จบม.4ครับ
0: ก็16 15 16
3: ประมาณนั้นแล้วกันคร
0: ับตอนแรกๆคุณแม่ต้องไปอยู่เป็นเพื่อนมั้ยเป็นพี่เลี้ยงมั้ยไปปล่อย
2: อยู่กับโฮสต
1: ์ไม่เลยครับเค้าก็ให้มาเลือกว่าโฮสต์ประกอบอาชีพอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็มีตำรวจมีนู่นมีนั่นแต่คนนี้เนี่ยคือคุณพ่อเค้าเป็นอิเล็กทริชียนค่ะช่างไฟ
0: ช่างไฟ
3: ทางการเลยครับ
0: บ้านของโฮสต์ที่นู่น
3: ครับ
0: เค้าไม่ว่าอะไร
3: เค้าไม่ว่าครับ
1: เขาอาจจะว่าแต่เค้าไม่บอก
2: เค้ามีพื้นที่ในโรงรถให้โดยเฉพาะ
3: มีที่ให้เก็บแต่เวลาเขามีแบบปาร์ตี้

0: งานที่บ้านก็ใช้ได้ใช้ฟรีไม่เป็นไรครับแลกกันครับ
1: แล้วคุณก็ต่อเนื่องกับการที่ทำไปเรื่อยๆจนคุณสามารถเปิดบริษัทได้ตั้งแต่เรียนอยู่ปีหนึ่งใช่ไหม
0: ครับก็ทำไฟที่โรงเรียนก่อนที่โรงเรียนมีละครมีอะไรก็ทำให้เขาแล้วก็ได้เพื่อนแก๊งที่แบบชอบทำอะไรคล้ายๆกันเหมือนกันเพื่อนเมื่อก่อนเขาก็ทำไฟกันไม่เป็นหรอกแล้วผมก็แปลกๆหน่อยแต่ผมก็เป็นคนไทยมาจากประเทศไทยแต่ไปสอนเพื่อนฝรั่งให้ทำไฟจนตอนนี้เวลามีงานที่ไทยบางครั้งผมก็โทรหาเพื่อนให้เพื่อนนั่งเครื่องบินมาช่วยผมทำไฟก็
1: ม
0: ีก็คือแบบตอนนี้เพื่อนก็ชอบทำไฟเพื่อนเป็นไลติ้งที่นู่นแล้ว
1: คุณมีทีมงาน
0: มีที
1: มงานคุณเป็นชาวต่างชาติค
0: ุ
1: ณไปปั้นไปสร้างทีมมาที
0: ่สร้างทีมที่ซิดนีย์ใช่ครับ
2: คือสุดท้ายมันจะมีดราม่านิดนึงตอนก่อนเรียนจบไงมหาลัยอ่ะที่มหาลัยที่ไนด้าค่ะมีสุดท้ายเนี่ยคือความวิภาคทฤษฎีเขาไม่ดีแต่ภาคปฏิบัติเขาดีมันก็จะมีคำพูดที่มาพูดบอกแม่อาจจะไม่แบบอาจจะไม่จบนะอะไรเงี้ยเพราะว่าพอภาคทฤษฎีปั๊บเนี่ยข้อสอบที่จะต้อง written things ที่จะต้องส่ง theory เขามันไม่ค่อยดีไงด้วยอะไรก็ตามอ่ะก็จะมีแบบแม่อาจจะไม่จบนะอะไรเงี้ยเราก็มองหน้าเขาไม่จบแล้วทำไรอ่ะขายก๋วยเตี๋ยวมั้ง
1: ก็ตอบงั้นเหรอ
2: ขายก๋วยเตี๋ยวมั้งกินไข่ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูหรือลูกชิ้นเนื้อเราก็จะมีคำพูดแบบนี้เขาบอกอะไรก็ได้
0: แล้วว่าจะไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวที่ภูเก
1: ็
0: ต
1: นี่คุณคิดจริงเหรอ
2: จริงอันนี้คือจริง
1: กี่บานบ้างไหมโอ้โหนี่ไปเรียนมาแล้วหรือไปเห็นที่ต่างประเทศแล้วระบบแบบนี้หรือมาบอกคุณพ่อว่าพ่อต้องปรับปรุงเรื่องนี้นะอย่างเงี้ยมันล้าสมัยไปแล้ว
0: จริงๆช่วงนั้นเป็นช่วงคาบเกี่ยวที่พ่อแม่ก็เริ่มเหนื่อยแล้วไม่ค่อยทำงานแล้วจริงๆแล้วเพราะผมช่วงนั้นก็ที่บ้านก็ไม่ค่อยทำแล้วเหมือนกันก็หายากที่จะมีงานจากฝั่งพ่อแม่บ้างแต่ผมก็แทนที่จะกลับมาทำกับพ่อแม่ก็บางครั้งก็ไปทำกับวงรุ่นวงนี้บ้างแบบแต่ก็เอาเทคนิคที่ได้เรียนมาหรือว่าหลายๆอย่างมาปรับใช้บ้าง
1: แล้วคุณอาศัยคอนเนคชั่นจากไหนอ่ะ
0: ก็
1: คอนเนคชั่นที่ไปรู้จักกับศิลปินไม่รู้จักกับวงต่างๆ
0: ตั้งแต่อยู่บริษัทพ่อแม่ครับก็คือรู้จักกับค่ายรู้จักกับ BC Tero อะไรตั้งแต่เด็กแล้วแล้วเขาก็เห็นว่าเราทำไฟพอเขาเห็นว่าเอ้ยเราไปเรียนเมืองนอกก็ลองเอามาทำบ้าง
1: ก็คือลูกพี่พิมพ์ใจอ
0: ะไรอย่างนั้น
1: ใช่ลูกพี่พิมพ์ใจ
0: ลูกพี่วิทักอะไรเงี้ยก็จะบอกเขาก็เอาลองมาทำดีกว่า
2: เขาก็ลองผิดลองถูกเอง
0: ลองถูก
2: ใช่แล้วแต่เราก็ไม่เข้าไปยุ่งเลยนะเราปล่อยเขาโซโล่บนบอร์ดคนเดียวเลยแล้วก็เขาก็ได้ฟีดแบ็กจาก
0: ศิลปินและคนดู
2: ใช่แล้วเขาก็มาพัฒนาเองเราจะถอยแล้วอ่ะตอนนั้นคือเราถอยแล้วอ่ะ
1: ตอนสมัยที่คุณพ่อทำใช่ไหมครับมันยังไม่ได้เรียกว่าเป็นไลติ้งดีไซเนอร์แบบนี้เรียกว่าเป็นนักออกแบบแสงแล้วหรือยังครับ
3: ใช่ครับ
1: เรียกแล้ว
3: เพราะว่าจริงๆบริษัทเราที่ทำเนี่ยเราทำทั้งโปรดักชันเลยทำแสงเสียงเวทีอะไรทำหมดเลยดีไซน์อะไรหมดเลย
1: ครับ
3: อ
1: ่ะแล้วสิ่งที่พิมพ์ทำกับคุณพ่อทำมันแตกต่างกันไหมครับ
3: ต่างกันครับ
1: ต่างกันยังไงครับ
3: คือถ้าอย่างของไลติ้งนะครับแล้วก็การดีไซน์อะไรเนี่ยมันก็ต้องแบบดีไซน์โดยองรวมทั้งหมด
1: ถ้าจะพูดคือคุณพ่อดูสเกลใหญ่กว่า
3: ใช่ครับ
1: แต่อันนี้ฟังดูเหมือนเขาจะสเปเชียลิสต์มากกว่า
3: ใช่ครับคือเขาจะดูแลในเรื่องดีเทลรายละเอียดเฉพาะด้านเนี่ยได้ดีกว่า
1: ทุกวันนี้น้องพีมเป็นเด็กอายุ24ที่ได้รับคำชมจากเหล่าบรรดาศิลปินแล้วก็คนที่จัดงานจำนวนมากเสียงชมเหล่านี้มาถึงหูคุณพ่อคุณแม่บ้างไหมครับ
2: ก็มานะคะ
3: ถึงครับเพราะว่าเพื่อนๆในวงการ
2: ก็
3: รู้จักกันอยู่แล้วพวกศิลปินพวกอะไรเขาก็พูดถึงอยู่แล้ว
1: ภูมิใจไหมครับ
3: ภูมิใจครับภูมิใจ
2: ภ
3: ู
2: มิใจค่ะ
1: แล้วมีอะไรเป็นห่วงบ้างไหมครับ
2: ไม่คือเป็นห่วงแค่อย่างเดียวคือสุขภาพคือเขาใช้ชีวิตผิดหมดเลยทุกอย่างเลย
1: ยังไงครับ
2: ไม่นอนเอ่ยทานอาหารมื้อแรก2ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ควรไง
1: แล้วพ่อเขาไม่เป็นเหรอครับ
2: ไม่เป็น
1: คือทำไมพ่อคุณทำแบบพ่อแต่พ่อไม่เป็น
2: ไม่คือพ่อตอนนู้นอาจจะเป็นแต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้ว
3: ก่อนก็ช่วงนึงที่ก่อนที่ผมจะเริ่มมีสุขภาพก็ไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าการนอนการกินมันไม่เป็นเวลาคร
2: ับ ใช
3: ่
2: ค่ะ
3: ก็ต้องระวัง
0: จริงๆไม่ได้คิดว่าจะเป็นเหมือนใครนะครับก็คือถ้าตอนนี้เรายังสนุกอยู่กับสิ่งที่เราทำเราก็ทำไปเถอะเราไม่ได้อยากจะเป็นเหมือนใครเราอยากแค่ว่าวันนี้เรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำก็พอครับผม
1: เราอยากเป็นพีม
0: ครับ
1: เอาอย่างนี้ก่อนที่เราจะคุยเรื่องอื่นๆ
0: ครับ
1: นะผมมีเกมมาให้เล่นสนุกกัน
0: ครับ
1: คือทุกวันนี้พีมจำได้ไหมว่าพีมออกแบบแสงไปทั้งหมดกี่งานแล้วครับ
0: น่าจะเกินร้อยนะครับ
1: เกิน100 งาน
0: ครับ
1: ทั้งไทยและต่าง

0: ประเทศ
1: ทั้งไทยและต่างประเทศและงานทุกรูปแบบครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วคุณพ่อคุณแม่เคยไปดูงานของลูกบ่อยไหมครับ
2: ไปค่ะไป
0: ทุกงาน
2: ไป
3: ไม่ทุกงานไม่
2: เกือบทุกงานเยอะแล้วเราก็ไม่อยากจะทิ้งไปจน
1: เราทิ้งทั้งบ้านไม่ได้
2: ใช่
0: ครับซึ่งกำลังจะบอกว่าที่ถามไปเมื่อสักครู่นี้ว่าได้มีโอกาสดูงานของลูกมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าผมมีเกมมาให้เล่นเราจะมีจิ๊กซอที่ให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยช่วยถ่ายโดยให้คนดูเป็นคนเลือกเบอร์ในการเปิดว่างานแต่ละงานเนี่ยคิดว่ามันเป็นงานออกแบบแสงในงานอะไรยังไงนะฮะขอจิ๊กซอด้วยนะครับเอาเบอร์อะไรครับ
4: 2
0: 2ขอดูเบอร์2หน่อยฮะพิมพ์อย่าเพิ่งบอกนะถ้าพิมพ์
1: ร
0: ู้
1: แล้ว
2: impact ปะ
1: ไม่สบตาแล้วกัน
3: ยังนึกไม่ออกครับ
2: impact ปะ
3: ยังนึกไม่ออก
1: ไม่ใช่
0: ผมคิดว่าสนามกีฬานะ
1: ไม่ใช่ครับ
2: เมืองนอกปะ
3: ต้องมาอีกนิดนึง
1: คอนเสิร์ตคนไทยครับใบว่าช่วงโควิดเป็นออนไลน์ครับ
2: เดี๋ยวคิดก่อน
1: เปิดเพิ่มมั้ย
3: มีเปิดเพิ่มมั้ยครับ
0: เอาเบอร์อะไรต่อ
4: 4ครับ
0: 4เอาเบอร์4
1: มันจะไปช่วยอะไร
2: เลย
0: มีแสงส่องลงมายังไม่ได้ใช่ไหมฮะ
2: รู้แล้วเดี๋ยว
1: ผมรู
0: ้แม่รู้แล้วแม่รู้แล้ว
2: จะจำชื่อศิลปินไม่ได้อ่ะ
1: ก็แปลว่าไม่รู้
0: อ่ะคอยอันเดียวถ้าไม่ได้เฉลยเปิดเลยครับ5อ่ะ5
2: นี่ไงเห็นแล้วไง
3: อ๋อ
2: จำชื่อศิลปินไม่ได้ที่แม่ไปดู
3: จำชื่อศิลปินไม่ได้
0: โลโมโซนิกเหรอ
1: ใช่ครับ
3: ที่เซ็นทรัลเวิลด์
2: ใช่
3: คอน
1: เสิร์ตเปิดอัลบั้มโลโมโซนิก
0: ให้น้องเปิดภาพทั้งหมดเลยได้ไหมครับ
2: ที ่ไปดูใช่ถูกต้อง
1: เอาใหม่
0: นี่คือแสงของคุณ
1: ครับ
0: ทั้งหมดเลย
1: กราฟิกด้วยครับ
0: กราฟิกด้วยโอ้สวยมากอ๋อไอ้กราฟิกนี่แหละมาหลอกเราคุณแม่เราก็นึกว่ามันอยู่ในสนามกีฬา
1: บันไดเลื่อน
0: เออ
3: นึกว่าอยู่ในห้าง
2: จริงๆคือกราฟิก
0: อ่ะภาพถัดไป
1: เอาใหม
0: ่
3: เอาใหม่
0: เอาเบอร์อะไร
4: 7 5 5 5
0: เอาเบอร์5
1: เออโ
0: หรู้เลยมั้ย
1: ผมรู้หมดเลยผมจำรูปได้ทุกงาน
2: อันนี้
0: อิมแพคก็คุณออกแบบอ่ะ
2: อันนี้อิมแพคป่ะ
1: ไม่ใช่ครับ
2: ไม่ใช่อีก
1: ใหญ่กว่าอิมแพคครับ
2: G ใช่มั้ย
1: G ใช่ G อะไร
2: G 19
1: ใช่ครับ
3: 29
2: G
1: ราชมังครับ
3: ราชมังคลา
0: ใช่มั้ยลองเปิดซิ
2: G19แต่ศิลปินไม่แน่ใจเคลียร์วงเคลียร์ใช
0: ่หมดเลย
1: ครับ
0: เออพี่เป็นคนออกแบบ
1: ครับ
0: มาดูภาพถัดไปครับ
2: หืม
0: งานเดียวกันแหละ
1: คนละงานครับ
3: คนละงาน
0: เหรออ
1: ันอิมแพคครับ
0: คุณจำได้หมดเลยอ่ะ
1: จำได้ครับ
3: โปเตโต้ป่ะ
2: บอดี้สแลม
1: พ่อถ่ายถูก
3: โปเตโต
0: ้เปิดครับ
1: โปเตโต้ครับ
0: อะไรที่ทำให้คุณจำได้ถ้าจำไป7ใหม่อีกรอบได้มั้ยถ้าเปิดภาพแค่7อันเดียวอ่ะคุณรู้ได้ไงเนี่ยคุณจำได้จากอะไร
1: มีไฟในคนดูครับเป็นงานแรก
3: คือจะจำ
1: และงานเดียวที
3: ่มีตำแหน่งที่เซตอัพไฟ
1: เห็นไฟเส้นนั้นนะครับ
0: ที่พื้
1: น
0: เหรอฮะ
1: ไม่ได้มาจากข้างบนครับเป็นไฟที่ผมอ่ะเอาไปวางไว้ให้คนดู
2: แล้วก็ยิงขึ้นไป
1: เหมือน
3: คือจะจำตำแหน่งไฟได้
1: ที่คนยืนกันแล้วผมก็ไฟไปตั้งให้คนดูเลยคือเขามองไปก็ทิ่มเขาอ่ะแต่คือเราพิเศษเป็นทุกงานจะมีความพิเศษของมัน
0: อ๋อนี่คุณออกแบบนี้คุณเลยคิดว่าจำได้เลยว่าที่เป็นซิกเนเจอร์ของมัน
1: ใช่
0: เอาขอดูภาพเต็ม
2: สวยไห
0: มสวยมากแต่ชอบคุณพ่อตรงที่ไปปุ๊บจำได้
1: จำได้
0: เปิดอันเดียวปุ๊บรู้ปั๊บ
3: คือมันจะมองมุมเดียวกับเขาไงฮะว่าเวลามองเนี่ยผมก็จะมองว่าตำแหน่งเซตอัพไฟอยู่ตรงไหนอะไรอยู่ตรงไหนไง
1: ก็เหมือนเวลาคอนเสิร์ต
3: มองว่าเอ้ยมีไฟนี่เวลาไปคุยไปคอนเสิร์ตกับเขาผมก็จะคุยเรื่องเดียวกับเขาคือคุยเรื่องไฟเรื่องอื่นก็ไม่ได้คุยคือเรื่องอื่นก็จะคุยกับแม
0: ่งั้นผมถามคุณแม่ดีกว่าในฐานะคุณแม่เป็นคนกลางทุกวันนี้เนี่ยน้องพิมพ์ทำไฟสู้คุณพ่อได้ยังครับ
2: มันคนละเวลากันไง
0: ณตอนแม่เข้าใจตอบนะ
2: หลานสิอะไรเงี้ยมันคือแม่ว่ามันคนละเวลาตอนนั้นเขาก็โอเคในตอนนั้นแล้วล่ะถ้าถามว่าคนทำไลติ้งตอนนั้นอ่ะ

0: แม่ก็คิดว่าเขาก็ไม่น้อยหน้าใครแหละแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยเจเนอเรชันเนี้ยเขามีแบ็คกราวนด์เยอะมากที่เขาเรียนรู้จากการที่เขาเข้ามหาลัยตรงกับที่เขาอยากเป็นเลยไงเพราะฉะนั้นเขาจะมีรากฐานลึกกว่าเยอะ
1: แข็งแรงกว่า
0: เพื่อจะไปต่อได้แล้วแม่ก็มี
2: ไม่ใช่แค่รากที่เขาเรียนอย่างเดียวรากที่เขาสะสมมาจากคุณพ่อด้วยเขาก็ได้มากกว่าเพื่อนที่เขาเรียนที่มหาลัยด้วยกันด้วย
0: ใช่ใช่จากตรงนั้นไงถ้าเขาไม่ได้ไปเนี่ยเขาก็รู้แหละแต่รู้จากประสบการณ์ซึ่งแม่คิดว่าเวลาเราจะไปงานไหนเนี่ยซึ่งถ้าเราจะไปอินเตอร์แล้วอะงานอินเตอร์อะเราจะต้องเจอฝรั่งซึ่งเขาไม่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์เขาเรียนรู้จากเขาต้องเรียนรู้เพื่อน้องพิมอาจจะเก่งทางด้านประสบการณ์แต่ว่าถ้าไม่ลงลึกเนี่ยเวลาไปคุยกับฝรั่งอะไรก็ตามเนี่ยเขาถามถึงรายละเอียดเนี่ยเราก็จะตอบไม่ได
2: ้
0: อันนั้นไปถึงตรงนั้นแหละ
2: แล้วตัวเขาเองเนี่ยผมเคยสัมภาษณ์เขาเขาก็บอกว่าเขาก็อยากไปทำคอนเสิร์ตอินเตอร์เนชั่นแนลคอนเสิร์ตระดับประเทศ
3: ครับ
2: ตกลงมันเกิดจากคุณที่คุณอยากไปเองหรือคุณไม่รู้ตัวว่าคุณโดนตะล่อมมา
3: จริงๆแล้วอยากทำงานเมืองนอกอยู่แล้วแหละแต่แค่เราคิดว่าตอนนี้เรามีโอกาสที่เราจะสร้างสิ่งนี้ประเทศไทยได้บวกกับเราก็ได้สอนคนไปด้วยได้ทำให้คนอื่นชอบในสิ่งที่เราชอบเพราะผมว่าก็ใช้โอกาสนี้ไปก่อนในระยะเวลาที่มีก็แบบ3ปี4ปีแล้วเดี๋ยวชีวิตมันไม่จบแค่นี้หรอกเราก็สามารถไปต่อยอดสิ่งที่เราทําอยู่ที่ต่างประเทศได้ด้วยครับ
2: ซึ่งวันนี้นะครับเรามีคุณผู้ชมมานั่งฟังอยู่ในบ้านกว่าจะโตนี้เยอะพอสมควรที่ฟังเรื่องราวการดูแลเติบโตของพีมแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงดูมาเนี่ยนะครับใครมีคําถามอะไรอยากจะถามเพิ่มเติมเชิญเลยนะครับเชิญครับ
4: การที่คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงลูกเหมือนเพื่อนกลัวไหมที่ลูกจะไม่เชื่อฟังคำแนะนำของเรา
2: การที่เลี้ยงลูกเหมือนเพื่อนกลัวไหมว่าลูกก็จะไม่เชื่อเราครับ
0: น่าจะไม่ค่อยกลัวนะเพราะว่าก็เหมือนเวลาเราคิดว่าเขาเป็นเพื่อนอะใช่ไหมคือเวลาเราคุยกับเพื่อนเราก็อาจจะมีผิดหวังบ้างเวลาเขาไม่เชื่อแต่ว่าถ้าเราไม่คาดหวังมาก
2: แต่คุณพ่อเขาผมว่าน่าจะมีบ้างนะ
5: ไม่กลัวครับจริงๆแล้วเราไปตัวเข้าหากันเหมือนกับฟังเพลงอะไรเงี้ยแล้วก็ฟังเพลงเดียวกันแบบเดียวกันเหมือนกับเขามีเพลงอะไรใหม่ๆเขาก็มาให้ผมฟังอะไรเงี้ยครับ
2: คุณสนิทกับใครมากกว่ากัน
3: จริงๆพอๆกันนะครับแต่พูดกับพ่อน้อยกว่าเพราะพ่อไม่ค่อยพูดครับ
2: แปลว่าสนิทกับคุณแม่มากกว่าเปล่า
3: ก็พูดขาวครับชีวิตเราจะเป็นสีอะไรก็ได้เริ่มจากสีขาวครับเป็นสีดำก็ดีแต่สีดำมันดูดาร์กไปเอาสีขาวแล้วกันครับ
2: คือคุณรู้สึกว่าวันนี้คุณพร้อมจะเป็นอะไรก็ได
3: ้พร้อมจะทดลองอะไรก็ได้พร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพร้อมจะลองสิ่งใหม่ๆพร้อมที่จะเริ่มทุกงานด้วยสีขาวก่อนที่จะเอาคาแรคเตอร์ของแต่ละงานใส่เข้าไปแล้วเติมสีใหงานนั้นๆนะคร
2: ับ แล้วคุณคิดว่าคุณพ่อคุณเนี่ยไม่ใช่วันนี้นะคาแรคเตอร์นิสัยความเป็นคุณพ่อของคุณน่าจะเป็นสีอะไร
3: พ่อครับพ่อน่าจะเป็นสีน้ำตาลอ่อน
2: ทำไมอ่ะ
3: มีความออร์แกนิกอ่ะมีความแบบมันเหมือนทั้งพ่อและแม่เลยได้ไหมรวม
2: ได้ครับ
3: แพ็คคู่ผมว่าแบบ
0: อยู่เป็น
3: แบบสีน้ำตาลอ่อนมันมีความออร์แกนิกมันมีความแบบรู้สึกอบอุ่นรู้สึกพื้นบ้านรู้สึกแบบเหมือนสีไม้ครับก็ว่า
2: ถ้าถามต่อว่ากว่าคุณจะโตมาจนถึงทุกวันนี้กว่าคุณจะเริ่มมีชื่อเสียงในวันนี้เป็นที่ตอบรับในวันนี
3: ้
2: คุณคิดว่าคุณพ่อคุณแม่นี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความสำเร็จของคุณหรือว่าก้าวของคุณจนถึงวันนี้มากน้อยขนาดไหนครับ
3: ก็มากนะครับเพราะว่าก็เราก็ทำสิ่งที่เขาทำมาก่อนก็สุดท้ายแล้วเราก็ชอบสิ่งนี้ได้ก็เพราะเขามันเป็นสิ่งที่เขาทำมาแล้วเราเห็นตั้งแต่เด็กแล้วก็เขาก็ซัพพอร์ตในสิ่งที่เราเป็นน่ะแล้วเขาก็ซัพพอร์ตเราในทุกๆด้านทั้งเรื่องอุปกรณ์ทั้งเรื่องความรู้และทั้งการที่เขาพาเราไปดูสิ่งต่างๆแม้บางอย่างเป็นสิ่งที่เขาแบบอาจจะวางแผนไว้แล้วบ้างหรือเขาไม่วางแผนน่ะแต่อย่างน้อยเขาก็มี mindset ที่แบบเขาอยากทำให้เราเป็นสิ่งที่เรารักและทำสิ่งที่เราสนุกได้ก็รู้สึกว่าแบบมันน่าจะเป็นสิ่งไม่น่าจะดีกว่าผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ
2: ไว
3: ้ครับ
2: นี่เหมือนกดแอบกดดันเล็กๆอ่ะ
3: เล็กๆครับเล็ก
2: ๆว่าจะต้องไปinternational ต่อไปในอนาคตนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพ่อพิทักษ์ภูลผลคุณแม่พิมพ์ใจณสงขลาแล้วก็น้องพิมพ์ภูลผลด้วยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง3ท่านด้วยนะครับขอบคุณครับแต่สำหรับสัปดาห์นี้นะครับหมดเวลาของกว่าจะโตแล้วนะครับอย่าลืมนะครับว่าครอบครัวนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นสถาบันเล็กๆในสังคมแต่ว่าเราให้ความสำคัญกับมันเป็นอย่างมากเพราะเรามีความเชื่อแหละครับว่าครอบครัวนั้นเป็นตัวการสำคัญที่สุดในการที่จะสร้างคนเพื่อให้คนทุกคนนั้นไปช่วยกันสร้างชาติต่อไปนะครับแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: วัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันนะครับและตลอดทั้งซีซั่นนี้นะครับกับ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับในทุกสัปดาห์ครับเราจะพาทุกท่านมาเรียนรู้และก็รู้จักกับผู้ประกอบการที่นำนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กับผู้ประกอบการเหล่านั้นครับในสัปดาห์นี้ผมขอพาทุกท่านมารู้จักกับอีกมุมนึงนะฮะของการสร้างและพัฒนานวัตกรรมจากมุมของมหาวิทยาลัยกันบ้างครับซึ่งมหาวิทยาลัยเนี่ยถือว่าเป็นอีกส่วนสำคัญที่จะช่วยให้พัฒนานวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการได้ด้วยนะฮะและที่ทุกท่านเห็นอยู่หน้าที่นี้นะครับไม่ใช่สวนสาธารณะที่ไหนครับแต่คือมหาวิทยาลัยมหิดลสารยานั่นเองซึ่งนอกจากมีบรรยากาศที่ร่มรื่นแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยยังมีอีโคซิสเต็มที่พร้อมสำหรับการพัฒนานวัตกรรมหลากหลายด้านทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้นะฮะหรือศูนย์ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและ
1: ด้านการวิจัยและพัฒนาซึ่งมีทั้งศูนย์นวัตกรรมสถาบันวิจัยและเทคโนโลยีที่สำคัญในด้านต่างๆที่จะสามารถผลิตงานวิจัยและผลงานทางด้านนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดในเชิงธุรกิจและผลักดันออกสู่อุตสาหกรรมต่างๆได้รวมถึงในปัจจุบันนี้เองครับมหาวิทยาลัยหลายแห่งก็เริ่มมีบทบาทในการผลักดันให้นิสิตนักศึกษามีความเป็นผู้ประกอบการจากการปรับแนวทางการเรียนการสอนให้มีความเป็น Entrepreneurial University มากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังมีโครงการสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการต่างๆมากมายครับรวมถึงการมีศูนย์บ่มเพาะและ Coworking Space ในมหาวิทยาลัยที่จะช่วยทำให้สภาพแวดล้อมในการสร้างความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมรวมถึงองค์ความรู้ใหม่ๆนั้นเกิดได้ง่ายยิ่งขึ้นและนอกจากนี้ครับมหาวิทยาลัยยังมีความร่วมมือกับภาครัฐหรือภาคเอกชนในการจัดเวทีการแข่งขันการประกวดธุรกิจหรือนวัตกรรมต่างๆโดยมุ่งเน้นการเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมซึ่งทั้งหมดนี้ครับจะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาวนั่นเอง
0: จะเห็นได้ว่านะครับมหาวิทยาลัยนั้นถือว่ามีส่วนสำคัญในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมที่สำคัญทีเดียวนะครับและมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นเนี่ยถือว่าเป็น Entrepreneurial University นะครับที่ให้ความสำคัญนะฮะในเรื่องของทักษะและความรู้ของนักศึกษานะครับให้มีความเป็นผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้นด้วยรวมถึงการออกแบบหลักสูตรของเขาครับก็จะมีความสอดคล้องและก็เหมาะสมกับความเชื่อแต่ละภาควิชาด้วยนะครับและนอกจากนี้ครับยังมีการเปิดนะฮะInnovation Spaceต่างๆอีกมากมายนะครับช่วงหน้าครับ

0: ต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและอย่างที่ผมได้เกริ่นไปในตอนต้นแล้วนะครับว่าวันนี้จะพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันกับมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับถึงแนวคิดแล้วก็มุมมองในการสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมให้เกิดขึ้นจากมหาวิทยาลัยครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับศาสตราจารย์ดร.สรรสนีชัยโรจน์ครับสวัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีค่ะ
0: ครับก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามอาจารย์ครับในฐานะที่อาจารย์ดูแลเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมให้กับมหาวิทยาลัยมหิดลมาอย่างยาวนานนะครับจริงผมอยากทราบว่ามหาวิทยาลัยนะครับมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมอย่างไรบ้างครับ
1: ค่ะสำหรับมหาวิทยาลัยนะคะในบทบาทที่สำคัญที่สุดคือเรื่องการวิจัยนะคะเราก็จะมีผลงานวิจัยที่สามารถจะไปทำเป็นนวัตกรรมได้นะคะโดยที่ผลงานนี้มาจากอาจารย์นักวิจัยแล้วก็นักศึกษาของมหาวิทยาลัยนะคะอันนั้นเป็นประการที่หนึ่งประการที่สองคือในเรื่องของนวัตกรรมเนี่ยต้องมีผู้ที่จะสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ในอนาคตมหาวิทยาลัยก็จะมีหลักสูตรนะคะที่จะสามารถทำให้นักศึกษาเนี่ยเป็นองค์ประกอบหรือในภาษาไทยเรียกว่าผู้ประกอบการเนี่ยนะคะเอกและ

0: ก็จะมีเทรนนิ่งคอร์สนะคะหรือเป็นเวิร์กช็อปต่างๆที่จะให้นักศึกษามีทักษะที่จะเตรียมพร้อมที่จะไปสามารถทำไปใช้ประโยชน์หรือเป็นองค์ประกอบได้หรือเป็นผู้ประกอบการได้ด้วยตนเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใน2 ส่วนก็คือทางด้านวิจัยแล้วก็การศึกษาทั้ง2 อย่าง
1: อ๋อหลักๆก็จะเป็นเรื่องของการวิจัยแล้วก็การศึกษา
0: ใช่ค่ะ
1: ที่เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมทีนี้แล้วมีกิจกรรมเสริมอะไรแล้วก็สิ่งที่มหาวิทยาลัยได้พัฒนานวัตกรรมขึ้นมาครับเป็นตัวอย่าง
0: ค่ะถ้ามหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะบางทีเราเนี่ยได้งานวิจัยผลงานวิจัยมาเนี่ยก็จะออกมาในรูปแบบต่างๆแต่รูปแบบที่เป็นสิ่งประดิษฐ์นะคะหรือรูปแบบบางอย่างเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแค่สิ่งประดิษฐ์เฉยๆแต่ถ้าเราสามารถแนะนำนักวิจัยนะคะโดยที่เราให้เจอกับผู้ประกอบการหรือภาคธุรกิจแล้วก็ทราบถึงว่าเขามีความต้องการอะไรหรือดีมานด์อะไรเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะให้นักวิจัยเนี่ยสามารถผลิตของที่ต้องการต้องตรงตามความต้องการของตลาดได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญซึ่งจะต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของมหาวิทยาลัยเดิมซึ่งมีแต่ทำพับลิเคชันเป็นหลักนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่มหาวิทยาลัยทำตอนนี้เราก็จะมีหน่วยงานที่ชื่อ Innotech นะคะของมหิดลเนี่ยนะคะซึ่งเป็น one stop service โดยภาคอุตสาหกรรมก็สามารถจะมาติดต่อกับ Innotech ได้ในขณะที่อาจารย์เองซึ่งต้องการจะพบให้ Innotech เนี่ย match กับภาคอุตสาหกรรมหรือเป็นสื่อนะคะประสานกันหรือเจรจาธุรกิจหรืออบรมเรื่องธุรกิจต่างๆการทำ business model หรือการใช้หลักของการกฎหมายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาคนจะคิดว่าเป็นมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์แต่จริงแล้วเนี่ยเราเป็นมหาวิทยาลัยที่ทำเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเยอะว่าแพทยศาสตร์ก็เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยค่ะเรายังมีความเข้มแข็งทางด้าน Creative Economy นะคะมหิดลเนี่ยมีศูนย์ Creative Economy Center ซึ่งเกี่ยวข้องกับด้านดุริยางคศิลป์นะคะทางด้านอาร์ตนะคะแล้วก็ทางทัวริซึมนะคะซึ่งเป็นอันที่เราได้การยอมรับจากกระทรวงพาณิชย์ในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะด้วยค่ะ
1: อย่างผลงานที่ออกมาที่เป็นนวัตกรรมที่มาจากการวิจัยของที่มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยพอจะมีอะไรยกตัวอย่างให้ได้บ้างครับอาจารย
0: ์ค่ะมหิดลเนี่ยมีหลากหลายนวัตกรรมนะคะแล้วก็มีหลายระดับระดับเป็นนักศึกษาเนี่ยนะคะอย่างเช่นวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เนี่ยเขาก็จะมีคอร์สที่เป็น entrepreneurship education ซึ่งก็จะเป็นการอบรมเด็กให้เป็นผู้ประกอบการตั้งแต่ต้นแต่เวลาที่เราเรียนกันเนี่ยคนไทยชอบเลคเชอร์ซึ่งเราไม่ทำอย่างนั้นเราให้เด็กได้มีโอกาสได้ใช้มือเขาทำเองเลยจริงๆได้ร่วมมือกันทำเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะทำเป็นมิวสิคอลนะขึ้นมาอย่างที่เราเคยทำมาก็จะมีอินจันพญากงพญาพานซึ่งจะเล่นวันที่28กันยานี้นะคะก็จะเป็นผลงานของนักศึกษาทั้งสิ้นโดยที่เขาร่วมมือกันตั้งแต่ออดิชั่นตั้งแต่ดีไซน์ฉากนะคะตั้งแต่ที่มีการทำบิสเนสโมเดลต่างๆแล้วก็มีการโฆษณา
1: เป็นผู้ประกอบการ
0: ใช่ค่ะอันนั้นก็เป็นระดับที่1ระดับที่2ก็อย่างกรณีนักศึกษาปี4นะคะสมมุติเขามีซีเนียร์โปรเจกต์หรือเป็นนักศึกษาปริญญาโทนะคะที่มาทำกับอาจารย์เขาก็อาจจะมีนวัตกรรมของเขาที่เขาอยากจะอาจเป็นผู้ประกอบการเองนะคะหรือไม่ก็เขาก็อยากจะมีคนมาลงทุนในผลงานของเขาเราก็จะให้เขาทำเป็นสตาร์ทอัพเขาเรียก student start up นะคะซึ่งในต่างประเทศเนี่ยจะทำเยอะเราก็จะมีอาจารย์ที่เป็นโค้ชให้เป็นโค้ชในเรื่อง business model ต่างๆเอาเข้ามาอบรมทำบูตแคมป์บทเพาะนะคะมีบูตแคมป์นะคะมีการทำ business model canvas อะไรเงี้ยนะคะก็ของแบบนี้ค่ะก็จะทำให้เขาสามารถเป็นผู้ประกอบการเองได้หลายคนก็จะมีครอบครัวมาลงทุนให้นะคะอย่างของเราก็จะมีบางอันที่เขามีกิจการอยู่แล้วแล้วครอบครัวเขาสนใจจะมาต่อยอดให้อะไรแบบนี้ค่ะก็จะเป็นระดับที่2ที่มหาวิทยาลัยมีส่วนระดับที่3ก็จะเป็นกรณีที่อาจารย์เองเนี่ยมีนวัตกรรมซึ่งก็จะสูงขึ้นเทคโนโลยีก็จะสูงขึ้นพอเทคโนโลยีสูงขึ้นเนี่ยก็จะสามารถขายได้มากขึ้นก็จะตั้งเป็นสตาร์ทอัพของอาจารย์เองแต่ทีนี้อาจารย์เนี่ยจะไม่มีเวลาเราอยากได้อาจารย์ที่เป็นนักวิจัยเก็บเอาไว้เป็นเทคโนโลยีออฟฟิเซอร์มากกว่าที่จะให้ไปเป็นผู้ประกอบการเองเราก็จะพยายามหาบริษัทในตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทพาร์ทเนอร์ที่เป็น SME มาร่วมด้วยนะคะมาร่วมลงทุนแล้วก็ในขณะเดียวกันอาจารย์เองเขาก็อาจจะมีนักศึกษา

0: เขาที่เป็นนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกที่จบการศึกษาไปแล้วเป็นศิษย์เก่าของมหิดลเนี่ยก็จะมาลงทุนร่วมหรือมาเป็น CEO ให้มหาวิทยาลัยมีเราเรียกว่า pre-seed fund นะคะ pre-seed fund ของมหิดลเนี่ยให้ตั้งแต่ถึง2ล้านบาทนะคะซึ่งก็จะทำให้สามารถต่อยอดเทคโนโลยีเป็นโปรโตไทป์ได้ซึ่งสามารถที่จะออกไปหา venture capitalist นะคะหรือ private equity fund ที่จะมาลง series A series B ต่อไปได้อันนี้ก็เป็น start up company ที่มหาวิทยาลัยช่วยอยู่นะคะในกรณีที่สูงกว่านั้นนี่ก็จะเป็น spin off company นะคะ spin off company นี้ก็จะมีที่มหาวิทยาลัยเนี่ยไปช่วยเป็นผู้ถือหุ้นด้วยนะคะอันนี้เราก็จะมีการแต่เราให้อาจารย์เนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เนื่องจากว่าเทคนิคเนี่ยอาศัยเขาอยู่ที่อาจารย์นะคะแต่ว่าเราก็พยายามไม่ให้อาจารย์เองเนี่ยบริหารเองเขาก็อาจจะมีครอบครัวเข้ามาบริหารหรืออาจจะมีCEO ที่เป็นเพื่อนเขามาหรือเป็นคนอื่นที่เป็นจ้างมาเป็น full time CEO นะคะอันนั้นก็เป็น spin off company ซึ่งมหาลัยได้ผลประโยชน์กลับมาในฐานะผู้ถือหุ้นนะคะส่วนสุดท้ายก็จะเป็นเรื่อง partnership จริงๆนะคะที่มหาวิทยาลัยลงทุนเองกับบริษัทนะคะเพื่อผลประโยชน์กับประชาชนส่วนใหญ่อย่างของมหิดลก็จะมีตัวอย่างคือบริษัทสยามไบโอไซน์ซึ่งเราทำกับบริษัททุนระดาวันซึ่งเป็น equity arm ของทรัพย์สินนะคะส่วนพระมหาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จริงๆแล้วทางสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ต้องการช่วยคนยากจนซึ่งในอนาคตเนี่ยเราจะเป็น aging society นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่มียารักษาหลายโรคที่เป็นโรคเรื้อรังเช่นโรคแพ้ภูมิตัวเองนะคะโรคมะเร็งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะผลิตยาที่มีราคาแพงเนี่ยค่ะให้เพื่อกับสังคมนะคะส่วนนี้ก็มียาออกมา2ตัวละในที่เข้าระบบสปสช.ของประเทศนะคะระบบสาธารณสุขของประเทศนะคะก็ซึ่งก็คือยาที่ช่วยให้มีการสร้างเม็ดเลือดแดงเพิ่มแล้วก็ยาที่ช่วยเม็ดเลือดขาวเพิ่ม
1: แล้วอย่างศูนย์นวัตกรรมหรือแลบต่างๆที่มหาวิทยาลัยมีครับเข้าใจว่ามีหลายที่เลยนะฮะตอนนี้มันมีที่ไหนบ้างครับแล้วแต่ละที่ทำอะไร
0: ค่ะมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะตอนนี้จะมีแลบที่เราเรียกว่าแลบกลางของมหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะเขาเรียก Central Instrument Facility อันนี้ก็จะเป็นแลบที่เราสามารถเปิดให้คนข้างนอกเข้ามาใช้ได้นะคะก็จะมี SME มาใช้ด้วยแล้วก็มีมหาวิทยาลัยอื่นๆที่เขาไม่มีเครื่องมือทันสมัยเนี่ยมาขอใช้นะคะแล้วเราก็จะทำเป็น networkingระหว่างมหาวิทยาลัยกันเพื่อที่จะแชร์ริ่งเครื่องมือนะคะก็เป็น resource sharing ที่ดีนะคะการแชร์ทรัพยากรที่ดีอันนี้ก็เป็นส่วนที่ประเทศควรจะทำนะคะอีกอย่างนึงที่เราทำก็คือว่าเราเปิดให้มี partnership กับบริษัทใหญ่นะคะอย่างกรณีของมหิดลก็จะมีบริษัทอย่างเช่น Thai Union Frozen เนี่ยนะคะที่เข้ามาลงทุนสร้างแลบในมหาวิทยาลัยแล้วก็ทำในระดับที่เป็น international จริงๆนานาชาติจริงๆก็คือว่ามีทางขึ้นทางลงห้องปฏิบัติการทางเข้าออกเนี่ยแยกไปจากของตึกของมหาวิทยาลัยนะคะเป็นการเก็บความลับทางการค้าด้วยนะคะแล้วก็มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอันนี้ก็จะเปิดโอกาสให้อาจารย์ที่ไม่อยากจะออกไปอยู่ข้างนอกเนี่ยสามารถเดินเข้ามาถึงแลบเนี่ยได้แล้วก็มาทำความร่วมมือได้ง่ายขึ้นนะคะนี่ก็เป็นช่องทางอีกแบบนึงซึ่งเป็นแบบใหม่นะคะซึ่งต้องเรียนว่าบริษัทอย่าง TUF เนี่ยมองเห็นการไกลในเรื่องนี้แล้วก็ค่อนข้างเปิดนะคะในเรื่องที่ใช้basic science เข้ามาช่วยนะฮะในการที่จะพัฒนาคุณภาพของสินค้าของเขาให้ดีขึ้นนะฮะเพื่อที่จะมองไปข้างหน้าไกลขึ้นกว่าเดิม
1: น่าสนใจทีเดียวนะครับก็คือทำต้องหลายอย่างนะครับเห็นว่าวันนี้อาจารย์มีตัวอย่างของนวัตกรรมจากหลายๆสเตจที่อาจารย์ได้เล่าให้เราฟังด้วยนะครับที่จะเอามาโชว์ให้ผู้ชมในรายการดูนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขออนุญาตให้อาจารย์พาไปชมเลยแล้วกัน
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
1: นะครับครับและตอนนี้เราก็อยู่กับนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วนะครับอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะฮะเจ้า2เครื่องนี้นะครับมันคืออะไรกันบ้างครับอาจารย
0: ์ค่ะอันนี้เป็นผลงานของอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะทั้ง2ชิ้นเลยนะคะชิ้นแรกเนี่ยคือหุ่นยนต์ที่ชื่อเอมโรบอทนะคะอันนี้ก็เป็นหุ่นยนต์ที่ใช้สำหรับเสริมทักษะการเรียนการสอนของเด็กออทิสติกนะคะนี่เป็นผลงานที่อาจารย์เนี่ยไปนำเสนอโดยวิธีพิชชิ่งนะคะที่มหาวิทยาลัยหอการค้าและได้รับรางวัลได้ไปอยู่ที่ MIT มหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of Technology ในบูทแคมป์ของ MIT เนี่ย8วันอันที่2เนี่ยเป็นผลงานที่เป็นเครื่องเตือนนะคะของผู้ที่ใกล้ง่วงนะคะเพื่อที่จะ ไม่ให้เขาขับ

0: รถแล้วก็หลับในนะคะอันนี้ก็เหมาะสำหรับผู้ที่จะขับรถบรรทุกหรือผู้ที่เดินทางไกลนะคะก็เดี๋ยวคงจะมีอาจารย์มาเล่าให้ฟังนะคะในรายละเอียดค่ะ
1: ค่ะหุ่นยนต์ที่เห็นอยู่นะคะก็คือหุ่นยนต์เอมโรบอทนะคะโดยที่หุ่นเนี่ยสามารถใช้เสริมการเรียนการสอนให้กับน้องๆที่มีความต้องการพิเศษโดยหุ่นยนต์เนี่ยจะมีบทเรียนให้กับคุณครูเนี่ยได้เลือกเรามีบทเรียนที่เป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษเลขทักษะชีวิตนะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันว่าบทเรียนที่เรานำเสนอเนี่ยเป็นยังไงค่ะตอนนี้หุ่นก็ถามมาแล้วใช่ไหมคะเราก็จะตอบให้หุ่นฟัง7ลูกอย่างนี้นะคะก็คือถ้าน้องๆเนี่ยตอบคำถามของหุ่นถูกหุ่นเขาก็จะกล่าวชมถ้าเกิดยังตอบไม่ถูกหุ่นเขาก็จะให้กำลังใจเพื่อให้เราได้ลองใหม่ซึ่งลักษณะของตัวหุ่นก็จะมีตัว AI ที่คอยรู้จำอยู่ว่าคำที่เราตอบโต้กับหุ่นเนี่ยเป็นยังไงแล้วหุ่นเขาก็จะใช้ในการที่ช่วยฝึกการเรียนการสอนนอกจากนี้เราจะมีระบบกล้องนะคะที่ใช้สำหรับการดูได้ว่าตอนนี้น้องปฏิสัมพันธ์กับหุ่นได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ช่วยให้คุณหมอเนี่ยสามารถดูย้อนหลังได้ว่าที่เราไปจัดกิจกรรมการฝึกที่บ้านเนี่ยผลการฝึกที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงก็ขอคำแนะนำจากคุณหมอภายหลังต่อได้ค่ะ
2: ครับผมสำหรับตัวอุปกรณ์ Alert นะครับก็เกิดมาจากการที่เราทำงานร่วมกันกับตั้งแต่ตอนกระทรวงมหาดไทยนะเราเห็นสถิติว่าส่วนมากแล้วเนี่ยคนที่จะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงแล้วก็เกิดความพิการการเสียชีวิตเนี่ยส่วนมากมาจากอุบัติเหตุท้องถนนนะครับผมเราเลยพัฒนาร่วมกันกับบริษัทเอกชนนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งถนัดในเรื่องของการพัฒนาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ทางมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเราเชี่ยวชาญเกี่ยวกับทางด้านของ Brain Computer Interface นะฮะการเชื่อมต่อทางด้านของสมองเนี่ยเข้ากับคอมพิวเตอร์นะเราจึงพัฒนาอุปกรณ์ตัวนี้ขึ้นมาซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้จะแก้ไขปัญหาเรื่องการหลับในคนขับรถบรรทุกนะครับผมแล้วก็คนขับรถบัสต่างๆนะแล้วก็คนขับรถธรรมดาด้วยจุดเด่นของอุปกรณ์ Alert นะคือว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าคนง่วงไปแล้วแล้วเราไปปลุกเขาเนี่ยบางครั้งแล้วยากที่จะตื่นขึ้นมานะฮะแต่อุปกรณ์ Alert เราสามารถที่จะอ่านค่าจากตัวคลื่นไฟฟ้าสมองจากสมองส่วนหน้าตรงนี้นะทำให้เราเห็นว่าคลื่นไฟฟ้าสมองเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีความถี่ลดลงอุปกรณ์ Alert ก็จะสั่นตรงนี้ขึ้นมานะฮะแล้วก็จะสั่นก่อนที่เราจะรู้สึกง่วงทำให้การสั่นเนี่ยสามารถปลุกได้อย่างจริงจังนะครับผมแล้วก็ตัวอุปกรณ์ตัวนี้ก็จะลิงก์เชื่อมต่อกับ GPS ทำให้สเตชันของรถบรรทุกรถสามารถมอนิเตอร์ไอตัวอุปกรณ์ตัวนี้ได้ว่าตอนนี้คนขับไปถึงไหนแล้วแล้วมีอาการง่วงหรือเปล่านะตอนนี้ก็เริ่มมีการเชื่อมโยงกับบริษัทที่ทำเกี่ยวกับด้าน GPS นะนอกจากเป็นนวัตกรรมแล้วก็ยังสามารถที่จะเป็นเซอร์วิสแล้วก็ลดการประสบอุบัติเหตุได้ด้วยนะครับผม
0: นอกเหนือจากงานทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะคะทางมหาวิทยาลัยมหิดลก็ยังมีงานด้านอาร์ตนะคะและเราก็มี Creative Economy Center นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่จะนำเสนองานก็คือจะเป็นของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์นะคะเชิญอาจารย์อธิบายได้เลยค่ะ
3: ครับคุณครับอาจารย์ก็คือทางเราทำคือเป็นผลิตเกมขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อการสอนเรียก Alternative Learning Method ครับซึ่งแทนที่ว่าเด็กจะไปอ่านหนังสือกับการมาเล่นเกมแล้วก็เข้าใจความรู้ที่เรียนนะครับอย่างโปรดักต์แรกคอร์ดฮีโร่เนี่ยครับก็คือเอาข้อสอบเข้าของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เกี่ยวกับเรื่องคอร์ดมาทำเป็นเกมเลยส่วนอันที่2คือ Little Orchestra คือสอนให้เด็กเรียนรู้เรื่องเครื่องดนตรีในวงออร์เคสตราทุกเครื่องและตำแหน่งให้แยกประเภทได้ซึ่งออกแบบให้เด็กที่มีความบกพร่องทางสายตาคือตาบอดสีสามารถเล่นได้ด้วยครับคือเราทำยังไงก็ได้ที่เราดึงให้เด็กที่ไม่อยากเรียนให้มีความสนใจในการเรียนมากขึ้นซึ่งเราเอาความรู้มาทำให้สนุกครับซึ่งปรัชญาของแบรนด์ที่เราตั้งขึ้นมาชื่อแบรนด์ดร.ซาเกมนะครับอาจารย์เป็นของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลก็คือทำยังไงก็ได้ที่ให้ความรู้สนุกแล้วก็ให้มีความรับรู้มากขึ้นด้วยครับอาจารย
0: ์อันนี้เป็นตัวอย่างนวัตกรรมนะคะที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยโรคซึ่งทำโดยคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะโดยที่อันนี้เป็นการเปิดบริษัทของนักศึกษานะคะก็คือ Student Startup นะคะบริษัทชื่อ Synostic เดี๋ยวเชิญผู้ประดิษฐ์เนี่ยเป็นผู้เล่าเลยนะคะ
4: ก็คือตัวบริษัทของเรานะครับก็จะทำเกี่ยวกับการทำเทคโนโลยีตรวจวัดโรคนะครับซึ่งมุ่งเน้นไปที่โรคในโรงพยาบาลนะครับปัญหาสำคัญหลักก็คือเชื้อดื้อยาที่เรากำลังทำอยู่นะครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับเชื้อดื้อยาเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญมากของสาธารณสุขทั่วโลกและการตรวจ

0: ายในปัจจุบันเนี่ยใช้เวลานานมากประมาณ 3-5 วันนะครับแต่ด้วยแผ่นตัวเทคโนโลยีของเราที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยให้เราลดระยะเวลาจาก 3-5 วันเนี่ยให้เหลือภายในแค่3ชั่วโมงจะสามารถรู้ผลได้ทันทีว่าติดเชื้อหรือยาอะไรแล้วว่าเป็นชนิดไหนนะครับเพื่อที่แพทย์จะได้สามารถที่จะปรับเปลี่ยนยาให้ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อที่จะทำให้รักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนะครับซึ่งตัวเทคนิคเนี่ยครับก็มีราคาที่ถูกกว่าเทคนิคปัจจุบันที่ใช้อยู่นะครับแล้วก็ตัวของตัวแผ่นชิปเราเนี่ยนะครับจากปกติที่เขาใช้ในท้องตลาดเนี่ยจะเป็นพวกซิลิคอนเวเฟอร์ซึ่งมีราคาแพงนะครับประมาณ 6,000-7,000 บาทแต่ของเราเนี่ยสามารถทำให้ถูกลงเหลือแค่ประมาณถูกกว่าลงถูก10เท่านะครับจากราคาปกติที่ใช้ที่ขายในท้องตลาดนะครับ
1: และตอนนี้นะครับอาจารย์ก็พาเรามาอยู่ที่ศูนย์เครื่องมือสารยาครับซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งเทคโนโลยีแล้วก็เครื่องมือมากมายเลยนะครับเดี๋ยวยังไงจะรบกวนอาจารย์พาชมหน่อยนะครับ
2: ค่ะเชิญเลยค่ะ

0: จากเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีให้เช่าแล้วก็เนื้อที่ในห้องปฏิบัติการนะคะเรายังมีให้เช่าใช้ตู้เย็นนะคะเพราะว่าตู้เย็นเนี่ยแต่ละตู้มีอุณหภูมิไม่เท่ากันในตู้ที่อุณหภูมิต่ำมากๆอย่างลบ80องศาเนี่ยทางบริษัทบางบริษัทอาจจะไม่อยากจ่ายเงินเพื่อจะซื้อตู้นี้ก็สามารถจะมาเช่าใช้ได้ถ้าแซมเปิลยังไม่มากพอนะคะที่ยังไม่คุ้มจะลงทุนการซื้อ
1: ส่วนใหญ่ต้องแช่อะไรครับที่มันลบเยอะๆ
0: อันนี้ก็จะเป็นแช่พวกแบคทีเรียเซลล์ไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแช่สารเอ็กสแตรคที่สกัดมาจากพืช
1: มีหลายตู้เลยนะครับเนี่ยเครื่องนี้คืออะไรครับอาจารย์
0: ค่ะเครื่องนี้อย่างเครื่องนี้ก็คือฟรีสไดร์นะคะเป็นเครื่องที่ทำสารสกัดให้เป็นผงนะคะเป็นแห้งลงนะคะแล้วจะได้เก็บได้ก็จะใช้เยอะมากในพวกอุตสาหกรรม สมุนไพรสารสกัดต่างๆเรื่องอาหารการเกษตรเนี่ยนะคะก็อันนี้ก็เป็นอะไรที่มีคนมาเช่าใช้ค่อนข้างเยอะเครื่องนึงก็ประมาณสัก 3-4 ล้านบาทซึ่งถ้าภาคเอกชนไม่อยากลงทุนอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถมาเช่าได
1: ้เป็นประโยชน์
0: ส่วนอันนี้เป็นถังหมักเซลล์นะคะจริงๆแล้วก็คือการใช้เซลล์โดยเราเอา DNA ใส่เข้าไปในเซลล์แล้วก็ให้มันสร้างโปรตีนนะคะเพื่อที่จะทำยาหรือทำพวกสารต่างๆที่เราต้องการผลิตถังหมักเซลล์เนี่ยอาจจะเป็นถังที่สามารถอยู่ในแลบแต่พอหลังจากที่เราผลิตจำนวนมากขึ้นเขาเรียกว่าเป็น pilot scale เนี่ยเราก็จะต้องย้ายของที่อยู่ในนี้นะไปหมักที่ใหญ่ขึ้นที่อยู่ที่ไพลอตแพลนท์แล้วก็เมื่อทำในไพลอตแพลนท์สมมุติได้ประมาณสัก100ลิตรนะคะเราก็อาจจะไปถังระดับ1,000ลิตรที่โรงงานซึ่งก็จะอย่างในกรณีของมหาวิทยาลัยมหิดลที่เรียนว่ามีโรงงานผลิตยาสยามไบโอไซน์ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ชิพกับทุนลดาวันนะคะเราก็จะใช้ถังหมักที่1,000ลิตรอยู่ที่โรงงานยาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะว่าเราทำแต่เฉพาะในห้องปฏิบัติการเท่านั้นไม่พอนะคะเราต้องขยายกำลังการผลิตขึ้นไปในไพลอตสเกลแล้วก็ไปถึงโรงงานนะคะก็ต้องเป็นขั้นตอนของการเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อย
1: ๆสเกลที่ใหญ่ขึ้น
0: สเกลที่ใหญ่ขึ้น
1: ครับอย่างวันนี้เนี่ยก็เราได้มาชมนะฮะห้องแลบนะครับของมหาวิทยาลัยมหิดลไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เห็นว่ามีอะไรที่น่าสนใจเยอะเลยนะครับทีนี้ครับในมุมของผู้ประกอบการครับที่อาจารย์ได้เหมือนแนะนำไปแล้วว่ามีการช่วยเหลืออะไรต่างๆมากมายนะครับถ้าเกิดว่าเขามีไอเดียฮะแล้วก็สนใจที่อยากจะมาขอความช่วยเหลือในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมนี้ต้องมาติดต่อยังไงคร
0: ับก็จริงๆมหิดลเนี่ยมีออฟฟิศของ Innotech นะคะก็คือสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยซึ่งให้เป็น one stop service นะคะเพราะฉะนั้นก็ผู้ประกอบการใดที่สนใจก็สามารถมาคุยกับทาง Innotech เขาก็จะทำให้มีการเชื่อมโยงกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีผู้ชำนาญการได้อย่างกรณีฟู้ดอย่างเงี้ยนะคะในอาหารหรือในเรื่องการเกษตรเนี่ยก็จะมีสถาบันโภชนาการซึ่งดูแลอยู่นะคะทางบริษัทก็สามารถมาติดต่อได้เราก็จะมีห้องปฏิบัติการที่แตกต่างไปจากนี้เช่นมี Sensory Labซึ่งทดสอบรสชาติถ้าคนป่วยหรือคนชราเนี่ยก็จะมีการชอบรสชาติที่แตกต่างไปเขาก็จะมาทดสอบว่าอาหารอันไหนที่ควรจะมีรสชาติยังไงก็จะสามารถ

0: รับสูตรต่างๆให้กับภาคเอกชนได้ค่ะ
1: เรียกได้ว่าเป็น one stop service
0: one stop service
1: แล้วก็ไม่ได้มีแค่แลบตรงนี้ด้วยยังมีอีกหลายแลบทีเดียว
0: มีหลายแลบในมหาวิทยาลัยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นนะผู้ประกอบการท่านใดสนใจนะครับสามารถมาติดต่อได้ที่ Innotech one stop service
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีคำถามสุดท้ายครับในฐานะที่อาจารย์ดูแลเรื่อง innovation นะฮะมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็เห็น ecosystem ต่างๆที่พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆครับอยากให้อาจารย์ชัยมองเกี่ยวกับ ecosystem ของประเทศไทยเราเกี่ยวกับเรื่องของการ กับ
0: ค่ะนอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศไทยควรจะปรับนะให้มี ecosystem ที่รับ entrepreneurship มากขึ้นเนี่ยนะคะเราทางระดับชาติเนี่ยเราก็คงจะต้องพยายามที่จะสานต่อในเรื่องการกฎหมายนะกฎหมายหลายฉบับของเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีเช่นกฎหมายที่เรียกว่า BIDO Act เนี่ยนะคะให้ทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเป็นของผู้ประดิษฐ์หรือเป็นของหน่วยงานที่ผู้ประดิษฐ์สังกัดอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นหรือกฎหมายประเภทความปลอดภัยทางชีวภาพนะคะซึ่งถ้าเราจะจำหน่ายของอะไรก็ตามเนี่ยค่ะบางประเทศเนี่ยเขาคิดเขานี้ว่าประเทศที่ผลิตจะต้องมีกฎหมายนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะนั้นเนื่องนอกจากกฎหมายแล้วเนี่ยก็ยังจำเป็นที่จะต้องมีบริษัทนะคะจริงๆอย่างของสิงคโปร์ก็จะมีบริษัทของรัฐที่เขาเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐนะคะซึ่งเขาก็จะไม่ค้ากำไรเกินควรแล้วก็ให้ความเชื่อมโยงเนี่ยไปสู่ภาคเอกชนมากขึ้น
1: ครับวันนี้ก็เห็นภาพมากขึ้นแล้วนะครับเกี่ยวกับกระบวนการสร้างนวัตกรรมนะครับที่มาจากมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งวันนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะศาสตราจารย์ดร.สรรชนีชัยโรจน์เป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติมาแชร์ไอเดียดีๆให้พวกเราฟังครับขอบคุณครับอาจารย์
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีครับ

วันนี้เราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่ามหาวิทยาลัยไม่ได้เพียงแต่สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ยังมีส่วนช่วยสนับสนุนและก็ส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการอีกด้วยซึ่งผู้ประกอบการท่านใดครับที่มีไอเดียแต่ยังมีติดขัดเรื่องความต้องการในการช่วยเหลือในเรื่องของนวัตกรรมนะครับลอง

ผู้ประกอบการที่สร้างนวัตกรรมจริงๆขึ้นมาแล้วนะครับและสำหรับตัวอย่างตอนหน้านะครับก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่มีไอเดียแล้วก็นำไอเดียนี้เนี่ยมาปรึกษากับมหาวิทยาลัยแล้วก็ศูนย์บ่มเพาะนะครับจนสามารถพัฒนาออกมาเป็นผู้ประกอบการต้นแบบในจังหวัดอุบลราชธานีได้ครับแต่จะคือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอะไรนั้นติดตามกันได้ที่นี่เวลาเดิมครับกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและเช่นเคยครับหากท่านไหนต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการดูรายการย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterprise ตามข้อความที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: พี่รู้ไหมฉันออกไปรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะ
1: คนไปไหนหมด
2: ที่มึงยังไม่รู้จริงๆใช่ไหมไอ้มาว่าอีด้ามันเป็น
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับคุณผู้ชมเห็นแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเพราะรูปแบบรายการของเราไม่ได้เปลี่ยนเป็นแนวสยองขวัญหรือว่าหนังผีใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าวันนี้ครับรายการของเราก็ยังพูดเรื่องของการเงินเหมือนเดิมครับน่ากลัวคุณผู้ชมเพราะอะไรรู้ไหมครับวันนี้แขกรับเชิญของผมครับเขาชอบอะไรแบบนี้ครับรู้ชอบไปได้ไง

0: ลองดูเลเวลแล้วกันถ้าผมเล่นอาจจะน้อยไปเยอะ
1: พอผู้ปรับมาใจเงี้ยลิกอะพอดินสุดที่บอกอะก็แล้วก็ลุก
0: อินเลย
2: โอ
3: ้
2: ปอยทำท่าวิ่งวิ่งเนี่ยตอนนี้เหมือนเดอะบีชมากอะ
3: โอ้ยทีนี้
4: ม
3: ัน แหกปาก
4: เหมือนจะล่วงเหมือนจะล่วงไงล้างไงล้างไงล้างไงล้าง
3: ไม่ได้ละอีเลยอีรอบนึงต่อนะ
5: ต่อเลย
3: โอ้โอ้มันต้องมีช่วงไม่ต้องเพลย์แบ็ก
2: ช่วยล่าดีแล้วแต่จะมีช่วง
3: เฮ้ยแบบเสียหลักนิดนึงแล้วค่อยกลับ
5: ไงหลังมาเร็วขึ้น
6: คุณผู้ชมครับแขกรับเชิญของผมในวันนี้นะครับเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีครับในนามของพุ่มกับพันล้านครับเขาพยายามผลักดันผลงานของตัวเองนะครับออกมานะครับจนประสบความสำเร็จในจุดที่เขาใฝ่ฝันได้ครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยนั่นก็คือรูปแบบการดำเนินชีวิตครับตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะเป็นพุ่มกับดังจนถึงปัจจุบันครับแต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นก็คือมุมมองครับของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพย์สินที่เขามีอยู่และวันนี้ครับผมเราจะไปรู้จักกับการดำเนินชีวิตของเขาในการสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงในชีวิตครับกับคุณโต้งบรรจงปิสันธนกูลครับ
7: ผลงานที่ทำให้คนทั่วไปได้รู้จักกับคุณโต้งบรรจงปิสันธนกูลก็คือภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องชัตเตอร์กดติดวิญญาณที่ทำรายได้สูงถึง120ล้านบาทในปี2547จากนั้นก็มีผลงานในแนวสยองขวัญออกมาอีกมากมายในสังกัดของค่าย GTH เช่น4แพร่ง5แพร่งหรือแม้แต่งานกำกับภาพยนตร์แนวรักวัยรุ่นอย่างกวนมึนโฮก็เป็นที่ชื่นชอบของแฟนหนังและงานชิ้นล่าสุดในปี2556ที่สร้างชื่อและสร้างสถิติให้กับตัวคุณโต้งและบริษัท GTH เป็นอย่างมากก็คือภาพยนตร์เรื่องพี่มากพระโขนงหนังที่ทำรายได้กว่า 1,000 ล้านบาทถือเป็นเครื่องการันตีในฝีมือในการทำงานของคุณโต้งบรรจงได้เป็นอย่างดีแต่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงอีกมุมหนึ่งของคุณโต้งนะครับด้านที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าคุณโต้งเป็นคนที่มีแนว

0: แนวคิดการบริหารการเงินที่ไม่เหมือนใครคุณโต้งเป็นคนที่ไม่มีหนี้ครับและมีวิธีการนำเงินไปลงทุนได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียว
1: โต้งสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: นะฮะผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่โต้งเรียบร้อยแล้วนะครับ
2: ครับ
1: พี่โต้งครับแหมก่อนอื่นต้องถามเรื่องผลงานกันก่อนนะครับก่อนจะมาคุยกันเรื่องของผลเงินครับผลงานของพี่โต้งครับนะฮะทำมากี่เรื่องแล้วครับพี
2: ่ก็6ครับผม
1: 6เรื่องนะครับผม
2: อยู่ในนี้ได
1: ้นะฮะ
2: แต่กระจายนิดหน่อย
1: นะครับแต่ว่าผมแอบเห็นอยู่ฝั่งตรงข้ามถ้าเกิดตาผมตอนนี้ที่เห็นอยู่ก็คือเรื่องของชัตเตอร์กดติดวิญญาณนี่คือเรื่องแรกเลยที่สร้างชื่อมา
2: ครับ
1: ถือว่าเป็นเรื่องแรกเลยถูกต้องไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: นอกจากนั้นก็ตามมาเรื่อยๆมีเปลี่ยนแนวไหมครับพี่จากหนังผีครับส่วนใหญ่รู้สึกว่าจะเป็นหนังผีหมดเลย
2: ใช่จริงๆผมตอนแรกผมเองหนังผีมีแค่2เรื่องแรกคือชัตเตอร์กับแฟดนะครับแต่ว่าเรื่องอื่นๆถึงแม้จะมีความเป็นผีแต่สำหรับผมไม่ได้มองเป็นหนังผีมองเป็นหนังตลก
1: ครับ
2: คือตั้งแต่4แพร่งตอนของผมก็จะเป็นตอนตลกใช่มั้ยฮะ5แพร่งแล้วก
1: ็
2: คนเหมือนโฮก็จะเป็นหนังรักที่ตลกด้วยแล้วก็มาพี่มากก็เหมือนกันก็อาจจะมีผีนิดหน่อยแค่นั้นอะไร
1: ครับผมแหมพอพูดถึงพี่มากเรามาพูดเรื่องของพี่มากดีกว่าผมอยากจะให้พี่โต้งช่วยเล่าถึงบรรยากาศก่อนตอนทํางานหน่อยครับเพราะหนังที่ออกมาเนี่ยสู่สายตาประชาชนนี่เป็นหนังสนุกดูแล้วมีความสุขครับนะฮะแต่ว่าตอนบรรยากาศการทำงานเป็นยังไงบ้างครับ
2: นี่ทรงผมคล้ายพี่มากเหมือนกันฮะตั้งใจใช่ไหมฮะ
1: เรียนแบบพี่เผือกนิดนึงครับ
2: ก็ตอนทำสนุกมากครับคือตอนแรกผมคิดว่าหนังเรื่องนี้จะเป็นหนังที่ทำยากเพราะว่ามันเป็นสเกลใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทำมาแล้วก็มีหลายแนวมากมีแอคชั่นมีตลกมีโปรดักชั่นที่เป็นย้อนยุคซึ่งผมไม่เคยทำเลยใช่ไหมฮะแล้วก็ที่สำคัญดันเป็นการหยิบตำนานที่ดังมากๆมาตีความใหม่หมดเลยด้วย
1: ครับ
2: ก็กังวลครับแรกๆแต่ทันทีที่เราเจอทีมงานแล้วก็นักแสดงบางส่วนที่เราเคยร่วมงานมาหมดแล้วซิงค์มากโดยเฉพาะตัว4ตัวละครเต๋อเพอร์ชินเอเราก็ทำมา2ทีละ4แรง5แรงใช่ไหมครับการเป็นการทำงานที่สนุกมากๆหัวเราะอย่างเดียวเลย
1: ครับ
2: ก็มันโหดแค่ถ่ายกลางคืนหมดเลยครับก็เลยแบบชีวิตเวลาในชีวิตก็จะมั่วซั่วมากครับ
1: ครับ
2: แต่ว่าไม่มีความเครียดเลยแล้วก็เอาจริงมั่นใจมากครับมั่นใจว่ามันต้องออกมาดีแต่ว่าถามว่ามั่นใจจะผลสำเร็จทางรายได้จะเยอะขนาดนี้ไหมไม่มีทางรู้ได้เพราะว่าม ันเกินคาดไปเยอะครับแต่เราคิดว่ามันน่าจะตลกมากแค่นั้นเอง
1: โต้งครับเราคุยกันเรื่องของผลงานแล้วตอนนี้เราคุยเรื่องของผลเงินกันบ้างเพราะผมสืบทราบมาว่าพี่เป็นคนที่ไม่มีหนี้พี่ทำได้ไงครับเพราะว่าอย่างนี้ต้องบอกก่อนนะว่าชีวิตคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีแต่หนี้ทั้งนั้นเลยพ
2: ี
1: ่ทำได้ไงฮะ
2: ก็ไม่ทำตัวให้เป็นหนี้มั้งครับ
1: ครับผมนะฮะคำตอบที่สั้นมากครับผมเอางี้เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาขยายความดีกว่าเพราะไอ้คำว่าไม่ทำตัวให้เป็นหนี้มันเป็นคำพูดที่ง่าย
2: ครับ
1: แต่การทำมันยากครับเดี๋ยวเรามาเจอกันช่วงหน้าดีกว่าครับ

0: เงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณโต้งบรรจงปิสันธนกูลผู้กำกับหนุ่มไฟแรงที่ไต่เต้าและสร้างสรรค์ผลงานจนเป็นที่ประจักษ์ความสำเร็จที่เกิดขึ้นได้ในครั้งนี้ไม่ได้ทำให้ไลฟ์สไตล์หรือวิถีชีวิตของเขาเปลี่ยนไปแต่อย่างใด
1: ตอนนี้ครับคุณผู้ชมเราก็อยู่กับพี่โต้งครับผู้กำกับพันล้านนะฮะเรามาคุยกันต่อดีกว่าเรื่องของการไม่มีหนี
2: ้ครับ
1: พี่มีการวางแผนยังไงทำยังไงให้ตัวเองไม่เป็นหนี้ฮะ
2: ฟังดูเหมือนจะมีแผนลึกล้ำอะไรเงี้ย
1: ใช่แล้วครับผม
2: ก็ไม่มีอะไรครับเพราะว่าถ้าผมจะถือคติง่ายๆว่าแค่ว่ายังไม่มีปัญญาก็อย่าไปซื้อคือไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะครับก็คือก่อนหน้านี้เคยมี
1: ครับ
2: ก่อนหน้านี้ที่เริ่มเก็บตังค์เริ่มจะซื้อบ้านในตอนแรกอะฮะเราก็คิดว่าเอ๊ะเราจะซื้อสเกลไหน
1: ครับ
2: แล้วอย่างเราจะแบบแค่ไหนอะไรเงี้ยฮะก็เป็นหนี้บ้างแต่ว่าทันทีที่เราหาตังค์ได้แล้วก็จะผมก็จะโปะทันทีเลย
1: ก็คือโปะบ้านไปเลยโปะบ้านไปเลย
2: ใช่
1: คือจริงๆแล้วหลายๆคนบอกว่าการโปะบ้านเนี่ยครับมันจะไม่จำเป็นต้องโปะนะคือปล่อยไปเรื่อยๆก็ได้เพราะเงินมันก็จะเฟ้อขึ้น
2: ครับ
1: แต่ทำไมพี่ถึงเลือกที่จะโปะเลยครับ
2: ไม่รู้เหมือนกันผมคิดแค่ว่าเราไม่อยากมีหนี้ในชีวิตก็คือว่าสู้เราอยู่แบบสบายๆไม่มีภาระอะไรเลยดีกว่าทำนองน
1: ั้
2: น
1: ครับ
2: แต่บางคนก็คิดว่าเอาเงินไปหมุนอย่างอื่นอะไรน่าจะดีกว่าแต่ว่าเราเองตอนนั้นก็เรายังไม่ได้ศึกษาเรื่องการลงทุนเราไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากเสี่ยงก
1: ็
2: คือแค่ว่าเวลาเราซื้อรถคันนึงเราก็คิดแค่ว่าเอ้ยเรามีปัญญาหรือยัง
1: ถ้า
2: หรือเรามีปัญญาแค่นี้เราก็ใช้เท่าที่เราพอเพียงหรือถ้าเรามีมากขึ้นเราอยากได้เราก็ไม่ให้มันเกินตัวจนถึงขั้นไปกู้หนี้ยืมสินทำนองนั้นแค่นั้น
1: พอพี่โต้งไม่มีหนี้แสดงว่าพี่โต้งก็ต้องเก็บเงินเก่งครับ
2: ก็ไม่ถึงขั้นนะเอาจริงผมคนใช้เงินนะแต่ว่าแค่มีหรือเปล่าแค่นั้นเองถ้ามีก็ใช้เท่าที่เราจำเป็นแต่เราไม่ใช่แบบว่า
1: สุรุ่ยสุร่าย
2: ใช่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ถึงขั้นแบบจองแรม5ดาวตลอดเวลาไปเที่ยวเราก็ไม่ขนาดนั้นเราคิดว่าเราก็จะมีหลักการคิดของเราเช่นเวลาไปต่างประเทศเงี้ยเราก็คิดแค่ว่าเฮ้ยเราออกไปอยู่ข้างนอกตลอดเวลาเนี่ยเราก็ใช้เปิดโรงแรมแค่ว่าเท่าที่เราได้นอนแล้วก็สะอาดสะอ้านสะดวกแค่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ก็คือจริงๆแล้วเราเข้าไปในห้องนอนนะเวลาไปต่างประเทศเราก็ยก
2: แค่นอนใช่
1: ตื่นเช้ามาก็ขึ้นรถซับเวย์อะไรกับว่ากันไปทำอะไรของเรา
2: ขอให้ทำเลดีอะไรทำนองนั้นก็จะมีวิธีคิดอะไรอย่างเงี้ยที่อะไรประหยัดได้ก็ประหยัดแต่ที่เราใช้ได้เต็มที่เราก็เต็มใช้อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: แล้วถ้าอย่างนั้นมีหลายคนบอกก็แน่นอนสิก็แสดงว่าเราก็เป็นคนรวยอยู่แล้วอ่ะเราก็ใช้อย่างนี้ได้อ่ะพี่โต้งเป็นคนรวยอยู่แล้วหรือเปล่าครับในฐานจริงๆแล้วเนี่ย
2: ไม่เลยฮะปานกลางใช้คำว่าฐานะปานกลางมากกว่าไม่ได้ลำบากอะไรครับ
1: ก็คือเป็นคนธรรมดาคนหนึ่ง
2: ใช่ใช
1: ่ครอบครัวธรรมดาก
2: ันมากกว่า
1: ชนชั้นกลางเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับ
1: ครับ
2: ชั้นกลางเลยแหละฮะแต่ว่าพอทันทีที่เราทำงานแล้วเริ่มแบบมีรายรับเข้ามาอย่างที่บอกแหละเราก็เริ่มคิดแล้วว่าจะซื้อบ้านแบบไหนจะซื้อรถแบบไหนถ้าเราจะแบบเหมือนเราเริ่มมีฐานะมากขึ้นกว่าเดิมอะไรแค่นั้นเอง
1: เราก็แค่มองมุมมองให้มันโตขึ้นจากที่เราเป็นอยู
2: ่ใช่
1: แต่ว่าหลายๆคนนี่บางคนเห็นแล้วก็กระโดดไปเลยนะ
2: ใช่
1: เฮ้ยไหนๆก็จะซื้อบ้านแล้วซื้อ10 ล้านไปเลยไหนจะเอาใหญ่แล้วก็เอาใหญ่ไปเลยแต่บางทียังไม่ถึงอ่ะ
2: ใช
1: ่ล่วงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่วางแผนดีๆเลย
2: ถ้าบางคนแบบกู้แล้วต้องผ่อนเดือนนึงแบบหลายหมื่นมากๆเป็นแสนอะไรเงี้ยผมว่าเหมือนหาที่ฮะผมใช้คำนั้นอะไร
1: ครับผมสรุปง่ายๆก็คือพี่โต้งเนี่ยเป็นคนที่ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายนะฮะแล้วก็พอมีเงินเก็บทีนี้พอมีเงินเก็บเนี่ยอยากจะรู้ว่าพี่โต้งเนี่ยเอาเงินไปลงทุนด้านอื่นบ้างไหมฮะมีซื้อหุ้นไหมครับ
2: ครับก็ต้องบอกก่อนว่าผมเริ่มจากไม่รู้อะไรเลยนะฮะแล้วก็ตอนแรกก็เริ่มทำงานเก็บเงินตอนนี้ก็ทำงานมา10 กว่าปีแล้วถูกไหมฮะ
1: ครับ
2: จากไม่มีเงินเราก็เริ่มซื้อบ้านซื้อรถได้ละอะไรเงี้ยสมบูรณ์นะเราก็ซื้ออย่างที่บอกเราไม่ได้ซื้อเกินตัวมาก
1: ครับ
2: แล้วพอทำงานสเต็ปต่อไปเรื่อยๆเราก็เราไม่มีหนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับมันก็แบบค่อยเก็บเงินมาเรื่อยๆ
1: ครับ
2: แรกสุดก็เก็บตังค์ไว้ในออมทรัพย์อย่างเดียวเลยฮะสเต็ปแรกที่เรารู้สึกว่าต้องทำอะไรบางอย่างก็คือว่ามีคนบอกว่าลงทุนกับอันนี้สิเพราะว่ามันลดภาษีได้อะไรเงี้ยฮะเราก็ไม่รู้อะไรเลยรู้แค่ว่าLTF IMF ใช่ไหมฮะก็รู้ว่าIMF เนี่ยกว่าจะได้คืนมันโอ้โหซื้อต้องระยะยาวมาก
1: ๆ LTF ลองแบบลองใช่มั้ย
2: LTF จะแค่5 ปีพอสอได้ละแต่ว่า RMF เนี่ย
1: RMF
2: จะยาวมากๆเลยกว่าจะได้คืน
1: ใช่
2: ซึ่งผมแบบไม่เอา
1: ค
2: ือผมไม่มีคติชีวิตที่แบบว่าเก็บไว้แล้วอายุ60ค่อยใช้ผมรู้สึกว่าไม่เอาดีกว่าอย่างนั้นคือเรารู้สึกว่าเราจะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้อันนี้ก็คิดแบบเราไม่คิดว่าจะเก็บไว้ระยะยาวอย่างนี้มากก็ซื้อ LTF ฮะก็ผมก็ไม่ได้ศึกษามากด้วยซ้ำตอนแรกก็คิดแค่ว่าเอาธนาคารที่เราสะดวกแล้วก็เราไว้ใจอะไรอย่างเงี้ยก็มีใครมาคุยดีดูแลดีผมก็ซื้อธนาคารนั่นแหละ
1: ครับ
2: ซึ่งก็มีคนบอกว่าธนาคารอื่นกำไรกว่าตั้งเยอะแต่ผมมองว่าเราก็ไม่ได้เงินก้อนใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้ลดภาษีก่อนแค่นั้นนะครับเพื่อลงทุนกับ LTF ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยใช่มั้ยฮะเราก็เห็นว่าเอ้ยบางอันมันผ่านเวลาไปมันก็เงินก็ขึ้นนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยฮะเงินในออมทรัพย์เราพอทำงานมากขึ้นเรื่อยๆเราก็เริ่มมีเก็บบ้างมากขึ้นอีกก็มีคนมาเขาก็ใช้คำว่า จะทิ้งเงินไว้ให้เน่าในออมทรัพย์ทำไมก็เริ่มรู้จักวิธีการอื่นๆมากขึ้นก็จะเริ่มมีคนแนะนำยกตัวอย่างเช่นมีหุ้นกู
1: ้ครับ
2: เช่นหุ้นกู้ขององค์กรนี่ดีนะแบ่งปันผลดีแล้วก็มั่นคงคนแย่งกันเต็มเลย
1: ครับ
2: ถ้ามีโอกาสเนี่ยถ้าเขาจะเปิดขายล็อตใหม่เนี่ยเขาจะบอกเอาไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเอาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีหลังๆหลักๆนานๆขึ้นพอเราเริ่มไม่รู้เรื่องอะไรมากขึ้นอีกเนี่ยเขาก็จะแนะนำมีกองทุนรวมนะ
1: ครับ
2: ตัวนี้น่าจะพอได้อะไรเงี้ยผมก็เริ่มไปศึกษาว่ามันก็มีเสียงน้อยเสียงมากเสียงอะไรมากมายตั้งแต่น้อยมากไปยันเสียงมากๆอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับผม
2: แต่ผมเป็นคนที่ชอบเสียงนิดหน่อยเหมือนกันผมก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ซื้อตัวที่เสียงน้อยแล้วทิ้งไว้นานอย่างเดียวเราก็จะซื้อแค่ซื้อผสมผสาน
1: อ๋อครับผม
2: ก็จะมีอันตัวที่ผมดูเขาบอกว่าตัวเนี้ยคุณลองไปดูเลยไม่เคยตกเลยอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ยแต่กำไรน้อยนะแต่ว่าก็ดีกว่าทิ้งไว้ออมทรัพย
1: ์
2: คือสมมติเราได้ร้อยละ2กว่า2จุดกว่าๆอย่างเงี้ยพอผมไปดูประวัติก็เริ่มศึกษาละใช่มั้ยฮะว่าเออว่ามีกองทุนนี้ที่มันแบบไม่ตกเลยอ
1: ่
2: ะจะขึ้นนิดขึ้นหน่อยแต่ก็ดีกว่าออมทรัพย์แน
1: ่ๆ
2: ผมก็ซื้อทิ้งไว้ตรงนั้นเยอะหน่อย
1: แล
2: ้วผมก็ดูอันไหนเสี่ยงมากขึ้นมานิดนึงปานกลางอะไรเงี้ยก็จะมีบ้างก
1: ็
2: อาจจะมีช่วงที่ตกใจที่แบบซื้อไปปุ๊บแป๊บเดียวขาดทุนเป็นแสนก็มีแต่พอผ่านเวลาไปอ้าวมันขึ้นว่ะเพราะว่าความเสี่ยงมันมีฮะ
1: ก็ไม่ได้ลงทุนในตลาดหุ้นที่แบบว่าจริงจังรอลุ้นตัวแดงตัวเขียวขนาดนั้น
2: เพราะว่าเราไม่ทำไม่เป็น
1: ครับผมผ่านไปกี่ปีแล้วครับกับการเล่น LTF กองทุนพวกนี้ฮะ
2: LTF นี่นานแล้วครับแต่ว่ากองทุนรวมนี่เพิ่งมาแค่ 2-3 ปีหลัง
1: ครับ
2: LTF ตั้งแต่

0: จะ5ปีได้แล้วฮะ5ปี6ปี
1: มีแผนการในหัวไหมครับพี่ว่ากำลังจะขยายไปการลงทุนอื่นฮะ
0: ไม่มีเลย
1: ครับผมเล่นแค่นี้พอ
0: คือผมเองเป็นคนที่ข้อแรกคือเราไม่ขยับเป็นนักลงทุนเปิดบริษัททำธุรกิจอะไรเงี้ยเพราะผมรู้สึกว่าหัวผมไม่อยากจะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นเลยเพราะมันไม่สนุกอ่ะ
1: ครับ
0: คือผมสนุกอ่ะความคิดสร้างสรรค์อย่างเดียวจะทำอะไรทำหนังทำอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมฮะ
1: ครับผ
0: มงานทำโฆษณาอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วเราก็เป็นลูกจ้างเราก็แฮปปี้ดีไม่ได้คิดอะไรมากอะไรเงี้ยแล้วก็เรารู้สึกว่าการจะทำอะไรให้มันได้ตังค์หรือรวยเนี่ยมุ่งไปเต็มที่คนชอบคิดว่าเล่นหุ้นบ้างดีกว่าจะได้รวยแต่ผมรู้สึกว่าโหคนเล่นหุ้นนี่มันดูกันทั้งวันเลยนะ
1: ครับ
0: มันต้องศึกษาผมเห็นแต่ละคนถือ iPad ติดกับตัวไปเที่ยวเมืองนอกผมเห็นบางคนอ่ะ
1: ครับ
0: เปิด iPad ตลอดเวลาระหว่างที่ดูวิวฮอกไกโดไปก็ดูนั่นอยู่นั่นน่ะผมว่าเอ้ยนี่มันไม่ใช่ชีวิตผมแน่ๆอะไรแล้วก็ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆผมรู้สึกถ้าเราอะไรที่เราไม่รู้จริงเราก็ไม่กระโดดลงไป
1: แต่ที่สำคัญครับคุณผู้ชมครับการแบ่งเงินอย่างที่พี่โต้งพูดไปเมื่อสักครู่นี้มีการแบ่งเงินอยู่ด้วยในการลงทุนการบริหารความเสี่ยงในแต่ละก้อนด้วยผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับพี่โต้งกันต่อครับเกี่ยวกับผลงานในปัจจุบันแล้วก็การวางแผนในอนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพี่โต้งบ้างครับกลับมาติดตามมันช่วงหน้าเงินทองต้องวางแผนครับ

0: ุณผู้ชมครับแนวคิดทางด้านการเงินของคุณต้งบรรจงเนี่ยไม่ธรรมดาจริงนะครับสามารถศึกษาหาความรู้แล้วก็นำเงินออมที่มีอยู่ไปเพิ่มพูนมูลค่าได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวเราไปคุยกับคุณต้งกันต่อครับ
1: กลับเข้าสู่รายการเงินทองต้องวางแผนครับเราอยู่กับพี่ต้งพุ่มกับพันล้านครับนี่ต้งแถมจริงมีเวลามีคนมาเรียกพุ่มกับพันล้านเขินไหมพี่
2: ก็นิดหน่อยฮะ
1: ออกไปข้างนอกมีคนจำที่ได้ไหมมาขอถ่ายเซลฟงเซลฟี่อย่างเงี้ยคร
2: ับ ก็มีบ้าง
1: ครับผมรู้สึกไงบ้างพี่จากชีวิตเมื่อก่อนมากเหมือนแบบเราเดินไปคนไม่ค่อยจำได้ตอนนี้คนเริ่มทักทายเงี้ย
2: ก็แปลกดีครับไม่มีอะไร
1: พี่ต้องตอนนี้ทำเรื่องอะไรอยู่ครับ
2: ก็มีพัฒนาอยู่สองอันนะครับอันแรกก็จะเป็นหนังจริงๆก็ออกข่าวไปเยอะแล้วครับก็จะเป็นหนังที่ทำกับจีนนะครับ
1: คร
2: ับ ก็คือมีโปรดิวเซอร์คือโจซิงฉือตอนนี้ก็ทำบทเสร็จแล้วฮะก็รอตอนนี้ทำสัญญาแล้วก็น่าจะเริ่มพีโพลเร็วๆนี้ครับ
1: ครับผม
2: เรื่องเป็นหนังไทยก็ทำบทอยู่ครับ
1: ครับผมนะฮะน่าสนุกทั้ง2เรื่องเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องแรกครับที่รู้มาแล้วทำกับโจซิงฉือนี่ถือว่าเป็นดาราตลกใช่ไหมเขาเรียกว่าเป็นดาราตลกที่มีคลาสมากๆคนหนึ่งของโลกเลยนะฮะทำงานกับเขายากไหมครับพี
2: ่ก็ตอนนี้ถือว่ายังไม่ได้เริ่มอะไรมากก็คือมีไปคุยลีดไอเดียคุยบทอะไรกันอะไรก็ดูเป็นคนไนซ์มากครับแต่ว่าจะเริ่มพีโพแล้วก็จะเริ่มน่าจะรู้ความจริงว่าเป็นยังไง ตอนนี้ก็คือเราเป็นยังเริ่มต้น
1: รอดูกันต่อไปนะครับกำหนดฉายแล้วตอนนี้มีเลือกตัวนักแสดงหรือยังครับสำหรับพระเอกในบทนั้นหรือว่านางเอกอะไรเงี้ยฮะ
2: มีเริ่มคุยเป็นหนังจีนเลยครับคนจีนเล่นหมดเลย
1: คนจีนเล่นหมดเลยคร
2: ับ
1: แล้วพี่จะกำกับกับเขาคุยกับเขารู้เรื่องไหมคร
2: ับ ก็นั่นแหละสิครับ
1: ช่วยย้อนเฉียงฉา
2: ก็ต้องมีคนช่วยอะไรเงี
1: ้
2: ยแต่ผมเองก็จะเริ่มเรียนภาษาจีนนิดหน่อยเผื่อสื่อสารได้แต่ว่าก็ไม่น่าทันก็เดี๋ยวจะเรียนไว้ก่อนก็ยังดีไม่เป็นไร
1: ครับผมอย่างน้อยก็อีเออร์ซังเซอร์หรือชิปปัตจิ๋วซืออ
2: ันนี้อาจจะได้น้อยไปไม่ช่วยอะไร
1: อ่ะถ้าอย่างนั้นเรามาเดี๋ยวให้พี่โต้งนะฮะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยดีกว่า
2: ครับ
1: สำหรับคนที่ไม่มีหนี้ครับทำยังไงครับให้พี่โต้งแนะนำว่าทำยังไงให้เขาไม่มีหนี้เกิดขึ้นในชีวิตครับ
2: จริงๆมันเหมือนอาจจะเหมือนยากมากขึ้นอยู่แต่ละคนนะฮะแต่ผมว่าสำหรับผมก็คำเดียวเลยพอเพียงครับจะรู้ว่าตัวเองประมาณไหนแล้วก็ควรจะใช้จ่ายยังไงใช้ชีวิตยังไงอะไรเงี้ยถ้าเรารู้เราประมาณตนเองได้ผมว่ามันก็จะไม่มีหนี
1: ้นี่สำหรับคนไม่มีหนี้นะครับรู้จักการพอเพียงแล้วถ้าเกิดคนอยากจะมีเงินเก็บเยอะๆล่ะครับ
2: ก็พอเพียงเหมือนกันแต่อาจจะต้องเพิ่มความขยันด้วยคือบางคนเขาอาจจะบอกว่าคุณสบายนี่คุณไม่มีภาระไม่มีปัญหาที่บ้านครอบครัวอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกคนอาจจะมีปัญหาแตกต่างกันไปนะแต่ว่าเราทำยังไงให้แก้ปัญหานั้นหรือถ้าคุณมีปัญหาชีวิตเยอะคุณอาจจะต้องใช้จ่ายน้อยลงทํางานมากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าหรือต้องหาทางออกให้กับชีวิตให้ได้อะไรเงี้ยครับผมว่าคําของในหลวงคํานี้ก็ยังเป็นใช้ได้เพราะว่าเรามีน้อยก็ใช้น้อยไป
1: ครับ
2: ครับ
1: นะฮะบางคนตีความว่าพอเพียงผิดนะฮะบางคนคิดว่าการพอเพียงก็คือการนอนในสนามหญ้ากลางเต็นท์นะฮะอยู่วัดหรือว่าจะแบบทำนงทำนาอะไรอย่างงี้จริงไม่ใช่ฮะคำว่าพอเพียงคือคุณมีและคุณก็ใช้ให้มันเพียงพอแล้วก็เหลือให้มันพอเพียงกับในชีวิตประจำวัน
2: ผมชอบคำนี้มากเลยเพราะว่า

0: ในหลวงท่านเคยตรัสว่าแบบกระทั่งการใช้ของแบรนด์เนมหรืออะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ก็ยังทำได้นะครับไม่ใช่แปลว่าไม่ว่าห้ามใช้อะไรแบบนี้เพียงแต่ว่าให้เท่าที่เรามีพอเพียงที่เรามีซึ่งผมรู้สึกว่าเออมันเป็นการมองโลกอย่างเข้าใจมาก
1: ๆครับอย่าเบียดเบียนตัวเองครับดีที่สุดเลยนะฮะแค่นี้คุณก็จะมีเป็นคนที่ไม่มีหนี้เป็นคนที่มีเงินออมแต่พอมีเงินออมเยอะๆครับอย่างพี่โต้งนะแน่นอนมีเงินออมเยอะๆมีการวางแผนไหมฮะ
0: เอาจริงๆผมไม่ค่อยคิดระยะยาวเพราะว่ารู้สึกปวดหัวคือถ้าเราคิดว่าแบบวางไว้แบบจนเกษียณเลยเงี้ยซึ่งไม่ผิดนะฮะบาง
1: ครั้
0: งทำอย่างนั้นจะดีก็ได้แต่สำหรับผมไม่ไหวส่วนตัวผมจะเก็บเงินสดไว้ส่วนหนึ่งที่สามารถไม่ได้ฝากประจำหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่แบบเอามาไม่ได้เลยต้องมีเพราะว่าเกิดฉุกเฉินใครคนในครอบครัวหรือเราเองเนี้ยเกิดมีอะไรที่ฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเงี้ยต้องเอามาใช้เลยได้ด้วย
1: ครับผมอ
0: ะไรไม่ใช่เอาเงินไปลงทุนจนหมดเลยเห็นแต่ว่ากูกำไรแน่ๆอะไรเงี้ยจะจนชีวิตพังก็ไม่ใช่ข้อ2ก็คืออะไรพอจะลงทุนแล้วคิดว่าน่าจะงอกเงยโดยที่ไม่ต้องอย่าไปโลภเกินมีความเสี่ยงตื่นเต้นในชีวิตพอประมาณอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะทะเยอทะยานแบบโอ้โหไปศึกษาเต็มที่หรือเล่นหุ้นอะไรเลยสำหรับผมไม่เพื่อเราผมเอาความอยากของตัวเองเป็นหลักนะครับว่าอยากจะรู้แค่ไหนถ้าเราอะไรเราไม่รู้เราไม่เล่นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: แหมพอพูดถึงเรื่องของการหาข้อมูลนะครับผมมีเว็บไซต์ครับที่จะสามารถเข้าไปหาข้อมูลได้ง่ายๆที่ www.set.or.th นะครับข้างในครับจะมีข้อมูลสำหรับผู้เริ่มต้นลงทุนครับข้อมูลของการที่คุณจะลงทุนนะครับในรูปแบบต่างๆครับลองเข้าไปดูในเว็บไซต์นี้ครับก็สุดท้ายก็พอประมาณพอเพียงกับชีวิตของเรา
0: ใช่คือเรารู้สึกว่าเราศึกษาแค่นี้เราไม่เป็นคนไม่ใช่คนการเงินขนาดนั้นอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่ากระโดดไปตื่นเต้นกับเล่นหุ้นอะไรเงี้ยฮะกองทุนเราพอจะรู้ว่าเอ้ยตัวนี้ก็อาจจะเสี่ยงนิดนึงนะพอไหวมั้งอะไรเงี้ยฮะหร
1: ือ
0: แอบฟังเพื่อนๆเยอะแอบฟังพี่ๆที่แผนการเงินของบริษัทอะไรเงี้ยเราก็จะพอรู้บ้างอาจจะมีเจ็บตัวบ้างแต่เราก็ไม่ได้ตื่นเต้นเกินไป
1: ครับผมถึงขั้นแอบฟังเลยเหรอพี
0: ่ครับบางทีเขาไม่บอกเรานะ
1: นี่ก็เงี้ยวหัว
0: ตัวนี้เล่นเองเราก็ต้องแบบถ้าพอรู้ว่าเฮ้ยพี่มีอะไรบอกผมบ้างนะอะไรอย่างง
1: ี้ครับผมนะฮะนอกจากเรื่องของการลงทุนถ้าเกิดมันมีคนบางคนเริ่มมีเงินละอยากจะลงทุนพี่โต้งอยากจะแนะนำเขาว่าอะไรบ้างครับ
0: ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆผมรู้สึกนี้มากกว่าคือไม่ใช่ว่าเขารวยจากอันนี้มาปุ๊บเราให้ไปแปะบ้างสิอย่างเงี้ยไม่มีใครว่าให้คุณหรอก
1: ครับ
0: หรือคนอื่นนี่รวยจากหุ้นรวยมากๆได้เดือนนึง 4-5 แสนหรือเป็นล้านอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็เพราะว่าเขาเดดิเคทตัวเองไงเขาอุทิศตนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบว่าคุณจะไปถามก็แป๊บนึงซื้อตามแล้วมันจะรวยเลยอ้าวเขาอาจจะไม่กล้าบอกเพราะว่าเขาอาจจะพลาดได้เหมือนกันทุกก้าวเนี่ยถ้าเราจะก้าวลงไปแล้วเนี่ยอย่าโทษใครเลยก็คือเราต้องศึกษาเองให้ได้แล้วก็พร้อมที่จะรับกับความเสี่ยงนั้นๆด้วย
1: นะครับหัวใจต้องพร้อมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าเล่นจนเกินตัวเกินไปไอ้นะตรงนี้ก็เป็นหลักการง่ายๆนะครับที่ผมฟังจากพี่โต้งแล้วสรุปใจความได้สุดท้ายคือพอเพียงแล้วก็ต้องรู้จริงด้วย
0: ใช่
1: นะครับอย่าทำอะไรจนสุดโต่งจนเกินไปทำให้มันอยู่ในชีวิตของเราพอดีและขึ้นอยู่กับความอยากของเราด้วย
0: ใช่
1: นะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่โต้งมากเลยนะครับที่สละเวลามาพูดคุยกับเราแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินในวันนี้ครับขอบคุณครับ
2: หลายคนคงสงสัยว่าการออมและการลงทุนแตกต่างกันอย่างไรวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับการออมก็คือการสะสมเงินเอาไว้ใช้จ่ายในอนาคตหรือเพื่อเหตุฉุกเฉินจำเป็นอย่างเช่นป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่าออมกับการฝากเงินในธนาคารเนื่องจากมีความปลอดภัยของเงินต้นสูงในขณะเดียวกันผลตอบแทนของการออมนั้นก็ค่อนข้างต่ำครับสำหรับในปัจจุบันนี้ส่วนการลงทุนคือการนำเงินที่มีอยู่ไปทำให้งอกเงยด้วยช่องทางต่างๆที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงินในธนาคารแต่ก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่าด้วยนี่แหละครับคือความแตกต่างระหว่างการออมกับการลงทุนเข้าใจแล้วอย่าลืมออมและลงทุนด้วยนะครับ
1: วันนี้ครับสำหรับข้อคิดดีๆนะครับที่เราได้จากพี่โต้งบรรจงหุ้มกับพันล้านของเรานะครับนั่นก็คือการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงครับและก็เพียงพอคุณผู้ชมครับการมีเงินเยอะครับก็ไม่ใช่ว่าหมายความว่าคุณผู้ชมจะสามารถใช้จ่ายได้เยอะนะครับมีเงินน้อยก็ใช้จ่ายน้อยมีเงินเยอะก็ใช้จ่ายเยอะนะครับไม่จำเป็นต้องใช้จ่ายให้มันหมดนะครับแต่ที่สำคัญพอคุณมีเงินเยอะๆในการออมมากขึ้นครับคุณค่อยนำเงินส่วนนั้นครับไปลงทุนครับคุณจะเอาไปลงทุนอะไรก็ได้แต่ที่สำคัญคุณจะต้องศึกษาให้ถี่ถ้วนก่อนนะครับสำหรับการลงทุนทุกอย่างและที่สำคัญครับทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่เกิดขึ้นเลยในชีวิตคุณถ้าคุณไม่ลงมือทำครับวันนี้เงินทองต้องวางแผนนะฮะหมดเวลาแล้วครับพบกั

ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใบเตยและแม่ละลิตาจากเพจเข็นแม่เที่ยวเธอต้องตัดสินใจทิ้งทุกอย่างเพื่อมาดูแลคุณแม่วัย70ปีที่ล้มป่วยกระทันหันด้วยโรคหลอดเลือดสมองตีบที่แกนสมองจนต้องนอนติดเตียงทำให้ลูกสาวต้องรับหน้าที่ดูแลแม่ในช่วงแรกเธอจ้างพี่เลี้ยงมืออาชีพเข้ามาดูแลแต่เมื่อเห็นว่าแม่ฟื้นฟูร่างกายไม่ได้และมีความเครียดสูงเธอตัดสินใจลาออกจากงานมาดูแลแม่เต็มตัวลองตั้งเป้าให้แม่กลับมาดีดังเดิมเธอค้นพบวิธีที่ช่วยบำบัดกายแม่และยังช่วยบำบัดจิตใจของตนเองจนทำให้ได้เห็นรอยยิ้มของแม่อีกครั้งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในครอบตัวเดียวกัน Feel Goodสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครอบตัวเดียวกัน Feel Good ค่ะเราเจอกันในบรรยากาศแบบนี้ทุกสัปดาห์นะคะติดตามเรื่องราวที่จะทำให้คุณยิ่งเห็นความสำคัญของความรักที่เกิดขึ้นในครอบตัวมากขึ้นวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นคู่แม่ลูกค่ะขอต้อนรับคุณแม่ละลิตากับน้องใบเตยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะถ้านับจากวันที่คุณแม่ป่วยติดเตียงมาจนถึงวันนี้ผ่านไป5ปีถือว่าอาการของคุณแม่เนี่ยดีขึ้นมากค่ะคะ
2: ดีค่ะนี่พูดเองเลยสำหรับเตยนะคะถือว่าประทับใจแล้วก็ลงทุนการดูแลแล้วก็ลงทุนเวลาทั้งหมดอะสำหรับเตยถือว่าคุ้มค่าค่ะ
1: แล้วพัฒนาการของคุณแม่ทุกวันนี้นี่คือถึงขั้นไหนครับตักข้าวทานได้เองทำอะไรได้เองบ้างแล้วครับคุณแม่
3: ทำอะไรได้เองคะที่เป็นวง
2: แม่ตกปลาเอง
1: ตกปลาเองแม่แว้นมอเตอร์ไซค์ไปตกปลาเลยเหรอครับนี
2: ่ของเล่นก็คือว่าทุกวันนี้ค่ะเราก็จะพยายามให้คุณแม่มีพัฒนาการเช่นทานข้าวเองอาจจะไม่ชอบอาจจะยังอ้อนลูกอยู่บ้างแต่ก็เราพยายามให้ทำหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการเล่นของเล่นหรือว่าช่วยเหลือต่างๆเช่นนะคะมันจะมีช่วงที่คุณพ่อป่วยแล้วเตยต้องดู2คนติดเตียงทั้งคู่อะค่ะก็อาจจะมีการให้คุณแม่ช่วยในการส่งอินซูลินให้ส่งแอลกอฮอล์ให้อะไรอย่างเงี้ย
0: ก่อนที่คุณแม่จะป่วยอะค่ะน้องเตยบอกว่าคุณแม่คือไอดอลเป็นผู้หญิงเก่งทำงานเป็นเสาหลักของครอบตัวตอนนั้นแม่เป็นยังไงบ้างคะ
2: คุณแม่เหรอคะคุณแม่เป็นเรียกว่าซูเปอร์วูแมนของลูกๆเลยนะคะไม่ว่าจะในมิติของการดูแลครอบครัวในมิติของการหาเงินค่ะที่ทำให้ลูกๆสุขสบายได้แล้วก็วิธีคิดแอตติจูดคุณแม่ค่ะจะค่อนข้างทำให้เรามีการเพาะปลูกจิตใจที่เป็นอิสระเช่นว่าอยากจะทำอะไรทำเต็มที่เลยแล้วก็สนับสนุนลูกในสิ่งที่อยากจะทำ
0: แม่เป็นดีเจใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะคุณแม่เป็นดีเจใช่ไหมคะในยุคนั้นนะคะก็จะเป็นการเปิดแผ่นแล้วก็อ่านสปอร์ตค่ะแม่จะเป็นคนเสียงเพราะเสียงหวาน
1: สุดยอดเลยครับแต่สำหรับอย่างคุณเตยเองเห็นบอกเป็นผู้หญิงที่ทำงานเก่งมากคนหนึ่งอาชีพก็ดีมีรายได้ที่ดีมีทรัพย์สินเป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นคอนโดกระเป๋าแบรนด์เนมรถยนต์อะไรอย่างนี้นะครับกิจกรรมที่ชอบก็คือการวิ่งและสุดท้ายแล้วปลายปีทุกปีก็คือชวนคุณแม่เที่ยว
2: ใช่ค่ะคือก่อนที่คุณแม่จะป่วยค่ะเตยก็ใช้ชีวิตที่มีอิสระนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านของการออกไปท่องเที่ยวต่างๆหรือว่าอยากจะทำอะไรก็ทำหรือพาคุณแม่ไปเที่ยวต่างประเทศก็ทำได้อะค่ะมันก็สามารถจะควบคุมความต้องการของเราหรือสิ่งที่เราอยากทำได้ด้วยตัวเองอะค่ะ
0: คุณแม่ชอบไปเที่ยวที่ไหนคะถ้าเป็นต่างประเทศ
2: จำได้ไหมคุณแม่ชอบไปมาเก๊า
3: บุนปินจารีฮ่องกง
0: มาเก๊าญี่ปุ่นอิตาลีฮ่องกงมาเก๊านี่ไปทำอะไรคะ
2: มาเก๊าไปทำอะไรคะ
1: ท่านี้ไม่ใช่ท่าไปกินชานมไข่มุกแน่นอนครับผมน่าจะเป็นบริหารตัวเลขด้วยสมองครับ
2: ท่าจะเป็นท่าโยนชิปเนาะ
1: โยนชิป
0: แต่ว่าคุณแม่ที่เคยเป็นคนแข็งแรงเป็นคนที่เป็นเสาหลักของครอบครัวก็มาเกิดเหตุคุณแม่ล้มป่วยกระทันหันตอนนั้นเป็นยังไงคะ
3: อาเจียน
2: คุณแม่บอกว่าเริ่มป่วยรู้สึกอาเจียนแล้วอะไรคะ
3: ไอแค่นั้นจ้ะ
2: ได้แค่นั้นจำได้แค่นั้น
3: อาเจียนอาเจียน
2: จำได้ว่าตัวเองอาเจียนอย่างเดียวสำหรับเตยนะคะทันทีที่ทราบว่าคุณแม่ป่วยแล้วคุณแม่เข้าโรงพยาบาลแล้วเนี่ยมันเป็นช่วงลุ้นค่ะว่าการสโตรกครั้งนี้ของคุณแม่จะเป็นยังไงในแต่ละวันที่หาหมอ ในแต่ละนาทีที่มีการมอนิเตอร์ร่างกายค่ะว่าตำแหน่งที่สโตรกอ่ะมันไม่สามารถผ่าตัดได้แล้วร่างกายจะตอบสนองกับยายังไงคือเป็นช่วงที่แบบอยู่ในโรงพยาบาลแล้วบีบหัวใจนาทีนี้ความดันจะเป็นยังไงนาทีหน้าความดันจะเป็นยังไงค่ะ
4: อยู่โรงพยาบาลกี่วันคะ
2: คุณแม่อยู่ประมาณครึ่งเดือนเลยอะค่ะ
3: เก็บหัวใจ
2: ฝังเข็มด้วย
1: แล้วตลอดระยะเวลาครึ่งเดือนที่อยู่โรงพยาบาลนั่น อาการของคุณแม่เป็นไงบ้างครับ
2: คุณแม่ก็คือไม่สามารถทำอะไรได้เลย เครื่องมือทุกอย่างอะค่ะเต็มไปหมดในทุกๆส่วนทุกอย่างต้องมอนิเตอร์จากจอเท่านั้นแล้วก็อยู่ในห้องเป็นห้องพิเศษอะนะคะสำหรับที่จะดูอาการของคนสโตรกแล้วก็วันนั้นเนี่ยค่ะเราเริ่มเห็นแววทีละนิดว่าแม่จะกลับมาไม่เหมือนเดิมแล้วก็เห็นเลยค่ะว่าแค่แต่ละนาทีที่ความดันมันขึ้นแล้วหมอพยายามเอามันลงเพื่อไม่ให้มันสโตรกอีกรอบหนึ่งเราก็เสียค่ะมันเป็นเรื่องที่แบบยากมากที่ต้องดึงให้เขากลับมาด้วยยาเพราะเราไม่สามารถดึงได้ด้วยการผ่าตัด
4: ก็คือ15วันนั้นลุ้นทุกวันทุกนาทีทุกวินาที
2: ใช่ค
4: ่
2: ะ
4: สุดท้ายพอรักษาตัวที่โรงพยาบาลเสร็จกลับมาอยู่ที่บ้านก็เป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของที่บ้านเหมือนกันตอนแรกเนี่ยน้องเตยจ้างพยาบาลมืออาชีพมาดูแลแม
2: ่สำหรับเตยพอคุณแม่กลับมาเราต้องเรียนรู้ตั้งแต่วิธีดูแลคุณแม่จากพยาบาลแล้วเราก็ต้องเรียนรู้การที่จะมีพยาบาลอยู่ในบ้านแล้วเราก็ต้องหาเงินที่เยอะมากในการจ่ายพยาบาลในช่วงนั้นนะคะเราทุ่มทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญจริงๆแล้วก็ดูแลในเรื่องของการพาไปกายภาพพาไปฝังเข็มคือทุกอย่างที่ไม่ขัดแย้งกับความรู้สึกเราอะนะคะเตยก็คือพยายามทุ่มที่สุดเพื่อให้กลับมาให้เร็วที่สุดในช่วงเวลาที่ร่างกายมีโอกาสจะฟื้นนะคะสำหรับคุณแม่นะคะความเชี่ยวชาญความเก่งของใครบางคนที่เราเลือกแล้วอะไม่ได้ตอบโจทย์ความต้องการของแม่ชีวิตแม่กำลังอธิบายเราในวันนั้นว่าสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่แม่ต้องการมันเลยต้องทำให้เตยค่อยๆเรียนรู้ว่าเฮ้ยเราต้องเปลี่ยนวิธีแล้วแหละเราจะอยู่กับการที่ต้องจ่ายเงินให้ใครสักคนมาดูแลแม่แล้วแม่หงุดหงิดแม่ไม่พอใจแม่ไม่มีความสุขแม่ตีความในสิ่งที่เขาดูแลซึ่งเราประเมินแล้วนะคะว่าไม่ได้ผิดปกติจากการดูแลแต่แม่ไม่แฮปปี้
4: จากที่คุณแม่เคยเป็นคนที่ยิ้มง่ายอารมณ์ดีมาเป็นหงุดหงิดนะคะน้องเตยสังเกตจากอะไรแม่แสดงออกยังไงอะคะ
2: แสดงออกจากสีหน้าเลยค่ะอย่างสมมติเตยกลับมาจากทำงานเหนื่อยๆใช่ไหมคะนั่งคุยกับแม่แม่ก็จะเริ่มแสดงให้รู้ว่างอนถึงแม้วันนั้นนะคะการดูมันจะยากนะสำหรับคนที่ป่วยติดเตียงแล้วนอนเฉยๆสิ่งเดียวที่เตยเห็นคือแววตาที่มันเป็นประกายของแม่เราในวันที่เรายังเด็กอ่ะมันหายไปเป็นใครไม่รู้ที่ดูไม่มีความสุขแล้วตัวเตยต้องการดึงคุณแม่กลับมาเพราะว่าวันนี้เราได้แม่กลับมาจากการความเป็นความตายอะค่ะเพราะฉะนั้นอะเราจะอยู่ยังไงอะจากเนี้ยให้มีความสุขเตยก็เริ่มเปลี่ยนจากคนดูแลมาดูแลเอง
4: ค่ะนั่นก็คือการตัดสินใจทั้งสำคัญในชีวิตก็คือตัดสินใจออกจากงาน
2: ใช่ค่ะ
4: ยากไหมคะ
2: มันยากตรงที่เราต้องเปลี่ยนไปเจอในโลกที่เราไม่เคยชินเลยในทุกมิติตั้งแต่การหาเงินแบบใหม่ตั้งแต่การที่เราจะต้องดูแลแม่เอง 100% จากเมื่อก่อนเรามีพี่เลี้ยงคอยช่วยคราวนี้ไปต้องกลับมาทำทุกอย่างตั้งแต่เปลี่ยนแพมเพิร์สฟีดอาหารทำอาหารที่จะต้องฟีดเรียนรู้โภชนาการของแม่ก็ถ้าเป็นคนท้องนี่ยังมีเวลา9เดือนใช่ไหมคะที่จะได้เตรียมตัวแต่การเป็นลูกที่คุณแม่ป่วยมันไม่มีเวลาเตรียมตัวเลยมันทุกอย่างปึ้งแล้วก็ต้องทำให้ได้เลย
4: แล้ววันที่น้องเตยตัดสินใจลาออกจากงานมาดูแลแม่แม่รู้สึกยังไงคะ
3: ดีใจจ้ะดีใจ
4: ดีใจ
1: ดีใจใช่ไหมครับนึกสรุปนี่คือสิ่งที่เราต้องการมาตลอดใช่ไหมครับแม่ อยากให้ลูกเราดูแลมากกว่าพยาบาล
3: ใช่ค่ะ
1: นี่ไงตอบชัดเลย
3: ค
4: ่
3: ะ
4: แม่ดีใจที่ลูกได้มาดูแลนะคะแล้วก็เป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญของลูกด้วย

0: วันนี้เรามีแขกรับเชิญ2ท่านมาช่วยแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะท่านแรกก็จะเป็นตัวแทนของคุณแม่ค่ะเป็นคุณแม่ที่เกษียณแล้วแต่ก็ยังขยันทำงานแล้วก็มีลูกสาวคอยดูแลเป็นอย่างดีอีกท่านนึงจะเป็นตัวแทนของลูกนะคะเป็นลูกที่เคยดูแลคุณแม่ที่ป่วยติดเตียงมาก่อนวันนี้2ท่านขอต้อนรับอโยทัศวรรณและน้องยุ้ยปัทมวรรณสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อันดับแรกต้องถามพี่ยุ้ยก่อนเลยพี่ยุ้ยน่าจะมีความคล้ายคลึงกับครอบครัวนี้ก็คือต้องดูแลแม่ทุมแล้วเวลาที่พี่ยุ้ยไปเยี่ยมแม่ทุมเวลาที่แม่ทุมเห็นหน้าพี่ยุ้ยพี่ยุ้ยเห็นถึงความประกายที่แบบว่าอุ๊ยลูกมา
2: เห็นคือช่วงแรกๆเห็นเลยค่ะแต่ว่ามีแค่ช่วงแบบปีหลังเองที่แบบเราจะต้องเดานิดนึงแล้วว่าแบบแม่จำ
3: ตอนนั้นแม่จำไม่ค่อยได้
2: ใช่ค่ะคือแต่หนูว่าแม่จำได้ทุกคนก็รู้สึกแม่จำได้แต่เราต้องแบบเดานิดนึงอะไรเงี้ยค่ะคือแบบเมื่อไหร่ที่แม่ยิ้มออกมานี่คือทุกคนก็จะดีใจแต่ว่าเราไปหาแม่เนี่ยทุกคนจะแบบพยายามไปให้แบบเกิดพลังบวกอะค่ะพยายามพูดแต่เรื่องดีๆยิ้มยิ้มเวลาใครไปเวลาบางคนมีไปหาแม่แล้วก็บางคนร้องไห้อะไรเงี้ยอยู่ก็จะแบบอย่าร้อง
3: ให้แม่ใจเสีย
2: ใช่ค่ะอยากให้แม่ใจเสียเพราะจริงๆคุณแม่เป็นคนใจสู้มากค่ะก็เลยแบบพยายามจะแบบให้เขายิ้มได้มากที่สุดเลยค่ะ
0: ถามในมุมของคุณแม่บ้างนะคะอโยเป็นคนแข็งแรง ขยันทำงานมากแม้ว่าจะเกษียณเราก็ตาม
3: ไม่มีเกษียณ
1: ไม่เคยเกษียณฮะ
2: ไม่ค่ะไม่
1: แค่อายุได้รับเบี้ยเกษียณเฉยๆครับ
2: โอเคโอเค
0: คือถ้าสมมุตินะคะวันนึงว่าถ้าอโยป่วยอโยอยากให้ลูกสาวดูแลอโยยังไงถึงขนาดที่ต้องลาออกจากงานมาดูแลแม่คนนี้ไหม
3: มันก็ต้องดูสถานการณ์ว่าเราป่วยหนักขนาดไหนอ
0: ่ะ
3: ปกติอโยจะเป็นคนใจสู้นะถ้าเผื่อไม่หนักหนาสาหัสพอจะทำเองได้อโยก็ทำเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเผื่อลูกเขายังต้องไปทำงานหาเงินหรืออะไรเขาปลีกไปได้ไปเลยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราดูแลตัวเองได้อะไรอย่างนี้แต่ถ้ามันหนักหนาสาหัสที่ช่วยตัวเองไม่ได้จริงๆคนที่เราอยากจะให้ดูแลเราก็คือลูกนะมีลูกอ่ะลูกคือคนที่เราไว้ใจที่สุดแล้วอ่ะเราไว้ใจทุกอย่างเลยไว้ใจที่จะให้เขามาดูแลร่างกายเราอ่ะซึ่งพยาบาลเนี่ยอโยเข้าใจคุณแม่นะพยาบาลเนี่ยเขาเป็นคนอื่น คุณแม่อาจจะเขินอาจจะกระดากที่เขามาปฏิบัติร่างกายของคุณแม่อันนั้นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมคะจะอาจจะไม่ชอบให้คนใครมาคือลูกทำดีกว่าถูกไหมคะไว้ใจลูกมากกว่าลูกทำให้มันชื่นใจด้วยว่าโอ้ลูกเขาไม่ทอดทิ้งเราความรักของแม่กับลูกการที่ลูกทำให้แม่มันเป็นยาวิเศษในหัวใจของแม่ที่ทำให้แม่เนี่ยมีพลังขึ้นมาที่จะทำให้แม่เนี่ยหายเร็วขึ้นด้วยอายุเชื่ออย่างนั้น
0: จากคุณแม่ที่เป็นผู้หญิงทำงานเก่งทุกอย่างดูแลทุกคนในครอบครัวนะคะเป็นเสาหลักของบ้านจนวันที่คุณแม่ล้มป่วยลงแล้วก็ลูกสาวคนนี้มาดูแลตอนแรกเนี่ยแม่ไม่ลุกขึ้นสู้แต่ว่าน้องเตยพยายามเรียนรู้จนสุดท้ายแล้วรู้ใจแม่ไปดูนะคะว่าน้องเตยทำยังไงให้คุณแม่คนนี้ลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งจากละครค่ะ
4: ไวตั้งใจเรียนหนังสือนะลูกออกไปมีงานมีการทำดีๆแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างที่เตยต้องการนะลูกนะ
5: สงสัยแม่เนี่ยอยากให้เตยมีชีวิตที่มีความสุขใช่ไหมคะ
4: อันนั้นมันก็แล้วแต่เตยนะลูกแต่ที่แม่อยากเตยโตไวๆเรียนจบเร็วๆแล้วก็มีงานการทำที่ดีก็เพราะว่าแม่จะได้หมดภาระแม่จะได้มีเวลาไปเที่ยวรอบโลกให้สมใจแม่จะขี่ยังไงล่ะจ๊ะ
5: โอ๊ยแม่น้องมาจะเป็นห่วงลูกโถ

พี่ขาไม่ได้จริงๆค่ะใบเนี้ยเตยรักมากๆมากๆจริงๆค่ะพี่เป็นใบแรกที่เตยเก็บเงินซื้อได้ด้วยนี่มันเป็นรุ่นลิมิเต็ดด้วยนะคะพี่โอ้ใบนี้นี่เตยแบบดูแลแบบดีมาตลอดสปาตลอดเลยค่ะพี่ไม่ได้จริงๆค่ะขอเป็นราคาที่แบบบอกไว้ตั้งแต่แรกนะคะถ้าไม่จำเป็นจริงๆเตยไม่อยากขายหรอกค่ะพี่เอาค่ะค่ะเข้าใจค่ะพี่ไงพี่กลับไปคิดดูก่อนก็ได้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ

0: เตยไม่รู้ว่าจะเหลือเงินไว้ดูแลแม่ได้อีกเท่าไหร่ไอ้ลูกค้านี่ก็โอ้โหต่อราคาจังแม่ลองคิดดูนะเตยซื้อกระเป๋ามาหลักหมื่นต่อเหลือหลักไม่กี่พันอย่างเงี้ยคิดมาได้โถคิดว่าจะแบบต่อแล้วได้ราคาตามใจหรือไงฝันไปเถอะของรักของหนูแม่เดี๋ยวเช็ดหลังนะมาเอ้า1 2อีกทีนะแม่1 2แม่แม่เล่นทิ้งตัวแบบนี้อย่างเดียวอ่ะเตยจะดึงแม่ขึ้นได้ยังไงอ่ะเตยเหนื่อยนะแม่ทำไมแม่ไม่ช่วยเตยบ้างอ่ะแม่ถ้าแม่ช่วยเหลือตัวเองบ้างอ่ะหนูจะได้มีเวลาพอไปทำอะไรที่หนูอยากทำบ้างอ่ะเหมือนที่แม่เคยบอกหนูตอนเด็กๆไงรีบโตสักทีฉันจะได้ออกไปเที่ยวรอบโลกทำไมอ่ะแม่หรือไม่จริงหรือไงล่ะที่แม่บอกหนูรีบโตสักทีฉันจะไปเที่ยวฉันจะหนีเที่ยวเที่ยวไปเที่ยวแม่อยากไปเที่ยวฮะแม่อยากไปเที่ยวใช่ไหมถ้าแม่อยากไปเที่ยวอ่ะแม่ต้องช่วยเหลือตัวเองได้บ้างแล้วหนูจะพาแม่ไปเที่ยวแค่ไหนแม่เดี๋ยวหนูมาคุยต่อนะว่าไงคะพี่ฮะเพิ่มเป็นอีก 2,000 พี่คะคือหนูขอบอกตรงๆเลยนะคะพี่หนูอยากได้เงินมาดูแลแม่ที่นอนติดเตียงถ้าไม่ได้ราคาที่ตั้งไว้อ่ะหนูขายไม่ได้จริงๆค่ะจริงค่ะพี่ก็ช่วยหนูเถอะนะคือถ้าเพิ่มอีก 2,000 มันก็ยังไม่ได้อะค่ะพี่แม่พี่คะเอาราคาที่พี่อยากได้เลยค่ะเดี๋ยวของไว้นัดรับกันอีกทีนะคะกับเรื่องนี้ได้ยังไงอ่ะเตยน่าจะคิดได้เร็วกว่านี้แม่อยากเที่ยวใช่ไหมโอ้โหเตยดีใจสุดเลยแม่ถ้าแม่ช่วยเหลือตัวเองได้บ้างแม่ช่วยเหลือตัวเองได้มากกว่านี้เตยสัญญานะว่าเตยจะพาแม่ไปเที่ยวรอบโลกเก่งที่สุดเลยน่ารักมาก
1: เลยแม่อยากเที่ยวนี่นะ
2: แสดงว่าระหว่างตลอดการดูแลก็มีความเครียดบ้าง
3: ต้องมีอยู่แล้ว
2: ต้องสูญเสียของที่เรารักบ้างเพื่อคนที่เรารักมากกว่าแต่สุดท้ายแล้วเพียงคำว่า

0: เที่ยวคำเดียวเปลี่ยนเลยใช่ไหมครับวันนั้น
1: คุณแม่เปลี่ยนเลยค่ะคือคุณแม่พอบอกว่าจะพาไปกายภาพกับบอกว่าพาไปเที่ยวแววตาคือเปลี่ยนเลย แล้วพอบอกว่าพาไปเที่ยวอะค่ะไม่แน่ใจพี่มิกนึกถึงลูกเวลาที่พี่มิกไม่อยากให้เขาไปไหนหรือว่าเขาอยากจะไปไหนแล้วพี่ห้ามเขาแล้วต้องอุ้มยืนขืนแรงกันไหมคะอันนี้เหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าตัวใหญ่กว่าถ้าต้องไปโรงพยาบาลไปกายภาพแล้วเขาไม่แฮปปี้อะค่ะเขาก็จะฝืนแรงเราม
0: ีความทิ้งตัว
1: เขาก็จะมีความทิ้งตัวเหมือนเด็กในขนาดตัวเล็กเรายังแทบจะอุ้มไม่ไหวเลยแต่เนี่ยตัวขนาดเนี้ยเตยจะอุ้มไหวไหมแต่พอบอกว่าแม่ขาเดี๋ยววันนี้พาไปเที่ยวกันวันนี้เราจะไม่ไปกายภาพละเออจะพาแม่ไปเที่ยวสิ่งที่เกิดขึ้นคือแม่พยายามพยุงตัวค่ะแล้วก็ทำให้เตยเคลื่อนย้ายแม่จากวีลแชร์ขึ้นรถง่ายขึ้นและในทุกวันนี้ค่ะเวลาที่เราไปไหนกันเองสองคนแม่ลูกอะค่ะถ้ารู้ว่าไปเที่ยวค่ะคุณแม่ก็จะช่วยพยุงตัวพยายามช่วยออกแรงพยายามทานข้าวได้เยอะขึ้นแบบนี้ค่ะ
2: ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
1: โอ้โหเรียกว่าบางทีก็เสียดายเงินที่พาไปกายภาพน่าจะพามาเที่ยว
2: เหมือนการเที่ยวได้บำบัดคุณแม่ให้อาการดี
0: หรือว่าเพราะเป็นสิ่งที่คุณแม่พูดไว้เสมอว่าอยากทำอย่างที่คุยมาตั้งแต่แรกตั้งแต่ในละครด้วยว่ารีบๆโตกันนะแม่จะได้ไปเที่ยวบ้างมันเป็นอะไรที่อยู่ในใจเราหรือเปล่าครับแม่ว่าเราอยากเที่ยวอ๋อแล้วพอคุณเตยพูดถึงการเที่ยวแม่เลยมีฮึดมีแรงใจขึ้นมาเลยว่าฉันอยากเที่ยวนี่แหละที่สิ่งที่ฉันอยากเบื่อแล้วอยู่บนเตียง
1: ค
0: ่
1: ะ
3: คุณแม่ตั้งเป้าชีวิตคุณแม่แล้วว่าคุณแม่จะต้องเที่ยวเมื่อลูกๆโตขึ้นแล้วคุณแม่จะไปเที่ยวให้มีความสุขกับคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยเก็บเงินเก็บทองอันนี้เป็นจุดที่คุณแม่ก็ตั้งเป้าเอาไว้แล้ว
0: ครับ
3: แล้วไม่เคยเปลี่ยนใจ
2: แต่ว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ที่คุณแม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ต้องนอนติดเตียงการที่น้องเตยมาดูแลคุณแม่นี่รับมือกับปัญหาหลายอย่างเหมือนกันเป็นยังไงบ้างคะ
1: โอ้โหปัญหาเตยเนี่ยคือเยอะมากเลยค่ะที่เราต้องเริ่มตั้งแต่การดูแลตั้งแต่เปลี่ยนแพมเพิร์สซึ่งการเปลี่ยนแพมเพิร์สในเด็กเล็กเนี่ยเขาก็ยังมีโรงเรียนสอนใช่ไหมคะยังมียูทูบให้ดูแต่ว่าเปลี่ยนแพมเพิร์สผู้ใหญ่เนี่ยมันไม่ง่ายขนาดนั้นตัวแสดงสำหรับที่เราดูใน YouTube เนี่ยก็ไม่ใช่คนที่ป่วยจริงๆแล้วก็โรงพยาบาลสอนก็จะสอนเราแบบแค่ครั้งเดียวการหาข้อมูลมันกลายเป็นต้องปรับกันเอง2คนแม่ลูกอะค่ะจากเคยดูคุณพยาบาลเปลี่ยนให้ที่บ้านเราก็พยายามดูว่าทำแบบไหนแต่พอถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนเองจริงๆอะค่ะก็ไม่ได้ง่ายอย่างนั้นตั้งแต่วิธีที่จะแบบดูแลให้มันสะอาดยังไงอันไหนใช้ไม่แพ้อันนั้นคือเรื่องหนึ่งแล้วนะคะยังไม่รวมถึงจะต้องทำความเข้าใจและก็ระวังตั้งแต่ไม่ให้ความดันขึ้นอันนี้คือเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากกว่า
0: แล้วตอนที่คุณเตยมาดูแลคุณแม่แทนพยาบาลแม่ให้ความร่วมมือไหมหรือก็ยังแสดงความเครียดเพราะตอนแรกบอกว่าแม่เครียดมาก
1: ช่วงแรกๆที่คุณแม่เครียดระดับของคุณแม่นะคะก็คือในวันที่ยังแรงไม่เยอะก็คือทุบเตียงไม่พอใจไม่ว่าจะเป็นการเรียกหาหรืออะไรก็ตามเป็นการทุบเตียงเบาๆหรือถึงหนักซึ่งเราก็จะเห็นแล้วต้องหาวิธีว่าทำยังไงถึงจะให้แม่ใจเย็นลงคำดาวลงอะไรคือความต้องการของเขาพยายามถามเขาเยอะๆในวันที่ยังพูดไม่ได้เราก็จะมีการเอาของมาให้เลือกว่าอะไรที่ต้องการหรือพยายามสุ่มคำถามให้เยอะที่สุดว่าอะไรที่คือสิ่งที่ต้องการเพราะเตยเชื่อค่ะว่าในการที่เขาทุบหรือแสดงออกในความไม่ชอบอ่ะมันคงมีอะไรบางอย่างที่เขาต้องการแต่เราไม่รู้เราแค่ดึงมันออกมาให้ได้เยอะที่สุดว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องการแล้วตอบในสิ่งที่ต้องการแค่นี้แกก็จะเย็นลงค่ะ
0: และเคยถึงขั้นคุณเตยถูกทำร้ายร่างกายด้วย
1: ใช่ค่ะมีเวลา
0: ครับ
1: ก็อย่างเช่นคุณแม่ไม่พอใจใช่ไหมคะคุณแม่หงุดหงิดคุณแม่ก็จะข่วนหรือตีเราในช่วงที่เขายังไม่เข้าใจอะค่ะว่าแบบเกิดอะไรขึ้นกับเขาอยู่ๆมาแบบเปลี่ยนที่นอนเขาเปลี่ยนท่านอนเขาหรือปรับเขาขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันถ้าเราค่อยๆดูแล้วก็ค่อยใช้สติว่าอ๋อเขาตกใจหรืออ๋อวันนี้เขาหงุดหงิดหรืออ๋อวันนี้เขาอยากนอนอีกมันต้องค่อยๆอะค่ะไม่สามารถทำอะไรตามตารางว่าแบบ11โมงแม่ต้องทำแบบนี้5โมงแม่ต้องทำแบบนี้ไม่ได้
2: เหมือนกับคุณแม่อาจจะหงุดหงิดตัวเองด้วยที่ก่อนหน้านี้เคยทำอะไรได้พอมาวันนี้ทำอะไรไม่ได้เราก็ต้องมีคนมาดูแลก็เลยทำให้บางทีอารมณ์เสียเราก็ไปลงกับลูก
1: ใช่ค่ะคืออย่างแรกเลยค่ะเตยพยายามมองว่าถ้าเราไปอยู่ในตัวแม่แล้วเราเป็นแบบแม่เราจะรู้สึกยังไงจากคน

0: ยเสียงเพราะคนเคยเดินกระสับกระเฉงวันนี้เสียงฉันสูญเสียไปแล้ววันนี้แรงฉันสูญเสียไปแล้วฉันต้องนอนอยู่ตรงนี้ฉันต้องรอคนมาช่วยอ่ะมันคงจะต้องเป็นความหงุดหงิดถ้าเป็นตัวเตยเองเตยอาจจะไม่เก่งเหมือนแม่ก็ได้นะคะเตยยังให้เครดิตว่าแม่เก่งที่แม่พยายามปรับอารมณ์ค่อยๆเข้าค่อยๆเรียนรู้ที่จะช่วยบรรเทาแรงเตย
1: ไอ้โยว่ามันทำให้คุณแม่หงุดหงิดจริงๆเพราะปกติคุณแม่จะสื่อสารกับเราได้ชั่วชั่วชั่วแล้วอยู่วันหนึ่งกว่าจะอธิบายกว่าจะแสดงสื่อสารให้เรารู้ได้มันนานมันใช้เวลานานกว่าเราจะเข้าใจหรือกว่าคุณแม่จะทำยังไงให้เราเข้าใจเนี่ยมันน่าเห็นใจมากเลยนะ
2: ผมว่าไอโยมีความคล้ายกับแม
1: ่
2: เพราะแม่นี่คือ working woman ที่เก่ง
1: ใช่ใช่ใชยกเข้าใจ
2: ทำงาน active
0: ดูแล
2: แล้วเมื่อกี
0: ้
2: พูดแต่ละอย่างที่แม่ทำมาก่อนที่จะป่วยคือเยอะมากฟิลเดียวกับอโยเลย
1: ใช่
2: ถ้าวันนึงอยู่ดีๆไม่ได้แช่งนะครับแต่ถ้าเกิดวันนึงอโยไม่สามารถอธิบายในสิ่งที่อโยต้องการได้ไม่สามารถทำอะไรได้ด้วยตัวเองแน่นอนความหงุดหงิด
1: ในใจในความหงุดหงิดเนี่ยจากไม่หงุดหงิดก็จะหงุดหงิดเราเคยทำอะไรได้เคยทำอะไรรวดเร็วเคยคิดเคยทำเคยหาอะไรได้เงินมาเลี้ยงครอบครัวได้เคยให้ลูกได้ก็อยู่ๆทำไม่ได้แล้วมาเห็นลูกต้องมาลำบากเนี่ยมันก็ทำให้เพิ่มให้เรารู้สึกแบบว่าเราไร้ค่าเราหงุดหงิดเราจริงข้างในอ่ะคุณแม่อาจจะคิดเยอะกว่าที่เรารู้ก็ได้ค่ะ
3: เก่งนะ
2: เก่งใช่ไหมครับ
0: เก
2: ่งบอกเก่งอ่านขาดเลย
0: รู้ใจแม่เหมือนรู้ใจแม่เลยว่าแม่งหงุดหงิดต่ออะไรอึดอัดต่ออะไร
1: ใช่ใช่
0: ถามน้องยุ้ยบ้างตอนนี้คุณแม่ป่วยอะค่ะมีอะไรที่คุณแม่อยากทำแล้วน้องยุ้ยรู้ว่ามันเป็นความใฝ่ฝันของคุณแม่แล้วก็พยายามทำให้แม่ในช่วงที่แม่ป่วยอะค่ะ
4: ความสุขของคุณแม่คือทุกคนอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาแค่นั้นพอแล้วส่วนใหญ่บ้านยุ้ยก็จะแบบพร้อมหน้าพร้อมตาอยู่แล้วค่ะเสียงดังๆคุยกันดังๆร้องเพลงกันอยู่ต่อหน้าแม่แค่นั้นพอแล้วแต่เราเป็นลูกบางทีเราก็อยากรู้สึกว่าแม่ต้องออกไปไหนบ้างแม่จะได้แบบผ่อนคลายพอไปปุ๊บอะคุณแม่มีความสุขแบบเห็นได้ชัดอะไรเงี้ยค่ะคือการที่ดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆออกไปข้างนอกก็ได้เห็นนู่นเห็นนี่ได้แบบเปิดหูเปิดตาเห็นต้นไม้เห็นอะไรก็แบบสบายใจบางทีว่าจริงๆแล้วอะการเที่ยวมันสร้างความสุขให้เราจริงๆอะค่ะดีว่าแบบก็ดีเหมือนกันนะคะคือถ้าเกิดว่าคุณแม่ชอบเที่ยวอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วตรงนี้เป็นสิ่งที่สร้างความสุขให้คุณแม่เองดีว่าคุณเตยทำถูกแล้วค่ะอันนี้คือแบบดีมากๆเลยค
2: ่
4: ะ
2: อโยครับแล้วถ้าเกิดในมุมของคุณแม่ที่มีลูกหลานมาดูแลสมมุตินะ
1: ค่ะ
2: อโยช่วยแบบให้คำแนะนำได้ไหมว่าการที่ลูกหลานจะมาดูแลผู้ป่วยที่สูงอายุเนี่ยจริงๆแล้วคือมันควรจะต้องปรับจูนอะไรกันขนาดไหนถึงจะไม่หงุดหงิดใส่กัน
1: เพียงแค่แบบว่ามีความเอื้ออาทรถามสารทุกข์สุขดิบกันนิดหน่อยหรือแสดงออกในความที่แบบเออนะเป็นห่วงนะรักนะแค่นี้เขาก็มีความสุขแล้วค่ะไม่จำเป็นต้องมาแบบว่าต้องคอยเกาะดูกัน24ชั่วโมงช่วยกันได้แบ่งเบาภาระกันคนที่จะมีความสุขแล้วชื่นใจที่สุดคือคุณพ่อคุณแม
0: ่กลับมาที่คุณแม่บ้างเห็นคุณแม่มีอุปกรณ์เยอะแยะเลยนี่คือสิ่งที่น้องเตยใช้ฝึกคุณแม่เหรอคะ
5: ใช่ค่ะเตยพยายามให้คุณแม่หากิจกรรมทำนะคะก็อาจจะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ตอนยังไม่มีโควิดเรายังเที่ยวได้แต่พอมีโควิดเที่ยวไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นหาความบันเทิงภายในบ้านเตยก็จะเริ่มเอาของเล่นด้วยความที่ในปัจจุบันนะคะโลกมันยังไม่มีของที่ให้ผู้ใหญ่เล่นเราก็ต้องประยุกต์กับของเด็กมาให้คุณแม่เล่นเพื่อหนึ่งสมองได้มีการคิดมือได้มีการทำมันทำให้อย่างน้อยค่ะเรายืดเวลาความเสื่อมของร่างกายซึ่งเตยทราบดีว่าวันหนึ่งมันจะต้องมาถึงแต่วันนี้ยังอยู่ก็ทำให้มันดีที่สุดด้วยการเอาของเล่นมาให้แม่ลอง อย่างเงี้ยค่ะก็จะเอามาให้แม่เลือกในแต่ละวันว่าอยากเล่นอะไรทำอะไรบ้างจากแรกๆเลยที่แม่เริ่มระบายสีระบายไม่สวยก็ค่อยๆสวยขึ้นอาจจะพี่ๆมีลูกอาจจะมองเห็นว่าพัฒนาการของการใช้มือมันจะค่อยๆเก่งขึ้นในแต่ละครั้งที่เราพยายามฝึกมันหรือทำมันไปเรื่อยๆใช่ไหมคะคุณแม่แบบนี้ค่ะ
0: ถามแม่โชว์หน่อยได้ไหม
5: แม่โชว์หน่อยทำอะไรดีคะโอ้เล่นจิ๊กซองั้นเดี๋ยวลูกออกให้นะคะท่าสาของการต่อจิ๊กซอค่ะเราก็จะได้เห็นว่าแม่ยังคงเข้าใจกับการลำดับเหตุการณ์ของการวางภาพแต่ละภาพ

หรือว่าเข้าใจไหมว่าสิ่งนี้เราควรจะให้ภาพมันเป็นยังไงบ้างอาจจะไม่ได้มีอุปกรณ์สำหรับผู้ใหญ่ 100% แต่ก็พยายามเท่าที่หาได้แล้วก็เอามาทดลองใจเย็นๆค่ะอย่างน้อยค่ะให้คุณแม่ได้ใช้มือข้างที่ยังใช้ได้ให้แข็งแรงที่สุดส่วนข้างที่อ่อนแรงถ้าใช้ไม่ได้ก็ค่อยๆกายภาพไปแต่ว่าห้ามทิ้งเลย

0: อยากเล่นเล่มไหนดีคะ
1: แล้วคือก่อนหน้านี้คือคุณแม่ถนัดขวา
0: ใช่ค่ะ
1: นี่คือเรียกว่าต้องฝึกให้มาใช้ฝั่งซ้ายทั้งหมดเลยด้วย
0: ใช่เขาก็ต้องเริ่ม
1: ระบายสีสวยมากไม่ออกจากเส้นเลย
0: เขาต้องเริ่มปรับพร้อมๆกับเราอะค่ะเพราะว่าข้างนี้มันก็คือข้างที่เขาไม่เคยถนัดมาก่อนวันนี้เขาก็เรียนรู้ที่จะใช้มันให้ดีที่สุดเท่าที่เขาจะทำได
1: ้ครับแต่อย่างนึงที่ผมเห็นที่มันตื้นตันนะไม่ใช่เพียงแค่คุณเตยเขามีความพยายามสิ่งนึงที่ตื้นตันกว่าคือแม่ก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกัน
2: ใช่แล้วดูคุณแม่ตั้งใจมากกับกิจกรรมที่น้องเตยเลือกมาให้คุณแม่
0: ใช่ค่ะอาจจะต้องแอบฝากบางคนที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่ป่วยอะค่ะบางคนอาจจะใช้วิธีลำดับเหตุการณ์ผิดจากลูกกลายเป็นแม่จากแม่กลายเป็นลูกแต่เตยจะไม่ทำอย่างนั้นเตยจะยังทำตัวเองให้เตยเป็นลูกอยู่อะค่ะแล้วก็ให้คุณแม่เป็นแม่ยังคงให้สิทธิ์ในการตัดสินใจแม่ไม่ใช่ตัดสินใจเองหมดไม่ใช่ว่าเราเขาอ่อนแอแล้วเราต้องควบคุมเขาอะเขาอ่อนแอเราต้องให้โอกาสเขาที่เขายังจะเลือกในสิ่งที่เขาต้องการจะเลือกต้องเคารพในชีวิตเขาอ่ะ
2: อย่างกิจกรรมหลายๆกิจกรรมเนี่ยค่ะคุณแม่ชอบกิจกรรมไหนมากที่สุดคะ
0: คะคุณแม
3: ่ถูกอ่ะ
0: ชอบทุกอย่างเลย
1: ชอบทุกกิจกรรมเลย
2: แล้วอย่างเวลาที่คุณแม่อยากไปเที่ยวหรือว่าเวลาที่น้องเตยบอกว่าจะพาแม่ไปเที่ยวแล้วแม่ตาเป็นตะกายให้ความร่วมมือดีมากๆเนี่ยค่ะน้องเตยรู้สึกยังไงคะ
0: มันแต่อาจจะเทียบกับเหมือนคนวิ่งมาราธอนนะคะว่าที่เราวิ่งมาทั้งหมดอ่ะพอเราเห็นความสุขเขาอะค่ะมันรู้สึกว่าเราใกล้ฟินิชเชอร์แล้วอะเราใกล้จะถึงจุดที่เรารู้สึกมันดื่มด่ำที่สุดของนักวิ่งก็คือแบบใกล้ถึงจุดนั้นแล้วนะมันก็เลยทำให้เตยแฮปปี้ว่าทุกอย่างที่มันเหนื่อยมาตลอดทางอะค่ะที่เราวิ่งมาทั้งหมดอะมันตอบสนองเราด้วยแววตาของเขา

0: แล้วยังจำครั้งแรกที่ไปเที่ยวแบบข้ามคืนได้ไหมครับ
1: โอ้โหจำได้ค่ะคุณแม่แบบมีความสุขมากเหมือนไปได้แม่คืนเลยค่ะ
0: ยังไงฮะ
1: คืออย่างแรกเลยค่ะทันทีที่คุณแม่ป่วยตลอดมาค่ะหน้าเขาก็จะไม่มีความสุขตั้งแต่มีคนดูแลใช่ไหมคะแต่พอเราเริ่มดูแลเองความสุขเขาก็เริ่มมากขึ้นแต่พอไปเที่ยวอะค่ะแววตาเขาแบบเปลี่ยนแล้วเขาก็สามารถที่จะอ่านป้ายสถานที่ที่เราพาไปเที่ยวได้ซึ่งการผสมคำและอ่านคำเนี่ยมันคือสมองมันยังดีอยู่ยังสามารถทำงานได้แล้วสิ่งที่เตยเห็นเลยอะค่ะคือทันทีที่เปลี่ยนที่นอนเปลี่ยนเป็นที่ที่เราเลือกแล้วว่าที่เนี่ยมันถูกใจเขาเขาเห็นป้ายอย่างเช่นเราขับรถพาไปเที่ยวนะคะเป็นพัทยาคุณแม่เห็นป้ายพัทยาแล้วคุณแม่อ่านว่าอะไรคะ
2: พัทยา
1: เราก็จะอ่านว่าพัทยาเหนือพัทยาใต้แล้วเตยจะบอกอยู่แล้วว่าโรงแรมนี้ที่เหมาะกับคนวีลแชร์เป็นโรงแรมที่อยู่โซนไหนแล้วเตยก็จะบอกแม่ว่าไหนแม่ช่วยดูป้ายซิเขาช่วยทำได้คือเตยจะเป็นคนแบบถ้าแม่พูดได้หนึ่งเตยก็จะเพิ่มเลเวลแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะพอเห็นโรงแรมที่มันเหมาะกับเขาที่เขาใช้อุปกรณ์ต่างๆได้สะดวกอะค่ะเขามีความสุขมากๆแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยโลกนี้มันไม่จำเป็นว่าแบบในความรู้สึกเตยนะคะเตยไม่แน่ใจว่าเตยเข้าใจถูกหรือเปล่าว่าในโลกนี้มันยังสามารถทำได้อยู่ถึงแม้จะนั่งวีลแชร์แล้วแต่เรามีที่เที่ยวที่เราไปได้มีที่เที่ยวที่เราถนัดได้มีที่เที่ยวที่มีเราจับให้เขาอะไรแบบนี้ค่ะสิ่งที่เห็นคือคุณแม่แบบยิ้มแบบยิ้มแก้มปริเรียกว่าเป็นยิ้มแรกๆของคุณแม่เลยอะค่ะ
3: ต้องถามคุณแม่ค่ะไปพัทยาสนุกไหมคะ
2: สนุกค
3: ่
2: ะ
3: ค่ะแม่ชอบอะไรคะ
2: อุ้ยจะบริจาคเลยค่ะ
3: ค่ะ
2: ครับ
3: ชอบทุกอย่างเลยค่ะ
0: กับการที่คนคนหนึ่งต้องมาดูแลคุณแม่อย่างฟูลไทม์ตลอด24ชั่วโมงแล้วสิ่งที่เราเคยชอบไอ้สิ่งที่เราเคยทำ
1: ไปใช้วิธีมองว่าตอนนี้เตยมีอะไรและสิ่งที่เตยอยากทำดูซิว่าแม่ชอบด้วยไหมเตยก็เลยทดลองค่ะคือเตยชอบวิ่งคุณแม่ชอบเที่ยวเตยก็ลองทดลองพาคุณแม่นั่งแล้วก็ไปเข็นวิ่งดูปรากฏว่าคุณแม่ชอบมันก็เลยเจอจุดเชื่อมระหว่างเราสองคนที่ทำได้คือเตยเชื่อค่ะว่าถ้าเราพยายามหาความชอบของเราและปรับให้เท่าคนยังไงวันหนึ่งอะค่ะที่เราเป็นลูกแล้วเราแสดงให้

0: ห็นว่าหนูอยากเล่นอันเนี้ยแม่เองเขาก็แน่นอนค่ะพร้อมที่จะให้เราเล่นในสิ่งที่เราอยากจะไปในสิ่งที่เราอยากจะทำโดยที่เขาอยู่ด้วยเพียงแค่วันนึงที่เรายังเด็กอยู่อะค่ะคุณแม่อาจจะดูเราในฐานะหนึ่งแต่วันนี้เราโตแล้วแม่ก็ยังจะไปเล่นกับเราในอีกฐานะหนึ่งแค่เปลี่ยนเตยก็แค่ออกแรงจากวิ่งเองคนเดียวเป็นวิ่งเข็นแม
1: ่ดีจังเลยมันคือการหาจุดศูนย์กลางที่แบบได้ความชอบของทั้งสองคน
2: ได้ดูแลแม่แล้วก็ยังได้ทำตามฝันของตัวเองด้วยตอนนี้คุณแม่กำลังทำอะไรอยู่คะ
0: คือแม่เล่นอะไรคะ
3: ภาษาจ้ะ
0: แม่บอกว่ากำลังสร้างปราสาทค่ะ
4: ปราสาท
2: และการเที่ยวทำให้คุณแม่มีความสุขนะคะแล้วก็พยายามให้ความร่วมมือกับน้องเตยฟื้นฟูร่างกายให้พร้อมที่จะไปเที่ยวได้มากที่สุดผลลัพธ์จากการไปเที่ยวของแม่ลูกคู่นี้เป็นยังไงชมจากละครเวทีค่ะ

0: ค่ะแม่ไปเช็ดตัวกันใส่ชุดนี้เนี่ยมาตั้งแต่ซัปโปโรแล้ว10ชั่วโมงแล้วมั้งเนี่ยอ้าวแกะของฝากก่อนซะงั้นมานี่จะฝากให้ใครบ้างเดี๋ยวเตยช่วยจด
1: เพื่อนงาน
0: อันนี้เพื่อนที่งานเก่านะโอเคจ้าอันนี้หลักจ้า
1: เพื่อนบ้าน
0: เพื่อนบ้านโอเคแล้วสองอันนี้ล่ะ
1: สองคน
0: พี่ชายสองคนเนาะไม่เคยลืมน่ารักที่สุดเอาแล้วอันนี้เหรอคะของใคร
1: นี่ฝากเตย
0: ฝากให้เตยไปเที่ยวมาด้วยกันไอ้เงินที่ซื้อก็เงินเตยน่ารักจังเลยอ่ะแม่โอ้โหอะไรเนี่ยโอ้เทมปุระกุ้งมีแค่เนี้ยไอ้หยอกอยากเล่นค่ะขอบคุณนะคะที่ซื้อของมาฝากนะคะ
1: จำได้เตยชอบกุ้ง
0: แม่ว่าไงนะคะ
1: เตยชอบกินกุ้งจำได้ฝากเตย
0: แม่จำได้ไงอะว่าเตยชอบกินกุ้งอะแม่จำได้แล้วจริงๆอะการเที่ยวช่วยให้แม่ดีขึ้นจริงๆแล้วแม่จำอะไรได้อีกบ้างคะทำแม่จำอะไรได้อีกบ้าง
1: ปะ
0: ไปไหนไม่เคยไปไหน
1: ปะ
0: ไปไหนแม่
1: ปวดฉี
0: ่แม่ปวดฉี่เหรอ
1: ปวดฉี่
0: จ้าโอเคเตยก็แบบลุ้นสุดฤทธิ์ว่าแม่จำอะไรได้เด็ดๆบ้างป่ะทั้งนั้นไปห้องน้ำกันไหมโอ้ขอบคุณนะคะแม่ที่บอกทำให้เตยรู้ว่าแม่ต้องการอะไรเนี่ยถือว่าแม่ช่วยเตยได้เยอะเลยนะ
1: ขอบใจนะ
0: จ้าแค่นี้เตยก็มีความสุขที่สุดแล้วไม่คิดว่าการเที่ยวเนี่ยจะช่วยให้แม่ดีขึ้นจริง
1: ๆไปเที่ยว
0: จ้าไปเที่ยวจ้าในที่สุดเราสองคนได้ใช้ชีวิตอย่างมีอิสระได้ไปเที่ยวที่ที่อยากไปได้ใช้ชีวิตแต่อยากที่อยากเป็นตอนแรกอ่ะคิดว่าจะทุกข์กลับกลายเป็นความสุขที่สุดซะงั้น
1: ไปเที่ยว

0: าไปเที่ยวจ้าแต่ก่อนไปเที่ยวไปห้องน้ำก่อนเนาะ
1: กลัว
0: ไปรู้แล้วค่ะทริปหน้าแม่คิดเลยนะว่าจะไปที่ไหนไปไหนกันดีเฮ้ยหนูไม่เคยไปสวิตอ่ะเฮ้ยไปสวิตไหมแม
2: ่ไปเที่ยว
0: ไปเที่ยวนั่นแหละจะพาไปแน่นอน
2: นี่คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการพาแม่เที่ยวนะคะแม่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดต้องถามน้องเตยค่ะตอนที่คุณแม่จำได้ว่าน้องเตยชอบกินกุ้งตอนนั้นรู้สึกยังไงคะ
3: โหมันแบบเหมือนเนี้ยคือรางวัลค่ะ อย่างแรกเลยคือมันคือรางวัลที่เขาจำได้ว่าเด็กคนเนี้ยชอบทานอะไร
4: ชอบกินกุ้ง
3: ชอบกินกุ้งชอบแบบไหนคะ
4: เป็นตัว
3: ชอบเป็นตัว
4: แล้วก็ออกไปเป็นแพ้
3: ๆโอ้แบบเป็นแพ้ๆก็มีด้วยเหรอคะโอ้คือมันเป็นรางวัลนะคะจากวันที่เราเห็นเขานอนแล้วตากระพริบได้อย่างเดียวแรงก็ไม่มีไม่รู้เลยว่าจะกลับมาได้ขนาดนี้ค่ะแค่เขาจำได้ว่าเราชอบอะไรอ่ะแปลว่ามันคงไม่ต่างกับคนเป็นพ่อเป็นแม่ที่ได้ยินลูกเรียกพ่อแม่ครั้งแรก

0: คะได้ทั้งแม่เนี่ยอโยบอกตั้งแต่ช่วงแรกแล้วว่าการมีลูกมาดูแลมันชื่นใจมันเป็นยาวิเศษอโยว่ามันมีพลังอะไรที่เราจะได้จากลูกที่ได้มาใกล้ชิดมาตอบแทนคุณแม่ในวันที่คุณแม่อายุมากแล้วก็อาจจะทำอะไรไม่ได้เหมือนแต่ก่อนนะคะ
1: มันเป็นพลังของความรักอะค่ะพลังของความรักจริงๆเลยเหมือนอย่างเนี้ยถ้าเตยไม่พาคุณแม่ไปเที่ยวให้คุณแม่อยู่ในห้องนั้นน่ะแล้วก็ดูแลปรนิบัติไปคุณแม่เขาก็จะอยู่อย่างเดิมไม่พัฒนาขึ้นมาแน่นอนแต่พอพาไปอย่างนั้นน่ะไอ้ความสุขความแฮปปี้ที่มาที่มันที่คุณแม่ได้รับจากความรักของลูกที่พาคุณแม่ไปเที่ยวแล้วมันก็กระตุ้นให้คุณแม่เนี่ยแบบจำอะไรที่คิดว่าจะไม่จำแล้วอะได้ขึ้นมา
2: แล้วในมุมมองของพี่ยุ้ยล่ะครับกับการที่ในฐานะลูกที่ต้องพาคุณแม่ที่เป็นผู้ป่วยออกไปเที่ยวจริงๆแล้วมุมมองตรงนี้มันเป็นยังไงครับ
3: คือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่นโยพูดเลยค่ะทุกอย่างเนี่ยมันมาจากพลังของความรักต่อให้ไปเที่ยวหรือต่อให้อยู่ที่ไหนเนี่ยถ้าลูกเป็นลูกเราอะเราก็มีความสุขแล้วค่ะหันแล้วยิ่งอย่างคุณเตยเนี่ยแบบอยู่กับคุณแม่พยายามหาจุดตรงกลางพยายามทำความเข้าใจกับคุณแม่จนรู้ว่าคุณแม่ชอบอะไรคุณแม่ต้องการอะไรแล้วทำตามความต้องการของคุณแม่จากคนที่รักด้วยอย่างเงี้ยค่ะยิ่งแบบมันเพิ่มความสุขเข้าไปใหญ่เลยอะค่ะคือยิ่งมองว่าคุณแม่เนี่ยถ้ายิ่งมองในมุมคุณแม่อยู่นะคะตอนที่พาไปเที่ยวถึงแม้ว่าตอนนั้นเนี่ยคุณแม่จะไม่ได้เคยบอกว่าอยากจะไปเที่ยวแต่ว่ายิ่งมองเห็นว่าคุณแม่มีความสุขจากการที่ได้อยู่กับลูกพาไปเราได้แบบชื่นชมความสวยงามได้อะไรอยู่กับคนที่รักอันนั้นนะคะยิว่าประเด็นใหญ่คือความรัก
0: ต้องถามน้องเตยค่ะว่ามาถึงทุกวันนี้ความสุขของน้องเตยคืออะไรคะ
4: ความสุขของเตยเหรอคะแค่เห็นแม่ยิ้ม เห็นแม่มีความสุขมันก็ชัดเวลาที่เราทำอะไรก็ตามค่ะมันเหนื่อยแน่นอนแต่แค่เราหันไปมองเขาว่าเขายังอยู่อะค่ะแล้วเราก็รู้ว่าทุกวันอ่ะมันมีโอกาสที่เราจะตื่นมาเราไม่เจอวันนี้เราตื่นมาได้เจอตื่นมาได้จับมือกันอ่ะให้มันเป็นกำไรในทุกวันให้มันวันนี้คือดีที่สุดเพราะเราไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้เราจะตื่นมาเจอกันไหมเราไม่รู้จริงๆเพราะฉะนั้นค่ะทุกยิ้มของแม่ทุกรอยคำหัวเราะของแม่หรือการที่แม่นึกถึงอะไรก็ตามที่เป็นเตยอ่ะมันก็เป็นฟูลฟิลของเรามันอาจจะฟังดูแบบเฮ้ยจริงหรอแต่อยากให้ลองค่ะลองดูว่ารอยยิ้มของพ่อแม่ค่ะรอยยิ้มคนที่เรารักอ่ะมันสามารถหาพลังเราได้ในความเหนื่อยมันมีความสุขในความเหนื่อยมันมีความหวังในความเหนื่อยเรารู้ว่าสิ่งนี้ถ้าไม่ทำวันนี้แล้วเขาไม่อยู่มันจะไม่มีโอกาสกลับมาทำได้ใหม่
0: ยังมีอะไรที่น้องเตยอยากจะทำให้คุณแม่อีกบ้างไหมคะ
4: วิเรายังฝันค่ะเรายังฝันว่าถ้าโลกกลับมาปกติเตยอยากพา

0: แม่ไปวิ่งระดับมาราธอนในระดับโลกด้วยเต้อยากทำนะคะซึ่งมันจะเป็นเรื่องที่ท้าทายมากแต่เต้เชื่อว่าแม่จะมีความสุขและตัวเต้เองก็พร้อมที่จะแบบเข็นแม่เพื่อจะไปวิ่งให้ได
1: ้เราจะรอดูวันนั้น
2: ใช่
1: ผมเชื่อว่าไม่ใช่เพียงแค่เรา4คนที่จะรอดูผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทุกท่านนะที่ชมรายการเราเผลอๆคนทั้งประเทศจะรอดูวันนั้น
2: ใช่ใช
1: ่จริงๆแม่ครับแม่มีอะไรอยากจะบอกกับคุณเตยไหมครับรักเขา
3: อาการดีด้วยจ้ะรักรายการนี้ด้วยจ้ะ
0: โอ้โหแม่บอกว่ารักลูกและรักรายการนี้ด้วย
3: ขอบคุณแม่ค่ะไม่เกิดตอนนี้ลูกไม่เกิดรอบสินค้า
0: แม่บอกว่าลูกไม่เคยทอดทิ้งค
3: ่
0: ะ
3: ขอให้ไปทุกคนมีความสุข
0: แม่บอกว่าขอให้คนป่วยทุกคนมีความสุขนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวลูกเปียกถังให้สบายสบาย
1: แล้วคุณเตยล่ะครับคุณเตยมีอะไรที่ยังอยากจะบอกคุณแม่อีกบ้างไหม
0: เตยคงต้องบอกแม่ว่าขอบคุณค่ะขอบคุณในทุกวันที่แม่ทำให้เตยเป็นคนดีขึ้นในทุกวันที่แม่เป็นของแม่แบบเนี้ยมันสอนเตยนะคะมันสอนเตยมันพาเตยไปในโลกใหม่ๆในโลกที่เตยจะต้องเรียนรู้การใช้วีลแชร์ถึงแม้เตยจะเป็นคนมีขาแต่เตยต้องเรียนรู้การใช้วีลแชร์ว่าแบบไหนเหมาะกับแม่แบบไหนใช้ได้กับพื้นที่ไหนหรือการที่แม่ป่วยทำให้เตยได้แบบเปิดความรู้ของเตยเยอะๆในการดูแลถ้าแม่ไม่ป่วยเตยก็อาจจะยังเป็นแค่ผู้หญิงที่แบบเที่ยวไปวันๆใช้ชีวิตไปวันๆแต่วันนี้ค่ะแม่สอนเตยให้เป็นคนแล้วเป็นคนที่เตยจะมองกระจกแล้วไม่อาย
4: อโยครับฟังเรื่องราวของคุณแม่กับน้องเตยมาทั้งหมดในรายการวันนี้อโยรู้สึกยังไงคะ
5: อโยรู้สึกชุ่มฉ่ำหัวใจมากเลยความดีงามของหนูเตยเนี่ยแล้วคุณอโยภูมิใจแทนคุณแม่มากเลยที่ลูกของคุณแม่เนี่ยมีจิตวิญญาณมีความคิดมีหลายๆอย่างในตัวเองที่นำเสนอมาแล้วให้เรามองเห็นว่าเขาเป็นคนดีมากอ่ะเป็นคนดีมากคนคิดดีทำดีแล้วก็จิตใจดีซึ่งเนี้ยจะส่งผลให้หนูเนี่ยมีแต่ความสุขความเจริญนะลูกอโยขอเอาใจช่วยให้หนูไม่ว่าหนูจะทำอะไรก็ให้หนูประสบความสำเร็จทุกอย่างเลยการที่หนูแสดงความรักของคุณแม่แล้วก็ดูแลคุณแม่เนี่ยมันประเสริฐที่สุดของมนุษย์แล้วลูกนะคะในโอกาสที่มนุษย์จะได้ทำเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆเหมือนกันนะคะถ้าเผื่อใจเราไม่พร้อมแล้วที่จะมาทำอย่างเงี้ยและการที่หนูมาทำอย่างเงี้ยนี่อโยนั่งฟังมาตั้งแต่ต้นแล้วก็ได้เห็นที่หนูพูดเลยทุกอย่างเนี่ยอยู่นั่งฟังด้วยความรู้สึกชุ่มฉ่ำหัวใจมากเลยอะค่ะที่ได้เห็นคนดีๆอย่างนี
1: ้พี่ยุ้ยล่ะครับ
2: คือแบบโหนับถือแล้วก็ชื่นชมคุณเตยมากๆที่สุดเลยค่ะพี่เข้าใจมากๆเลยมันไม่ง่ายเลยตั้งแต่เริ่มลำดับแรกเลยเราต้องทำความเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงของคุณแม่เราจากที่ปกติดีแล้วมาเป็นอะไรหลายๆอย่างที่แบบเราต้องมาทำความเข้าใจว่าโรคอะไรเป็นยังไงแล้วต่อไปจะทำยังไงคือทุกขั้นตอนอ่ะมันไม่ง่ายเลยจริงๆ
5: ยากมาก
2: ใช่ค่ะแต่คุณเตยอ่ะทำมันด้วยแบบด้วยความรักจริงๆแล้วก็พยายามทำความเข้าใจกับทุกจุดที่เป็นแล้วก็ที่คุณแม่ชอบด้วยอะไรเงี้ยค่ะแบบนับถือมากๆเลยค่ะแล้วที่สำคัญคือคนเดียว
5: ใช
2: ่คนเดียวทำทุกอย่างคือนับถือจิตใจมากๆแล้วก็นับถือคุณแม่ด้วยนะคะคุณแม่เก่งมากๆที่คุณแม่แบบใจสู้แล้วก็ช่วยกันคือทุกอย่างมันมาจากความรักจริงๆเลยอะค่ะที่ทำให้คุณเตยกับคุณแม่แบบสุดยอดมากๆในวันนี้ค่ะ
4: หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าน้องเตยจะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้กับลูกๆทุกคน ในการดูแลคุณพ่อคุณแม่นะคะโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่ป่วยเสี่ยงวันนี้ได้แง่คิดมากแล้วก็รู้สึกเหมือนอโยเลยค่ะว่ามันชุ่มฉ่ำหัวใจสัมภาษณ์ไปคิดถึงแม่ตัวเองด้วย
1: อยากจะกลับไปยังไม่หยุดเลยครับ ไปอยากไปหมดแล้วเนี่ย
4: วันนี้

0: คุณนะคะที่มาแบ่งปันเรื่องราวที่งดงามเหลือเกินขอบคุณคุณแม่ละลิตาขอบคุณน้องเตยค่ะขอบคุณอโยและน้องยุ้ยค่ะทั้งหมดนี้คือครอบครัวเดียวกันฟิลกู๊ดประจำสัปดาห์นี้ค่ะเรากลับมาเจอกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้ากับบรรยากาศที่อบอุ่นในครอบครัวแบบนี้ครอบครัวเดียวกันฟิลกู๊ดสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอคุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเดี๋ยวหมวยรอดูแม่ไปวิ่งกับน้องเตย
2: ค่ะได้คือแม่ลุกขึ้นวิ่งเลย
1: เดี๋ยวถ้าแม่ไปวิ่งอโยไปวิ่งเป็นเพื่อน
2: ใช่เดี๋ยวไปด้วยค
3: ่
2: ะ
3: ให้อโยรออยู่ฟินิเชอร์รอเชียร์ในต่างประเทศนะคะเขาจะค่อนข้างให้ความสำคัญกับผู้พิการและการเห็นอย่างเงี้ยเขาจะเล็กสเปกมากเขาแบบ
0: ตื้นตันเน
3: า
0: ะ
3: ใช่แล้วตัวแม่เองค่ะเขาก็จะได้รับเอเนอร์จี้ที่คนส่งมาให้เราที่ไม่ได้รู้จักกันเลยแต่เขาคิดอยู่ข้างแม่จะแบบไปเชื่อว่ามันจะเป็นยาที่แบบวิเศษมาก
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ All Cloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น All Cloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ All Cloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน All Cloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ All Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคย

0: ใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงศาลปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียวรู้หรือไม่ตอนการโต้แย้งตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: ก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคำกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะ 1. ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ

้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันค่ะแน่นอนนะคะว่าวิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุดนั่นก็คือการเรียนรู้จากบรรดาต้นแบบนักธุรกิจที่เขาสามารถประสบความสำเร็จจากการสร้างไอเดียของตัวเองขึ้นมาและตอนนี้นะคะกระแสทุกกระแสต่างจับตาไปที่กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่เรียกตัวเองว่าสตาร์ทอัพนะคะเพราะว่าช่วงหลังๆมานี้เนี่ยเราจะเห็นสตาร์ทอัพไทยเนี่ยนะคะสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแล้วก็เป็นที่น่าประทับใจมากแต่ว่ากระแสของสตาร์ทอัพที่เติบโตได้ดีแบบนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองในฐานะที่เป็นหนึ่งในแหล่งระดมทุนที่สำคัญแล้วก็ขับเคลื่อนองค์ความรู้เรื่องของการเงินการลงทุนนะคะกระโดดเข้ามาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้กันอย่างไรบ้างลองไปติดตามฟังข้อมูลดีๆตรงนี้ได้จากน้องแนนกันก่อนเลยค่ะ

0: เศรษฐกิจในบ้านเราที่ขับเคลื่อนอยู่ในทุกวันนี้กว่า 40% ของ GDP มาจาก SME นั่นแสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการ SME มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนประเทศกว่าครึ่งของประเทศที่ทำให้เกิดการจ้างงานทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ธุรกิจขนาดใหญ่ไม่กล้าเสี่ยงรวมไปถึงหลายๆธุรกิจที่นำเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเป็นฐานในการก้าวไปสู่ธุรกิจขนาดใหญ่ในอนาคตและในปัจจุบันมีธุรกิจขนาดเล็กอยู่ประเภทหนึ่งที่เรียกว่าสตาร์ทอัพกำลังเป็นกระแสอยู่ในทุกวงการณขณะนี้หลายๆคนอาจจะมีความสงสัยว่าสตาร์ทอัพต่างจาก SME ทั่วไปอย่างไรหลักๆแล้วเนี่ยมีอยู่3ประการที่เห็นได้ชัดคือ 1. เริ่มต้นด้วยฝันที่ยิ่งใหญ่เต็มไปด้วยพลังและต้องการที่จะเปลี่ยนแปลง 2. สตาร์ทอัพจะต้องพัฒนาเร็วบริษัทขนาดเล็กถ้าหากปรับตัวช้าจะเสียเปรียบบริษัทขนาดใหญ่ในทันทีทำให้สตาร์ทอัพจะต้องนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดเรื่องของเวลาและเพิ่มเรื่องความสะดวกสบายในการเข้าถึงคนหมู่มากและที่สำคัญต้นทุนต่อหน่วยก็จะลดลงซึ่งนั่นจะส่งผลกระทบไปถึงข้อที่3ที่สตาร์ทอัพจะต้องนำเงินจำนวนมากซึ่งมักมาจากการระดมทุนจากคนที่เชื่อในสิ่งที่เขาทำว่าจะสามารถโตได้เรื่อยๆในการแก้ไขปัญหาของผู้คนบนโลกใบนี้อย่าง Google ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากความคิดที่อยากจะนำเอาห้องสมุดมาอยู่บนโลกออนไลน์ใครๆก็จะสามารถเสิร์ชหาข้อมูลได้อย่างง่ายดายจนในวันนี้ตอบโจทย์เรื่องการค้นหาได้เป็นอันดับหนึ่งจากการโตของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการนั้นนอกจากจะทำให้ความสุขของคนที่ทีมทำสตาร์ทอัพเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนักลงทุนก็พอใจไม่แพ้กันเพราะสามารถทำกำไรได้มากกว่า 5,000 เท่าจากการโตของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ได้มากขึ้นแล้วเนี่ยนอกจากจะทำความสุขให้กับผู้ที่ทำแล้วนักลงทุนก็มีความสุขไม่แพ้กันเพราะว่าสามารถทำกำไรได้มากถึง 5,000 เท่าเลยทีเดียวค่ะ
1: และหากมองไปในตลาดทุนธุรกิจสตาร์ทอัพที่นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจนั้นก็น่าสนใจมากเพราะจากสถิติหุ้นที่มีมูลค่าสูงสุด3อันดับแรกของโลกก็เป็นบริษัทที่โตมาจากสตาร์ทอัพทั้งนั้นอย่างเช่น AppleAlphabet เจ้าของ Google หรือ Microsoft แม้กระทั่ง Facebook เองที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันเพิ่งเปิดมาไม่ถึง10ปีแต่ก็มีผู้ใช้ทั่วโลกมากกว่า 1,600 ล้านคน
0: สตาร์ทอัพเป็นกลุ่มคนที่มีความฝันมีความสามารถและมีโอกาสที่จะสร้างรายได้ได้อย่างมหาศาลดังนั้นแล้วเนี่ยจึงเป็นที่หมายตากับนักลงทุนหลายๆคนการระดมทุนของสตาร์ทอัพจึงไม่ใช่เรื่องยากด้วยความน่าสนใจของสตาร์ทอัพที่มีความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าและบริการเพื่อที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตคนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงเล็งเห็นความสำคัญและพร้อมที่จะเปิดประตูสู่การระดมทุนให้กับสตาร์ทอัพได้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

0: และต้อนรับทุกท่านนะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของการเปิดห้องเรียนสำหรับผู้ประกอบการในการร่วมกันเรียนรู้นะคะเพื่อที่จะมาพัฒนาขีดความสามารถในการทำธุรกิจของทุกๆท่านกันค่ะแน่นอนนะคะว่าวันนี้อย่างที่ได้เกริ่นไปแล้วว่าทีน่าจะพาทุกท่านเนี่ยมาร่วมพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับวิสัยทัศน์แล้วก็แนวความคิดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่หลังจากนี้เนี่ยจะมุ่งเน้นนะคะในการสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมกันเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นด้วยวันนี้นะคะทีน่าพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันค่ะกับดร.ชัยวัฒน์วิบูลย์สวัสดิ์นะคะประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั่นเองสวัสดีค่ะท่านประธานค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นเลยขออนุญาตเรียนถามท่านประธานนะคะว่าทำไมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองเนี่ยถึงเล็งเห็นความสำคัญแล้วก็เข้ามาสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่เราคุ้นเคยกันว่าสตาร์ทอัพค่ะท่านค่ะ
1: ก็ทุกคนทราบกันนะครับว่าหน้าที่หลักของตลาดหลักทรัพย์คือเป็นตัวกลางให้นักล

0: ทุนกับผู้ลงทุนมาพบกันที่ผ่านมานี่เราก็ได้สนับสนุนงานแบบนี้ตามลำดับมานะครับเราจะมุ่งเน้นให้นักผู้ลงทุนเนี่ยที่กำลังจะมีความเจริญก้าวหน้ามีช่องทางเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้โดยการเข้ามาระดมทุนในตลาดส่วนทางนักลงทุนก็แน่นอนนะครับก็เป็นการส่งเสริมให้เขาใช้เงินออมอย่างมีคุณค่าด้วยการสามารถลงทุนในบริษัทที่ดีๆมีผลประกอบการที่มั่นคงที่ผ่านมาเราก็สนับสนุนกิจการทุกขนาดทั้งใหญ่กลางเล็กโดยเฉพาะขนาดเล็กนี่เราก็พยายามสนับสนุนผลักดันจนเข้าสู่ในตลาด MAI นะครับเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราได้ทำต่อมาแต่ขณะนี้ก็ทราบกันว่าเราให้ความสนใจกับธุรกิจสตาร์ทอัพกันมากนะครับก็มีหน่วยงานต่างๆพยายามช่วยกันส่งเสริมมีมาตรการที่จะทำให้สตาร์ทอัพความรุ่งเรืองก้าวหน้าเราก็เริ่มเห็นว่าตลาดของเราก็มีบทบาทในการที่ช่วยผู้ประกอบการกลุ่มนี
1: ้
0: ให้เข้ามาระดมทุนด้วยนะครับซึ่งถ้าทำสำเร็จมันก็หมายถึงว่าทุกฝ่ายก็ได้ประโยชน์ร่วมกันนะครับตัวผู้ประกอบการเองก็จะมีแหล่งเงินทุนที่เขาใช้ขยายกิจการได
1: ้
0: อย่าง Venture Capital ซึ่งช่วยสนับสนุนกับเขาก็มีช่องทางในการ Exit เพื่อหากำไรตามเจตนาที่เข้ามาช่วย Startup นักลงทุนก็มีทางเลือกในการลงทุนในกิจการที่เราถือว่ามีความก้าวหน้าแน่นอนก็เป็นแสดงว่าตลาดทรัพย์เราก็ทำหน้าที่ของเราอยู่แล้ว
1: เรียกว่าอยู่ในแผนพัฒนานะคะในการที่จะเข้ามาให้ความรู้นะคะทั้งทางฝั่งของผู้ประกอบการเองที่ถึงแม้ปัจจุบันยังอยู่ในไซส์ที่เรียกว่าอาจจะอยู่ในขนาดเล็กแต่ในอนาคตถ้ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมุ่งเน้นการพัฒนาด้วยนวัตกรรมต่างๆเนี่ยก็สามารถเข้ามาระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ในขณะเดียวกันนักลงทุนเองก็จะมีทางเลือกมากยิ่งขึ้นด้วยแต่ทั้งนี้นะคะอีกหนึ่งส่วนที่ท่านประธานได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่ก็คือเรื่องของนวัตกรรมของผู้ประกอบการขนาดเล็กทั้งหลายแน่นอนค่ะว่าผู้ประกอบการที่เรียกว่ากลุ่มสตาร์ทอัพเนี่ยส่วนใหญ่นะคะสามารถขับเคลื่อนและก็เติบโตได้ด้วยนวัตกรรมทั้งสิ้นแต่ว่าความสำคัญของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่จะนำนวัตกรรมมาใช้แล้วสามารถประสบความสำเร็จได้ในระยะยาวเนี่ยในมุมมองของท่านประธานเองจะต้องเป็นอย่างไรกันบ้างคะ
0: ครับเราก็เริ่มต้นต้องเข้าใจตรงกันก่อนว่านวัตกรรมนี่มันหมายถึงอะไรนะฮะนวัตกรรมมันหมายถึงกระบวนการที่เราจะสามารถเอากระบวนการทางความคิดมาสร้างสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้ใช้ประโยชน์หรือในกรณีคือผู้บริโภคทั้งหลายซึ่งสิ่งใหม่ๆนี่อาจจะเป็นสินค้าใหม่บริการใหม่กระบวนการทำงานใหม่หรือ business model ใหม่ๆก็ได้แล้วก็ที่มาของการสร้างสิ่งใหม่อาจจะเป็นความคิดสร้างสรรค์มองเห็นปัญหาแล้วก็ตีโจทย์ให้แตกอย่างที่คนไม่เคยคิดมาก่
1: อ
0: นหรือเป็นการทำค้นคว้าวิจัยที่เรียกว่า R&D หรือจะเอา high tech อะไรมาใช้ก็ได้อันนี้ก็ทำให้ผู้ประกอบการกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่จะสามารถคิดของสิ่งใหม่ๆมาเสนอต่อผู้ที่ต้องการเสม
1: อ
0: มันก็เป็นการตอบสนองทางด้านดีมานด์และซัพพลายนะครับดังนั้นดีมานด์เนี่ยเรามีผู้บริโภครุ่นใหม
1: ่
0: ซึ่งมีความต้องการหลากหลายมากพยายามจะมองหาอะไรที่มันแตกต่างจากของเดิมนะครับส่วนในแง่ของซัพพลายเนี่ยการแข่งขันของผู้ประกอบการต่างๆนี่สูงมากถ้าสมมุติว่าผู้ประกอบการไม่เอานวัตกรรมมันตัวขับเคลื่อนให้สร้างสิ่งใหม
1: ่
0: แตกต่างกับคนอื่นแล้วก็อาจจะแข่งกับเขาไม่ได้และที่สำคัญคือมันเป็นการพลาดโอกาสด้วยเดี๋ยวนี้เรามีองค์ความรู้เยอะเรามีเทคโนโลยีเยอะเพราะฉะนั้นถ้าใครสามารถเอาสิ่งเหล่านี้มาประยุกต์เพื่อสร้างสิ่งใหม่ได้ก็จะสามารถได้เปรียบครับ
1: ค่ะ
0: แต่นี้เรามองภาพอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็เริ่มสังเกตว่าเดี๋ยวนี้มีการพูดถึงสตาร์ทอัพหรือผู้ประกอบการรุ่นหนึ่งที่เรียกว่า IDE Innovation Driven Enterprise ก็คือเป็นผู้ประกอบการที่ทำงานโดยมีนวัตกรรมเป็นตัวผลักดันการทำงานนะครับเพื่อให้มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นซึ่งพวกนี้ก็จะแตกต่างกับ SME ทั่วไป SME ทั่วไปนี่ก็จะทำแบบเดิมๆโดยถือว่าคนอื่นทำอะไรเราก็ไปแข่งเราถือว่าเราแข่งเขาได
1: ้
0: นะฮะเช่นเปิดร้านอาหารทำเบเกอรี่ทำสปาหรือบางทีก็ขายของใช้ทั่วไป
1: อ
0: ันนี้เป็นของธรรมดามากจะไม่เหมือนกับองค์กรที่บอกว่าเรามีความคิดพิเศษและเราสามารถส่งต่อความคิดออกไปเป็นของที่คนจะชอบได้แล้วก็ถ้าตามความหมายของ IDE ที่ถูกต้องนะครับกระบวนการทำงานก็ต้องมีความคล่องตัวแตกต่างจากทั่วไปเช่นกระบวนการผลิตก็ไม่หมายความว่าผลิตเองหมดบางเรื่อง

0: จจะเอาซอสออกไปก็ได้แม้จะเอาซอสในต่างประเทศก็ได้ในแง่ของตลาดนะครับก็อย่าไปนึกถึงเฉพาะตลาดท้องถิ่นต้องนึกว่าของของเราดีจริงคนต้องการจริงขายทั่วประเทศก็ได
1: ้
0: หรือแม้จะไปต่างประเทศก็ได
1: ้
0: สุดท้ายคือในแง่โครงสร้างของการเป็นเจ้าของหรือเงินทุนเนี่ยอย่าไปคิดว่าเราต้องเป็นเจ้าของกิจการคนเดียวเราสามารถถ้าต้องการเงินเราก็อาจจะมีผู้ร่วมทุนอย่างเวนเจอร์แคปิตอลเขาไม่ได้เข้ามากืนบริษัทเราหรอกเขามาช่วยให้บริษัทเราก้าวหน้าแล้วเขาจะขายออกเรียกว่า exit เพราะฉะนั้นถ้ามองแบบนี้นะฮะมันก็จะเป็นธุรกิจที่มันแตกต่างทั่วไปผมจะขอยกตัวอย่างของไอเดียอันหนึ่งที่ผมมีส่วนในการสนับสนุนนะฮะให้เกิดขึ้นจะเห็นว่ามันมีองค์ประกอบที่ผมพูดค่อนข้างครบโดยสรุปก็คือว่าองค์ประกอบสำคัญของ IDE จะต้องมี2 ส่วนส่วนหนึ่งที่เรียกว่ามีความสามารถหรือ capability ทางด้าน innovation
1: ค
0: ือคิดสิ่งใหม่มีกระบวนการส่งต่อสิ่งใหม
1: ่
0: ไปหาผู้บริโภคคือทำให้สำเร็จขึ้นมาอันที่2จะต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการในเชิงธุรกิจคือต้องมีความรู้ด้านการผลิตการเงินการตลาดต้องมี2 อย่างมันถึงทำให้ธุรกิจยั่งยืนได
1: ้
0: ผมมีตัวอย่างของผู้ประกอบการรายหนึ่งนะครับเขาก็คิดขึ้นมาว่าเขาจะหาอะไรที่เป็นสิ่งที่จะทำให้พืชเจริญเติบโตแล้วก็ไม่สามารถสู้กับแมลงต่างๆได้โดยไม่ใช่ปุ๋ยไม่ใช่สารเคมีทางออกเขาก็คือว่าเขาก็หาสูตรที่จะใช้เกลือแร
1: ่
0: บางอย่างขึ้นมานะครับจนเป็นมีประโยชน์นะครับมีลักษณะเป็นเหมือนกับวัคซีนป้องกันโรคขณะเดียวกันเป็นวิตามินให้พืชเจริญเติบโตโดยใช้วิธีลดไปตามใบหรือลำต้นไม่ได้ไปที่รากตอนที่เขาทำตอนแรกเนี่ยครับคนออกมาคนเขาถามว่าผิดกับปุ๋ยยังไงคนทั่วไปไม่ตอบรับแต่เขารู้ว่าคนเข้าใจเนี่ยต้องเข้าใจคนรับพิเศษเขาก็เลยเปลี่ยน business model เป็นเน้น B2B คือไปเน้นถึงธุรกิจที่มีฟาร์มเยอะๆมีอะไรเยอะๆแล้วไปพูดคุยจนเข้าใจแล้วพวกนี้เอาไปทดลอง5เดือน6เดือนแล้วทุกคนบอกว่าดีมากก็จะสั่งซื้อมากมายแล้วเขาก็ไม่หยุดนิ่งนะครับเขาก็พยายามจะหาทางปรับปรุงคุณภาพต่าง
1: ๆ
0: ไปประกวดเวทีนวัตกรรมระดับโลกนะครับเดิมเอเชียก่อนต่อมาก็ขยับระดับโลกเป็นวิธีทำให้เขาเห็นว่าของเขาใหม
1: ่
0: ปรากฏพอเขาได้รางวัลนวัตกรรมระดับโลกนะครับคนวิ่งมาหาเขามี VC เสนอตัวอยากจะร่วมทุนบางบริษัทนี่บอกว่าขอซื้อบริษัทเลยเขาเองเขาก็รู้ว่าของของเขาดีจริงเพราะนั้นเขาก็พยายามจะเก็บไว
1: ้
0: คนที่เข้ามาไม่ได้อย่างจีนนะครับมาซื้อไม่ได้บอกก็ขอซื้อผลิตภัณฑ์เอาไปขยายผลต่อแล้วตอนนี้ก็มีบริษัทในเมืองไทยที่ทำทางด้านเน็ตเวิร์กเอ็กซ์พอร์ตก็บอกขอเป็นพาร์ทเนอร์และยินดีจะพาเขาไปขายต่างประเทศเพราะนั้นก็คิดว่าภายในปีแรกที่เขาทำเต็มที่เนี่ยก็จะได้รายได้เกิน100ล้านบาทก็จะเห็นว่าเขาไม่หยุดนิ่งนะครับขณะนี้เขาคิดว่าเขาจะเอาสูตรของเขาเนี่ยไปใช้กับสัตว์น้ำให้ทำให้สัตว์น้ำเป็นวัคซีนหรือเป็นวิตามินทำให้มีความแข็งแรงจะเห็นไหมครับนี่คือตัวอย่างที่ผมพูดไว้ว่าไม่หยุดนิ่งและทำอะไรทีนี้พอเรามองของแบบนี้แล้วเนี่ยคำถามต่อก็คือว่าและตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะช่วยอะไรเขาได้เราก็คิดว่าในกระบวนการที่บอกว่าเขาต้องมีกระบวนการความคิดกระบวนการประกอบการเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก่อนมาเข้าเราเนี่ยเราก็อยากจะช่วยเขาให้ความรู้ทางด้านบริหารจัดการเขาโดยเฉพาะทางด้านการเงินทางด้านการระดมทุนถึงแม้ยังไม่เข้ามาในตลาดเรานะครับอย่างน้อยที่สุดเราจะแนะช่องทางในการระดมทุนให้ได้เช่นว่าจะไปหาเวนเจอร์แคปิตอลยังไงมี
1: ค
0: ลาวด์ฟันดิ้งรูปแบบไหนนะครับแล้วก็ควรจะหาพาร์ทเนอร์แบบไหนในที่สุดแล้วเราก็หวังว่าเขาจะเข้ามาในตลาด MAI ของเราถ้าเป็นนี้ก็ถือว่าเป็นจุดสุดท้ายที่เราผลักดันให้เขาเจริญเติบโตเป็นไอที่มีคุณค่ากับประเทศชาติได
1: ้ค่ะฟังดูแล้วน่าสนใจมากนะคะสำหรับการที่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่จะนำนวัตกรรมต่างๆมาขับเคลื่อนให้เกิดการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนได้นะคะทั้งนี้เนี่ยในภาพใหญ่แล้วอยากสอบถามมุมมองของท่านประธานเองนะคะว่าประโยชน์ของทั้งประเทศไทยเองรวมไปถึงตลาดทุนอย่างเราเองเนี่ยนะคะจะได้รับประโยชน์อย่างไรกันบ้างหากเราสามารถพัฒนาให้เกิด IDE Startup เหล่านี้ขึ้นมาเพิ่มเติมได้มากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ที่ผมเรียนไว้ไงครับว่าเราเพ่งเล็ง IDE เป็นพิเศษเพราะเราคิดว่าเขามีขีดความสามารถที่จะเสนอสิ่งใหม่ๆในการที่จะมาป้อนให้ตลาดทำให้ผู้บริโภคสามารถได้สิ่งดีๆขณะเดียวกันเขามีความคล่องตัวในการที่จะขายไปต่างประเทศซึ่งเป็นการหารายได้เงินตราต่างประเทศให้ประเทศด้วยถ้าเขาเจริญก้าวหน้าจนถึงเข้าตลาดได
1: ้
0: เขาก็

0: ป็นการเปิดช่องให้นักลงทุนมีทางเลือกเพราะบริษัทเหล่านี้ผมเชื่อนะครับพวกนี้จะเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดและเติบโตอย่างยั่งยืนไม่ว่าจะมีคู่แข่งยังไงมีการเปลี่ยนแปลงไงเขาก็ใช้พลังความคิดของเขาว่าเรามีของดีคือพลังความคิดการค้นคว้าเราก็หาสิ่งใหม
1: ่ๆ
0: สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนนักลงทุนก็จะพอใจถ้าสมมุติว่าเราสามารถทำให้เกิดผู้ประกอบการลักษณะนี้เป็นจำนวนมากขึ้นแน่นอนครับก็จะขับเคลื่อนของประเทศให้เราเจริญก้าวหน้าอยู่ในความสามารถในการแข่งขันประเทศอื่นได้นะคร
1: ับ ค่ะน่าสนใจมากนะคะและนี่เลยค่ะก็คือหนึ่งในวิสัยทัศน์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะที่มุ่งเน้นจะสร้างองค์ความรู้เตรียมความพร้อมให้กับบรรดาผู้ประกอบการรุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใส่นวัตกรรมที่ดีและทำให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนนั่นเองวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมฉายภาพแล้วก็ให้มุมมองดีๆกับบรรดาผู้ประกอบการแล้วก็นักลงทุนของเราในวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะท่านคะ
0: ยินดีครับ
1: ส่วนช่วงหน้านะคะอย่างที่ท่านประธานได้เล่าให้เราฟังกันไปแล้วนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของการให้ความรู้นะคะแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนบรรดาผู้ประกอบการทั้งหลายนะคะในการเติมเต็มทั้งในการช่องทางสำหรับการเติบโตเองช่องทางสำหรับการระดมทุนเองแล้วก็ทางเลือกของนักลงทุนเพิ่มเติมกับการลงทุนในกิจการของบรรดาผู้ประกอบการรุ่นใหม่กันด้วยแผนกลยุทธ์ต่างๆของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องเหล่านี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าทีน่าพาทุกท่านไปร่วมพูดคุยกันกับคุณเกษรามันชุศรีกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันต่อพักแป๊บเดียวค่ะ

0: กลับเข้ามาพูดคุยกันต่อนะคะกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการเปิดโลกสตาร์ทอัพกันในวันนี้ค่ะหลังจากที่เราได้ยินได้ฟังกันไปแล้วนะคะว่าดร.ชัยวัฒน์เองก็ได้ให้ความสำคัญนะคะกับเรื่องของการเติบโตของนักรบเศรษฐกิจพันธุ์ใหม่อย่างกลุ่มสตาร์ทอัพอย่างชัดเจนแน่นอนค่ะว่าความชัดเจนตรงนี้นะคะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ได้รับมาเป็นการทำนโยบายในการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันการสนับสนุนสตาร์ทอัพในมุมมองของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมีอะไรกันบ้างนั้นวันนี้ทีน่าพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันนะคะกับคุณเกษรามัญชุศรีกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพี่ตู้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะทีน่า
0: ก่อนอื่นต้องขออนุญาตสอบถามก่อนนะคะว่าตลาดหลักทรัพย์เองจริงๆแล้วเนี่ยมีทิศทางหรือว่าแผนกลยุทธ์ในการสนับสนุนบรรดานักรบเศรษฐกิจพันธุ์ใหม่หรือสตาร์ทอัพของเราอย่างไรบ้างคะพี่ตู้คะ
1: ค่ะก็ต้องบอกนะคะว่าเศรษฐกิจจะเจริญรุ่งเรืองได้เนี่ยเราอาศัยเรียกว่าที่ผ่านมาในหลายๆทศวรรษที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราอาศัยคนรุ่นใหม
0: ่
1: ๆแล้วก็ธุรกิจใหม่ๆในการที่จะเติบโตได้เพราะฉะนั้นที่เราพูดถึงสตาร์ทอัพเนี่ยเราต้องการที่เรียกว่าจะก้าวไปในอีกระดับหนึ่งที่เราพูดถึง S-curve กันใช่ไหมคะก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องอาศัยเรียกว่าพละกำลังด้วยความคิดใหม่ๆด้วยรวมไปจนถึงคนรุ่นใหม่เนี่ยค่ะที่จะมาทำให้เรียกว่าก่อร่างสร้างฐานเศรษฐกิจของเราต่อไป
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นตลาดหลักทรัพย์เองเนี่ยเราถือว่าเราเป็นหน่วยที่เรียกว่าเพาะพันธุ์กล้าไม้นะคะให้กับเรียกว่าเศรษฐกิจประเทศไทยสิ่งนี้จึงเป็นเรื่องที่เราสนับสนุนเต็มที่ในการที่จะทำให้สตาร์ทอัพเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะเจริญเติบโตต่อไปได
0: ้
1: หรือสามารถที่จะส่งผ่านความเจริญเติบโตเหล่านี้ออกไปให้ผู้คนข้างนอกได้ค่ะ
0: นี่คือความชัดเจนที่เกิดขึ้นนะคะว่าการดำเนินนโยบายหลังจากนี้ตลาดหลักทรัพย์เองก็ให้ความสำคัญเหมือนกันกับการช่วยกันบ่มเพาะก
1: ้
0: าวไม้เหล่านี้นะคะให้เติบใหญ่ขึ้นมาในระบบเศรษฐกิจบ้านเราแน่นอนว่าเราเห็นเรื่องราวของข่าวคราวแล้วก็กิจกรรมหลายๆอย่างนะคะที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดขึ้นเพื่อร่วมกันสนับสนุนบรรดาสตาร์ทอัพด้วยมีอะไรกันบ้างคะพี่ตุ๊กในช่วงที่ผ่านมา
1: ค่ะต้องบอกนะคะว่าสิ่งที่ตลาดหลักทรัพย์ดูนะคะว่ากลุ่มสตาร์ทอัพเนี่ยเขาต้องการอะไรแล้วเขาขาดอะไรด้วยนะคะเราดูตั้งแต่ว่า1เขาขาดเรียกว่าอาจจะเป็นความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจรวมไปจนถึงว่าคนที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยเขาต้องการเรียนรู้ว่าสตาร์ทอัพรุ่นพี่ๆทำอะไรบ้างแล้วเขาจะทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จอันนี้เป็นเรื่องความรู้ความเข้าใจนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นเรื่องเวทีเพราะว่าหลายๆคนอาจจะทำด้วยตัวเองไม่เจอใครและจะทำอย่างไรที่จะเจอใครอันนี้ก็เป็นเรื่องของเวที

0: ว่าเขาจะแสดงออกได้อย่างไรนะคะเรื่องถัดไปก็คือเรื่องที่3ก็จะเป็นในเรื่องที่บอกว่าเขาขาดเงินทุนจะทำกันอย่างไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเราเริ่มแรกเลยเราบอกในเรื่องของความรู้ความเข้าใจเราก็ร่วมมือนะคะกับหลายๆภาคส่วนนะคะในการที่จะจัดการในเรื่องของความรู้ความเข้าใจเราทำไปแล้ว2ครั้งนะคะนะครับสวทช.นะคะก็ต้องบอกว่าได้รับเสียงตอบรับอย่างมากเลยนะคะครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะ 5-600 คนเต็มห้องประชุมเลยค่ะเราก็ถือว่าเราทำแล้ว2ครั้งในปีนี้นะคะก็คงจะทำต่อเนื่องไปอันนี้คือส่วนที่เราทำแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือเราก็ร่วมมือกับคนที่ทำสตาร์ทอัพเรื่องอื่นๆนะคะเรียกว่าให้ทั้งเรื่องของเวทีบ้างให้ความสนับสนุนบ้างให้เขาทำงานได้นะคะแล้วอีกประเด็นที่2ก็คือเรื่องเวทีเวทีเนี้ยเราทำในหลายๆเรื่องเช่นเราบอกว่ามาจัดงานกันที่ตลาดหลักทรัพย์เองนะคะมาแสดงผลงานหรือมาเรียกว่าหาคู่ได้ใช่ไหมคะ
1: แม
0: ทชิ่งได้รวมไปจนถึงนะคะเราจัดทำเรื่องพอร์ทัลนะคะพอร์ทัลนี้เราเรียกว่านิวส์นะคะก็คือเป็นเรื่องที่จะเป็นพอร์ทัลของคนที่ทำสตาร์ทอัพเองคนที่อยากจะเข้าร่วมทุนกับสตาร์ทอัพต่างๆเข้าใจว่าเดี๋ยวก็คงจะมีดีเทลมาให้ดูกันนะ
1: คะ
0: เรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราทำทั้งเรียกว่าเจอกันโดยตรงๆกับเจอกันทางเรียกว่าออนไลน์อันนี้ก็จะเป็นทางที่ให้เขาเจอกันอีกทางนึงนะคะที่เราพูดถึงในเรื่องของเงินทุนเงินทุนเนี่ยเป็นเรื่องที่บางครั้งบางคราวอาจจะหาทั้งต่างประเทศที่เขาไปกันเราก็กลับมาดูจริงๆต้องบอกว่าเงินทุนเนี่ยมาจากภาครัฐเยอะแยะมากใช่ไหมคะแต่ส่วนหนึ่งต้องบอกว่ามีเงินแล้วแต่บางทีมันก็หากันไม่ค่อยเจอนะคะตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็ร่วมกับธนาคารภาครัฐก็คือ SME Bank ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยเรียกว่าเราจัดทั้งกองทุนร่วมกันตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเราตั้งเงินไว้ประมาณเรียกว่าเบื้องต้น500ล้านบาทก็จะไปเข้าใจว่าตั้งไปแล้วนะคะกับออมสินกับกรุงไทยก็อยู่ระหว่างการจัดตั้งกองทุนเหล่านี้จะทำอะไรก็ไปลงทุนในสตาร์ทอัพรวมไปถึง SME ด้วยก็จะเป็นอะไรที่เราเรียกว่าเราให้ทุกทางตั้งแต่ความรู้ตั้งแต่เวทีแล้วก็เรื่องเงินทุนด้วยค่ะ
1: ซึ่งแน่นอนนะคะว่าทิศทางเหล่านี้เนี่ยก็จะถูกส่งผ่านออกมายังบรรดากลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆทั้งหลายนะคะที่อยากจะหาทั้งความรู้ก็ดีหรือว่าอยากจะหาจุดเชื่อมต่อก็ดีนะคะซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองอย่างที่พี่ตุ๊ได้เล่าไปว่าก็ทำงานกันผ่านหน่วยงานองค์กรในตลาดบ้านเราเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ไปเชื่อมต่อกันกับองค์กรภายนอกด้วยอย่างล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ TSI เองก็ได้มีการจัดอบรม Startup Fundamental Courseซึ่งทีน่าเห็นว่าโอ้โหประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามอย่างที่พี่ตุ๊ได้เล่าไปนะคะก็มีการเชิญบรรดาวิทยากรต่างๆที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจสตาร์ทอัพเนี่ยมาแชร์มุมมองให้ฟังกันแล้วก็รายการนี้เองห้องเรียนผู้ประกอบการก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญที่พี่ตุ๊ได้เล่าไปว่าเราก็มุ่งเน้นในเรื่องของการให้ความรู้ด้วย
0: จริงๆแล้วก็ต้องบอกนะคะว่าในเรื่องของเราเนี่ยเราก็จัดตั้งที่บอกว่า TSI เนี่ยเราจัดตั้งหน่วยงานใหม
1: ่
0: ที่มาดูแลเฉพาะผู้ประกอบการเลยค่ะอันนี้แหละค่ะที่เป็นเรื่องที่เรามาถึงวันนี้กันนะคะเรียกว่าเราจัดตั้งมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเพื่อที่จะเรียกว่ามีหน่วยงานเฉพาะเจาะจง มาทำเกี่ยวกับตัวผู้ประกอบการนี่เองเลยค่ะ
1: หลายคนก่อนหน้านี้อาจจะยังนึกภาพไม่ค่อยออกเพราะว่าเห็นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยเหมือนเป็นร่มไม้ใหญ่สำหรับสนับสนุนบรรดาธุรกิจขนาดใหญ่ในการเข้ามาระดมทุนแต่ว่าหลังจากนี้ไม่ใช่แค่ธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้นแล้วแต่เป็นการบ่มเพาะอย่างที่พี่ตุ๊ได้ว่าไว้ว่าเราจะบ่มเพาะธุรกิจพันธุ์ใหม
0: ่ถูกค่ะ
1: เพราะว่ามีการเติบใหญ่ได้ในอนาคต
0: เราคิดว่านะคะจริงๆแล้วธุรกิจเหล่านี้เนี่ยเราอยากให้ประเทศไทยมีเรียกว่าคนทำธุรกิจมากๆจะเข้าตลาดหรือไม่เข้าตลาดไม่เป็นไรรอให้เขาถึงจนจุดที่ว่าเขาต้องการเข้าตลาดเนี่ยก็มาเข้าตลาดได้แต่เบื้องต้นต้องทำให้เขาแข็งแรงให้เขาอยู่ได
1: ้นอกจากนี้เนี่ยนะคะในเรื่องของการให้ความรู้ไปแล้วการเชื่อมโยงเชื่อมต่อเข้ามาหาข้อมูลแล้วก็รู้จักกันเพิ่มเติมเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นบทบาทของทาง MAI ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันในรายละเอียดด
0: ้
1: วยนะคะว่าเว็บพอร์ทัลนี้มีลักษณะการทำงานกันอย่างไรและจะเป็นประโยชน์ต่ออีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพบ้านเราย
0: ัง
1: ไงกันบ้างนะคะแล้วก็ส่วนที่สำคัญก็คืออีกหนึ่งส่วนก็คือเรื่องของการใส่เงินลงทุนซึ่งตลาดหลักทรัพย์ก็ทำมาอย่างต่อเนื่อง
0: ใช่ค่ะ
1: หลังจากนี้น่าจะได้เห็นโปรเจกต์อะไรดีๆเกิดขึ้นอีกเยอะแยะมากมาย
0: เราก็คิดว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่เราเรียกว่าทุกภาคส่วนในระบบเศรษฐกิจไทยเนี่ยได้ตระหนักถึงในเรื่องของสตาร์ทอัพเนี่ย เรายังคิดว่าในโอกาสต่อๆไปกลุ่มนี้ก็จะเจริญยิ่งขึ้นเพราะว่าวันนี้เราใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเราให้โอกาสคนเราสนับสนุนเรื่องเหล่านี้เรายังเห็นว่ากล้าไม้ที่เราเพาะบ่มเนี่ยนะคะจะต้องเติบโตนะคะแล้วก็ต้องมีเรียกว่าเปอร์เซ็นต์การรอดเนี่ยต้องมากขึ้นเรื่อยๆแล้วต่อไปเขาก็สามารถที่จะเจริญยิ่งใหญ่ขึ้นอาจจะเข้ามาจดทะเบียนหรือแม้กระทั่งเติบโตไปจนถึงระดับโลกเนี่ยเราเห็นหลายๆรายเป็นเช่นนั้นอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะเราต้องบอกว่าคนไทยจริงๆแล้วไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะแต่ว่าถ้าเราร่วมมือการสนับสนุนอย่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่พร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่นะคะดังนั้นแล้วให้พี่ตุ๊กให้กำลังใจบรรดาน้องๆสตาร์ทอัพที่ฟังอยู่ตอนนี้สักนิดนึงดีกว่าค่ะหลายคนบอกว่าอยากจะก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมผลักดันเศรษฐกิจไทยเนี่ยแหละแต่อาจจะยังขาดซึ่งการสนับสนุนอะไรหลายๆอย่างตลาดหลักทรัพย์จะเข้ามาช่วยเติมเต็มตรงนี้ได้อย่างไรบ้างคะ
0: ก็อยากจะบอกน้องๆนะคะที่ทำสตาร์ทอัพหรือที่เรียกว่าสนใจจะทำสตาร์ทอัพเนี่ยนะคะได้เข้ามาเรียนรู้กับตลาดหลักทรัพย์นะคะเพราะตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเราทำทุกอย่างเพื่อให้เรียกว่าเป็นศูนย์บ่มเพาะนะคะแล้วก็ศูนย์สนับสนุนเพื่อให้สตาร์ทอัพเหล่านี้เนี่ยได้สามารถเติบใหญ่ต่อไปได้ไม่ว่าจะมาเรียนรู้ด้วยกันหรือไม่ว่ามาเป็นเรียกว่ามาแสดงอยู่ในเวทีของเราในการที่จะให้ผู้คนเนี่ยเข้ามาเห็นเข้ามาร่วมลงทุนได้หรือแม้กระทั่งอยากจะมาเรียกว่าขอเงินทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะทำได้เพราะตลาดหลักทรัพย์เรามุ่งหวังนะคะที่จะให้เรามีผู้ประกอบการนะคะที่เราเรียกว่านักรบเศรษฐกิจพันใหม่ของเราใช่ไหมคะที
1: ่
0: จะมีจำนวนมากๆยิ่งขึ้นไปค่ะ

0: นี่แหละค่ะก็คือวิสัยทัศน์นะคะจากกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้ต้องขอขอบพระคุณพี่ตุ๊มากๆเลยนะคะที่สละเวลามาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้กำลังใจให้ข้อมูลกับบรรดานักรบเศรษฐกิจพันใหม่ของเราขอบพระคุณมากค่ะพี่ตุ๊ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: แล้วสัปดาห์หน้านะคะที่น่าจะพาไปดูกันต่อค่ะว่าบทบาทสำคัญที่พี่ตุ๊ได้เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะคะตลาดหลักทรัพย์เองได้มีการเตรียมความพร้อมในรายละเอียดไว้อย่างไรกันบ้างและกลับมาติดตามกันได้กับห้องเรียนผู้ประกอบการเปิดโลกสตาร์ทอัพในสัปดาห์หน้าวันนี้หมดเวลาลงแล้วเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: คุณทำงานในอุตสาหกรรมเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบแสงเนี่ยหรือ lighting design มากี่ปีแล้วครับ
1: ทำมาตั้งแต่7ขวบครับ
0: 7ขวบเพราะฉะนั้นอายุงานของเขาเนี่ยนะฮะต้องบอกว่า17ปีอ่ะ
2: บางทีเขาไปดูคอนเสิร์ตเหมือนคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดเนี่ยเขาไปกับยาย
3: เขาดูไฟ
2: เขาดูไฟแล้วเขาก็มาทำเวทีแบบพี่เบิร์ดที่บ้าน
3: เราจะถามเขาเป็นระยะระยะไงพิมพ์แน่ใจว่าพิมพ์ทำอันเนี้ยพิมไม่ทำอย่างอื่นไหมไม่ก็ถามเป็นระยะระยะเลยอ่ะจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งซึ่งรู้ว่าคงต้องอย่างตรงนี้แล้วล่ะ
1: ผมเกิดมากับไฟเลยครับ
0: เกิดมากับไฟ
1: ครับ

0: ราวเบื้องหลังของบุคคลที่ประสบความสำเร็จในแต่ละสาขาอาชีพนะครับว่ากว่าเขาจะมาเดินทางถึงวันนี้มาถึงจุดที่เขาประสบความสำเร็จนั้นเขาถูกเลี้ยงดูและถูกหล่อหลอมมาจากครอบครัวอย่างไรนะครับเพราะว่าเรามีความเชื่อเสมอแหละครับว่าครอบครัวนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นสถาบันเล็กๆนะครับแต่ว่าเป็นสถาบันที่มีความสำคัญที่สุดในการสร้างคนเพื่อให้คนนั้นไปสร้างชาติกับรายการที่ชื่อว่ากว่าจะโตครับและแน่นอนนะครับนอกจากวันนี้เราจะมีโอกาสได้พูดคุยกับบุคคลเบื้องหลังที่ปั้นบุคคลให้ประสบความสำเร็จขึ้นมาเนี่ยนะครับต้องบอกว่าบุคคลที่ประสบความสำเร็จที่เราจะพูดคุยในวันนี้ก็เป็นบุคคลเบื้องหลังเช่นเดียวกันเขาเป็นบุคคลที่อยู่เบื้องหลังมหกรรมดนตรีเทศกาลดนตรีหรือคอนเสิร์ตของศิลปินชื่อดังในประเทศมาเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น Big Mountain Music Festival คอนเสิร์ตอย่าง Body Slam Potato ScrubHoly Cat นะครับหรืออีกหลายๆวงแม้กระทั่ง The Toy เองเนี่ยนะครับเขาผู้นี้เป็นบุคคลที่ทำหน้าที่ในการออกแบบแสงเพื่อให้คอนเสิร์ตของแต่ละศิลปินนั้นสมบูรณ์แบบแล้วก็มีอรรถรสที่ส่งตรงไปถึงคุณผู้ชมที่ดูอยู่ในคอนเสิร์ตนั้นๆมากยิ่งขึ้นแหละครับอาชีพนี้เรียกว่านักออกแบบแสงนะครับและบุคคลที่อยู่ในสาขาอาชีพด้านนี้ที่ถูกเรียกใช้เป็นอันดับต้นๆจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากคุณพิมพ์พูนผลลงมานี่วันนี้ผมเชิญคุณมาเป็นแขกรับเชิญฮะไปยืนอะไรอยู่บนนู้นเชิญครับเชิญครับสวัสดีครับพิมพ์สวัสดีครับเชิญมาเป็นแขกครับพิมพ์ไม่ได้เชิญมาทำงานครับ
1: ครับ
0: เชิญนั่งครับเป็นไงบ้างครับพิมพ์ตั้งแต่มีโควิดมามีงานคอนเสิร์ตบ้างไหมครับ
1: ช่วงแรกก็น้อยเหมือนกันครับช่วงที่แบบเดือนแรกๆที่คนยังไม่ปรับตัวครับแต่พอแบบช่วงนี้ก็คนเริ่มปรับตัววงการเราเริ่มปรับตัวก็เริ่มมีงานขึ้นแล้วครับ
0: กลับมามีคอนเสิร์ตแล้วเหรอครับ
1: กลับมีคอนเสิร์ตแล้วครับ
0: ตอนนี้กำลังยุ่งกับคอนเสิร์ตอะไรอยู่ครับ
1: จริงๆช่วงนี้เราหันไปทางอะไรที่เราไม่ค่อยทำเท่าไหร่ก็เลยทำคอลลาโบเรทกับบริษัทชื่อหุยซึ่งทำงานเทศกาลที่ลีโดครับของโบกี้ไลออนแต่เริ่มคอนเสิร์ตก็เริ่มกลับมาแล้วเหมือนกันครับ
0: เริ่มมีแล้ว
1: ใช่ครับ
0: เหนื่อยไหมครับ
1: เหนื่อยครับ
0: คือพีมเนี่ยต้องบอกว่าผมเคยมีโอกาสได้พูดคุยแล้วก็เคยสัมภาษณ์คุณด้วย
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ทราบมาว่าตารางในการทำงานของคุณเนี่ยต้องหามรุ่งหามค่ำ
1: ครับ
0: เนื่องจากว่าเวลาที่จะไปในแต่ละคอนเสิร์ตเนี่ยการเช่าสตูดิโอหรือเช่าฮอลล์เนี่ยมันมีระยะเวลาอันสั้น
1: เวลาน้อยครับ
0: คุณทำงานเนี่ยคือคุณต้องไปห้ามหลับห้ามนอนทดลองไฟอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ทำงานงานหนึ่งนี่ใช้เวลากี่ชั่วโมงครับ
1: โปรเซสหนึ่งงานจริงๆแล้วตั้งแต่แบบเราเริ่มคิดคอนเซปต์ก็น่าจะประมาณเดือนหนึ่งครับ
0: เดือนหนึ่ง
1: แต่ที่หน้างานจริงๆก็คือสมมติงานพรุ่งนี้วันเสาร์กลางคืนก็ตั้งแต่สุกเช้าครับก็ลากยาวเลยครับ
0: เพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าแขกรับเชิญของผมในวันนี้จะหน้าตาดูเหมือนอดหลับอดนอนมา
1: ครับ
0: อันนี้คือเป็นชีวิตประจำวันของเขาอยู่แล้ว
1: ครับ
0: เคยนอนน้อยสุดกี่ชั่วโมง
1: น้อยสุดไม่นอนดีกว่าครับ
0: ไม่นอนเลย
1: 2วันอะไรเงี้ยครับ
0: 2วันเต็ม
1: ๆครับ
0: โอ้โหน่ากลัวเรื่องสุขภาพเหมือนกันนะครับพี
1: ่สะสมไว้ที่ตาครับ
0: ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ
1: ปีนี้24
0: 24
1: ครับ
0: แล้วได้ข่าวว่ามีบริษัทเป็นของตัวเอง
1: ใช่ครับ
0: ชื่อบริษัทว่าอะไรครับ
1: ชื่อ Saturate Design ครับ
0: Saturate Design
1: ครับ
0: มันมาจากอะไรครับ
1: Saturate Design เหมือนแบบคำว่า Saturate มันเหมือนแบบ Saturation นะครับก็คือแบบความสดความใหม
0: ่มันเป็นดีไซน์ที่แปลกใหม
1: ่เป็นการออกแบบที่แบบแปลกใหม่เพราะเราชอบทำอะไรแบบใหม่ๆชอบทดลองชอบจับนู่นมาเสียบกับอันนี้แล้วแบบเอ้ยมันไม่เหมือนว่ะเราก็เลยแบบพัฒนาสิ่งนั้นไป
0: ฟังดูเหมือนกับว่าเขาอายุ24แต่เขาจะเป็นนักออกแบบแสงที่เป็นอันดับต้นๆของประเทศได้อย่างไรคือการที่อายุ24ไหนลองบอกคุณผู้ชมไปหน่อยได้ไหมครับว่าคุณทำงานในอุตสาหกรรมเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบแสงเนี่ยหรือ lighting design มากี่ปีแล้วครับ
1: จริงๆแล้วทำมาตั้งแต่7ขวบครับ
0: 7ขวบเพราะฉะนั้นอายุงานของเขาเนี่ยนะฮะต้องบอกว่า17ปีอะ
1: ประมาณนั้นเลยครับ
0: ไม่ใช่ธรรมดาแน่นอนถึงแม้ว่าจะอายุ24เดี๋ยวก่อนนะฮะคุณเข้าไปทำงานในอุตสาหกรรมนี้ตั้งแต่อายุ7ขวบ
1: ครับ
0: ได้ยังไงครับ
1: จริงๆแล้วคุณพ่อกับคุณแม่เป็นทำงานอยู่ในเรนจ์แอเรียนี้ตั้งแต่ผมยังไม่เกิดเลยจนแบบผมโตมาผมก็ซึมซับสิ่งที่เขาทำมาแล้วก็ค่อยๆทำค่อยๆลองค่อยๆเรียนมาเป็นวันนี้ครับ
0: แสดงว่าคุณเติบโตมาในวงการแสงสีโดยเฉพาะเลย
1: ครับผมเกิดมากับไฟเลยครับ
0: เกิดมากับไฟ
1: ครับ
0: หลงบ้างไหมครับแสงไฟเนี่ยครับ
1: ก็ใช้ได้ครับ

0: หลงในที่นี้คือหลงรัก
1: ก็หลงรักแล้วกันครับเราจำกัดไว้ให้รักหลงรัก
0: หลงรักที่อยากจะทำงานในด้านนี้
1: ใช่ครับ
0: เล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าที่บอกว่าคุณพ่อคุณแม่ทำงานในด้านนี
1: ้ครับ
0: คุณพ่อท่านทำอะไรคุณแม่ท่านทำอะไรครับ
1: จริงๆแม่เคยอยู่บริษัทชื่อ BC Tero ซึ่งเป็นแบบ organizer สมัยนั้นเป็นเจ้าแรกๆที่แบบ
0: จัดคอนเสิร์ต
1: ใช่ที่พาคอนเสิร์ตต่างประเทศอะไรพวกนี้ครับเข้ามา
0: ครับ
1: ส่วนคุณพ่อทำอยู่บริษัทซึ่งเป็นบริษัททำไลติ้งสมัยนั้นมีไม่กี่บริษัทเคยอยู่ Allwee เคยอยู่บริษัท Backer ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำซัพพอร์ตเกี่ยวกับเรื่องไลติ้งเป็นแบบมือหนึ่งของประเทศไทยในสมัยนั้นนะครับแล้วเขาก็มาเจอกันแล้วก็ผมลาออกมาแล้วก็มีบริษัทโปรดักชันชื่อ ETC ครับ
0: หมายถึง คุณพ่อกับคุณแม่แล้วออกมาเปิดบริษัทร่วมกัน
1: ใช่ครับ
0: คุณพ่อกับคุณแม่ไปปิ๊งกันในการในงาน
1: ในงานครับ
0: แล้วก็ออกมาเปิดบริษัทร่วมกัน
1: แต่
0: งานกัน
1: แต่งานกัน
0: ออกมาเป็นพีม
1: ออกมาเป็นผมครับ
0: ซึ่งเท่าที่พีมจำความได
1: ้ครับ
0: จำได้ไหมว่ามีโอกาสได้ไปร่วมงานหรือว่ามีโอกาสได้ไปเห็นได้แสงสีเวทีคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยครั้งแรกในชีวิตเนี่ยงานไหน
1: โหสมัยนั้นน่าจะเป็นแบบจะสีคอนเสิร์ตอะไรพวกนี้ครับก็คือเป็นแบบสมัยผมเด็กๆเลยครับผม
0: คุณไปเที่ยวงานนั้นมา
1: ไปครับ
0: แล้วคุณหลงรักตั้งแต่ตอนเด็กเลยหรือเปล่า
1: ผมรู้สึกว่าแบบตั้งแต่เด็กแล้วคิดมาตลอดว่าไฟมันเป็นส่วนหนึ่งที่แบบใหญ่พอสมควรในเชิงที่ทำให้สิ่งที่เขาเล่นมันสนุกขึ้นเหมือนสมมติวงเล่นโคตรมันเลยแต่ไฟแบบเปิดนิ่งๆมันก็คงไม่สนุกเท่ามีไฟมีไฟมีควันมีแบบการกระพริบการขยับผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวบิ้วคนได้เยอะเลยผมเลยสนใจในด้านนี
0: ้มีโอกาสได้ลองเล่นเครื่องของคุณพ่อคุณแม่ตอนไหน
1: น่าจะประมาณ9หรือ10ขวบประมาณนี้ครับ
0: อาจจะ7ขวบคุณจัดแสงแล้วนะ
1: ใช่แต่แบบเริ่มจากการแบบช่วยคิดช่วยอะไรนิดๆหน่อยๆก่อนแบบว่าเอ้ยทำไมเราไม่ลองทำอย่างนี้บ้างตอนนั้นเด็กมากก็เลยอาจไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองพูดมันมีมูลขนาดไหนหรือว่ามันจริงๆแล้วมันเอาไปใช้ได้ในงานขนาดไหนแต่แบบเริ่มมาแบบเริ่มค่อยๆกดปุ่มค่อยๆทำอะไรเองบ้างแบบน่าจะ8 9ขวบประมาณนี้ครับ
0: เล่าให้ฟังถึงคุณพ่อคุณแม่หน่อยสิครับว่า
1: ครับ
0: อย่างคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อทำหน้าที่จัดแสง
1: จัดแสงเป็นไลติ้งดีไซเนอร
0: ์งั้นฮะอธิบายถึงคุณพ่อในความทรงจำของเราในวัยเด็ก
1: ครับ
0: คุณพ่อเป็นยังไงบ้างครับ
1: คุณพ่อก็เป็นคนทำงานที่เก่งคนนึงในเชิงที่แบบเขาก็มีวิธีคิดและการทำงานที่เป็นระบบของเขาเหมือนแบบเขาก็
0: เป็นไอดอลเราได้ไหม
1: ก็เป็นไอดอลได้นะครับซึ่งแบบเขาก็ทำเหมือนที่เราทำอยู่ตอนนี้แหละแต่แค่เป็นสมัยก่อนมันก็ทำอีกแบบคล้ายๆกันเหมือนแบบสมัยก่อนก็ค่ายเพลงก็จะส่งซีดีมาให้เราฟังเป็นซีดี
0: ครับ
1: ให้เราฟังว่าสมมติวงนี้มีเพลง10อัลบั้มกำลังจะมีคอนเสิร์ตพ่อก็เปิดให้ฟังในรถเสร็จแล้วก็ได้ทำคอนเสิร์ตเขาก็จะแบบเลือกสีเมื่อก่อนจะเป็นแบบชนิดเหมือนมีฟิลเตอร์ไปใส่หน้าเราไม่สามารถเลือกสีจากคอมได้เราต้องเลือกสีแบบ10วันก่อนแล้วเขาค่อยเอาไฟสีนั้นไปแขวนก็ต้องเขาก็จะมีระบบการคิดอะไรของเขาซึ่งต่างจากสมัยนี้นะแต่ก็เป็นวิธีที่ผมเรียนมาเหมือนกันครับ
0: นั่นคือส่วนหนึ่งที่เห็นคุณพ่อทำงาน
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับมากไปกว่านั้นเรื่องของการเป็นช่างเรื่องของการแบบซ่อมนู่นซ่อมนี่เห็นอยู่เป็นประจำ
1: ใช่พ่อก็จะซ่อมทุกอย่างในบ้านนะครับท่อประปาล้างดูท่องน้ำดูพัดลมดูตู้เย็นดูเตารีดก็เป็นช่างประจำบ้านครับ
0: คุณแม่ล่ะครับคุณแม่เป็นยังไง
1: คุณแม่ก็จริงๆแล้วคือแบบสมมติคุณพ่อก็คงเปรียบเหมือนผมแหละตอนนี้เป็นคนที่แบบทำงานแต่ก็แบบไม่มีระเบียบเท่าไหร่แล้วแม่ก็เป็นฝั่งแมเนจเมนต
0: ์คุณอย่าเอาความเขาเรียกว่าอะไรนะข้อบกพร่องของคุณไปยัดเยียดให้เป็นข้อบกพร่องของคุณพ่อด้วย
1: ก็เล่าคร่าวๆเฉยๆ
0: คุณบอกว่าคุณแบบว่าไม่ค่อยมีระเบียบคุณกำลังว่าคุณพ่อคุณไม่มีระเบียบด้วยนะเน
1: ี่
0: ย
1: ไม่ใช่ก็แบบนิสัยผู้ชายอ่ะเราก็จะเละเทะกว่าเขาอ่ะคุณนิสัยคุณแม่เป็นผู้หญิงไงก็เลยแบบจะมีความแมเนจเมนต์มีแบบทุกอย่างต้องนี่นะเงินต้องได้ต้องนี่ต้องปุ๊บ
0: ปุ๊บปุ๊บเป็นช่างจัดการ
1: เป็นช่างจัดการ
0: เป็นระบบหลังบ้านให้
1: ระบบหลังบ้านครับ
0: คุณแม่กับคุณพ่อใครดุกัน
1: เมื่อก่อนพ่อครับแต่เดี๋ยวนี้พ่อเย็นแล้วครับ
0: อ๋อเมื่อก่อนคุณพ่อดุ
1: คุณพ่อดุเวลาหน้างานก็จะเป็นคนดุครับเขาเสียงดังเวลาหน้างานเขาจริงจังไงเขามันต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเขาก็จะเป็นคนจริงจังในงาน
0: ในความเป็นคนช่างจัดการของคุณแม่เล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าชอบจัดการอะไรยังไงบ้าง
1: ทุกอย่างเลยครับทุกอย่างจริงๆ
0: เช่น
1: คุณแม่ก็สมมติห้องผมมีแก้ววางอยู่3ใบใบนี้วางไม่ตรงกลางเค้าก็จะมาจัดให้มันกลางเค้าจะเป็นแบบเป๊ะมาก
0: เป็นช่างจัดการ
1: ช่างจัดการทุกอย่างต้องเป๊ะ
0: เป็น perfectionist
1: ใช่เป็น perfectionist ครับเป็น perfectionist ของบ้านเลย
0: เนี๊ยบมั้ย
1: เนี๊ยบครับเนี๊ยบจริงเนี๊ยบจริงเป็นคนแบบชอบจัดการชอบให้แบบให้ทุกอย่างมันเป๊ะภายในบ้านและภายในบริษัทครับผมซึ่งบางอย่างก็งงๆเหมือนกันแบบกลับบ้านมาอ้าวเมื่อเช้าวางไว้ตรงนี้ไม่อยู่แล้วหายไปแล้วอะไรเงี้ยผมก็จะหายไปไหนเป็นบ่อยมากครับ
0: แล้วมันหายไปไหนครับ
1: ก็เขาก็จะไปเก็บในที่ที่เขารู้สึกว่ามันใช่ซึ่งผมก็ว่าไม่ใช่ครับผม
0: คือก็ต้องถามคุณแม่คนเดียว
1: แต่ตอนนี้แก้ปัญหาเรียบร้อยแล้ว
0: แก้ยังไงครับ
1: ผมเอากล้องมาติดไว้ครับ
0: เอากล้องวงจรปิดติดไว้เลย
1: ติดไว้ที่ห้องทำงานครับจะได้เช็คว่าไอ้ของที่วางไว้ตอนเช้าอ่ะตอนนี้มันไปอยู่ไหนแล้ว
0: เขารู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวคุณแม่ต้องเอาไปเก็บ
1: ใช่ไม่ทะเลาะกันอีกเลยมีกล้องสบายใจครับ
0: นอกจากนั้นตอนเด็กๆคุณพ่อคุณแม่มีแบบเล่านิทานให้คุณฟังไหม
1: ไม่มีนะครับ
0: ไม่มี
1: ก่อนก็เด็กๆก่อนนอนก็คงเปิดแบบ Britney Spears คอนเสิร์ตให้ดูเนี่ยดูคอนเสิร์ต
0: เปิดคอนเสิร์ตให้ดู
1: คอนเสิร์ตให้ดูครับ
0: คุณถูกซึมซับมาอย่างนั้นตั้งแต่เด็ก
1: ชอบดูคอนเสิร์ต
0: แล้วเวลาไปทำงานของคุณพ่อคุณแม่คุณแม่เบื่อบ้างไหมครับที่จะต้องไปงานคอนเสิร์ตหรือไปดูงานโปรดักชัน
1: ไม่นะครับจริงๆแล้วแบบมันติดเรียนเยอะแต่จริงๆแล้วแบบสมัยก่อนอยากไปโรงเรียนให้น้อยกว่านี้แล้วไปคอนเสิร์ตกับเขามากกว่านี้อยากไปทุกงานเลยอยากไปตั้งแต่แบบรถบรรทุกเข้าจนคนออกอยากดูครับแต่มันติดเรียนมาก่อน
0: คือถ้าไม่ติดเรียนนี่คุณจะได้ไปมากกว่านี้อ
1: ีกใช่แต่เดี๋ยวโดนไล่ออกครับ
0: อ่ะนี่เราฟังเบื้องต้น
1: ครับ
0: ในส่วนว่ากว่าคุณจะโตมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยคุณคลุกคลีกับคุณพ่อคุณแม่มากน้อยแค่ไหนแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าการที่พีมประสบความสำเร็จในวันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลย
1: ครับ
0: ว่าคุณพ่อคุณแม่มีส่วนสำคัญอย่างมากนะทั้งเรื่องของการเป็นแบบอย่างการส่งเสริมการให้แนวทางที่ทำให้พีมนั้นปัจจุบันกลายเป็น Lighting Designer อันดับต้นๆของเมืองไทยนะครับเพราะฉะนั้นเราขออนุญาตเชิญคุณพ่อคุณแม่มาพูดด้วยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณพิทักษ์ภูลผลนะครับแล้วก็รวมถึงคุณแม่พิมพ์ใจณสงขลาครับเป็นยังไงครับสวัสดีครับอีกครั้งนึงนะครับ
2: สวัสดีครับ
0: คุณพ่อคุณแม่ปกติแล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะอยู่เบื้องหลังงานคอนเสิร์ตงานแสดงงานจัดแสงซะส่วนใหญ่วันนี้ถูกเชิญมานั่งอยู่เบื้องหน้าบ้าง
3: ใช่
0: รู้สึกยังไงบ้างครับ
3: รู้สึกไม่คุ้น
0: คุณพ่อล่ะครับ
2: เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยเราได้แต่สั่งเขาเหมือนวันนี้เราต้องฟังคำสั่งคนอื่นแล้ว
0: เมื่อสักครู่คุยกับคุณลูกไปบอกว่าคุณลูกนั้นมีโอกาสได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับวงการหรืองานที่คุณพ่อคุณแม่ทำตั้งแต่7ขวบแต่เอาเข้าจริงผมว่าน่าจะเด็กกว่านั้นไหมครับที่มีโอกาสได้ไปเที่ยวงานของคุณพ่อคุณแม่แล้วลูกอาจจะจำไม่ได้
3: จริงๆแล้วเนี่ยชีวิตการทำงานเราอะค่ะเกิดขึ้นตั้งแต่พิมก่อนพิมเกิดอีก
0: ครับ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยพอพิมพ์เกิดมาก็จะเห็นภาพพวกนี้มาตลอดอยู่แล้วแต่การที่เขาจะไปลงมือทำเองเนี่ยจริงๆก็ประมาณ7ขวบอะใช่แต่ก่อนหน้าเขาก็จะเห็นการทำงานของพ่อกับแม่อยู
0: ่แล้วเริ่มเห็นแววว่าเขาน่าจะชอบด้านนี้ตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่เท่าที่จำความได
3: ้น่าจะตลอดนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ห่างจากเราไงการที่เราไปทำงานเนี่ยเขาก็จะอยู่ด้วยเขาก็จะอยู่กับเรามาตลอดเลยทุกงานที่เราทำ
0: ไม่เช่นอาจจะแบบว่าคือไปที่ไซต์งานก็เห็นคุณพ่อจัดแสงกลับไปบ้านเขาเริ่มแบบเปิดปิดไฟเล่นตกแต่งไฟเล่นที่บ้านอะไรเงี้ยมีไหมม
3: ี
0: ไหม
3: อย่างนั้นเลย
2: เขาจะทำเหมือนกับเป็นบางทีเขาไปดูคอนเสิร์ตเหมือนกับคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดเนี่ยเขาไปกับยาย
3: เขาดูไฟ
2: แล้วเขาก็มาทำเวทีแบบพี่เบิร์ดที่บ้านทำเป็นเหมือนเวทีคอนเสิร์ตอะไรเขาจินตนาการของเขาไป
0: แล้วเขามีอุปกรณ์อะไรยังไงเอาอะไร
3: เอาจากที่บ้านนะครับ
2: มีของที่บ้านนะครับอุปกรณ์ที่บ้านนะครับไปใช้บางอย่างที่เราอนุญาตให้ใช้แต่เราก็ต้องบอกวิธีใช้เขาด้วยไม่ใช่ว่าเอาไปทำได้เลยแต่เราสอนวิธีว่าเฮ้ยจะเซตอัพยังไงใช้งานยังไงอะไรเงี้ยครับป้องกันอะไรยังไงเขาก็ฟังบ้าง
0: ทำไมถึง
4: ฟังบ้าง
0: ไม่อันนี้ถือว่าโชคดีเพราะนี่คือเครื่องมือทำมาหากินของคุณพ่อคุณแม่
1: ครับ
0: ใช่ไหมบางบ้านเนี่ยลูกโตมาเขาไม่ให้ยุ่งกับเครื่องมือทำมาหากินเพราะกลัวจะทำพังเสียหายแต่พ่อกับคุณพ่อของคุณแม่เนี่ยเปิดโอกาสว่าลูกอยากเล่นอะไรเล่นเลยคือแทนที่จะซื้อของเล่นให้ลูกเล่นอ่ะเขาให้ลูกเล่นอุปกรณ์ของที่บ้านเลยคุณพ่อเน้นแบบนั้น
2: คือผมว่ามันดีกว่าที่เขาจะแบบไปขโมยมาเล่นแล้วเกิดเหตุใช่มั้ยฮะเราก็ให้เค้าไปเล่นไปเลยแล้วก็บอกวิธีเล่นบอกการป้องกันการต่อสายการอะไรเงี้ยจะไม่ให้เกิดเหตุยังไงอะไรเงี้ยครับ
0: ใครเป็นพี่เบิร์ดอ่ะตอนอยู่ที่บ้านน่ะ
3: ไม่มี
4: เวทีเปล่า
0: ๆเวทีเปล่าๆครับแต่เหมือนเวทีพี่เบิร์ดที่เราไปดู
1: ไม่น่าเหมือนอย่างงั้นห้องนอนกับ Impact แต่ก็แบบแค่แบบความรู้สึกที่ได้ก็เอากลับที่บ้านบ้าง
0: นึกว่าแบบว่าต้องเปิดแล้วพีมก็ไปแสดงด้วย
1: อ๋อไม่
0: ก็ลงมาปิดไฟ
1: ครับ
0: มีเรียกคุณพ่อคุณแม่มาเล่นด้วยไหมครับ
2: มันเป็นคนดู
3: เรียกดูค่ะ
2: คนดู
0: มาเป็นคนดูด้วย
3: ดูตลอด
2: ทั้งบ้านฮะมียาย
3: ก็จะมียายแล้วก็มีน้า
2: เขาก็มา
3: ท ทุกคนจับนั่งดูข้างหน้าแล้วเขาก็เล่นให้ดู
0: เล่นไฟเปล่าๆ
3: ใช่
0: เปิดเพลงไหมครับ

0: เปิด
1: อ๋อเปิดเพลงด้วย
2: มีเอฟเฟคกระดาษโปรยมี
3: ควันมีอะไร
2: ควันมีอะไรด้วย
0: หมดเลยทุกอย่างเลย
1: โหพิมพ์คือมีแววตั้งแต่เด็กเลย
0: ใช่แล้ว
1: และจากการที่เห็นแววแบบนั้นแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่คิดตอนจุดไหนว่าเฮ้ยมันถึงคราวที่เราควรจะต้องสนับสนุนเขา
0: ถ้าถามแม่ก็คือน่าจะประมาณป.5 ป.6 ค่ะ
1: ก็เลย7ขวบไปแล้วไอ้7ตอนที่บอกว่าเขาบอกว่า7ขวบนี่ที่เขามีส่วนช่วยในการดีไซน์หรือทำงานเขามามีส่วนช่วยยังไงครับ
0: เขาก็เข้าไปในงานของเราแล้วก็ให้ทำเล็กๆน้อยๆไปก่อนแล้วก็ค่อยๆทำเมื่อขึ้นมากขึ้นตอนหลังเราก็ปล่อย8 9ขวบนี้เราก็ปล่อยแล้วนะคะ
1: ครับ
0: เองเลยเขาก็อยู่ถึง 02:00 แม่ก็กลับไปนอน 17:00 จริง
1: สนุกมากเลยพี่
0: สนุกตอนที่แม่กลับบ้านนี่สนุก
1: เพราะอะไรเพราะอะไรมันเล่นฉีดเปเปอร์ชูทได้ไม่หยุดเลยอะไรเง
3: ี้ยอันไม่น่าจะได้น่าจะโดนด่าก็แบบได้ดั้งทำไปเองได้แบบมีโอกาสจากที่แบบปกติทำที่ห้องนอนก็สามารถแบบยกสิ่งเหล่านั้นไปอยู่หน้างานได
1: ้เออ7ขวบคุณแม่ก็ปล่อยให้เล่นจนถึงตีสองกับเครื่องได้แล้วแล้วที่คุณแม่บอกว่าป.5 ป.6 เริ่มเห็นแวว
0: ค่ะ
1: ยังไงครับ
0: ก็คิดว่าเขาคงจะทำอย่างอื่นไม่น่าจะดีเพราะเขาเป็นคนที่เรียนหนังสือไม่ค่อยจะเก่ง
1: เขาเรียนหนังสือไม่เก่งเหรอ
3: ห่วยมากครับผมไม่เก่งอะไรเลยครับนอกจากทำไฟ
1: จริงเหรอ
3: เลขนี่ผมเคยได้1เต็ม30อ่ะท็อปเลขครับ
1: ตอนที่เรามีลูกแต่ป.1ยันป.6เนี่ยลูกเราอ่อนกว่าคนอื่นเรียนสู้คนอื่นไม่ได้อะไรเงี้ยคุณพ่อคุณแม่เป็นกังวลไหมครับ
0: ไม่เลยค่ะ
1: ไม่เลย
0: ไม่เลย
1: ไม่ทุกข์ใจไม่รู้สึกว่าจะต้องให้เรียนพิเศษไม่ต้องอะไรเงี้ย
0: จริงๆมันก็ต้องเรียนแหละเพราะว่าถ้าไม่เรียนมันก็ไม่ข้ามชั้นแค่ประเด็นเดียวคือไม่ข้ามชั้นแต่ว่าถ้าถามก็ไม่ได้เครียดเพราะว่าเราจะมีทฤษฎีเขาอยู่ตลอดเวลาว่าของแม่เนี่ยเรียนอะไรก็ได้แต่ว่าคือมันมีเกือบได้เกือบตกใช่ไหมแม่ขอเกือบตกแค่นั้นเอง51ก็ได้
3: ก
0: ็
3: ใช้ชีวิตเกือบตกมาจน
0: ใช่ก็เลยเขาเป็นลูกที่ดีมากพอเกือบตกเขาก็50.1 51.3 อะไรอย่างเงี้ยมาตลอด
1: แสดงว่าจริงๆคุณทำได้สิแต่ว่าคุณเอาตามที่แม่บอกพอถ้าแม่บอกว่าให้ได้เกือบที่1คุณก็เอาเกือบที่1
3: ก็ชื่อครับสอนมาดี
1: แต่คุณแม่สอนมาว่าเอาแค่เกือบตกพอ
3: แค่นี้พอแล้ว
1: ก็ตามแม่สั่ง
3: ถูกต้องเลยครับ
1: เพราะอะไรครับทำไมคุณแม่ถึงให้บอกว่าใช้ชีวิตเกือบตกไม่ให้เอาเป็นเกือบที่1
0: ไม่รู้แม่คิดว่าการที่จะให้เด็กทำอย่างในสิ่งที่ตัวเองชอบเนี่ยเขาควรจะพัฒนาเองได้ถ้าเขาคิดว่าเขาควรจะได้ดีๆเขาก็ต้องไปได้จากจุดนั้นไม่ใช่แค่แบบโอเค 50.1 อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเขาอยู่ตรงนั้นแล้วเขาสบายใจกว่าแม่ก็แฮปปี
1: ้คุณแม่เน้นเรื่องความสุขของลูกเป็นที่ตั้ง
0: ใช่ค่ะแม่ไม่คิดว่าเกรดคือตัวแปรที่สำคัญในการทำให้เด็กคนนึงไปต่อตรงไหนได
1: ้ซึ่งเรื่องแบบนี้คุณแม่คิดคนเดียวหรือปรึกษาคุณพ่อบ้างไหมครับ
0: ส่วนใหญ่ก็จะคิดเรื่องเรียนส่วนใหญ่จะทุกคนจะโยนมาให้แม่หมด
1: กลับไปถามคุณพ่อตอนลูกเรียนแล้วรู้สึกว่ามันเกือบตกตลอดเนี่ยครับคุณพ่อเป็นห่วงบ้างไหมครับ
2: ก็คือจริงๆแล้วผมไม่ค่อยสนใจเรื่องเกรดเรื่องอะไรนะครับผมสนใจเรื่องการเอาตัวรอดการปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้การใช้ชีวิตที่อยู่กับคนอื่นได้ตรงนั้นมากกว่าเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาเรียนเก่งๆเนี่ยคือผมเจอมาแล้วไงฮะว่าเพื่อนผมหรืออะไรผมพอเรียนเก่งๆเอาตัวไม่รอดเพราะว่าปรับตัวคนอื่นลำบาก
1: ครับเพราะฉะนั้นคุณพ่อก็เลยมองว่าในเรื่องของทักษะชีวิต
2: ทักษะชีวิตมากกว่าในการอยู่ร่วมกับคนอื่นการช่วยเหลือคนอื่นการอะไรเงี้ยครับมันช่วยส่งเสริมเขาเพราะว่าด้วยตรงที่ความที่เขาเป็นคนมีน้ำใจเนี่ยทำให้เขาเติบโตมาถึงทุกวันนี้ครับที่เขาไปตรงไหนผู้ใหญ่ก็เมตตาเขาคร
1: ับ งั้นก็ต้องถามกลับไปที่คุณพ
2: ่อครับ
1: แล้วคุณแม่ด้วยว่าถ้าเกิดทางบ้านเนี่ยไม่ได้เน้นในเรื่องของวิชาการแต่เน้นในเรื่องของทักษะชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการที่จะปรับตัวอยู่ร่วมกับคนอื่นเนี่ยแสดงว่าเวลาสอนลูกเนี่ยต้องมีเรื่องราวที่พยายามอธิบายหรือให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้เยอะมากพอสมควรสิครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยแม่ใช้คำพูดในการสอนเขาเนี่ยน้อยมากเลยคือเราอยากให้เขาเป็นยังไงเราก็จะไม่ค่อยมีกฎกับเขาหรอกแต่ว่าเราจะดูเขาต่อเมื่อมันจำเป็นจริงๆเราจะไม่บ่นเรื่องอะไรทั่วไปเรื่องหยุมหยิมเนี่ยเราจะไม่พูดเลยเราจะมาพูดในสิ่งที่มันเป็นสาระมากกว่าเพราะฉะนั้นเขาจะเชื่อเราเพราะว่าเราไม่ได้พูดร้อยเรื่องแล้วเขาจะต้องเอ๊ะอันนี้แม่พูดจริงพูดเล่นอะไรอย่างเงี้ยคือเมื่อมันจำเป็นจริงๆเขาก็ถึงฟังว่าโอเคอันนี้นานๆทีแม่พูดเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นมันก็คงจะต้องสำคัญจริงๆแล้วอะไรอย่างเงี้ย
1: คือคุณแม่กำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วคุณแม่ใจดีถ้าฟังดูนะแม่ใจดีไหม
3: ก็โอเคแ

0: คุณแม่ใจดี
1: มองหน้าแม่สิ
0: แต่ว่าเวลาถึงคราวอะไรบางอย่างที่เริ่มรู้สึกว่า
2: ถึงคราด
0: ถึงนอกลู่นอกทางแล้วอันนี้ทําเกินไปแล้ว
2: ครับ
0: ท่านก็จะพูดคุณแม่ก็จะพูดยกตัวอย่างได้มั้ยที่คุณแม่บอกว่าคุณแม่ดุ
2: ให้คุณแม่เริ่มแล้วกันให้เริ่มตัวอย่าง
1: เพราะเขาจะจำไม่ได
0: ้อย่างเช่นที่คุณแม่บอกว่าถึงคราวแล้วที่แบบว่าอยากเรื่องอย่างนี้ต้องพูดต้องบอก
1: อ๋อตอนเด็กไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยคือเราเลี้ยงแบบสนิทเราก็เป็นเพื่อนอ่ะอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่กินอันนั้นทำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะโอเคตอนเด็กๆคืออะไรก็ได้เลยอ่ะเลี้ยงไม่ดื้อด้วย
0: แล้วพอโตมาหน่อย
1: วัยรุ่นก็จะไม่ดื้อเท่าไหร่คือเราก็สอนแบบเพื่อนแล้วเรามีเราต้องแต่เราพูดกันเราต้องมีเหตุผลนะว่าอันนี้อย่างนี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเมื่อเรามีเหตุผลรองรับเขาก็จะเข้าใจเราว่าเอ้ยแม่มีเหตุผลโตมาหน่อยก็จะเริ่มมีความเป็นตัวของตัวเองแล้วอะเพราะเด็กๆก็อะไรก็ได้พอโตมาหน่อยก็จะมีคือแม่ต้องใช้เหตุผลกับเขาในบางเรื่องอย่างอันนี้ต้องไปนะอันนี้ต้องเรียนนะแล้วก็จะมีเรียนพิเศษเล็กๆน้อยๆแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับคลาสเรียนเท่าไหร่เช่นเรียนภาษาอังกฤษมันแม่คิดว่ามันจําเป็นแม่ก็ไปส่งเขาแล้วก็เรียนเปียโนบ้างไม่ได้เรียนเพื่อสอบเกรดแต่เรียนให้รู้ทักษะดนตรีเท่านั้นเองแล้วครูก็ลาออก3คนรวดเลยเพราะเอาเขาไม่อยู่เพราะครูทุกคนจะมาสอนเนี่ยคือจะสอบเกรด
0: ครับ
1: แล้วพิมพ์ก็ไม่สนใจในการสอบเกรดเขาก็จะแบบไม่ทํากันบ้านพอครูมานั่งเสร็จแล้วก็จิ้มแบบเดิม2นิ้วจิ้มไป
0: ไม่เชื่อไม่ทําตาม
1: ไม่ทําตามแต่ว่าไม่ปฏิเสธในการสอบในการเรียนแต่ว่าการบ้านไม่มีเลย
0: ซึ่งลาออก3คน
1: ใช
0: ่วินาทีนั้นที่ลาออกคนที่3นี่คุณแม่รู้สึกยังไงบ้างหรือก็ไม่เป็นไรลูกก็ไม่ต้องทําการบ้านต่อไปหรืออะไรมีต้องมีคุยกับเค้ามั้ยว่าทําไมไม่ทําการบ้าน
1: คุยกับครูค่ะคุยกับครูไม่ได้คุยกับลูกเพราะเข้าใจลูกเพราะจริงๆใจเราอ่ะอยากให้ลูกรู้ทักษะดนตรีไม่ใช่เพื่อจะไปสอบเกรดไงคนแรกออกเรายังไม่รู้สึกคนที่2ออกก็เริ่มรู้สึกนิดๆคนที่3ออกคือแบบ
2: ไม่เอาดีกว่า
1: ไม่เอาดีกว่าแล้วก็รู้ว่าไม่ไปต่อก็ได้อะไรอย่างเงี้ย
0: ที่เมื่อกี้คุณแม่พูดว่าคุณแม่ให้ความสําคัญในเรื่องของการต้องไปเรียนภาษาอังกฤษ
1: ค่ะ
0: การต้องมีดนตรี
1: ค่ะ
0: ทําไมถึงต้องให้ความสําคัญกับเรื่องภาษาอังกฤษครับ
1: เพราะแม่คิดว่าการที่เขาจะเรียนอะไรต่อไปในอนาคตเนี่ยภาษาที่2ก็คืออังกฤษเนาะซึ่งเราก็โรงเรียนก็ได้ในระดับหนึ่งแต่การที่เขาจะคอมมูนิเคทให้รู้เรื่องเนี่ยมันต้องตัวต่อตัวไงเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเสริมตรงนั้นหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเรียน
0: นั่นแสดงว่าถ้าเกิดผมคิดในมุมของคนเป็นคุณพ่อคุณแม่คือผมยังไม่มีลูกนะครับแต่ผมก็คิดในมุมของคนเป็นคุณพ่อคุณแม่ว่าเมื่อเรามีลูกก็คือคนที่เด็กกว่าเราเราก็มองว่าเด็กที่กําลังเติบโตมาเราจะควรให้เขามีทักษะอะไรติดตัวเอาไว้บ้างเพื่อให้เขาสามารถเอาไปหาความรู้หรือว่าเอาไปใช้ได้ต่อไปในอนาคตแบบนั้นใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะแค่นั้นเองคือเรารู้ว่าเขาชอบอะไรอ่ะแล้วเราก็เลยคิดต่อว่าการที่เขาชอบอันเนี้ยวิชาอะไรที่จะเสริมความชอบเขาซึ่งจะไปต่อยอดได้เมื่อเขาโตขึ้นซึ่งดนตรีคือหนึ่งเลยคืออันดับแรกเลยที่เขาจะต้องเรียน
0: ถ้าผมถามว่าตั้งแต่ตอนเขาอยู่ป.6ที่คุณแม่ว่าเริ่มเห็นแววว่าเขาจัดเวทีคอนเสิร์ตจัดแสงเป็นชอบอยู่กับเครื่องนู่นนี่นั่นคุณพ่อคุณแม่เห็นแววเลยไหมว่าในอนาคตข้างหน้าผ่านมาอีก10กว่าปีพีมจะเป็นนักออกแบบแสงแบบเนี้ยในวันนี
1: ้จริงๆไม่เห็นเน
3: า
1: ะ
3: ยังไม่ได้คิดถึงจุดนั้นด้วยซ้ําแต่ว่าคือเราส่งเสริมสิ่งที่เขาชอบอะครับคือเขาเป็นอะไรที่แบบเขาไม่ได้สนใจของเล่นอะไรเกมคอมพิวต์หรือว่ารถบังคับอะไรเนี่ยเขาไม่สนใจเลย
0: ไม่เล่นเลย
3: เคยซื้อให้ครั้งแล้วก็เขาทิ้งไปไหนไม่รู้
0: ซื้อให้ด้วยโดยที่ไม่ได้ขอ
3: ใช่
0: ซื้อให้เล่นเองไม่เอาด้วย
3: เขาไม่เอา
1: ลองผิดลองถูกไงว่าเขาจะชอบไหม
3: เขาชอบในแนวอย่างนี้มากกว่าชอบฟังเพลงถ้าเป็นซีดีเนี่ยเขาทันทีเลยเขาชอบฟังเพลง
1: เครื่องเล่นทุกอย่างเครื่องเล่นซีดีเครื่องเล่นเทปเครื่องเล่นอะไรเอาของแม่ไปฟังตลอดเลย
0: ผมชอบวิธีการเลี้ยงดูของคุณพ่อคุณแม่มากเลยคือฟังดูแล้วก็คือว่าเราแค่พยายามเอานู่นเอานี่เอานั่นไปให้เขาลองแต่บนการเอานู่นเอานี่เอานั่นไปให้เขาลองเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าซื้อแล้วให้เปล่าเฉยๆเราสังเกตพฤติกรรมเขาด้วยว่าเขาอินกับสิ่งที่เราอินพุตไปให้ไหมบางอย่างเนี่ยอินพุตสามรอบอย่างเช่นเปียโนนะอินพุตคนแรกเราอาจจะมีข้ออ้างว่าครูอาจจะสอนไม่ดีก็ได้ไม่ใช่ว่าเป็นโนไม่ดี
1: ใช่
0: ใช่มั้ยอินพุตครั้งที่2วิธีการสอนเนี่ยอาจจะไม่ดีก็ได้อ่ะต่อหน่อยนะแต่ถ้าเกิด3คนถึงขนาดเปลี่ยนเนี่ยแปลว่าไอ้เนี่ยมันไม่ชอบเป็นโนแน่ๆงั้นไม่ต้องไปเข็นเข้าในด้านนี
1: ้
0: จะเป็นการทรมานเข้าเปล่าๆ อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับ
1: ค่ะส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนที่สำคัญคือพิมพ์ก็ได้อะไรจากการเรียนเปียโนเยอะมากเพราะว่ามันจะเป็นโน้ตต่าง
0: ๆ
1: เพราะถ้าเขาชอบดนตรีเนี่ยต่อไปเขาจะอยู่อินดัสทรีเนี้ยเนี่ยพวกโน้ตทุกโน้ตที่อยู่บนเปียโนเนี่ยมันจะมาต่อยอดของเขาได้หมดทุกตัว
0: ซึ่งมันเกี่ยวข้องกับคุณพ่อคุณแม่อยู่ในอินดัสทรีนี้หรือเปล
1: ่
0: า
1: ใช่ค่ะ
0: เกี่ยว
1: แล้วก็คิดว่าเขาคงไม่หนีหรอกตรงนี้เพราะว่ามันมองมาตลอดอ่ะคือเขาไม่หนีเลยคือจากของเล่นหรือก็การใช้ชีวิตเขาเนี่ยคือมันอยู่กับดนตรีตลอดดนตรีตั้งแต่ตื่นนอนมาจนถึงหลับอ่ะ
0: งั้นกลับมาถามพิมพ์เลยมีอะไรที่คุณรู้สึกว่าเป็นความคิดของคุณพ่อคุณแม่แล้วคุณไม่เห็นด้วยบ้างเรื่องง่ายที่สุดอย่างเช่นเขาเปิดบริษัทต้องมีการสอนกันบอกหรือวิธีการคิดที่แตกต่างกันไหมครับ
1: บริษัทหรอ
2: ก็อย่าขาดทุนใช่ไหม
1: เอาตอนนี้หรือเอาตอนในตอนอดีตในอดีตก่อน
2: อดีตอะ
1: ในอดีตคือเขาอยู่ที่นู่นใช่ไหมเขาก็เปิดเขาอยู่ที่ซิดนีย์อะค่ะเขาเรียนที่ซิดนีย์เขาก็จะเปิดบริษัทของเขาคือการเปิดของเขาก็คือเขาก็จะคิดโลโก้เองเขาอยากได้ชื่อนี้เขาคิดโลโก้นี้ใช้ฟอนต์นี้ตึ๊ดเราก็เขาโตแล้วเขาอยากทำเขาก็ทำไปแล้วก็ทำเมื่อประมาณสักปีแรกเนาะปีแรกของตอนเป็นที่แรกตอนเรียนมหาลัยแหละเขาก็เริ่มอยากทำเพราะตอนนั้นเขามีงานที่นู่นเยอะมากเลยอะก็มันต้องมีบริษัทอ่ะเขาก็เลยสร้างขึ้นมาซึ่งบริษัทแม่กับพ่อเนี่ยสร้างขึ้นมาตอนนั้นเราใช้ชื่อว่า ETC Production นะคะ
0: คร
1: ับ เราก็คิดว่าต่อไปอ่ะจะให้พิมพ์ใช้อันนี้เราปิดบริษัทแล้วแต่เราฟรีซชื่อไว้เลยฟรีซไว้จนเขาเรียนจบแล้วก็กลับมาถามว่าอยู่จะใช้ชื่อนี้หรืออยู่กลับไปใช้ชื่อตัวเองเขาบอกเขาไม่ใช้หรอกโบราณ
0: ETC
1: ไม่เอาละ ETC อ่ะแล้วบอกโอ้โหฉันอุตส่าห์เก็บให้เธอตั้ง5ปี
2: อยากเป็นอยากเราอยากเริ่มใหม
0: ่โบราณยังไง ETC เนี่ยชื่อก็ภาษาอังกฤษเหมือนกับ saturate
2: แค่อยากให้มันใหม่อ่ะมันต้องการความสดใหม
1: ่
2: ตอนนี้เรากำลังเอาสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนอยู่ในประเทศเราก็เลยอยากเริ่มอะไรที่มันใหม่ไปเลยไม่อยากให้มันแบบซ้ำภาพเดิมว่ามันเป็นอะไรให้ลืมไปเลยเราเริ่มจากศูนย์ใหม่เราค่อยๆสร้างมันดีกว่า
0: ไม่กลัวคุณแม่เสียใจเหรอเขาเก็บไว้ให้เราอ่ะ
2: ยังอยู่ครับไม่เป็นไรผมเก็บป้ายหน้าบริษัทไว้ในห้องผมยังอยู่ครับ
1: ยังอยู่
2: ไม่ไปไหน
0: แต่ว่าการที่คุณพ่อคุณแม่มีแนวคิดอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดเมื่อลูกไม่เห็นด้วยหรือเขาไม่เอาเนี่ยเราไม่เคยฟอร์สเขาที่หรือบังคับเขาที่จะให้เขาต้องเห็นด้วยหรือเห็นไปในทิศทางเดียวกับเรา
1: คือสมัยก่อนเนี่ยแม่ก็จะแปลนให้เขาเยอะเหมือนกันในบางเรื่องแต่เราก็จะคุยกันนะว่าโอเคไหมถ้าเราทำแบบนี้เขาโอเคก็ไปด้วยกันได้ถ้าไม่โอเคเราต้องฟังเหตุผลเขาบอกว่าทำไมเธอถึงจะทำแบบเธอถ้าฉันรับได้เธอก็ทำไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบนี้มาตลอดเลยตั้งแต่เดย์วันที่เริ่มใช้ภาษาได้อะตั้งแต่เริ่มพูดภาษาเด็กอะพูดภาษามนุษย์ธรรมดาเนี่ยเราจะต่อรองแบบนี้ตลอด
0: แสดงว่ามันคือการปลูกฝังหรือสอนให้เขาเป็นผู้ใหญ่ตั้งแต่เด็กป่ะครับ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะเราคุยกับเขาด้วยภาษาเราเองเราจะไม่คิดว่าเขาเป็นเด็กคนนึงอ่ะเราจะคิดว่าเขาเป็นผู้ใหญ่คนนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องสื่อสารกับเขาให้ได้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเขาจะฟังเราถึงตอนนี
0: ้พอมีเทคนิคไหมครับคุณพ่อคุณแม่ว่าการที่เราจะให้ลูกของเรากล้าที่ตอบโต้เราหรือพูดคุยกับเราหรือแสดงความคิดเห็นได้ในแบบที่ทําให้พิมพ์ปัจจุบันนี้ก็เห็นได้ชัดว่าเขากล้าที่จะแสดงความคิดของตัวเองออกมาเนี่ยมีความมั่นใจในการที่จะสื่อสารความคิดตัวเองออกมามันต้องปลูกฝังยังไง
1: เราคิดว่าเขาเป็นเพื่อนด้วยลูกด้วยในเวลาเดียวกันแล้วก็จะสลับบทกันแล้วเราก็จะเล่าเรื่องของเราให้เขาฟังเยอะมากเหมือนกันในชีวิตประจําวันบางทีเรื่องแบบไร้สาระมากแต่เราก็จะเล่าแล้วก็จะเล่าไปเรื่อยๆนี่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในการที่เราเล่าเนี่ยเขาก็คิดว่ามันก็ไม่มีกําแพงเนาะระหว่างการที่แม่กับลูกเนี่ยมันไม่มีกำแพงที่เราจะสื่อสารกันเลยเพราะฉะนั้นเขาก็จะพูดในเรื่องเขาก็จะไปเห็นอะไรเขาก็จะเล่าเหมือนกันคุยสักกระเบือยันเรือรบเลยแต่ละวันเนี่ย
0: ฉะนั้นการมีเวลาสื่อสารกับลูกพูดคุยกับลูกทุกๆวันเนี่ยส่วนหนึ่งใครจะไปคิดว่ามันเป็นการปลูกฝังทักษะให้เขาเนี่ยกล้าคิดกล้าแสดงออกเพราะว่ามันเป็นการทําให้เขาต้องฝึกคิดทุกคืนอยู่แล้วในการที่ต้องตอบคําถามหรือพูดคุยกับพ่อคุณแม่
1: เขาเป็นคนพูดช้ามากนะจะบอกเลยอ่ะเขาเป็นคนพูดช้ามากคือแม่พูดอยู่ฝ่ายเดียวอืม
0: เดี๋ยวนี้พูดเร็วนะครับ
1: อันนี้พูด
3: ก่อนฮะเมื่อก่อนจะไม่ค่อยพูด
1: ช้าค่ะเป็นเด็กที่พูดช้า
2: พูดคนพูดน้อยกว่านี้ครับ
0: แล้วจุดเปลี่ยนมันเกิดจากอะไรครับ
2: พอเราได้เจอคนมากขึ้นเราก็รู้ว่าถ้าเราไม่พูดมันก็คือเราไม่ได้บอกสิ่งนั้นออกไปต้องให้ตัวเองพูดมากขึ้นเพื่อจะได้แบบทําอยู่กับคนอยู่อะไรได้ง่ายขึ้นเมื่อก่อนเป็นคนเงียบๆครับแล้วก็เป็น ไม่ค่อยพูดเท่านี้ครับ
1: ใช่
0: เวลาไปเจอ

0: พื่อนคุณพ่อเพื่อนคุณแม่ไม่พูดเลย
1: ไม่ค่อยพูดเท่าไหร่ครับถ้าเป็นเจอเพื่อนพ่อเพื่อนแม่ก็ถ้ารู้สึกมันไม่คอมฟอร์ตก็จะไม่ค่อยพูดเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นเหมือนกันครับ
0: หมายถึงตอนนี้เหรอ
1: ไม่ใช่ตอนนี้คือแบบปัจจุบันนะ
0: ตอนนี้แหละตอนที่นั่งอยู่
1: ตอนนี้แหละ
2: ตอนนี้คือคุยได้ทุกเลเวลแล้ว
1: ตอนนี้เงียบแล้วดีกว่า
0: อ่ะเมื่อกี้ที่กลับไปอีกหนึ่งเรื่องก็คือว่าตั้งแต่ตอนป.6ที่คุณแม่บอกว่าเริ่มเห็นแววว่าเขาน่าจะไปทำทางนี
2: ้
0: เขาดูไม่มีโดดเด่นในเรื่องของคณิตศาสตร์หรืออะไรเลยในเรื่องของวิชาการเราเห็นแล้วแหละว่าถ้าเกิดจะวางแผนให้เขาเนี่ยมีอาชีพหรือมีอนาคตต่อไปเนี่ยก็คงต้องมาในเรื่องของเกี่ยวกับโปรดัก
2: ช
0: ันเรื่องของแสงนี่แหละคุณแม่ทำยังไงต่อครับ
2: คือความที่เรารู้อยู่แล้วเราก็ถามเขาเป็นเราจะถามเขาเป็นระยะไงพิมพ์แน่ใจว่าพิมพ์ทำอันเนี้ยพิมพ์ไม่ทำอย่างอื่นไหมไม่ก็ถามเป็นระยะเลยอ่ะจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งซึ่งรู้ว่าคงต้องอย่างตรงนี้แล้วล่ะไม่เป็นอย่างอื่นไม่ได้ไปขายก๋วยเตี๋ยวก็ไม่รอดทำอะไรไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ไลติ้งมั้งก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นถ้าไลติ้งก็ไลติ้งอ่ะงั้นก็เราก็ต้องไปที่สุดนะพิมพ์ถ้าไลติ้งก็คือพิมพ์ต้องไปทางนี้นะพิมพ์ไปทำอย่างอื่นไม่ได้แล้วนะทั้งชีวิตอ่ะ
0: ทำไมถึงคิดว่าต้องถามลูกเร็วขนาดนั้นเด็กส่วนใหญ่เพิ่งค้นหาตัวเองหรือบางคนจบมหาวิทยาลัยเนี่ยยังหาคำตอบไม่ได้เลยว่าชีวิตฉันจะเป็นอะไรจะทำอาชีพอะไรดีแต่ทำไมคุณพ่อคุณหรือบางคนอย่างมากนะผมว่าถามเร็วสุดนะก็ม.3ลูกจะเรียนสายวิทย์หรือลูกจะเรียนสายศิลป์เพราะว่าสายวิทย์จะไปต่ออาชีพด้านนี้ได้สายศิลป์จะไปต่ออาชีพด้านนี้ได้แล้วพอเขาเรียนสายวิทย์สายศิลป์ไปแล้วก็ค่อยมาถามเขาตอนม.5 ม.6 อีกทีว่าจะ entrance เข้าคณะอะไรอยากเป็นอะไรแล้วก็คอยให้แนะแนวให้คำปรึกษาว่าจะเป็นอาชีพอะไรใช่ไหมครับแต่คุณแม่ถามตั้งแต่ป.6ใจเหรอว่าจะทำอาชีพนี้ทำไมถึงเลือกถามเร็วขนาดนั้นครับ
2: เพราะว่าถ้าพิมพ์จะไปทางเนี้ยจริงๆเนี่ยเราต้องแพลนไกลมากที่จะไปถึงที่สุดที่เขาจะต้องไปได้ถ้าเราคิดช้าไปเขาจะไปไม่ถึงจุดนั้นหรือเขาจะช้ากว่าคนอื่นเราก็ต้องแพลนล่วงหน้าเลยว่าถ้าพิมจะทำไลติ้งนะพิมต้องไปอยู่ตรงเนี้ยแล้วพิมจะต้องไปตรงไหนแล้วพิมจะต้องไปตรงไหนเพื่อจะได้จุดนี
0: ้อ
2: ันนี้คือจุดที่แม่คาดไว้เลยอะที่มองแต่ว่าไม่ได้บอกเขาหรอกนะ
0: แสดงว่าคุณแม่เห็นภาพนี้ตั้งแต่ป.6พอเขาอยู่ป.6แล้วว่าถ้าเขาทำตามรถแมพที่เราว่าเนี่ยเขาจะมานี
2: ้ใช่ใช่เพราะฉะนั้นมันต้องเลยมีการแพลนนิ่งยาวนานมากเป็นการแพลนนิ่งของแม่ตั้งแต่ป.6แหละจริงๆแล้วอ่ะพูดไปแล้วอ่ะแต่ว่ามันเป็นอาจจะไม่เกิดแม่ก็ไม่เสียใจไงแต่ว่าถ้าลูกอยากไปก็ต้องไปให้สุดอ่ะ
0: คุณว่าจริงมั้ยที่คุณแม่คุณพูดอ่ะ
1: ครับก็ไม่ได้รู้ขนาดว่าวางแผนแต่รู้ว่าว่าถ้าเรามาทางนี้ก็คงเขาก็ซัพพอร์ตเราไปทางนี้ที่เราชอบแหละสมมติม.1เราแบบเอ้ยไม่ทำแล้วไฟเล่นสเก็ตดีกว่าเขาก็คงอยากให้เราเล่นสเก็ตมั้งไม่รู้เหมือนกันแต่ก็คิดว่าเขาก็น่าจะซัพพอร์ตสิ่งที่เราชอบอยู่เหมือนกัน
0: มาถามคุณแม่ว่าเธอเขาม.1เขาเป็นอย่างนั้นหรือม.2สนับสนุนไปแล้วเขาบอกว่าเบื่อแล้ว
1: ผมชอบชมรมดีดลูกแก้วเงี้ยเขาอาจจะพาเราเข้าชมรมก็ได
2: ้หรือว่าไปขี่จักรยานอะไรเงี้ยนะไฮกิ้งอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรก็เทความฝันตรงนี้ทิ้งก็ไปเริ่มใหม่ได้ไงมันได้ไปหมดอ่ะเพราะมันพี่แม่คิดว่าคือชีวิตเขาอ่ะซึ่งเราไม่สามารถจะไปดีไซน์ได้แต่ว่าต้องให้แน่ใจก่อนว่าอยู่จะไปทางไหน
0: คือผมชอบอันนี้มากเลยอ่ะคือสิ่งที่คุณแม่พร้อมจะสนับสนุนลูกทุกอย่างถ้าอยู่จะไปทางนี้ฉันพร้อมสนับสนุนทำไปสักปี2ปีถ้าอยู่เปลี่ยนใจจะไปทางอื่นฉันก็พร้อมที่จะสนับสนุนใหม่แล้วถ้าจะเปลี่ยนใจอีกฉันก็พร้อมที่จะสนับสนุนต่อไปเรื่อย
2: ๆ
0: ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตาม
2: เราก็อยากให้เขาไปในสุดของเขาเอาตัวเขาเป็นหลักเลย
0: แล้วไปหาที่เรียนมายังไงครับปรึกษาใครอะไร
2: ไม่หรอกเราก็ถามเขาเป็นเนืองๆแล้วก็เสิร์ชก่อนคือเราจะถามเขาก่อนว่าน
0: ี่ถามเขาคือถามคุณพ
2: ่
0: อ
2: ใช่เขาคือคุณพ่อแล้วถามพ่อบอกว่าส่งลูกไปเราจะส่งลูกไปนอกนะมีคอมเมนต์อะไรไหมบอกไปเหอะอยู่จัดการไปเลยเราก็เอาละเข้าเสิร์ชพิมพ์ไปเมื่อไหร่ดีอะไรเงี้ยตอนนี้สิ่งที่อยู่ในหัวเนี่ยคือเขาต้องทำโปรดักชันไลติ้งโปรดักชันใช่ไหมคะแล้วสิ่งที่อยู่ในหัวอันที่สองคือเรียนที่ไหนที่ใกล้เมืองไทยที่สุดไม่อยากไกลเวลาไปเยี่ยมลูกคิดถึงงั้นเอาออสเตรเลียละกันอะไรที่ไหนดีแล้วก็ค่อยๆเนี่ยค่อยๆเจาะไปเรื่อยๆจนถึงเจอมหาลัยหนึ่งชื่อว่าไนด้าNational Institute of Dramatic Art
0: ครับ
2: ค่ะไนด้าเนี่ยตอนแรกมันเป็นมหาวิทยาลัยที่ทำเกี่ยวกับ acting โดยเฉพาะเมลกิสันจบที่นี่สมัยก่อนจะไม่มีทำ production เลยมีแต่สอน actor กับ acting เฉยๆไงแล้วพอเขาเริ่มมีโรงละครของเขาเองเขาก็ expand ขยายเพื่อจะมา

0: ทำโปรดักชันด้วยก็มีคอสตูมมีพร็อพมีสเตจมีไลติ้งมีซาวด์
1: ก็คือแบบเต็มที่เลย
0: ใช่ค่ะในมหาลัยอันเดียวเลยแล้วก็มีชื่อด้วยคือ1นั่นน่ะ1ใน10ของโลกอ่ะ
2: ตอนแรกก็ไม่อยากไปครับไม่ค่อยอยากปรับตัวเท่าไหร่ก็แบบ
0: มัน
2: ก็สบายแล้วตอนนั้นเพิ่งย้ายบ้านด้วยครับแล้วก็บ้านก็อยู่สบายดีย้ายไปก็กลัวปรับตัวยากก็เลยไม่ไปไม่อยากไปเท่าไหร่
1: ไม่ไป
2: ก็ไม่อยากไปแต่ไปก็ได้ก็ไปก็ไปแต่ก็ตอนก็มีความไม่อยากไปด้วยครับ
1: ไปตอนอายุเท่าไหร่ครับ
2: มันไปประมาณจบม .4 ครับ
1: ก็16 15 16
2: ประมาณนั้นแล้วกันคร
1: ับตอนแรกๆคุณแม่ต้องไปอยู่เป็นเพื่อนมั้ยเป็นพี่เลี้ยงมั้ยไปปล่อย
3: อยู่กับโฮสต
0: ์ไม่เลยค่ะเค้าก็ให้มาเลือกว่าโฮสต์ประกอบอาชีพอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็มีตำรวจมีนู่นมีนั่นแต่คนนี้เนี่ยคือคุณพ่อเค้าเป็นelectrician ค่ะช่างไฟ
3: ช่างไฟเป็นช่างไฟอยู
0: ่ไปเลยเนี่ยเอาอันนี้แหละ
1: เพราะเราได้ข่าวว่าสิ่งที่คุณขนไปเนี่ยไม่ใช่เสื้อผ้าแต่เป็นอุปกรณ์ไฟจริงๆว่าครับ
2: จริงแล้วทุกครั้งที่กลับมาทุก3วันก็จะขนไปเรื่อยๆ
1: อุปกรณ์ไฟของที่บ้าน
2: ก็มีซื้อใหม่เพื่อเอาไปที่นู่นก็มี
3: ซื้อใหม่
1: แล้วคุณก็เอาขนไปตั้งไว้ที่บ้าน
2: อลังการเลยครับ
1: บ้านของโฮสต์ที่นู่น
2: ครับ
1: เขาไม่ว่าอะไร
2: เขาไม่ว่าครับ
0: เขาอาจจะว่าแต่เขาไม่บอก
3: ก็มีพื้นที่ไม่บอกในโรงรถให้โดยเฉพาะ
0: มี
2: ที่ให้เก็บแต่เวลาเขามีแบบปาร์ตี้มีงานที่บ้านก็ใช้ได้ใช้ฟรีไม่เป็นไรครับแลกกันครับ
1: แล้วคุณก็ต่อเนื่องกับการที่ทำไปเรื่อยๆจนคุณสามารถเปิดบริษัทได้ตั้งแต่เรียนอยู่ปีหนึ่งใช่ไหม
2: ครับก็ทำไฟที่โรงเรียนก่อนที่โรงเรียนมีละครมีอะไรก็ทำให้เขาแล้วก็ได้เพื่อนแก๊งที่แบบชอบทำอะไรคล้ายๆกันเหมือนกันเพื่อนเมื่อก่อนเขาก็ทำไฟกันไม่เป็นหรอกแล้วผมก็แปลกๆหน่อยแต่ผมก็เป็นคนไทยมาจากประเทศไทยแต่ไปสอนเพื่อนฝรั่งให้ทำไฟจนตอนนี้เวลามีงานที่ไทยบางครั้งผมก็โทรหาเพื่อนให้เพื่อนนั่งเครื่องบินมาช่วยผมทำไฟก็
1: ม
2: ีก็คือแบบตอนนี้เพื่อนก็ชอบทำไฟเพื่อนเป็นไลติ้งที่นู่นแล้ว
1: คุณมีทีมงาน
2: มีทีมงาน
1: คุณเป็นชาวต่างชาติ
2: มาทำ
1: คนชิปปั้นไปสร้างทีมมาที
2: ่สร้างทีมที่ซิดนีย์ใช่ครับ
0: คือสุดท้ายมันจะมีดราม่านิดนึงตอนก่อนเรียนจบไงมหาลัยอ่ะที่มหาลัยที่ไนด้าค่ะปีสุดท้ายเนี่ยคือความวิภาคทฤษฎีเขาไม่ดีแต่ภาคปฏิบัติเขาดีมันก็จะมีคำพูดที่มาพูดบอกแม่อาจจะไม่แบบอาจจะไม่จบนะอะไรเงี้ยเพราะว่าพอภาคทฤษฎีปั๊บเนี่ยข้อสอบที่จะต้อง written things อะไรที่จะต้องส่ง theory เขามันไม่ค่อยดีไงด้วยอะไรก็ตามอ่ะก็จะมีแบบแม่อาจจะไม่จบนะอะไรเงี้ยเราก็มองหน้าเขาไม่จบแล้วทำอะไรอ่ะขายก๋วยเตี๋ยวมั้ง
1: ก็ตอบงั้น
0: แ
1: หละ
0: ขายก๋วยเตี๋ยวมั้งกินขายก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูหรือลูกชิ้นเนื้อเราก็จะมีคำพูดแบบนี
1: ้
0: เขาบอกอะไรก็ได้
2: แล้วว่าจะไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวที่ภูเก
1: ็
2: ต
1: นี่คุณคิดจริงเหรอ
0: จริงอันนี้พูดจริง
1: กวนแม่เลย
2: ผมพูดจริง
0: ๆพูดจริงเขาพูดจริ งอ
2: ยากเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวริมทะเลครับ
0: แล้วก็บอกว่าจริงนะโอเคถ้าจะก๋วยเตี๋ยวก็ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก็ทำไฟได้อ่ะไม่ว่ากัน
2: เดี๋ยวมีไฟร้านก๋วยเตี๋ยวก
0: ็
2: ได
0: ้ก็เราก็พูดแค่นี้แต่อย่างน้อยนะพี่มาถึงแค่นี้แล้วกัดฟันนิดนึงไหมอะไรเงี้ยก็จะพูดแบบนี้เลยใช้น้ำเสียงแบบนี้ด้วยไม่ดูมาถึงแค่นี้ละอีกนิดนึงไหมอีกนิดนึงเหอะตั้งใจให้แม่หน่อยเหอะอะไรเงี้ย
1: แล้วคุณทำไหมก็ทำจนจบ
0: ทำ
2: ก็จบครับ
0: ทำเขาทำเพราะตัวเองด้วยแหละเพราะว่ามันอีกนิดเดียวจริง
1: เริ่มกลับมาครั้งแรกๆคุณเริ่มไปยุ่งกับบริษัทที่บ้านบ้างไหมว่าโอ้โหนี่ไปเรียนมาแล้วหรือไปเห็นที่ต่างประเทศแล้วระบบแบบนี้หรือมาบอกคุณพ่อว่าพ่อต้องปรับปรุงเรื่องนี้นะอย่างเงี้ยมันล้าสมัยไปแล้ว
2: จริงๆช่วงนั้นเป็นช่วงคาบเกี่ยวที่แบบพ่อแม่ก็เริ่มเหนื่อยละไม่ค่อยทำงานแล้วจริงๆแล้วเพราะผมช่วงนั้นก็ที่บ้านก็ไม่ค่อยทำแล้วเหมือนกันก็หายากที่จะมีงานจากฝั่งพ่อแม่บ้างแต่ผมก็แทนที่จะกลับมาทำกับพ่อแม่ก็บางครั้งก็ไปทำกับวงนู้นวงนี้บ้างแบบแต่ก็เอาเทคนิคที่ได้เรียนมาหรือว่าหลายๆอย่างมาปรับใช้บ้าง
1: แล้วคุณอาศัยคอนเนคชั่นจากไหนอ่ะ
2: ก็
1: คอนเนคชั่นที่ไปรู้จักกับศิลปินไม่รู้จักกับวงต่างๆ
2: ตั้งแต่อยู่บริษัทพ่อแม่ครับก็คือรู้จักกับค่ายรู้จักกับ BC Hero อะไรตั้งแต่เด็กแล้วแล้วเขาก็เห็นว่าเราทำไฟพอเขาเห็นว่าเอ้ยเราไปเรียนเมืองนอกก็ลองเอามาทำบ้าง
1: ก็คือลูกพี่พิมพ์ใจอ
2: ะไรอย่างนั้นใช่
1: ลูกพี่พิมพ์ใจ
2: ลูกพี่วิทักอะไรเงี้ยก็จะบอกเขาเอาลองลองมาทำดีกว่า
0: เขาก็ลองผิดลองถูกเอง
2: ลองถูก
0: ใช่แล้วแต่เราก็ไม่เข้าไปยุ่งเลยนะเราปล่อยเขาโซโล่บนบอร์ดคนเดียวเลยแล้วก็เขาก็ได้ฟีดแบ็กจาก
2: ศิลปินและคนดู
0: ใช่แล้วเขาก็มาพัฒนาเองเราจะถอยแล้วอ่ะตอนนั้นคือเราถอยแล้วอ่ะ
1: ตอนสมัยที่คุณพ่อทำใช่ไหมครับมันยังไม่ได้เรียกว่าเป็นไลติ้งดีไซเนอร์แบบนี้เรียกว่าเป็นนักออกแบบแสงแล้วหรือยังครับ
3: ใช่ครับ
1: เรียกแล้ว
3: เพราะว่าจริงๆบริษัทเราที่ทำเนี่ยเราทำทั้งโปรดักชันเลยทำแสงเสียงเวทีอะไรทำหมดเลยดีไซน์อะไรหมดเลย
1: ครับ
3: ครับ
1: แล้วสิ่งที่พีมทำกับคุณพ่อทำมันแตกต่างกันไหมครับ
3: ต่างกันครับ
1: ต่างกันยังไงครับ
3: คือถ้าอย่างของผมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมรับมาทั้งโปรเจกต์แล้วผมก็จะมาแตกให้ฝ่ายไลติ้งฝ่ายซาวฝ่ายอะไรทำไปแต่ละแผนกส่วนผมก็จะมาดูดีเทลเรื่องไลติ้งนะครับแล้วก็การดีไซน์อะไรเนี่ยมันก็ต้องแบบดีไซน์โดยองรวมทั้งหมด
1: ถ้าจะพูดคือคุณพ่อดูสเกลใหญ่กว่า
3: ใช่ครับ
1: แต่อันนี้ฟังดูเหมือนเขาจะสเปเชียลิสต์มากกว่า
3: ใช่ครับคือเขาจะดูแลในเรื่องดีเทลรายละเอียดเฉพาะด้านเนี่ยได้ดีกว่า
1: ทุกวันนี้น้องพีมเป็นเด็กอายุ24ที่ได้รับคำชมจากเหล่าบรรดาศิลปินแล้วก็คนที่จัดงานจำนวนมากเสียงชมเหล่านี้มาถึงหูคุณพ่อคุณแม่บ้างไหมครับ
0: ก็มานะคะ
3: ถึงฮะถึงครับเพราะว่าเพื่อนๆในวงการ
0: ก็รู้จักก
3: ัน ก็รู้จักกันอยู่แล้วพวกศิลปินพวกอะไรเขาก็พูดถึงอยู่แล้ว
1: ภูมิใจไหมครับ
3: ภูมิใจครับภูมิใจ
0: ภ
3: ู
0: มิใจค่ะ
1: แล้วมีอะไรเป็นห่วงบ้างไหมครับ
0: ไม่คือเป็นห่วงเขาอย่างเดียวคือสุขภาพคือเขาใช้ชีวิตผิดหมดเลยทุกอย่างเลย
1: ยังไงครับ
0: ไม่นอนเอ่ยทานอาหารมื้อแรก2ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ควรไง
1: แล้วพ่อเขาไม่เป็นเหรอครับ
0: ไม่เป็นไม่เป็น
1: คือทำไมพ่อคุณทำแบบพ่อแต่พ่อไม่เป็น
0: ไม่คือพ่อตอนนู้นอาจจะเป็นแต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้ว
3: ก่อนก็ช่วงนึงที่ก่อนที่ผมจะเริ่มสุขภาพก็ไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าการนอนการกินมันไม่เป็นเวลาคร
0: ับ ใช่ค
3: ่
0: ะ
3: ก็ต้องระวังคือไม่อยากให้สิ่งที่เกิดกับผมเกิดกับเขาอะไรเงี้ย
0: เราก็พยายามเตือนเขาว่าอย่าดูแลนิดนึงหรือว่าป่วยเนี่ยอย่าเก็บบอกจะได้รู้ว่าจะไปตรงไหนถูกอะไรเงี้ยบางทีเขาป่วยเขาอั้นป่วยไว้วันสองวัน
1: อ
0: ่ะถึงจะบอกอั้
1: นป่วย
2: แปลว่าอะไรครับ
1: ป่วยแล้วไม่บอกไงอั้น
0: ใช่อั้นป่วย
2: ได้ยินวันนี้เลย
1: ครับพี่ก็เพิ่งเคยได้ยินแต่เขาพอเข้าใจได้
2: เข้าใจได้
1: คือเก็บเอาไว
2: ้เก็บเอาไว้อั้นป่วย
0: อั้นป่วยอั้นป่วยไม่พูดเงียบไปเลย
1: แสดงว่าคุณมองว่าชีวิตคุณจะเป็นเหมือนคุณพ่อสิ
2: ครับ
1: ใช่ไหมคือทำงานหนักเหมือนคุณพ่อตอนอายุหนุ่ม
2: ๆครับ
1: แล้วเสร็จแล้วก็เกษียณเร็วหน่อย
2: จริงๆไม่ได้คิดว่าจะเป็นเหมือนใครนะครับก็คือถ้าตอนนี้เรายังสนุกอยู่กับสิ่งที่เราทำเราก็ทำไปเถอะเราไม่ได้อยากจะเป็นเหมือนใครเราอยากแค่ว่าวันนี้เรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำก็พอครับผม
1: เราอยากเป็นพีม
2: ครับ
1: เอาอย่างนี้ก่อนที่เราจะคุยเรื่องอื่นๆ
2: ครับ
1: นะผมมีเกมมาให้เล่นสนุกสนุกกัน
2: ครับ
1: คือทุกวันนี้พีมจำได้ไหมว่าพีมออกแบบแสงไปทั้งหมดกี่งานแล้วครับ
2: น่าจะเกินร้อยนะครับ
1: เกินร้อยงาน
2: ครับ
1: ทั้งไทยและต่างประเทศ
2: ทั้งไทยและต่างประเทศและงานทุกรูปแบบครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วคุณพ่อคุณแม่เคยไปดูงานของลูกไป
0: ไหมครับไป
1: ทุกงาน
0: ไป
3: ไม่ทุกงาน
0: เกือบทุกงาน
2: เกือบทุกงาน
0: จนกระทั่งตั้งแต่เขามีโควิดนี่เราไม่ได้ไปเขาทำในสตู
1: คนหนึ่งเกือบทุกงานอีกคนหนึ่งบอกไม่ค่อยได้ไป
3: ฮะผมจะไม่ค่อยได้ไปผมจะต้องเป็นคนดูแลที่บ้าน
0: ใช่ส่วนใหญ่แม่จะไป
2: พ่อหลับเร็วคร
1: ับ พ่อต้องเฝ้าบ้าน
0: ไม่เขาหาใช่เพราะว่าที่บ้านมีคุณยายอีกคนหนึ่งคุณแม่คืออายุเยอะแล้วเราก็ไม่อยากจะทิ้งไปจน
2: ทิ้งทั้งบ้านไม่ได้
0: ใช่
1: ครับซึ่งกำลังจะบอกว่าที่ถามไปเมื่อสักครู่นี้ว่าได้มีโอกาสดูงานของลูกมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าผมมีเกมมาให้เล่นเราจะมีจิ๊กซอที่ให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยช่วยถ่ายโดยให้คนดูเป็นคนเลือกเบอร์ในการเปิดว่างานแต่ละงานเนี่ยคิดว่ามันเป็นงานออกแบบแสงในงานอะไรยังไงนะฮะขอจิ๊กซอด้วยนะครับเอาเบอร์อะไรครับ2ขอดูเบอร์2หน่อยฮะพีมอย่าเพิ่งบอกนะถ้าพีมรู้แล้ว
2: รู้แล้ว
0: Impact ปะ
2: ไม่ตบตาแล้วกัน
3: ยังนึกไม่ออกครับ
0: Impact ปะ
3: ยังนึกไม่ออก
2: ไม่ใช่
1: ผมคิดว่าสนามกีฬานะ
2: ไม่ใช่ครับ
0: เมืองนอกปะ
3: ต้องมาอีกนิดนึง
2: คอนเสิร์ตคนไทยครับใบว่าช่วงโควิดเป็นออนไลน์ครับ
0: เดี๋ยวคิดก่อน
2: เปิดเพิ่มมั้ย
3: มีเปิดเพิ่มมั้ยครับ
1: เอาเบอร์อะไรต่อ
4: 4ครับ
1: 4เอาเบอร์4
0: มันไม่อะไรเลย
1: มีแสงส่องลงมายังไม่ได้ใช่ไหมฮะ
0: รู้แล้วเดี๋ยว
2: ผมรู
1: ้แม่รู้แล้วแม่รู้แล้ว
0: จะจำชื่อศิลปินไม่ได้อ่ะ
2: ก็แปลว่าไม่รู้
1: อ่ะคอยอันเดียวถ้าไม่ได้เฉลยเออเลยครับ5อ่ะ5
0: นี่ไงเห็นแล้วไง
3: อ๋อ
0: จำชื่อศิลปินไม่ได้ที่แม่ไปดู
3: จำชื่อศิลปินไม่ได
1: ้โลโมโซนิกเหรอ
2: ใช่
3: จ
2: ั
3: ดที่เซ็นทรัลเวิลด์
0: ใช่โลโมโซนิกใช่
2: คอนเสิร์ตเปิดอัลบั้มโลโมโซนิก
1: ให้ลองเปิดภาพทั้งหมดเลยได้ไหมครับ
0: ใช่โลโมโซนิกไปดูใช่ถูกต้อง
2: เอาใหม่
1: นี่คือแสงของคุณ
2: ครับ
1: ทั้งหมดเลย
2: กราฟิกด้วยครับ
1: กราฟิกด้วยโอ้สวยมากอ๋อไอ้กราฟิกนี่แหละมาหลอกเราคุณแม่เราก็นึกว่าอยู่ในสนามกีฬา
2: บันไดเลื่อน
1: เออ
3: นึกว่าอยู่ในห้าง
0: จริงๆคือ

0: ฟิก
1: อ่ะภาพถัดไปภาพใหม่ไป
2: เอาใหม่
1: ไปไป
3: เอาใหม่เอาใหม
1: ่เอาเบอร์อะไรเบอร์5เบอร์5
4: หนอรู้เลยไหม
5: ผมรู้ผมรู้หมดเลยผมจำรูปได้ทุกงาน
0: อันนี้อันนี้
1: อิมแพคก็คุณออกแบบอ่ะ
0: อันนี้อิมแพคปะ
5: ไม่ใช่ครับ
0: ไม่ใช่อีก
5: ใหญ่กว่าอิมแพคครับ
0: G ใช่ไหม
5: G ใช่ G อะไร
0: G
5: 19
1: 19
5: ใช่ครับ
3: 29
0: G
5: ราชมังครับ
3: ราชมังคลา
1: ใช่ไหมลองเปิดซิ
0: 29แต่ศิลปินไม่แน่ใจเคลียร์วงเคลียร์ใช
1: ่หมดเลย
5: หมดเลยครับ
1: เออพีเป็นคนออกแบบ
5: ครับ
1: มาดูภาพถัดไปครับเบอร์อะไรเจ็ดเจ็ด
0: หืม
1: หนักเดียวกันแหละ
5: คนละงานครับ
3: คนละงาน
1: คนละงานเหรออ
5: ันอิมแพคครับ
1: คุณจำได้หมดเลยอ่ะ
5: จำได้ครับ
3: โปเตโต้ป่ะ
0: บอดี้สแลม
5: พอถ่ายถูก
3: โปเตโต
1: ้โปเตโต้เปิดครับเปิดครับ
5: โปเตโต้ครับ
1: อะไรที่ทำให้คุณจำได้ถ้าจำไปเจ็ดใหม่อีกรอบได้ไหมถ้าเปิดภาพแค่เจ็ดอันเดียวอ่ะคุณรู้ได้ไงเนี่ยคุณจำได้จากอะไร
5: มีไฟในคนดูครับเป็นงานแรก
3: คือจะจำ
5: และงานเดียวที่ม
3: ีตำแหน่งที่เซตอัพไฟ
5: เห็นไฟเส้นๆนั้นนะครับ
1: ที่พื้น
5: ไม่ได้มาจากข้างบนครับเป็นไฟที่ผมเอาไปวางไว้ให้คนดู
0: แล้วก็ยิงขึ้นไป
5: เหมือน
3: คือจำตำแหน่งไฟได้
5: ที่คนยืนกันแล้วผมก็ไฟไปตั้งไว้ให้คนดูเลยคือเขามองไปก็ทิ่มเขาแต่คือเราพิเศษเป็นทุกงานจะมีความพิเศษของมัน
1: อ๋อนี่คุณออกแบบนี้คุณเลยคิดว่าจำได้เลยว่านี่เป็นซิกเนเจอร์ของมัน
5: ใช่
1: เขาดูภาพเต็มใหม
0: ่สวยไห
1: มสวยมากแต่ชอบคุณพ่อตรงที่ไปปุ๊บจำได้
5: จำได้
1: เปิดอันเดียวปุ๊บรู้ปั๊บ
3: คือมันจะมองมุมเดียวกับเขาไงฮะว่าเวลามองเนี่ยผมก็จะมองว่าตำแหน่งเซตอัพไฟอยู่ตรงไหนอะไรอยู่ตรงไหนไง
5: ก็เหมือนเวลาคอนเสิร์ต
3: มองว่าเอ้ยมีไฟนี่เวลาไปคุยไปคอนเสิร์ตกับเขาผมก็จะคุยเรื่องเดียวกับเขาคือคุยเรื่องไฟเรื่องอื่นก็ไม่ได้คุยคือเรื่องอื่นก็จะคุยกับแม
1: ่นั้นผมถามคุณแม่ดีกว่าในฐานะคุณแม่เป็นคนกลางทุกวันนี้เนี่ยน้องพีมทำไฟสู้คุณพ่อได้ยังครับ
0: มันคนละเวลากันไง
1: ณตอนแม่เข้าใจตอบนะ
0: คนละเวลากัน
5: อยู่เป็น
1: จะตอบอย่างนี้ได้ทั้งคู่ได้ทั้งคู่ไม่เสียน้ำใจไม
0: ่ต้องมาคนละล้านสิอะไรเงี้ยมันคือแม้ว่ามันคนละเวลาตอนนั้นเขาก็โอเคในตอนนั้นแล้วล่ะถ้าถามว่าคนทำไลติ้งตอนนั้นอ่ะแม่ก็คิดว่าเขาก็ไม่น้อยหน้าใครแหละแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยเจเนอเรชันเนี้ยเขามีแบ็คกราวนด์เยอะมากที่เขาเรียนรู้จากการที่เขาเข้ามหาลัยตรงกับที่เขาอยากเป็นเลยไงเพราะฉะนั้นเขาจะมีรากฐานลึกกว่าเยอะ
3: แข็งแรงกว่า
0: เพื่อจะไปต่อได้แล้วแม่ก็มี
1: ไม่ใช่แค่รากที่เขาเรียนอย่างเดียวเขาสะสมมาจากคุณพ่อด้วยเขาก็ได้มากกว่าเพื่อนที่เขาเรียนที่มหาลัยด้วยกันด้วย
0: ใช่ใช่จากตรงนั้นไงถ้าเขาไม่ได้ไปเนี่ยเขาก็รู้แหละแต่รู้จากประสบการณ์ซึ่งแม่คิดว่าเวลาเราจะไปงานไหนเนี่ยซึ่งถ้าเราจะไปอินเตอร์แล้วอ่ะงานอินเตอร์อ่ะเราจะต้องเจอฝรั่งซึ่งเขาไม่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์เขาเรียนรู้จากเขาต้องเรียนรู้เพื่อน้องพิมพ์อาจจะเก่งทางด้านประสบการณ์แต่ว่าถ้าไม่ลงลึกเนี่ยเวลาไปคุยกับฝรั่งอะไรก็ตามเนี่ยเขาถามถึงรายละเอียดเนี่ยเราก็จะตอบไม่ได้
1: อ
0: ันนั้นเป็นสิ่งที่ทําให้แม่ต้องส่งเข้าไปตรงนั้นเพื่อเขาจะต้องรู้จริงๆอ่ะเพื่อจะไปสู้กับคนอื่นได้ที่ถามว่าสู้กับคนอื่นได้ไม่ได้ว่าสู้กับคนอื่นที่อยู่ตรงนี้นะสู้กับคนอื่น
1: ตอบคำถามนี้
0: ใช่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้อยู่จะไปโก
1: ในระดับโลกด้วยนะ
0: ใช่ถ้าอยู่จะไปโกอินเตอร์แล้วอยู่ตอบคำถามเบสพื้นฐานไม่ได้เพราะอยู่ไม่รู้รากเลยอ่ะอยู่ก็ไปไม่ได้ไกลไง
1: ไอ้คำว่าโกอินเตอร์เนี่ยคือมาจากเขาหรือมาจากคุณแม่ครับ
0: จริงๆแม่อยากให้เขาไปโกอินเตอร์ตั้งนานแล้วล่ะ
1: เป็นแผนที่คุณแม่วางไว
0: ้มัน
1: เป็นเป้าหมายที่คุณแม่อยากให้เกิดขึ้น
0: อยากให้เขาเป็นอยากให้ถ้าเขาเป็นเขาต้องไปถึงตรงนั้นแหละ
1: แล้วตัวเขาเองเนี่ยผมเคยสัมภาษณ์เขาเขาก็บอกว่าเขาก็อยากไปทำคอนเสิร์ตอินเตอร์เนชั่นแนลคอนเสิร์ตระดับประเทศ
5: ครับ
1: ตกลงมันเกิดจากคุณที่คุณอยากไปเองหรือคุณไม่รู้ตัวว่าคุณโดนตะล่อมมา
5: จริงๆแล้วอยากทำงานเมืองนอกอยู่แล้วแหละแต่แค่เราคิดว่าตอนนี้เรามีโอกาสที่เราจะสร้างสิ่งนี้ประเทศไทยได้บวกกับเราก็ได้สอนคนไปด้วยได้ทำให้คนอื่นชอบในสิ่งที่เราชอบเพราะผมว่าก็ใช้โอกาสนี้ไปก่อนในระยะเวลาที่มีก็แบบ3ปี4ปีแล้วเดี๋ยวชีวิตมันไม่จบแค่นี้หรอกเราก็สามารถไปต่อยอดสิ่งที่เราทําอยู่ที่ต่างประเทศได้ด้วยครับ
1: ซึ่งวันนี้นะครับเรามีคุณผู้ชมมานั่งฟังอยู่ใน
4: บ้านกว่าจะโตนี้เยอะพอสมควรที่ฟังเรื่องราวการดูแลเติบโตของทีมแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงดูมาเนี่ยนะครับใครมีคำถามอะไรอยากจะถามเพิ่มเติมเชิญเลยนะครับเชิญครับ
2: การที่คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงลูกเหมือนเพื่อนกลัวไหมที่ลูกจะไม่เชื่อฟังคำแนะนำของเรา
4: การที่เลี้ยงลูกเหมือนเพื่อนกลัวไหมว่าลูกก็จะไม่เชื่อเราครับ
0: น่าจะไม่ค่อยกลัวนะเพราะว่าก็เหมือนเวลาเราคิดว่าเขาเป็นเพื่อนอะใช่ไหมคือเราเวลาเราคุยกับเพื่อนเราก็อาจจะมีผิดหวังบ้างเวลาเขาไม่เชื่อแต่ว่าถ้าเราไม่คาดหวังมากมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่อะก็คือเพื่อนน่ะแหละ
4: แสดงว่าคำถามที่เขาคิดเนี่ยเขาคิดว่าลูกส่วนใหญ่ต้องเชื่อฟังพ่อแม่หมายถึงว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องพยายามทำแอคให้น่ากลัวนิดนึงเพราะกลัวว่าถ้าเกิดลูกออกนอกลู่นอกทางเนี่ยจะไม่เชื่อฟังแต่บ้านนี้ไม่กลัวเลยใช่ไหมฮะ
0: ไม่นะ
4: แต่คุณพ่อเขาผมว่าน่าจะมีบ้างนะ
3: ไม่กลัวครับจริงๆแล้วเราพยายามปรับตัวเข้าหากันเหมือนกับฟังเพลงอะไรเงี้ยแล้วก็ฟังเพลงเดียวกันแบบเดียวกันเหมือนกับเขามีเพลงอะไรใหม่ๆเขาก็มาให้ผมฟังอะไรเงี้ยครับ
4: คุณสนิทกับใครมากกว่ากัน
5: จริงๆพ่อๆกันนะครับแต่พูดกับพ่อน้อยกว่าเพราะพ่อไม่ค่อยพูดครับ
4: แปลว่าสนิทกับคุณแม่มากกว่าเปล่า
5: ก็พูดกับแม่มากกว่าเฉยๆจริงๆก็คุยได้เหมือนกันครับผมมีปัญหากับแม่ก็คุยกับพ่อมีปัญหากับพ่อก็คุยกับแม
0: ่ซึ่งมีปัญหากับแม่น้อยมาก
4: อ๋อมีปัญหากับใครก็ปรึกษาอีกคนนึง
5: ใช่ครับ
0: อยู่เป็น
5: ครับ
0: อยู่เป็น
4: ในฐานะที่คุณเป็นนักออกแบบแสงคุณเอาเพลงหรือความรู้สึกที่ได้รับจากศิลปินมาถ่ายทอดให้กลายเป็นแสงเพื่อให้บรรยากาศของคอนเสิร์ตนั้นๆเนี่ยมันเพิ่มอรรถรสมากยิ่งขึ้นสำหรับคนดูนะครับถ้าให้เปรียบชีวิตของคุณเองนะ
5: ครับ
4: เป็นเฉดแสงเฉดสีเนี่ยคุณคิดว่าเป็นสีอะไร
5: ตอนนี้ครับถ้าปัจจุบันผมว่าเป็นสีขาวนะ
4: ทำไมครับ
5: ว่าสีขาวมันเป็นสีอะไรก็ได้ครับสีขาวคือสีที่สว่างที่สุดใช่ไหมแล้วเราก็สามารถไปต่อที่สีไหนก็ได้ด้วยสีขาวครับชีวิตเราจะเป็นสีอะไรก็ได้เริ่มจากสีขาวครับเป็นสีดำก็ดีแต่สีดำมันดูดาร์กไปเอาสีขาวแล้วกันครับ
4: คือคุณรู้สึกว่าวันนี้คุณพร้อมจะเป็นอะไรก็ได้
5: พร้อมจะลองอะไรก็ได้พร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพร้อมจะลองสิ่งใหม่ๆพร้อมที่จะเริ่มทุกงานด้วยสีขาวก่อนที่จะเอาคาแรคเตอร์ของแต่ละงานใส่เข้าไปแล้วเติมสีให้งานนั้นๆนะครับ
4: แล้วคุณคิดว่าคุณพ่อคุณเนี่ยไม่ใช่วันนี้นะคาแรคเตอร์นิสัยความเป็นคุณพ่อของคุณน่าจะเป็นสีอะไร
5: พ่อครับพ่อน่าจะเป็นสีน้ำตาลอ่อน
4: ทำไมอ่ะ
5: มีความออร์แกนิกอ่ะมีความแบบมันเหมือนทั้งพ่อและแม่เลยได้ไหมรวม
4: ได้ครับ
5: แพ็คคู่ผมว่าแบบ
0: อยู่เป็น
5: แบบสีน้ำตาลอ่อนมันมีความออร์แกนิกมันมีความแบบรู้สึกอบอุ่นรู้สึกพื้นบ้านรู้สึกแบบเหมือนสีไม้ครับก็ว่าผมก็น่าจะเปรียบครอบครัวเป็นสีนั้น
4: อบอุ่น
5: รู้สึกว่ามันเป็นบ้านอ่ะมันคือความแบบต้มเย็น
4: ทั้งคุณพ่อแล้วคุณแม่เลย
5: ครับ
4: งั้นถ้าถามต่อว่ากว่าคุณจะโตมาจนถึงทุกวันนี้กว่าคุณจะเริ่มมีชื่อเสียงในวันนี้เป็นที่ตอบรับในวันนี้คุณคิดว่าคุณพ่อคุณแม่นี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความสําเร็จของคุณหรือว่าก้าวของคุณจนถึงวันนี้มากน้อยขนาดไหนคร
5: ับ ก็มากนะครับเพราะว่าก็เราก็ทําสิ่งที่เขาทํามาก่อนก็สุดท้ายแล้วเราก็ชอบสิ่งนี้ได้ก็เพราะเขามันเป็นสิ่งที่เขาทํามาแล้วเราเห็นตั้งแต่เด็กแล้วก็เขาก็ซัพพอร์ตในสิ่งที่เราเป็นน่ะแล้วเขาก็ซัพพอร์ตเราในทุกๆด้านทั้งเรื่องอุปกรณ์ทั้งเรื่องความรู้และทั้งการที่เขาพาเราไปดูสิ่งต่างๆแม้บางอย่างเป็นสิ่งที่เขาแบบอาจจะวางแผนไว้แล้วบ้างหรือเขาไม่วางแผนอ่ะแต่อย่างน้อยเขาก็มี mindset ที่แบบเขาอยากทําให้เราเป็นสิ่งที่เรารักและทําสิ่งที่เราสนุกได้ก็รู้สึกว่าแบบมันน่าจะเป็นสิ่งไม่น่าจะดีกว่าผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเท่าที่เราจะเป็นได้คือเราเป็นตรงนี้ได้ก็เพราะว่าเขาช่วยซัพพอร์ตเรามาตั้งแต่เด็ก
4: ก็ก้าวต่อไปพี่ก็ยังติดตามอยู่ว่า roadmap ที่คุณแม่วางเอาไว
5: ้ครับ
4: คุณแม่พูดเองนะว่าเขาจะต้อง go global go internationalแต่ถึงไม่โกอินเตอร์ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าถือว่าหมดหน้าที่แล้วแต่เขาแอบวางแผนเอาไว
5: ้ครับ
4: นี่เหมือนกดแอบกดดันเล็กๆอ่ะ
5: เล็กๆคร
4: ับ
5: เล็ก
4: ๆว่าจะต้องไปอินเตอร์เนชั่นแนลต่อไปในอนาคตนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพ่อพิทักษ์ภูลผลคุณแม่พิมพ์ใจณสงขลาแล้วก็น้องพิมพ์ภูลผลด้วยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง3ท่านด้วยนะครับขอบคุณครับแต่สำหรับสัปดาห์นี้นะครับหมดเวลาของกว่าจะโตแล้วนะครับอย่าลืมนะครับว่าครอบครัวนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นสถาบันเล็กๆในสังคมแต่ว่าเราให้ความสำคัญกับมันเป็นอย่างมากเพราะเรามีความเชื่อแหละครับว่าครอบครัวนั้นเป็นตัวการสำคัญที่สุดในการที่จะสร้างคนเพื่อให้คนทุกคนนั้นไปช่วยกันสร้างชาติต่อไปนะครับแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ำก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคำกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่ผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ

สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันนะครับและตลอดทั้งซีซั่นนี้นะครับกับ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับในทุกสัปดาห์ครับเราจะพาทุกท่านมาเรียนรู้และก็รู้จักกับผู้ประกอบการที่นำนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กับผู้ประกอบการเหล่านั้นครับในสัปดาห์นี้ผมขอพาทุกท่านมารู้จักกับอีกมุมนึงนะฮะของการสร้างและพัฒนานวัตกรรมจากมุมของมหาวิทยาลัยกันบ้างครับซึ่งมหาวิทยาลัยเนี่ยถือว่าเป็นอีกส่วนสำคัญที่จะช่วยให้พัฒนานวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการได้ด้วยนะฮะและที่ทุกท่านเห็นอยู่หน้าที่นี้นะครับไม่ใช่สวนสาธารณะที่ไหนครับแต่คือมหาวิทยาลัยมหิดลสารยานั่นเองซึ่งนอกจากมีบรรยากาศที่ร่มรื่นแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยยังมีอีโคซิสเต็มที่พร้อมสำหรับการพัฒนานวัตกรรมหลากหลายด้านทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้นะฮะหรือศูนย์ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและผู้ประกอบการรวมถึงอื่นๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์บ่มเพาะหรือเมกเกอร์สเปซต่างๆครับแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับมหาวิทยาลัยนั้นนะฮะเราไปดูกันก่อนดีกว่าครับว่ามหาวิทยาลัยมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมอย่างไรบ้างครับมหาวิทยาลัยถือเป็นสถาบันการศึกษาที่สำคัญที่ผลิตบัณฑิตเข้าสู่อุตสาหกรรมและวิชาชีพต่างๆซึ่งนอกเหนือจากการสร้างบัณฑิตให้เป็นคนดีคนเก่งที่มีคุณภาพออกไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติแล้วยังมีบทบาทที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ยุค Thailand 4.0 ด้วยนะครับเนื่องจากมหาวิทยาลัยนั้นถือเป็นแหล่งรวบรวมบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาซึ่งมีทั้งศูนย์นวัตกรรมสถาบันวิจัยและเทคโนโลยีที่สำคัญในด้านต่างๆที่จะสามารถผลิตงานวิจัยและผลงานทางด้านนวัตกรรมที่สามารถต่อ

0: ที่จะช่วยทำให้สภาพแวดล้อมในการสร้างความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมรวมถึงองค์ความรู้ใหม่ๆนั้นเกิดได้ง่ายยิ่งขึ้นและนอกจากนี้ครับมหาวิทยาลัยยังมีความร่วมมือกับภาครัฐหรือภาคเอกชนในการจัดเวทีการแข่งขันการประกวดธุรกิจหรือนวัตกรรมต่างๆโดยมุ่งเน้นการเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมซึ่งทั้งหมดนี้ครับจะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาวนั่นเอง
1: จะเห็นได้ว่านะครับมหาวิทยาลัยนั้นถือว่ามีส่วนสำคัญในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมที่สำคัญทีเดียวนะครับและมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นเนี่ยถือว่าเป็น Entrepreneurial University นะครับที่ให้ความสำคัญนะฮะในเรื่องของทักษะและความรู้ของนักศึกษานะครับให้มีความเป็นผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้นด้วยรวมถึงการออกแบบหลักสูตรของเขาครับก็จะมีความสอดคล้องและก็เหมาะสมกับความเชี่ยวชาญของแต่ละภาควิชาด้วยนะครับและนอกจากนี้ครับยังมีการเปิดนะฮะInnovation Spaceต่างๆอีกมากมายนะครับเพื่อเป็นพื้นที่ในการพัฒนานวัตกรรมนะฮะนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆเพื่อต่อยอดในเชิงพาณิชย์ด้วยแต่จะมีความเป็นมาอย่างไรกันนั้นนะฮะช่วงหน้าครับผมจะพาทุกท่านไปร่วมพูดคุยกันกับศาสตราจารย์ดร.สรรสนีชัยโรจน์ครับซึ่งท่านเป็นอดีตรองอธิการบดีถึง2สมัยแถมยังดูแลเรื่องการพัฒนานวัตกรรมให้กับมหาวิทยาลัยมหิดลมาอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับช่วงหน้าครับ

0: ต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและอย่างที่ผมได้เกริ่นไปในตอนต้นแล้วนะครับว่าวันนี้จะพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันกับมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับถึงแนวคิดแล้วก็มุมมองในการสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมให้เกิดขึ้นจากมหาวิทยาลัยครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับศาสตราจารย์ดร.สรรสนีชัยโรจน์ครับสวัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีค่ะ
0: ครับก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามอาจารย์ครับในฐานะที่อาจารย์ดูแลเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมให้กับมหาวิทยาลัยมหิดลมาอย่างยาวนานนะครับจริงผมอยากทราบว่ามหาวิทยาลัยนะครับมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมอย่างไรบ้างครับ
1: ค่ะสำหรับมหาวิทยาลัยนะคะในบทบาทที่สำคัญที่สุดคือเรื่องการวิจัยนะคะเราก็จะมีผลงานวิจัยที่สามารถจะไปทำเป็นนวัตกรรมได้นะคะโดยที่ผลงานนี้มาจากอาจารย์นักวิจัยแล้วก็นักศึกษาของมหาวิทยาลัยนะคะอันนั้นเป็นประการที่หนึ่งประการที่สองคือในเรื่องของนวัตกรรมเนี่ยต้องมีผู้ที่จะสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ในอนาคตมหาวิทยาลัยก็จะมีหลักสูตรนะคะที่จะสามารถทำให้นักศึกษาเนี่ยเป็นองค์ประกอบหรือในภาษาไทยเรียกว่าผู้ประกอบการเนี่ยนะคะโดยที่เริ่มตั้งแต่การศึกษาปีที่1ไปจนถึงปีที่4เนี่ยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีแล้วก็สำหรับปริญญาโทปริญญาเอกเราก็จะมีเทรนนิ่งคอร์สนะคะหรือเป็นเวิร์กช็อปต่างๆที่จะให้นักศึกษามีทักษะที่จะเพียบพร้อมที่จะไปสามารถทำไปใช้ประโยชน์หรือเป็นองค์ประกอบได้หรือเป็นผู้ประกอบการได้ด้วยตนเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใน2 ส่วนก็คือทางด้านวิจัยแล้วก็การศึกษาทั้ง2 อย่าง
0: อ๋อหลักๆก็จะเป็นเรื่องของการวิจัยแล้วก็การศึกษา
1: ใช่ค่ะ
0: ที่เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมทีนี้เรามีกิจกรรมเสริมอะไรแล้วก็สิ่งที่มหาวิทยาลัยได้พัฒนานวัตกรรมขึ้นมาครับเป็นตัวอย่าง
1: ค่ะถ้ามหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะบางทีเราเนี่ยได้งานวิจัยผลงานวิจัยมาเนี่ยก็จะออกมาในรูปแบบต่างๆแต่รูปแบบที่เป็นสิ่งประดิษฐ์นะคะหรือรูปแบบบางอย่างเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแค่สิ่งประดิษฐ์เฉยๆแต่ถ้าเราสามารถแนะนำนักวิจัยนะคะโดยที่เราให้เจอกับผู้ประกอบการหรือภาคธุรกิจแล้วก็ทราบถึงว่าเขามีความต้องการอะไรหรือดีมานด์อะไรเนี่ยนะคะสามารถที่จะให้นักวิจัยเนี่ยสามารถผลิตของที่ต้องการต้องตรงตามความต้องการของตลาดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญซึ่งจะต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของมหาวิทยาลัยเดิมซึ่งมีแต่ทำพับลิเคชันเป็นหลักอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่มหาวิทยาลัยทำตอนนี้เราก็จะมีหน่วยงานที่ชื่อ Innotech นะคะมหิดลเนี่ยนะคะซึ่งเป็น one stop service เออภาคอุตสาหกรรมก็สามารถจะมาติดต่อกับ Innotech ได้ในขณะที่อาจารย์เองซึ่งต้องการจะพบให้ Innotech เนี่ย matchกับภาคอุตสาหกรรมหรือเป็นสื่อนะคะประสานกันหรือเจรจาธุรกิจหรืออบรมเรื่องธุรกิจต่างๆการทำ business model หรือการใช้หลักของการกฎหมายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆเนี่ยทาง Innotech จะมีผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลเรื่องนี้อยู่เขาก็จะเป็นผู้ประสานงานให้ค่ะทีนี้มหิดลเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่เดิมเนี่ยทุกคนจะคิดว่าเป็นมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์แต่จริงแล้วเนี่ยเราเป็นมหาวิทยาลัยที่ทำเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเยอะมากเพราะว่าแพทยศาสตร์ก็เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

0: นอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยค่ะเรายังมีความเข้มแข็งทางด้าน Creative Economy นะคะมหิดลเนี่ยมีศูนย์ Creative Economy Center ซึ่งเกี่ยวข้องกับด้านดุริยางคศิลป์นะคะทางด้านอาร์ตนะคะแล้วก็ทางทัวริซึมนะคะซึ่งเป็นอันที่เราได้การยอมรับจากกระทรวงพาณิชย์ในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะด้วยค่ะ
1: อย่างผลงานที่ออกมาที่เป็นนวัตกรรมที่มาจากการวิจัยของที่มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยพอจะมีอะไรยกตัวอย่างให้ได้บ้างครับอาจารย
0: ์ค่ะมหิดลเนี่ยมีหลากหลายนวัตกรรมนะคะแล้วก็มีหลายระดับระดับเป็นนักศึกษาเนี่ยนะคะอย่างเช่นวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เนี่ยเขาก็จะมีคอร์สที่เป็น Entrepreneurship Education ซึ่งก็จะเป็นการอบรมเด็กให้เป็นผู้ประกอบการตั้งแต่ต้นแต่เวลาที่เราเรียนกันเนี่ยคนไทยชอบเลคเชอร์ซึ่งเราไม่ทำอย่างนั้นค่ะเราให้เด็กได้มีโอกาสได้ใช้มือเขาทำเองเลยจริงๆได้ร่วมมือกันทำเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะทำเป็นมิวสิคอลนะคะขึ้นมาอย่างที่เราเคยทำมาก็จะมีอินจันพยากงพยาพานซึ่งจะเล่นวันที่28กันยาเนี้ยนะคะก็จะเป็นผลงานของนักศึกษาทั้งสิ้นโดยที่เขาร่วมมือกันตั้งแต่ออดิชั่นตั้งแต่ดีไซน์ฉากนะคะตั้งแต่ที่มีการทำบิสเนสโมเดลต่างๆแล้วก็มีการโฆษณาหาเงินแล้วก็มีการเก็บเงินค่าดูค่าบัตรต่างๆอันนี้ก็จะทำให้เด็กเนี่ยได้รับการเทรนนิ่งเข้าไปเองโดยเขาได้ประสบการณ
1: ์ก็สอนในเรื่องของความเป็นผู้ประกอบการด้วย
0: ใช่ค่ะอันนั้นก็เป็นระดับที่1ระดับที่2ก็อย่างกรณีนักศึกษาปี4นะคะสมมุติเขามีซีเนียร์โปรเจกต์หรือเป็นนักศึกษาปริญญาโทนะคะที่มาทำกับอาจารย์เขาก็อาจจะมีนวัตกรรมของเขาที่เขาอยากจะอาจเป็นผู้ประกอบการเองนะคะหรือไม่ก็เขาก็อยากจะมีคนมาลงทุนในผลงานของเขาเราก็จะให้เขาทำเป็นสตาร์ทอัพเขาเรียก student start up นะคะซึ่งในต่างประเทศเนี่ยจะทำเยอะเราก็จะมีอาจารย์ที่เป็นโค้ชให้เป็นโค้ชในเรื่อง business model ต่างๆเอาเข้ามาอบรมทำบูตแคมป์บทเพาะนะคะมีบูตแคมป์นะคะมีการทำ business model canvas อะไรเงี้ยนะคะก็ของแบบนี้ค่ะก็จะทำให้เขาสามารถเป็นผู้ประกอบการเองได้หลายคนก็จะมีครอบครัวมาลงทุนให้นะคะอย่างของเราก็จะมีบางอันที่เขามีกิจการอยู่แล้วแล้วครอบครัวเขาสนใจจะมาต่อยอดให้อะไรแบบนี้ค่ะก็จะเป็นระดับที่2ที่มหาวิทยาลัยมีส่วนระดับที่3ก็จะเป็นกรณีที่อาจารย์เองเนี่ยมีนวัตกรรมซึ่งก็จะสูงขึ้นเทคโนโลยีก็จะสูงขึ้นพอเทคโนโลยีสูงขึ้นเนี่ยก็จะสามารถขายได้มากขึ้นก็จะตั้งเป็นสตาร์ทอัพของอาจารย์เองแต่ทีนี้อาจารย์เนี่ยจะไม่มีเวลาเราอยากได้อาจารย์ที่เป็นนักวิจัยเก็บเอาไว้เป็นเทคโนโลยีออฟฟิเซอร์มากกว่าที่จะให้ไปเป็นผู้ประกอบการเองเราก็จะหาบริษัทในตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทพาร์ทเนอร์ที่เป็น SME มาร่วมด้วยนะคะมาร่วมลงทุนหรือก็ในขณะเดียวกันอาจารย์เองเขาก็อาจจะมีนักศึกษาเขาที่เป็นนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกที่จบการศึกษาไปแล้วเป็นศิษย์เก่าของมหิดลเนี่ยก็จะมาลงทุนร่วมหรือมาเป็น CEO ให้มหาวิทยาลัยมีเราเรียกว่า pre-seed fund นะคะ pre-seed fund ของมหิดลเนี่ยให้ตั้งแต่ถึง2ล้านบาทนะคะซึ่งก็จะทำให้สามารถต่อยอดเทคโนโลยีเป็นโปรโตไทป์ได้ซึ่งสามารถที่จะออกไปหา venture capitalist นะคะหรือ private equity fund ที่จะมาลง series A series B ต่อไปได้อันนี้ก็เป็น start up company ที่มหาวิทยาลัยช่วยอยู่นะคะในกรณีที่สูงกว่านั้นนี่ก็จะเป็น spin off company นะคะ spin off company นี้ก็จะมีที่มหาวิทยาลัยเนี่ยไปช่วยเป็นผู้ถือหุ้นด้วยนะคะอันนี้เราก็จะมีการแต่เราให้อาจารย์เนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เนื่องจากว่าเทคโนโลยีเนี่ยอาศัยเขาอยู่ที่อาจารย์นะคะแต่ว่าเราก็พยายามไม่ให้อาจารย์เองเนี่ยบริหารเองเขาก็อาจจะมีครอบครัวเข้ามาบริหารหรืออาจจะมีCEO ที่เป็นเพื่อนเขามาหรือเป็นคนอื่นที่เป็นจ้างมาเป็น full time CEO นะคะอันนั้นก็เป็น spin off company ซึ่งมหาลัยได้ผลประโยชน์กลับมาในฐานะผู้ถือหุ้นนะคะส่วนสุดท้ายก็จะเป็นเรื่อง partnership จริงๆนะคะที่มหาวิทยาลัยลงทุนเองกับบริษัทนะคะเพื่อผลประโยชน์กับประชาชนส่วนใหญ่อย่างของมหิดลก็จะมีตัวอย่างคือบริษัทสยามไบโอไซน์ซึ่งเราทำกับบริษัททุนระดาวันซึ่งเป็น equity arm ของทรัพย์สินนะคะส่วนพระมหาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จริงๆแล้วทางสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ต้องการช่วยคนยากจนซึ่งในอนาคตเนี่ยเราจะเป็น aging society นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่มียารักษาหลายโรคที่เป็นโรคเรื้อรังเช่นโรค

0: แพ้ภูมิตัวเองนะคะโรคมะเร็งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะผลิตยาที่มีราคาแพงเนี่ยค่ะให้เพื่อกับสังคมนะคะส่วนนี้ก็มียาออกมา2ตัวละในที่เข้าระบบสปสช.ของประเทศนะคะระบบสาธารณสุขของประเทศนะคะก็ซึ่งก็คือยาที่ช่วยให้มีการสร้างเม็ดเลือดแดงเพิ่มแล้วก็ยาที่ช่วยเม็ดเลือดขาวเพิ่ม
1: แล้วอย่างศูนย์นวัตกรรมหรือแลบต่างๆที่มหาวิทยาลัยมีครับเข้าใจว่ามีหลายที่เลยนะฮะตอนนี้มันมีที่ไหนบ้างครับแล้วแต่ละที่ทำอะไร
0: ค่ะมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะตอนนี้จะมีแลบที่เราเรียกว่าแลบกลางของมหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะเขาเรียก Central Instrument Facility อันนี้ก็จะเป็นแลบที่เราสามารถเปิดให้คนข้างนอกเข้ามาใช้ได้นะคะก็จะมี SME มาใช้ด้วยแล้วก็มีมหาวิทยาลัยอื่นๆที่เขาไม่มีเครื่องมือทันสมัยเนี่ยมาขอใช้นะคะแล้วเราก็จะทำเป็น Networkingวางมหาวิทยาลัยกันเพื่อที่จะแชร์ริ่งเครื่องมือนะคะก็เป็น resource sharing ที่ดีนะคะการแชร์ทรัพยากรที่ดีอันนี้ก็เป็นส่วนที่ประเทศควรจะทำนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เราทำก็คือว่าเราเปิดให้มี partnership กับบริษัทใหญ่นะคะอย่างกรณีของมหิดลก็จะมีบริษัทอย่างเช่น Thai Union Frozen เนี่ยนะคะที่เข้ามาลงทุนสร้างแลบในมหาวิทยาลัยแล้วก็ทำในระดับที่เป็น international จริงๆนานาชาติจริงๆก็คือว่ามีทางขึ้นทางลงห้องปฏิบัติการทางเข้าออกเนี่ยแยกไปจากของตึกของมหาวิทยาลัยนะเป็นการเก็บความลับทางการค้าด้วยนะคะแล้วก็มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอันนี้ก็จะเปิดโอกาสให้อาจารย์ที่ไม่อยากจะออกไปอยู่ข้างนอกเนี่ยสามารถเดินเข้ามาถึงแลบเนี่ยได้แล้วก็มาทำความร่วมมือได้ง่ายขึ้นนะคะนี่ก็เป็นช่องทางอีกแบบนึงซึ่งเป็นแบบใหม่นะคะซึ่งต้องเรียนว่าบริษัทอย่าง TUF เนี่ยมองเห็นการไกลในเรื่องนี้แล้วก็ค่อนข้างเปิดนะคะในเรื่องที่ใช้เบสิกไซน์เข้ามาช่วยนะคะในการที่จะพัฒนาคุณภาพของสินค้าของเขาให้ดีขึ้นนะคะเพื่อที่จะมองไปข้างหน้าไกลขึ้นกว่าเดิม
1: น่าสนใจทีเดียวนะครับก็คือทำต้องหลายอย่างนะครับเห็นว่าวันนี้อาจารย์มีตัวอย่างของนวัตกรรมจากหลายๆสเตจที่อาจารย์ได้เล่าให้เราฟังด้วยนะครับที่จะเอามาโชว์ให้ผู้ชมในรายการดูนะครับก
0: ็
1: เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขออนุญาตให้อาจารย์พาไปชมเลยแล้วกัน
0: ค่ะเชิญเลยค
1: ่
0: ะ
1: นะครับครับและตอนนี้เราก็อยู่กับนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วนะครับอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะฮะเจ้าสองเครื่องนี้นะครับมันคืออะไรกันบ้างครับอาจารย
0: ์ค่ะอันนี้เป็นผลงานของอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะทั้ง2ชิ้นเลยนะคะชิ้นแรกเนี่ยคือหุ่นยนต์ที่ชื่อเอมโรบอทนะคะอันนี้ก็เป็นหุ่นยนต์ที่ใช้สำหรับเสริมทักษะการเรียนการสอนของเด็กออทิสติกนะคะนี่เป็นผลงานที่อาจารย์เนี่ยไปนำเสนอโดยวิธีพิชชิ่งนะคะที่มหาวิทยาลัยหอการค้าและได้รับรางวัลได้ไปอยู่ที่ MIT มหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of Technology ในบูทแคมป์ของ MIT เนี่ย8วันค่ะอันที่2เนี่ยเป็นผลงานที่เป็นเครื่องเตือนนะคะของผู้ที่ใกล้ง่วงนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขาขับรถแล้วก็หลับในนะคะอันนี้ก็เหมาะสำหรับผู้ที่จะขับรถบรรทุกหรือผู้ที่เดินทางไกลนะคะก็เดี๋ยวคงจะมีอาจารย์มาเล่าให้ฟังนะคะในรายละเอียดค่ะ
2: ค่ะหุ่นยนต์ที่เห็นอยู่นะคะก็คือหุ่นยนต์เอมโรบอทนะคะโดยที่หุ่นเนี่ยสามารถใช้เสริมการเรียนการสอนให้กับน้องๆที่มีความต้องการพิเศษโดยหุ่นยนต์เนี่ยจะมีบทเรียนให้กับคุณครูเนี่ยได้เลือกเรามีบทเรียนที่เป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษเลขทักษะชีวิตนะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันว่าบทเรียนที่เรานำเสนอเนี่ยเป็นยังไงค่ะตอนนี้หุ่นก็ถามมาแล้วใช่ไหมคะเราก็จะตอบให้หุ่นฟัง7ลูกอย่างนี้นะคะก็คือถ้าน้องๆเนี่ยตอบคำถามของหุ่นถูกหุ่นเขาก็จะกล่าวชมถ้าเกิดยังตอบไม่ถูกหุ่นเขาก็จะให้กำลังใจเพื่อให้เราได้ลองใหม่ซึ่งลักษณะของตัวหุ่นก็จะมีตัว AI ที่คอยรู้จำอยู่ว่าคำที่เราตอบโต้กับหุ่นเนี่ยเป็นยังไงแล้วหุ่นเขาก็จะใช้ในการที่ช่วยฝึกการเรียนการสอนนอกจากนี้เราจะมีระบบกล้องนะคะที่ใช้สำหรับการดูได้ว่าตอนนี้น้องปฏิสัมพันธ์กับหุ่นได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ช่วยให้คุณหมอเนี่ยสามารถดูย้อนหลังได้ว่าที่เราไปจัดกิจกรรมการฝึกที่บ้านเนี่ยผลการฝึกที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงก็ขอคำแนะนำจากคุณหมอภายหลังต่อได้ค่ะ
3: ครับผมสำหรับตัวอุปกรณ์ Alert นะครับก็เกิดมาจากการที่เราทำงานร่วมกันกับ ตั้งแต่ตอนกระทรวงมหาดไทยนะเราเห็นสถิติว่าส่วนมากแล้วเนี่ยคนที่จะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงแล้วก็เกิดความพิการการเสียชีวิตเนี่ยส่วนมากมาจากอุบัติเหตุท้องถนนนะครับผมเราเลยพัฒนาร่วมกันกับบริษัทเอกชนนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งถนัดในเรื่องของการพัฒนาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ทางมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเราเชี่ยวชาญเกี่ยวกับทางด้านของ Brain Computer Interface นะฮะการเชื่อมต่อทางด้านของสมองเนี่ยเข้ากับคอมพิวเตอร์นะเราจึงพัฒนาอุปกรณ์ตัวนี้ขึ้นมาซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้จะแก้ไขปัญหาเรื่องการหลับในคนขับรถบรรทุกนะครับผมแล้วก็คนขับรถบัสต่างๆนะแล้วก็คนขับรถธรรมดาด้วยจุดเด่นของอุปกรณ์ Alert นะคือว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าคนง่วงไปแล้วแล้วเราไปปลุกเขาเนี่ยบางครั้งแล้วยากที่จะตื่นขึ้นมานะฮะแต่อุปกรณ์ Alert เราสามารถที่จะอ่านค่าจากตัวคลื่นไฟฟ้าสมองจากสมองส่วนหน้าตรงนี้นะทำให้เราเห็นว่าคลื่นไฟฟ้าสมองเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีความถี่ลดลงอุปกรณ์ Alert ก็จะสั่นตรงนี้ขึ้นมานะฮะแล้วก็จะสั่นก่อนที่เราจะรู้สึกง่วงทำให้การสั่นเนี่ยสามารถปลุกได้อย่างจริงจังนะครับผมแล้วก็ตัวอุปกรณ์ตัวนี้จะลิงก์เชื่อมต่อกับ GPS ทำให้สเตชันของรถบรรทุกรถสามารถมอนิเตอร์ไอตัวอุปกรณ์ตัวนี้ได้ว่าตอนนี้คนขับไปถึงไหนแล้วแล้วมีอาการง่วงหรือเปล่านะตอนนี้ก็เริ่มมีการเชื่อมโยงกับบริษัทที่ทำเกี่ยวกับด้าน GPS นะนอกจากเป็นนวัตกรรมแล้วก็ยังสามารถที่จะเป็นเซอร์วิสแล้วก็ลดการประสบอุบัติเหตุได้ด้วยนะครับผม
0: นอกเหนือจากงานทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะคะทางมหาวิทยาลัยมหิดลก็ยังมีงานด้านอาร์ตนะคะแล้วเราก็มี Creative Economy Center นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่จะนำเสนองานก็คือจะเป็นของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์นะคะเชิญอาจารย์อธิบายได้เลยค่ะ
4: ครับคุณครับอาจารย์ก็คือทางเราทำคือเป็นผลิตเกมขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อการสอนเรียก Alternative Learning Method ครับซึ่งแทนที่ว่าเด็กจะไปอ่านหนังสือกับการมาเล่นเกมแล้วก็เข้าใจความรู้ที่เรียนนะครับอย่างโปรดักต์แรกคอร์ดฮีโร่นะครับก็คือเอาข้อสอบเข้าของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เกี่ยวกับเรื่องคอร์ดมาทำเป็นเกมเลยส่วนอันที่2คือ Little Orchestra คือสอนให้เด็กเรียนรู้เรื่องข้อดนตรีในวงออเคสตราทุกเครื่องและตำแหน่งให้แยกประเภทได้ซึ่งสามารถเราออกแบบให้เด็กที่มีความบกพร่องทางสายตาคือตาบอดสีสามารถเล่นได้ด้วยครับคือเราทำยังไงก็ได้ที่เราดึงให้เด็กที่ไม่อยากเรียนให้มีความสนใจในการเรียนมากขึ้นซึ่งเราเอาความรู้มาทำให้สนุกครับซึ่งปรัชญาของแบรนด์ที่เราตั้งขึ้นมาชื่อแบรนด์ดร.ซาเกมนะครับอาจารย์เป็นของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลก็คือทำยังไงก็ได้ที่ให้ความรู้สนุกแล้วก็ให้มีความรับรู้มากขึ้นด้วยครับ
0: อันนี้เป็นตัวอย่างนวัตกรรมนะคะที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยโรคซึ่งทำโดยคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะโดยที่อันนี้เป็นการเปิดบริษัทของนักศึกษานะคะก็คือ Student Startup นะคะบริษัทชื่อ Synostic เดี๋ยวเชิญผู้ประดิษฐ์เนี่ยเป็นผู้เล่าเลยนะคะ
5: ก็คือตัวบริษัทของเรานะครับก็จะทำเกี่ยวกับการทำเทคโนโลยีตรวจวัดโรคนะครับซึ่งมุ่งเน้นไปให้โรคในโรงพยาบาลนะครับปัญหาสำคัญหลักก็คือเชื้อดื้อยาที่เรากำลังทำอยู่นะครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับเชื้อดื้อยาเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญมากของสาธารณสุขทั่วโลกและการตรวจวินิจฉัยในปัจจุบันเนี่ยใช้เวลานานมากประมาณ 3-5 วันนะครับแต่ด้วยแผ่นตัวเทคโนโลยีของเราที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยให้เราลดระยะเวลาจาก 3-5 วันเนี่ยให้เหลือภายในแค่3ชั่วโมงจะสามารถรู้ผลได้ทันทีว่าติดเชื้อดื้อยาอะไรแล้วว่าเป็นชนิดไหนนะครับเพื่อที่แพทย์จะได้สามารถที่จะปรับเปลี่ยนยาให้ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อที่จะทำให้รักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนะครับซึ่งตัวเทคนิคเนี่ยครับก็มีราคาที่ถูกกว่าเทคนิคปัจจุบันที่ใช้อยู่นะครับแล้วก็ตัวของตัวแผ่นชิปเราเนี่ยนะครับจากปกติที่เขาใช้ในท้องตลาดเนี่ยจะเป็นพวกซิลิคอนเวเฟอร์ซึ่งมีราคาแพงนะครับประมาณ 6,000-7,000 บาทแต่ของเราเนี่ยสามารถทำให้ถูกลงเหลือแค่ประมาณถูกกว่าถูก10เท่านะครับจากราคาปกติที่ใช้ที่ขายในท้องตลาดนะครับ
6: และตอนนี้นะครับอาจารย์ก็พาเรามาอยู่ที่ศูนย์เครื่องมือสารยาครับซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งเทคโนโลยีแล้วก็เครื่องมือมากมายเลยนะครับเดี๋ยวยังไงจะรบกวนอาจารย์พาชมหน่อยนะครับ
7: ค่ะเชิญเลยค่ะ

0: จากเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีให้เช่าแล้วก็เนื้อที่ในห้องปฏิบัติการนะคะเรายังมีให้เช่าใช้ตู้เย็นนะคะเพราะว่าตู้เย็นเนี่ยแต่ละตู้มีอุณหภูมิไม่เท่ากันในตู้ที่อุณหภูมิต่ำมากๆอย่างลบ80องศาเนี่ยทางบริษัทบางบริษัทอาจจะไม่อยากจ่ายเงินเพื่อจะซื้อตู้นี้ก็สามารถจะมาเช่าใช้ได้ถ้าแซมเปิลยังไม่มากพอนะคะที่ยังไม่คุ้มจะลงทุนการซื้อ
1: ส่วนใหญ่ต้องแช่อะไรครับที่มันลบเยอะๆครับ
0: อันนี้ก็จะเป็นแช่พวกแบคทีเรียเซลล์ไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแช่สารเอ็กซ์แทรคที่

0: มาจากพืช
1: มีหลายตู้เลยนะครับเนี่ยคืออะไรครับอาจารย
0: ์ค่ะเครื่องนี้อย่างเครื่องนี้ก็คือ freeze dry นะคะเป็นเครื่องที่ทำสารสกัดให้เป็นผงนะคะเป็นแห้งลงนะคะแล้วจะได้เก็บได้ก็จะใช้เยอะมากในพวกอุตสาหกรรม สมุนไพรสารสกัดต่างๆเรื่องอาหารการเกษตรเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่มีคนมาเช่าใช้ค่อนข้างเยอะเครื่องหนึ่งก็ประมาณสัก 3-4 ล้านบาทซึ่งถ้าภาคเอกชนไม่อยากลงทุนอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถมาเช่าได
1: ้เป็นประโยชน์
0: ส่วนอันนี้เป็นถังหมักเซลล์นะคะจริงๆแล้วก็คือการใช้เซลล์โดยเราเอา DNA ใส่เข้าไปในเซลล์แล้วก็ให้มันสร้างโปรตีนนะคะเพื่อที่จะทำยาหรือทำพวกสารต่างๆที่เราต้องการผลิตนะคะถังหมักเซลล์เนี่ย อาจจะเป็นถังที่สามารถอยู่ในแลบแต่พอหลังจากที่เราผลิตจำนวนมากขึ้นเขาเรียกไปว่าเป็น pilot scale เนี่ยเราก็จะต้องย้ายของที่อยู่ในนี้นะไปในถังหมักที่ใหญ่ขึ้นที่อยู่ที่ pilot plant แล้วก็เมื่อทำใน pilot plant สมมุติได้ประมาณสัก100ลิตรนะคะเราก็อาจจะไปถังระดับ1,000ลิตรที่โรงงานซึ่งก็จะอย่างในกรณีของมหาวิทยาลัยมหิดลที่เรียนว่ามีโรงงานผลิตยาสยามไบโอไซน์ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ชิพกับทุนระดาวันนะคะเราก็จะใช้ถังหมักที่1,000ลิตรอยู่ที่โรงงานยาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะว่าเราทำแต่เฉพาะในห้องปฏิบัติการเท่านั้นไม่พอนะคะเราต้องขยายกำลังการผลิตขึ้นไปใน pilot scale แล้วก็ไปถึงโรงงานนะคะก็ต้องเป็นขั้นตอนของการเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อย
1: ๆสเกลที่ใหญ่ขึ้น
0: สเกลที่ใหญ่ขึ้น
1: ครับอย่างวันนี้เนี่ยก็เราได้มาชมนะฮะห้องแลบนะครับของมหาวิทยาลัยมหิดลไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เห็นว่ามีอะไรที่น่าสนใจเยอะเลยนะครับทีนี้ครับในมุมของผู้ประกอบการครับที่อาจารย์ได้เหมือนแนะนำไปแล้วว่ามีการช่วยเหลืออะไรต่างๆมากมายนะครับถ้าเกิดว่าเขามีไอเดียฮะแล้วก็สนใจที่อยากจะมาขอความช่วยเหลือในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมนี้ต้องมาติดต่อยังไงคร
0: ับค่ะก็จริงๆมหิดลเนี่ยมีออฟฟิศของ Innotech นะคะก็คือสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยซึ่งให้เป็น one stop service นะคะเพราะฉะนั้นก็ผู้ประกอบการใดที่สนใจก็สามารถมาคุยกับทาง Innotech เขาก็จะทำให้มีการเชื่อมโยงกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีผู้ชำนาญการได้อย่างกรณีฟู้ดอย่างเงี้ยนะคะในอาหารหรือในเรื่องการเกษตรเนี่ยก็จะมีสถาบันโภชนาการซึ่งดูแลอยู่นะคะทางบริษัทก็สามารถมาติดต่อได้เราก็จะมีห้องปฏิบัติการที่แตกต่างไปจากนี้เช่นมี Sensory Labซึ่งทดสอบรสชาติถ้าคนป่วยหรือคนชราเนี่ยก็จะมีการชอบรสชาติที่แตกต่างไปเขาก็จะมาทดสอบว่าอาหารอันไหนที่ควรจะมีรสชาติอย่างไรก็จะสามารถปรับสูตรต่างๆให้กับภาคเอกชนได้ค่ะ
1: เรียกได้ว่าเป็น one stop service เลยทีเดียวแล้วก็ไม่ได้มีแค่แลบตรงนี้ด้วยยังมีอีกหลายแลบทีเดียว
0: มีหลายแลบในมหาวิทยาลัยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นนะผู้ประกอบการท่านใดสนใจนะครับสามารถมาติดต่อได้ที่ Innotech one stop service
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีคำถามสุดท้ายครับในฐานะที่อาจารย์ดูแลเรื่อง innovation นะฮะมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็เห็น ecosystem ต่างๆที่พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆครับอยากให้อาจารย์แชร์มุมมองเกี่ยวกับ ecosystem ของประเทศไทยเราเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรม
0: ค่ะนอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศไทยควรจะปรับนะคะให้มี ecosystem ที่รับ entrepreneurship มากขึ้นเนี่ยนะคะเราทางระดับชาติเนี่ยเราก็คงจะต้องพยายามที่จะสานต่อในเรื่องการกฎหมายนะกฎหมายหลายฉบับของเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีเช่นกฎหมายที่เรียกว่า Bio Act เนี่ยนะคะให้ทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเป็นของผู้ประดิษฐ์หรือเป็นของหน่วยงานที่ผู้ประดิษฐ์สังกัดอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นหรือกฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพนะคะซึ่งถ้าเราจะจำหน่ายของอะไรก็ตามเนี่ยค่ะบางประเทศเนี่ยเขานี้ว่าประเทศที่ผลิตจะต้องมีกฎหมายนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะนั้นเนื่องนอกจากกฎหมายแล้วเนี่ยก็ยังจำเป็นที่จะต้องมีบริษัทนะคะจริงๆอย่างของสิงคโปร์ก็จะมีบริษัทของรัฐที่เขาเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐนะคะซึ่งเขาก็จะไม่ค้ากำไรเกินควรแล้วก็ให้ความเชื่อมโยงเนี่ยไปสู่ภาคเอกชนมากขึ้น
1: ครับวันนี้ก็เห็นภาพมากขึ้นแล้วนะครับเกี่ยวกับกระบวนการสร้างนวัตกรรมนะครับที่มาจากมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งวันนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะศาสตราจารย์ดร.สรรชนีชัยโรจน์เป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติมาแชร์ไอเดียดีๆให้พวกเราฟังครับขอบคุณครับอาจารย์

วันนี้เราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่ามหาวิทยาลัยไม่ได้เพียงแต่สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ยังมีส่วนช่วยสนับสนุนและก็ส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการอีกด้วยซึ่งผู้ประกอบการท่านใดครับที่มีไอเดียแต่ยังมีติดขัดเรื่องความต้องการในการช่วยเหลือในเรื่องของนวัตกรรมนะครับลองเข้ามาปรึกษากับมหาวิทยาลัยและก็ศูนย์บ่มเพาะต่างๆใกล้บ้านท่านดูได้นะครับและสำหรับสัปดาห์หน้าครับเราจะพาไปดูกันต่อกับเนื้อหาที่เข้มข้นขึ้นนะครับโดยเราจะพาไปพบกับผู้ประกอบการที่สร้างนวัตกรรมจริงๆขึ้นมาแล้วนะครับและสำหรับตัวอย่างตอนหน้านะครับก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่มีไอเดียแล้วก็นำไอเดียนี้เนี่ยมาปรึกษากับมหาวิทยาลัยแล้วก็ศูนย์บ่มเพาะนะครับจนสามารถพัฒนาออกมาเป็นผู้ประกอบการต้นแบบในจังหวัดอุบลราชธานีได้ครับแต่จะคือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอะไรนั้นติดตามกันได้ที่นี่เวลาเดิมครับกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและเช่นเคยครับหากท่านไหนต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการดูรายการย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterprise ตามข้อความที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: พี่รู้ไหมฉันออกไปรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะ
1: คนไปไหนหมด
2: ที่มึงยังไม่รู้จริงๆใช่ไหมไอ้มาว่าอีด่ามันเป็น
3: สวัสดีครับครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับคุณผู้ชมเห็นแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเพราะรูปแบบรายการของเราไม่ได้เปลี่ยนเป็นแนวสยองขวัญหรือว่าหนังผีใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าวันนี้ครับรายการของเราก็ยังพูดเรื่องของการเงินเหมือนเดิมครับน่ากลัวคุณผู้ชมเพราะอะไรรู้ไหมครับวันนี้แขกรับเชิญของผมครับเขาชอบอะไรแบบนี้ครับรู้ชอบไปได้ไง

0: ูเลเวลแล้วกันถ้าผมเล่นอาจจะน้อยไปเยอะ
1: แล้วพอผู้ปรับมาใจเงี้ยลีกับพ่อดินสุดที่บอกก็แล้วก็ลุกเลย
0: อินเลย
2: โอ
3: ้
2: เออฟอยทำท่าวิ่งๆเนี่ยตอนนี้เหมือนเดอะบีชมากอ
4: ่
2: ะ
4: โอ้ยทีนี้แฮกปาก
3: จะล่วงเหมือนจะล่วงไงล้างไงล้างไงล้างไงล้าง
1: ไม่ได้ละ
4: อีกรอบนึงต่อนะ
5: ต่อเลย
4: โอ้โอ้มันต้องม
5: ี
4: ช
5: ่วง
1: ไม่ต้องเพลย์แบ็ค
4: ช่วยล่าดีนะแต่จะมีช่วงเฮ้ยแบบเสียหลักนิดนึงแล้วค่อยกลับ
5: ไงหลังมาเร็วขึ้น
6: คุณผู้ชมครับแขกรับเชิญของผมในวันนี้นะครับเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีครับในนามของพุ่มกับพันล้านครับเขาพยายามผลักดันผลงานของตัวเองนะครับออกมานะครับจนประสบความสำเร็จ

0: จในจุดที่เขาใฝ่ฝันได้ครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยนั่นก็คือรูปแบบการดำเนินชีวิตครับตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะเป็นผู้กำกับดังจนถึงปัจจุบันครับแต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นก็คือมุมมองครับของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพย์สินที่เขามีอยู่และวันนี้ครับผมเราจะไปรู้จักกับการดำเนินชีวิตของเขาในการสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงในชีวิตครับกับคุณโต้งบรรจงปิสันธนกูลครับ
1: ผลงานที่ทำให้คนทั่วไปได้รู้จักกับคุณโต้งบรรจงปิสันธนกูลก็คือภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องชัตเตอร์กดติดวิญญาณที่ทำรายได้สูงถึง120ล้านบาทในปี2547จากนั้นก็มีผลงานในแนวสยองขวัญออกมาอีกมากมายในสังกัดของค่าย GTH เช่น4แพร่ง5แพร่งหรือแม้แต่งานกำกับภาพยนตร์แนวรักวัยรุ่นอย่างกวนมึนโฮก็เป็นที่ชื่นชอบของแฟนหนังและงานชิ้นล่าสุดในปี2556ที่สร้างชื่อและสร้างสถิติให้กับตัวคุณโต้งและบริษัท GTH เป็นอย่างมากก็คือภาพยนตร์เรื่องพี่มากพระขนงหนังที่ทำรายได้กว่า 1,000 ล้านบาทถือเป็นเครื่องการันตีในฝีมือในการทำงานของคุณโต้งบรรจงได้เป็นอย่างดีแต่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงอีกมุมหนึ่งของคุณโต้งนะครับด้านที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าคุณโต้งเป็นคนที่มีแนวคิดการบริหารการเงินที่ไม่เหมือนใครคุณโต้งเป็นคนที่ไม่มีหนี้ครับและมีวิธีการนำเงินไปลงทุนได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียว
2: โต้งสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: นะฮะผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่โต้งเรียบร้อยแล้วนะครับ
3: ครับ
2: พี่โต้งครับแหมก่อนอื่นต้องถามเรื่องผลงานกันก่อนนะครับก่อนจะมาคุยกันเรื่องของผลเงินครับผลงานของพี่โต้งครับนะฮะทำมากี่เรื่องแล้วครับพี
3: ่ก็6ครับผม
2: 6เรื่องนะครับผม
3: อยู่ในนี้ได
2: ้นะฮะ
3: แต่กระจายนิดหน่อย
2: นะครับแต่ว่าผมแอบเห็นอยู่ฝั่งตรงข้ามถ้าเกิดตาผมตอนนี้ที่เห็นอยู่ก็คือเรื่องของชัตเตอร์กดติดวิญญาณนี่คือเรื่องแรกเลยที่สร้างชื่อมา
3: ครับ
2: ถือว่าเป็นเรื่องแรกเลยถูกต้องไหมฮะ
3: ใช่ครับ
2: นอกจากนั้นก็ตามมาเรื่อยๆมีเปลี่ยนแนวไหมครับพี่จากหนังผีครับส่วนใหญ่รู้สึกว่าจะเป็นหนังผีหมดเลย
3: ใช่ตอนแรกผมเองหนังผีมีแค่2เรื่องแรกคือชัตเตอร์กับแฟนนะครับ
2: ครับ
3: แต่ว่าเรื่องอื่นๆถึงแม้จะมีความเป็นผีแต่สำหรับผมไม่ได้มองเป็นหนังผีมองเป็นหนังตลก
2: ครับ
3: คือตั้งแต่4แพร่งตอนของผมก็จะเป็นตอนตลกใช่มั้ยฮะ5แพร่งแล้วก
2: ็
3: กวนมึนโฮก็จะเป็นหนังรักที่ตลกด้วยแล้วก็มาพี่มากก็เหมือนกันก็อาจจะมีผีนิดหน่อยแค่นั้นอะไร
2: ครับผมแหมพอพูดถึงพี่มากเรามาพูดเรื่องของพี่มากดีกว่าผมอยากจะให้พี่โต้งช่วยเล่าถึงบรรยากาศก่อนตอนทำงานหน่อยครับเพราะหนังที่ออกมาเนี่ยสู่สายตาประชาชนนี่เป็นหนังสนุกดูแล้วมีความสุขครับนะฮะแต่ว่าตอนบรรยากาศการทำงานเป็นยังไงบ้างครับ
3: นี่ทรงผมคล้ายพี่มากเหมือนกันฮะตั้งใจใช่มั้ยฮะ
2: มาเรียนแบบพี่เผือกนิดนึงครับ
3: ก็ตอนทำสนุกมากครับคือตอนแรกผมคิดว่าหนังนี้จะเป็นหนังที่ทำยากเพราะว่ามันเป็นสเกลใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทำมาแล้วก็มีหลายแนวมากมีแอคชั่นมีตลกมีโปรดักชั่นที่เป็นย้อนยุคซึ่งผมไม่เคยทำเลยใช่ไหมฮะแล้วก็ที่สำคัญดันเป็นการหยิบตำนานที่ดังมากๆมาตีความใหม่หมดเลยด้วยก็กังวลครับแรกๆแต่ทันทีที่เราเจอทีมงานแล้วก็นักแสดงบางส่วนที่เราเคยร่วมงานมาหมดแล้วซิงค์มากโดยเฉพาะตัว4ตัวละครเต๋อเพอร์ชิน A เราก็ทำมา2ทีแล้ว4แรง5แรงใช่ไหมครับการเป็นการทำงานที่สนุกมากๆหัวเราะอย่างเดียวเลย
2: แล้ว
3: ก็มันโหดแค่ถ่ายกลางคืนหมดเลยครับก็เลยแบบชีวิตเวลาในชีวิตก็จะมั่วซั่วมากครับแต่ว่าไม่มีความเครียดเลยแล้วก็เอาจริงมั่นใจมากครับมั่นใจว่ามันต้องออกมาดีแต่ว่าถามว่ามั่นใจจะผลสำเร็จทางรายได้จะเยอะขนาดนี้ไหมไม่มีทางเราไม่มีทางรู้ได้เพราะว่า มันเกินคาดไปเยอะครับแต่เราคิดว่ามันน่าจะตลกมากแค่นั้นเอง
2: โต้งครับเราคุยกันเรื่องของผลงานแล้วตอนนี้เราคุยเรื่องของผลเงินกันบ้างเพราะผมสืบทราบมาว่าพี่เป็นคนที่ไม่มีหนี้พี่ทำได้ไงครับ เพราะว่าอย่างนี้ต้องบอกก่อนนะว่าชีวิตคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีแต่หนี้ทั้งนั้นเลยพ
3: ี
2: ่ทำได้ไงฮะ
3: ก็ไม่ทำตัวให้เป็นหนี้มั้งครับ
2: ครับผมนะฮะเป็นคำตอบที่สั้นมากครับผมเอางี้เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาขยายความดีกว่าเพราะไอ้คำว่าไม่ทำตัวให้เป็นหนี้มันเป็นคำพูดที่ง่าย
3: ครับ
2: แต่การทำมันยากครับเดี๋ยวเรามาเจอกันช่วงหน้าดีกว่าครับ

เงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณโต้งบรรจงปิสันธนกูลผู้กำกับหนุ่มไฟแรงที่ไต่เต้าและสร้างสรรค์ผลงานจนเป็นที่ประจักษ์ความสำเร็จที่เกิดขึ้นได้ในครั้งนี้ไม่ได้ทำให้ไลฟ์สไตล์หรือวิถีชีวิตของเขาเปลี่ยนไปแต่อย่างใด

0: อนนี้ครับคุณผู้ชมเราก็อยู่กับพี่โต้งครับผู้กำกับพันล้านนะฮะเรามาคุยกันต่อดีกว่าเรื่องของการไม่มีหนี
1: ้ครับ
0: พี่มีการวางแผนยังไงทำยังไงให้ตัวเองไม่เป็นหนี้ฮะ
1: ฟังดูเหมือนจะมีแผนลึกล้ำอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่แล้วครับผม
1: ก็ไม่มีอะไรครับเพราะว่าผมจะถือคติง่ายๆว่าแค่ว่ายังไม่มีปัญญาก็อย่าไปซื้อคือไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะครับก็คือก่อนหน้านี้เคยมี
0: ครับ
1: ก่อนหน้านี้ที่เริ่มเก็บตังค์เริ่มจะซื้อบ้านในตอนแรกอะฮะเราก็คิดว่าเอ๊ะเราจะซื้อสเกลไหน
0: ครับ
1: แล้วอย่างเราจะแบบแค่ไหนอะไรเงี้ยฮะก็เป็นหนี้บ้างแต่ว่าทันทีที่เราหาตังค์ได้แล้วก็จะผมก็จะโปะทันทีเลย
0: ก็คือโปะบ้านไปเลยโปะบ้านไปเลย
1: ใช่
0: คือจริงๆแล้วหลายๆคนบอกว่าการโปะบ้านเนี่ยครับมันจะไม่เห็นต้องไม่จำเป็นต้องโปะนะคือปล่อยไปเรื่อยๆก็ได้เพราะเงินมันก็จะเฟ้อขึ้นเฟ้อขึ้น
1: ครับ
0: แต่ทำไมพี่ถึงเลือกที่จะโปะเลยครับ
1: ไม่รู้เหมือนกันผมคิดแค่ว่าเออเราไม่อยากมีหนี้ในชีวิตก็คือว่าสู้เราอยู่แบบสบายๆไม่มีภาระอะไรเลยดีกว่าทำนองนั้น
0: ครับผม
1: แต่บางคนก็คิดว่าเอาเงินไปหมุนอย่างอื่นอะไรน่าจะดีกว่าแต่ว่าเราเองตอนนั้นก็เรายังไม่ได้ศึกษาเรื่องการลงทุนเราไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากเสี่ยงก
0: ็
1: คือแค่ว่าเวลาเราซื้อรถคันนึงเราก็คิดแค่ว่าเอ้ยเรามีปัญญาหรือยังถ
0: ้
1: าหรือเรามีปัญญาแค่นี้เราก็ใช้เท่าที่เหียงหรือถ้าเรามีมากขึ้นเราอยากได้เราก็ไม่ให้มันเกินตัวจนถึงขั้นไปกู้หนี้ยืมสินทำนองนั้นแค่นั้น
0: พอพี่โต้งไม่มีหนี้แสดงว่าพี่โต้งก็ต้องเก็บเงินเก่งครับ
1: ก็ไม่ถึงขั้นนั้นเอาจริงผมคนใช้เงินนะฮะแต่ว่าแค่มีหรือเปล่าแค่นั้นเองถ้ามีก็ใช้เท่าที่เราจำเป็นแต่เราไม่ใช่แบบว่า
0: สุรุ่ยสุร่าย
1: ใช่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ถึงขั้นแบบจองโรงแรม5ดาวตลอดเวลาไปเที่ยวเราก็ไม่ขนาดนั้นเราคิดว่าเราก็จะมีหลักการคิดของเราเช่นเวลาไปต่างประเทศเงี้ยเราก็คิดแค่ว่าเฮ้ยเราออกไปอยู่ข้างนอกตลอดเวลาเนี่ยเราก็ใช้เปิดโรงแรมแค่ว่าเท่าที่เราได้นอนแล้วก็สะอาดสะอ้านสะดวกแค่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ก็คือจริงๆแล้วเราเข้าไปในห้องนอนนะเวลาไปต่างประเทศเราก็
1: แค่นอนใช่
0: ตื่นเช้ามาก็ขึ้นรถซับเวย์อะไรกับว่ากันไปทำอะไรของเรา
1: ขอให้ทำเลดีอะไรทำนองนั้นก็จะมีวิธีคิดอะไรเงี้ยที่อะไรประหยัดได้ก็ประหยัดแต่ที่เราใช้ได้เต็มที่เราก็เต็มใช้อะไรอย่างนี้ครับ
0: แล้วถ้าอย่างนั้นมีหลายคนบอกก็แน่นอนสิก็แสดงว่าเราก็เป็นคนรวยอยู่แล้วอ่ะเราก็ใช้อย่างนี้ได้อ่ะพี่โต้งเป็นคนรวยอยู่แล้วหรือเปล่าครับในฐานจริงๆแล้วเนี
1: ่
0: ย
1: ไม่เลยฮะปานกลางใช้คำว่าฐานะปานกลางมากกว่าไม่ได้ลำบากอะไรครับ
0: ก็คือเป็นคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่ง
1: ใช่ใช่
0: ในครอบครัวธรรมดากัน
1: มากกว่า
0: ชนชั้นกลางเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: ชั้
1: นกลางเลยแหละฮะแต่ว่าพอทันทีที่เราทำงานแล้วเริ่มแบบมีรายรับเข้ามาอย่างที่บอกแหละเราก็เริ่มคิดแล้วว่าจะซื้อบ้านแบบไหนจะซื้อรถแบบไหนถ้าเราจะแบบเหมือนเราเริ่มมีฐานะมากขึ้นกว่าเดิมอะไรแค่นั้นเอง
0: เราก็แค่มองมุมมองให้มันโตขึ้นจากที่เราเป็นอยู
1: ่
0: แต่ว่าหลายๆคนนี่บางคนเห็นแล้วก็กระโดดไปเลยนะเฮ้ยไหนๆก็จะซื้อบ้านแล้วซื้อ10ล้านไปเลยไหนๆเอาใหญ่แล้วก็เอาใหญ่ไปเลยแต่บางทีแรงตัวเองไม่ถึงอ่ะ
1: ใช
0: ่ล่วงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่วางแผนดีๆเลย
1: ถ้าบางคนแบบกู้แล้วต้องผ่อนเดือนนึงแบบหลายหมื่นมากๆเป็นแสนอะไรเงี้ยผมว่าเหมือนหาร้อนหาที่ฮะผมใช้คำนั้นอะไร
0: ครับผมสรุปง่ายๆก็คือพี่โต้งเนี่ยเป็นคนที่ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายนะฮะแล้วก็พอมีเงินเก็บทีนี้พอมีเงินเก็บเนี่ยอยากจะรู้ว่าพี่โต้งเนี่ยเอาเงินไปลงทุนด้านอื่นบ้างไหมฮะมีซื้อหุ้นไหมครับ
1: ครับก็ต้องบอกก่อนว่าผมเริ่มจากไม่รู้อะไรเลยนะฮะแล้วก็ตอนแรกก็เริ่มทำงานเก็บเงินตอนนี้ก็ทำงานมา10กว่าปีแล้วถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: แต่จากไม่มีเงินเราก็เริ่มซื้อบ้านซื้อรถได้ละอะไรเงี้ยสมบูรณ์นะเราก็ซื้ออย่างที่บอกเราไม่ได้ซื้อเกินตัวมาก
0: ครับ
1: แล้วพอทำงานสเต็ปต่อไปเรื่อยๆเราก็เราไม่มีหนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับมันก็ค่อยๆเก็บเงินมาเรื่อยๆ
0: ครับ
1: แรกสุดก็เก็บตังค์ไว้ในออมทรัพย์อย่างเดียวเลยฮะสเต็ปแรกที่เรารู้สึกว่าต้องทำอะไรบางอย่างก็คือว่ามีคนบอกว่าลงทุนกับอันนี้สิเพราะว่ามันลดภาษีได
0: ้
1: อะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็ไม่รู้อะไรเลยรู้แค่ว่าLTF IMF ใช่ไหมฮะก็รู้ว่าIMF เนี่ยกว่าจะได้คืนมันโอ้โหซื้อต้องระยะยาวมาก
0: ๆ LTF ลองแบบลองใช่
1: LTF จะแค่5ปีพอสอได้ละแต่ว่า RMF เนี่ย
0: RMF
1: จะยาวมากๆเลยกว่าจะได้คืน
0: ใช
1: ่ซึ่งผมแบบไม่เอา
0: ค
1: ือผมไม่มีคติชีวิตที่แบบว่าเก็บไว้แล้วอายุ60ค่อยใช้ผมรู้สึกว่าไม่เอาดีกว่าอย่างนั้นคือเรารู้สึกว่าเราจะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้อันนี้ก็คิดแบบเราไม่คิดว่าจะเก็บไว้ระยะยาวอย่างนี้มาก
0: ครับผม
1: ก็ซื้อได้ LTF ฮะก็ผมก็ไม่ได้ศึกษามากด้วยซ้ำตอนแรกก็คิดแค่ว่าเอาธนาคารที่เราสะดวกแล้วก็เราไว้ใจอะไรอย่างเงี้ยก็มีใครมาคุยดีดูแลดีผมก็ซื้อธนาคารนั่นแหละ
0: ครับ
1: ซึ่งก็มีคนบอกว่าธนาคารอื่นกำไรกว่าตั้งเยอะแต่ผมมองว่าเราก็ไม่ได้เงินก้อนใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้ลดภาษีก่อนแค่นั้นนะครับเพื่อลงทุนกับ LTF ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยใช่มั้ยฮะเราก็เห็นว่าเอ้ยบางอันมันผ่านเวลาไปมันก็เงินก็ขึ้นนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยฮะเงินในออมทรัพย์เราพอทำงานมากขึ้นเรื่อยๆเราก็เริ่มมีเก็บบ้างมากขึ้นอีกก็มีคนมาเค้าก็ใช้คำว่าจะทิ้งเงินไว้ให้เน่าในออมทรัพย์ทำไมก็เริ่มรู้จักวิธีการอื่นๆมากขึ้นก็จะเริ่มมีคนแนะนำยกตัวอย่างเช่นมีหุ้นกู
0: ้ครับ
1: เช่นหุ้นกู้ขององค์กรนี้ดีนะแบ่งปันผลดีแล้วก็มั่นคงคนแย่งกัน

0: เต็มเลย
1: ครับ
0: ถ้ามีโอกาสเนี่ยถ้าเขาจะเปิดขายล็อตใหม่เนี่ยเขาจะบอกเอาไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเอาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีหลังๆหลักๆนานๆขึ้นพอเราเริ่มไม่รู้เรื่องอะไรมากขึ้นอีกเนี่ยเขาก็จะแนะนำมีกองทุนรวมนะ
1: ครับ
0: ตัวนี้น่าจะพอได้อะไรเงี้ยผมก็เริ่มไปศึกษาว่ามันก็มีเสียงน้อยเสียงมากเสียงอะไรมากมายตั้งแต่น้อยมากไปยันเสียงมากๆอะไรเงี้ย
1: ครับผม
0: แต่ผมเป็นคนที่ชอบเสียงนิดหน่อยเหมือนกันรู้สึกว่าเราไม่ซื้อตัวที่เสียงน้อยแล้วทิ้งไว้นานอ
1: ่
0: ะอย่างเดียวเราก็จะซื้อแค่ซื้อผสมผสาน
1: อ๋อครับผม
0: ก็จะมีอันตัวที่ผมดูเขาบอกว่าตัวเนี้ยคุณลองไปดูเลยไม่เคยตกเลยอะไรเง
1: ี้
0: ยแต่กำไรน้อยนะแต่ว่าก็ดีกว่าทิ้งไว้ออมทรัพย
1: ์
0: คือสมมติเราได้ร้อยละสองกว่าสองจุดกว่าๆอย่างเงี้ยพอผมไปดูประวัติก็เริ่มศึกษาละใช่ไหมฮะว่าเออว่ามีกองทุนนี้ที่มันแบบไม่ตกเลยอ
1: ่
0: ะจะขึ้นนิดขึ้นหน่อยแต่ก็ดีกว่าออมทรัพย์แน
1: ่ๆ
0: ผมก็ซื้อทิ้งไว้ตรงนั้นเยอะหน่อย
1: ครับ
0: แล้วผมก็ดูอันไหนเสียงมากขึ้นมานิดนึงปานกลางอะไรเงี้ยก็จะมีบ้าง
1: ครับ
0: ก็อาจจะมีช่วงที่ตกใจที่แบบซื้อไปปุ๊บแป๊บเดียวขาดทุนเป็นแสนก็มีแต่พอผ่านเวลาไปอ้าวมันขึ้นว่ะเพราะว่าความเสี่ยงมันมีฮะ
1: ก็ไม่ได้ลงทุนในตลาดหุ้นที่แบบว่าจริงจังรอลุ้นตัวแดงตัวเขียวขนาดนั้น
0: เพราะเราไม่ทำไม่เป็น
1: ครับผมผ่านไปกี่ปีแล้วครับกับการเล่น LTF กองทุนพวกนี้ฮะ
0: LTF นี่นานแล้วครับแต่ว่ากองทุนรวมนี่เพิ่งมาแค่ 2-3 ปีหลัง
1: ครับ
0: LTF ตั้งแต่น่าจะ5ปีได้แล้วฮะ5ปี6ปี
1: มีแผนการในหัวไหมครับพี่ว่ากำลังจะขยายไปการลงทุนอื่นฮะ
0: ไม่มีเลย
1: ครับผมเล่นแค่นี้พอ
0: คือผมเองเป็นคนที่ข้อแรกคือเราไม่ขยับเป็นนักลงทุนเปิดบริษัททำธุรกิจอะไรเงี้ยเพราะผมรู้สึกว่าหัวผมไม่อยากจะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นเลยผมมันไม่สนุกอ่ะ
1: ค
0: ือผมสนุกอ่ะความคิดสร้างสรรค์อย่างเดียวจะทำอะไรทำหนังทำอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมฮะ
1: ครับผม
0: งานทำโฆษณาอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วเราก็เป็นลูกจ้างเราก็แฮปปี้ดีไม่ได้คิดอะไรมากอะไรเงี้ยแล้วก็เรารู้สึกว่าการจะทำอะไรให้มันได้ตังค์หรือรวยเนี่ยต้องทุ่มลงไปเต็มที่คนชอบคิดว่าเล่นหุ้นบ้างดีกว่าจะได้รวยแต่ผมรู้สึกว่าโหคนเล่นหุ้นนี่มันดูกันทั้งวันเลยนะ
1: ครับ
0: มันต้องศึกษาผมเห็นแต่ละคนถือ iPad เดินไปเที่ยวเมืองนอกผมเห็นบางคนอ่ะ
1: ครับ
0: เปิด iPad ตลอดเวลาระหว่างที่ดูวิวฮอกไกโดไปก็ดูนั่นอยู่นั่นแหละผมว่าเอ้ยนี่มันไม่ใช่ชีวิตผมแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆผมรู้สึกถ้าเราอะไรที่เราไม่รู้จริงเราก็ไม่กระโดดลงไป
1: แต่ที่สำคัญครับคุณผู้ชมครับการแบ่งเงินอย่างที่พี่โต้งพูดไปเมื่อสักครู่นี้มีการแบ่งเงินอยู่ด้วยในการลงทุนการบริหารความเสี่ยงในแต่ละก้อนด้วยผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับพี่โต้งกันต่อครับเกี่ยวกับผลงานในปัจจุบันแล้วก็การวางแผนในอนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพี่โต้งบ้างครับกลับมาติดตามกันช่วงหน้าเงินทองต้องวางแผนครับ

0: คุณผู้ชมครับแนวคิดทางด้านการเงินของคุณโต้งบรรจงเนี่ยไม่ธรรมดาจริงนะครับสามารถศึกษาหาความรู้แล้วก็นำเงินออมที่มีอยู่ไปเพิ่มพูนมูลค่าได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวเราไปคุยกับคุณโต้งกันต่อครับ
1: กลับเข้าสู่รายการเงินทองต้องวางแผนครับเราอยู่กับพี่โต้งพุ่มกับพันล้านครับนี่โต้งแถมจริงมีเวลามีคนมาเรียกพุ่มกับพันล้านเขินไหมพี
2: ่ก็นิดหน่อยฮะ
1: ออกไปข้างนอกมีคนจำที่ได้ไหมมาขอถ่ายเซลฟี่อย่างเงี้ยคร
2: ับ ก็มีบ้าง
1: ครับผมรู้สึกไงบ้างพี่จากชีวิตเมื่อก่อนมากเหมือนแบบเราเดินไปคนไม่ค่อยจำได้ตอนนี้คนเริ่มทักทายเงี้ย
2: ก็แปลกดีครับไม่มีอะไร
1: พี่โต้งตอนนี้ทำเรื่องอะไรอยู่ครับ
2: ก็มีพัฒนาอยู่สองอันนะครับอันแรกก็จะเป็นหนังจริงๆก็ออกข่าวไปเยอะแล้วนะครับก็จะเป็นหนังที่ทำกับจีนนะครับ
1: ครับ
2: ก็คือมีโปรดิวเซอร์คือโจซิงฉือตอนนี้ก็ทำบทเสร็จแล้วฮะก็รอตอนนี้ทำสัญญาแล้วก็น่าจะเริ่มพีโพลเร็วๆนี้ครับ
1: ครับผม
2: เรื่องเป็นหนังไทยก็ทำบทอยู่ครับ
1: ครับผมนะฮะน่าสนุกทั้งสองเรื่องเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องแรกครับที่รู้มาแล้วทำกับโจซิงฉือนี่ถือว่าเป็นดาราตลกใช่ไหมเขาเรียกว่าเป็นดาราตลกที่มีคลาสมากๆคนหนึ่งของโลกเลยอ่ะนะทำงานกับเขายากไหมครับพี
2: ่ก็ตอนนี้ถือว่ายังไม่ได้เริ่มอะไรมากก็คือมีไปคุยลีดไอเดียคุยบทอะไรกันอะไรก็ดูเป็นคนไนซ์มากครับแต่ว่าพีโพแล้วก็จะเริ่มน่าจะรู้ความจริงว่าเป็นยังไงตอนนี้ก็คือเราเป็นยังเริ่มต้น
1: รอดูกันต่อไปนะครับกำหนดฉายแล้วตอนนี้มีเลือกตัวนักแสดงหรือยังครับสำหรับพระเอกในบทนั้นหรือว่านางเอกอะไรเงี้ย
2: มีเริ่มคุยเป็นหนังจีนเลยครับคนจีนเล่นหมดเลย
1: คนจีนเล่นหมดเลยคร
2: ับ
1: แล้วพี่จะกำกับกับเขาคุยกับเขารู้เรื่องไหมคร
2: ับ ก็นั่นแหละสิครับ
1: ช่วยย้อนเสียงหรือเปล่า
2: ก็ต้องมีคนช่วยอะไรเงี
1: ้
2: ยแต่ผมเองก็จะเริ่มเรียนภาษาจีนนิดหน่อยเผื่อสื่อสารได้แต่ว่าก็ไม่น่าทันก็เดี๋ยวจะเรียนไว้ก่อนก็ยังดีไม่เป็นไร
1: ครับผมอย่างน้อยก็อีเออร์ซังเซอร์หรือชิปปัตจิ๋วสืออ
2: ันนี้อาจจะได้น้อยไปไม่ช่วยอะไร
1: อ่ะถ้าอย่างนั้นเรามาเดี๋ยวให้พี่โต้งนะฮะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยดีกว่า
2: ครับ
1: สำหรับคนที่ไม่มีหนี้ครับทำยังไงครับให้พี่โต้งแนะนำว่าทำยังไงให้เขาไม่มีหนี้เกิดขึ้นในชีวิตครับ
2: จริงๆมันเหมือนอาจจะเหมือนยากก็ขึ้นอยู่แต่ละคนนะฮะแต่ผมว่าสำหรับผมก็คำเดียวเลยพอเพียงครับจะรู้ว่าตัวเองประมาณไหนแล้วก็ควรจะใช้จ่ายยังไงใช้ชีวิตยังไงอะไรเงี้ยถ้าเรารู้เราประมาณตัวเองได้ผมว่ามันก็จะไม่มีหนี้
1: นี่สำหรับคนไม่มีหนี้นะครับรู้จักการพอเพียงแล้วถ้าเกิดคนอยากจะมีเงินเก็บเยอะๆครับ
2: ก็พอเพียงเหมือนกันแต่อาจจะต้องเพิ่มความขยันด้วยคือบางคนเขาอาจจะบอกว่าคุณสบายนี่คุณไม่มีภาระไม่มีปัญหาที่บ้านครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกคนอาจจะมีปัญหาแตกต่างกันไปนะแต่ว่าเราทำยังไงให้แก้ปัญหานั้นหรือถ้าคุณมีปัญหาชีวิตเยอะคุณอาจต้องใช้จ่ายน้อยลงทำงานมากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าหรือต้องหาทางออกให้กับชีวิตให้ได้อะไรเงี้ยครับผมว่าคำของในหลวงคำนี้ก็ยังเป็นคำที่ใช้ได้เพราะว่าเรามีน้อยก็ใช้น้อยไป
1: ครับครับนะฮะบางคนตีความว่าพอเพียงผิดนะฮะบางคนคิดว่าการพอเพียงก็คือการนอนในสนามหญ้ากลางเต็นท์นะฮะอยู่วัดหรือว่าแบบทำนงทำนาอะไรอย่างเงี้ยจริงไม่ใช่ฮะคำว่าพอเพียงคือคุณมีและคุณก็ใช้ให้มันเพียงพอ
2: ใช
1: ่แล้วก็เหลือให้มันพอเพียงกับในชีวิตประจำว
2: ันผมชอบคำนี้มากเลยเพราะว่าในหลวงท่านเคยตรัสว่าแบบกระทั่งการใช้ของแบรนด์เนมหรืออะไรเงี้ย
1: ครับ
2: ก็ยังทำได้นะครับไม่ใช่แปลว่าไม่ว่าห้ามใช้หรืออะไรแบบนี้เพียงแต่ว่าให้เท่าที่เรามีพอเพียงที่เรามีซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นการมองโลกอย่างเข้าใจมาก
1: ๆอย่าเบียดเบียนตัวเองครับดีที่สุดเลยนะฮะแค่นี้คุณก็จะมีเป็นคนที่ไม่มีหนี้เป็นคนที่มีเงินออมแต่พอมีเงินออมเยอะๆครับอย่างพี่โต้งนะแน่นอนมีเงินออมเยอะๆมีการวางแผนไหมฮะ
2: เอาจริงๆผมไม่ค่อยคิดระยะยาวเพราะว่ารู้สึกปวดหัวคือถ้าเราคิดว่าแบบวางไว้แบบจนเกษียณเลยเงี้ยซึ่งไม่ผิดนะฮะบางคนทำอย่างนั้นจะดีก็แต่สำหรับผมไม่ไหวส่วนตัวผมจะเก็บเงินสดไว้ส่วนหนึ่งที่สามารถไม่ได้ฝากประจำหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่แบบเอามาไม่ได้เลยต้องมีเพราะว่าเกิดฉุกเฉินใครคนในครอบครัวหรือเราเองเงี้ยเกิดมีอะไรที่ฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเงี้ยต้องเอามาใช้เลยได้ด้วย
1: ครับผม
2: ไม่ใช่เอาเงินไปลงทุนจนหมดเลยเห็นแต่ว่ากูกำไรแน่ๆอะไรเงี้ยจนชีวิตพังก็ไม่ใช่ข้อ2ก็คืออะไรพอจะลงทุนแล้วคิดว่าน่าจะงอกเงยโดยที่ไม่ต้องอย่าไปโลภเกินมีความเสี่ยงตื่นเต้นในชีวิตพอประมาณอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะทะเยอทะยานแบบโอ้โหไปศึกษาเต็มที่หรือเล่นหุ้นอะไรเลยเงี้ยสำหรับผมไม่ครับคือเราผมเอาความอยากของตัวเองเป็นหลักนะฮะว่าอยากจะรู้แค่ไหนถ้าเราอะไรเราไม่รู้เราไม่เล่นดีกว่าอะไรเงี้ยครับ
1: แหมพอพูดถึงเรื่องของการหาข้อมูลนะครับผมมีเว็บไซต์ครับที่จะสามารถเข้าไปหาข้อมูลได้ง่ายๆที่ www.set.or.th นะครับข้างในครับจะมีข้อมูลสำหรับผู้เริ่มต้นลงทุนครับข้อมูลของการ
3: ที่คุณจะลงทุนนะครับในรูปแบบต่างๆครับลองเข้าไปดูในเว็บไซต์นี้ครับก็สุดท้ายก็พอประมาณพอเพียงกับชีวิตของเรา
2: ใช่คือเรารู้สึกว่าเราศึกษาแค่นี้เราไม่เป็นคนไม่ใช่คนการเงินขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่ากระโดดไปตื่นเต้นกับเล่นหุ้นอะไรอย่างเงี้ยฮะกองทุนเราพอจะรู้ว่าเอ้ยตัวนี้ก็อาจจะเสี่ยงนิดนึงนะแบบพอไหวมั้งอะไรอย่างเงี้ยฮะหรือแอบฟังเพื่อนๆเยอะแอบฟังพี่ๆที่แผนกการเงินของบริษัทอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพอรู้บ้างอาจจะมีเจ็บตัวบ้างแต่เราก็ไม่ได้ตื่นเต้นเกินไป
3: ครับผมถึงขั้นแอบฟังเลยเหรอพี
2: ่ครับผมว่าบางทีเขาไม่บอกเรานะ
3: นี่ก็เงี้ยวหัว
2: ตัวนี้เล่นเองด้วยแล้วก็ต้องแบบถ้าพอรู้ว่าเฮ้ยพี่มีอะไรบอกผมบ้างนะอะไรอย่างเง
3: ี้
2: ย
3: ครับผมนะฮะนอกจากเรื่องของการลงทุนถ้าเกิดมันมีคนบางคนเริ่มมีเงินละอยากจะลงทุนพี่โต้งอยากจะแนะนำเขาว่าอะไรบ้างครับ
2: ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆผมรู้สึกนี้มากกว่าคือไม่ใช่ว่าเขารวยจากอันนี้มาปุ๊บเราให้มีแปะบ้างสิอย่างเงี้ยไม่มีใครว่าให้คุณหรอก
3: ครับ
2: หรือคนอื่นนี่รวยจากหุ้นรวยมากๆได้เดือนนึง 4-5 แสนหรือเป็นล้านอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็เพราะว่าเขาเดดิเคทตัวเองไงก็อุทิศตนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบว่าคุณจะไปถามก็แป๊บนึงซื้อตามแล้วมันจะรวยเลยอ้าวเขาอาจจะไม่กล้าบอกเพราะว่าเขาอาจจะพลาดได้เหมือนกันทุกก้าวเนี่ยถ้าเราจะก้าวลงไปแล้วเนี่ยอย่าโทษใครเลยก็คือเราต้องศึกษาเองให้ได้แล้วก็พร้อมที่จะรับกับความเสี่ยงนั้นๆด้วย
3: นะครับหัวใจต้องพร้อมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าเล่นจนเกินตัวเกินไปนะฮะตรงนี้ก็เป็นหลักการง่ายๆนะครับที่ผมฟังจากพี่โต้งแล้วสรุปใจความได้สุดท้ายคือพอเพียงแล้วก็ต้องรู้จริงด้วยนะครับอย่าทำอะไรจนสุดโต่งจนเกินไปทำให้มันอยู่ในชีวิตของเราพอดีและขึ้นอยู่กับความอยากของเราด้วยนะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณพี่โต้งมากเลยนะครับที่สละเวลามาพูดคุยกับเราแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินในวันนี้ครับขอบคุณครับ
0: หลายคนคงสงสัยว่าการออมและการลงทุนแตกต่างกันอย่างไรวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับการออมก็คือการสะสมเงิน

0: เอาไว้ใช้จ่ายในอนาคตหรือเพื่อเหตุฉุกเฉินจำเป็นอย่างเช่นเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่าออมกับการฝากเงินในธนาคารเนื่องจากมีความปลอดภัยของเงินต้นสูงในขณะเดียวกันผลตอบแทนของการออมนั้นก็ค่อนข้างต่ำครับสำหรับในปัจจุบันนี้ส่วนการลงทุนคือการนำเงินที่มีอยู่ไปทำให้งอกเงยด้วยช่องทางต่างๆที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงินในธนาคารแต่ก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่าด้วยนี่แหละครับคือความแตกต่างระหว่างการออมกับการลงทุนเข้าใจแล้วอย่าลืมออมและลงทุนด้วยนะครับ
1: วันนี้ครับสำหรับข้อคิดดีๆนะครับที่เราได้จากพี่โต้งบรรจงหุ้มกับพันล้านของเรานะครับนั่นก็คือการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงครับและก็เพียงพอคุณผู้ชมครับการมีเงินเยอะครับก็ไม่ใช่ว่าหมายความว่าคุณผู้ชมจะสามารถใช้จ่ายได้เยอะนะครับมีเงินน้อยก็ใช้จ่ายน้อยมีเงินเยอะก็ใช้จ่ายเยอะนะครับไม่จำเป็นต้องใช้จ่ายให้มันหมดนะครับแต่ที่สำคัญพอคุณมีเงินเยอะๆในการออมมากขึ้นครับคุณค่อยนำเงินส่วนนั้นครับไปลงทุนครับคุณจะเอาไปลงทุนอะไรก็ได้แต่ที่สำคัญคุณจะต้องศึกษาให้ถี่ถ้วนก่อนนะครับสำหรับการลงทุนทุกอย่างและที่สำคัญครับทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่เกิดขึ้นเลยในชีวิตคุณถ้าคุณไม่ลงมือทำครับวันนี้เงินทองต้องวางแผนนะฮะหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ลุงข้างบ้านนะคะชอบมาจอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
2: กับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบ

0: ใบเตยและแม่ละลิตาจากเพจเข็นแม่เที่ยวเธอต้องตัดสินใจทิ้งทุกอย่างเพื่อมาดูแลคุณแม่วัย70ปีที่ล้มป่วยกระทันหันด้วยโรคหลอดเลือดสมองตีบที่แกนสมองจนต้องนอนติดเตียงทำให้ลูกสาวต้องรับหน้าที่ดูแลแม่ในช่วงแรกเธอจ้างพี่เลี้ยงมืออาชีพเข้ามาดูแลแต่เมื่อเห็นว่าแม่ฟื้นฟูร่างกายไม่ได้และมีความเครียดสูงเธอตัดสินใจลาออกจากงานมาดูแลแม่เต็มตัวลองตั้งเป้าให้แม่กลับมาดีดังเดิมเธอค้นพบวิธีที่ช่วยบำบัดกายแม่และยังช่วยบำบัดจิตใจของตนเองจนทำให้ได้เห็นรอยยิ้มของแม่อีกครั้งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในครอบตัวเดียวกัน Feel Goodสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครอบตัวเดียวกัน Feel Good ค่ะเราเจอกันในบรรยากาศแบบนี้ทุกสัปดาห์นะคะติดตามเรื่องราวที่จะทำให้คุณยิ่งเห็นความสำคัญของความรักที่เกิดขึ้นในครอบตัวมากขึ้นวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นคู่แม่ลูกค่ะขอต้อนรับคุณแม่ละลิตากับน้องใบเตยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะถ้านับจากวันที่คุณแม่ป่วยติดเตียงมาจนถึงวันนี้ผ่านไป5ปีถือว่าอาการของคุณแม่เนี่ยดีขึ้นมากขนาดไหนคะ
2: ดีค่ะนี่พูดเองเลยสำหรับเตยนะคะถือว่าประทับใจแล้วก็ลงทุนการดูแลแล้วก็ลงทุนเวลาทั้งหมดอะสำหรับเตยถือว่าคุ้มค่าค่ะ
1: แล้วพัฒนาการของคุณแม่ทุกวันนี้นี่คือถึงขั้นไหนครับตักข้าวทาน

0: ได้เองทำอะไรได้เองบ้างล่ะครับคุณแม่
1: ทำอะไรได้เองคะที่เป็นวงแม่ตกปลาเอง
0: ตกปลาเองแม่แว้นมอเตอร์ไซค์ไปตกปลาเลยเหรอครับนี
1: ่ของเล่นก็คือว่าทุกวันนี้ค่ะเราก็จะพยายาม

0: ก็แห้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนที่คุณแม่จะป่วยอะค่ะน้องเตยบอกว่าคุณแม่คือไอดอลเป็นผู้หญิงเก่งทำงานเป็นเสาหลักของครอบครัวตอนนั้นแม่เป็นยังไงบ้างคะ
1: คุณแม่เหรอคะคุณแม่เป็น เรียกว่าซุปเปอร์วูแมนของลูกๆเลยนะคะไม่ว่าจะในมิติของการดูแลครอบครัวในมิติของการหาเงินค่ะที่ทำให้ลูกๆสุขสบายได้ แล้วก็วิธีคิดแอตติจูดคุณแม่ค่ะจะค่อนข้างทำให้เรามีการเพาะปลูกจิตใจที่เป็นอิสระเช่นว่าอยากจะทำอะไรทำเต็มที่เลยแล้วก็สนับสนุนลูกในสิ่งที่อยากจะทำ
0: แม่เป็นดีเจใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะคุณแม่เป็นดีเจใช่ไหมคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ในยุคนั้นนะคะก็จะเป็นการเปิดแผ่นแล้วก็อ่านสปอร์ตค่ะแม่จะเป็นคนเสียงเพราะเสียงหวาน
2: สุดยอดเลยครับแต่สำหรับอย่างคุณเตยเองเห็นบอกเป็นผู้หญิงที่ทำงานเก่งมากคนหนึ่งอาชีพก็ดีมีรายได้ที่ดีมีทรัพย์สินเป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นคอนโดกระเป๋าแบรนด์เนมรถยนต์อะไรอย่างนี้นะครับกิจกรรมที่ชอบก็คือการวิ่งและสุดท้ายแล้วปลายปีทุกปีก็คือชวนคุณแม่เที่ยว
1: ใช่ค่ะคือก่อนที่คุณแม่จะป่วยค่ะเตยก็ใช้ชีวิตที่มีอิสระนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านของการออกไปท่องเที่ยวต่างๆหรือว่าอยากจะทำอะไรก็ทำหรือพาคุณแม่ไปเที่ยวต่างประเทศก็ทำได้อะค่ะมันก็สามารถจะควบคุมความต้องการของเราหรือสิ่งที่เราอยากทำได้ด้วยตัวเองอะค่ะ
0: คุณแม่ชอบไปเที่ยวที่ไหนคะถ้าเป็นต่างประเทศ
1: จำได้ไหมคุณแม่ชอบไปมาเก๊า
3: บนปีจีนฮ่องกง
0: มาเก๊าญี่ปุ่นอิตาลีฮ่องกงมาเก๊านี่ไปทำอะไรคะ
1: มาเก๊าไปทำอะไรคะ
2: ท่านี้ไม่ใช่ท่าไปกินชานมไข่มุกแน่นอนครับผมนะน่าจะเป็นบริหารตัวเลขด้วยสมองครับ
1: น่าจะเป็นท่าโยนชิปเนาะ
2: โยนชิป
0: แต่ว่าคุณแม่ที่เคยเป็นคนแข็งแรงเป็นคนที่เป็นเสาหลักของครอบครัวก็มาเกิดเหตุคุณแม่ล้มป่วยกระทันหันตอนนั้นเป็นยังไงคะ
3: อาเจียน
1: คุณแม่บอกว่าเริ่มป่วยรู้สึกอาเจียนแล้วอะไรคะ
3: ไอ้แค่นั้นจ้ะ
1: ได้แค่นั้นจำได้แค่นั้นจำได้ว่าตัวเองอาเจียนอย่างเดียวสำหรับเตยนะคะทันทีที่ทราบว่าคุณแม่ป่วยแล้วคุณแม่เข้าโรงพยาบาลแล้วเนี่ยมันเป็นช่วงลุ้นค่ะว่าการสโตรกครั้งนี้ของคุณแม่จะเป็นยังไงในแต่ละวันที่หาหมอในแต่ละนาทีที่มีการมอนิเตอร์ร่างกายค่ะว่าตำแหน่งที่สโตรกอ่ะมันไม่สามารถผ่าตัดได้แล้วร่างกายจะตอบสนองกับยายังไงคือเป็นช่วงที่แบบอยู่ในโรงพยาบาลแล้วบีบหัวใจนาทีนี้ความดันจะเป็นยังไงนาทีหน้าความดันจะเป็นยังไงค่ะ
0: อยู่โรงพยาบาลกี่วันคะ
1: คุณแม่อยู่ประมาณครึ่งเดือนเลยอะค่ะ
3: ฝังเข็มด้วยจ้ะ
1: ฝังเข็มด้วย
2: แล้วตลอดระยะเวลาครึ่งเดือนที่อยู่โรงพยาบาลนั่น อาการของคุณแม่เป็นไงบ้างครับ
1: คุณแม่ก็คือไม่สามารถทำอะไรได้เลย เครื่องมือทุกอย่างอะค่ะเต็มไปหมดในทุกๆส่วนทุกอย่างต้องมอนิเตอร์จากจอเท่านั้นแล้วก็อยู่ในห้องเป็นห้องพิเศษอะนะคะสำหรับที่จะดูอาการของคนสโตรกแล้วก็วันนั้นเนี่ยค่ะเราเริ่มเห็นแววทีละนิดว่าแม่จะกลับมาไม่เหมือนเดิมแล้วก็เห็นเลยค่ะว่าแค่แต่ละนาทีที่ความดันมันขึ้นแล้วหมอพยายามเอามันลงเพื่อไม่ให้มันสโตรกอีกรอบหนึ่งเราก็เสียค่ะมันเป็นเรื่องที่แบบยากมากที่ต้องดึงให้เขากลับมาด้วยยาเพราะเราไม่สามารถดึงได้ด้วยการผ่าตัด
0: ก็คือ15วันนั้นลุ้นทุกวันทุกนาทีทุกวินาที
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะสุดท้ายรักษาตัวที่โรงพยาบาลเสร็จกลับมาอยู่ที่บ้านก็เป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของที่บ้านเหมือนกันตอนแรกเนี่ยน้องเตยจ้างพยาบาลมืออาชีพมาดูแลแม
1: ่สำหรับเตยพอคุณแม่กลับมาเราต้องเรียนรู้ตั้งแต่วิธีดูแลคุณแม่จากพยาบาลแล้วเราก็ต้องเรียนรู้การที่จะมีพยาบาลอยู่ในบ้านแล้วเราก็ต้องหาเงินที่เยอะมากในการจ่ายพยาบาลในช่วงนั้นนะคะเราทุ่มทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญจริงๆแล้วก็ดูแลในเรื่องของการพาไปกายภาพพาไปฝังเข็มคือทุกอย่างที่ไม่ขัดแย้งกับความรู้สึกเราอะนะคะเตยก็คือพยายามทุ่มที่สุดเพื่อให้กลับมาให้เร็วที่สุดในช่วงเวลาที่ร่างกายมีโอกาสจะฟื้นนะคะสำหรับคุณแม่นะคะความเชี่ยวชาญความเก่งของใครบางคนที่เราเลือกแล้วอะไม่ได้ตอบโจทย์ความต้องการของแม่ ชีวิตแม่กำลังอธิบายเราในวัน

0: ารว่าสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่แม่ต้องการมันเลยต้องทำให้เตยค่อยๆเรียนรู้ว่าเฮ้ยเราต้องเปลี่ยนวิธีแล้วแหละเราจะอยู่กับการที่ต้องจ่ายเงินให้ใครสักคนมาดูแลแม่แล้วแม่หงุดหงิดแม่ไม่พอใจแม่ไม่มีความสุขแม่ตีความในสิ่งที่เขาดูแลซึ่งเราประเมินแล้วนะคะว่าไม่ได้ผิดปกติจากการดูแลแต่แม่ไม่แฮปปี้
1: จากที่คุณแม่เคยเป็นคนที่ยิ้มง่ายอารมณ์ดีมาเป็นหงุดหงิดนะคะน้องเตยสังเกตจากอะไรแม่แสดงออกยังไงอะคะ
0: แสดงออกจากสีหน้าเลยค่ะอย่างสมมติเตยกลับมาจากทำงานเหนื่อยๆใช่ไหมคะนั่งคุยกับแม่ก็จะเริ่มแสดงให้รู้ว่างอนถึงแม้วันนั้นนะคะการดูมันจะยากนะสำหรับคนที่ป่วยติดเตียงแล้วนอนเฉยๆสิ่งเดียวที่เตยเห็นคือแววตาที่มันเป็นประกายของแม่เราในวันที่เรายังเด็กอ่ะมันหายไปเป็นใครไม่รู้ที่ดูไม่มีความสุขแล้วตัวเตยต้องการดึงคุณแม่กลับมาเพราะว่าวันเนี้ยเราได้แม่กลับมาจากการความเป็นความตายอะค่ะเพราะฉะนั้นอะเราจะอยู่ยังไงอะจากเนี้ยให้มีความสุขเตยก็เริ่มเปลี่ยนจากคนดูแลมาดูแลเอง
1: ค่ะนั่นก็คือการตัดสินใจทั้งสำคัญในชีวิตก็คือตัดสินใจออกจากงาน
0: ใช่ค่ะ
1: ยากไหมคะ
0: มันยากตรงที่เราต้องเปลี่ยนไปเจอในโลกที่เราไม่เคยชินเลยในทุกมิติตั้งแต่การหาเงินแบบใหม่ตั้งแต่การที่เราจะต้องดูแลแม่เอง 100% จากเมื่อก่อนเรามีพี่เลี้ยงคอยช่วยคราวนี้เตยต้องกลับมาทำทุกอย่างตั้งแต่เปลี่ยนแพมเพิร์สฟีดอาหารทำอาหารที่จะต้องฟีดเรียนรู้โภชนาการของแม่ก็ถ้าเป็นคนท้องนี่ยังมีเวลา9เดือนใช่ไหมคะที่จะได้เตรียมตัวแต่การเป็นลูกที่คุณแม่ป่วยมันไม่มีเวลาเตรียมตัวเลยมันทุกอย่างปึ้งแล้วก็ต้องทำให้ได้เลย
1: แล้ววันที่น้องเตยตัดสินใจลาออกจากงานมาดูแลแม่แม่รู้สึกยังไงคะ
2: ดีใจจ้ะดีใจ
1: ดีใจ
3: ดีใจใช่ไหมครับนั่นสรุปนี่คือสิ่งที่เราต้องการมาตลอดใช่ไหมครับแม่ อยากให้ลูกเราดูแลมากกว่าพยาบาล
2: ใช่ค่ะ
3: นี่ไงตอบชัดเลย
4: ค่ะ
1: แม่ดีใจที่ลูกได้มาดูแลนะคะแล้วก็เป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญของลูกด้วยวันนี้เรามีแขกรับเชิญ2ท่านมาช่วยแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะท่านแรกก็จะเป็นตัวแทนของคุณแม่ค่ะเป็นคุณแม่ที่เกษียณแล้วแต่ก็ยังขยันทำงานแล้วก็มีลูกสาวคอยดูแลเป็นอย่างดีอีกท่านนึงจะเป็นตัวแทนของลูกนะคะเป็นลูกที่เคยดูแลคุณแม่ที่ป่วยติดเตียงมาก่อนวันนี้2ท่านขอต้อนรับอโยทัศวรรณและน้องยุ้ยปัทมวรรณสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
3: อันดับแรกต้องถามพี่ยุ้ยก่อนเลยพี่ยุ้ยน่าจะมีความคล้ายคลึงกับครอบครัวนี้ก็คือต้องดูแลแม่ทุมแล้วเวลาที่พี่ยุ้ยไปเยี่ยมแม่ทุมเวลาที่แม่ทุมเห็นหน้าพี่ยุ้ยพี่ยุ้ยเห็นถึงความประกายที่แบบว่าอุ๊ยลูกมา
5: เห็นคือช่วงแรกๆเห็นเลยค่ะแต่ว่ามีแค่ช่วงแบบปีหลังเองที่แบบเราจะต้องเดานิดนึงแล้วว่าแบบแม่จำ
6: ตอนนั้นแม่จำไม่ค่อยได้
5: ใช่ค่ะคือแต่หนูว่าแม่จำได้ทุกคนก็รู้สึกแม่จำได้แต่เดานิดนึงอะไรเงี้ยค่ะคือแบบเมื่อไหร่ที่แม่ยิ้มออกมานี่คือทุกคนก็จะดีใจแต่ว่าเราไปหาแม่เนี่ยทุกคนจะแบบพยายามไปให้แบบเกิดพลังบวกอะค่ะพยายามพูดแต่เรื่องดีๆยิ้มๆเวลาใครไปเวลาบางคนมีไปหาแม่แล้วก็บางคนร้องไห้อะไรเงี้ยอยู่ก็จะแบบอย่าร้อง
6: ให้แม่ใจเสีย
5: ใช่ค่ะอย่าให้แม่ใจเสียเพราะจริงๆคุณแม่เป็นคนใจสู้มากค่ะก็เลยแบบพยายามจะแบบให้เขายิ้มได้มากที่สุดเลยค่ะ
1: ถามในมุมของคุณแม่บ้างนะคะอโยเป็นคนแข็งแรง ขยันทำงานมากแม้ว่าจะเกษียณเราก็ตาม
6: ไม่มีเกษียณ
3: ไม่เคยเกษียณฮะ
6: ไม่ค่ะไม
3: ่แค่อายุได้รับเบี้ยเกษียณเฉยๆครับ
6: โอเค
1: คือถ้าสมมุตินะคะวันหนึ่งว่าถ้าอโยป่วยอโยอยากให้ลูกสาวดูแลอโยยังไงถึงขนาดที่ต้องลาออกจากงานมาดูแลแม่คนนี้ไหม
6: มันก็ต้องดูสถานการณ์ว่าเราป่วยหนักขนาดไหนอ
1: ะ
6: ปกติอายุจะเป็นคนใจสู้นะถ้าเผื่อไม่หนักหนาสาหัสพอจะทำเองได้อายุก็ทำเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเผื่อลูกเขายังต้องไปทำงานหาเงินหรืออะไรเขาปลีกไปได้ไปเลยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราดูแลตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันหนักหนาสาหัสที่ช่วยตัวเองไม่ได้จริงๆคนที่เราอยากจะให้ดูแลเราก็คือลูกนะมีลูกอะลูกคือคนที่เราไว้ใจที่สุดแล้วอ่ะเราไว้ใจทุกอย่างเลยไว้ใจที่จะให้เขามาดูแลร่างกายเราอ่ะซึ่งพยาบาลเนี่ยอายุเข้าใจคุณแม่นะพยาบาลเนี่ยเขาเป็นคนอื่น คุณแม่อาจจะเขินอาจจะกระดากที่เขามาปฏิบัติร่างกายของคุณแม่อันนั้นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมคะจะอาจจะไม่ชอบให้คนใครมาคือลูกคำดีกว่าถูกไหมคะไว้ใจลูกมากกว่า

0: ลูกทำให้มันชื่นใจด้วยว่าโอ้โหลูกเขาไม่ทอดทิ้งเราความรักของแม่กับลูกการที่ลูกทำให้แม่มันเป็นยาวิเศษในหัวใจของแม่ที่ทำให้แม่เนี่ยมีพลังขึ้นมาที่จะทำให้แม่เนี่ยหายเร็วขึ้นด้วยอายุเชื่ออย่างนั้น
1: จากคุณแม่ที่เป็นผู้หญิงทำงานทำงานเก่งทุกอย่างดูแลทุกคนในครอบครัวนะคะเป็นเสาหลักของบ้านจนวันที่คุณแม่ล้มป่วยลงแล้วก็ลูกสาวคนนี้มาดูแลตอนแรกเนี่ยแม่ไม่ลุกขึ้นสู้แต่ว่าน้องเตยพยายามเรียนรู้จนสุดท้ายแล้วรู้ใจแม่ไปดูนะคะว่าน้องเตยทำยังไงให้คุณแม่คนนี้ลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งจากละครค่ะ
2: โตไวๆตั้งใจเรียนหนังสือนะลูกออกไปมีงานมีการทำดีๆแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างที่เตยต้องการนะลูกนะ
3: สงสัยแม่เนี่ยอยากให้เตยมีชีวิตที่มีความสุขใช่ไหมคะ
2: อันนั้นมันก็แล้วแต่เตยนะลูกแต่ที่แม่อยากให้เตยโตไวๆเรียนจบเร็วๆแล้วก็มีงานการทำที่ดีก็เพราะว่าแม่จะได้หมดภาระแม่จะได้มีเวลาไปเที่ยวรอบโลกให้สมใจแม่จะขี่ยังไงล่ะจ๊ะ
3: โอ๊ยแม่แล้วเราจะเป็นห่วงลูกโถ

พี่ค่ะไม่ได้จริงๆค่ะใบเนี้ยเตยรักมากๆมากๆจริงๆค่ะพี่เป็นใบแรกที่เตยเก็บเงินซื้อได้ด้วยนี่มันเป็นรุ่นลิมิเต็ดด้วยนะคะพี่โหใบนี้นี่เตยแบบดูแลแบบดีมาตลอดสปาตลอดเลยค่ะพี่ไม่ได้จริงๆค่ะขอเป็นราคาที่แบบบอกไว้ตั้งแต่แรกนะคะถ้าไม่จำเป็นจริงๆอะเตยไม่อยากขายหรอกค่ะพี่โอเคค่ะเข้าใจค่ะพี่ไงพี่กลับไปคิดดูก่อนก็ได้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ

เตยไม่รู้ว่าจะเหลือเงินไว้ดูแลแม่ได้อีกเท่าไหร่ให้ลูกค้านี่ก็โอ้โหต่อราคาจังแม่ลองคิดดูนะเตยซื้อกระเป๋ามาหลักหมื่นต่อเหลือหลักไม่กี่พันอย่างเงี้ยคิดมาได้ถูกคิดว่าจะแบบต่อแล้วได้ราคาตามใจหรือไงฝันไปเถอะของรักของหนูแม่เดี๋ยวเช็ดหลังนะมาเอ้า1 2อีกทีนะแม่1 2แม่เล่นทิ้งตัวแบบนี้อย่างเดียวอ่ะแต่จะดึงแม่ขึ้นได้ยังไงอ่ะเตยเหนื่อยนะแม่ทำไมแม่ไม่ช่วยเตยบ้างอ่ะแม่ถ้าแม่ช่วยเหลือตัวเองบ้างอ่ะหนูจะได้มีเวลาพอไปทำอะไรที่หนูอยากทำบ้างอ่ะเหมือนที่แม่เคยบอกหนูตอนเด็กๆไงรีบๆโตสักทีฉันจะได้ออกไปเที่ยวรอบโลกทำไมอ่ะแม่หรือไม่จริงหรือไงล่ะที่แม่บอกหนูรีบๆโตสักทีฉันจะไปเที่ยวฉันจะหนีเที่ยวเที่ยวไปเที่ยวแม่อยากไปเที่ยวฮะแม่อยากไปเที่ยวใช่ไหมถ้าแม่อยากไปเที่ยวอ่ะแม่ต้องช่วยเหลือตัวเองได้บ้างแล้วหนูจะพาแม่ไปเที่ยว

0: ได้นะแม่
1: อ
0: ๋
1: อ
0: เดี๋ยวหนูมาคุยต่อนะว่าไงคะพี่ฮะเพิ่มเป็นอีก 2,000 พี่คะคือหนูขอบอกตรงๆเลยนะคะพี่หนูอยากได้เงินมาดูแลแม่ที่นอนติดเตียงถ้าไม่ได้ราคาที่ตั้งไว้อ่ะหนูขายไม่ได้จริงๆค่ะไม่ได้จริงๆค่ะพี่ก็ช่วยหนูเถิดนะคือถ้าเพิ่มอีก 2,000 มันก็ยังไม่ได้อ่ะค่ะพี่แม่พี่คะเอาราคาที่พี่อยากได้เลยค่ะเดี๋ยวของไว้นัดรับกันอีกทีนะคะไปกับเรื่องนี้ได้ยังไงอ่ะเตยน่าจะคิดได้เร็วกว่านี้แม่อยากเที่ยวใช่ไหมโอ้โหเตยดีใจที่สุดเลยแม่ถ้าแม่ช่วยเหลือตัวเองได้บ้างแม่ช่วยเหลือตัวเองได้มากกว่านี้เตยสัญญานะว่าเตยจะพาแม่ไปเที่ยวรอบโลกแม่เก่งที่สุดเลยน่ารักมากเล
2: ยคุณแม่อยากเที่ยวนี่นะ
3: แสดงว่าระหว่างตลอดการดูแลก็มีความเครียดบ้าง
1: ต้องมีอยู่แล้ว
3: ต้องสูญเสียของที่เรารักบ้างเพื่อคนที่เรารักมากกว่าแต่สุดท้ายแล้วเพียงคำว่าเที่ยวคำเดียวเปลี่ยนเลยใช่ไหมครับวันนั้น
1: คุณแม่เปลี่ยนเลยค่ะคือคุณแม่พอบอกว่าจะพาไปกายภาพกับบอกว่าพาไปเที่ยวแววตาคือเปลี่ยนเลย แล้วพอบอกว่าพาไปเที่ยวค่ะไม่แน่ใจพี่มิกนึกถึงลูกเวลาที่พี่มิกไม่อยากให้เขาไปไหนหรือว่าเขาอยากจะไปไหนแล้วพี่ห้ามเขาแล้วต้องอุ้มยืนขืนแรงกันไหมคะอันนี้เหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าตัวใหญ่กว่าถ้าต้องไปโรงพยาบาลไปกายภาพแล้วเขาไม่แฮปปี้อะค่ะเขาก็จะฝืนแรงเราม
3: ีความทิ้งตัว
1: เขาก็จะมีความทิ้งตัวเหมือนเด็กในขนาดตัวเล็กเรายังแทบจะอุ้มไม่ไหวเลยแต่เนี่ยตัวขนาดเนี้ยเตยจะอุ้มไหวไหมแต่พอบอกว่าแม่ขาเดี๋ยววันนี้พาไปเที่ยวกันวันนี้เราจะไม่ไปกายภาพละเออจะพาแม่ไปเที่ยวสิ่งที่เกิดขึ้นคือแม่พยายามพยุงตัวค่ะแล้วก็ทำให้เตยเคลื่อนย้ายแม่จากวีลแชร์ขึ้นรถง่ายขึ้นและในทุกวันนี้ค่ะเวลาที่เราไปไหนกันเองสองคนแม่ลูกอะค่ะถ้ารู้ว่าไปเที่ยวค่ะคุณแม่ก็จะช่วยพยุงตัวพยายามช่วยออกแรงพยายามทานข้าวได้เยอะขึ้นแบบนี้ค
4: ่
1: ะ
4: ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
1: โอ้โหเรียกว่าบางทีก็เสียดายเงินที่พาไปกายภาพน่าจะพามาเที่ยว
4: เหมือนการเที่ยวได้บำบัดคุณแม่ให้อาการดี
3: หรือว่าเพราะเป็นสิ่งที่คุณแม่พูดไว้เสมอว่าอยากทำ อย่างที่คุยมาตั้งแต่แรกตั้งแต่ในละครด้วยว่ารีบๆโตกันนะแม่จะได้ไปเที่ยวบ้าง มันเป็นอะไรที่อยู่ในใจเราหรือเปล่าครับแม่ว่าเราอยากเที่ยว อ๋อแล้วพอคุณเตยพูดถึงการเที่ยวแม่เลยมีฮึดมีแรงใจขึ้นมาเลยว่าฉันอยากเที่ยวนี่แหละที่สิ่งที่ฉันอยากเบื่อแล้วอยู่บนเตียง
5: ค่ะคุณแม่ตั้งเป้าชีวิตคุณแม่แล้วว่าคุณแม่จะต้องเที่ยวเมื่อลูกๆโตขึ้นแล้วคุณแม่จะไปเที่ยวให้มีความสุขกับคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยเก็บเงินเก็บทองอันนี้เป็นจุดที่คุณแม่ก็ตั้งเป้าเอาไว้แล้ว
3: ครับ
5: แล้วไม่เคยเปลี่ยนใจ
4: แต่ว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ที่คุณแม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ต้องนอนติดเตียงการที่น้องเตยมาดูแลคุณแม่เนี่ยก็ต้องรับมือกับปัญหาหลายอย่างเหมือนกันเป็นยังไงบ้างคะ
1: โอ้โหปัญหาเตยเนี่ยคือเยอะมากเลยค่ะที่เราต้องเริ่มตั้งแต่การดูแลตั้งแต่เปลี่ยนแพมเพิร์สซึ่งการเปลี่ยนแพมเพิร์สในเด็กเล็กเนี่ยเขาก็ยังมีโรงเรียนสอนใช่ไหมคะยังมียูทูบให้ดูแต่ว่าเปลี่ยนแพมเพิร์สผู้ใหญ่เนี่ยมันไม่ง่ายขนาดนั้นตัวแสดงสำหรับที่เราดูใน YouTube เนี่ยก็ไม่ใช่คนที่ป่วยจริงๆแล้วก็โรงพยาบาลสอนก็จะสอนเราแบบแค่ครั้งเดียวการหาข้อมูลมันกลายเป็นต้องปรับกันเอง2คนแม่ลูกอะค่ะจากเคยดูคุณพยาบาลเปลี่ยนให้ที่บ้านเราก็พยายามดูว่าทำแบบไหน

0: แต่พอถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนเองจริงๆอะค่ะก็ไม่ได้ง่ายอย่างนั้นตั้งแต่วิธีที่จะแบบดูแลให้มันสะอาดยังไงอันไหนใช้ไม่แพ้อันนั้นคือเรื่องหนึ่งแล้วนะคะยังไม่รวมถึงจะต้องทำความเข้าใจและก็ระวังตั้งแต่ไม่ให้ความดันขึ้นอันนี้คือเป็นเรื่องที่น่าปวดมากกว่า
1: แล้วตอนที่คุณเตยมาดูแลคุณแม่แทนพยาบาลแม่ให้ความร่วมมือไหมหรือก็ยังแสดงความเครียดเพราะตอนแรกบอกว่าแม่เครียดมาก
0: ช่วงแรกๆที่คุณแม่เครียดระดับของคุณแม่นะคะก็คือในวันที่ยังแรงไม่เยอะก็คือทุบเตียงไม่พอใจไม่ว่าจะเป็นการเรียกหาหรืออะไรก็ตามเป็นการทุบเตียงเบาๆหรือถึงหนักซึ่งเราก็จะเห็นแล้วต้องหาวิธีว่าทำยังไงถึงจะให้แม่ใจเย็นลงคำดาวลงอะไรคือความต้องการของเขาพยายามถามเขาเยอะๆในวันที่ยังพูดไม่ได้เราก็จะมีการเอาของมาให้เลือกว่าอะไรที่ต้องการหรือพยายามสุ่มคำถามให้เยอะที่สุดว่าอะไรที่คือสิ่งที่ต้องการเพราะเตยเชื่อค่ะว่าในการที่เขาทุบหรือแสดงออกในความไม่ชอบอ่ะมันคงมีอะไรบางอย่างที่เขาต้องการแต่เราไม่รู้เราแค่ดึงมันออกมาให้ได้เยอะที่สุดว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องการแล้วตอบในสิ่งที่ต้องการแค่นี้แกก็จะเย็นลงค่ะ
1: และเคยถึงขั้นคุณเตยถูกทำร้ายร่างกายด้วย
0: ใช่ค่ะมีเวลา
1: ครับ
0: ก็อย่างเช่นคุณแม่ไม่พอใจใช่ไหมคะคุณแม่หงุดหงิดคุณแม่ก็จะข่วนหรือตีเราในช่วงที่เขายังไม่เข้าใจอะค่ะว่าแบบเกิดอะไรขึ้นกับเขาอยู่ๆมาแบบเปลี่ยนที่นอนเขาเปลี่ยนท่านอนเขาหรือปรับเขาขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันถ้าเราค่อยๆดูแล้วก็ใช้สติว่าอ๋อเขาตกใจหรืออ๋อวันนี้เขาหงุดหงิดหรืออ๋อวันนี้เขาอยากนอนอีกมันต้องค่อยๆอะค่ะไม่สามารถทำอะไรตามตารางว่าแบบ11โมงแม่ต้องทำแบบนี้5โมงแม่ต้องทำแบบนี้ไม่ได้
2: เหมือนกับคุณแม่อาจจะหงุดหงิดตัวเองด้วยที่ก่อนหน้านี้เคยทำอะไรได้พอมาวันนี้ทำอะไรไม่ได้เราก็ต้องมีคนมาดูแลก็เลยทำให้บางทีอารมณ์เสียเราก็ไปลงกับลูก
0: ใช่ค่ะคืออย่างแรกเลยอะค่ะเตยพยายามมองว่าถ้าเราไปอยู่ในตัวแม่แล้วเราเป็นแบบแม่เราจะรู้สึกยังไงจากคนเคยเสียงเพราะคนเคยเดินกระฉับกระเฉงวันนี้เสียงฉันสูญเสียไปแล้ววันนี้แรงฉันสูญเสียไปแล้วฉันต้องนอนอยู่ตรงนี้ฉันต้องรอคนมาช่วยอ่ะมันคงจะต้องเป็นความหงุดหงิดถ้าเป็นตัวเตยเองเตยอาจจะไม่เก่งเหมือนแม่ก็ได้นะคะเตยยังให้เครดิตว่าแม่เก่งที่แม่พยายามปรับอารมณ์ค่อยๆเข้าค่อยๆเรียนรู้ที่จะช่วยบรรเทาแรงเตย
3: อายุว่ามันทำให้คุณแม่หงุดหงิดจริงๆเพราะปกติคุณแม่จะสื่อสารกับเราได้ชั่วชั่วชั่วแล้วอยู่วันหนึ่งกว่าจะอธิบายกว่าจะแสดงสื่อสารให้เรารู้ได้มันนานมันใช้เวลานานกว่าเราจะเข้าใจหรือกว่าคุณแม่จะทำยังไงให้เราเข้าใจเนี่ยมันน่าเห็นใจมากเลยนะ
1: ผมว่าอายุมีความคล้ายกับแม
3: ่
1: เพราะแม่นี่คือ working woman ที่เก่ง
3: ใช่ใช่ใชยกเข้าใจ
1: ทำงาน active
2: ดูแล
1: แล้วเมื่อกี
2: ้
1: พูดแต่ละอย่างที่แม่ทำมาก่อนที่จะป่วยคือเยอะมากฟิลเดียวกับอายุเลย
3: ใช่
1: ถ้าวันนึงอยู่ดีๆไม่ได้แช่งนะครับแต่ถ้าเกิดวันนึงอายุไม่สามารถอธิบายในสิ่งที่อายุต้องการได้ไม่สามารถทำอะไรได้ด้วยตัวเองแน่นอนความหงุดหงิด
3: ในใจในความหงุดหงิดเนี่ยจากไม่หงุดหงิดก็จะหงุดหงิดแน่นอนเราเคยทำอะไรได้เคยทำอะไรรวดเร็วเคยคิดเคยทำเคยหาอะไรได้เงินมาเลี้ยงครอบครัวได้เคยให้ลูกได้ก็อยู่ๆทำไม่ได้แล้วมาเห็นลูกต้องมาลำบากเนี่ยมันก็ทำให้เพิ่มให้เรารู้สึกแบบว่าเราไร้ค่าเราหงุดหงิดเราจริงข้างในอ่ะคุณแม่อาจจะคิดเยอะกว่าที่เรารู้ก็ได้ค่ะ
4: เก่งค่ะ
1: เก่งใช่ไหมครับ
4: เก
1: ่งบอกเก่งอ่านขาดเลย
2: รู้ใจแม่เหมือนรู้ใจแม่เลยว่าแม่หงุดหงิดต่ออะไรอึดอัดต่ออะไร
3: ใช่ใช่
2: ถามน้องยุ้ยบ้างตอนนี้คุณแม่ป่วยอะค่ะมีอะไรที่คุณแม่อยากทำแล้วน้องยุ้ยรู้ว่ามันเป็นความใฝ่ฝันของคุณแม่แล้วก็พยายามทำให้แม่ในช่วงที่แม่ป่วยอะค่ะ
5: ความสุขของคุณแม่คือทุกคนอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาแค่นั้นพอแล้วส่วนใหญ่บ้านยุ้ยก็จะแบบพร้อมหน้าพร้อมตาอยู่แล้วค่ะดังๆคุยกันดังๆร้องเพลงกันอยู่ต่อหน้าแม่แค่นั้นพอแล้วแต่เราเป็นลูกบางทีเราก็อยากรู้สึกว่าแม่ต้องออกไปไหนบ้างแม่จะได้แบบผ่อนคลายพอไปปุ๊บอะคุณแม่มีความสุขแบบเห็นได้ชัดอะไรเงี้ยค่ะคือการที่ดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆออกไปข้างนอกก็ได้เห็นนู่นเห็นนี่ได้แบบเปิดหูเปิดตาเห็นต้นไม้เห็นอะไรก็แบบสบายใจบางทียุ้ยว่าจริงๆแล้วอะการเที่ยวมันสร้างความสุขให้เราจริงๆอะค่ะดีว่าแบบก็ดีเหมือนกันนะคะคือถ้าเกิดว่าคุณแม่ชอบเที่ยวอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วตรงนี้เป็นสิ่งที่สร้างความสุขให้คุณแม่เองดีว่าคุณเตยทำถูกแล้วค่ะ

0: ันนี้คือแบบดีมากๆเลยค่ะ
1: อายโยครับแล้วถ้าเกิดในมุมของคุณแม่ที่มีลูกหลานมาดูแลสมมุตินะ
2: ค่ะ
1: อายโยช่วยแบบให้คำแนะนำได้ไหมว่าการที่ลูกหลานจะมาดูแลผู้ป่วยที่สูงอายุเนี่ยจริงๆแล้วคือมันควรจะต้องปรับจูนอะไรกันขนาดไหนถึงจะไม่หงุดหงิดใส่กัน
2: เพียงแค่แบบว่ามีความเอื้ออาทรถามสารทุกข์สุขดิบกันนิดหน่อยหรือแสดงออกในความที่แบบเออนะเป็นห่วงนะเออรักนะแค่นี้เขาก็มีความสุขแล้วค่ะไม่จำเป็นต้องมาแบบว่าอู๋ต้องคอยเกาะดูกัน24ชั่วโมงช่วยกันได้แบ่งเบาภาระกันคนที่จะมีความสุขแล้วชื่นใจที่สุดคือคุณพ่อคุณแม
3: ่กลับมาที่คุณแม่บ้างเห็นคุณแม่มีอุปกรณ์เยอะแยะเลยนี่คือสิ่งที่น้องเตยใช้ฝึกคุณแม่เหรอคะ
4: ใช่ค่ะเตยพยายามให้คุณแม่หากิจกรรมทำนะคะก็อาจจะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ตอนยังไม่มีโควิดเรายังเที่ยวได้แต่พอมีโควิดเที่ยวไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นหาความบันเทิงภายในบ้านเตยก็จะเริ่มเอาของเล่นด้วยความที่ในปัจจุบันนะคะโลกมันยังไม่มีของที่ให้ผู้ใหญ่เล่นเราก็ต้องประยุกต์กับของเด็กมาให้คุณแม่เล่นเพื่อหนึ่งสมองได้มีการคิดมือได้มีการทำมันทำให้อย่างน้อยค่ะเรายืดเวลาความเสื่อมของร่างกายซึ่งเตยทราบดีว่าวันหนึ่งมันจะต้องมาถึงแต่วันนี้ยังอยู่ก็ทำให้มันดีที่สุดด้วยการเอาของเล่นมาให้แม่ลอง อย่างเงี้ยค่ะก็จะเอามาให้แม่เลือกในแต่ละวันว่าอยากเล่นอะไรทำอะไรบ้างจากแรกๆเลยที่แม่เริ่มระบายสีระบายไม่สวยก็ค่อยๆสวยขึ้นอาจจะพี่ๆมีลูกอาจจะมองเห็นว่าพัฒนาการของการใช้มือมันจะค่อยๆเก่งขึ้นในแต่ละครั้งที่เราพยายามฝึกมันหรือทำมันไปเรื่อยๆใช่ไหมคะคุณแม
5: ่
4: แบบนี้ค่ะ
5: หาแม่โชว์หน่อยได้ไหม
4: แม่โชว์หน่อยทำอะไรดีคะโอ้เล่นจิ๊กซองั้นเดี๋ยวลูกเอาออกให้นะคะท่าสั่งของการต่อจิ๊กซอค่ะเราก็จะได้เห็นว่าแม่ยังคงเข้าใจกับการลำดับเหตุการณ์ของการวางภาพแต่ละภาพหรือว่าเข้าใจไหมว่าสิ่งนี้เราควรจะให้ภาพมันเป็นยังไงบ้างอาจจะไม่ได้มีอุปกรณ์สำหรับผู้ใหญ่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็พยายามปรับเท่าที่หาได้แล้วก็เอามาทดลองใจเย็นๆค่ะอย่างน้อยค่ะให้คุณแม่ได้ใช้มือข้างที่ยังใช้ได้ให้แข็งแรงที่สุดส่วนข้างที่อ่อนแรงถ้าใช้ไม่ได้ก็ค่อยๆกายภาพไปแต่ว่าห้ามทิ้งเลยทีเดียว
5: น้องเตยเก่งมากๆเลย
4: เก่งมากๆเลยค่ะ
1: แล้วตอนนี้คุณแม่เขียนได้บ้างหรือยังครับ
4: เขียนได้บ้างไหม
1: เขียนได้เหรอครับขอลองโชว์สักนิดได้ไหมฮะ
4: เอาอันไหนดีเอ๋อยากเล่นเล่มไหนดีคะ
1: แล้วคือก่อนหน้านี้คือคุณแม่ถนัดขวา
4: ใช่ค่ะ
1: นี่คือเรียกว่าต้องฝึกให้มาใช้ฝั่งซ้ายทั้งหมดเลยด้วย
4: ใช่เขาก็ต้องเริ่ม
1: ระบายสีสวยมากไม่ออกจากเส้นเลย
4: เขาต้องเริ่มปรับพร้อมๆกับเราอะค่ะเพราะว่าข้างนี้มันก็คือข้างที่เขาไม่เคยถนัดมาก่อนวันนี้เขาก็เรียนรู้ที่จะใช้มันให้ดีที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้
1: ครับแต่อย่างนึงที่ผมตื่นตันนะไม่ใช่เพียงแค่คุณเตยเขามีความพยายามสิ่งนึงที่ตื่นตันกว่าคือแม่ก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกัน
5: ใช่แล้วดูคุณแม่ตั้งใจมากกับกิจกรรมที่น้องเตยเลือกมาให้คุณแม่
4: ใช่ค่ะอาจจะต้องแอบฝากบางคนที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่ป่วยอะค่ะบางคนอาจจะใช้วิธีลำดับเหตุการณ์ผิดจากลูกกลายเป็นแม่จากแม่กลายเป็นลูกแต่เตยจะไม่ทำอย่างนั้นเตยจะยังทำตัวเองให้เตยเป็นลูกอยู่อะค่ะแล้วก็ให้คุณแม่เป็นแม่ยังคงให้สิทธิ์ในการตัดสินใจแม่ไม่ใช่ตัดสินใจเองหมดไม่ใช่ว่าเราเขาอ่อนแอแล้วเราต้องควบคุมเขาอะเขาอ่อนแอเราต้องให้โอกาสเขาที่เขายังจะเลือกในสิ่งที่เขาต้องการจะเลือกต้องเคารพในชีวิตเขาอ่ะ
5: อย่างกิจกรรมหลายๆกิจกรรมเนี่ยค่ะคุณแม่ชอบกิจกรรมไหนมากที่สุดคะ
4: คะคุณแม
6: ่ถูกอ่ะ
4: ชอบทุกอย่างเลยค่ะ
1: ชอบทุกกิจกรรมเลย
5: ค่ะแล้วอย่างเวลาที่คุณแม่อยากไปเที่ยวหรือว่าเวลาที่น้องเตยบอกว่าจะพาแม่ไปเที่ยวแล้วแม่ตาเป็นตะกายให้ความร่วมมือดีมากๆเนี่ยค่ะน้องเตยรู้สึกยังไงคะ
4: มันแต่อาจจะเทียบกับเหมือนคนวิ่งมาราธอนอะค่ะว่าที่เราวิ่งมาทั้งหมดอะพอเราเห็นความสุขเขาอะค่ะมันรู้สึกว่าเราใกล้ฟินิชเชอร์แล้วอะเราใกล้จะถึงจุดที่เรารู้สึกมันดื่มด่ำที่สุดของนักวิ่งก็คือแบบเฮ้ยใกล้ถึงจุดนั้นแล้วนะมันก็เลยทำให้แต่แฮปปี้ว่าทุกอย่างที่มันเหนื่อยมาตลอดทางอะค่ะที่เราวิ่งมาทั้งหมดอะมันตอบสนองเรา

0: แล้วยังจำครั้งแรกที่ไปเที่ยวแบบข้ามคืนได้ไหมครับ
1: โอ้โหจำได้ค่ะคุณแม่แบบมีความสุขมากเหมือนไปได้แม่คืนเลยค่ะ
0: ยังไงฮะ
1: คืออย่างแรกเลยค่ะทันทีที่คุณแม่ป่วยตลอดมาค่ะหน้าเขาก็จะไม่มีความสุขตั้งแต่มีคนดูแลใช่ไหมคะแต่พอเราเริ่มดูแลเองความสุขเขาก็เริ่มมากขึ้นแต่พอไปเที่ยวอะค่ะแววตาเขาแบบเปลี่ยนแล้วเขาก็สามารถที่จะอ่านป้ายสถานที่ที่เราพาไปเที่ยวได้ซึ่งการผสมคำและอ่านคำเนี่ยมันคือสมองมันยังดีอยู่ยังสามารถทำงานได้แล้วสิ่งที่เตยเห็นเลยอะค่ะคือทันทีที่เปลี่ยนที่นอนเปลี่ยนเป็นที่ที่เราเลือกแล้วว่าที่เนี่ยมันถูกใจเขาเขาเห็นป้ายอย่างเช่นเราขับรถพาไปเที่ยวนะคะเป็นพัทยาคุณแม่เห็นป้ายพัทยาแล้วคุณแม่อ่านว่าอะไรคะ
2: พัทยา
0: พัทยา
1: แล้วก็จะอ่านว่าพัทยาเหนือพัทยาใต้แล้วเตยจะบอกอยู่แล้วว่าโรงแรมเนี้ยที่เหมาะกับคนวีลแชร์เป็นโรงแรมที่อยู่โซนไหนแล้วเตยก็จะบอกแม่ว่าไหนแม่ช่วยดูป้ายซิเขาช่วยทำได้คือเตยจะเป็นคนแบบถ้าแม่พูดได้หนึ่งเตยก็จะเพิ่มเลเวลแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะพอเขาเห็นโรงแรมที่มันเหมาะกับเขาที่เขาใช้อุปกรณ์ต่างๆได้สะดวกอะค่ะเขามีความสุขมากๆแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยโลกนี้มันไม่จำเป็นว่าแบบในความรู้สึกเตยนะคะเตยไม่แน่ใจว่าเตยเข้าใจถูกหรือเปล่าว่าในโลกนี้มันยังสามารถทำได้อยู่ถึงแม้จะนั่งวีลแชร์แล้วแต่เรามีที่เที่ยวที่เราไปได้มีที่เที่ยวที่เราถนัดได้มีที่เที่ยวที่มีเราจับให้เขาอะไรแบบนี้ค่ะสิ่งที่เห็นคือคุณแม่แบบยิ้มแบบยิ้มแก้มปริเรียกว่าเป็นยิ้มแรกๆของคุณแม่เลยอะค่ะ
3: ต้องถามคุณแม่ค่ะไปพัทยาสนุกไหมคะ
2: สนุกค
3: ่
2: ะ
3: ค่ะแม่ชอบอะไรคะ
2: อุ้ยจับเลยจ้ะเลยค่ะ
3: ค่ะ
2: ชอบ
3: เลยค่ะชอบทุกอย่างเลยค่ะ
0: กับการที่คนคนนึงต้องมาดูแลคุณแม่อย่างฟูลไทม์ตลอด24ชั่วโมงแล้วสิ่งที่เราเคยชอบไอ้สิ่งเคยทำ
1: เตยใช้วิธีมองว่าตอนนี้เตยมีอะไรและสิ่งที่เตยอยากทำดูซิว่าแม่ชอบด้วยไหมเตยก็เลยทดลองค่ะคือเตยชอบวิ่งคุณแม่ชอบเที่ยวเตยก็ลองทดลองพาคุณแม่นั่งแล้วก็ไปเข็นวิ่งดูปรากฏว่าคุณแม่ชอบมันก็เลยเจอจุดเชื่อมระหว่างเราสองคนที่ทำได้คือเตยเชื่อค่ะว่าถ้าเราพยายามหาความชอบของเราและปรับให้เท่าคนยังไงวันหนึ่งอะค่ะที่เราเป็นลูกแล้วเราแสดงให้แม่เห็นว่าหนูอยากเล่นอันเนี้ยแม่เองเขาก็แน่นอนค่ะพร้อมที่จะให้เราเล่นในสิ่งที่เราอยากจะไปในสิ่งที่เราอยากจะทำโดยที่เขาอยู่ด้วยเพียงแค่วันหนึ่งที่เรายังเด็กอยู่อะค่ะคุณแม่อาจจะดูเราในฐานะหนึ่งแต่วันนี้เราโตแล้วแม่ก็ยังจะไปเล่นกับเราในอีกฐานะหนึ่งแค่เปลี่ยนเตยก็แค่ออกแรงจากวิ่งเองคนเดียวเป็นวิ่งเข็นแม
0: ่ดีจังเลยมันคือการหาจุดศูนย์กลางที่แบบได้ความชอบของทั้งสองคน
3: ได้ดูแลแม่แล้วก็ยังได้ทำตามฝันของตัวเองด้วยตอนนี้คุณแม่กำลังทำอะไรอยู่คะ
1: คุณแม่เล่นอะไรคะ
2: ภาษาจ้ะ
1: แม่บอกว่ากำลังสร้างปราสาทค่ะ
3: สร้างปราสาทและการเที่ยวทำให้คุณแม่มีความสุขนะคะแล้วก็พยายามให้ความร่วมมือกับน้องเตยฟื้นฟูร่างกายให้พร้อมที่จะไปเที่ยวได้มากที่สุดผลลัพธ์จากการไปเที่ยวของแม่ลูกคู่นี้เป็นยังไงชมจากละครเวทีค่ะ

0: ไปค่ะแม่ไปเช็ดตัวกันใส่ชุดนี้เนี่ยมาตั้งแต่ซัปโปโรแล้ว10ชั่วโมงแล้วเนี่ยอ้าวแกะของฝากก่อนซะงั้นมานี่จะฝากให้ใครบ้างเดี๋ยวเตยช่วยจด
1: เพื่อนงาน
0: อันนี้เพื่อนที่งานเก่านะเคคิดจ้าอันนี้หลักจ้า
1: เพื่อนบ้าน
0: เพื่อนบ้านเคแล้วสองอันนี้ล่ะ

0: สองคน
1: พี่ชายสองคนเนาะไม่เคยลืมน่ารักที่สุดอ้าวแล้วอันนี้เหรอคะของใคร
0: นี่ฝากเตย
1: ฝากให้เตยไปเที่ยวมาด้วยกันไอ้เงินที่ซื้อก็เงินเตยน่ารักจังเลยอ่ะแม่โอ้อะไรเนี่ยโอ้เทมปุระกุ้งมีแค่นี้ไอ้หยอกอยากเล่นค่ะขอบคุณนะคะที่ซื้อของมาฝากนะคะ
0: จำได้เตยชอบกุ้ง
1: แม่ว่าไงนะคะ
0: เตยชอบกินกุ้งจำได้ฝากเตย
1: แม่จำได้ไงอะว่าเตยชอบกินกุ้งอะแม่จำได้แล้วจริงๆอะการเที่ยวช่วยให้แม่ดีขึ้นจริงๆแล้วแม่จำอะไรได้อีกบ้างคะทำแม่จำอะไรได้อีกบ้าง
0: ปะ
1: ไปไหนแม่เคยไปไหน
0: ปะ
1: ไปไหนแม่
0: ปวดฉี
1: ่แม่ปวดฉี่เหรอ
0: ปวดฉี
1: ่จ้าจ้าโอเคเตยก็แบบลุ้นสุดฤทธิ์ว่าแม่จำอะไรได้เด็ดๆบ้างปะทั้งนั้นไปห้องน้ำกันไหมขอบคุณนะคะแม่ที่บอกทำให้เตยรู้ว่าแม่ต้องการอะไรเนี่ยถือว่าแม่ช่วยเตยได้เยอะเลยนะ
0: ขอบใจนะ
1: จ้าแค่นี้เตยก็มีความสุขที่สุดแล้วไม่คิดว่าการเที่ยวเนี่ยจะช่วยให้แม่ดีขึ้นจริง
0: ๆไปเที่ยว
1: จ้าไปเที่ยวจ้าในที่สุดเราสองคนได้ใช้ชีวิตอย่างมีอิสระได้ไปเที่ยวที่ที่อยากไปได้ใช้ชีวิตแต่อยากที่อยากเป็นตอนแรกอ่ะคิดว่าจะทุกข์กลับกลายเป็นความสุขที่สุดซะงั้น
0: ไปเที่ยว
1: จ้าพาไปเที่ยวจ้าแต่ก่อนไปเที่ยวไปห้องน้ำก่อนเนาะ
0: ปวด
1: ไปรู้แล้วค่ะทริปหน้าแม่คิดเลยนะว่าจะไปที่ไหนไปไหนคันดีไม่หนูไม่เคยไปสวิตอ่ะไปสวิตมาแม
0: ่ไปเที่ยว
1: ไปเที่ยวนั่นแหละจะพาไปแน่นอน
2: นี่คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการพาแม่เที่ยวนะคะแม่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดต้องถามน้องเตยค่ะตอนที่คุณแม่จำได้ว่าน้องเตยชอบกินกุ้งตอนนั้นรู้สึกยังไงคะ
3: โหมันแบบเหมือนเนี้ยคือรางวัลค่ะ อย่างแรกเลยคือมันคือรางวัลที่เขาจำได้ว่าเด็กคนเนี้ยชอบทานอะไร
4: ชอบกินกุ้ง
3: ชอบกิน
5: กุ้ง
3: ชอบแบบไหนคะ
4: เป็นตัว
3: ชอบเป็นตัว
4: แล้วก็เอาไปเป็นแพร
3: ่โอ้แบบเป็นแพร่ก็มีด้วยเหรอคะโอ้คือมันเป็นรางวัลนะคะจากวันที่เราเห็นเขานอนแล้วตากระพริบได้อย่างเดียวแรงก็ไม่มีไม่รู้เลยว่าจะกลับมาได้ขนาดนี้ค่ะแค่เขาจำได้ว่าเราชอบอะไรอ่ะแปลว่ามันคงไม่ต่างกับคนเป็นพ่อเป็นแม่ที่ได้ยินลูกเรียกพ่อแม่ครั้งแรก

0: ถามอโยนะคะในฐานะคุณแม่เนี่ยอโยบอกตั้งแต่ช่วงแรกแล้วว่าการมีลูกมาดูแลมันชื่นใจมันเป็นยาวิเศษอโยว่ามันมีพลังอะไรที่เราจะได้จากลูกที่ได้มาใกล้ชิดมาตอบแทนคุณแม่ในวันที่คุณแม่อายุมากแล้วก็อาจจะทำอะไรไม่ได้เหมือนแต่ก่อนนะคะ
1: มันเป็นพลังของความรักอะค่ะพลังของความรักจริงๆเลยเหมือนอย่างเนี้ยถ้าเตยไม่พาคุณ

0: แม่ไปเที่ยวให้คุณแม่อยู่ในห้องนั้นน่ะแล้วก็ดูแลปรนิบัติไปคุณแม่ก็จะอยู่อย่างเดิมไม่พัฒนาขึ้นมาแน่นอนแต่พอพาไปอย่างนั้นน่ะไอ้ความสุขความแฮปปี้ที่มาที่มันที่คุณแม่ได้รับจากความรักของลูกที่พาคุณแม่ไปเที่ยวแล้วมันก็กระตุ้นให้คุณแม่เนี่ยแบบจำอะไรที่คิดว่าจะไม่จำแล้วอะได้ขึ้นมา
1: แล้วในมุมมองของพี่ยุ้ยล่ะครับกับการที่ ในฐานะลูกที่ต้องพาคุณแม่ที่เป็นผู้ป่วยออกไปเที่ยวจริงๆแล้วมุมมองตรงนี้มันเป็นยังไงครับ
2: คือจริงๆแล้วเนี่ย อย่างที่นโยพูดเลยค่ะทุกอย่างเนี่ยมันมาจากพลังของความรักต่อให้ไปเที่ยวหรือต่อให้อยู่ที่ไหนเนี่ยถ้าลูกเป็นลูกเราอะเราก็มีความสุขแล้วค่ะหันแล้วยิ่งอย่างคุณเตยเนี่ยแบบอยู่กับคุณแม่พยายามหาจุดตรงกลางพยายามทำความเข้าใจกับคุณแม่จนรู้ว่าคุณแม่ชอบอะไรคุณแม่ต้องการอะไรแล้วทำตามความต้องการของคุณแม่จากคนที่รักด้วยอย่างเงี้ยค่ะยิ่งแบบมันเพิ่มความสุขเข้าไปใหญ่เลยอะค่ะคือยิ่งมองว่าคุณแม่เนี่ยถ้ายิ่งมองในมุมคุณแม่อยู่นะคะตอนที่พาไปเที่ยวถึงแม้ว่าตอนนั้นเนี่ยคุณแม่จะไม่ได้เคยบอกว่าอยากจะไปเที่ยวแต่ว่ายิ่งมองเห็นว่าคุณแม่มีความสุขจากการที่ได้อยู่กับลูกพาไปเราได้แบบชื่นชมความสวยงามได้อะไรอยู่กับคนที่รักอันนั้นนะคะยิ่งว่าประเด็นใหญ่คือความรัก
3: ต้องถามน้องเตยค่ะว่ามาถึงทุกวันนี้ความสุขของน้องเตยคืออะไรคะ
4: ความสุขของเตยเหรอคะแค่เห็นแม่ยิ้ม เห็นแม่มีความสุขมันก็ชัดเวลาที่เราทำอะไรก็ตามค่ะมันเหนื่อยแน่นอนแต่แค่เราหันไปมองเขาว่าเขายังอยู่อะค่ะแล้วเราก็รู้ว่าทุกวันอะมันมีโอกาสที่เราจะตื่นมาเราไม่เจอวันนี้เราตื่นมาได้เจอตื่นมาได้จับมือกันอะให้มันเป็นกำไรในทุกวันให้มันวันนี้คือดีที่สุดเพราะเราไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้เราจะตื่นมาเจอกันไหมเราไม่รู้จริงๆเพราะฉะนั้นค่ะทุกยิ้มของแม่ทุกรอยคำหัวเราะของแม่หรือการที่แม่นึกถึงอะไรก็ตามที่เป็นเตยมันก็เป็นฟูลฟิลของเรามันอาจจะฟังดูแบบเฮ้ยจริงหรอแต่อยากให้ลองค่ะลองดูว่ารอยยิ้มของพ่อแม่อะค่ะรอยยิ้มคนที่เรารักอะมันสามารถชาร์จพลังเราได้ในความเหนื่อยมันมีความสุขในความเหนื่อยมันมีความหวังในความเหนื่อยเรารู้ว่าสิ่งนี้ถ้าไม่ทำวันนี้แล้วเขาไม่อยู่มันจะไม่มีโอกาสกลับมาทำได้ใหม
3: ่ยังมีอะไรที่น้องเตยอยากจะทำให้คุณแม่อีกบ้างไหมคะ
4: วิเรายังฝันค่ะเรายังฝันว่าถ้าโลกกลับมาปกติเตยอยากพาแม่ไปวิ่งระดับมาราธอนในระดับโลกด้วยเตยอยากทำนะคะซึ่งมันจะเป็นเรื่องที่ท้าทายมากแต่เตยเชื่อว่าแม่จะมีความสุขและตัวเตยเองก็พร้อมที่จะแบบเข็นแม่เพื่อจะไปวิ่งให้ได้
1: เราจะรอดูวันนั้น
0: ใช่
1: ผมเชื่อว่าไม่ใช่เพียงแค่เรา4คนที่จะรอดูผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทุกท่านนะที่ชมรายการเราเผลอๆคนทั้งประเทศจะรอดูวันนั้น
0: ใช่ใช
1: ่จริงๆแม่ครับแม่มีอะไรอยากจะบอกกับคุณเตยไหมครับ
5: รัก
1: เขา
5: อาการดีด้วยจ้ะรักรายการดีด้วยจ้ะ
4: โอ้โหแม่บอกว่ารักลูกและรักรายการดีด้วย
3: ขอบคุณคุณแม่ค่ะ
5: ไม่เกิดตอนนี้โอ้ไม่เกิดตอนนี้ค่ะ
4: แม่บอกว่าลูกไม่เคยทอดทิ้งค่ะ
5: ขอให้ไปทุกคนมีความสุขนะคะ
4: แม่บอกว่าขอให้คนป่วยทุกคนมีความสุขนะคะ
5: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวลูกเปลี่ยนทางให้สบายสบาย
1: แล้วคุณเตยล่ะครับคุณเตยมีอะไรที่ยังอยากจะบอกคุณแม่อีกบ้างไหม
4: เตยคงต้องบอกแม่ว่าขอบคุณค่ะขอบคุณในทุกวันที่แม่ทำให้เตยเป็นคนดีขึ้นในทุกวันที่แม่เป็นของแม่แบบเนี้ยมันสอนเตยนะคะมันสอนเตยมันพาโลกใหม่ๆในโลกที่เตยจะต้องเรียนรู้การใช้วีลแชร์ถึงแม้เตยจะเป็นคนมีขาแต่เตยต้องเรียนรู้การใช้วีลแชร์ว่าแบบไหนเหมาะกับแม่แบบไหนใช้ได้กับพื้นที่ไหนหรือการที่แม่ป่วยทำให้เตยได้แบบเปิดความรู้ของเตยเยอะๆในการดูแลถ้าแม่ไม่ป่วยเตยก็อาจจะยังเป็นแค่ผู้หญิงที่แบบท ที่ยวไปวันๆอะ

0: การใช้ชีวิตไปวันๆแต่วันนี้ค่ะแม่สอนเตยให้เป็นคนแล้วเป็นคนที่เตยจะมองกระจกแล้วไม่อาย
1: น่ารักมาก
2: ค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อโยคะฟังเรื่องราวของคุณแม่กับน้องเตยมาทั้งหมดในรายการวันนี้อโยรู้สึกยังไงคะ
3: อโยรู้สึกชุ่มฉ่ำหัวใจมากเลยความดีงามของหนูเตยเนี่ยแล้วคุณอโยภูมิใจแทนคุณแม่มากเลยที่ลูกของคุณแม่เนี่ยมีจิตวิญญาณมีความคิดมีหลายๆอย่างในตัวเองที่นำเสนอมาแล้วให้เรามองเห็นว่าเขาเป็นคนดีมากอ่ะเป็นคนดีมากคนคิดดีทำดีแล้วก็จิตใจดีซึ่งเนี้ยจะส่งผลให้หนูเนี่ยมีแต่ความสุขความเจริญนะลูกอโยขอเอาใจช่วยให้หนูไม่ว่าหนูจะทำอะไรก็ให้หนูประสบความสำเร็จทุกอย่างเลยการที่หนูแสดงความรักของคุณแม่แล้วก็ดูแลคุณแม่เนี่ยมันประเสริฐที่สุดของมนุษย์แล้วลูกนะคะในโอกาสที่มนุษย์จะได้ทำเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆเหมือนกันนะคะถ้าเผื่อใจเราไม่พร้อมแล้วที่จะมาทำอย่างเงี้ยและการที่หนูมาทำอย่างเงี้ยเนี่ยอโยนั่งฟังมาตั้งแต่ต้นแล้วก็ได้เห็นที่หนูพูดเลยทุกอย่างเนี่ยอยู่นั่งฟังด้วยความรู้สึกชุ่มฉ่ำหัวใจมากเลยอะค่ะที่ได้เห็นคนดีๆอย่างนี้อืม
1: พี่ยุ้ยล่ะครับ
4: คืออย่างนี้แบบโหนับถือแล้วก็ชื่นชมคุณเตยมากๆที่สุดเลยค่ะพี่เข้าใจมากๆเลยมันไม่ง่ายเลยตั้งแต่เริ่มลำดับแรกเลยเราต้องทำความเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงของคุณแม่เราจากที่ปกติดีแล้วมาเป็นอะไรหลายๆอย่างที่แบบเราต้องมาทำความเข้าใจว่าโรคอะไรเป็นยังไงแล้วต่อไปจะทำยังไงคือทุกขั้นตอนอ่ะมันไม่ง่ายเลยจริง
2: ๆยากมาก
4: ใช่ค่ะแต่คุณเตยอ่ะทำมันด้วยแบบด้วยความรักจริงๆแล้วก็พยายามทำความเข้าใจกับทุกจุดที่เป็นแล้วก็ที่คุณแม่ชอบด้วยอะไรเงี้ยค่ะคือแบบนับถือมากๆเลยค่ะแล้วที่สำคัญคือคนเดียว
2: ใช
4: ่คนเดียวทำทุกอย่างคือนับถือจิตใจมากๆแล้วก็นับถือคุณแม่ด้วยนะคะคุณแม่เก่งมากๆที่คุณแม่แบบใจสู้แล้วก็ช่วยกันคือทุกอย่างมันมาจากความรักจริงๆเลยอะค่ะที่ทำให้คุณเตยกับคุณแม่แบบสุดยอดมากๆในวันนี้ค่ะ
2: หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าน้องเตยจะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้กับลูกๆทุกคน ในการดูแลคุณพ่อคุณแม่นะคะโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่ป่วยติดเตียงวันนี้ได้แง่คิดมากแล้วก็รู้สึกเหมือนอโยเลยค่ะว่ามันชุ่มฉ่ำหัวใจสัมภาษณ์ไปคิดถึงแม่ตัวเองด้วย
1: อยากจะกลับไปยังไม่หยุดเลยครับ ไปอยากไปหมดแล้วเนี่ย
2: วันนี้ขอบคุณนะคะ ที่มาแบ่งปันเรื่องราวที่งดงามเหลือเกินขอบคุณคุณแม่ละลิตาขอบคุณน้องเตยค่ะขอบคุณอโยและน้องยุ้ยค่ะทั้งหมดนี้คือครอบครัวเดียวกันฟิลกู๊ดประจำสัปดาห์นี้ค่ะเรากลับมาเจอกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้ากับบรรยากาศที่อบอุ่นในครอบครัวแบบนี้ครอบครัวเดียวกันฟิลกู๊ดสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ขอคุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเดี๋ยวหมวยรอดูแม่ไปวิ่งกับน้องเตยค่ะ
3: ได้คุณแม่ลุกขึ้นวิ่งเลย
1: เดี๋ยวถ้าแม่ไปวิ่งอโยไปวิ่งเป็นเพื่อน
5: ใช่เดี๋ยวไปด้วยค
0: ่
5: ะ
0: ให้อโยรออยู่ฟินิเชอร์รอเชียร์ในต่างประเทศอะค่ะเขาจะค่อนข้างให้ความสำคัญกับผู้พิการเห็นอย่างเงี้ยเขาจะเล็กสเปกมากเขาแบบ
2: มันตื้นตันเน
0: า
2: ะ
0: ใช่แล้วตัวแม่เองค่ะเขาก็จะได้รับเอเนอร์จีที่คนส่งมาให้เราที่ไม่ได้รู้จักกันเลยแต่เขาคิดอยู่ข้างแม่จะแบบไปเชื่อว่ามันจะเป็นยาที่แบบวิเศษมาก
6: ท่านทราบหรือไม่ว่าศาลปกครองเปิดให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมศาลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วทั้งในกรณียื่นคำฟ้องใหม่ต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาผู้ฟ้องคดีที่ยื่นคำฟ้องโดยขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลตามอัตราที่กฎหมายกำหนดซึ่งหากเป็นการยื่นคำฟ้องผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพียงเลือกหัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลพร้อมทั้งกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติหรือหากผู้ยื่นคำฟ้องต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็ให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลค่ะเมื่อส่งคำฟ้องเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสอ้างอิงเพื่อเป็นหลักฐานการยื่นคำฟ้อง

0: ดยระบบจะส่งรหัสให้ทางอีเมลที่ผู้ยื่นคำฟ้องได้ลงทะเบียนไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานและติดตามคำฟ้องในระหว่างที่ยังไม่มีการออกหมายเลขคดีดำจากนั้นเลือกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็คแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์ก็สามารถส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ศาลปกครองได้ค่ะอย่างไรก็ตามมีวิธีการชำระค่าธรรมเนียมศาลที่ง่ายและสะดวกมากกว่านั้นคือการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment ซึ่งมีทั้งหมด3ช่องทางได้แก่การชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระโดยหักบัญชีธนาคารและชำระผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งค่ะโดยเมื่อคลิกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลแล้วระบบจะให้เลือกว่าจะชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยวิธีใดให้คลิกเลือกที่ชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และเลือกช่องทางที่ประสงค์จะใช้ชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไปเมื่อผู้ฟ้องคดีตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่มชำระเงินและคลิกที่ปุ่มไปหน้าชำระค่าธรรมเนียมที่อยู่มุมขวาล่างแต่หากต้องการเปลี่ยนช่องทางการชำระเงินให้คลิกที่ปุ่มเลือกวิธีการชำระเงินระบบจะกลับสู่หน้าวิธีการชำระเงินอีกครั้งค่ะในกรณีที่เลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยบัตรเครดิตผู้ฟ้องคดีจะต้องเลือกประเภทของบัตรเครดิตที่จะใช้ชำระเงินและกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและคลิกที่ปุ่ม Submit ระบบจะขึ้นรายละเอียดให้ตรวจสอบหากถูกต้องให้คลิกที่ปุ่ม Yesจากนั้นระบบจะให้ตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงินอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Submit ใส่เลขรหัส OTP และกด Confirm หน้าจอจะปรากฏรายละเอียดการทำรายการชำระเงินซึ่งถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมศาลและหากไม่ประสงค์จะทำรายการใดๆต่อไปให้คลิกเลือกออกจากระบบได้เลยค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆยกเว้นการชำระด้วยบัตรเครดิตนั้นที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเพิ่มเติมตามอัตราที่ธนาคารเจ้าของบัตรกำหนดค่ะในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีออกจากระบบแล้วและกลับไปยื่นชำระค่าธรรมเนียมศาลภายหลังเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้คลิกเลือกศาลปกครองที่ได้ยื่นคำฟ้องไว้จากนั้นเลือกที่การดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลแล้วเลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลกรอกรหัสอ้างอิงหรือหมายเลขคดีดำโดยผู้ฟ้องคดีสามารถระบุทุนทรัพย์เพื่อให้ระบบคำนวณค่าธรรมเนียมศาลหรือระบุค่าธรรมเนียมที่ต้องการชำระจากนั้นระบบจะเข้าสู่หน้าชำระค่าธรรมเนียมศาลในกรณีที่มีคำฟ้องหลายคดีสามารถคลิกที่ปุ่มคดีของท่านที่มุมขวาบนระบบจะแสดงคดีทั้งหมดที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องไว้จากนั้นคลิกที่ปุ่มข้อมูลการยื่นฟ้องในคดีที่ต้องการจะชำระค่าธรรมเนียมศาลก็ได้เช่นกันค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment เป็นวิธีที่ทำให้การยื่นฟ้องทางระบบงานอิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการได้จนจบกระบวนการด้วยขั้นตอนการใช้งานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาที่ทำการศาลปกครองค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355
1: ตัดตัวอย่างตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคำกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัย ถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ

0: จะกินปลาแบบเมื่อก่อนก็ไม่ได้พืชผักก็ไม่ได้อย่างเงี้ยผลกระทบก็เยอะเหมือนกันนะ
1: ผลกระทบจากสารตะกั่วก็มีเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับแล้วก็ยังพิการก็มีนะครับเด็กพิการที่ว่ามันสมองมันไม่พัฒนาประมาณนี้นะครับ
2: มันสายไปแล้วอ่ะก็คือแก้ไม่ได้แล้วสุขภาพทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจเขาก็แย่ลงไปด้วยนะ

เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติสำหรับเราทุกคนอาจจะดูเป็นเรื่องไกลตัวและมักละเลยมองข้ามกันไปแต่สำหรับชาวบ้านคลิตตี้นอกจากจะใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่ารู้ประโยชน์แล้วพวกเขายังต่อสู้เพื่อปกป้องทรัพยากรเหล่านั้นจากการรุกล้ำของกลุ่มนายทุนที่ไม่เคยตระหนักถึงความสำคัญในการมีอยู่ของทรัพยากรธรรมชาติ

ผมชื่อในกำธรศิสวรรณมาลาครับคือเป็นชาวบ้านกิติล่างซึ่งเป็นคณะกรรมการคนหนึ่งในกิติล่างครับจริงๆแล้วนะมันทำมาเมื่อปี2521หรือ22นะ21ลง22ที่ตั้งลงแต่งนะคือช่วงนั้นก็มีการปล่อยลงห้วยมาเนี่ยเมื่อปี2122นะมีการปลาเนี่ยก็มีการตายนะฮะตายเยอะมากนะซึ่งปลาเนี่ยมีการเน่าเหม็นทั้งลำห้วยเนี่ยแล้วน้ำเนี่ยจะมีกลิ่นเหม็นนะฮะกลิ่นเหม็นคือในระยะ20-30เมตรระหว่างห่างกับห้วยนี่ยังกลิ่นมันจะ

ไม่ได้มันเหม็นมากนะเกิดผลกระทบกับชุมชนเองเนี่ยมันก็ส่วนมากจะเกี่ยวกับเรื่องการปวดตามข้อนะครับ

คือทางโรงงานเนี่ยไม่ได้มีวิธีอะไรนะก็มีเพียงว่าพอเกิดมีขบวนการสร้างปัญหาเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมกับชุมชนก็ปิดกิจการทันทีมันตรงจังหวะพอดีว่าสัมปทานเขาหมดด้วย

ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิดดูน่าจะเป็นสำนวนที่เหมาะสมกับเรื่องนี้เพราะสุดท้ายลำห้วยคริตตี้ที่ชาวบ้านเคยใช้ดื่มกินได้กลับกลายเป็นลำธารต้องห้ามและยิ่งนับวันนานเข้าข่าวคราวความเสียหายของลำห้วยที่เป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่เลี้ยงชีวิตชาวบ้านคริตตี้ก็แพร่กระจายเป็นวงกว้าง

ที่นี่เราก็ได้ปรึกษาคุยกันซึ่งคุณสุรพงศ์กรจันทร์เพ็งเนี่ยได้พาสภาทนายความลงมาช่วงนั้นสภาทนายความก็เข้าออกอยู่นะฮะเพราะว่าเราฟ้องทางคดีแพ่งมีอยู่เราฟ้องบริษัทอยู่ช่วงนั้นช่วงนั้นก็มีการรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับเอกสารบัตรนะเอกสารทะเบียนบ้านนะใบมอบอำนาจให้ทนายเข้าไปฟ้องให้แต่เรื่องอื่นทนายก็จะจัดการ

0: ครับผมสุรพงศ์กองจันทึกนะครับผู้อำนวยการศูนย์ศึกษากะเหรี่ยงและพัฒนาครับทำงานกับชาวกะเหรี่ยงในบริเวณนี้มาประมาณ30ปีแล้วครับผมทำงานในแถบนั้นนะครับชาวบ้านก็มาเล่าให้ฟังนะครับว่ามีเหมืองปล่อยสารตะกั่วนะครับลงสู่ลำห้วยและชาวบ้านไม่สามารถใช้ลำน้ำได้มาตั้งแต่ประมาณปี2535นะครับจนกระทั่งปี2539นะครับชาวบ้านก็มาบอกว่าทนไม่ไหวกันแล้วได้ประชุมกันแล้วพร้อมที่จะเรียกร้องนะครับให้หน่วยงานเข้ามาแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ผมก็ประสานงานนะครับที่จะนำความเดือดร้อนของชาวบ้านแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบครับส่วนใหญ่ก็ใช้ข้อมูลเดิมครับซึ่งมีนะครับเช่นกรมคอมพิวเตอร์เคยมีแผนเดิมอยู่แล้วมีการประชุมคณะทำงานที่ผมร่วมอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีความเห็นของนักวิชาการที่เห็นว่ามันจำเป็นต้องมีการฟื้นฟูนะครับก็เอาแผนเหล่านี้ครับไปนำไปสู่ให้ศาลให้เห็นว่ามันทำได้และเข้าทำกัน
1: สรุปออกมาว่าศาลชั้นต้นเนี่ยได้ตัดสินออกมาเมื่อผ่านมานะก็ดีใจมากนะศาลปกครองเนี่ยได้สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้นะและตรวจสอบทุกระยะ3เดือนนะ3เดือนครั้งทุก3ฤดูนะฮะแล้วมีการชดใช้ค่าเสียหายที่ชาวบ้านฟ้อง 1,000 บาทนะก็ได้เพิ่มขึ้นนะได้เพิ่มขึ้น
0: คุณมิ้นก็ยังเขาจะใช้คำว่ายังเห็นว่านะครับตัวเองได้ทำไปแล้วนะครับให้ธรรมชาติฟื้นฟูเนี่ยเป็นถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับก็มีการอุทธรณ์สู่ศาลปกครองสูงสุด

ความเจ็บปวดของชาวบ้านคลิตตี้ในคดีนี้เป็นบทเรียนสำคัญอีกครึ่งที่ประชาชนและหน่วยงานราชการต้องหันมาใส่ใจการปฏิบัติต่อทรัพยากรธรรมชาติของบรรดากลุ่มนายทุนในบ้านเราว่าเหมาะสมและคุ้มค่ากับสิ่งที่เสียไปหรือไม่

ศาลก็ยุติธรรมดีเหมือนกันที่ให้คำตอบมานะศาลตัดสินได้สวยมากเพราะว่าถ้าให้ชาวบ้านชนะคดีซึ่งมันเป็นคดีตัวอย่างมากเลยจริงๆแล้วมันหน้าที่ของกรมควบคุมอยู่แล้วตามที่ศาลปกครองสั่งมามันตรงประเด็นชัดเจนนะ

ันนั้นก็มีการนัดว่าศาลปกครองจะตัดสินนี่คือคนที่22คนฟ้องเนี่ยต้องไปกันทุกคนคือไปนั่งฟังนะเพราะไปวันนั้นก็ที่ศาลนะฟังดูแล้ว

ผมเองซึ่งเป็นตัวแทนชาวบ้านนะครับผมขอขอบคุณแทนชาวบ้านและผมเองก็ขอขอบคุณศาลปกครองที่สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้ซึ่งชุมชนเองจะได้ใช้อีกระยะต่อไปอีกถ้าดีขึ้นนะลูกหลานจะใช้น้ำอย่างได้ดีมากซึ่งมลพิษจะได้หายไปนะครับขอบคุณมาก

ถ้ามันมีต้นไม้ที่เสี่ยงอย่างเงี้ยอยู่เยอะเนี่ยก็อย่างที่บอกคือผมอาจจะโชคร้ายเป็นคนแรกแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคนโชคร้ายจะมีแค่ผมคนเดียวมันอาจจะมีอีกก็ได้มีเจตนาที่จะให้มันไม่ต้องมีใครมาโชคร้ายเหมือนผมในอนาคตนะครับ

บทเรียนจากคดีในครั้งนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาของการรู้จักรักษาสิทธิ์ของพลเมืองกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการด้วยเหตุจากต้นไม้เจ้ากรรมที่อยู่คู่กับพื้นดินตามธรรมชาติเกิดล้มตัวลงผิดที่ผิดทางจนทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้สัญจรบนท้องถนน

ครับก็ชื่อประชาติโบก้านะครับตอนนี้ก็เป็นอาจารย์อยู่สาขาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยานะครับวันที่เกิดเหตุวันที่10 กันยา 2547นะครับกำลังเดินทางกลับบ้านที่อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยครับผมขับไปนะฮะช่วงแถวนั้นเรียกบ้านไผ่ขอดอนนะครับก็สังเกตเห็นนะฮะว่าต้นไม้กำลังจะล้มช่วงนั้นก็คงตัดสินใจได้แค่ว่าจะเร่งหรือจะเบรกถ้าเอาสัญชาตญาณว่ามันคงมี2ทางนะแต่ตอนนั้นผมเลือกเบรกก็ไม่พ้นนะครับก็ไม่พ้นมันอาจจะชะลอได้แต่ว่ารถมันยังถลายไปโดนกับต้นไม้พอดีถ้าพูดถึงความเสียหายตัวรถเนี่ยเบาะที่น้องชายนั่งเนี่ยยุบถึงพนักพิงหัวเลยคือด้านซ้ายเนี่ยจะเสียหายหนักมากคือถามว่าเจ็บหนักไหมหนักสุดคือน้องชายแต่ก็ไม่ได้เยอะ

0: นับเป็นการส่งสัญญาณเตือนถึงความปลอดภัยของบรรดาผู้ใช้รถใช้ถนนในบ้านเราได้เป็นอย่างดีสำหรับตัวอย่างคดีนี้เพราะหากเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นกับคนที่คุณรักคุณจะรู้สึกอย่างไรและที่สำคัญใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ
1: ก็ร้องเรียนไปที่กรมทางหลวงให้กรมทางหลวงรับผิดชอบนะครับเพราะต้นไม้เป็นต้นไม้ในเขตทางก็ทำจดหมายไปที่ส่วนกลางมั้งฮะถ้าจำไม่ผิดพูดคุยกันไปพักหนึ่งพักใหญ่เหมือนกันนะฮะก็มีจดหมายของกรมทางมาว่าไม่สามารถรับผิดชอบได้เนื่องจากเป็นเหตุสุดวิสัยอะไรประมาณนะครับก็พอได้จดหมายนี้ก็เลยเอาไปฟ้องศาลปกครองดูเพราะว่าเป็นขั้นตอนมันสะดวกสำหรับเราที่ทำงานไปไหนมาไหนตลอดนะครับช่วงที่ฟ้องศาลชั้นต้นที่พิษณุโลกเนี่ยก็ยกเอาที่ร้องเรียนกรมทางทั้งหมดแล้วนะฮะมาเป็นตัวตั้งต้นตอนนั้นที่ร้องเรียนกรมทางไปก็หลักๆ ก็เอาตามค่าเสียหายจริงนะฮะไม่ได้มีอะไรมากมายเป็นพิเศษก็มีค่ารักษาพยาบาลนะครับแต่ค่ารักษาพยาบาลก็ไม่ได้เยอะอะไรมากหรอกเนื่องจากเราทำงานเราใช้รถตลอดนะครับพอไม่มีรถเนี่ยมันก็ลำบากในการทำงานของเรานะฮะก็เลยขอเรียกร้องเป็นค่าเช่ารถระหว่างรอรถคันนี้ซ่อมว่างั้นเถอะนะครับกรมทางหลวงเขาก็มีประเด็นโต้แย้งกลับมาอีกนะครับผมประเด็นใหม่ที่โต้แย้งคราวนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องประเด็นมูลค่ารถว่าจะชดใช้กันยังไงไอ้มูลค่ารถที่เรียกร้องเนี่ยมันถูกต้องหรือศาลช่วยแก้ปัญหาประเด็นนี้นะครับโดยการไปติดต่อทางศูนย์โตโยต้าพิษณุโลกนะครับให้เขาช่วยประเมินราคารถให้พร้อมกับขอประเมินค่าเสื่อมต่อปีนะครับก็เลยได้เอาตัวนั้นมาหักจากมูลค่ารถที่ผมซื้อ 300,000 ผมใช้มา2ปีสมมุติว่าปีละ 50,000 ก็ลดไป 100,000 อะไรอย่างเงี้ยนะฮะโชคดีที่จบตรงนั้นได้นะฮะไม่งั้นมันก็คงไม่มีข้อสรุปเรื่องมูลค่ารถว่ามันควรจะเป็นเท่าไหร่แน่ต้องขอบคุณศาลที่แนะนำทีนี้พอมาถึงช่วงศาลตัดสินเนี่ยศาลก็มีหนังสือบอกผมว่าศาลจะตัดสินแล้วนะครับก็มาฟังคำตัดสินที่ศาลพิษณุโลกเนี่ยนะฮะต้องขอบคุณศาลนะครับที่ตัดสินมาแล้วโอเคก็ให้ความเป็นธรรมกับผมนะครับโดยตัดสินให้ผมเป็นฝ่ายชนะคดีแล้วก็กรมทางเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดนะครับ

เหตุสุดวิสัยคงจะไม่เกิดขึ้นถ้าเราทุกคนรู้จักตรวจตรารักษาหน้าที่อันพึงปฏิบัติไว้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องทุกคนในสังคมก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข

ประเด็นหลักๆที่อุทธรณ์เนี่ยเป็นเรื่องของเหตุสุดวิสัยนะครับประเด็นหลักๆคงเป็นประเด็นนั้นประเด็นเดียวเลยที่กรมทางหลวงอุทธรณ์มานะครับผมเข้าใจว่ากรมทางหลวงก็คงอุทธรณ์ตามสิทธิ์นะครับแล้วคือหน่วยงานรัฐอะถ้ามันยังไม่จบมันก็ต้องทำให้กระบวนการมันจบก่อนมันถึงจะสรุปผลได้นะครับผมก็ทำเรื่องชี้แจงกลับไปตามขั้นตอนก็ไม่ผมก็ไม่ได้ใส่อะไรไปเพิ่มเติมมากก็เพียงแต่เขียนสรุปและเรียบเรียงเรื่องให้ศาลปกครองสูงสุดทราบอีกครั้งนึงแค่นั้นเองหลังจากนั้นก็ศาลปกครองสูงสุดก็มีคำพิพากษายืน

ยันตามศาลชั้นต้นที่พิษณุโลกนะครับคือให้กรมทางหลวงชดใช้เป็นมูลค่าความเสียหายรวมกับดอกเบี้ยนะครับนับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุรู้สึกดีใจครับแล้วก็ขอบคุณศาลปกครองนะครับที่ให้ความเป็นธรรมกับผมนะครับจริงๆนอกจากผมจะทำเรื่องนี้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้ตัวเองแล้วเนี่ยอยากให้เป็นกรณีศึกษาของหน่วยงานรัฐนะฮะโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชนจำนวนมากเช่นกรมทางหลวงเนี่ยดูแลถนนอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับถ้ามันมีต้นไม้ที่เสี่ยงอย่างเงี้ยอยู่เยอะเนี่ยผมอาจจะโชคร้ายเป็นคนแรกแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคนโชคร้ายจะมีแค่ผมคนเดียวมันอาจจะมีอีกก็ได้มีเจตนาที่จะให้มันไม่ต้องมีใครมาโชคร้ายเหมือนผมในอนาคตนะครับ

ำหรับผู้ที่พบปัญหาข้อขัดแย้งใดๆคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมใดๆจากหน่วยงานภาครัฐก็ลองเข้ามาปรึกษากับศาลปกครองดูว่าจะทำเรื่องอะไรกันยังไงนะครับ

สวัสดีครับนี่คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับก่อนจะไปรู้ว่าออมเงินอย่างไรให้เพียงพอในวัยเกษียณนะครับฝากติดตามและ Subscribe YouTube ไม่โดน Channel ด้วยนะครับสำหรับการออมเพื่อเกษียณนะครับหลายท่านจะถามว่าควรจะเริ่มออมเมื่อไหร่คำถามนี้ตอบได้ทันทีเลยครับตอนนี้เลยครับท่านควรจะเริ่มออมยิ่งเร็วยิ่งดีนะครับไม่ว่าท่านอายุเท่าไหร่ครับยังไงท่านก็จะต้องออมฮะเพื่อวัยเกษียณนะครับคำถามถัดไปก็คือว่าแล้วท่านควรจะออมจำนวนเท่าไหร่ล่ะขั้นแรกเราต้องเข้าใจสมการการออมก่อนนะครับสมการการออมก็คือว่าเงินที่ท่านจะเหลือใช้จ่ายจะเท่ากับรายได้ของท่านลบการออมนะครับแต่นั้นท่านต้องคิดก่อนว่าจะออมเท่าไหร่ฮะที่เหลือถึงจะจ่ายได้นะครับแล้วถ้าเกิดจ่ายไม่หมดก็เอามาออมต่อนะฮะอย่าไปเอาบอกว่าการออมคือที่เหลือจากการใช้จ่ายนะครับมันไม่พอนะฮะท่านต้องวางแผนการออมก่อนนะครับประเด็นถัดไปที่ท่านอาจจะสงสัยก็คือว่าแล้วควรจะออมจำนวนเท่าไหร่ล่ะอันนี้ต้องมีการคิดคำนวณวางแผนการออมครับซึ่งเราจะได้ใช้โปรแกรมในการคำนวณกันทีนี้มาดูก่อนฮะว่าข้อมูลที่เราต้องใช้มีอะไรบ้างนะครับช่องแรกครับก็คือมรดกนั่นเองฮะเมื่อท่านจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยท่านอยากจะทิ้งเงินไว้ให้เขาเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ฮะคำแนะนำผมก็คืออย่างน้อยท่านก็ต้องทิ้งไว้ส่วนหนึ่งฮะเพราะอะไรฮะอย่างน้อยก็คือค่าทำศพท่านเองนะครับถูกไหมไม่งั้นเดี๋ยวก็อาจจะเป็นภาระลูกหลานนะต้องทิ้งไว้สักนิดนึงนะครับตัวเลขอย่างที่2ครับที่ท่านจะต้องพิจารณาครับก็คือว่าเมื่อท่านเกษียณแล้วเนี่ยท่านอยากมีเงินใช้จ่ายเนี่ยเดือนละเท่าไหร่ใช่ไหมเป็น living after retirement นะจากในตัวอย่างที่ผมใช้นะก็คือบอกว่าสมมติว่าตอนที่ท่านเสียชีวิตแล้วกะทิ้งมรดกไว้5ล้านส่วนตอนที่ท่านเกษียณเนี่ยนะช่วงที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยอยากจะใช้จ่ายไปมีเงินใช้จ่ายเดือนละ40,000ทีนี้ท่านก็ควรคิดอย่างไรว่าไอ้ตอนที่ท่านจะเกษียณเนี่ยนะท่านจะอยู่ถึงอายุสักกี่ปีล่ะอายุคนไทยโดยเฉลี่ยน่าจะประมาณทั้ง80ปีท่านก็คือ80ปีใช่ไหมสเต็ปแรกที่เราต้องคำนวณฮะคือเราต้องหาว่าในวันที่ท่านเกษียณเนี่ยอันนี้ผมแอสโซมว่าท่านเกษียณเนี่ยตอนอายุ60ท่านเกษียณแล้วท่านต้องการเงินทุกต้นเดือนเนี่ยเดือนละ40,000บาทฮะโดยตอนที่ท่านเสียเนี่ยอายุ80เนี่ยอยากจะทิ้งมรดกไว้ให้ลูกหลานเนี่ย5ล้านท่านต้องเอาไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยใช่ไหมระหว่างที่ท่านเกษียณเนี่ยท่านจะลงทุนได้ผลตอบแทนสักประมาณเท่าไหร่เนาะเอาหลังภาษีนะคนจะได้ผลตอบแทนหลังภาษีเท่าไหร่หนอฮะการลงทุนหลังเกษียณเนี่ยต้องเน้นความปลอดภัยเป็นหลักดังนั้นท่านก็อย่าคาดหวังว่าโอ้ท่านจะไปลงทุนในประมาณว่าลงทุนในพอร์ตหุ้นลงทุนในการเล่นหุ้นลงทุนเล่นทองเล่นฟอเร็กอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แล้วนะครับการลงทุนส่วนใหญ่มันจะเป็นการลงทุนที่เน้นความปลอดภัยอย่างเช่นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลลงทุนง่ายที่สุดเลยก็เช่นฝากแบงค์อย่างตัวอย่างของผมเนี่ยให้ผลตอบแทนการลงทุนทั่วเกษียณเนี่ยแค่ 0.25% อันนี้คือพูดง่ายๆลงทุนแบบว่าฝากประจำา1เดือนอย่างเดียวก็ผมก็ไปเช็คดอกเบี้ยก็ประมาณสัก 0.25% นะครับต่อปีนะฮะทีนี้เราลองมาคำนวณกันดูซิว่าเราจะต้องมีเงินเท่าไหร่หนอในวันที่เกษียณนะครับในวันที่เกษียณเนี่ยต้องมีเงินเท่าไหร่เนี่ยนี่ลองมาดูนะฮะสูตรที่เราจะใช้ใน Excel ฮะผมเขียนไว้ให้แล้วก็คือสูตรเท่ากับ PV ครับคือ Present Value นะฮะหาบอกว่าเราต้องการเงินเท่าไหร่หนอใช่ไหมไอ้ตัว F4 นี่ก็คืออัตราผลตอบแทนที่ท่านได้ฮะ 0.25% แต่มันเป็นต่อปีใช่ไหมฮะถ้าต้องการเก็บออมต่อเดือนนะถ้าต้องหารมันเป็น12ครับเพื่อจะหาเป็นผลตอบแทนต่อเดือนฮะมันเลยเป็น 0.25% หารด้วย12ถูกไหมต่อไปก็คือระยะเวลาครับว่าท่านต้องการใช้เงินเนี่ยนะเขียนเนี่ยไปกี่เดือนล่ะกี่รอบล่ะเราก็ต้องมาคำนวณนะท่านเกษียณตอนอายุ60ถูกไหมครับท่านกะว่าท่านน่าจะมีชีวิตอยู่จนถึงอายุ80ท่านก็เอา80ลบด้วย60ฮะในนี้ก็คือ D2 ลบ D4 ใช่ไหมช่อง D2 ลบ D4 ถูกไหมแต่นี่เป็นปีใช่ไหมท่านอยู่ไป20ปีคิดเป็นกี่เดือนล่ะที่มันเป็นจำนวนเดือนเพราะอะไรเพราะท่านต้องการค่าใช้จ่ายทุกเดือนใช่ไหมเดือนละ40,000ก็ต้องคูณ12เข้าไปว่าได้กี่เดือนมันก็เลยกลายเป็น D2 ลบ D4 คูณด้วย12ถูกไหมต่อมาก็ต้องเอามาคิดบอกว่าในวันที่ในแต่ละเดือนตอนที่ท่านเกษียณนี่นะท่านต้องการมีเงินใช้เดือนละเท่าไหร่นะก็เดือนละ40,000ฮะแต่ว่าค่านี้ท่านต้องใส่เป็นเลขลบฮะเพราะมีเงินใช้จ่ายฮะมีเงินใช้จ่ายคือออกมาจากกองทุนของท่านเนี่ยออกมาเดือนละ40,000ถูกไหมก็เลยบอกว่าลบ40,000ฮะใส่ไปเลขลบ B3 นะ B3 คือช่องที่เราใส่ว่าต้องการเงินเดือนละ40,000ครับกลายเป็นลบ B3 นะฮะส่วนช่องสุดท้ายก็มาใส่ว่าในวันที่ท่านเสียชีวิตครับท่านต้องการเงินออกมาเท่าไหร่เนาะเพื่อให้เป็นมรดกให้ลูกหลานนะครับก็เป็นลบ5ล้านฮะก็คือลบช่อง B2 นะครับ5ล้านถูกไหมส่วนตัวสุดท้ายฮะคอมม่า1ที่เราต้องใส่คือบอกว่าไอ้เงินที่ท่านถอนทุกต้นเดือนให้มีเงินใช้เดือนละ40,000เพราะว่าท่านต้องมีชีวิตอยู่ตั้งแต่เดือนแรกและท่านเกษียณถูกไหมท่านก็แทนค่าเข้าไปฮะในช่องนี้ครับช่อง B4 เราก็จะได้ตัวเลขฮะว่าถ้าท่านต้องการมีเงินใช้ทุกต้นเดือนเดือนละ40,000นะฮะ
วันที่เสียชีวิตมีเงินมรดกให้ลูกหลาน5ล้านฮะท่านกะว่าเกษียณ60เสียชีวิตตอน80เนี่ยท่านต้องมีเงินในวันที่เกษียณนะฮะ14ล้านครับคำถามถัดไปที่เราต้องถามก็คือว่าจากอายุปัจจุบันของเราสมมติเราก็ใส่ไปฮะอายุปัจจุบันของเราคือ25ปีถามว่าเราต้องลงทุนเก็บเงินเดือนละเท่าไหร่หนอเพื่อให้ตอนที่เราเกษียณคืออายุ60ปีเนี่ยถึงจะมีเงินเพียงพอ14ล้านทีนี้เราก็ต้องคิดนะว่าไอ้เงินที่เราเก็บอย่างเดียวเนี่ยเราไม่ได้เก็บแล้วฝังตุ่มไว้ถูกไหมเราเอาไปลงทุนด้วยสมมติเราแอสโซมาตอนที่เราเงินที่เราเก็บในช่วงนี้นะช่วงทำงานนี้นะเราสามารถไปลงทุนที่รับความเสี่ยงได้เยอะหน่อยดังนั้นไอ้เงินส่วนนี้เอาไปลงทุนที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นได้ขอเพียงให้ได้ผลตอบแทนในระยะยาวที่สูงขึ้นเรารับความเสี่ยงได้ถูกไหมเพราะอีกนานกว่าจะเกษียณคำแนะนำผมคือเน้นต่ำๆไว้ก่อนนะครับเน้นต่ำๆไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยนะเก็บออมไว้เยอะๆก่อนดีกว่าผมว่าใส่ไว้สัก 5% ซึ่งเป็นไปได้ฮะในระยะยาวก็อาจจะน่าจะได้สัก 7-8% น่าจะถึงนะฮะอันนี้เราตีต่ำไว้เอาแค่ 5% ท่านก็ต้องถามต่อไปในตอนนี้ท่านอายุ25ปีนี่นะท่านมีเงินก้นถุงฮะถูกไหมสะสมอยู่ตอนนี้คือเท่าไหร่สมมติท่านมีอยู่ 200,000 อายุ25ปีต้องการทำให้ได้14ล้านตอนอายุ60ปีนะโดยช่วงระหว่างนี้เงินที่เก็บออมจะเอาไปลงทุนได้ผลตอบแทนปีละ 5% ท่านถามว่าแสดงว่าท่านต้องเก็บออมไปเดือนละเท่าไหร่นะครับสูตรที่เราใช้ฮะเราใช้ว่าสูตรเป็นใน Excel ครับคือ TMT ฮะก็คือว่าต้องเก็บออมเดือนละเท่าไหร่นะผลตอบแทนที่ท่านได้คือเท่าไหร่ฮะคือ 5% ฮะแต่มันต่อปีใช่ไหมต่อเดือนก็คือต้องหารด้วย12มันก็เลยเป็น F5 ฮะ 5% หารด้วย12ครับตัวถัดไปก็คือว่าท่านต้องเก็บเงินไปกี่เดือนล่ะก็ตอนนี้ท่านอายุ25ใช่ไหมเกษียณอายุ60ใช่ไหมก็เอา60ลบ25แล้วคูณเท่าไหร่คูณ12ถูกไหมครับโลถัดไปก็คือว่าตอนนี้ท่านมีเงินเท่าไหร่หนอที่เอาไปลงทุนได้ก็มีเท่าไหร่มี 200,000 แต่เราต้องใส่เป็นเลขลบนะลบ 200,000 ที่แล้วคือเอาไปลงทุนได้เงินจำนวนนี้หายไปนะท่านไม่ได้เอามาใช้จ่ายได้นะต้องลงทุนต่อไปนะก็ลบ 200,000 ครับเมื่อเสร็จแล้วเมื่อครบกำหนดอายุ60ปีต้องการมีเงินคืนมาเท่าไหร่ก็คือ14ล้านใช่ไหมก็คือ B4 ฮะ14ล้านถูกไหมช่องสุดท้ายคือศูนย์ความหมายก็คือว่าท่านจะออมเงินนี้นะทุกปลายเดือนเหตุผลเพราะอะไรฮะเพราะเงินเดือนมันจ่ายปลายเดือนฮะถูกไหมนั้นก็ต้องให้ครบเดือนก่อนถึงจ่ายก็เลยออมทุกปลายเดือนก็เลยใส่คอมม่าศูนย์ตัวสุดท้ายก็จะได้เดือนละประมาณ 11,420 บาทครับอันนี้ก็เป็นเป้าหมายในการออมนั่นเองฮะซึ่งท่านสามารถคำนวณได้ง่ายๆครับใน Excel ครับผมเขียนสูตรไว้ให้หมดแล้วฮะท่านก็สามารถเอาตัวเลขไปใส่ได้เลยฮะตัวเลขที่ท่านต้องใส่ก็คืออะไรตอนที่ท่านเสียชีวิตต้องการมรดกเท่าไหร่ตอนที่ท่านเกษียณต้องการเงินเดือนละเท่าไหร่ต้นเดือนฮะกะว่าท่านจะตายตอนอายุเท่าไหร่นะฮะท่านกะเกษียณอายุเท่าไหร่ถูกไหมแล้วก็ใส่ไปว่าช่วงที่ท่านเกษียณนี่นะท่านต้องการท่านคิดว่าท่านลงทุนได้ผลตอบแทนปีละเท่าไหร่ถูกไหมส่วนก่อนเกษียณฮะท่านก็ต้องใส่ว่าตอนนี้ท่านอายุเท่าไหร่แล้วถูกไหมอ่ะ

านมีเงินตอนนี้เท่าไหร่ละเงินก้อนถุงและก่อนเกษียณเนี่ยท่านคิดว่าท่านลงทุนได้ผลตอบแทนปีละเท่าไหร่ถูกไหมเมื่อท่านใส่ข้อมูลพวกนี้ไปหมดแล้วฮะมันสามารถคำนวณให้ท่านได้ฮะว่าท่านจะต้องออมเงินเดือนละเท่าไหร่ครับโดยคร่าวๆนะฮะก็หวังว่าเทคนิคนะครับที่ได้สอนไปจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านครับขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการวางแผนเกษียณอายุครับพบกับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีในครั้งถัดไปนะครับสวัสดีครับ

0: วันนี้ซีรีส์วิถีคนเดินทางมาที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เรามาที่นี่เพราะว่าสนใจวิถีของสตรีล้านนาแม่แจ่มที่ยังมวยผมเสียบดอกไม้ปักปิ่นโบราณและมีผ้าสิ้นตีนจกที่สืบทอดเป็นมรดกซึ่งบางผืนนั้นเก่าแก่กว่า300ปีเลยทีเดียว
1: สมัยตะก่อนมาซักสักการเลือกแค่ที่เลี้ยวหอดทอง
2: โซนของพื้นที่แม่แจ่มนี่จะมีบางที่เป็นข้าวบันไดนะครับ
3: อย่างอันนี้ที่เราเห็นเนี่ยนาขั้นบันไดอันนี้เนี่ยประมาณสักกี่เดือนได้คะ
2: ปลูกนี่ประมาณ3เดือนนะครับพฤศจิกาธันวาเนี่ยเก็บได้เหลียวครับ
0: เรานัดกับพ่อหลวงสงวนผู้ใหญ่บ้านบ้านทับพ่อบอกกับเรานะครับว่าอำเภอแม่แจ่มนั้นขึ้นชื่อในเรื่องของนาขั้นบันไดที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยถือเป็นมนต์เสน่ห์ที่ซ่อนอยู่ในเมืองที่บริสุทธิ์แห่งนี้นะครับซึ่งกว่าจะเป็นนาขั้นบันไดแบบนี้ไม่ง่ายเลย
2: อันนี้ก็ใจให้งานโคนกับเขาขุดแจ็คจอบอะเขาบอกว่าตอนดั้งเดิมของปู่ย่าตายายเนาะพ่อแม่เขาคณะมันจะเล็กๆร่อยไปตามลำดับเนาะ1 2 3 4
0: การทำขั้นบันไดน่าจะทำเป็นร่องเล็กๆนะครับโดยใช้คนขุดซึ่งคันนาก็จะเล็กๆไล่ไปตามลำดับของดอยน้ำก็จะไหลลงไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเราไปนาของโกวิทคนนี้นะครับ
4: โกวิทช่วงนี้ข้าวเป็นยังไงบ้างครับ
5: ข้าวเริ่มเหลืองแล้วครับพี่อีกไม่กี่วันก็น่าจะได้เกี่ยวแล้วครับพี่โซนนี้
0: โกวิทบอกเราอีกนะครับว่าการทำนาขั้นบันไดนั้นระบบน้ำเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
5: เรียกว่าน้ำเหมืองคือร่องน้ำที่เขาขุดมาเพื่อที่ปล่อยในนาเพราะว่าการทำนาที่นี่ที่คือเราใช้ระบบจากที่สูงลงที่ต่ำเราไม่ใช้เครื่องสูบน้ำ
6: ถ้าเราอยากได้เราก็ไปเปิดถ้าเราไม่อยากได้ก็ปิดได้เลยตรงนี
5: ้สามารถปิดได้เลยถ้าเราไม่ต้องการใช้ใช่คือส่วนที่เราไม่ต้องการคือมันก็ไหลผ่านส่วนอื่น
0: น้ำที่นำมาใช้ในนาขั้นบันไดที่นี่ต้นน้ำก็มาจากดอยอินทนนท์ครับ
2: ชุมชนทางเพชรอยู่กันยังมีความสุขเนาะในเรื่องการทำมาหากินทั้งทุกอย่างนะครับหรือว่าเรื่องด้านสังคมทางนี้ก็เหมือนกับว่าเอื้อกันมีสั่งมีพริกแบ่งพริกมีเกลือแบ่งเกลือเป็นพี่เป็นน้องกัน
0: พ่อหลวงบอกกับเราว่าในตำบลท่าผาชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวล้านนาที่ยังมีวิถีดั้งเดิม
7: เราจะไปดูพงหอมเนาะที่เตรียมการเพาะปลูกหลังนาข้าว
2: ปลูกหอมแดงเนาะขอจะต้องทำโรงเรือนไว้เวลาถอนเวลาลบขึ้นมาก็จะเอามาแขวนไว้อันนี้ต้องเป็นเจียวพันเอาไว้ปลูก
0: แม่อุ้ยลีเป็นเจ้าของโฮงหอมหรือว่าโรงเก็บหอมแดงหลังนี้นะครับ
8: แม่อุ้ยจะไปไหนคะ
9: แม่อุ้ยจะว่าบอกคุณงานห้อยหอม
8: อ๋อวันนี้จะเอาหอมขึ้นไปห้อยเหรอคะ
9: ขึ้น
8: ค
0: ่
8: ะ
0: แม่บอกว่าซื้อมาจากอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์เพราะว่าเป็นพันธุ์ที่ดีก่อนนำไปปลูกก็จะนำหอมขึ้นไปห้อยบนราวไม้เพื่อเอาตากไว้ให้แห้งเสียก่อนนะครับ
9: มันน้ำหนักมันที่เอามานี่มัน2 ปันโลถ้าเอามาเก็บได้เดือนปลายมุละมันที่มันจะปลูกได้นะ
0: เรา ราเจอว่าใต้ถุนโฮงหอมของแม่อุ้ยลีนั้นมีการต้มถั่วเหลืองอยู่แม่อุ้ยบอกกับเราว่ากำลังเตรียมจะทำอาหารหลักของคนแม่แจ่มที่เขากินกันแทบทุกวันนั่นก็คือถั่วเน่านะครับ
10: อันนี้คือถั่วเน่าเหรอ
11: เน่าคุณหมอว่าถั่วเน่ามันเป็นถั่วเหลืองนะแล้วก็มาต้ม
0: พ่อหลวงบอกกับเราว่าเป็นอาหารที่ชาวแม่แจ่มกินกันเป็นประจำแล้วก็ทำเมนูอย่างเช่นน้ำพริกถั่วเน่าและใส่แกงได้อร่อยมากๆเลยล่ะครับ
10: เดี๋ยวอุ้ยต้มนานไหมคะ
11: ไม่จ้าเลย
10: เราตั้งแต่เช้าเลยเราต้มมาอย่างนี้แล้วก็ใส่ไฟไปเรื่อยๆเหรอคะแม่อุ้ย
11: กว่าจะได้กินนี่ยากคนภาคเหนือนี่พื้นๆโดยมากนี่จะกินอย่างนี้หมดหลัง
0: กว่าจะเป็นถั่วเน่าที่แสนอร่อยอาหารสุดโปรดแม่แจ่มแบบนี้ก็ไม่ง่ายเลยนะครับเพราะว่ามีขั้นตอนเยอะทีเดียวพ่ออ้อบุ๋มและครูแอร์สองสาวแม่แจ่มพาเราไปหาแม่สีที่กำลังจะตำถั่วเน่า
12: แม่สีค่ะแม่สีกำลังอย่างค่ะตำถั่วเน่า
0: แม่สีบอกกับเราว่าการทำถั่วเน่าแต่ละครั้งต้องใช้เวลาหลายวันเลยนะครับนอกจากจะต้มถั่วเหลือง2วันจนเปื่อยแล้วก็ต้องเอามาหมักใส่ใบตองตึงตากแดดจัดทิ้งไว้3วันให้ขึ้นราขาวๆแล้วก็เอามาตำใส่เกลือโดยตำให้ละเอียดแล้วนำไปห่อด้วยใบตองย่างด้วยไฟแทบทั้งวันจนแห้งสนิทเพื่อจะให้เก็บไว้ได้นานๆนั่นเองล่ะครับ
10: อันนี้คืออันที่สุกแล้วใช่ไหมคะ
13: เจ้าเจ้า
10: แล้วแม่เก็บเอาไว้กินหลายเดือนได้เลยไหมคะ
13: 3-4 เดือนได้อยู่ใส่ตู้เย็นแทนกะปิแทนหาเลยแม่แจ่มจะมากินหาบากินเลยแต่บางบ้านนี่จะบ่มีหาจะมากินเลยจะกินแค่ถั่วเน่า
14: ใส่ถั่วเน่าบ้างคะบ้านเรา
15: แปะแกงแปะแกงฟักทุกชนิดแต่จีนอย่างเดียวที่มาใส่แต่แกงแปะนี่ไม่ได้ใส่ถั่วเน่าก็คือบะลำเลย

0: สร็จจากเรื่องถั่วเน่าพ่อหลวงพาเราเดินเข้าไปในหมู่บ้านระหว่างทางเราสังเกตว่าผู้หญิงแทบทุกคนจะสะพายย่ามไปไหนมาไหนแบบนี้แหละครับ
1: นี่ทอเองไหมคะ
2: แค่ทอเองค่ะ
1: ทอเองเหรอ
2: ไหนคนจะเอามาใส่มือถือใส่อันกระเป๋าสตางค์
1: อันนี้ใ

0: พายไปไหนบ้างคะเวลาสะพาย
1: ไปสวนไปทุกอย่าง
0: อ๋อไปทุกอย่าง
1: ไปวัดก็สะพายไปแล้วก็ไปตักต้มก็สะพาย
0: อ๋อ
1: ไปให้ก็สะพาย
0: อ๋อค่ะ
1: คนไม่แจ่มถ้าว่า
0: ค่ะ
1: บาสะพายถงอีกก็คือบาเจ้าคนไม่แจ่ม
0: แม่แจ่มเรียกว่าอะไรคะพี
1: ่เรียกว่าถง
2: ถงหรือว่าย่ามเป็นกระเป๋าอเนกประสงค์ของคนที่นี่นะครับและแต่ละคนก็จะมีกันคนละหลายๆใบซะด้วย
3: อันนี้จะเอาไปจะยังไงไปงานศพเนาะเนี่ยส่วนมากแม่จะไปบ้านศพแม่จะเอาถูกอันใบนี้ไปส่งใบนี้แม่จะเก็บไว้ไปวัดนะ
4: สรุปแล้วของแม่มีกี่ใบครับ
3: มี9ใบ
2: คนที่นี่ผูกพันกับผ้าเป็นอย่างมากนะครับมีการทอผ้าใช้เอง
5: แถมอย่างหนึ่งต้องไม่ยิงเนาะที่ขาดบ่ได้คือในเรื่องการทอผ้าถึงจก
0: อันนี้คือกี่ของแม่เลย
6: อันนี้จะเป็นรูปแบบหนึ่ง
0: อ๋อมีเป็นเหล็กแล้วแต่ว่าขนาดยังเท่าเดิมแม่กำลังทำลายอะไรคะ
7: หงสามค่ะทำยังหงสาม
0: อ๋อลายเป็นลายหงสาม
2: เราสังเกตว่าบ้านหลายหลังมีเครื่องที่ทำจากไม้แบบนี้วางเอาไว้หน้าบ้านนี่ก็คือกี่ทอผ้านะครับส่วนใหญ่กี่นั้นก็เป็นมรดกที่ตกทอดกันมาก
8: ี่นี่พี่ซื้อมาเหรอคะ
9: มาได้ซื้อเจ้าของปู่ย่าตายายเปิ้นแบ่งไว้เฮ้อจ้ะ
0: กี่ปีแล้วคะ
10: โอ้หมื่นขนาดแล้วเนี่ยเจ็บหงอนแล้วนี
0: ่โอ้เป็นมรดกตกทอดมาเหรอคะ
11: เปิ้นจ่ายแล้วฮะกับชื่อของแม่ไว้ของนี้ไว
0: ้ค่ะแล้วก็มีคนมาซื้อเนี่ยแม่ขายไหมคะ
11: ไม่เคยขายฮะ
10: ขายเดียว
11: หน่อยจ้ะจะแปลงมันเหมือนก่อนแล้วกัน
12: ทำใหม่มี
0: ทำใหม
12: ่ป้อนหน่อย
11: อันนั้นกับอันเก่าแล้วเนาะอันนั้นแม่ซื้อของเพื่อนนั่นนะ
0: โอ้อันนี้เป็นกี่ที่แม่วางเอาไว้ที่นี่แล้วมันใช้ได้ไหมคะแม่
11: ได้ค่ะ
0: ยังใช้ได
11: ้ได้แล้วก็แป้นมันนี่มีหนังหูแม่เอาไปไว้หนังหูช่วยแหละที่ชอบใส่ใหม
2: ่กี่ที่เห็นเหล่านี้จะถูกใช้ทอหมอนกระเป๋าย่ามและที่สำคัญก็คือผ้าสิ้นตีนจกที่เลื่องชื่อของแม่แจ่มด้วยล่ะครับ
11: ใช่ไปงานศพ
0: อ๋ออันนี้คือใส่ไปงานศพ
11: ลูกไม่เข้าโรงเรียนนะ
0: ค่ะ
11: เอาไปใช่ไปโรงเรียนผู้ชายโรงเรียนนะ
0: ใช้เวลานานไหมคะผืนนี
11: ้ได้สักเดือนนึงเหมือนกันละอันนี้ยกคนเดียว
0: อันนี้คือขาดแล้วนะแม่เน
11: า
0: ะ
11: มันขาดติดมา
0: อันนี้ประมาณกี่ปีได้แม่
11: 50ปีแล
0: ้
11: ว
0: แม่เก็บไว้เยอะขนาดนี้เลยเหรอคะ
2: พี่น้องคนสวยแม่บางและแม่จันดีใช้กี่มรดกทอผ้าเลี้ยงชีพมาถึงทุกวันนี
0: ้พื้นแรกประมาณกี่ปีได้คะ
13: ตั้งเมื่อบ่ได้ลูกละ
0: 30-40ปี
13: นี่ของแหลนแป้งแหลนแหลนค่อยใส่ค่อยใส่ของยาย
0: อ๋ออยากใส่
14: สมัยอดีตแรกเพราะว่าเฮาตุกเนาะเฮาบ่มีเงินของเฮามันแปลงเฮาก็ค่อยได้เงินแท่งมาหลวย200ค่ะเฮาก็เอาไว้ซื้อกินเมื่อก่อนแม่หนุ่มอยู่เนาะแต่ไม่ดีก็เดือนนึงก็ได้3ผืนนะลูกเรียนหนังสือก็ตอผ้านี่สูงลูกโลโลดเครื่องลูกบ่มีแม่ก็ตอผ้าผ่อนเอาลูกแค่มาได้เป็นหนี้บุญคุณกี่ก็เฮาก็เทียบเหมือนก็มอกชีวิตเฮานี่แกถ้าแม่เขาก็อยู่ก็กี่เขาเนี่ยกันนักบ่บ่อย
2: ผ้าสิ้นตีนจกถือเป็นผ้ามรดกที่มีคุณค่าของผู้หญิงแม่แจ่มนะครับซึ่งกว่าจะได้1ผืนเขาใช้เวลากันเป็นเดือนต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมากในการทอดังนั้นจึงไม่แปลกนะครับที่ผ้าเหล่านี้จะมีคุณค่าทางจิตใจเป็นอย่างมากบางบ้านเก็บผ้าตีนจกไว้เป็นมรดกที่มีอายุกว่า300ปีเลยทีเดียว
0: แม่เก็บผ้าตีนจกโบราณเอาไว้เหรอคะ
2: อย่างพี่มาลีและน้องลูกโป่งเป็นเจ้าของผ้าตีนจกโบราณอายุกว่า300ปีผืนนี้ซึ่งได้รับ

0: มรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษนะครับ
1: ที่ไปยังดีสักอย่าง
2: ไปยังดี
1: เพราะว่ามันเป็นของมีค่าเนี่ย
2: คือผ้าโป๊กสมัยตะก่อนมาซักสกรรมเตื้อผ้าที่เลียวหอดท้อง
3: โอ้โหแล้วทุกบ้านเก็บอย่างนี้ไหมคะ
2: สมัยโบราณเก็บจะอี้เจ้าแล้วก็อาศัยถุงยางอันแขวนไว้จะยักแทงต่อไปได้แล้วกว่าจะขาดเพราะมันหลายร้อยปีแล้วเนาะเป็น300ปีแล้วก็
3: เดือนนี้เนี่ยเห็นไหมคะว่าขาดแล้วนะคะแต่ว่ายังเก็บรักษาไว้อย่างดี
0: ถึงแม้จะมีรอยขาดบ้างแต่ก็ทนุถนอมเป็นอย่างดี
2: ก็คือมันยังไงนะมันภาคภูมิใจเนาะคือรักมาก
3: ค่ะ
2: ปลาที่ค่ะจะขายเจ้ามีคนมาติดต่อตึ้งมาขายเพราะว่าต้องเก็บไว้เพราะมันหุ่ยผงทุลีนินไปเลยจ้ะ
0: พ่อหลวงพาเรามาเจอสองสีพี่น้องอารมณ์ดีประจำหมู่บ้านแม่เปี้ยและแม่ปราณีเจ้าของผ้าสิ้นตีนจกจากมรดกที่เก่าแก่เช่นเดียวกันนะครับ
3: ผู้หญิงแม่แจ่มสวยนี่จริงไหม
4: จริงน่าชายกระจอยไม่มีใคร
3: ไม่มีใคร
4: ไม่มีใครเอาคุณเลวอันนี้เราสามคน
3: แล้วมีผ้าที่แม่ให้เราไว้บ้างไหมคะ
4: ม
3: ีใช่ไหม
4: แม่จะไปแฉนชอบแฉ
3: นเอาไปดูหน่อยได้ไหม
4: โอ้ยแจ๋ว
3: นี่ไง
5: นั่นโป๊กเหมือนลูกน้อยมา
3: แล้วแม่ขาคืออันนี้คือสมบัติของแม่ที่ทิ้งเอาไว้เหรอคะ
4: แม
0: ่ผ้าสิ้นตีนจกมรดกของทั้งสองพี่น้องถูกเก็บห่อไว้อย่างดีนะครับมีการห่อด้วยกระดาษสาไว้อีกชั้นหนึ่งแม่บอกว่าต้องดูแลอย่างดี
6: แม่แสนแม่อุ้ยไข่แล้วคะถ้าแม่อุ้ยไข่สิ้นแม่อุ้ยจะไข่นาดีกว่า
0: เจ้าของผ้ามรดกทุกคนทำให้เรารู้นะครับว่าทุกคนนั้นรักและหวงแหนผ้าเหล่านี้มากแค่ไหนแม่สีคนนี้ก็เช่นเดียวกันครับ
7: อันนี้เป็นของแม่เพิ่นถ่ายทอดไว้ให้แม่จกของแม่เพิ่นเอาเก็บไว้อ๋อเอามาสิมาต่อเลยแล้วมันกรีดแล้วแม่ก็เอาสมัยใหม่มาเปาะนี่จกใหม
3: ่อ๋อแม่ให้เป็นมรดกมากับแม่นี่กี่ผืนคะ
7: จะเข้าผืนเดียวไม่เอาผืนเดียว
3: จำภาพวันที่แม่สอนเราได้ไหมคะ
7: จำได้พ่อจะบอกหูเรื่องเลยมันจึงจะฮอนมืนตึ๊บเลยล่ะ
3: ค่ะ
7: มันเอาหัวว่าจะเอาที่ไหนเพิ่นบอกเอาที่ห้านอกก่อนเอาสองเส้นสามเส้นพอมันจะงงเลย
3: ค่ะ
7: จะหนีหูจำ บอกแล้วต้องจำบางครั้งจึงห้อยเลยล่ะมันพอจบมาได้ปล่อยมาได้อ่ะเป็นลูกไม่ยิงต้องต่อผ้าให้ได้เนี่ยคุณไม่เจ็บนะภูมิใจเนาะถ้าว่าเขาบอกอดทนถ้าบัดสู้ตอนนั้นจะบัดได้ถึงวันนี้
0: เราดีใจที่ได้เห็นคนรุ่นใหม่อย่างครูแอร์คนนี้ที่รักและสะสมผ้าตีนจกราคาจะสูงแค่ไหนแต่ว่าครูแอร์ก็จะเก็บสะสมไว้นะครับ
8: ใช่ค่ะอันนี้ส่วนหนึ่งค่ะยังมีเยอะกว่านี
3: ้เยอะขนาดนี้เลยเหรอคะมีประมาณกี่ชุดคะ
8: ประมาณสัก60น่าจะถึง
3: 60ชุด
8: โอ้โห
3: เพื่อนหมดเงินไปกับเรื่องนี้เยอะนะ
8: น่าจะเป็นแสนนะคะนับจากจำนวน
3: เต็มราแล้วยังไม่หมดเลยค่ะ
0: ในบ้านของคนแม่แจ่มแทบทุกบ้านที่เปิดตู้ให้เราดูผ้าสิ้นตีนจกที่สวยงามนั้นเรายังเจอกับหมอนลวดลายสวยงามที่ทุกคนบอกว่าเป็นหมอนที่มีคุณค่าของคนแม่แจ่ม
3: จริงๆแล้วคนที่นี่เนี่ยมีคุณค่ายังไงบ้างคะหมอนเนี่ย
2: มีคุณค่าหลายอย่างเจ้าถ้าเวลาเขาจะมีงานจุลกฐินเขาต้องเป็นใส่สังเพื่อนมีการเสียชีวิตก็เอาไปถวายพระตานเพื่อคนตาย
0: พรุ่งนี้เป็นงานจุลกฐินหมอนที่เราเห็นลวดลายสวยงามจากการทอมือของคนแม่แจ่มนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการทำบุญนะครับพ่อหลวงเล่าเพิ่มเติมด้วยครับ
5: ครับวันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นงานกฐินเนาะจะหอนไม่ยิงการแต่งกายหรือว่าการแต่งตัวนี่งามนะครับอาจจะปักปิ่นหรือว่าใส่ดอกนะครับนุ่งผ้าสิ้นนะครับกับจุกกู้โหนนะครับเหมือนกับว่าเป็นเอกลักษณ์ของคนพื้นที่นี่นะครับ

0: โอ้ยก็ตะก้าแล้วก็เตรียมไปเก็บดอกกับเตรียมขันดอกไปวัด
1: เก็บดอกอะไรบ้างคะวันนี
0: ้วันนี้จะเก็บดอกกระดังงาก็ดอกไม้สูงกำลังเตรียมเก็บดอกใส่ขันจะไปวัดนะครับนั่นเพื่อเตรียมตัวจะไปแห่ขบวนกระถิ่นนะครับมีบ้านอุจ้อยคนนั้นเนาะละอ่อนน้อยๆก็จะยังพ่อแม่ก็จะต้องเตรียมตัวให้ตัวว่าที่จะไปวัด
2: แต่งตัวใส่ผ้าพื้นเมืองพวกนี้เนาะทีมจบแล้วก็เสื้อพื้นเมืองก็จะเวลาบางคนมีผมยาวก็จะมวยผมแล้วก็เอาเก็บดอกไม้สดมาทัดมวยผม
3: สำคัญมากเลยเหรอคะต้องทัดดอกไม
4: ้สำคัญจ้ะ
5: โดยแต่งเองโดยไม่ต้องดูกระจกไม่ต้องอะไรเลยนะคะ
2: ไม่ต้องดู
4: ทุกบ้านก็จะมีดอกนี้จ้ะ
6: เขาจะให้ไปดอกดอกเอาไปวัด
7: เอื้องแฝมูด
5: อันนี้คือแม่เอาไว้ปักผม
7: เอาไว้ปักผมจ้ะ
8: การตกแต่งผมนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้เราได้เห็นวิถีของคนแม่แจ่มนะครับแม่บางคนนี้บอกกับเราว่าทุกครั้งที่ไปวัดก็จะต้องกล้าวผมทัดดอกไม้ปักปิ่นเป็นวิถีของผู้หญิงแม่แจ่มนะครับ
5: ผู้หญิงทุกคนจะต้องมีปิ่นเหรอคะ
6: ครับ
5: ไม่มีไม่สวยเหรอ
6: มันไม่สวยเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าอำเภอเมืองแจ่ม
8: นอกจากดอกไม้แล้วปิ่นที่แม่ปักลงบนผมมีลักษณะเป็นแท่งเรียวยาวด้านบนตอกลวดลายฉัดดอกพิกุลทำจากทองเหลืองบ้างเงินบ้างไม้บ้างนะครับนี่ก็เป็นฝีมือของแม่หลวงบัวจันทร
5: ์คนใช้กันเยอะมากเลยมาจากที่นี่ไหม
9: มาจากที่นี่ที่เดียว
5: แล้วเราเห็นคนใช้ของเราเยอะๆนี่ดีไหมคะ
9: ภูมิใจ
5: เน
9: า
5: ะมาก
9: อยากจะดีใจที่แบบเหมือนกับคนยังเห็นความสำคัญของผลงานของเรา
5: ค่ะ
9: เป็นเครื่องประดับของผู้หญิงไร้แม่ตั้งแต่บรรพบุรุษ
5: ค่ะ
8: ส่วนดอกไม้ที่แม่เสียบลงบนผมวันนี้ก็มีทั้งดอกฟ้ามุ้ยดอกเอื้องดอกกระดังงาดอกมังกรคาบแก้วดอกสโนและอื่นๆนะครับและที่สำคัญก็คือผ้าสิ้นตีนจกที่ผู้หญิงจะใส่กันทุกคนในขณะที่ผู้ชายสูงอายุที่มาร่วมงานกฐินที่นี่ก็จะใส่หมวกที่เรียกกันว่าหมวกบินสันแบบนี้ครับ
10: ใส่หมวกเนี่ยใส่หมวกตลอดไปงานนี่ใส่หมวกตลอดเนาะไม่การไม่การ
11: เอาสมบัติของโปรดต่อมา
12: บอกพระอุ้ยกี่ปีแล้วคะ
11: 80
12: แ
11: ล้ว80
12: แล้วเวลามาที่งานบุญอย่างนี้จะใส่มาตลอดเหรอคะ
11: ตลอดครับ
8: พ่อบอกกับเรานะครับว่าสมัยก่อนถือเป็นการแสดงฐานะและความเท่ดึงดูดความสนใจจากสาวๆแต่ว่าสมัยนี้ก็ใส่หมวกมาร่วมงานกฐินหมวกนี้เป็นมรดกนะครับบางคนก็มีจำนวนเยอะเลยครับ
13: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14: เพราะว่าเป็นของพ่อของแม่สีเนาะเหมือนกับเป็นมรดกตกทอด
8: ในงานจุลกฐินที่ทุกคนมาร่วมกันนี้เกือบทุกคนจะต้องถือต้น3ขาที่ทำมาจากฟางและมีเงินเสียบอยู่แบบนี้นะครับบางคนก็จะจัดเป็นพานดอกไม้สวยงามทีเดียว
5: อันนี้แล้วใครมาร่วมบุญกับเราด้วยคะในการทำบุญด้วยเงินเนี่ยค่ะ
15: สอง
5: คนแล้วเงินในการทำบุญมาจากไหนคะ
15: รับจ้าง
16: น้ำบ้านน้ำแรง
15: น้ำบ้านน้ำแรง
5: เราต้องทำต้นอันนี้ทุกบ้านใช่ไหมคะ
15: ทุกบ้าน
0: การทำบุญทอดพระป่ากับกฐินเนี่ยอย่างเจ้าบ้านในจะหูแล้วว่าแบ่งต้นสาขามาร่วมกันทำบุญที่วันนี้จะมีงานกฐินเนี่ยกับต้นสาขานี่ดูตัดเจ้านี่ประเมินประมาณสัก100กว่าต้นนะครับกฐินนี้เป็น
10: เป็นบุญกุศลที่ใหญ่ที่สุดนะครับพากันอยากร่วมการทำบุญ
8: จุลกฐินคือกฐินที่จัดทำผ้าไตรจีวรเพื่อเป็นผ้ากฐินด้วยความรีบเร่งนะครับเป็นกฐินที่อาศัยความร่วมมือความสามัคคีตอนกลางคืนก่อนวันถวายผ้ากฐินชาวบ้านจะช่วยกันนำฝ้ายมาปั่นกรอเป็นเส้นได้แล้วก็ทอเป็นผืนตัดเย็บและย้อมสีเพื่อทำการทอดถวายวัดในเช้าวันรุ่งขึ้นในวันแห่กฐินเราได้เห็นภาพคนแต่งตัวด้วยชุดพื้นเมืองสวยงามและมากกว่านั้นในมือของผู้มาร่วมก็ยังถือต้นสามขาที่มีเงินทำบุญเดินร่วมไปด้วยเป็นภาพการร่วมทำบุญที่น่าประทับใจอย่างยิ่งเลยล่ะครับเราดีใจที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานจุลกฐินกับคนที่บ้านทับนะครับได้เห็นความสวยงามของพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์และสำคัญของชาวบ้านวันนี้ดีใจนะครับที่ได้มาถ่ายทอดเรื่องราวของคนแม่แจ่มนอกจากชื่อเสียงของผ้าทอแม่แจ่มจะโด่งดังแล้ววันนี้เราได้รับทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิถีแม่แจ่มที่ยังคงวัฒนธรรมที่สวยงามด้วยขอบคุณที่เปิดโอกาสให้ทีมงานได้ไปถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้สำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ
16: ซีรีส์วิถีคน
17: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
18: เริ่มจ่ายหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวทำยังไงดีสินเชื่อส่วนบุคคลคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเกิดเหตุฉุกเฉินเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลหรือต้องการเงินก้อนจำนวนหนึ่งมาหมุนเวียนในธุรกิจโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันแต่จะมีอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงแต่ไม่เกิน 25% ต่อปีตามที่กฎหมายกำหนดแล้วถ้าเกิดสัญญาณการขาดสภาพคล่องจนรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถจ่ายหนี้สินที่ยืมมาได้ต้องทำอย่างไร 1. ตรวจสอบสภาพคล่องทางการเงินเริ่มจากการตรวจรายรับรายจ่ายของตัวเองในปัจจุบันเพื่อดูศักยภาพในการชำระหนี้สินที่ยืมมาจากสถาบันการเงินว่าเมื่อหักจากรายจ่ายจำเป็นแล้วเรามีศักยภาพพอที่จะชำระหนี้เท่าไหร่ไหวไหมหากต้องชำระให้ได้ตามกำหนดแล้วถ้าจ่ายไม่ไหวต้องทำอย่างไรเข้าสู่ข้อ2ครับการเจรจาเท่านั้นคือทางออกอย่าหนีปัญหาด้วยการหยุดจ่ายหรือไม่รับโทรศัพท์การทวงหนี้ในทางตรงข้ามให้เราติดต่อเจรจาเจ้าหนี้หรือสถาบันการเงินเพื่อเจรจาหาทางออกร่วมกันอย่าพยายามขาดการติดต่อจนเจ้าหนี้ดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลหากกลัวที่จะติดต่อกับเจ้าหนี้โดยตรงลูกหนี้สามารถประสานมาได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกลเกลี่ยและหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันตั้งแต่ก่อนถูกฟ้องร้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลรวมถึงแบ่งเบาภาระหนี้สินของประชาชนเมื่อเจรจาเสร็จแล้วต้องทำอย่างไรสิ่งที่ต้องทำก็คือการวางแผนทางการเงินและการชำระเพื่อปิดจบหนี้หลังจากได้พูดคุยและได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินแล้วขั้นตอนต่อไปก็ต้องวางแผนการเงินของตัวเองให้ดีเพื่อให้สามารถปิดจบหนี้ได้เมื่อกำหนดชำระค่างวดมาถึงก็ชำระตามเงื่อนไขที่ได้เจรจากับบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอย่างเคร่งครัดหากทำได้เช่นนี้แล้วก็จะสามารถปิดจบหนี้ได้ตามระยะเวลาที่ได้วางแผนไว้และมีโอกาสที่จะสร้างประวัติ

ทางการเงินที่ดีอีกครั้งในอนาคตอย่าคิดที่จะไม่จ่ายหนี้ผลเสียจะตามมามากกว่าที่คิดอย่างแรกเลยคือการเสียเครดิตหรือที่เรียกกันว่าติดเครดิตบูโรเสียประวัติทางการเงินทั้งยังต้องกังวลกับการโดนติดตามทวงหนี้หรือคดีความที่ถูกนำขึ้นสู่ชั้นศาลดังนั้นก่อนจะเกิดปัญหาเหล่านั้นเราสามารถวางแผนทางการเงินได้ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนให้เรียบร้อยรู้ในสิทธิ์ของตนเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เราต้องยอมรับว่าสังคมปัจจุบันตอนนี้ทำงานทุกอย่างแข่งกับเวลาหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาเป็นเรื่องสำคัญ
2: เพราะว่าเวลามันคือเงินไง
1: ถูกต้องไหมไม่อยากจะปวดหัวกับผู้รับเหมาไงต้นระยะเวลาไม่มีเวลาไปเฝ้างานเองควบคุมเองได้ขุน
2: ได้ขุนเหรอก็ได้เหรอ
1: ถูกต้องได
3: ้นี่ใหญ่มากอ
2: ่
3: ะ
2: ใหญ่มากเลยนะ
1: เป็นบ้านพักอาศัยเลยค่ะ
3: คือมันประกอบกัน
2: แต่แล้วมันประกอบกันยังไงอ่ะ
1: ตามรอยแยกคือ1โมดูลค่ะ

0: เดฟ
1: ฮะ
0: คุณเดฟพาผมมาตากแดดงี้ถ้าผมเป็นลมไปที่แบบผมไหวหรอวะ
1: เอาหน้าวันนี้ขอแบบพาออกมากลางแจ้งหน่อยนะออกมาข้างนอกกันบ้าง
0: อ่ะ
1: รับแดด
0: รับฝุ่น
1: วันนี้เขาบอกพี่ว่าง
0: ง
1: จะมีจะมาส่งบ้าน
0: เซ็นส่งบ้านกัน
1: ไม่ใช่เอาบ้าน
0: อ
1: ะมาส่ง
0: ไอ้ไม่บ้าแล้ว
1: เฮ้ยยุคนี้มันต้องเร็ว
0: ใครเป็นส่งบ้านมาส่งไม่ใช่กาแฟกาแฟ
1: ยุค 5G เขาบอกว่าวันนี้ยกบ้านมาส่งที่นี่ปั้งเย็นนี้อยู่ได้เลย
0: ตลกและมันเร็วไปเปล่าบ้านนะพี่พูดไปเล่น
1: พี่ก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่
0: อ
1: แต่ว่าเขาบอกว่าให้มาดู
0: มาดูมีร่มให้ยืนไหมเนี่ยไปเข้าไปดูกันไปตอนนี้เรามายืนกันใต้ร่มไม้ตอนนี้เป็นทำเลที่ดีในการต่อก่อตั้งบ้านนะครับบนเนินที่เห็นนี้นะฮะเป็นที่ดินที่เราเตรียมไว้เพื่อวางบ้านหลังเล็กจังวะพี
1: ่ต้องเบรกใช่ไหม
0: หลังเล็กไหมหลังเล็กไหมหลังเล็กไปไหม
1: จะบ้าเหรอ
0: ใช่อ่ะ
1: ใครจะมาสร้างบ้านตรงนี
0: ้ก็ไม่รู้เห็นพี่พามายืน
1: นู่น
2: โอเค
1: ข้างหลังนู่น
0: อ๋อก็เตรียมไว้เหรอ
1: ร้อนเขาเตรียมไว
0: ้เฮ้ยเดี๋ยวนะบ้านหลังขนาดนี้คือยกมาวางอยู่ได้เลยเหรอ
1: เขาบอกว่าอย่างนั้น
0: อ
1: ะเขาบอกว่าทุกวันนี้มันมีบ้านที่แบบสำเร็จรูปยกมาวางเหมือนอย่างนี้ซื้อรถอะรถมาส่งปั๊บเทสอะไรนิดหน่
0: อ
1: ยขับออกไปได้เลย
0: เออถ้าพูดไม่รู้ก็เหมือนจะแกล้งโง่จริงๆก็รู้แหละว่ามีบ้านแบบนั้นอยู่จริงแต่ว่ามันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอพี
1: ่ก็ทุกวันนี้อาจจะง่ายนะเราต้องคุยกับคนที่เขาเป็นคนที่เอาบ้านมาส่งไหม
0: ใช่ชอบมากเลยแบบเหมือนดีลิเวอรี่อ่ะแบบฮัลโหลขอบ้านสักหลังเออวางเนี่ย
1: ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะ
0: อ่ะขอคุยแล้วกันสวัสดีครับ
3: สวัสดี
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: คือ
3: สวัสดี
1: คุณมิ้น
0: ท์ครับ
3: ใช่ค่ะ
0: คุณปลาย
1: ครับ
0: นี่เป็นสามี
3: ใช่ค่ะถูกต้อง
1: คุณปลาย
0: แดงคุณปลายเป็นคนที่เอาบ้านมาส่ง
1: เนี่ยผมอยากรู้ละว่าตรงนี้พอเราเห็นเนี่ยตรงนี้มันเป็นฐานปูนอย่างเงี้ยที่เราเห็นเนี่ยนะข้างล่างเนี่ยเราต้องเตรียมอะไรไว้ก่อนนะก่อนที่เราจะบ้านมาวางเนี่ย
3: ก็ตอนที่มาดูหน้างานนะคะก็ตอนแรกอ่ะมันจะเป็นแบบพื้นที่ที่แบบขรุขระไปหมดเลยยังไม่มีการเตรียมพื้นที่ใดๆทั้งสิ้นทางสถาปนิกจะเข้ามาดูที่หน้างานก่อนว่าต้องเตรียมแบบปุบแบบฐานรากประมาณไหนตรงเนี้ยเราก็จะเก็บข้อมูลเพื่อจะให้ทางวิศวะคำนวณแหละว่าเป็นฐานแพคสรค
0: ่
3: ะเพื่อเพราะว่าใต้บ้านอ่ะมันจะเรียบเป็นงานเรียบร้อยเน
0: า
3: ะเพราะว่าของเราเป็นโครงสร้างเหล็ก
0: คือตัวบ้านที่ยกมาวางเนี่ยเป็นโครงสร้างเหล็กท
3: ั้
0: งหมดแต่ว่าตรงฐานรากเนี่ยเป็นปูนเพื่อความมั่นคงแข็งแรง
3: ถูกต้องค่ะ
1: เราคุยถึงความรวดเร็ว
0: จ้
1: าถามเรื่องนี้ก่อนเลย
0: เ
1: ตรียมงานนานไหมครับตรงนี้ก่อนพื้นที่นี
4: ้โอเคถ้าเฉพาะพื้นที่นี้มันจะมีการเตรียมล่วงหน้าก่อนที่บ้านจะเสร็จซึ่งเราจะส่งตารางให้รับทราบ
0: ครับ
1: กี่วัน
4: ประมาณ
0: นะ
4: 3 วัน
1: สามวัน
4: สำหรับพื้นคสรแบบนี้นะ3 วันเน
1: า
4: ะช่วงนี้ไม่ใช่หน้าฝนมันง่าย

0: เข็มเหล็ก1วันเสร็จ
1: ใช่
2: ค่ะแล้วมันมีระบบของห้องน้ำเช่นถังบำบัดหรืออะไรเงี้ยอยู่ด้วยไหมครับ
1: มีค่ะเป็นการสั่งซื้อเพิ่มเติมสมมติว่าบางพื้นที่ที่เขามีระบบเดิมอยู่แล้วแล้วก็เลเยอร์ในการจัดทำแบบตรงจุดที่เราวางห้องน้ำระยะใกล้กับถังบำบัดเดิมแบบนี้เป็นเรื่องง่ายเลย
0: สามารถปลั๊กอินได้เลย
1: ง่ายมาก
0: ไม่ต้องวางถังใหม่
1: แต่ถ้าเป็นพื้นที่โล่งๆแบบนี้ค่ะเราจะมีการสอบถามว่าอยู่กันกี่คนมีผู้ใช้อาศัยเท่าไหร่
0: เพื่อคำนวณปริมาณของของเ
1: ติม
0: ขึ้น
1: ใช่ถ้าใช้บริการของเราติดตั้งให้ได้เช่นเดียวกันซึ่งหลังนี้มีกัน
2: มีแล้ว
0: เพราะที่โล่งไม่ได้มีถังบำบัดอื่นเป็นที่โล่งเลยต
1: ้
0: องวางใหม
1: ่
2: ระบบสุขาภิบาลแล้วระบบไฟฟ้าล่ะครับ
1: ระบบไฟฟ้าก็เช่นเดียวกันเหมือนที่คุณมิ้นแจ้งทีมสถาปนิกเขามาดูหน้างานจะมีเช็
0: ค
1: ลิสต์ของทางเราว่าที่นี่จำเป็นที่จะต้องดึงไฟจากตรงไหนเพียงพอกับบ้านหนึ่งหลังหรือเปล่าอันนี้จะเป็นเรื่องของเราที่จะช่วยคำนวณ
0: ก็คือบอกความต้องการคนชัดเจนบอกปริมาณผู้อยู่อาศัย
1: ใช
0: ่ไหมให้ชัดเจนว่าเอ้ยกี่คนยังไงขนาดบ้านประมาณไหนเขาจะคำนวณจัดการให้คุณเรียบร้อยเฮ้ยเหมือนดีลิเวอรี่จริงเหรอพี่มาถึงปลั๊กอินปลั๊กอินปลั๊กอินติดตั้งเรียบร้อยอยู่ได้จริงๆ
1: อยู่ได้จริง
3: อย่างที่บอกว่า 2-3 วันนี่คือกระบวนการทั้งหมดอ่ะจะเสร็จสมบูรณ์ลูกค้าสามารถเข้าอยู่ได้เลย
2: คือผมก็เลยคำนวณอยู่ว่ามันเท่ากับคอนโดแบบใช้แบบสตูดิโอแบบ1ห้อง
0: 24ตารางเมตร
2: อ่ะประมาณนั้น
3: แล้วเราย้ายคอนโดมาอยู
2: ่ทีนี้เมื่อกี้เห็นพูดว่า3เมตรนะส่วนใหญ่จะกว้าง3เมตร3
0: เมตร
2: อันนี้ทำไมมันข้อจำกัดอะไรครับถึงต้องเป็น3เมตรถ้าถามสถาปนิกเนี่ย
3: โอเคบ้านเราอ่ะจะมาเป็นโมดูลใช่มั้ยคะเวลาที่เราขนส่งอ่ะเราต้องคํานึงถึงการขนส่งระยะข้อจํากัดของเค้าคือมากสุดคือ3เมตรดังนั้นเวลาที่เราดีไซน์อ่ะห้ามดีไซน์ห้ามเกิน3เมตรนี้
0: คือความกว้างรถถูกมั้ย
3: ถูกต้อง
0: รถที่ขนบ้านมา
3: ใช่ค่ะ
2: รถและถนนด้วย
0: ถนนด้วยเออใช
3: ่ถนนบ้านเรา
2: สั่งซอยต่างๆ
3: ถูกต้องถ้าแบบซอยแคบกว่า3เมตรเนี่ยเราต้องมีการดีไซน์ไม่ใช่ไม่ได้ค่ะแต่เป็นการถูกต้องได้ค่ะจะเป็นการดีไซน์ให้มีขนาดเล็กลงเพื่อขนส่งให้ลูกค้าได
2: ้ครับเพราะพูดมาถึงเนี้ยเราอาจจะยังไม่เห็นภาพแต่ผมคิดว่าเราน่าจะเห็นความแตกต่างแล้วจากที่พูดมาคืออันนี้คือบ้านสำเร็จคือมาเป็นหลังมันไม่ใช่น็อกดาวน์
0: ไม่ใช่น็อกดาวน์
2: มันไม่ใช่การประกอบเพราะฉะนั้นมันเลยมีข้อจำกัดว่า
0: ไม่ประกอบหน้างานคือมาเป็นก้อนเสร็จมาเลยเป็นบ้านเลย
2: ขนาดความกว้างมันเลยต้องอยู่ภายใต้ประมาณ3เมตรที่จะขนส่งได
0: ้ครับโอเคเข้าใจแล้วอ
2: ยากเห็นไหม
0: เดี๋ยวเขาก็เอารถขนเข้ามาแล้วใช่ไหม
3: ใช่แล้วไปดูกันเลยไหมคะ
2: ไปดูไม่เขาบอกเขาจะ
0: ไม่ไป
2: เขาไม่ไปเราหยิ่ง
0: เราจะอยู่นี่
2: เราหยิ่งเรารอเลย
0: เดี๋ยวรถจะถอยบ้านเขาตรงนี
1: ้
0: โอเคเอาบ้านเข้ามาครับ

0: ี่ไม่ขายจริงเลยอ่ะ
1: ก็คือไม่ถาวรเลยใช่ไหมครับมันสูงจะพื้นประมาณเท่าไหร่
0: ตัวนี้มันสูงบวกที่หักที่ไหน
1: คือมาตรฐาน
0: แล้วแต่พื้นที่
2: ใช่ปกติอะค่ะเราก็จะเสริมโครงเหล็กที่เป็นส่วนตัวมุมของสี่ด้านเพื่อให้ตัวเครนอะค่ะมีจุดยึดเกาะเวลายกขึ้นรถเนี้ยเขาก็จะใช้ทั้งสี่ด้านส่วนตัวที่เป็นยกก็จะเป็นผ้าใบสำหรับยึดตัวโมดูลของเราโดยเฉพาะ

โมเดลหลักของหลังเนี้ยค่ะมันจะมาจากโมเดลหลักชื่อว่ารุ่นเคฟก็จะมีความ industrial loft design แล้วก็จริงๆแล้วถ้าตามแบบเนี่ยหลังนี้เขาจะมีเป็นประตูเหล็กซึ่งเราจะไปติดตั้งที่หน้างานอย่างไซซิ่งนี้จะเป็นไซส์มาตรฐานก็คือไซส์ L ไซส์ L คือไซส์3 คูณ 6.5 เมตรสั่งเพิ่มเป็นพิเศษออกแบบให้มีห้องน้ำแยกไปประกบต่างหากเพื่อที่จะได้พื้นที่ใช้สอยข้างในบ้านเต็มๆเลยเพราะว่าโดยมากถ้าผู้กัดการวางห้องน้ำภายในจะทำให้พื้นที่ใช้สอยหายไป

0: นี่คือเมื่อกี้เป็นที่โล่งเนาะ
1: โอ้โห
0: เมื่อกี้คือเป็นตัวฐานล่างเนี่ย
2: เมื่อกี้ห้องเต
0: ้แล้วมากระตึ้งกระตึ้งอยู่ตรงนี้อยู่เลย
2: วิ่งเล่นแถว
0: นี้โบราณปูนเออนี่คือเสร็จแล้วอ่ะ
2: ผ่านไป2ชั่วโมง
0: ไปนั่งอยู่นั้น2ชั่วโมง
2: 2ชั่วโมงหลังนี้ตั้งตรงนี้เรียบร้อยแล้ว
0: เรียบร้อยแล
2: ้
0: ว
2: เร็วมาก
0: ก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าจะมาอยู่ก็พออยู่ได้แล้วเนาะ
2: อยู่ได้
0: อยู่ได้แล้วแหละเออ
2: ได้แต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยโอเคมันอาจจะยังมีความไม่เรียบร้อยอยู่บ้างอย่างเช่นพื้นเลยนะที่เราเห็นเนี่ยนะ
0: คือองค์ละเอียดสายฟงสายไฟ
2: แล้วก็เมื่อกี้เราดูอยู่มันมี2ก้
0: อ
2: นนะม
1: ี
2: ก้อนของตัวบ้านแล้วก้อนของห้องน้ำที่แยกชิ้นกันมาแต่ตอนนี้ประกบกันเรียบร้อย
0: ที่บ้านบอกว่าแยกกันมาแต่ว่าตอนนี้คือประกอบร่าง
2: ครับ
0: ประกอบร่างกันถ้าเกิดว่าเป็นก้อนอยู่ในนี
2: ้
0: ก็จะเป็นยูนิตนี้เลยแต่ว่าพอลูกค้าสามารถเลือกได
1: ้
0: ว่าถ้าเกิดว่าอยากได้ยูนิตเป็นข้างนอกแยกไป
1: ใช
0: ่โอ้ก็ต่อกันเน
1: า
0: ะ
1: ฟีลลิ่งคือบ้านหลังเดียวกันคือชิ้นเดียวกันค่ะแค่วิธีการผลิตกับการคิดราคา
2: แล้วหลังจากนี้ครับทำอะไรต่อครับ
1: หลังจากนี้พื้นเดี๋ยวงานพื้นจะเข้านะคะแล้วก็งานระบบเราจะมีงานถังบำบัดเดี๋ยวช่างเขาก็จะมีรายละเอียดของเขาว่าช่างไหนจะเริ่มขุดและติดตั้งถังบำบัดก็ทำไปหลังคาทำไปเก็บงานสีเดี๋ยวเก็บมาทีหลังนะคะคือแต่ละขั้นตอนเนี้ยแต่ละทีมช่างเขาจะทราบว่าเขาจะเข้าตอนไหนเดี๋ยวจะมีการปูพื้นกระเบื้องยางนะคะค่ะแล้วพอวันเนี้ยเขาเสร็จในระดับนึงแล้วเขาพร้อมสำหรับพวกไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีมไฟเขาก็จะเข้าละช่างแอร์ก็จะเข้า
0: อย่างที่บอกเลยว่าคือไม่ได้มาประกอบหน้างานเอาคือมาทั้งก้อนวางเลยพร้อมฟินิชชิ่ง
2: ใช่แล้วไอ้ที่เจ๋งเนี่ยดูห้องน้ำ
3: ปูมาแล้ว
2: มีกระเบื้องแล้ว
0: ปูมาเลย
3: มีกระพันแล้วเรียบร้อย
2: มีพาร์ติชันแล้วมีอ่างแล้วมีถั่วส้วมแล้วนะครับม
0: ี
2: เครื่องทำน้ำอุ่นแล้ว
1: ใช่
2: เร
1: ีย
2: บร้อยคือมันครบแล้วในห้องน้ำ
0: เหลือแค่จำไฟเข้า
2: จ
0: บเลย
1: ค่ะ
0: เหลือแค่ต่อไฟเข้าเองสุดยอด
1: ฟีลลิ่งเป็นไงคะเหมือนบ้านห้องน้ำ
0: เหมือนบ้านเลยเหมือนบ้านเลยเมื่อกี้เนี่ยมันคือแล้วความแน่นคือไม่ได้มีความนี่คือแน่นเลยอ
2: ่
0: ะ
2: แน่นไหมกระทืบนี่กระทืบ
0: แน่น
3: มันจะมีความตึบตึบอยู
0: ่เออตึบตึบใช่คือเรื่องราวเนี่ยเป็นโครงเหล็กกับคุณผู้ชมนะฮะคือโครงเหล็กเนี่ยรับรองเลยว่ายังไงมันมีวาร์เรชั่นนิดหน่อยแล้วแต่ว่าพูดถึงความแน่นความอะไรเงี้ยมันแน่นมากระดับที่เรียกว่าบ้านปกติเลยอ่ะเดี๋ยวก็เบื้องยางมาปุ๊บระบบพื้นลงปุ๊บคือเราว่าจบเลย
2: โอเคก็คือหลังจากนี้จะเก็บรายละเอียดรวมถึงรอยต่อต่าง
1: ๆ
2: อะไรแบบนี
1: ้
2: นะคร
1: ับ
2: เพื่อทดสอบแล้วก็ส่งมอบให้กับเจ้าของ
0: อันนี้คือ1ชั้น1ยูนิต
2: เป็นแบบที่เป็นแบบเดียวเขาบอกว่าขนาดเล็กสุดแล้วนะ
1: เป็นไซส์ใหญ่ที่สุดของมาตรฐานแต่จริงๆเหมือนเลโก้เลยพี่เซฟสามารถเอา S M L เอามาต่อกันเพิ่มพื้นที่ตามลูกค้าต้องการเลย
2: งั้น
1: 2ชั้นก็ได้
2: แสดงว่าพูดไปว่ามี2ชั้นด้วยเหรอ
1: 2ชั้นก็ได
2: ้2ชั้นก็ได้นะบ้านแบบนี
0: ้ผมถามเลยสูงสุดกินได้กี่ชั้น
1: ตอนนี้เต็มที่ที่สุดนะคะเท่ากับที่เราคำนวณมาตรฐาน
0: ของ
1: วิศวกรรมเนาะเรารับที่2ชั้นกับอีก1ชั้นหมายถึงเด็ก
0: ชั้นลอย
1: สมมติอยากจะได้โอเพนแอร
0: ์โอเคโอเค
2: เป็น
0: ดาดฟ้า
1: อันนี้คือสูงสุดแม็กซิมัม
0: โอเคแต่ว่าคุณผู้ชมยังไงก็ต้องได้เห็นภาพจริงครับว่าเวลาเขาผลิตเจ้าบ้านตัวเนี้ยหน้าตาเป็นยังไงก่อนที่จะมาตั้งที่เนี้ยหน้าตาเป็นยังไงไปดูกันครับ
2: ครับ

0: สวย
1: สบายด้วย
0: สวยสวยเลยอันนี้คือเราอยู่ในบ้านบูราดอ่ะ
1: ตอนเนี้ยเราอ่ะมาจากลำลูกกา
0: ใช่
1: เพื่อมาที่บางบัวทอง
0: โอ้ยข้ามฟากมาม
1: าเพื่อมาดูที่โรงงานการผลิต
0: ยังไงคุณผู้ชมก็ต้องอยากเห็นสภาพจริง
1: ๆ
0: ที่เกิดขึ้นคือเมื่อกี้คือหน้างานที่ยังไม่ได้มีการเดคอเรทอะไรเลย
1: ใช
0: ่แต่เนี้ยก็คือบรรยากาศที่ตกแต่งแล้ว
1: ครับ
0: นี่คือแบบว่าเปิดแอร์ฉ่ำแล้วด้วยนะฮะเย็นจริงนะ
1: ผมเชื่อว่าภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยนี่คือบ้านแบบสำเร็จรูปเหรอบ้านโมดูล่าเหรอ
0: นั่นดิ
1: มันคงจะเป็นภาพที่เหมือนกับบ้านปกติจริงๆเลย
0: นั่นสิน
1: ะฮะอยากให้เห็นอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่ฮ่องเต้บอกว่าฟินิชชิ่งแล้วมีผนังแล้วมีพื้นแล้วที่จริงแล้วเนี่ยแบบนี้แหละก็ยกไปตั้งได้เลยเหมือนกัน
0: ถูกต้อง
1: นะอย่างเมื่อเช้าเนี่ยเป็นแบบที่มันต้องไปประกอบแล้วก
0: ็
1: รอปูพื้นแต่แบบนี้ก็ยกไปได้เลย
0: ยกได้เลยที่ได้กระเบื้องยาง
1: ได้เลย
0: เนี่ยเป็นแบบว่าสามารถฟินิชชิ่งไปได้เลยแล้วก็ยกไปตั้งได้เลยอันนี้คือออปชั่นแบบมีเป็นหลายเรือนด้วยนะคือมีเด็กด้านนอกเชื่อมกับเรือนนั้นมีหลายก้อนมาต่อกันแบบเป็นบ้านที่เหมือนเป็นบ้านชั้นเดียวแต่ว่าแผ่
1: ครับ
0: ก็ทำได้หมดเลยอันนี้คัสตอมได้หมดเลยเหรอฮะ
2: ได้ค่ะหรือว่าหลังนี้ลูกค้ามีความต้องการที่อยากจะเชื่อม

0: ต่อกัน
1: ครับ
0: เอามาชิดกันเป็นตัว L ทำได้เหมือนกัน
1: อ๋อทำได้เหมือนกันก็คือบอกอย่างที่คุณปายบอกว่ามันเป็นยูนิตเป็นโมดูลที่เอามาต่อกันได้อะไรได้
2: ครับปกติคนก็จะนึกถึงคำว่าบ้านน็อกดาวน์แล้วบ้านน็อกดาวน์มันเหมือนแบบมันกว้างมากเลยอ่ะความหมายของคำนี้อยากให้อธิบายให้ฟังหน่อยว่าบ้านน็อกดาวน์บ้านอะไรต่าง
1: ๆ PFAB น็อกดาวน์ PCAD โมดูลบ้านสำเร็จรูปบ้านอะไรน่ะมันต่างกันยังไงฮะ
2: เอาอย่างเนี้ยอย่างที่เราทำอยู่เนี่ยเรียกว่าอะไรก่อน
1: ใช่ๆ
0: เป็นบ้านสำเร็จรูประบบโมดูล่า
1: บ้านสำเร็จรูประบบโมดูล่า
2: อ่ะงั้นขยายความให้ฟังหน่อยครับว่ามันแตกต่างกับบ้านอื่นๆที่เป็นแบบประกอบยังไง
0: ได้ค่ะก็ถ้าเป็นบ้านน็อกดาวน์ที่คนส่วนใหญ่ก็จะคุ้นชินกับคำว่าน็อกดาวน์คำว่าน็อกดาวน์ก็คือเอาชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยไปประกอบกันที่หน้างาน
1: okay.
0: อย่างเช่นเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มาเป็นชิ้นๆเราต้องคันน็อตเพื่อประกอบให้มันเป็นชั้น
1: ถ้าเป็นบ้านจริงๆมันก็จะมีอะไรอ่ะพื้นผนัง
0: ประตู
1: หน้าต่างประตูหน้าต่างหมดนี่เยอะแยะมากมาย
0: ต้องไปประกอบที่
1: หน
0: ้
1: างาน
0: แต่ว่าสำหรับโมดูล่าหรือระบบโมดูล่าของเราอะค่ะจะออกแบบเหมือนตัวต่อเลโก้เกิดฟังก์ชันต่างๆที่ลูกค้าสามารถใช้สอยได้เป็นสเปซที่ลูกค้าโอเคต้องการแหละแต่ว่าการออกแบบเนี้ยอยู่ภายใต้กันพื้นฐานว่าเราจะต้องขนส่งไปที่หน้างานได
1: ้โอเคแตกต่างกันตรงที่ว่าไม่ได้ไปเป็นชิ้นๆผนังแยกกับพื้นไม่อันนี้คือไปประกอบเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขนทั้งก้อนเนี้ยไปที่หน้างานแล้ววางเลยจบเลยถูกไหม
0: ถูกต้องค่ะแค่ไปเห็นภาพเลยก็คือแบบถ้าเป็นน็อกดาวน์เนี้ยค่ะต้องไปประกอบที่หน้างานลูกใช้เวลาอยู่ที่หน้างานอ่ะค่อนข้างนาน
1: ต้องนานกว่าอยู
0: ่แล้วใช่แต่ว่าเนี่ย 1-3 วัน
2: ครับ
0: ประกอบหน้างานเรียบร้อยไม่กวนใจลูกค้านาน
1: ประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วก็พื้นที่ที่ทำได้อันนี้ดีกว่าเราสามารถไปส่งได้ที่ไหนบ้างตอนนี
0: ้โอเคข้อจำกัดของการทำบ้านระบบโมดูล่าเราจะต้องสอบถามลูกค้าก่อนว่าถ้าในพื้นที่มีอาคารหลักวางด้านไหนของอาคารหลัก
1: โอเค
0: เมื่อไหร่ที่ลูกค้าบอกว่าอยากจะต่อเติมด้านหลังน่ะแต่ด้านหลังหรือด้านข้างของลูกค้าไม่มีถนน
1: ไม่มีทางเข้า
0: อันนี้คือข้อจำกัดของเราละ
1: โอเคโอเค
0: หรือถนนที่รถสวนกันไม่ได้เราก็จะประเมินเบื้องต้นว่าไม่น่าจะทำการขนส่งได้
1: คือเมื่อกี้ที่คุยกันหลังกล้องอะไรก็ตามเขาจะมีจุดที่เขาทำไม่ได้อยู
2: ่ครับ
1: ใช่ไหมมีข้อจำกัดอยู่ซึ่งบางทีเอ้ยระบบที่เป็นPrefabระบบที่เป็นที่ขนวัสดุเข้าไปต่อหน้างานมันอาจจะทำได้ก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นระบบเนี้ยที่เป็นก้อนไปอย่างเงี้ยมันก็มีข้อดีนะลดระยะเวลาในการประกอบร่างหน้างานใช่ไหมวางปุ๊บต่อเชื่อมโน่นนี่ปลั๊กอินไฟฟ้าปะปาเข้าไปปุ๊บใช้ได้เลยแต่ว่าในพื้นที่จำกัดซอยแคบโน่นนี่มีติดสายไฟต้องเซ็ตเพย์ยกเข้าไปอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำไม่ได้ซึ่งเดี๋ยวเขาแจ้งเองแหละ
2: งั้นอยากจะรู้ต่อว่ากลุ่มของคนที่อยากจะใช้บ้านแบบนี
1: ้ลูกค้าที่มาอยากได้บ้านโมดูล่าม
2: ีคนที่คนเขาต้องการแบบไหนบ้าง
1: นั่นเอง
0: หนึ่งเราต้องยอมรับว่าสังคมปัจจุบันตอนนี้ทำงานทุกอย่างแข่งกับเวลาหมดเลย
1: จริง
0: เพราะฉะนั้นเวลาเป็นเรื่องสำคัญ
1: จริงเพราะว่าเวลามันคือเงินไง
0: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมยังใช้แรงงานอะไรมากขึ้นหลายวันมากขึ้นมันก็เบิ้ลไป
0: ใช่เพราะฉะนั้นบ้านระบบนี้ก็เป็นทางเลือกให้ลูกค้าที่ไม่อยากจะปวดหัวกับผู้รับเหมาหน้างานย่นระยะเวลา
1: ไม่มีเวลาลดเออร์เลอร์หน้างาน
0: ไม่มีเวลาไปเฝ้างานเองควบคุมเองหรือแม้แต่สถาปนิกวิชาชีพที่คอยคุยเรื่องแบบให้บางทีลูกค้าอาจจะไม่ได้มีใครคอยประสานงานเรื่องนี้ให้ใช่อันนี้คือสิ่งที่ลูกค้าจะได้จากที่นี
1: ่คือจบคุยจบตรงนี้หน้าตาแบบไหนไปอยู่ตรงนั้นก็หน้าตาแบบนั้น
0: ใช่
1: นี้ครับแล้วอายุการใช้งานของมันนี่ก็คือยาวนานเลย
0: ยาวนานเพราะว่าการก่อสร้างแบบนี้ก็คือการก่อสร้างแบบบ้านโครงสร้างเหล็กเพราะฉะนั้นวัสดุต่างๆที่เราใช้อะเหมือนบ้านอยู่อาศัยปกติเพราะฉะนั้นอายุการใช้งานของเขาก็จะเทียบเท่ากับการก่อสร้างบ้านโครงสร้างเหล็กซึ่งก็ได้ยาวนานถึง 15-20 ปี
1: โอเคอยากชวนไปดูสองชั้นจริงๆอะสองชั้นใหญ่อย่างที่คิดอะปั้นไปดูกัน

0: ที่ก็คืออาณาจักรบ้านโมดูล่าตรงนี้นะครับมียกโค้งยกพื้น
1: เป็นใต้ถุน
0: ใต้ถุนเหรอก็ได้เหรอ
1: ถูกต้องค่ะได้
2: เฮ้ยอันนี้เหนือความคาดคิดเลยนะ
0: นี่เฟี้ยวนะ
2: ว่าทําใต้ถุนได้ด้วย
0: เออเดี๋ยวนะอุ๊ยหลังนี้ก็ใช่เหรอ
1: ใช่ค่ะ
2: หลังนี้ใหญ่มากอ
0: ่
2: ะ
0: ใหญ่มากเลยนะ
1: เป็นบ้านพักอาศัยเลยค่ะ
2: คือมันประกอบกัน
0: เออมันเป็นเดี๋ยวนะมันประกอบกันยังไงอ่ะคือจะได้ไง
1: ใช่ก็ยากนะเนี่ยตามรอยแยกคือ1โมดูลค่ะ
0: ครับก็คือยกไปเป็นโมดูลอย่างนี้ไปต่อ
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อแต่คือต้องมาวางนี้ก่อนแหละเนาะข้างบนนี่จะเห็นแล้วว่ามีฉนวนนะครับ
1: ค่ะ
0: นี่มีฉนวนนะครับแล้วก็เป็นเมทัลชีท PU
2: ขึ้นมาเห็นแน่นมากนะแน่นมากนะแน
0: ่นๆไม่มีขยับอ่ะ
1: เราจะเห็นที่แนวฝ้าที่ยังไม่เต็มอะค่ะเป็นตัวที่แยกโมดูล
0: อันนี้ใช่ไหมรอยต่อนี้นะรอยต่อแยกนี้นะ
1: ใช่ฝ้าจะไปถูกเก็บที่หน้างาน
0: เอออย่าไปดูแผ่นพื้นนะแผ่นพื้นแล้ววางไว้เดี๋ยว
1: จะโดน
0: ทำไมต้องเออใช่ไหมโอเค
2: อันนี้เรายังอยู่ในประเภทที่เป็นบ้านชั้นเดียวอยู
0: ่ใช
2: ่แต่เราจะต้องไปถึงจุดหมายของเรา
0: ไป
2: บ้านสองชั้นนะผมตื่นเต้นมากอุ้ยเจอแล้ว
0: นี่ใหญ่มากเลย
2: สูงไปดู
0: ไป
1: ค่ะ
0: นี่เขาบอกว่า
2: ห้าม
0: เขาบอกว่าห้ามแก้ผ้าตรงนี
3: ้
0: นี
2: ่ไหน
0: ห้ามโป๊
2: โอ้
0: ทำไมห้ามโป๊อยากรู้ไม่คืออยากรู้เอง
1: ห้ามโป๊นะน้ำที่นี้ก็คือเหมือนกับว่ามันจริงยังอยู่ในกระบวนการผลิตทางทีมช่างอ่ะมันจะมีทั้งทีมที่ยิงผนังแล้วก็ทีมที่เก็บงาน
0: อ๋อทีมที่เข้ามาคนละทีมกันเพราะฉะนั้นถ้าทีมโป้มาเห็นป้ายนี้เขาจะยังไม่
1: โป
0: ้ถูกไหมเขาจะเข้าไปในห้องเขาแล้วค่อยโป้
1: เขาจะยังมิดชิดอยู
0: ่หยอกเล่นมันเป็นโปรเซสการทำงาน
2: มันดูจริง
0: หยอกเล่นมองของเอียงนี่คืออะไรวะ
2: มันดูจริง
0: เขินเนี่ยต่อหน้าผู้หญิงต้องทำอะไรอย่างนี้นะเกียร์โอเคอันนี้คือ2ชั้น2เป็น2โมดูลกี่โมดูลฮะเนี่ย
1: 4โมดูล
0: 4โมดูลอ
1: ๋อแต่ว่าอันเนี้ยจะเป็นโปรโตไทป์แบบใหม่ของเรา
0: อันนี
1: ้โหแต่ว่าจะเป็นแบบไหนเราต้องไปดูข้างในกัน
0: แน่ไปดูข้างในกัน
2: เฮ้ย
0: เชิญนำเชิญนำ
1: ค่ะ
2: เอ้ยอยู่ขออยู่อีกครึ่งวันว่ะสนุกว่ะอันนี้มันไม่ใช่คำว่าบ้าน2ชั้นอย่างเดียวนะมัน
0: ดับเบิ้ลสเปซด้วย
2: ดับเบิ้ลสเปซ
0: ใช
2: ่ซึ่งถ้า2ชั้นอย่างเดียวมันอาจจะอึดอัดอ่ะ
0: ถูกต้อง
2: แบบนี้คือคนข้างล่างก็เห็นคนข้างบน
0: มันคอนเนคกันสเปซมันคอนเนคกันหมดเลย
2: อ
0: ันนี้จะเป็นโซนนอน
1: ใช่
0: เป็นโซนนอนแล้วก็ลงไปเป็นลิฟวิ่งตัวนี้ซึ่งมันเป็นโอเพนสเปซเนาะเป็นดับเบิ้ลสเปซขึ้นมา
1: ใช่ค่ะ
0: เท่มากเลยว่ะ
2: เอ๊ะผมยังคิดอีกอย่างนะเนี่ย
0: อะไรครับ
2: ถ้าอนาคตรวยๆนะทำไปพวกเป็นทำพวกรีสอร์ทโฮมสเตย์อะไรที่แบบยกเป็นยูนิตอะไปอยู
0: ่ไม่จบเลยนะ
2: เออ
0: แล้วคุมงบได้ด้วยประเด็น
2: อ
0: ะผมว่าจริงๆมันเจ๋งมากคุณผู้ชมคือถ้าเราอยากจะประเมินราคาของสิ่งก่อสร้างที่มันจะทำเนี่ยถ้าเป็นโมดูลแบบนี้มันประเมินง่าย
2: ใช่
0: มันไม่หลุดจากที่เราประเมินเยอะอย่างมากมันจะมีหน้างานนิดหน่อยต้องแก้ไขเรื่องของฟุตติ้งเรื่องของอะไรอย่างนี้แต่ว่าหลักๆแล้วตัวโครงสร้างบ้านมันเสร็จแล้วอะ
2: ครับ
0: เราสามารถคาดเดาได้เลยว่ามันจะออกมาหน้าตาแบบนี
2: ้
0: บางทีทำภาพขายก่อนยังได้เลยเออนี่คือเรื่องการลงทุนนะครับ
2: เออ
0: ลดความเสี่ยงนะฮะนับว่าเป็นอีกทางเรื่องนึงนะฮะสำหรับแฟนรายการแล้วก็คุณผู้ชมนะครับที่เอ้ยอยากจะหาบ้านที่แบบว่าชอบใจเลยทั้งหมดเลยแล้วก็อยากจะมีบ้านเร็วๆอ่ะ
2: ครับ
0: เร็วจริงๆด้วยอ่ะ
2: แล้วก็ไว้ใจได้
0: ใช่
2: เห็นเลยว่าเป็นแบบนี้มาตั้งเป็นแบบนี้แน่นอนนะงบไม่บานปลายด้วย
0: ใช่แล้วใครอยากจะออกแบบบ้านเพิ่มเติมอะไรก็สามารถบอกสเปคทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็จะจัดการให้นะฮะในราคาที่ผมว่าสมเหตุสมผลไม่น่ากลัวมากแล้วก็ไม่ได้แพงเกินไปนะครับใครที่มีข้อสงสัยหรือว่าข้อแนะนำเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะให้ช่างประจำบ้านทำอะไรก็แนะนำเข้ามาได้ในรายการนะผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะฮะเราก็จะนำพิจารณาแน่นอนนะฮะแล้วก็เอามาทำเป็นคอนเทนต์ในรายการต่อไปครับ
2: ครับ
0: ขอบคุณพี่เซมากนะวันนี้ฮะ
2: ขอบคุณครับ
4: อมรินทร์ทีวี

0: เอ้ายายเจ้ามาทำอะไรตรงนี้อ่ะ
1: ทำนาน
0: ี่มันนาฉันนะเนี่ยมายายเจ้าขึ้นมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนนี่มันนาของฉันนี่มันนาของฉันได้รับอนุญาตจากใครยาย
2: ไม่ได้รับอนุญาตจากใครฉันทำมาได้2ปีแล้วนะ
0: ไม่ได้นะยายนี่มันที่นาของฉัน
2: แล้วคุณจะเอายังไงล่ะคุณจะให้ฉันทำยังไงคุณก็ทำสิ
0: ฉันไม่ยอมฉันจะฟ้องไม่ได้นะยายจะมาทำแบบ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยและก็ทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมนะครับที่จะมอบสาระที่นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีนะครับกฎหมายวันละนิดวันละหน่อยนะครับแต่สิ่งต่างๆเหล่านั้นที่มอบให้นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเอาไปใช้ประโยชน์กับทั้งตัวเองกับญาติกับเพื่อนฝูงต่างๆเหล่านั้นได้ทั้งหมดและสัปดาห์นี้เป็นเรื่องใกล้ตัวมั้งไงใกล้เน
0: า
1: ะ
0: ใกล้แน่นอนค่ะ
1: เป็นเรื่องอะไรครับ
0: เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแพทย์ค่ะเป็นเรื่องหน้าที่ของผู้ป่วยนะคะในตอนที่ชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลสุขภาพค่ะ
1: ครับเราเคยคุยกันในเรื่องของสิทธิของผู้ป่วยว่ามีอยู่อย่างไรแต่วันนี้เป็นเรื่องหน้าที่ดูให้ดีนะฮะเพราะมันตรงนี้มันคนละส่วนกันนะครับสิทธิต่างๆเรานั้นที่เราจะไปเลือกโรงพยาบาลต่างๆเรานั้นมีแต่ตรงนี้กลายเป็นหน้าที่อีกส่วนหนึ่งที่พ่วงมาด้วยกันอันนั้นหน้าที่ของการที่เราจะต้องเปิดเผยข้อมูลทั้งด้านสุขภาพอะไรต่างๆเหล่านั้นเวลาเราไปรับการรักษาต่างๆเหล่านี้ถามว่ามันมีความจำเป็นที่จะต้องบอกไหมเพื่อให้ข้อมูลต่างๆเหล่านั้นเป็นพื้นฐานให้แพทย์ที่กำลังจะวินิจฉัยเราในการที่ป่วยในครั้งนี้ครั้งปัจจุบันตรงนี้จะได้ทราบข้อมูลที่เป็นมาต่างๆเหล่านั้นของเราตรงนี้เป็นหน้าที่หรือเปล่าแล้วถ้าเราไม่ทำตามเกิดอะไรขึ้นบ้างวันนี้คงได้รับความกระจ่างนะครับใครครับที่จะมาให้ความกระจ่างครับ
0: วันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โล่เลขาค่ะท่านเป็นอดีตนายกแพทยสภาคมมาให้รายละเอียดกับเราค่ะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับ
1: และเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านนะครับสัปดาห์นี้เป็นใครบ้างคะ
0: ค่ะท่านแรกนะคะคุณธมนวันทองคำค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะคุณบุรินยศเทียมเทพค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: ครับนั่นคือทั้งสองท่านนะครับที่จะมาร่วมตอบคำถามในรายการของเราในสัปดาห์นี้นะครับนั้นไปติดตามดูสาระนะครับว่าหน้าที่สำคัญชะไหนครับ
5: เชิญคุณมาดิดพบหมอได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณชี้เชิญรับยาห้องโน้นนะคะเชิญคุณวราลักษณ์วัดความดันค่ะความดันปกติไหมคะ
6: ที่บัญชาที่นะสวัสดีครับพี่
7: สวัสดีค่ะ

0: ดีครับพี
1: ่เออสวัสดี
2: ดังนี้เอง
1: แล้วไม่สบายกันทุกคนเลยเหรอ
3: แจ้งคนเดียวค่ะแต่นัดสองคนนี้ว่าจะไปธุระด้วยกันนะคะ
0: ใช่เอ๊พี่เห็นพี่ป่วยมาตั้งนานแล้วนะคะนี่ยังไม่หายป่วยอีกเหรอคะ
1: รักษาจากที่อื่นมาตั้งนานแล้วก็ไม่หายก็เลยต้องการจะเปลี่ยนที่รักษาหมออื่นดูบ้างก็เลยมาที่นี
3: ่ก็ดีนะคะแล้วพี่วันชาติบอกคุณหมอคนใหม่หรือเปล่าคะว่าที่ผ่านมารักษายังไง
1: ก็ไม่ได้บอกอ่ะก็วันนั้นมาเนี่ยคุณหมอก็ไม่ได้สอบถามเรื่องนี้อ่ะตอนนี้ก็เลยทานยาทั้งของหมอเก่าและของหมอใหม่ก็อยากหายไวๆอ่ะ
2: แล้ว อาการของพี่วัญชาติตอนนี้เป็นยังไงบ้างล่ะครับ
1: โอ้หนักกว่าเดิมอีก
2: หน้าสั่น
1: เกิดพิษแพ้อย่างรุนแรงเลยแล้วอย่างมากเลยนี่แหละวันนี้ก็เลยต้องกลับมาหาคุณหมออีกนะสิ
2: เรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องบอกคุณหมอคนใหม่ไหมว่าเรารักษาและทานยาอะไรมาบ้างหรือเปล่า
3: ไม่ต้องบอกก็ได้ค่ะเพราะว่าคุณหมอเขามีหน้าที่ที่จะต้องรักษาอยู่แล้วนะคะ
2: แต่คงต้องบอกนะเพราะคุณหมอเนี่ยจะได้รักษาเราถูกต้องจะได้หายไว
1: ๆหมอไม่ได้ถามพี่พี่ก็เลยไม่ได้บอก
0: เชิญคุณบัณฑิตรับยาห้องนอนนะคะเชิญคุณวราลักษณ์พบหมอได้เลยค่ะ
3: เชิญพี่วัญชาติก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่าดูจากอาการแล้วจะหนักกว่าดิฉันนะคะ
1: เอาอย่างนั้นเหรอ
3: ค่ะ
1: เออขอบใจนะถ้างั้นผมขอตรวจก่อนก็แล้วกัน
3: ค่ะ
4: จากกรณีดังกล่าวถึงแม้นายแพทย์จะไม่ได้สอบถามข้อมูลการรับประทานยาที่ผ่านมาผู้ป่วยจะต้องแจ้งให้แพทย์คนใหม่ทราบหรือไม่ก็ต้องแจ้งขอไม่ต้องแจ้ง
5: นะครับก่อนตอบนะครับอธิบายกติกานะครับมือวางที่แป้นก่อนนะมือวางที่แป้นนะครับแป้นที่เป็นรูปมือนะครับแล้วก็แย่งกันกดสัญญาณใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถ้าถูกได้2คะแนนถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะครับแย่งกันกดนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับสะใจมากคุณธมลวรรณนะครับจริงๆแล้วต้องแจ้งไหมเราต้องบอกหมอหมอไม่ได้ถาม
6: หนูว่าควรจะต้องถามเพราะว่าหมอเนี่ยหมอที่เราหาอยู่ตอนนี้เราก็ไม่รู้ค่ะว่าก่อนหน้านี้คนไข้ไปหาหมอคนไหนมาใช้ยาตัวอะไรอะคะถ้าสมมติว่าเราจ่ายยาไปแล้วยามันอาจจะแบบอาจจะมาตีกันหรือมันอาจจะแบบว่ามีเอฟเฟกต์ถึงกันอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้คนไข้อาการแย่ลงได้ค่ะ
5: ดังนั้นต้องแจ้งคือข้อ
6: กไก่ค่ะ
5: กไก่ต้องแจ้งขอบคุณครับคุณบุรินยศครับ
7: กไก่เหมือนกันครับ
5: แจ้งไหมครับแจ้งเหมือนกันทำไมคิดว่าแจ้งครับ
7: ถ้าไม่แจ้งหมอก็ไม่รู้ครับ
5: หมอไม่ได้ถามอ่ะเวลาเราไปหาหมอบางทีเราไม่มีเวลาที่จะพูดกับหมอสักคำเลยซ้ำไปถ้าหมอไม่ถามถามว่าเราจะไปนั่งเล่าให้หมอฟังหมอจะฟังไหมจะเปลี่ยนคำตอบไหมตกลงยืนยันเป็นข
7: ้
5: อก่อว่าต้องแจ้งนะครับขอบคุณครับจริงๆแล้วต้องแจ้งไหมครับหมอ
8: จริงๆควรจะต้องแจ้งครับเพราะว่างั้นหมอจะรักษาไม่ถูกเนื่องจากว่าบางทียาคนกินยาอย่างเดียวกันเลยกลายเป็น2เท่า3เท่าของที่ควรจะเป็นพิษหรือบางทียาคนชนิดก็จริงนะมันขับถ่ายออกทางเดียวกันมันก็เลยทำให้เกิดโรคตับโรคไตพิการได้เพราะว่าแต่ถ้ารู้เนี่ยเขาจะได้หลีกเลี่ยงแล้วยาบางอย่างมันกินด้วยกันไม่ได้กินด้วยกันจะกลายให้ฤทธิ์มากขึ้นเป็นพิษมากขึ้นเพราะควรจะบอกแต่ที่เราเจอปัญหาอีกอันหนึ่งคือมาหาหมอแผนปัจจุบันแต่แกแอบกินยาแผนโบราณด้วยแล้วไม่กล้าบอกนะถามก็ไม่บอกกลัวเดี๋ยวหมอจะว่าแต่เพราะเป็นพิษ
5: และนี่มันตีไหมหมอ
8: มันตีกันแน่นอนเพราะบางทีขับบางทีออกทางตับทั้งคู่
5: เลย
8: ตับก็เลยขับออกไม่ไหวเพราะมันยาเยอะกันไปออกไม่ทันกลายเป็นโรคตับวายไปอีกมีปัญหาแทรกซ้อนท่านจริงต้องบอกว่าเรากินยาอะไรอยู่ไปหาอะไรมาแล้วถ้าไปบอกเนี่ยจะช่วยหมออย่างเยอะเลยอย่างพอหมอรู้กินยาอะไรมาแล้วเนี่ยจะรู้เลยว่าไม่ใช่โรคอะไรจะได้คิดถึงอีกโรคอื่นไม่งั้นก็ต้องตั้งต้นใหม่อยู่เรื่อยๆพอรู้ว่าทำอะไรไปแล้วปั๊บจะบอกได้เลยสมมติกินยาชนิดนี้แล้วไม่หายเนี่ยเรารู้แล้วไม่ได้เชื่อตัวนี้ต้องเป็นตัวอื่นก็จะคิดอีกแบบนึงถ้าไม่บอกเลยนี่ก็ไปตั้งต้นใหม่ สียเวลาแล้วดีไม่ดีกินยาซ้ำ
5: ตรงนี้ถือเป็นหน้าที่ของคนไข
8: ้จริงๆแล้วเป็นหน้าที่คนไข้เนี่ยเวลามาหาหมอเนี่ยต้องเล่าประวัติให้ละเอียดว
5: ่
8: าเราไปทำอะไรมาบ้างการที่ไม่บอกเนี่ยนะส่วนใหญ่จะอ้างว่าหมออยากไม่ถามเนี่ยเราเลยไม่บอกจริงๆแล้วเป็นหน้าที่ถ้าไม่บอกเนี่ยเราเดือดร้อนเองนะความจริงเนี่ยหมอต้องตั้งต้นใหม่เลยเรายาเป็นพิษเราอาจจะกินยาซ้ำกันด้วยอะไรต่าง
5: ๆทีนี้อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นะครับว่าจริงๆแล้วคนไข้เวลาไปหาหมอเนี่ยเกือบจะไม่มีเวลาคุยจริงๆนะในทางปฏิบัติจริงนะครับแล้วถ้าคุณหมอไม่ถามเงี้ยฮะถามว่าเราจะกล้าเล่าหรือบางทีเราก็ไม่กล้าเล่าเพราะเข้าไปก็กลัว
6: กล
5: ัวอันนี้ความรู้สึกจริงๆนะฮะตัวนี้จะแก้ยังไง
8: แต่บางทีถามก็ยังไม่อยากบอกนะเพราะกลัวเดี๋ยวจะหมอจะว่าเอาแกก็ไม่แอบกินยาอย่างอื่นด้วยไม่บอกอ
5: ่
8: ะ
5: ใช่ใช่
8: แต่เราจริงๆเป็นหน้าที่ปัญหาตอนนี้คือเนื่องจากผู้ป่วยเนี่ยมากเกินไปคือในต่างประเทศเนี่ยจะเห็นว่าถ้าไม่นัดเนี่ยมาไม่ได
6: ้
8: ต้องฉุกเฉินจริง
5: ๆ
8: บ้านเรานี่มาแล้วต้องตรวจให้ได้ไม่ตรวจไม่ยอม
5: มันก็เลยเป็นจุดอ่อนนะ
8: มันเลยกลายเป็นจุดอ่อนให้คนไข้มาวันนึงเป็นร้อยเงี้ย
6: ม
8: ันก็ใช้ดูเวลาคนละ2นาทีต่างประเทศต้องดูอย่างน้อย10นาทีแต่ถ้า10นาทีได้ก็คือต้องจำเป็นจริงๆถึงมาต้องนัดก่อนยกเว้นฉุกเฉินแต่ของเรานี่เป็นอะไรหน่อยก็มาหมดมันก็เลยทำให้กลายเป็นคนไข้มากเป็นผลเสียที่ทำให้การรักษาเนี่ยไม่ดีสักทีคน
5: จริงจริงๆหลายคนเคยเจอนะฮะว่าเข้าไปทำบางทีคุณหมอถามแค่อาการไม่ได้ถามว่าไปตรงไหนมาแล้วก็ตรวจบางทีก็แค่ดูแล้วสั่งยาแล้วอันนี้คือความเร็ว สปีดอย่างที
8: ่ซึ่งจริงอันตรายเราไม่อยากให้เป็นแบบน
5: ี้นะครับ
8: เพราะมันบางคนบอกรอต้อง3ชั่วโมงตรวจ2นาทีใช่อันนี้ก็จริงเหมือนกันอันนี้ต้องแก้ไขเหมือน
5: ทีนี้ในมุมกลับเนี่ยเป็นมาตรฐานวิชาชีพไหมครับว่าแพทย์จะต้องถามไหม
8: ครับฉันไม่เคยจะถามว่าเคยป่วยมาก่อนหรือเปล่าเคยเป็นอะไรมาก่อนหรือเปล่า
5: แค่นั้น
8: ถามกว้างๆ
5: คร
8: ับ คือมันจะมีปัญหาถกเถียงว่าจะถามไหมว่าเคยเป็นมะเร็งโรคไม่เป็นโรคนี้ไหมชี้ทุกโรคนี่ชั่วโมงนึงไม่จบใครถามกว้างๆว่าเคยป่วยหรือเปล่าที่บ้านมีใครป่วยหรือเปล่ากว้างๆแพทย์เราถ้าจะบอกถ้าไม่บอกไม่มีถ้าไม่มีอันนี้ก็เป็นปัญหาละ
5: ก็ขอบคุณคุณหมอครับชัดเจนนะครับทั้งข้อนี้
6: ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
5: เก่งมากนะครับครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปครับ
2: คุยกันถึงเรื่องพี่วันชาติพ่อนึกถึงเรื่องของน้าสมชายซึ่งเป็นญาติของเพื่อนอีกทีนึง
3: เป็นอะไรหรอน้าสมชายแจงก็รู้จักพี่เขานะคะ
2: ก็น้าสมชายนะเขาติดเชื้อ HIV นะสิและตอนนี้มีอาการปอดติดเชื้อแล้วด้วย
0: โอ้โหเรื่องใหญ่เลยนะเนี่ยแล้วอย่างเงี้ยน้าสมชายอาการเป็นยังไงบ้างล่ะ
2: ก็ต้องไปหาหมอเพื่อรักษาตามระเบียบนะสิแต่ที่รู้นี่ก็คือเนี่ยน้าสมชายเนี่ยไม่ได้บอกหมอนะสิว่าตัวเองเนี่ยติดเชื้อ HIV นั่นก็คือโรคเอดส์นั่นแหละ
3: ฮะเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะทำไมเขาไม่บอกคุณหมอล่ะคะ
2: เอ้าก็เพราะโรคเนี้ยเป็นโรคที่ต้องเก็บไว้เป็นความลับ
0: แล้วหมอที่รักษาเขาจะรักษาได้เหรอคะเขาทำไม่ถูกต้องนะคะแบบเนี้ย
2: ก็นั่นนะสิตอนนี้ก็ทำให้หมอเนี่ยวินิจฉัยโรคผิดแล้วก็รักษาไม่ตรงกับโรคที่เป็นอยู่ทำให้อาการของน้าสมชายเนี่ยทรุดลงเรื่อยๆเลยนะ
3: แต่เมื่อกี้เห็นบอกว่าโรคนี้เป็นความลับของผู้ป่วยนี่นาคนป่วยก็มีสิทธิ์ที่จะไม่บอกหมอที่รักษาก็ได้ไม่ใช่หรอคะ
0: แต่ก็ควรจะบอกคุณหมอนะคะจะเก็บไว้เป็นความลับหรือจะปล่อยให้ตัวเองตายก็เลือกเอานะคะ
9: เดี๋ยวเชิญคุณชาติไปรับยาห้องร้อนนะคะ
2: ใช่ขอบคุณครับคุณหมอเดี๋ยวพี่เสร็จแล้วเดี๋ยวพี่กลับก่อนนะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ
3: สวัสดีหายไวๆนะคะ
2: ขอบใจมากค่ะ
9: ค่อยๆเดินนะคะพี่เชิญคุณวรารักษ์พบหมอเลยค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
4: จากกรณีดังกล่าวการที่นายสมชายป่วยเป็นโรค HIV ซึ่งเป็นโรคที่เป็นความลับของผู้ป่วยนายสมชายจะต้องแจ้งให้นายแพทย์ที่รักษาทราบหรือไม่ก็ต้องแจ้งขอไม่ต้องแจ้ง
5: ครับกติกาเดียวกันนะครับแย่งกันกดสัญญานะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับไม่ทันเลยนะครับคุณบุรินทร์ยศคุณธมวันครับต้องแจ้งไหมครับ
6: ต้องแจ้งค่ะ
5: มันเป็นเรื่อง ความลับของเราอะ
6: ถึงว่าแม้ว่ามันจะเป็นโรคที่เหมือนว่าเป็นความลับของเราอะค่ะแต่ถ้าเราไม่บอกหมอแล้วเราจะไปบอกใครอะคะเพราะว่าหมอเนี่ยเป็นคนที่รักษาเราได้คนเดียวค่ะ
5: นะครับงั้นต้องบอกน
6: ะใช่ค่ะต้องบอกค่ะ
5: ตกลงยกข้อ
6: ก็ไก่ค่ะ
5: ขอบคุณครับคุณบุรินยศครับ
7: ก็ไก่เหมือนกัน
5: ตอบตามเขาทำไม
7: ต้องแจ้งถ้าไม่แจ้งก็เสียชีวิต
5: เสียอะไรนะเสียชีวิตได้เนาะถ้าไม่ใช่โรคนี้เป็นโรคอื่นนะต้องแจ้งไหม
7: ก็ต้องแจ้งนะครับ
5: ต้องแจ้งเหมือนกัน
7: เพราะหมอเป็นคนรักษา
5: เป็นโรคอะไรก็ต้องบอกนะครับนะครับอันนี้เป็นพื้นฐานจริงหรือเปล่าไปเรียนถามคุณหมอครับ
8: อันนี้ถูกต้องก็คือต้องแจ้งแต่เพียงแต่ว่าหมอเองมีหน้าที่รักษาความลับผู้ป่วยถ้าหมอทราบแล้วเนี่ยหมอบอกคนอื่นไม่ได
5: ้
8: อันนี้คือบอกหมอได้แต่หมอไปเล่าให้คนอื่นฟังญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงฟังไม่ได้อันนั้นเป็นความผิดของแพทย์ถ้าแพทย์ติดคุกได้เลยใช่ไหมเพราะแพทย์ก็ต้องรับทราบแต่เขาไม่ทราบเนี่ยนะรักษาไม่ถูกเหมือนกันนะเพราะเหตุว่าอะไรมั้ยเพราะเหตุว่าคนไข้ไอแบบเดียวกันคนปกติไอเนี่ยจนถึงเชื้ออย่างนึงคนไข้เป็นโรคเอสไอเนี่ยเชื้อคนละแบบเลยไปคนละทิศคนละทางรักษาคนละเพราะเชื้อความภูมิต้านทานไม่เท่ากันมันโรคจะมาคนละแบบคนไข้บางคนบอกเอ๊ะเป็นความลับไม่บอกได้ไหมอะไรเงี้ยไม่บอกก็ได้แต่รักษาละผิดมีปัญหาแต่จะมีบ่อยที่ข้างตอนนี้เวลาผ่าตัดเนี่ยคนไข้จะไม่ยอมบอกเหมือนกันแต่หมอจะผ่านี่เขาก็จะขอเจาะเลือดต้องขออนุญาตเจาะคนไข้บอกไม่เจาะไม่ยอมให้เจาะไม่ยอมให้ตรวจท่านที่ตนเองรู้แล้วเนี่ยก็จะเกิดปัญหาเพราะเครื่องมือบอกให้หมอก็ระวังตัวเองสิก็ต้องใช้เครื่องมือเยอะๆเลยแพงขึ้นอีกมาสามเพราะเราไม่รู้ว่าเป็นไม่เป็นก็ต้องป้องกันเต็มที่ใช้ถุงมือ2ชั้นหรือ3ชั้นมันเสี่ยงกันอีกมากมายแล้วบางทีการรักษาเนี่ยมันจะต่างกันจริงหมอเราเนี่ยถ้ารู้เป็นเอชหรือไม่เอชเข้ารักษามันทั้งหมดเวลานี้เอชไม่ใช่น่ากลัวนะต้องบอกตรงๆคนที่เป็นเอชเนี่ยสามารถอยู่ได้เหมือนคนปกติเลยเพียงแต่ว่าเมื่อก่อนนี่เรากลัวติดต่อตายไปใน2-3 ปีเดี๋ยวนี้อยู่เท่าคนธรรมดาเพียงแต่ว่าต้องกินยาแล้วก็เป็นโรคเหมือนกับโรคเรื้อรังแล้วก็เมื่อเบาหวานความดันคือไม่หายแต่ต้องกินยาตลอดชีพแต่ไม่ตายอาจจะไม่ติดต่อถ้ากินยาดีๆเนี่ยนะแทบจะไม่มีเชื้อในเลือดเลยไม่ติดต่อแต่ว่าไม่หายขาดหยุดยาเมื่อไหร่จะกลับมาใหม
5: ่ทีนี้การบอกคุณหมอเนี่ยเราถ้าเผื่อมีเจ้าหน้าที่อื่นอยู่ด้วยจะเป็นผู้ช่วยพยาบาลหรือว่าพยาบาลอาชีพอะไรต่างๆที่อยู่ในห้องตรวจเนี่ยนะครับถ้าเราต้องการที่เป็นส่วนตัวจริงๆบอกเฉพาะคุณหมออย่างนี้ได้ไหม
8: ได้ฮะ
5: อันนี้ได้เหมือนกันนี่ก็เป็นสิทธิ
8: ของผู้ป่วยที่จะมาเทียบที่แล้วเป็นหน้าที่ของหมอด้วยที่ต้องเป็นความรับผู้ป่วยเอาไปเล่าคือรู้จักคนคนนี้แล้วมีญาติพี่น้องเขาไปบอกว่าเฮ้ยเนี่ยคนนี้เป็นโรคนี้อย่างนี้ไม่ได้ สิ่งที่เรารู้จากการรักษาพยาบาลเนี่ยบอกไม่ได
5: ้งั้นตรงนี้มันก็จะมี2ส่วนนะครับก็คือส่วนหน้าที่นะครับที่เราต้องบอกว่าเราเป็นโรคอะไรอยู่บ้างนะครับส่วนสิทธินั้นเนี่ยก็ยังมีสิทธิในการที่จะสังวนขอบอกเฉพาะแพทย์ได้ไหมนะครับแต่โดยกฎหมายแล้วเนี่ยในส่วนตรงนี้เนี่ยก็กฎหมายก็เข้ามาดูแลนะครับว่าตรงนี้คุณหมอหรือว่าทีมสุขภาพตรงนี้ก็ยังถือว่าต้องเก็บรักษาเป็นความลับเอาไปเปิดเผยตรงนี้ถ้าก็เสียหายขึ้นมาก็สามารถที่จะเรียกร้องอะไรต่างๆทางนั้นกันได้นะครับก็ขอบคุณนะครับคุณหมอท่านตรงชัดเจนนะครับนั้นข้อนี้ใครได้คะแนน
6: ตอบถูกอีกแล้วค่ะ
5: โอ้โหเก่งจริงๆนะครับปรบมือให้ด้วยนะยอดเยี่ยมครับครับนี่คือสาระนะครับที่เรานำเสนอในเรื่องของหน้าที่ของผู้ป่วยนะครับเรายังมีสาระที่สำคัญที่รออยู
6: ่ค่ะครับใช่แล้วค่ะในช่วงสบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะมีประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันค่ะคือจะเจอกันบ่อยมากเลยค่ะคือผู้ชายค่ะเมา
5: ผู้ชายเมานี่เจอบ่อยเลย
6: เรื่องคนอื่นค่ะเรื่องของคนอื่น
5: ผู้ชายเมา
6: แล้วทีนี้ผู้หญิงก็เลยไปเปิดรีสอร์ทแล้วก็เข้าไปมีอะไรกันอย่างเงี้ยนะคะแล้วทีนี้ตอนเช้าผู้หญิงก็เลยมาเรียกค่าเสียหายค่ะพ่อแม่เขาก็มาทีนี้ราคาก็เลยเกิดปัญหาน
5: ะครับว่าจะดำเนินคดีอะไรต่างๆเหล่านั้นได้บ้างมากน้อยแค่ไหนนั่นคือสาระที่จะอยู่ในช่วงสบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนครับ
10: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
11: สวัสดีครับ
10: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
11: สบายสบายกับกฎหมายเพื่อประชาชน
10: สบายจริงๆเลยนะคะอาจารย์
11: สบายไม่ฟังแล้วห้ามลำบาก
10: ไม่เครียดไม่ลำบากใช่ไหมคะอาจารย์อ
11: ย่างวันนี้ผมว่าต้องสนุกเหมือนเดิม
10: แน่นอนค่ะอาจารย์คะดิฉันจะถามอาจารย์ก่อนเลยค่ะอาจารย
11: ์
10: สมัยอาจารย์หนุ่มๆเนี่ยเคยมีผู้หญิงมาเปิดโรงแรมให้อาจารย์แล้วก็ไปมีอะไรอะไรที่โรงแรมนั้นบ้างหรือเปล่าคะอาจารย์
11: นี่สมัยหนุ่มๆนี่ไม่มีนะ
10: เหรอคะอาจารย
11: ์แต่ตอนแก่ๆพอมีบ้าง
10: โอ้จริงหรือเปล่าคะเนี่ยโอ้
11: ไม่มี
10: อ๋อไม่มีเหรอคะอาจารย
11: ์เอาว่าแต่ว่าวันเนี้ยมีใคร

0: าเปิดโรงแรมหรือเรื่องอะไรเกี่ยวกับโรงแรมหรือ
1: แน่นอนเลยค่ะอาจารย์คะก็คือท่านผู้ชมที่ถามมาเนี่ยค่ะทั้งว่าไอ้วันที่เกิดเหตุเนี่ยเมาค่ะอาจารย
0: ์
1: พอเมาก็มีผู้หญิงไปเปิดรีสอร์ทให้1ห้อง
0: อันนี้
1: เสร็จแล้วก็เข้าไปมีอะไรกันที่รีสอร์ทนั้นแหละค่ะอาจารย์คะ
0: อะไร
1: นั่นแหละค่ะอาจารย์พอวันรุ่งขึ้นปรากฏว่าพ่อแม่ผู้หญิงมารอหน้ารีสอร์ทเลยค่ะอาจารย
0: ์
1: แล้วก็บอกว่าต้องเอาเงินไปให้เขา100,000 บาท
0: ว้าว
1: ทอง5 บาทแล้วก็ต้องแต่งงานกับลูกสาวเขาภายในเดือนหน้าค่ะอาจารย
0: ์
1: ท่านผู้ชมบอกตายแล้วเครียดมากเงินก็ไม่มีไอ้รักก็ไม่ได้รักแค่เมาเองก็เลยถามอาจารย์ว่าจะทำยังไงดีเนี่ยค่ะอาจารย์ไม่อย่างนั้นพ่อแม่เขาบอกจะดำเนินคดีเลยอะค่ะเนี่ยจะฟ้องร้องเลยอาจารย์
0: อ้าวอย่างนี้นะเท
1: ่
0: าที่ดูท้องเรื่องที่อาจารย์เล่ามาหรือจะท้องลายหรือเปล่าผมไม่รู้ขอโทษดูจากท้องเรื่องแล้วผู้หญิงไปเปิดรีสอร์ท
1: ใช่ค่ะ
0: แปลว่าไม่ได้เกิดขึ้นจากการข่มขืนหรือไปหลอกล่อล่อลวงแต่อย่างใด
1: ค่ะ
0: ไม่แน่ใจนะเผลอๆผู้หญิงมาหลอกล่อหรือเปล่า
1: ใช่ค่ะ
0: เอาละดูจากพฤติการแล้วมันจะเป็นความผิดและมีสิทธิ์เกิดขึ้นตามกฎหมายต่อเมื่อฝ่ายชายนั้นไปข่มขืนแต่ถ้าเกิดขึ้นจากการยินยอมพร้อมใจสมัครอกสมัครใจ มันจะหาความผิดใดๆไม่ได้
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะหน้าตาของเราเลือนร่างของเรา
1: ค่ะ
0: เป็นสิทธิของเราถ้าเราจะยินยอมนอนพลีกายพลีใจให้แก่ใคร
1: ค่ะ
0: กฎหมายบอกเฮ้ยอย่างนี้ไปเอาผิดเขาไม่ได้
1: ใช่ค่ะอาจารย
0: ์แต่ก็ยังไม่รอดสันดอนนะคุณผู้ชาย
1: อ๋อ
0: เพราะต้องไปดูต่อไปด้วย
1: ค่ะ
0: ว่าผู้หญิงที่คุณไปร่วมหลับนอนนั้นเขาอายุเท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: ถ้าผู้หญิงอายุไม่เกิน15แม้เธอจะไปเปิดรีสอร์ท
1: ค่ะ
0: แม้เธอจะจูงไม้จูงมือ
1: ค่ะ
0: เปลื้องผ้าเปลื้องผ่อนให้กับเรา
1: ค่ะ
0: เกิดเราฝ่ายชายไปร่วมหลับนอนกับเด็กอายุ14 15อาจารย
1: ์ก็ผิด
0: ตื่นมาก็คุกผิดติดคุกไปชำเราผู้หญิงอายุไม่เกิน15ปีเด็กไม่เกิน15ปีหรืออ้าว
1: อ
0: ายุเธอไม่เกิน18ปี
1: อ๋อค่ะ
0: แม้ว่าเราจะไม่ปลุกปล้ำไม่ข่มขืนกระทำชำเราแต่ก็จะผิดข้อหาพรากผู้เยาว
1: ์อ๋อค่ะอาจารย์
0: เพราะคนเขามีพ่อมีแม
1: ่
0: การจะไปร่วมนอนหรือจะไปที่ไหนอะไรอย่างไรต้องได้รับความยินยอมพร้อมใจอนุญาตจากพ่อแม่แต่ถ้าไม่เข้า2ประการคือ1ผู้หญิงคนนี้อายุเลย18แล้ว19แล้ว20แล้วและคุณผู้ชายนั้นไม่ได้ข่มขืนตอบได้เลยครับไม่ต้องเสียทองท่วมหัวและไม่ต้องเสียอะไรใดๆทั้งสิ้นแปลว่าฝ่ายหญิงกำลังกันโชคทรัพย์หรือเปล่า
1: ค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะสบายใจได้แต่ว่าข้อเท็จจริงอย่างที่บอกนะคะต้องดูก่อนว่าผู้หญิงอายุเท่าไหร่นะคะแล้วเขาอะไรยังไงท่านผู้ชมจะมาอ้างเมาอย่างเดียวไม่
0: ได
1: ้
0: เมา
1: จะ
0: มาเป็นเหตุยกเว้นไม่ได้
1: ไม่ได้เลยนะคะอาจารย์บอกเมาก็เมารักก็ไม่รักอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: คนเมารอดตัวไหมครับ
3: โชคดีไป
2: ขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับที่ทำความกระจ่างให้เห็นนะครับว่าการที่จะมีความผิดนะครับในส่วนของการที่จะข่มขืนกระทำชำเรานั้นมันต้องเกิดขึ้นจากความไม่ยินยอมนะฮะแต่กรณีนี้ฝ่ายสตรีนั้นไปเปิดรีสอร์ทให้ด้วยแต่สิ่งที่ต้องพึงระวังก็คือถึงแม้เขาจะยอมก็ตามถ้าเป็นผู้เยาว์เนี่ยนะครับอายุ15ถึง18เนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้ทิ้งถ้าต่ำกว่า15นี่ไม่ได้แน่นอนนะครับ
3: อัน
2: น
3: ั้นก็
2: ต้องเช็คแบบประชาชนมันจะมีเวลาเช็คไหมอาจารย์ออยนะครับก็ขอบคุณท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับที่ให้ความกระจ่างนะครับบางทีเป็นสิทธิ์นะครับแต่ว่าบางคนก็ใช้สิทธิทางกฎหมายเนี่ยไปเอาเปรียบซึ่งกันและกันนะครับอันนั้นต้องพึงระวังนะครับแต่กรณีก็เป็นเรื่องของการที่ฟ้องทางแพ่งอันนั้นก็ว่าไปนะครับอันนั้นก็ดูให้ดีแล้วกันนะครับก็ถ้า
3: อย่าไปทำ
2: อย่าไปเอาเป็นเรื่องของความรู้สึกดีกว่านะครับถ้าจะยอมกันไม่แต่ว่าให้ดูกฎหมายด้วยนะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่ฝากไว้สำหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอันนั้นสาระในวันนี้ต้องขอข ขอบพระคุณนะครับท่านอดีตนายกแพทยสภานะครับท่านศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โลเลขานะครับที่ให้ความกระจ่างวันนี้ครับขอบคุณท่านอาจารย์
4: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณผู้ร่วมในการทั้งสองท่านนะครับคุณธมลวันและคุณบุริมยศนะครับขอบคุณและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ
3: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า defamation ค่ะแปลว่าหมิ่นประมาทนะคะหมายถึงการใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3โดยทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังค่ะ
2: ครับนี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยท่านวิทยากรผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
3: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
5: อยากทราบว่าหน่วยงานไหนบ้างที่เราสามารถฟ้องศาลปกครองได้ค่ะ
6: หน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้มีดังนี้ครับหน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ 2. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรครับองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูงและมีวิธีเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่นสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม 2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนครับทั้งหมดนี้คือหน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ
7: ม
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1สื่อการเรียนการสอน

อนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้วปวนโลกจะแตกแล้วมั้งอากาศก็ร้อนตับจะแตก
0: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเอ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
2: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่า Greenhouse Effect ซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างเหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอ DLTV
0: นี่ไงฉันกำลังจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮีทสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอนั่นสิแล้วประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอะ DLTV
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
2: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
1: พายุอะไรเนี่ย
2: โอ้ย
0: นี่คือความรุนแรง

0: ทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
1: โอ้โห
0: นี่คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากเป็นระดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
1: โอ้โหเอ๊ะโหน้ำมันทาน้ำแข็งนี
0: ่ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
1: ๆโอ้โหยังไม่หมดอีกเหรอฉันเริ่มรู้สึกสิ่งที่จะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
0: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
1: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
0: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได
1: ้น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
0: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
2: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะ
1: แต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
0: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
3: พร้อม
0: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ใช้กระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
4: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
5: วันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นลมแล้วว
4: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลย
1: แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
0: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วยสองมือของพวกเราทุกคน
6: แล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
0: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
4: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
7: ศูนย์สารปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนได้ริเริ่มจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานสารปกครองกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อให้บริการประชาชนด้านศูนย์ดิจิทัลชุมชน

0: ดยการขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าวสอดรับกับนโยบายประธานศาลปกครองสูงสุดที่จะให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ศาลปกครองกำลังจะเปลี่ยนผ่านเป็นระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์ในปีงบประมาณพุทธศักราช2570สำนักงานศาลปกครองได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ติดตั้งไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองที่หน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนจำนวน 2,222 แห่งทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองประกอบด้วย6เมนูดังนี้ 1. การฟ้องคดีปกครองออนไลน์เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองก็สามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองออนไลน์ได้เพียงมีไฟล์เอกสารและสามารถติดตามสถานะผ่านระบบออนไลน์ได้ซึ่งจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายหากมีข้อกังวลเรื่องการเขียนคำฟ้องในระบบได้จัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆของศาลปกครองพร้อมตัวอย่างการเขียนคำฟ้องรวมถึงระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครอง 2. ปรึกษาคดีปกครองออนไลน์หากมีความประสงค์จะปรึกษาคดีปกครองสามารถลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์โดยให้มีการปรึกษาผ่านระบบวิดีโอคอลซึ่งสอดคล้องกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในศูนย์ดิจิทัลชุมชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองก่อนยื่นฟ้องคดีปกครองได้แต่หากต้องยื่นฟ้องจะดำเนินการอย่างไรเจ้าหน้าที่ศาลปกครองจะให้คำปรึกษาทุกข้อสงสัยเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองนอกจากนี้ยังสามารถคลิกเข้าไปรับชมวิดีโอแนะนำการลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์และตรวจสอบสถานะการจองคิวได้ 3. ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ All Cloud เป็นแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบเรียนออนไลน์ e-learning ระบบดูถ่ายทอดสด live streaming ระบบสื่อการเรียนรู้ knowledge ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book ระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ library และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกสื่อการเรียนรู้ได้ตามต้องการ4. พิพิธภัณฑ์เสมือนของศาลปกครองสามารถเข้าเยี่ยมชมศาลปกครองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้สามารถกดเดินเข้าไปดูแบบ3มิติได้และเป็นระบบเยี่ยมชมแบบอินเตอร์แอคทีฟโดยคลิกดูรายละเอียดของแต่ละชิ้นที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ได้ 5. ฐานข้อมูลการฝึกอบรมประกอบด้วยหลักสูตรและหัวข้อที่บรรยายฟรีและมีค่าใช้จ่ายโดยวิทยากรของศาลปกครองซึ่งฐานข้อมูลการฝึกอบรมจะปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 6. Q&A ถามและบริการอื่นๆจะตอบทุกข้อคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสืบค้นคำพิพากษาคำสั่งคำแถลงการผ่านแอปพลิเคชันศาลปกครองหากมีแอปพลิเคชัน Messenger ของ Facebook หรือ LINE Official Account สำนักงานศาลปกครองหรือยื่นฟ้องคดีปกครองออนไลน์สามารถสอบถามได้เช่นกันรวมถึงการให้บริการอื่นๆของศาลปกครองอาทิระบบการสืบค้นบัญชีนัดศาลปกครองระบบขอเข้าศึกษาดูงานและการคัดสำเนาคำพิพากษาคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองสำหรับประชาชนที่เข้าใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนภายในศูนย์จะมีอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัยเพื่อรองรับการใช้งานและมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยแนะนำและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศได้ผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการต่างๆในรูปแบบออนไลน์ของศาลปกครองเป็นที่เรียบร้อย ในการขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลสารปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั้ง 2,222 แห่งทั่วประเทศท่านประธานสารปกครองสูงสุดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและติดตามความคืบหน้าของศูนย์ดิจิทัลสารปกครองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งในพื้นที่ห่างไกลและประชาชนกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองรวมทั้งเข้าถึงการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวกและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองนับเป็นแหล่งเรียนรู้อีกทางเลือกหนึ่งที่เพิ่มโอกาสและเสริมสร้างความเท่าเทียมให้กับประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองของศาลปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วเข้าถึงบริการศาลปกครองได้ครบจบในไอคอนเดียวศูนย์ดิจิทัลศาลปกครอง
1: สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันเรื่องสิทธิประโยชน์เมื่อถูกเลิกจ้างนะคะฝากติดตามและ subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยค่ะเราจะมุ่งสู่1ล้าน subscribe ไปด้วยกันค่ะสำหรับในตอนนี้นะคะเราก็จะมาดูในเรื่องของสิทธิเมื่อเราถูกเลิกจ้างหรือว่าเมื่อถูกให้ออกจากงานนะคะการเลิกจ้างหรือการให้ออกจากงานจะเกิดได้จาก2สาเหตุนะคะอันดับที่1มันอาจจะเป็นความต้องการของเราเองในการที่จะออกจากงานกับในส่วนที่2เนี่ยก็เป็นความต้องการของนายจ้างที่จะเลิกจ้างค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูสิทธิ์ที่เราจะได้กันค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องรู้ก่อนนะคะว่าเราเป็นใครอย่างเช่นในกรณีที่เราเป็นข้าราชการกฎหมายก็ได้กำหนดสิทธิ์ของเราไว้ในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการนะคะสำหรับในกรณีที่เราเป็นลูกจ้างในบริษัทเราก็จะมีสิทธิ์ตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานกับการประกันตนภายใต้พระราชบัญญัติประกันสังคมค่ะการที่เราลาออกเองกับการที่เราถูกเลิกจ้างจากนายจ้างเนี่ยเรามีสิทธิ์ตามกฎหมายต่างกันนะคะกรณีที่ลูกจ้างลาออกเองลูกจ้างไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินค่าชดเชยจากบริษัทแต่เรายังสามารถที่จะไปขอรับเงินทดแทนกรณีว่างงานจากประกันสังคมได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดค่ะสำหรับกรณีที่ถูกเลิกจ้างเนี่ยนะคะก็แบ่งเป็น2กรณีก็คือถูกเลิกจ้างโดยที่ลูกจ้างมีความผิดกับถูกเลิกจ้างในกรณีที่ลูกจ้างไม่มีความผิดค่ะก็แรกกรณีที่ถูกเลิกจ้างเนื่องจากความผิดของลูกจ้างอันนี้นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยใดๆความผิดเช่นอะไรบ้างนะคะก็อย่างในกรณีที่ลูกจ้างทุจริตต่อหน้าที่กระทำความผิดทางอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายกรณีนี้ก็คือนายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยใดๆค่ะค่ะอีกกรณีนึงก็คือการที่ถูกเลิกจ้างโดยที่ลูกจ้างไม่ได้มีความผิดใดๆกรณีนี้กฎหมายก็กำหนดว่าถ้าลูกจ้างทำงานครบ120วันนายจ้างเนี่ยจะต้องจ่ายค่าชดเชยค่าชดเชยที่นายจ้างจะต้องจ่ายให้แบ่งหลักๆก็จะมี2ประเภทกรณีแรกก็คือให้ออกเดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะต้องมีค่าบอกกล่าวล่วงหน้าหรือว่าเงินค่าตกใจกรณีนี้ถ้าสมมติว่ารอบการจ่ายเงินค่าจ้างของเราเป็น30วันก็คือนายจ้างก็จะต้องจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้า30วันแต่ถ้าเรารับเป็นรายสัปดาห์เขาก็ต้องจ่ายให้เราอีก1สัปดาห์ส่วนที่2ก็จะเป็นเงินค่าชดเชยการถูกเลิกจ้างถ้าทำงานมานานค่าชดเชยก็จะสูงขึ้นโดยขั้นต่ำเนี่ยกฎหมายกำหนดว่าถ้าคุณทำงานครบ120วันจะมีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะได้รับค่าเงินชดเชยกฎหมายก็กำหนดไว้ว่าถ้าอายุงานอยู่ที่120วันถึง1ปีเนี่ยเงินชดเชยจะอยู่ที่30วัน1ถึง3ปีเงินชดเชยจะอยู่ที่90วันเป็นลำดับขั้นขึ้นไปนะคะจนตอนนี้เนี่ยกฎหมายกำหนดว่าถ้าทำงานเกิน20ปีขึ้นไปเนี่ยให้ค่าชดเชยที่400วันค่ะอีก1สิทธิ์ที่เราจะได้รับตามกฎหมายนะคะก็คือสิทธิ์ในการที่จะได้รับเงินชดเชยจากการขาดรายได้ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมค่ะกรณีนี้ก็คือถ้าเราเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33เป็นลูกจ้างบริษัทมีการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในทุกๆเดือนเป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดสามารถมีสิทธิ์ที่จะขอรับเงินชดเชยการขาดรายได้ได้นะคะผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินทดแทนจากการขาดรายได้เนี่ยนะคะก็จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้นะคะอันดับที่1ก็คือต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนภายใน15เดือนนะคะแล้วก็มีระยะเวลาว่างงานตั้งแต่8วันขึ้นไปค่ะ สิทธิ์ได้รับเงินทดแทนจากการขาดรายได้กรณีว่างงานเนี่ยก็แบ่งเป็น2กรณีก็คือในกรณีที่เราถูกเลิก

างเราจะได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน180วันในอัตราร้อยละ 50% ของค่าจ้างเฉลี่ยซึ่งค่าจ้างเฉลี่ยสูงสุดเนี่ยเราคิดที่ฐาน 15,000 บาทวิธีการคำนวณสมมติว่าฐานเงินเดือนเราเป็น 10,000 บาทเพราะฉะนั้น 50% ของ 10,000 บาทก็คือ 5,000 บาทว่างงาน6เดือนแม็กซิมัมเลยก็คือ 5,000 บาทคูณ6เดือนก็จะเท่ากับ 30,000 บาทค่ะในกรณีที่ลูกจ้างลาออกเองนะคะหรือว่าสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลากรณีนี้ลูกจ้างจะได้รับเงินทดแทนระหว่างว่างงานปีละไม่เกิน90วันอัตราที่จะจ่ายให้เนี่ยอยู่ที่ร้อยละ30ของค่าจ้างเฉลี่ยซึ่งก็คำนวณที่ค่าจ้างเฉลี่ยสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทตัวอย่างนะคะถ้าเกิดเงินเดือนเรา 10,000 บาทเนี่ยนะคะเมื่อเราลาออกหรือว่าครบกำหนดระยะเวลาจ้างงานเนี่ยเราก็จะได้เงินชดเชยที่ 30% ของ 10,000 บาทนะคะก็ได้ 3,000 บาทค่ะสำหรับกรณีที่เราว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยค่ะตัวอย่างเช่นสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ถ้าสมมติว่าบริษัทเราปิดเราถูกเลิกจ้างก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ70ของค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน200วันโดยวิธีคำนวณ นะคะสมมติว่าเราเงินเดือน 10,000 บาทก็ตีออกมาเป็นรายวันสมมติว่าเป็น30วันค่าจ้างเราก็จะอยู่ที่333บาทรัฐก็จะจ่ายค่าชดเชยให้ร้อยละ70ของ333แล้วก็มีสิทธิ์ตามกฎหมายอยู่ที่200วันนะคะคูณออกมาก็จะได้อยู่ที่ 46,600 บาทโดยประมาณค่ะไม่ว่าการออกจากงานจะเกิดขึ้นจากความตั้งใจของเราเองหรือว่าเกิดจากนายจ้างเนี่ยให้เราต้องออกจากงานการที่เรารู้สิทธิ์ตามกฎหมายจะช่วยให้เราสามารถจัดการเรื่องของเงินทองช่วยในการประคับประคองชีวิตในสถานการณ์ฉุกเฉินไปได้อย่างดีขึ้นค่ะแล้วพบกันใหม่กับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะ

ากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้ 1. ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่

0: จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: รู้หรือไม่ตอนเงื่อนไขการฟ้องคดีปกครองรู้หรือไม่การฟ้องคดีปกครองมีเงื่อนไขที่สำคัญได้แก่คดีต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีและมีความสามารถตามกฎหมายและได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดแล้วคำฟ้องและเอกสารที่ยื่นส่งศาลต้องครบถ้วนสมบูรณ์คำขอที่อยู่ในคำฟ้องต้องเป็นเรื่องที่ศาลสามารถมีคำบังคับได้ต้องฟ้องคดีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลในคดีที่มีทุนทรัพย์และต้องไม่เป็นไปตามข้อห้ามในการฟ้องคดีปกครองเช่นการฟ้องซ้ำฟ้องซ้อนหรือการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำเป็นต้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
2: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนเพื่อนบ้านปล่อยกลิ่นเหม็นเจ้าหน้าที่อย่าใจเย็นโปรดช่วยทีคดีนี้เกิดจากการที่บ่อเกลือในบ้านเพื่อนบ้านข้างเคียงของนายเล็กส่งกลิ่นเหม็นของส้วมและกลิ่นสารเคมีต่างๆออกมาโดยเฉพาะในเวลากลางคืนสารเคมีจะฟุ้งกระจายมากขึ้นทำให้นายเล็กและครอบครัวเจ็บป่วยและไม่อาจพักผ่อนในบ้านได้อย่างปกติสุขจึงได้ร้องเรียนต่อนายกเทศมนตรีถึง2ครั้งเพื่อให้แก้ไขปัญหาและนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบบ้านดังกล่าวโดยครั้งแรกพบว่ามีกลิ่นยาฆ่าแมลงและกลิ่นเหม็นจากบ่อเกลือจึงแจ้งให้ปรับปรุงแก้ไขและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีกำจัดแมลงครั้งที่2ไม่พบกลิ่นเหม็นและกลิ่นสารเคมีพบเพียงว่าข้อต่อท่อระบายอากาศที่ต่อจากบ่อเกลือชำรุดจึงแจ้งให้ซ่อมแซมและยังได้ติดตามและตรวจสอบสถานที่พิพาทอีกครั้งและพบว่าได้ดำเนินการแก้ไขแล้วไม่พบกลิ่นเหม็นจากบ่อเกลือและกลิ่นสารเคมีแต่อย่างใดแต่ในเล็กเห็นว่ากลิ่นสารเคมีและกลิ่นเหม็นเกิดในเวลากลางคืนการที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลากลางวันจึงไม่พบจึงฟ้องศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และให้เทศบาลชดใช้ค่าเสียหายศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่านายกเทศมนตรีมิได้เพิกเฉยต่อเหตุเดือดร้อนของผู้ฟ้องคดีเนื่องจากได้มอบหมายให้หัวหน้างานสุขาภิบาลและเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบบ้านพิพาทและดำเนินการตามข้อร้องเรียนเพื่อระงับเหตุรำคาญให้หมดสิ้นไปแล้วประกอบกับบ้านข้างเคียงเป็นบ้านพักอาศัยมีเด็กอาศัยอยู่2คนการใช้สารเคมีย่อมเป็นอันตรายต่อบุคคลที่พักอาศัยในบ้านและเจ้าหน้าที่ได้ติดตามตรวจสอบแล้วหลายครั้งหากยังปรากฏเหตุเดือดร้อนดังกล่าวย่อมตรวจพบได้ทั้งภายหลังยื่นฟ้องคดีเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสถานที่ที่เกิดเหตุก็ไม่พบกลิ่นสารเคมีหรือกลิ่นเหม็นใดๆและไม่ปรากฏว่าบ้านข้างเคียงรายอื่นได้รับความเดือดร้อนจากกรณีดังกล่าวจึงไม่อาจถือได้ว่านายกเทศมนตรีละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายอันจะถือเป็นการกระทำละเมิดเทศบาลจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนและก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็จะมีการทบทวนความรู้จับคู่คำศัพท์เหมือนเดิมพร้อมยังถ้าต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมทบทวนความรู้จับคู่คำศัพท์ครูมีคำศัพท์มาให้5คำเหมือนเดิมคำแรกอ่านพร้อมกันครับ
2: แฟน
1: ปลายทางก็อ่านตามด้วยนะครับอ่านให้เสียงดังฟังชัดเจนคำที่2
2: อารัน
1: คำที่3
2: ราตรี
1: คำที่4
2: ทรณี
1: และคำที่5
2: สุขสันต
1: ์ครูก็ให้ความหมายมาทั้งหมด5ความหมายเหมือนเดิมความหมายแรกก็คือยามกลางคืนต่อมาลูกอกตัญญูความหมายต่อมาหญ้าชนิดหนึ่งความหมายต่อมาเป็นทุกข์เดือดร้อนความหมายสุดท้ายป่าไม้เดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางช่วยกันคิดช่วยกันจับคู่คำศัพท์ให้ตรงกับความหมายให้มันสอดคล้องกันปลายทางทำกิจกรรมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบพร้อมกันนะความหมายแรกยามกลางคืนนักเรียนคิดว่าเป็นคำใด
2: ราตรี
1: มั่นใจ
2: ม
1: ั่
2: นใจ
1: มั่นใจนะครับ
2: มั่นใจ
1: ปลายทางมั่นใจไหมครับเดี๋ยวเรามาดูคำตอบถูกต้องปรบมือครับเก่งมากมากเก่งกันจริงๆเยี่ยมจริงๆคำต่อไปนักเรียนคิดว่าเป็นคำใดลูกอกตัญญู
2: ทรพี
1: ลูกอกตัญญูนักเรียนบอกว่าทรพีถูกต้องปรบมือและต่อไปหญ้าชนิดหนึ่ง
2: แฝก
1: เคยได้ยินหญ้าแฝกไหม
3: เคยคร
1: ับ หญ้าแฝกเนี่ยเป็นหญ้าที่รากทำไมรากมันกระจายแผ่เป็นวงกว้างเป็นรากฝอยหรือว่ารากแก้ว
3: ราก
1: ฝอยมันช่วยยึดหน้าดินนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่าถูกต้องไหมถูกต้องปรบมือให้ตนเองเหลือ2ความหมายเป็นทุกข์เดือดร้อนนักเรียนคิดว่าตรงโอ้ครูยังพูดไม่จบเลยแสดงว่าเข้าใจโศกสารจริงไหมจริงต่อไปนี้ถ้าใครเป็นเดือดเป็นร้อนทุกข์ใจเราก็บอกว่าโอ้ฉันกำลังโศกสันและสุดท้ายป่าไม้ก็คืออรัญเคยได้ยินไหมแถวอรัญอรัญญะประเทศอำเภออรัญญะประเทศจังหวัดสระแก้วแสดงว่าอำเภอนี้มีอะไรเยอะ
3: ป่าไม
1: ้มีป่าไม้เยอะเนื่องจากอยู่เขตชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาก็จบไปแล้วเกี่ยวกับการจับคู่ความหมายทบทวนความรู้คำศัพท์จากเรื่องอะไรนี่
3: จากคุณ
1: ไม่ใช่คำศัพท์นี้ครูนำมาจากเรื่อง
2: คุณช้างขุนแผน
1: ตอน
2: กำลังเริ่มคลายน้ำ
1: เป็นการได้ทบทวนความรู้นะครับต่อมาครูมีกิจกรรมสังเกตภาพบอกความรู้สึกแล้วก็ความคิดเห็นจากการกระทำเดี๋ยวให้เปรียบเทียบกันเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางสังเกตภาพพร้อมกันเลยครับนักเรียนสังเกตภาพแล้วเห็นอะไรบ้างภาพแรกเป็นภาพใครกับใคร
3: ขุนช้างกำลังให้พลายงาขี่โค
1: เป็นภาพของขุนช้างพาพลายงามเดินเที่ยวป่าเดินเล่นใช่ไหมให้พลายงามขี่คอต่อมาภาพ

0: ที่2เป็นภาพของใครกับพลายงามกับลูกของตนเองภาพแรกเนี่ยเป็นภาพขุนช้างกับพลายงามสะท้อนถึงความเจ้าเล่ห์หลอกลวงขาดความจริงใจมีเจตนาร้ายแอบแฝงอยู่สังเกตได้จากอะไรบ้าง
1: แวว
0: ตาสีหน้าท่าทางใช่ไหมอยู่ดีๆก็ทำเป็นมาเอ็นดูพลายงามแต่ที่แท้แล้วก็คือมีเจตนาร้ายแอบแฝงอยู่ส่วนภาพที่สองเนี่ยเป็นภาพนางวันทองกับพลายงามเป็นยังไงภาพแล้วดูแล้วรู้สึกแบบไหนรู้สึกโศกเศร้าเวทนาใช่ไหมเวทนาคืออะไร
1: ส
0: งสารความรู้สึกที่ทำไมรู้สึกทุกข์รู้สึกสังเวชสลดใจนะครับเห็นถึงความรักและความจริงใจของแม่ที่มีต่อลูกก็คือนางวันทองมีต่อพลายงามตอนนี้น่าจะเป็นตอนที่ทำไม
1: เจอกัน
0: นางวันทองเนี่ยพอรู้ข่าวจากผีพรายว่าพลายงามถูกขุนช้างหลอกไปฆ่าไปทำร้ายนางวันทองก็ออกตามหาไปหาในป่าไปหาพลายงามในป่าพอไปเจอกันเป็นยังไงเป็นห่วงลูกแบบมากๆพอเจอลูกก็โผล่เข้าไปกอดและวันนี้นะครับจากที่นักเรียนได้พูดแสดงความรู้สึกความคิดเห็นจากรูปภาพไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ทำให้คุณครูเนี่ยทราบถึงมุมมองของนักเรียนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขุนช้างกับพลายงามแล้วก็นางวันทองกับพลายงามนะครับซึ่งมุมมองความคิดเห็นของแต่ละคนเหมือนกันไห
1: ม
0: ไม่เหมือนแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะต้องพูดแสดงความคิดเห็นก็จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการพูดแสดงความคิดเห็นนะครับและชั่วโมงนี้เราก็จะเรียนกันในเรื่องของการพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องอะไรครับ
1: ขุนช้าง
0: ขุนแผนต่อไปครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับอันดับแรกนักเรียนก็ต้องบอกเกี่ยวกับหลักการพูดแสดงความคิดเห็นให้ได้ว่าจะต้องมีหลักการพูดอย่างไรจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับต่อมาก็จะต้องพูดได้ด้วยพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องขุนช้างขุนแผนและสุดท้ายสิ่งสำคัญเลยด้านทัศนคติการบอกประโยชน์ของการพูดแสดงความคิดเห็นว่านักเรียนจะต้องพูดอย่างไรพูดแล้วมีประโยชน์อย่างไรนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้หรือไม่นะครับแล้ววันนี้นะครับครูก็มีกิจกรรมวิเคราะห์อะไรวิเคราะห์ความรู้สึกแล้วก็ความคิดเห็นจากเรื่องขุนช้างขุนแผนโดยที่ครูได้นำความคิดเห็นครูได้นำความคิดเห็นมาให้นักเรียนทั้งหมด4ข้อซึ่งมีผู้ที่เขาเขียนเอาไว้มีผู้ที่สนใจวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนเขาเขียนความคิดเห็นของเขาเอาไว้แต่ครูเนี่ยอยากเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางลองวิเคราะห์ดูว่าการแสดงความคิดเห็นที่เขาเขียนมานั้นมันมีลักษณะอย่างไรแล้วเราจะได้เข้าสู่หลักการพูดแสดงความคิดเห็นได้อย่างถูกต้องอ่ะเรามาดูความคิดเห็นแรกความคิดเห็นแรกเขาบอกว่าขุนช้างขุนแผนเนี่ยเป็นนิยายรักสามเศร้าที่ไม่มีความยุติธรรมสำหรับผู้หญิงโดยผ่านตัวละครขุนช้างขุนแผนและนางวันทองที่เขากล่าวว่าไม่มีความยุติธรรมสำหรับผู้หญิงหมายถึงใคร
1: นางว
0: ันทองนางวันทองเนี่ยถูกสังคมถูกผู้อ่านไปจำกัดความให้นางว่าเป็นนางวันทองสองใจเป็นนางวันทองสองใจเพราะว่ารักทั้งสองคนซึ่งความจริงนางวันทองอาจจะมีเหตุผลใช่ไหมอาจจะมีเหตุผลหรือถูกบังคับก็ได้ซึ่งเวลาที่เราอ่านวรรณคดีเราก็ไม่ควรไปทำไมไปวิพากษ์วิจารณ์ตัวละครจนทำให้ถูกมองในภาพลบจนเกินไปนะครับต่อมานะครับในส่วนของข้อที่2เขาบอกว่าตัวละครเรื่องขุนช้างขุนแผนเนี่ยล้วนมีความรู้สึกนึกคิดและชีวิตจิตใจเหมือนคนจริงๆก็จะมีความดีความชั่วมีถูกมีผิดอันนี้จริงไหมจริงไหมนักเรียนอ่านเรื่องขุนช้างขุนแผนแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะความคิดของขุนแผนการกระทำของนางวันทองพฤติกรรมของขุนช้างแล้วก็สิ่งที่แสดงออกมาของพลายงามมันเหมือนกับเป็นเด็กจริงๆใช่ไหมมันเหมือนกับเป็นคนจริงๆที่อยู่ในสังคมของเราทั่วไปจริงไหมครับสังคมปัจจุบันมีคนเจ้าชู้ไหม
1: ม
0: ีขุนแผนเป็นตัวละครในสังคมสมัยก่อนเจ้าชู้ไหมเจ้าชู้

0: ในปัจจุบันสังคมมีคนโหดร้ายไหมมีคนโหดเหี้ยมไหมมีคุณช้างเป็นตัวละครในสมัยก่อนก็โหดเหี้ยมโหดร้ายเหมือนกันก็นี่แหละเหมือนคนจริงๆนะครับต่อมาข้อที่3เขาบอกว่าถ้าอ่านเรื่องนี้อย่างไม่มีอคติอ่านว่าอคตินะครับไม่มีอคติใดๆแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจชีวิตของคนอื่นจริงไหมเข้าใจชีวิตของนางวันทองไหมผู้ที่เลือกไม่ได้ถ้าเลือกได้นางวันทองอยากอยู่กับคุณช้างไหมไม่อยากอยากอยู่กับคุณแผนผู้ที่เป็นสามีของตนเองจริงไหมครับจริงเราก็จะได้ทราบเข้าใจชีวิตของผู้อื่นหลากหลายแง่มุมแล้วก็โดยเฉพาะสภาพจิตใจที่เป็นเรื่องเข้าใจยากใช่ไหมครับต่อมาข้อที่4เนี่ยมีผู้เขียนไว้ว่าพลายงานเป็นตัวละครที่น่าสงสารมากที่สุดจริงไหมจริงไหมครับน่าสงสารจุดไหนบ้าง
1: จ
0: ุดที่โดนขุนช้างทำร้ายลวงไปฆ่าถามว่าพลายงามเป็นเด็กพลายงามรู้ไหมว่าขุนช้างกับขุนแผนที่เป็นพ่อของพลายงามเนี่ยเป็นศัตรูกับขุนช้าง
1: ไม่รู้
0: มาก่อนใช่ไหมครับเป็นเด็กเหมือนผ้าขาวบริสุทธิ์ไม่มีอะไรแปดเปื้อนแต่ต้องโดนผลของการกระทำของผู้ใหญ่กี่คนเนี่ย3 คนรักสามเศร้าของเรา3 คนนะครับหลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ดูตัวอย่างเกี่ยวกับการเขียนแสดงความคิดเห็นไปแล้วนักเรียนพอจะบอกได้ไหมว่าหลักการพูดแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างไรบอกได้ไหมในใครพอจะสรุปได้บ้างว่าหลักการพูดแสดงความคิดเห็นเนี่ยเป็นอย่างไรการเขียนการพูดการแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างไรหลังจากที่ดูไปแล้วเนี่ยเพราะเดี๋ยวเวลาที่มาทำกิจกรรมครูก็จะให้นักเรียนมาพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวละครเรื่องขุนช้างขุนแผนเกี่ยวกับเนื้อเรื่องเกี่ยวกับข้อคิดของเรื่องขุนช้างขุนแผนได้ไหมอนุณพัฒน์ลองวิเคราะห์ดูซิจากข้อความเดี๋ยวครูย้อนกลับไปให้ข้อ 3ข้อ4ย้อนกลับไปข้อที่1ที่2อ่านดูแล้วอนุณพัฒน์คิดว่าการแสดงความคิดเห็นมันต้องแสดงความคิดเห็นแบบใดครับ
2: ไม่เชิงลบเกินไปค่ะ
0: ไม่เชิงลบเกินไปแล้วก็เชิงแบบไหนควรแสดง
2: เชิงบวกค่ะ
0: เชิงบวกหรือเชิงสร้างสรรค์ปรบมือให้เพื่อนได้แนวคำตอบแล้วได้แนวคำตอบแล้วกลุ่มที่3ได้ไหมกลุ่มที่3พอจะสรุปได้ไหมว่าการแสดงความคิดเห็นเนี่ยจะต้องแสดงความคิดเห็นแบบใดอย่างไรกลุ่มที่2กลุ่มที่3ภัทริกา
3: ออกความคิดเห็นแบบกลางค่ะไม่เข้าข้างใครเข้าข้างคนอื่นค่ะ
0: ถูกต้องปรบมือให้เพื่อนเวลาที่จะแสดงความคิดเห็นหรือออกความคิดเห็นใดนั้นต้องแสดงความคิดเห็นแบบเป็นกลางไม่กล่าวร้ายไม่มุ่งร้ายว่าตัวละครตัวใดตัวหนึ่งเสียหายมากเกินไปใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูหลักการพูดแสดงความคิดเห็นพร้อมกันอีกครั้งข้อที่หนึ่งเขาบอกว่านักเรียนต้องศึกษาเรื่องที่จะพูดแสดงความคิดเห็นให้เข้าใจ 2. กำหนดประเด็นที่จะพูดแสดงความคิดเห็นต้องมีการกำหนดอาจจะใช้คำถามก็ได้ 3. ต้องหาเหตุผลหรือข้อมูลเพื่อมาประกอบการพูดจะมาพูดโดยไม่มีเหตุผลสนับสนุนแบบนี้ไม่ได้ต้องมีข้อมูลมีเหตุผลในการตอบคำถามหรือมาพูดแสดงความคิดเห็นนะครับต่อมาพูดให้ทำไมตอบดังๆพูดให
4: ้ตรงประเด็น
0: ชัดเจนเนื้อหาถูกต้องไม่วกไปวนมาอย่างที่ครูบอกครูเคยสอนสำนวนเกี่ยวกับการพูดต้องพูดให้ตรงประเด็นคือสำนวนอะไรเคยได้ยินน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งรุงเร่งไหมพูดเยอะแต่ได้เนื้อหาทำไมน้อยนิดเดียวต่อมาเวลาพูดต้องพูดจาด้วยถ้อยคำภาษาที่สุภาพเดี๋ยวเวลาที่นักเรียนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนมาพูดแสดงความคิดเห็นนักเรียนต้องทำไมพูดด้วยถ้อยคำที่สุภาพแนะนำตนเองอย่างเป็น

0: กัลยาณมิตรและสุดท้ายต้องมีอะไรในการพูดมีมารยาทในการพูดด้วยเพราะว่าการมีมารยาทในการพูดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีงามไหมเคยได้ยินสำเนียงสอภาษากิริยาสอสกุลและสุดท้ายต้องเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นถึงจะอยู่ร่วมกันในสังคมได้เดี๋ยววันนี้นะครับครูโอก็จะมีกิจกรรมให้ต้นทางและปลายทางนั้นทำกิจกรรมร่วมกันก็คือกิจกรรมแสดงความคิดเห็นภายในกลุ่มคำชี้แจงปลายทางก็ปฏิบัติตามด้วยนะครับคำชี้แจงคือให้นักเรียนเนี่ยเลือกประธานกลุ่ม1คนและปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้1ประธานเลือกคำถามมา1ข้อครูมีให้แล้วนะครับข้อที่1กับข้อที่2เลือกข้อใดมาพูดก่อนก็ได้2ให้ประธานเนี่ยถามเพื่อนทีละคนจนครบถามคนที่1คนที่2คนที่3ถามสมาชิกภายในกลุ่มจนครบเพื่อสอบถามความคิดเห็นแล้วก็ประธานเนี่ยต้องทำไงด้วยจดบันทึกคำพูดของเพื่อนไม่ต้องจดทุกตัวอักษรทุกคำพูดจดแบบสรุปเดี๋ยวเรามาอ่านข้อคำถามพร้อมกันคำถามข้อที่1อ่านพร้อมกันครับต่อมาคำถามข้อที่2อ่านครับ
1: การที่ขุนช้างเคยรักและเลี้ยงดูพลายนางเป็นอย่างดีมาก่อนถือว่าขุนช้างเป็นคนดีหรือไม่อย่างไร
0: พร้อมยังประธานเลือกคำถามข้อที่1ไปถามเพื่อนก่อนก็ได้หรืออาจจะเอาข้อที่2ไปถามเพื่อนก่อนก็ได้สำหรับโรงเรียนปลายทางนะครับถ้ามีกลุ่มก็จับกลุ่มหรืออาจจะจับคู่ก็ได้นะครับสอบถามความคิดเห็นโดยผลัดกันถามก็ได้นะครับรบกวนคุณครูประจำชั้นช่วยกำกับดูแลและอำนวยความสะดวกนักเรียนปลายทางในการทำกิจกรรมด้วยนะครับพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้ครับ

เป็นอย่างไรบ้างครับหลังจากที่ครูให้เวลานักเรียนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางไปทำไมไปประชุมการปรึกษาอภิปรายภายในกลุ่มนะครับเดี๋ยวต่อไปครูมีคำถามชวนคิดมาถามนักเรียนให้นักเรียนอ่านคำถามพร้อมกันครับ

0: มีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้เพื่อนๆในห้องเรียนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางทราบความคิดเห็นของกลุ่มตนเองในใครจะบอกได้บ้างณัฐพัฒน์ยกมือตอบแล้วณัฐพัฒน์ครับจะมีวิธีการอย่างไร
1: พูดนำเสนอความคิดเห็นของตนเองให้ผู้อื่นฟังครับ
0: อ๋อก็คือการพูดนำเสนอใช่ไหมความคิดเห็นของกลุ่ม
1: ตัวเอง
0: กลุ่มตัวเองให้กับเพื่อนๆในห้องเรียนฟัง
1: ครับ
0: ภัทริกา
2: เขียนใส่กระดาษโพสต์อิทค่ะ
0: เขียนใส่กระดาษโพสต์อิทแล้วไปทำไม
2: นำไปแปะค่ะ
0: นำไปแปะเพื่อนำเสนอใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนทั้งสองคนเก่งมากก็จะเป็นการพูดนำเสนอความคิดเห็นให้เพื่อนๆทราบหรืออาจจะนำเสนอด้วยวิธีการนำกระดาษโพสต์อิทไปแปะนะครับเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปคุณครูจะให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มมาพูดแสดงความคิดเห็นเรื่องขุนช้างขุนแผนโดยนำมาจากคำถามเมื่อสักครู่นี้ครับนำความคิดเห็นของเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มมานำเสนอเดี๋ยวครูจะสุ่มนะขอสุ่มกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2ใครเป็นประธานยกมือเพื่อนๆออกมาติดกระดาษโพสต์อีกก่อนเลยครับออกมากลุ่ม2ช่วยกันมาติดกระดาษโพสต์อีกติดดีๆนะครับให้มั่นคงเดี๋ยวให้ปลายทางดูด้วยติดหมดทุกคนเลยครับลูกติดสวยๆงามๆเดี๋ยวจะให้รัตนานะครับซึ่งเป็นประธานของกลุ่มนะครับพูดนำเสนอความคิดเห็นของเพื่อนๆคำถามแรกรัตนาครับขุนช้างมีลักษณะอย่างไรมีลักษณะนิสัยอย่างไรดีหรือไม่เพราะอะไรพูดนำเสนอ
3: ไม่ดีค่ะ
0: ไม่ดีอันนี้เป็นคำตอบของเพื่อนๆใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: เพื่อนๆตอบว่ายังไงบ้างไม่ดีมีคำตอบอื่นไหม
3: บางคนตอบว่าเพราะว่านิสัยไม่ดีบางคนตอบว่าลวงพลายงามไปฆ่าในป่าค
0: ่
3: ะ
0: นิสัยไม่ดีโดยการลวงพลายงามไปฆ่าในป่าเพื่อนๆตอบมีคำตอบอื่นไหมเพื่อนๆในกลุ่ม
3: ประมาณนี้ค่ะ
0: ประมาณนี้ต่อไปนะครับคำถามข้อที่2ที่ครูจะถามละละนาการที่ขุนช้างเคยรักและเลี้ยงดูพลายงามเป็นอย่างดีมาก่อนถือว่าขุนช้างเป็นคนดีหรือไม่อย่างไรเพื่อนๆตอบว่ายังไงบ้างครับ
3: ไม่ค่ะ
0: เพื่อนๆไม่ตอบเลยเดี๋ยวลองถามความคิดเห็นรัฐธรรมออกมาหน้าห้องเลยลูกถามรัฐธรรมในจุดๆนี้เลยนะครับว่าการที่ขุนช้างเคยรักและเลี้ยงดูพลายงามอย่างดีมาก่อนเนี่ยถือว่าดีไหม
4: ผมคิดว่าน่าจะไม่นะครับ
0: เพราะว่า
4: ถึงแม้ว่าตอนแรกเขาจะดีกับพลายงามแต่ตอนหลังเขาก็ฆ่าพลายงามเหมือนเดิม
0: สรุปว่าก็ไม่ดีใช่ไหมครับปรบมือให้กับกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองประจำที่ครับเอาไมค์มาไว้ที่ครูต่อไปสุ่มกลุ่มที่3กลุ่มที่3ออกมาครับติดกระดาษโพสต์อิทต่อจากกลุ่มที่2เลยถามภัทริกาในฐานะที่เป็นประธานกลุ่มภัทริกาครับคำถามข้อที่1ขุนช้างมีลักษณะนิสัยอย่างไรดีหรือไม่เพราะอะไร
2: ไม่ค่ะ
0: อันนี้เพื่อนๆตอบมาใช่ไหมครับ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: เพื่อนๆตอบมาว่า
2: เพื่อนๆตอบมาว่าบางคนก็ตอบว่าใจร้ายค่ะบางคนก็บอกว่าอมหิตค่ะ
0: มีคำตอบอื่นไหม
2: เจ้าเล่ห์ค่ะ
0: เจ้าเล่ห์ด้วยต่อมาคำถามข้อที่2ที่จะถามภัทริกานะครับการที่ขุนช้างเนี่ยเคยรักและเลี้ยงดูพลายงามอย่างดีมาก่อนมันแสดงว่าขุนช้างเป็นคนดีไหมครับ
2: ไม่ค่ะ
0: เพราะ
2: ว่าพอเลี้ยงพลายงามจนโตแล้วเห็นหน้าคล้ายๆขุนแผนก็ยังไงก็ฆ่าอยู่ดีค
0: ่
2: ะ
0: ยังไงก็ฆ่าอยู่ดีปรบมือให้กับกลุ่มที่3นะครับต่อมาครับขอสุ่มกลุ่มที่1กลุ่มที่1ข้อที่1ขุนช้างมีลักษณะนิสัยอย่างไรครับ
5: ขุนช้างเป็นคนที่นิสัยไม่ดีครับเพราะว่าขุนช้าง เพราะว่าตอนแรกคิดว่าเป็นลูกตัวเองจึงรักครับแต่ไม่ใช่ลูกตัวเองจึงไม่รักครับและลวงไปฆ่า
0: ความคิดเห็นของเพื่อนๆในกลุ่มใช่ไหม
5: ใช
0: ่แล้วก็จะถามความคิดเห็นของเพื่อนๆในกลุ่มข้อที่2การที่คุณช้างเคยรักและก็เลี้ยงดูพลายงามอย่างดีมาก่อนเลยเนี่ยแสดงว่าคุณช้างเป็นคนดีไหมครับ
5: ไม่ถือว่าเป็นคนดีค่ะเพราะว่าภายหลังคุณช้างก็ฆ่าพลายงามอยู่ดีครับ
0: สุดท้ายก็ฆ่าพลายงามอยู่ดีก็คือมีจิตใจที่จ้องจะทำร้ายผู้อื่นอยู่แล้วใช่ไหมครับปรบมือให้กลุ่มที่1ครับและก็ขอให้กลุ่มที่เหลือนำกระดาษโพสต์อิทมาติดหน้าชั้นเรียนครับกลุ่มที่เหลือกลุ่มที่4และกลุ่มที่5นำกระดาษที่เป็นความคิดเห็นของสมาชิกภายในกลุ่มออกมาติดหน้าชั้นเรียนเลยครับปลายทางคุณครูปลายทางก็สามารถนำกิจกรรมนี้ไปปรับใช้ในการเรียนการสอนได้นะครับให้นักเรียนแต่ละคนให้สมาชิกในห้องเรียนเนี่ยเขียนความคิดเห็นของเรื่องคุณช้างคุณแผนหรือที่มีตัวที่มีต่อตัวละครก็ได้ต่อไปนะครับกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเราในวันนี้ก็คือจะให้นักเรียนเนี่ยทำแบ่งงานที่5โดยวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวละครหลักๆ2ตัวเลยนั่นก็คือคุณช้างและพลายงามนะครับสำหรับคุณครูปลายทางก็แจกแบ่งงานที่5นะครับเรื่องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวละครเรื่องคุณช้างคุณแผนประเมินการทำงานของนักเรียนให้ความช่วยเหลือและสำหรับนักเรียนนะครับก็ทำใบงานเมื่อทำเสร็จก็ส่งที่ครูประจำชั้นหรือครูประจำวิชาก็ได้นะครับสำหรับใบงานเนี่ยก็จะมีให้นักเรียนเขียนในลักษณะประเด็นต่างๆตามชุดกิจกรรมเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: นักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนก็ได้ฝึกทำกิจกรรมในการเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวละครเรื่องขุนช้างขุนแผน2ตัวละครคือใครบ้าง
1: พลายงาม
0: แล้วก
1: ็
0: ขุนช้างเดี๋ยวครูจะสุ่มถามความคิดเห็นของนักเรียนละกันนะครับลักษณะนิสัยของพลายงามถามชัตรมงคลบอกได้ไหมว่าลักษณะนิสัยของพลายงามเป็นอย่างไรบ้าง
2: เป็นคนร่าเริง
0: ร่าเริง
2: พูดจาดีกตัญญู
0: กตัญญูกตัญญูต่อแม่ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: พูดจาดีกับนางวันทองกับทุกคนเลยแม้กระทั่งตอนที่ขุนช้างทำร้ายพลายงามก็ยังพูดจาดีอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยถูกต้องประมือให้เพื่อนและต่อมาพฤติกรรมที่เหมาะสมของพลายงามก็คือมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเข้มแข็งเมื่อเจออุปสรรคปลายทางก็จดคำตอบเพิ่มเติมได้นะครับใช้ปากกาแดงก็ได้ถ้าไม่มีก็ใช้ปากกาน้ำเงินนั่นแหละครับต่อมาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมก็คือดื้อบ้างตามประสาเด็กเช่นตอนที่ไปขโมยมะยมของย่าทองประศรีตอนนั้นก็ไม่ทราบว่ามะยมเป็นของย่าทองประศรีนะครับและสุดท้ายพฤติกรรมที่ควรนำมาเป็นแบบอย่างของพลายงามก็คือเป็นเด็กกตัญญูรู้คุณเป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งเมื่อเจออุปสรรคแล้วก็อ่อนน้อมถ่อมตนต่อมาครับลักษณะนิสัยของขุนช้างถามใครดีนาวินนาวินใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับลักษณะนิสัยเจ้าลี่ใจดำหลอกลวงโกหกครับ
0: มองปลายทางด้วยเจ้าเล่
3: ใจดำ
0: ใจดำ
3: หลอกลวงโกหก
0: โกหกเอาประมือให้เพื่อนแล้วก็ครูขอเพิ่มเติมก็คือขุนช้างเนี่ยเจ้าคิดเจ้าแขนแขนใครแขนขุนแผนที่แย่งนางวันทองผู้เป็นที่รักต่อมาพฤติกรรมที่เหมาะสมมีดีอยู่อย่างเดียวก็คือรักเดียวใจเดียวนะครับขุนช้างรักใครรักนางวันทองและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมคือใส่ร้ายขุนแผนว่าขุนแผนเป็นกบฏขุนแผนไม่อยู่เวรไม่อยู่เวรยามไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามราชการขุนแผนก็เลยโดนข้อหาเป็นกบฏแล้วก็คิดที่จะฆ่าพลายงามเนี่ยนิสัยไม่ดีนะครับเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและสิ่งที่ควรนำมาเป็นแบบอย่างของขุนช้างก็คือการรักเดียวใจเดียวใจแน่ๆนั่นเองเดี๋ยวก็ปลายทางก็สามารถเพิ่มเติมคำตอบนะครับตามสไลด์ของคุณครูได้แล้วก็เอาไปส่งให้คุณครูประจำชั้นตรวจสอบความถูกต้องนะครับและคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้การพูดแสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อตนเองอย่างไรมีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไรครับการแสดงความคิดเห็นมีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์อย่างไรกลุ่ม5ได้ไหมการพูดแสดงความคิดเห็นมีประโยชน์อย่างไรครับจากเรื่องขุนช้างขุนแผนกลุ่ม1ทันชนกยื่นไมค์ให้เพื่อน
4: เราจะได้รู้ความคิดเห็นของคนอื่นและได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนอื่นได้ค่ะ
0: ได้รู้ความคิดเห็นของคนอื่นแล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใช่มั้ยปรบมือให้เพื่อนอย่างที่เพื่อนบอกเราจะได้ทราบมุมมองและความคิดเห็นของผู้อื่นผ่านวรรณคดีไทยนั่นเองก็คือผ่านเรื่องขุนช้างขุนแผนนี่แหละนะครับและก่อนที่จะสรุปและจากกันไปนั้นนะครับเดี๋ยวครูเนี่ยจะให้นักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับร่วมกันสรุปความรู้ถอดบทเรียนในครั้งนี้นะครับถ้านักเรียนมีโอกาสได้พูดแสดงความคิดเห็นจริงๆไม่ว่าจะเรื่องใดโอกาสใดก็ตามสิ่งสำคัญที่ครูอยากจะบอกนั่นก็คือภาษาทัศนะในการแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะนักเรียนควรใช้คำเหล่านี้คำแรกก็คือคำว่าอาจจะคงจะคิดว่าพึงน่าจะควรและควรจะเพราะคำเหล่านี้จะทำให้สถานการณ์ดูเบาลงแล้วก็คลี่คลายผ่อนคลายได้ในการแสดงความคิดเห็นนะครับปรบมือให้ตนเองและสุดท้ายนะครับบทเรียนครั้งต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปนะครับ ที่เราจะเรียนกันก็คือเรื่องการอธิบายคุณค่าเรื่องขุนช้างขุนแผนชั่วโมงที่1 นะครับและสิ่งที่ปลายทางต้องเตรียมคือใบความรู้ที่6เรื่องการอธิบายคุณค่าของเรื่องที่อ่านใบที่6เรื่องการอธิบายคุณค่าของวรรณคดีไทยเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามและที่ขาดไม่ได้คือหนังสือเรียนวรรณคดีลำนามชั้นประถมศึกษาปีที
1: ่
0: 6สามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที
1: ่ www.dlgv.ac.th
0: สำหรับชั่วโมงนี้นะครับก็อยากจะฝากให้นักเรียนทั้งห้องเรียนต้นทางและปลายทางกลับบ้านไปทบทวนความรู้เกี่ยวกับการพูดแสดงความคิดเห็นแล้วฝึกพูดบ่อยๆฝึกพูดหน้ากระจกนะครับแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆจะทำให้เราเนี่ยสามารถฝึกทักษะแล้วก็เพิ่มเติมเสริมทักษะการพูดแสดงความคิดเห็นของเราได้ดียิ่งขึ้นครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า allcloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน
2: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนรับผิดเพราะลงชื่อให้เบิกเสื้อและอุปกรณ์กีฬาโดยไม่มีการแข่งขันจริงคดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฟ้องว่านายจันทร์ขณะที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนซื้อและอุปกรณ์กีฬาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีโดยนายจันทร์ได้ลงลายมือชื่อในใบเบิกพัสดุจนเป็นช่องทางให้หัวหน้าส่วนอำนวยการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นผู้เสนอและรับผิดชอบโครงการจัดซื้อเสื้อกีฬาใช้เอกสารไปเบิกจ่ายเสื้อและอุปกรณ์กีฬาโดยไม่ชอบเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้องจึงมีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและได้มีคำสั่งให้นายจันทร์ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อมานายจันทร์เสียชีวิตลงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงยื่นฟ้องทายาทของนายจันทร์ต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการกระทำของนายจันทร์เป็นการกระทำที่ขาดความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพึงมีตามวิสัยและพฤติการและย่อมจะรู้ระเบียบกฎหมายของท้องถิ่นและขั้นตอนวิธีการในการเบิกจ่ายพัสดุของทางราชการเป็นอย่างดีว่าเมื่อไม่มีการแข่งขันกีฬาแล้วย่อมไม่สามารถลงนามเบิกจ่ายพัสดุอุปกรณ์กีฬาดังกล่าวได้ซึ่งหากได้ใช้ความระมัดระวังก็อาจจะป้องกันมิให้เกิดความเสียหายได้การขาดความระมัดระวังเช่นว่านั้นจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงอันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีนายจันทร์จึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนแต่เมื่อนายจันทร์ถึงแก่ความตายกองมรดกของผู้ตายได้แก่ทรัพย์สินทุกชนิดรวมทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดต่างๆจึงตกทอดแก่ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะทายาทโดยธรรมโดยที่หน้าที่ความรับผิดในผลแห่งละเมิดของนายจันทร์ไม่มีกฎหมายหรือโดยสภาพเป็นการเฉพาะตัวของนายจันทร์โดยแท้ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดในผลแห่งละเมิดที่นายจันทร์ได้ก่อขึ้นต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
3: ื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะหมู่สื่อศาลปกครองในวันนี้ดิฉันมีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอ

นั่นคือคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนคู่มือนี้จะทำให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงรูปแบบและขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองที่ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcloud.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th ภายในคู่มือประกอบด้วยขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าใช้งานผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ของศาลปกครองหรือเข้าสู่ระบบงานโดยตรงและเลือกวิธียืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือจะเลือกวิธีระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านรวมถึงการกรอกรายละเอียดต่างๆเพื่อความสมบูรณ์พร้อมใช้งานการดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดคดีฟ้องตรงแนะนำขั้นตอนการใช้งานและการดำเนินการในส่วนต่างๆของการดำเนินคดีปกครองตั้งแต่การยื่นคำฟ้องการยื่นคำให้การการยื่นคำคัดค้านคำให้การการยื่นคำให้การเพิ่มเติมการยื่นคำร้องคำขอการยื่นคำแถลงคำชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลการยื่นคำขอพิจารณาคดีโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพการยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์การดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุดคดีอุทธรณ์ผู้ใช้งานจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการในส่วนต่างๆตั้งแต่การยื่นคำอุทธรณ์คำพิพากษาการยื่นคำแก้อุทธรณ์การยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งคดีของท่านสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์หากคุณผู้ชมมีความประสงค์จะดูรายละเอียดข้อมูลการยื่นเอกสารคู่ความคำร้องคำขอในคดีหรือต้องการเข้าถึงสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวคดีในคู่มือจะมีการอธิบายวิธีการเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายค่ะระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองหากต้องการจะใช้ระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของการดำเนินงานคดีในศาลปกครองสามารถลงทะเบียนยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ศาลปกครองซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีของท่านและข้อมูลกำหนดระยะเวลาของคดีที่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะรวมถึงติดตามความคืบหน้าของคดีที่ได้รับความเดือดร้อนจากความล่าช้าคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนพร้อมให้คุณผู้ชมเปิดประสบการณ์การเข้าถึงระบบงานคดีที่ทันสมัยเพื่อสร้างความเข้าใจและทราบถึงขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปใช้งานได้สะดวกและง่ายขึ้นค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อศาลปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ